0: พกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอป้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
2: ้เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
4: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: เบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืน

0: ได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีฟินดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยมนราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
0: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: และ
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: สวัสดีครับข่าวเข้มประเด็นข้นกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นประจำกับคุณรอนเกียรติฤทธิ์กุลหรือผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ครับเรื่องราวข่าวสารด้านการเมืองก็น่าสนใจเมื่อวานนี้จากศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนี่ยังคงต้องก่อติดกันต่อไปนะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวหลายจุดทีเดียวนะครับเดี๋ยวทักทายคุณรอนหน่อยเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณรอนครับ
10: สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
9: ครับก็ประวันเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมนี่เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยนะก็สงสัยในกรณ์ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยน้ำมันจะแห้งสักช่วงไหนยังไงนะเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาบอกแล้วในกรณ์ว่าในคลองเนี่ยคงใช้เวลาในการผลักดันน้ำประมาณ2วันแต่ในชุมชนเนี่ยต้องทยอยเอาน้ำออกคาดการว่าจะใช้เวลา7วันกรณ์โอ้โหฟังตัวเลขตัวนี้แล้วเนี่ยคิดถึงที่นะร่มเกล้าเคหาร่มเกล้าคิดถึงคลองจันนะเคหาคลองจันทันทีเลยว่าจะต้องทนกับสภาพอย่างนี้ไปอีกประมาณใน7วันอย่างที่ท่านผู้ว่าชัชชาติพูดเนี่ยก็เห็นใจ
10: ค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องของสถานการณ์ความคืบหน้านะคะดูเรื่องอากาศล่าสุดนี้ละกันหน่อยนะคะคุยเช่คะดิฉันอัปเดตอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อประมาณ6โมงเช้าบอกว่าพื้นที่ที่เกิดความเสี่ยงในการเกิดภัยในวันนี้นะคะก็จะมีโซนนะคะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยไม่ใช้ศัพท์วิชาการแล้วนะคะหลังจากที่นะคะมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะตอนแรกกรมก็อาจจะยังไม่อยากจะยอมรับนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเป็นนโยบายจากท่านนายกแล้วว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็ร่วมมือกันนะคะจากกระทรวงดีอีนะคะก็ส่งท่านปลัดพัชระนันตสินมาคุยกับทาง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ผู้บริหารของอสมทนะคะก็จะร่วมกันในการที่จะช่วยการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศเนี่ยให้มันเข้าใจง่ายตอนนี้ก็เลยจะใช้เรื่องของอินโฟกราฟิกที่เป็นแถบสีเนาะให้ดูง่ายๆนะคะพอดีดิฉันไม่ได้ส่งให้น้องทีมงานนะคะหรือน้องทีมงานขึ้นพี่หน่อยก็ได้เข้าไปที่Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้หน่อยนะคะมันจะมีอินโฟล่าสุดนะคะเมื่อตอนประมาณ6โมงเช้านะคะคือตอนนี้กรมอุตุเขาจากเดิมที่มีคำแบบเป็นคำบรรยายแบบยาวๆอ่ะคุณวิเชษแล้วมันจะมีพูดเรื่องของลักษณะที่เป็นศัพท์ทางวิชาการเนาะทางสภาพอากาศเนี่ยแต่เวลาเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเพราะเราฟังบ่อยๆแล้วเราก็แบบเพราะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเราก็รู้แค่ว่าฝนตกหนักเรือเล็กงดออกจากฝั่งดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากมันมีอยู่แค่นั้นแต่ที่คนอยากได้คือมันจะอยู่ในบ้านได้หรือเปล่าต้องยกของขึ้นที่สูงได้หรือเปล่าฝนจะตกมาประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะคะเอาเป็นว่าอย่างน้อยเมื่อวานนี้ที่เราสัมภาษณ์คุณชวลิตจันทรัตน์และสำหรับคนกรุงเทพและปริมณฑลได้รู้ละอันนี้เฉพาะกรุงเทพละกันว่าตอนนี้กทมมีขีดความสามารถในการระบายน้ำในปัจจุบันเนี่ยได้ประมาณ60มิลลิเมตรคือปริมาณฝนที่ระบายได้นะฝนตกประมาณ60มิลลิเมตรนะคะแต่เมื่อไหร่ถ้ามันเกินไปกว่านั้นเกินขีดความสามารถนะคะตกเฉลี่ยนะอันนี้ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าฝนมันจะเฉลี่ย100มิลลิเมตรเราทำใจเลยเราเอาของขึ้นบ้านไปแล้วใช่ไหมเมื่อรอบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าเพิ่งเอาลงนะถ้าเราเจอแบบนั้นอีกเอามันไว้ข้างบนก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะคือเดี๋ยวจะมาเล่าว่าอาจารย์ศศินเฉลิมลาภเนี่ยเมื่อวานนี้ดิฉันเข้าไปอ่านอาจารย์ศศินบอกใช่เลยนี่คือการพูดถึงสิ่งที่มันควรจะเป็นสำหรับการบอกเรื่องราวการสื่อสารกับสภาพอากาศนะคะว่าสิ่งสำคัญคือมันต้องเป็นการเตือนไปให้คนปลายทางเข้าใจไม่ใช่เป็นศัพท์ทางวิชาการที่รู้กันเฉพาะหน่วยงานภายในนะคะอาจจะมาตอนนี้ก่อนว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ปรับแผนได้ปรับวิธีการในการสื่อสารยังไงคือเขาแบ่งเป็นโซนสีคุณวิเชษเขาจะเอาเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยขึ้นมาแล้วก็จะแบ่งเป็นโซนสีนะคะว่าสีขาวคือปลอดภัยนี่ดูง่ายเลยนะสีเหลืองคือความเสี่ยงน้อยปลอดภัยเอาเท่าไหร่ดิฉันเล่านี้ดีแบบเพราะเรากำลังพูดถึงว่าเวลาฝนมาเท่าไหร่เราจะได้รู้ตัวว่าในเมื่อฝนในเมื่อเรามีขีดความสามารถระบายได้60อะไรก็ตามที่เกิน60มันคือมีโอกาสที่น้ำจะระบายได้ช้าหรืออาจจะท่วมขังนานหรือถ้าตกแช่ยาวนานนั่นคือน้ำท่วมได้นะคะทีนี้กรมอุตุเขาบอกอย่างนี้สีขาวคือปลอดภัยนั่นคือปริมาณฝน0ถึง35มิลลิเมตรถ้าสีเหลืองมีความเสี่ยงน้อยเวลาเราดูแผนที่ประเทศไทยที่กรมอุตุเขาโชว์ขึ้นมาเนาะเราจะได้รู้ว่าเราอยู่จังหวัดไหนเราเป็นสีอะไรดูง่ายขึ้นเยอะเลยคุณวิเชษน้องถ้าน้องเจอขึ้นให้พี่หน่อยแล้วพี่ว่าเนี่ยพี่มาดูแล้วเอ้ย มันดูง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะพอมาดูสีเหลืองมีความเสี่ยงน้อยปริมาณฝน35-65 มิลลิเมตรค่ะคุณวิเชษฐ์ถ้าคุณวิเชษฐ์อยู่สีส้มถ้าผู้ฟังอยู่สีส้มสีส้มคือความเสี่ยงปานกลางปริมาณฝนได้ตั้งแต่ 65.1-125 มิลลิเมตรสีแดงโอ้แดงนี่เริ่มหนักแล้วแดงมีความเสี่ยงสูงค่ะเสี่ยงสูงแล้วสีแดงมีปริมาณฝนตั้งแต่ 125.1-250.0 มิลลิเมตรและเมื่อไหร่เป็นสีม่วงอยู่ไม่ได้แล้วค่ะอยู่ไม่ได้แล้วมีความเสี่ยงสูงมากปริมาณฝนคือมากกว่า250 มิลลิเมตรคือเรานึกถึงตอนที่เราดูเรื่องค่า PM 2.5 คุณเชษฐ์พอใช้แผดสีเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมสีเขียวอยู่ได้อากาศดีอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นอ่ะโอ้โหถ้ามันเริ่มแดงม่วงกล่ำเรียบร้อยอากาศเป็นพิษแน่นอนนะคะอยู่ไปอยู่ที่ต้องเอาอุปกรณ์ใส่อย่างจัดเต็มหรืออาจจะเป็นพิษเป็นภัยมากๆสำหรับกลุ่มเปราะบางคือตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้แถบสีแล้วทีนี้มาดูประเทศไทยตอนนี้มีแถบสีอยู่แถวไหนนะคะปรากฏว่ามันเหลืออยู่สีเหลืองกับสีส้มแล้วค่ะคุณวิเชษฐ์นะคะแล้วก็จะอยู่ทางโซนภาคตะวันตกแล้วก็ภาคกลางตะวันออกบางส่วนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนิดหน่อยถอดรหัสเป็นอย่างนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะสำหรับอากาศวันนี้ภาคเหนือค่ะระวังอยู่ที่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่แล้วก็สุโขทัยภาคกลางอยู่ที่ไหนกันบ้างนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีโอ้โหพอฟังจังหวัดเหล่านี้นะคุณเชษฐ์ของเดิมก็แช่น้ำอยู่แล้วใช่ไหมสุพรรณนะคะนครสวรรค์อุทัยนี่เรานึกถึงเนาะที่ผ่านมาเราเจอแต่ฝนแช่ที่บอกว่ามันเป็นลักษณะฝนมันวนแล้วมันก็ตกแช่แต่เรายังไม่เจอเรื่องของน้ำเหนือหนุน
9: ครับ
10: ทีเนี้ยถ้ามันตกเยอะแถวนครสวรรค์อุทัยไล่ลงมาสุพรรณนะคุณเชษฐ์ไอ้นี่เราต้องลุ้นกันละเราต้องลุ้นแล้วว่าฝนอาจจะน้อยลงได้ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้แต่ถ้าน้ำเหนือมันมาล่ะอันนี้ต้องเฝ้ากันต่อไปนะคะสำหรับการใช้ชีวิตในเดือนตุลาคมนี่ถึงนี้นะคะทีนี้ภาคกลางก็อย่างที่ทักไว้แหละมีภาคกลาง3จังหวัดแล้วก็ภาคตะวันตกก็คือกาญจนบุรีราชบุรีตะวันออกค่ะทักไว้ว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่ามีนครนายกปราจีนชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะระนองพังงาและภูเก็ตนะคะส่วนที่เป็นสีแดงค่ะคราวนี้พี่น้องสีแดงเนี่ยนะสีแดงเมื่อกี้บอกว่าอะไรมีความเสี่ยงสูงนะตั้งแต่125-250 มิลลิเมตรคือปริมาณน้ำฝนที่จะตกสะสม24 ชั่วโมงด้วยนะคะภาคเหนือค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากเพราะฉะนั้นพี่น้อง3จังหวัดนี้ตั้งเตรียมตัวให้ดีอย่าตั้งรับเลยเตรียมตัวให้ดีดีกว่านะคะต้องติดตามสภาพอากาศแล้วก็คำเรียกอะไรคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดกันนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากนี่คือ3จังหวัดนะคะที่จะเผชิญกับฝนตกนะคะในวันนี้นะคะเป็นการพยากรณ์นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเช้านี้นะคะส่วนสับแสงที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ดูจะน่ารักมากนะคะเพราะว่ากรมอุตุเนี่ยก็ท้ายที่สุดนะคะเราไม่ต้องไปเสียอกเสียใจละเราทำหน้าที่ของเราให้ดีดีกว่าเพราะหลังๆเนี่ยคนก็ชมนะอุตุแม่นขึ้นเยอะเลยสมัยกรมอุตุพยากรณ์อากาศอะไรคุณวิเชษฐ์ยังจำได้ใช่ไหมยุคนึงอะก่อนที่จะมีการยกเครื่องใหม่โอ้โหพยากรณ์อะไรไม่เคยถูกเลยว่าเคยถูกบอกฝนตกฝนไม่ตกวันไหนฝนไม่ตกดันตกอะไรอย่างเงี้ยนะก็มุติมองยังไงดิฉันเนี่ยเตรียมแล้วเดี๋ยวดิฉันคลีนบ้านให้จบก่อนนะเพราะว่าเสื้อผ้านี่เต็มตะกร้าแล้วไม่กล้าซักเลยกลัวตากแล้วไอ้ของเดิมยังไม่แห้งนะจะไปอบผ้าก็ยังไม่ได้ออกไปนะท่าทางจะคนจองคิวเยอะเลยก็มุติบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าวันเนี้ยกทม.เรามีนัดกับแดดใครยังไม่ซักผ้านะเตรียมตัวได้เลยนี่คือคำพยากรณ์อากาศแบบกรมอุตุแบ
9: บ
10: รุ่นใหม่เอาใจเจนซีใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะนะคะอันนี้เขาโพสต์ไว้เมื่อวานเขาบอกว่าพรุ่งนี้นั่นก็หมายถึงวันนี้ชาวกทม.เรามีนัดกับแดดเรดาร์สุวรรณภูมิพบฝนในกทม.เริ่มลดลงแล้วแต่คืนนี้ถึงช่วงเช้ามืดหมายถึงเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาอาจมีฝนเบาๆเคลื่อนผ่านมาทักทายได้บ้างโอ้โหคุณเชษ
9: ครับ
10: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้าไปกดไลค์ให้เยอะแยะเลยนะคะก็บอกว่ามีคนชมค่ะบอกกรมอุตุควรจะหาเจนซีมาเป็นแอดมินและดึงดูดดีใช้คำภาษาง่ายๆในบางโอกาสที่ไม่เป็นทางการแต่บางคนก็แซวบอกว่าเครื่องซักและกะละมังลอยไปกับน้ำตั้งแต่วันแรกแล้วซักไม่ได้อุปกรณ์ไม่ครบเอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในทางที่ดีขึ้นนะวิเชษเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เอาใจช่วยนะคะกรุงเทพเมื่อคืนนี้อัปเดตนะวิเชษเหลือห่วงใยพี่น้อง3เขตจริงๆค่ะมีที่บางกะปินะซึ่งเป็นเขตที่มีชาวแฟลตของจันเนาะยังต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากลำบนไปอีกหลายวันนะแล้วก็ทางโซนตะวันออกที่ยังมีปัญหาอยู่นะสำหรับกรุงเทพตอนนี้ที่ต้องเร่งจัดการคือมีนบุรีกับลาดกระบังคือเช่ตอนนี้เหลือ3เขตค่ะที่น่าเป็นห่วงค่ะ
9: ตอนก็ผมได้ออกจากกรุงเทพไปแล้วนะออกจากบ้านที่กรุงเทพมาเมื่อวานนี้ก็ในหมู่บ้านจะมีน้ำอยู่นะก็น้ำในหมู่บ้านเนี่ยทั้ง2คลองที่ว่าเนี่ยแล้วก็พอออกมาบนถนนนิมิตใหม่มา3แยกซึ่งเป็นจุดตัดสำคัญกับสุวินทวงศ์เนี่ยน้ำยังเยอะอยู่เลยนะแต่รถผมเป็นที่เอาออกมาเนี่ยเป็นรถกระบะยกสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขับรถมาเรื่อยๆนั่นที่เล่าให้ฟังได้เห็นภาพเลยก็ขับมาเรื่อยๆมา8ริ้วจากเชิงเซาวิ่งมาเรื่อยๆนะครับวันจุดสำคัญเมื่อวานที่ยังวิกฤตนะคือที่อำเภอบางคล้าอันนี้มาออกมานอกกรุงเทพหน่อยนะให้ผู้ชมทุกคนจะได้เห็นภาพก็คือบางคล้าผมขับรถเลยแยกบางคล้ามาถึงเขาเรียกว่าแยกที่สองคือแยกหนองปลาตะเพียนเดี๋ยวนี้ถนนมันกว้างใหญ่มากประวัติแล้วก็ข้ามแยกสะพานข้ามแยกเสร็จปุ๊บลงไปนี่เจอโอ้โหรถติดยาวมากนะผมก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำนี่แหละนะเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยเป็นถนนที่กำลังก่อสร้างใหม่เพื่อจะสร้างเป็นถนนประมาณ6-8เลนนะโอ้ยอยู่ระหว่างก่อสร้างนะปรากฏว่าเห็นน้ำมหาศาลเลยอยู่ด้านขวามือเนี่ยรถก็ไม่สามารถวิ่งได้ที่มาจากอำเภอพนมสารคามมาจากกบินบุรีเพื่อจะเข้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเลนด้านขวาเนี่ยนะทั้งหมดเลยวิ่งไม่ได้นะเพราะว่าน้ำมันเยอะมากเลยนะเขาก็ไม่รู้จะทำไงกระวันก็เลยต้องเปิดนะแบเรียร์ที่เป็นขวางทางอยู่นะให้น้ำมันผ่านนี้ก็เลยทำให้จัดต้องจัดรถใหม่เลยจัดการจราจรใหม่เลยให้วิ่งสวนทางกันฝั่งถ้ามาด้านฝั่งนี้ฝั่งที่มาจากพนมสารคามมา8ริ้วเนี่ยให้มาวิ่งร่วมกับฝั่งที่ออกจากบางคล้าเพื่อจะไปพนมสารคามเนี่ยก็เลยทำให้รถติดยาวมากเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละติดหลายกิโลมากเลยนะกว่าจะผ่านจุดที่น้ำผ่านเนี่ยเพื่อจะข้ามถนนจากฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งนึงเนี่ยมันสองฝั่งจะเต็มไปด้วยน้ำเลยโอ้เห็นน้ำวนทั้งเต็มมหาศาลมากนะติดกันหมดเลยนะตรงนั้นมันเป็นนาทั้งสองฝั่งนี่น่าจะยังเป็นปัญหาอยู่นะครับก็จะว่าน้ำนั้นน่าจะมาจาก2อำเภอคือสนามชัยเขตและท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราลงมาก็ถือว่าเมื่อวานนี้ตรงนั้นหนักพอเลยมาปุ๊บเนี่ยก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่กบินบุรียังหนักอยู่นะครับที่ตลาดเก่าบินกบินบุรีเนี่ยน้ำยังท่วมขนาดเขาบอกว่ามิดหัวเลยนะฮะที่จะได้เห็นภาพนะว่าต่างจังหวัดที่ก็ไม่น้อยนะฮะที่นายกท่านไปอยู่ที่กองจันทร์นั้นต้องส่วนหนึ่งนะแต่ถ้ามาดูแถวๆต่างจังหวัดจะเห็นว่ายังหนักอยู่นะครับผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เจอตอนที่ผมสามารถเข้ามาที่กบินบุรีที่บ้านสวนได้แล้วหลักคุณระวันแต่หลังจากที่วันก่อนเนี่ยเจอน้ำผ่านไม่สามารถมาได้แต่จุดหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญนะคุณระวันเมื่อวานนี้ก็คืออันนี้คือน้ำบนดินที่คุณระวันพูดถึงเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นคือน้ำที่มาจากบนฟ้านะแต่น้ำบนดินยังน่าห่วงเมื่อวานนี้สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีแนวโน้มวิกฤตมากขึ้นนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเขื่อนพระราม6เนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในน้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยมีการปักธงแดงนี่ก็ปักธงแดงนะคือของน้ำบนนี้ใช้ปักธงแดงแต่ว่าบนฟ้าที่คุณรอนพูดถึงเนี่ยถ้าวิกฤตสุดคือสีม่วงใช่ไหมอะไรก็จะบอกเอ๊ะเริ่มต้นมาจากขาวนะคุณรอนสีขาวเนี่ยนะทำไมสุดท้ายวิกฤตสุดแต่มันไม่เป็นสีดำเหมือนที่ก็น่าสนใจนะปักธงม่วงอันนี้ปักธงแดงนะครับน้ำสูงขึ้นเรียบร้อยเพื่อนก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำสำคัญสองฝั่งนะครับก็คือท้ายเขื่อนริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับนะตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยก็ลงมาแล้วนะครับก็เห็นบอกน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณอีก1เมตรจากเดิมนะ ดูแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับและก็บอกว่าปริมาณน้ำบริเวณหน้าเขื่อนตอนนี้ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำนะครับนะเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำก็คือเรียกว่าออกส่งลงมาเนี่ยนะครับนะผ่านเขื่อนระพีผ่านคลองระพีพัดเนี่ยประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วไปออกด้านท้ายเขื่อนประมาณ650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้นะก็จะต้องมีการระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำเนี่ยในบริเวณเขื่อนป่าสักในการรักษาระดับน้ำไม่ให้เพิ่มสูงจนถึงสปิลเวย์นะครับนี่ก็คือในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขื่อนป่าสักนะครับภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้มีน้ำท่วมหนักนะ7อำเภอนะชาวบ้านรอบเกาะเมืองอยุธยานี่ก็บอกว่าโดนตอนนี้หนักเลยนะครับนะก็น้ำขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับประมาณ 1-2 เมตรนะฮะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำมาอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันละคุณวันเพราะว่าน้ำจากเหนือลงมาผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับแต่อีกด้านหนึ่งที่มาจากเขื่อนป่าสักอันนี้ก็ถือว่าทำให้อยุธยาได้รับผลกระทบนะถ้าดูแล้วเนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้น1เมตรกับ 1-2 เมตรนะนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำบนดินน้ำบนดิน
10: ตอนนี้ต้องเจอต้องระวังน้ำเหนือเฝ้าระวังน้ำเหนือเลยเฝ้าระวังเรื่องข่าวน้ำเหนือเลยนะคือฝนเนี่ยอาจจะซาๆไปอย่างที่บอกวันนี้จะมีแดดให้ซักผ้าได้นะสำหรับกทมนะคะแต่ว่าเราคงต้องรีบซักก่อนเนาะเพราะถ้าเกิดน้ำเหนือมาแล้วอันนี้เนี่ยคนที่จะได้รับผลเต็มๆก็คือคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ริมสองฝ้าฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคุณวิเชษมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเทียบกับคนที่อยู่กลางเมืองอ่ะคุณวิเชษพี่น้องที่อยู่ริมเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะชินกับภาวะธรรมชาติแบบนี้นะเขาจะมีความเคยชินกับสภาพที่ต้องคอยดูน้ำขึ้นน้ำลงน้ำเหนือหนุนอะไรแบบนี้เนาะน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือไหลบ่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่คนเมืองเนี่ยมันเปราะบางนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องดูสถานการณ์น้ำเขื่อนด้วยเนี่ยอย่างเมื่อกี้คุณวิเชษได้บอกเนาะเขื่อนป่าสักเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะที่ทางทั้งผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์นะคะคุณวัศวัฒน์นาคนวลเนี่ยเขาได้ออกหนังสือนะคะเรื่องแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักฉบับที่หนึ่งเพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักเมื่อวานนี้เนาะวัดนะเช้าเมื่อวานเนี้ยมีความจุเนี่ยนะคุณวิเชษ 96.49% แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะเขาก็จะต้องมีการเพิ่มการระบายนะทีอันอื่นก็จะมีเรื่องก็จะมีการบรรยายว่าปริมาณน้ำไหลลงการระบายอะไรดีฉันจะข้ามข้ามไปแล้วกันเอาไว้ว่าเขามองกันไว้อย่างนี้ว่าจากการติดตามของกรมชลประทานล่วงหน้า7วันนะคะคาดการล่วงหน้า7วันคาดว่ายังมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องเนี่ยถึง 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเพื่อควบคุมระบับระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็เลยจะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมนะคะมานะคะเป็นจากเดิมนะคุณวิเชษ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวิเชษคิดดูว่าเพิ่มไปกี่เท่าจาก25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต้องเพิ่มเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปกี่เท่าตัวหารไปนะคะบอกว่านะคะการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่30นี
9: ้
10: เป็นต้นไปเขาทำลำดับไว้เลยนะ30กันยา1ตุลา2ตุลาเขาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะคือไอ้ที่ดิฉันพูดว่า400ลูกบาศก์เมตรเนี่ยคือเป็นการทยอยปรับเพิ่มนะคะ30เนี่ย115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอวันที่1ขอเพิ่มเป็น230พอวันที่2ตุลาคมเพิ่มการระบายน้ำเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพย์สินของประชาชนที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะสูงขึ้นกว่าระดับปัจจุบันสูงไปอีกเท่าไหร่ตั้งแต่3เมตร50ถึง4เมตรเลยค่ะวิเชษนะคะระดับน้ำเพิ่มนี้นะคะในขณะนี้ที่ทางผอ.โครงการของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บอกว่ามันยังอยู่ในลำน้ำยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักแต่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ทราบและติดตามน้ำอย่างใกล้ชิด อันนี้คือน้ำที่มาตรงกลางตรงตรงทีนี้ปกติเวลาน้ำมาตรงตรงนึกถึงเจ้าพญาแล้วต้องแยกออกซ้ายขวาใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ทางตะวันตกเป็นยังไงทางฝั่งพวกแม่กลองกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองค่ะหลังจากพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีมวลน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วก็มีความจำเป็นค่ะกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะคะเป็นมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน2เมตร50วิเชษนะคะก็แปลว่านี่ก็จะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งตรงกลางเขื่อนป่าสักฝั่งตะวันตกคือเขื่อนแม่กลองก็ต้องเพิ่มการระบายน้ำเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าที่เราจะต้องรู้กันยังไงบ้างนะคะปรากฏว่าเขาก็จะวัดว่าตอนนี้แม่น้ำไปยังไงขนาดไหนข้ามไปแล้วกันอันว่าเราต้องรู้อะไรบ้างชาวบ้านแถวไหนต้องระวังนะคะกรมชลค่ะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดนะราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นมาแล้วค่ะขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ลำน้ำแม่น้ำจะสูงขึ้นได้นะสูงขึ้นได้จากเดิมเนี่ยนะคะถ้าเพิ่มการระบายเนี่ย2เมตร50เลยทีเดียวยกของค่ะยกของขึ้นที่สูงพร้อมกับเตรียมรับสถานการณ์ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะคะกรมชลประทานบอกว่าเขากำลังประสานจังหวัดหน่วยงานราชการองค์กรท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องมาละคุณวิเชษฐ์ตอนนี้ก็ถึงคิวน้ำใน
9: ฝั่งตะวันตก
10: น้ำในเขื่อนละน้ำที่มันสะสมมา
9: ตะวัน
10: ตะวันออกอีกนิดนึงเดี๋ยวดิฉันขออัปเดตที่ระยองนะคุณวิเชษฐ์รอแป๊บหนึ่งไหนๆมาก็มาให้ครบเลยส่วนที่ระยองนะคะเอาเป็นว่านะคะลักษณะของระยองที่มีการเตือนเอาไว้จากเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐบาลแล้วตอนแรกนึกว่าจะมีความวิกฤตใช่ไหมที่อะไรนะเขื่อนอะไรสักอย่างหรือเมื่อวานนี้ส่งทีมข่าวไปปรากฏว่าเขาแก้ปัญหาได้ทันเน
9: าะที่ระยอง
10: ที่ระยอง
9: กระแสหรือเปล่า
10: ที่ระยองนะคะก็
9: ม
10: ีการ
9: วัด
10: สถานการณ์น้ำอยู่นะคะ
9: บ
10: อกว่าตอนนี้มวลน้ำก้อนใหญ่อันนี้จากโฆษกรัฐบาลนะคุณวิเชษฐ์บอกว่าสถานการณ์พื้นที่เขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น15เซนติเมตรใน1ชั่วโมงอันนี้เป็นสถานการณ์เมื่อเช้าวานนะคะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำก็เริ่มสูงเกินตลิ่งมวลน้ำก้อนใหญ่หลากมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นเข้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลันเมื่อวานได้ทีมข่าวไปของช่อง9เนาะไปรายงานจากอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะบ้านค่ายปรากฏว่าเขา
9: ท่วม
10: เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่มาตั้งแต่เกิดจนอายุ55นะเจอพี่ผู้ชายคนหนึ่งเพราะว่าแกก็ไม่เคยเจอท่วมขนาดนี้ก็ต้องอพยพคนออกจากบ้านไปแล้วเพราะว่าอยู่แถวๆระดับเอวค่ะคุณวิเชษระดับเอวถ้าคนบ้านชั้นเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วล่ะนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้นะคะภัยจากธรรมชาติหลายอย่างเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะประชาชนทั่วทั้งประเทศนะแหมอาทิตย์ที่แล้วเรายังสนุกสนานกับข่าวดีๆนะข่าวเน่เน่ข่าวกีฬาเลยตอนนี้โอ้นักกีฬาไทยก็เก่งแล้วยังไม่มีเวลาจะไปเล่าเลยนะคุณเชนพอดีต้องเอาภัยก่อนนะคะก็แบบแหมอะไรที่เราไปได้เหรียญมารอบนี้จากเอเชียนเกมเนี่ยก็เป็นเหรียญแห่งความพยายามจริงๆนะไม่มีโอกาสเล่าเลยอ่ะคุณวิเชษฐ์เชิญค่ะเดี๋ยวดิฉันจะมาบอกว่าอาจารย์ศศินเฉลิมราชเนี่ยทักเอาไว้ยังไงว่าเป็นอุทาหรณ์เลยสำหรับการสื่อสารภาครัฐเลยนะทุกอย่างเลยอย่าใช้ศัพท์เทคนิคที่เราแบบอ่านแล้วเราก็ไม่เข้าใจต่อแต่นี้เนี่ยช่วยแปลงสารให้มันเข้าใจกันง่ายขึ้นไม่งั้นเนี่ยถ้าเราพึ่งแต่อินฟลูเราไม่รู้ว่าอินฟลูเนี่ยรู้จริงๆแล้วม าช่วยทำหน้าที่ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายหรืออินฟลูขามั่วก็มีเรียกเอนเกจก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเชิญคุณวิเชษก่อนเดี๋ยวจะไปพูดถึงว่าจะตัดสินเขาแนะยังไงค่ะ
9: พูดถึงนักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงอยู่ที่ญี่ปุ่นนะอย่างหนึ่งที่ผมได้เห็นในกระวันเวลาเขาสัมภาษณ์อยู่นะนอกจากจะพูดถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วเนี่ยเขาให้กำลังใจเขาส่งกำลังใจยังประเทศไทยนะเขาให้กำลังใจคนน้ำที่เจอน้ำท่วม
10: ให้รัฐบาลไปช่วยน้ำท่วม
9: คืออันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเขาคือเขาบอกเขาก็เป็นห่วง
10: เมื่อวานนักแบดไทยนะเดี๋ยวดิ
9: วิวอะวิว
10: น้องวิวเดี๋ยววันนี้วันนี้น้องวิวชิงชนะเลิศชิงเหรียญวันนี้น้องวิวชิงเหรียญเช้านี้แหละ
9: เนี่ยแหละก็ทีนี้มาดูที่กุรันพูดถึงระยองเนี่ยนะคือมันมีสองอ่างเก็บน้ำที่วิกฤตก็คืออ่างเก็บน้ำประแสที่พูดถึงเมื่อสักครู่อีกอ่างที่ชื่ออ่างเก็บน้ำคลองระโอ่ง
10: เออเมื่อวานใช่ใช่จำชื่อไม่ได้อันนี้เลยคือวิเชษชัยเนี่ยนี่แหละ
9: นั่นแหละเพจเฟซบุ๊กของอบต.ทุ่งละทุ่งควายกินเนี่ยเขาแจ้งว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอ่งจังหวัดระยองเนี่ยกำลังจะแตกนะแล้วก็โพสต์คลิปไปด้วยนะรอยทะลุของอ่างเก็บน้ำที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเลยแจ้งให้อพยพภายใน1ชั่วโมงนะขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้กับบริเวณนั้นเนี่ยอพยพโดยเร่งด่วนนะครับทั้งแล้วก็แจ้งพื้นที่อพยพไปด้วยนะไปอยู่ที่ที่วัดชุมนุมสูงโคกเรียนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาวัดเนินสมบูรณ์อันนี้ก็ที่ระยองแต่ที่ที่ยังไม่เป็นข่าวนะคุณแต่ผมดูคลิปนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปนะอันนี้ใหญ่มากก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนที่จังหวัดนครนายกโอ้ปรากฏว่าน้ำเมื่อวานนี้ที่ปล่อยมาผ่านบริเวณเนี่ยแล้วออกลงมาสู่คลองด้านล่างนี่มันจำนวนมหาศาลมากเลยนะแล้วก็มีชาวบ้านไปถ่ายคลิปในกลางวันแล้วก็ถ่ายคลิปทั้งหมดด้วยนะระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขับรถดูบนคลิปตลอดเอ้ยดูบนสันเขื่อนของเขื่อนขุนด่านประการชนตลอดนะครับแล้วก็มีชาวบ้านนี่แหละเขาขึ้นไปด้วยแล้วเขาก็ไปถ่ายแล้วโอ้ก็บอกโอ้น้ำเยอะมากเนี่ยน้ำจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกคนที่อยู่ด้านล่างนครนายกนะให้เตรียมพร้อมเอาไว้เลยนะเพราะว่าน้ำมันจะเป็นต้องมีการระบายลงมาเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขณะนี้ในชาวนครนายกเนี่ยได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านขนาดไหนเพราะว่าน้ำจากเขาใหญ่นี่มันลงมาตอนนี้มันเต็มเขื่อนขุนด่านประการชนใครเคยไปเขื่อนขุนด่านจะเห็นนะเขื่อนมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำมหาศาลนะเมื่อก่อนเรามองไปข้างล่างเราก็เห็นน้ำไม่เยอะนะแต่เมื่อวานดูจากคลิปตะกรวันนะขึ้นมาในระดับที่วิกฤตอยู่เหมือนกันเป็นการปล่อยน้ำจากขุนด่านเมื่อวานนี้ปล่อยเยอะมากนะก็เป็นห่วงชาวนครนายกและด้านล่างนะครับนะว่ายังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ดีๆนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนขุนด่านเมื่อวานมันเยอะจริงๆเนี่ยนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ต้องระวังเช่นเดียวกันนอกเหนือจากน้ำเหนือที่ลงมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งที่มาจากนี่แหละครับนะป่าสักมาจากขุนด่านปราการชนเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าห่วงตอนนี้เขาก็พยายามดักไม่ให้เข้ากรุงเทพเทพก็หนักอยู่แล้วนะมันจะต้องมาคลองแสนแสบแล้วเขาก็ดักเอาออกนะทำให้น้ำบางประกงไปนะเพราะเมื่อวานที่ผมเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นอิทธิพลของการที่น้ำลงบางประกงไม่ได้นะด้วยอะไรด้วยนะแถวถนน304ฉะเชิงเทราเพราะมันติดกันอยู่นะบางประกงก็อยู่ฉะเชิงเทรานั่นแหละก็เป็นสายการอีกด้านหนึ่งนะที่น่าเป็นห่วงคุณดวง
10: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้ประชุมครม.นะเรื่องน้ำจะเป็นเรื่องใหญ่เลยรวมทั้งที่บอกว่าจะมีโครงการเรื่องของการจัดการน้ำนะคะที่จะมาจากทางเหนือนะคุณเชษไม่ให้ภาคกลางต้องมาแบกรับน้ำแช่ไว้เป็นเดือนๆนะคะแต่ว่าแน่นอนก็คงจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะแต่ดูวงเงินแล้วเนี่ยคุณเชษรัฐบาลก็ตีซะว่าแม้ถ้าเรายังกู้เงินมา400,000 ล้านนะคุณเชษมาเปลี่ยนผ่านพลังงานถ้า200,000เอามาช่วยเหลือลดผลกระทบนะคะให้กับประชาชนอีก200,000ถ้าจะต้องแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่ลงทุนในระดับแสนล้านนี่ฉันว่าประชาชนคงเฉยๆแล้วล่ะแต่ที่สำคัญคือต้องศึกษาให้รอบคอบซึ่งคิดว่าวันนี้นะเดี๋ยวผลครม.ออกจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันแต่ว่ามาดูเรื่องของการต้องบอกว่ามีการยกเครื่องเรื่องการสื่อสารก่อนซึ่งจากนี้จะสำคัญมากนะคุณเชษเพราะเราจะเจออะไรเรายังไม่รู้ว่าฝนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยแค่ไม่ได้ตกหนักหนักแค่ตกพรำๆตกมาเรื่อยๆแต่ไม่หยุดแช่ๆเนี่ยก็แย่แล้วหรือจะตกแบบเรนบอมที่ทางเหนือเคยโดนนะแบบแม่สายหรืออะไรแบบเนี้ยน่าอย่างเงี้ยก็แย่คือมันเป็นลักษณะความเปลี่ยนแปลงไปจากความคุ้นเคยชินๆของเราเลยสภาพอากาศพูดง่ายว่าธรรมชาติกำลังลงโทษมนุษย์ นะในแบบใหม่ๆทีนี้วิธีการที่จะทำให้คนบอกว่าความเคยชินที่เคยถูกเตือนหรือไม่เข้าใจจะทำยังไงดิฉันชอบที่อาจารย์ศศินพูดมาก

0: สินบอกว่านะคะตัวเองเนี่ยคือด้วยความที่อาจารย์เขาเป็นคนมีความรู้นะเขาก็ดูแบบดูเป็นไงดูแผนที่อากาศดูเรดาร์ดูแบบจำลองดูข้อมูลน้ำอ่างเก็บน้ำดูต่างๆเขาย่อยได้ไงอาจารย์เลยบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดข้อมูลมีข้อมูลมหาศาลหลายหน่วยงานมีผู้เชี่ยวชาญเก่งมากนะคะก็ไล่ไปว่าใครรู้เรื่องอะไรแต่เมื่อข้อมูลทั้งหมดเดินทางมาถึงประชาชนแต่คนต้องตั้งคำถามง่ายๆว่าคือสำหรับเราอ่ะสำหรับชาวบ้านเนี่ยคุณเชษมันตรงเลยแล้วที่บ้านเราจะเป็นอะไรไหมต้องยกของหรือเปล่ารถต้องย้ายไหมวันพรุ่งนี้มันจะหนักหรือเบาลงนะคะปัญหาคือไม่ใช่ Data เพียงพอหรือเปล่าแต่ Data จะเปลี่ยนเป็น Meaning สำหรับคนได้ยังไงซึ่งอาจารย์สรุปว่ามันไม่ดีพอการพูดภาษาคนไม่ใช่การทำวิชาการให้ง่ายจนผิดนะแต่ภาษาคนคืออะไรคือการรู้ว่าข้อมูลกองใหญ่ตรงหน้าอะไรคือสิ่งที่คนจำเป็นต้องรู้ก่อนอาจารย์ยกตัวอย่างดีมากเลยคุณเชษบอกว่าอย่างเช่นเวลากรมอุตุตะก่อนเนาะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งแทบจะเป็นแพทเทิร์นเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่สำหรับประชาชนอยากฟังว่าคืนนี้บริเวณนี้ยังมีฝนนะแต่จากข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าตกใจเพิ่มหรือฝนอาจไม่ได้ตกหนักมากกว่าเดิมแต่พื้นที่นี้ต้องระวังต่อเพราะน้ำเดิมในระบบยังอยู่สูงเพราะแม้สองพื้นที่ได้รับผลฝนเท่ากันแต่ผลกระทบอาจไม่เท่ากันนะคุณเชษใช่ไหมคนที่ฝนตกเหมือนกันแต่มีทางระบายน้ำได้รวดเร็วกับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ระบายยากอ่ะเหมือนพี่น้องทางฝั่งตะวันออกของเราตอนนี้มีนบุรีลาดกระบังเนี่ยคำว่าฝนตกเหมือนกันความทุกข์ของชีวิตมันต่างกันจริงๆนะคุณเชษนี่เรื่องจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องเปลี่ยนจากเวเตอร์ก็คือข้อมูลทางสภาพอากาศเวเตอร์อินฟอร์เมชันไปเป็นมีนิ่งค่ะคือมันเป็นความหมายให้กับเขายังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่อาจารย์สัตย์สินถอดรหัสนะคะบอกว่าเวลาจะสื่อสารเรื่องภัยพิบัติกับประชาชนนะขอให้เปลี่ยนเป็น3ชั้นแบบง่ายๆคือสกายท้องฟ้าแลนด์พื้นดิน two people สกายแลนด์ people นะคะหรือจะเปลี่ยนเป็น atmospheres นะคะก็คืออุณหภูมิใช่ไหม landscape นะสภาพภูมิประเทศ two livelihood ก็คือชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนยังไงนะคะจากฟ้าสู่ภูมิประเทศระบบน้ำแล้วมาถึงชีวิตคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าระบบราชการเนี่ยในทางบริหารที่จะมีความถนัดในแต่ละอย่างอาจารย์สัตย์สินบอกในทางบริหารไม่มีอะไรผิดนะคะคือแต่ในเมื่อประชาชนน่ะคือเขาก็ทำงานของเขาต่างคนต่างทำใช่ไหมแต่ประชาชนทั้งหมดมันคือเรื่องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเกิดการ mismatch ระหว่างโครงสร้างความรู้ของผู้เชี่ยวชาญกับโครงสร้างความเข้าใจของมนุษย์นะคะแล้วสื่อเองก็ไม่ใช่คนที่จะทำหน้าที่นี้นะคะเพราะว่าสื่อเองก็ต้องรับข้อมูลจากหลายหน่วยงานในเวลาไม่กี่นาทีเวลามีเหตุเร็วๆอ่ะมันไม่มีทางที่จะทำออกมาแบบทำให้คนเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าสื่อนะสื่อทำหน้าที่สื่อสารและตั้งคำถามไปนะคะแต่มันต้องมีคนเชื่อมความรู้หลายศาสตร์แล้วให้มันออกมาเป็นพื้นที่จริงนะคะให้มันถูกต้องนะคะก็เป็นว่านะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยอาจารย์สัตย์สินเนี่ยบอกว่าได้ความคิดในเมื่อรัฐบาลพูดว่าจะเอาบทเรียนจากหาดใหญ่มานะคะมาเป็นบทเรียนใช่ไหมคะซึ่งเวลาเราฟังคำว่าถอดบทเรียนเราก็เบื่อนะคุณเชษเห็นเห่อกันแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นก็หายไปทุกทีเนาะเห่อกันช่วงแรกๆหลังจากเหตุจบแล้วหลังจากนั้นไม่รู้ถอดกันไปถึงไหนถอดแล้วอยู่ในคอมอยู่อย่างนั้นถอดแล้วอยู่ในแฟ้มที่ส่งนายไปแบบนั้นมันไม่ได้แปลงออกมาเป็นนโยบายหรือเปล่าอาจารย์สินบอกว่านะคะจากวอร์รูมต้องเป็นดิซิชันรูมก็คือจากวอร์รูมเราชอบมีวอร์รูมคือมอนิเตอร์แหลกลานเลยแต่พอสื่อออกมาแล้วคนไม่เก็ตถูกไหมมันต้องเป็นการสื่อออกมาให้ได้ด้วยคือการตัดสินใจและการสื่อสารออกมาให้ได้อาจารย์สัตย์สินบอกว่านะคะผู้นำลงพื้นที่ผัดข้าวพบประชาชนไม่ใช่เรื่องผิดแต่อยากเห็นอีกภาพนึงด้วยว่าผู้นำอยู่ในห้องสถานการณ์มีข้อมูลหลายระบบมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านอยู่ในห้องเดียวกันแล้วผู้บริหารก็ถามว่าคืนนี้น้ำตรงไหนน่าห่วงสุดน้ำจะไปที่ไหนฝนตรงลงอีกพื้นที่จะรับไหวไหมนะคะเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจต้องตัดสินใจใช้ข้อมูลแล้วก็มาสื่อสารผ พูดเป็นภาษาคนให้ประชาชน

0: ชนเข้าใจนี่คือสรุปโดยวัยจากสิ่งที่อาจารย์ศาสินได้เสนอไว้แล้วตอนนี้เราเห็นแล้วค่ะว่าท่านนายกไม่ได้ไปผัดข้าวอีกแล้วนะเมื่อวานนี้ไปลุยน้ำด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะไปพักค่ะ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: และ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 95 FM The New Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
13: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
12: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
13: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
14: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
12: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ

0: กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
1: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมาลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
2: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวเรื่องกรองน้ำจากเพียว
3: เรื่องกรองน้ำต้องเพียว
4: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะท่านนายกยังเดินหน้านะคะไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความลำบากแสนสาหัสอยู่ต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปแฟลตคลองจันทน์อีกรอบจริงๆวันแรกอะโดนโหนะแต่เมื่อคืนเนี่ยจัดหนักเลยมีทั้งเรือก็หายเข้ามาทำไมไอ้เรือหายตัวเงินตัวทองจะเต็มๆเอาเป็นว่าดิฉันฟังมาเต็มหูเลยนะน้องทีมข่าวส่งมานะแต่เราก็รู้สึกว่าบางอย่างเราไม่ต้องเปิดหมดก็ได้นะเราเป็นว่าก็มีภาวะของแบบนั้นนะคะนายกเมื่อวานเข้าไปแต่ว่าก็ทำหน้านิ่งๆเนาะแล้วก็ไปส่งข้าวส่งน้ำไปคุยกับพี่น้องประชาชนชาวแฟลตคลองจันเหมือนเดิมแล้วแน่นอนพอเสร็จสับเนี่ยก่อนที่จะไปจุดที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเนาะนักข่าวมีโอกาสถามนายกนะนะว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะจริงๆนายกเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าวานแล้วก็เรียกประชุมนะคะในส่วนของกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะที่จะให้ไปไล่เลียงช่วยเหลือประชาชนในจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะแล้วก็ตัวเองจะลงพื้นที่ในตอนค่ำๆใช่ไหมเขาก็คุยกันหลายเรื่องเนาะในส่วนทหารก็ให้เอารถ EMC ไปช่วยประชาชนนะคะไปช่วยกันแจกข้าวแจกของกันซึ่งหลายพื้นที่ก็เราก็คงจะเห็นทหารไปช่วยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของขาดแคลนคุณเชษเมื่อวานนี้ที่ฉันออกไปซื้อของมาจะคลีนบ้านดิฉันยังไม่เจอเนื้อหมูอยู่ดีนะคะช่วงนี้ดิฉันน่าจะต้องทานเหมือนกึ่งเจไปก่อนนะไม่มีมังสวิรัติเพราะว่าไม่มีสัตว์ของสดค่ะแต่นึกในใจว่าถ้าเขามีแล้วเขาไปกวาดไปหมดไปทำข้าวกล่องแล้วให้เขากินไปเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กินเรายังพอได้นะคะแต่ว่าคนที่บอกว่าเอ๊ะร้านสะดวกซื้อนะต้องบอกว่าที่ของหมดเชลฟ์ไปเลยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยบอกว่านะคะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้กรมการค้าภายในไปดูแลราคาสินค้าให้ติดป้ายดูราคาให้เหมาะสมไม่ขึ้นราคาผิดปกตินะคะใครเจออะไรผิดปกติขึ้นแพงโหดโทษให้โทรไป1569นะคะแล้วก็เรื่องของขาดตลาดเนี่ยโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อเนี่ยบอกว่าคือรถเนี่ยรถจากคลังมันเข้าไปไม่ได้คุณเชษหรือบางที่รถไปเอามาจากคลังไม่ได้มันมีปัญหาหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่าก็กำลังมีการประสานให้เป็นเขตนะเขตของกทม.เนี่ยในการช่วยกันต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านนายกเองเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยที่ไปโดนทั้งเรือหายแล้วก็ปล่อยตัวเงินตัวทองใส่เต็มหน้าเลยเนี่ยนะท่านนายกว่ายังไงท่านนายกทำหน้านิ่งๆนะในใจคงสะเทือนแต่ว่าต้องทำท่าเฉยๆนะแล้วก็ตอบนักข่าวมาอย่างนี้นะเปิดคลิปที่เมื่อกี้พี่แจ้งไว้เลยค่ะ
5: ต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังนะครับให้ระบุคือเราก็เข้าใจเราเป็นเขาอะเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าไปแล้วก็พูดยังไงก็แล้วแต่ก็ให้เขาได้มีโอกาสระบายออกมาแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็โดยส่วนรวมคนใหญ่นะผู้สื่อข่าวเข้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอก็มีคนที่ขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเหมือนกับไอ้เรื่องความรู้สึกของประชาชนตอนนี้เราจะไปคาดหวังว่าเขาจะรู้สึกดีได้ยังไงมันถือว่ารัฐบาลคาดหวังอย่างนั้นไม่ได้เลยแต่เราต้องไปทำหน้าที่ของเราถ้าดูเอกความพร้อมในเรื่องของมันเนี่ยจะบอกห้ามน้ำท่วมมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าก็เราเรียกว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งแรกก่อน
4: ประมาณนี้ก่อนนะคุณวิเชษนะคะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาแล้วกันเพราะว่าวันนี้ในที่ประชุมครม.จะพูดถึงเรื่องของแผนรับมือน้ำระยะยาวแล้วก็การเยียวยาด้วยแล้วก็ ข่าวอื่นกันด้วยนะคะเหตุเกิดที่สุวรรณภูมิเรื่องใหญ่ตอนนี้การบินไทยแหลกลานเลยในแง่ของภาพลักษณ์การที่มีปัญหาเยอะเต็มไปหมดเลยนะจากปัญหาผลกระทบอีกด้านหนึ่งจากน้ำท่วมเดี๋ยวเรากลับมาค่ะ
3: ครับ
0: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
1: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
2: เครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
6: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินลุยน้ำท่วมแฟลตคลองจันทน์วันที่2ก่อนไปต่อที่เคหะร่มเกล้าโต้ทำงานบนหอคอยงาช้างไม่ห้ามประชาชนระบายความรู้สึกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทน์ต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าไม่ได้ทำงานบนหอคอยงาช้างอย่างที่หลายคนพูดและได้เร่งระดมสิ่งของต่างๆเข้าพื้นที่ชั่วข้ามคืนทั้งอาหารและไฟฟ้าเข้าพื้นที่หมดแล้วขณะนี้ทุกอาคารมีไฟใช้แล้วและกำลังจะต่อน้ำเข้าไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมจึงได้มีการจัดน้ำดื่มสิ่งจำเป็นพร้อมถุงยางชีพเข้าไปแทนนายอนุทินตอบคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดไม่สูบน้ำออกโดยระบุว่าวันนี้หากสูบน้ำออกน้ำก็จะวนกลับเข้ามาอีกเพราะระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกสูงกว่าจึงต้องรอน้ำในคลองต่างๆค่อยๆระบายลงทะเลสิ่งที่เห็นวันนี้แนวโน้มดีขึ้นคือไม่มีฝนมาเติมก็จะเป็นโอกาสที่น้ำจะถูกระบายออกไปและเมื่อน้ำระบายได้ก็จะรีบสูบน้ำออกและได้แจ้งไปแล้วว่าหากปั๊มน้ำที่ใดเสียให้ซื้อใหม่จะใช้งบของตนเองในการสนับสนุนจัดหาปั๊มน้ำเพิ่มมาสูบน้ำออกไปเมื่อถามว่าระดับน้ำจะหยุดหนุนจนสามารถสูบน้ำออกได้ต้องใช้ระยะเวลากี่วันนายอนุทินกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า 1-2 วันดังนั้นวันนี้คือวันที่2ขอเพียงอย่าให้มีฝนลงมาเติมส่วนเรื่องการฟื้นฟูได้การงบกลางออกมาเยียวยากว่า 2,000 ล้านบาทตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งในช่วงเช้าวันนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่ยังมีเสียงสะท้อนเชิงลบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ห้ามประชาชนระบายความรู้สึกเข้าใจความทุกข์ร้อนของผู้ประสบภัยรัฐบาลพร้อมรับฟังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพให้กับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ด้วยรวมถึงคณะรัฐมนตรีนายอนุทินได้ลงเรือติดตามสถานการณ์และเดินทางไปยังโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผู้พักอาศัยประมาณ70คนโดยนายอนุทินได้เดินขึ้นอาคารเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพร้อมเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดพร้อมจัดอาหารน้ำดื่มให้ครบทุกมื้อรวมถึงยารักษาโรคนายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่ค่อยๆลดลงแต่เหตุที่ยังลดลงแบบรวดเร็วไม่ได้เพราะน้ำด้านนอกยังคงอยู่ในระดับสูงถ้ายิ่งสูบออกก็ยิ่งวนกลับเข้ามาเราต้องรอให้ระบายให้เรียบร้อยเมื่อน้ำเริ่มไหลได้เริ่มระบายได้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครก็จะระดมไดโว้สูบน้ำทั้งหมดมาผลักดันน้ำออกไปด้านนายชัชชาติกล่าวว่าคาดว่าในพื้นที่ทั่วไปน้ำจะลดลงประมาณ 3-4 วันแต่ในชุมชนต้องใช้เวลาประมาณ7วันอย่างไรก็ตามขณะนี้ในเคหะร่มเกล้าน้ำลดลงมาระดับหนึ่งแล้วและจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งลงพื้นที่พร้อมนายกรัฐมนตรีได้กำชับรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานกรุงเทพมหานครดำเนินการด้านพาหนะจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในช่วงที่ยังมีน้ำท่วมขังเช่นเรือเก็บขยะที่พ่วงกับเรือที่ใช้ในการจัดการสาธารณภัยเป็นต้นและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจะตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลประชาชนโดยเฉพาะโรคที่มากับน้ำท่วม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: ้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: thinking radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมบรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @ thinking radio
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
9: ์สนับสนุนโดย
10: บ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านคลองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านคลอง
11: ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปรับความรู้นะแล้วก็ปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนการใช้ชีวิตโหมดใหม่เราจะใช้ชีวิตได้ทั้งสนุกอร่อยและสตรองด้วยนะคะจะมีเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะที่ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคุณเชษมาฟังเสร็จนะพืชสมุนไพรดีๆมีประโยชน์เดี๋ยวได้ต้นอ่อนต้นบัวบกและมระขี้นกนะคะรวมทั้งหนังสือบันทึกแผ่นดินเรื่องสมุนไพรเพราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติ ติดไม้ติดมือให้กลับไปด้วยนะคะวันที่3นี่แล้วค่ะ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งบ่าย4โมงครึ่งนะคะที่โรงแรม The Emerald รัชดานะคะ1,500 บาทเท่านั้นอยู่กันตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะรวมอาหารรวมเบรกด้วยอาหารกลางวันแล้วก็เบรกด้วยนะคะติดต่อได้เลยที่ LINE @thinking radio ค่ะส่วนนะคะการทักทายจากท่านผู้ชมผู้ฟังในเช้าวันนี้นะคุณเชษฐ์ที่ YouTube เช้านี้ก่อนคุณสุประสงค์นะคะทักทายมาจากปารีส18องศาตี3ขอบพระคุณที่ฟังเป็นประจำเลยนะคะคุณประวิทย์ทักทายมาคุณแพรจังนะคะก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะแล้วก็เห็นด้วยว่าอยากให้ใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายๆหรือเป็นแถบสีก็เห็นด้วยที่กรมอุตุมีการปรับเปลี่ยนนะคะคุณธนวัฒน์ทักทายมาคุณธีรวุฒิคุณปราโมทด้วยสงสารบ้านที่น้ำท่วมและท่วมรถด้วยต้องเสียเงินเยอะเลยนะคะคุณจักรกฤษบอกสวัสดีครับขออย่าให้นักการเมืองและข้าราชการมาบอกประชาชนว่าขอศึกษาถอดบทเรียนนะคะคุณปัทมาพรไม่สะบอกว่าท่วมไปแล้วนะคะคือกว่าจะได้ทำเตือนก็ท่วมไปแล้วอันนี้เรื่องจริงคุณสมชัยค่ะบอกจะเตือนก่อนเตือนหลังนะคะบอกว่าเอาเป็นว่าก็ถ้ามีคนเดือดร้อนเขาก็ด่าไว้ก่อนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกำลังใจให้คนด่าและคนถูกด่าช่วยดูแลกันไปอย่าให้เขาเดือดร้อนนานท่านนายกทำใจนะคือเมื่อวานเนี่ยถ้าฟังที่เมื่อกี้เราเปิดเบรกอ่ะคือจะให้มาชมเงินก็คงไม่ได้นะก็ต้องน่าชื่นไปนะคะก็ยอมให้ประชาชนระบายอารมณ์โกรธก็เขาก็ต้องโกรธอ่ะคุณวิเชษโอ้โหเขาติดมาตั้งแต่วันศุกร์อ่ะนะคะคุณขันทวิทย์ค่ะบอกว่าพูดที่เมื่อกี้ดีแล้วทำด้วยนะนายกนะคะคุณตุ้ยบอกหวยนะคะไม่รู้ว่าหมายถึงเรื่องอะไรบ้าง นะคะแต่ว่า เรื่องสายการบินไทยด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะคะคุณดินดีทักทายมาคุณศิรินทร์ค่ะมองดูจากที่ผู้ว่ากทมชี้แผนที่ทางเดินกลุ่มเมฆฝนทิศทางลงกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเข้าใจแหละว่าเมื่อไรฝนจะมาถึงเราแต่ก็ต้องรู้ว่าลมอาจเปลี่ยนทิศนะคะกำลังลมมันอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นทีวีจะเป็นตัวกลางขึ้นหน้าจอแทรกให้ประชาชนเห็นตลอดได้ไหมคือหลายคนบอกว่าบางทีก็เปิดทีวีเอาไว้ดูข่าวสารแล้วคือที่อสมทที่ผ่านมาเราใช้ตัววิ่งนะคะตัววิ่งในจอแล้วเรากลับมาแต่ทีนี้ยังไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ผู้บริหารเขาไปประชุมมากับกระทรวงดีอีเนาะนอกจากจะปรับเปลี่ยนเรื่องการเตือนให้มันใช้ภาษาง่ายๆร่วมกันก็จะมีการทำงานร่วมกันกับกรมประชาสัมพันธ์แล้วที่จะทำอะไรต่อเดี๋ยวท่านมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันนะคะคุณศิรินทร์ชมนายกค่ะบอกนายกพูดดีนะครั้งนี้ตรงใจมาให้เขาระบายความทุกข์บ้างเห็นใจเขาหาทางแก้ต่อไปนะคะคุณพัทรวดีบอกอรุณสวัสดิ์ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยดีเช่นกันนะคะใจช่วยผู้ฟังทุกท่านเลยที่ประสบภัยกันอยู่ในตอนนี้ด้วยเดี๋ยวดิฉันจัดรายการเสร็จดิฉันก็คลีนบ้านต่อนะคุณวิเชษนะคะโอ้โหหลังย่อกันเลยทีเดียวนะคะแต่บ้านเราอ่ะเราก็ไม่ได้ใหญ่แบบจนขนาดต้องไปจ้างคนมาทำนะคุณวิเชษแต่ว่าโอ้โหมันนะด้วยการที่ตอนนี้ห่วงอะไรบ้างห่วงเชื้อราเดี๋ยวจะต้องไปนั่งหาความรู้ว่าจะคลีนขนาดไหนให้มันกันไอ้ปัญหาเชื้อรามากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปจัดการไอ้ของที่จมน้ำที่แช่น้ำวันก่อนเนี่ยต้องขัดทิ้งแล้วไอ้เรื่องเชื้อราเนี่ยห่วงจังเลยชีหนูอย่าลืมนะคะไปหาซื้อยากินเอาไว้ด้วยที่ดิฉันบอกวันก่อนน่ะนะคะมาดูที่ Facebook ต่ออีกนิดนึง Facebook ทักทายกันมานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปว่าข่าวกันต่อคุณอะไรนะบอกว่าโอ้ไม่ได้ตามข่าวใต้นี่เขาถามคุณวิเชษมาด้วยบอกข่าวน้ำท่วมกลบข่าวความไม่สงบได้2วันที่ผ่านมามีอส.ถูกลอบยิงเสียชีวิตวันละนายเหตุใต้ลงว่าคนยิงหนีไปทางหมู่บ้านโจรทุกครั้งชื่อหมู่บ้านกูจริงอะไรสักอย่างคุณวิเชษมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ไหมไม่ได้ตามเลยคุณวิเชษ
9: ตายมันยังไงล่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังผมไปดูข้อมูลนิดนึงใช้ข้อมูลนิดนึงว่า
11: เดี๋ยวให้พี่วิเชษดูนะคุณอะไรนะแล้วก็คุณนิการค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะเพราะอคติล้วนๆประเทศถึงมาถึงจุดนี้โครงการดีๆปัดตกไปหมดนะคุณนิกรนะเหมือนจะนัดมากับคุณนิการเลยนะชื่อคล้ายกันดิบอกช่วงก่อนย้อนหลัง10ปีมีคนจะทำระบบน้ำระบบขนส่งทางรางก็ไม่เอาไม่ชอบเขาไปทำร้ายเขาเป็นไงล่ะคราวนี้น้ำท่วมทั้งประเทศเลยระบบรางก็เพิ่งเริ่มช้ากว่าเพื่อนบ้านทุกเก้าเหนื่อยใจท่วมแล้วคิดไม่นอ
9: สมัยรัชกาลคุณยิ่งรักไงสมัยคุณยิ่งรัก
11: ตอนนั้นจะทำน้ำจะทำรางไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง
9: บริหารจัดการน้ำ
11: อันนี้เราต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญตอนนั้นนะคะคุณพิสุทธิ์ค่ะกรมอุตุขึ้นกับกระทรวงอะไรกระทรวงดีอี
9: กระทรวงด
11: ีอี
9: ครับ
11: กระทรวงดีที่มีรัฐมนตรีชื่อชัยชนกชิดชอบ
9: เดี๋ยวจะพูดถึงคุณชัยชนกหน่อยหนึ่งเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ
11: ์แล้วก็คุณเหินค่ะคุณเหินบอกนายกต้องสั่งการแล้วตามผลว่าทำจริงไหมคุณพิสุทธิ์บอกน้ำท่วมครั้งนี้รัฐบาลได้สองเด้งหนึ่งกดข่าวบาร์โค้ดแต่ข่าวบาร์โค้ดก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้
9: วใช่ไหม
11: ทุกอย่างทำได้เป็นความลับชนิดที่ทำได้นะคะสองคุณพิสุทธิ์ได้ละเลงงบเพิ่มอีกคะแนนเสียงเขาไม่สนเขาไม่ใช่ฐานเสียงคุณอริยาดีใจด้วยจังเลยบอกที่บ้านเริ่มแห้งแล้วนะคะคุณเหมียวค่ะกรมอุตุต้องปรับเปลี่ยนอีกมากอย่ามัวแต่กลัวถูกฟ้องใช้ภาษาซ้ำๆคนเขาก็ฟังไม่เข้าใจนะคะว่าระดับมันรุนแรงแค่ไหนนะคะคุณศักดิ์ศรีค่ะบอกว่าดีนะครับที่ชาวแฟลกเขาไม่ไล่ให้นายกไปเปิดคอนเสิร์ต ช่วงนี้นายกระวังตัวมากเลยขนาดทุกทีต้องไปผัดข้าวนะไปเดินพื้นที่น้ำท่วมที่ไหนต้องผัดข้าวนะเมื่อวานนี้ทำได้เพียงเปิดกล่องข้าวดูแล้วบอกว่ากะเพราเนี่ยใส่น้ำมันหอยเพิ่มอีกนิดซีอิ๊วดำอีกหน่อยและอย่าลืมโรยกะเพราให้เยอะกว่านี้เมื่อวาน
9: เติมไข่ด้วยให้ขายด้วยใส่ดา
11: ครับเป็นยีผัดเดี๋ยวโดนด่าตัวละค่ะคุณวิเชษมีอะไรเติมเรื่องใต้เรื่องอะไรเชิญก่อนเลยค่ะ
9: คือไหนพูดเรื่องการพยากรณ์แล้วเรื่องคุณชัยชนกแล้วไปดูกันหน่อยนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำท่วมก็อาจจะไม่รู้นะแต่เมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยออกมาเปิดเผยนะบอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ tomorrow.io บริษัทไทยเบสเทคของอเมริกานะเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศของไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์นะใช้งบประมาณเท่าไหร่497ล้านบาทต่อวันนะหวังว่าจะยกระดับการพยากรณ์จากภาพรวมระดับจังหวัดนะเนี่ยเรื่องฝนฟ้าตกตกอะไรเงี้ยนะหรือว่าเรื่องอากาศเนี่ยนะสู่ข้อมูลละเอียดถึงระดับตำบลเลยนะโอ้โหคุณเจนก็บอกว่าเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือนภัยและรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและภัยพิบัติที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะใช้เงิน497ล้านบาทในงบประมาณปี70นี่แหละตระวันคุณเจนก็บอกว่าเนี่ยโครงการ tomorrow.io เป็นการผลักดันความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แหละนะหลังผ่านโครงการนำร่องแล้วเป้าหมายคืออะไรนำข้อมูลจากดาวเทียมและแบบจำลอง AI เข้ามาเสริมระบบพยากรณ์อากาศของไทยร่วมมือนำร่องระยะเวลา3เดือนก่อนก็คือนี่เลยธันวาคม68ที่ผ่านมาแล้วมาถึงกุมภาพันธ์69เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าผลการนำร่องนำเรียนยังไงนะแต่ว่าโครงการนี้นะก็นำมาแล้วเขาบอกว่าระบบสามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหรือว่า near real time เนี่ยนะทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยรวดเร็วขึ้นนะคุณรอนไม่รู้ได้ใช้นะไอโครงการนี้หรือยังนะคุณชัยรู้บอกว่าจุดเด่นของโครงการนี้ของไอแพลตฟอร์มนี้มันใช้จากดาวเทียมข้อมูลจากดาวเทียมวงโคจรต่ำมาประมวลผลร่วมกับ AI โดยเทคโนโลยีของ Microsoft Sounder ตรวจวัดข้อมูลในชั้นบรรยากาศด้วยความชื้นก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูลกับสภาพอากาศและแบบจำลองต่างๆเพื่อนะทำให้เราทราบข้อมูลรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนี่คุณเดียร์ได้บอกเลยว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยต่อไปนี้นะอย่างเช่นที่บอกว่าพยากรณ์บอกว่ากรุงเทพมีโอกาสฝนตก 60% เนี่ยไม่ได้ไม่แค่นี้แล้วต่อไปจะนำไปสู่การวิเคราะห์สภาพอากาศระดับพื้นที่ย่อยเลยไปถึงเขตเลยเนี่ยและอาจจะเปิดแนวทางไปสู่พยากรณ์อากาศส่วนบุคคลอีกต่างหากโอ้โหถ้าทำได้อย่างระดับเพอร์โซน่านะคือส่วนบุคคลนะคุณเราอันเนี้ยดีแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะทำได้ในขนาดนั้นจริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์กันต่อไปกันว่านี่คือสิ่งที่พูดมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีๆว่าต่อไปนี้การพยากรณ์อากาศมันยังละเอียดมากขึ้นย่อยมากขึ้นลงไปถึงระดับเขตเลยและอาจจะไปสู่ระดับบุคคลได้ใช้เงินตอนนี้นะครับที่ลงไปในโครงการ497ล้านบาทในกรณ
11: ์ถ้าทำได้ก็ไม่เยอะเกินไปแล้วล่ะสำหรับสถานการณ์เมื่อเทียบกับความเสียหายหลักหลายหมื่นล้านบาทนะเฉพาะกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวนะคุณวิเชษยังไม่รวมจังหวัดอื่นๆเลยนะคะแต่เอาไว้ดิฉันว่าเอาให้เตือนให้ได้ก่อนเถอะไม่ต้องมาเตือนถึงบุคคลหรอกมันเหนื่อยเกินไปมันเหนื่อยเกินนะคะแล้วแม่เอาให้ระบบให้เตือนแล้วรู้เรื่องให้ชาวบ้านรู้เรื่องเอาแบบนี้มาก่อนนะแต่ว่าวันนี้ที่บอกว่าวันนี้ที่ท่านนายกบอกนะแล้วเมื่อวานนี้เขาก็ประชุมกันแล้วเรื่องของการจะเอาเครื่องเยียวยาภัยพิบัติเข้านะเหมือนกับตาเห็นเลยนะพออนุมัติจะทำเนี่ยได้ใช้เลยได้ประเดิมเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีประชุมครม.ตามปกติเนาะ แล้วก็จะมีการทำงานอย่างนี้ค่ะรัฐบาลมีงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินไว้ 2,000 ล้านบาทสำหรับรับน้ำท่วมตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาคลุมทั่วประเทศมาตรการผัดประกันภัยพิบัติมีผลคุ้มครองวันที่1ตุลาวงเบี้ยประกันภัย 15,500 ล้านบาทครม.อนุมัติงบประมาณสำหรับเบี้ยประกันภัยไปแล้วนะคะและอันนี้คือให้พวกสมาคมประกันวินาศภัยเขาทำมาเสนอใช่ไหมแต่ในสเต็ปต่อไปเมื่อกี้คุณเชษบอกว่าจะยกเรื่องพยากรณ์ใช่ไหมอีกหน่อยรัฐบาลจะตั้งบริษัทประกันภัยเองเขาบอกว่าจะเป็นมาตรการบริหารความเสี่ยงระยะยาวมีแนวคิดที่ภาครัฐจะตั้งบริษัทประกันภัยรูปแบบกึ่งรัฐโดยรัฐร่วมถือหุ้นและจัดอุดหนุนงบประมาณจริงๆทุกวันนี้มีรัฐวิสาหกิจที่เป็นธุรกิจประกันภัยของรัฐบาลอยู่อันนึงนะชิพยะประกันภัยกระทรวงการคลังก็ถือหุ้นนะชิพยะประกันภัยอ่ะเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นธุรกิจประกันภัยของรัฐบาลอยู่นะคะแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าจากชิพยะประกันภัยที่มีแล้วรัฐจะตั้งบริษัทอะไรอีกนะคะแต่เขาบอกรัฐจะร่วมถือหุ้นอีกตัดการอุดหนุนงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงลดภาระเบี้ยประกันและสร้างรายได้หรือกำไรขึ้นรัฐนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูนะคะเมื่อวานนี้คุณพรดอนบอกว่าก็จะใช้การพิจารณาบนเงื่อนไขเดียวกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศจ่ายเยียวยาเหมาจ่าย 9,000 บาทกทม.ใช้วงเงินตัวเองจ่ายชดเชยตามระเบียบราชการท้องถิ่นส่วนที่ขาดจะเสนอรัฐบาลจัดสรรงบอุดหนุนนะคะแล้วก็จะมีการชดเชยตามความเสียหายจริงเงินช่วยกรณีผู้เสียชีวิตส่วนรถยนต์ก็เดี๋ยวจะมีหน่วยงานอื่นเตรียมเสนอแล้วครม.จะประกาศหลักเกณฑ์นะคะแต่ว่าดิฉันไม่แน่ใจนะประกันภัยแบบรัฐบาลที่อนุมัติไปแล้วอ่ะมันมีผลวันที่1ตุลาคมเพราะนั้นไอ้ที่ท่วมก่อนหน้านี้อ่ะก็คงต้องใช้งบสำรองจ่ายแล้วก็หลักเกณฑ์ของท้องถิ่นไปสิใช่ไหมเพราะว่ามันมีผลนะประกันปกติมันจะมีผลมันก็ต้องมีผลทีนี้เราท่วมไปก่อนแล้วไงเราท่วมไปปลายเดือนกันยาแต่มันมีผลวันที่1เนาะเดี๋ยววันนี้รอดูครม.ละกันนะคะแล้วก็ในส่วนของไอตัวประกันภัยของรัฐบาลเนาะที่จะใช้1ตุลาเนี่ยนะคะเขาจะต้องใช้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ที่มีการประกาศว่าเป็นเขตภัยพิบัติ ด้วยกรมธรรม์ที่รัฐบาลทำเนี่ยนะจำไว้ก่อนนะมีผล1ตุลานะแต่เราน่าจะท่วมไม่ถึง1ตุลาแล้วล่ะสำหรับรอบนี้กทม.นะแต่ไม่แน่ว่าพื้นที่ตะวันออกที่ยังหนักอยู่จะแห้งทันไหมจะคุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านอยู่อาศัยการเสียชีวิตเท่านั้นไม่รวมเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านและยานพาหนะค่ะ
9: รถยนต
11: ์อันนี้ไม่รวมอันนี้ไม่รวมนะประกันของรัฐบาลไม่รวมนะรวมแค่บ้านสิ่งปลูกสร้างและการเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีรายละเอียดดิฉันข้ามไปแล้วกันเอาเป็นว่ามีอะไรบ้างเอานิดนึงก็ได้เขาบอกว่าเอาเราจะได้รู้นะ1ตุลาที่รัฐบาลเขาไปจ่ายเบี้ยทำเนี่ยเขาได้อะไรมาบ้างเขาบอกว่าบรรเทาความเดือดร้อนระดับแรกจะจ่ายเป็นค่าความเสียหายเบื้องต้นทันที 10,000 บาทต่อหลังระดับที่2จ่ายความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังนะคะแต่ย้ำอีกทีไม่รวมเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านนะคะแล้วก็วงเงินคุ้มครองทั้งประเทศสูงสุดไม่เกิน 75,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไอเดียที่ทำให้รัฐบาลเลยบอกถ้ากันนั้นแล้วมันอาจจะมีความเสียหายอื่นที่ครอบคลุมนะรัฐบาลเลยจะตั้งบริษัทกึ่งรัฐขึ้นมาเองนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องของที่จะเข้าครม.วันนี้แล้วก็เรื่องของโครงการที่จะจัดการเรื่องของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันออกนะคะบางไทรบางบานแล้วก็ตั้งแต่ทางเหนือมาป่าสักลงมาเจ้าพระยานะคุณเชษเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้จะออกมายังไงเพราะเห็นอาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมบางท่านเนี่ยเริ่มจะค้านแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องของประกันเนี่ยเก็บข้อมูลให้ละเอียดเลยนะคะถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอดิฉันน่ะกลัวใจเรื่องการล้างบ้านมากเลยแต่ว่าบ้านเราคงไม่ได้เยอะถึงไปเอาไม่เอาแล้วล่ะดิฉันขี้เกียจไปขอเรียนคิดว่าดิฉันรับความเสียหายเองได้เพราะไม่เคยขอทันเลยแต่คนที่โดนเยอะๆอ่ะก่อนจะล้างบ้านอ่ะดิฉันไม่อ่านคนแนะนำนะถ่ายไว้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแล้วคราบน้ำอ่ะอย่าเพิ่งรีบล้างนะเขาบอกว่าไปเอาไม้บรรทัดวัดไว้วัดรอยคราบน้ำเพราะบางทีมันจะมีอีกว่าท่วมกี่เส้นอะไรยังไงคือก่อนคลีนบ้านทายทุกอย่างเก็บหลักฐานไว้ให้หมด นะจะได้ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องของรถเดี๋ยวคงมีรายละเอียดเนาะเพราะรถมันก็เหมือนกันอ่ะคงจะต้องถ่ายความเสียหายต่างๆเอาไว้ให้ครบถ้วนนะคะถ้าไปถ่ายได้ค่ะเชิญคุณวิเชษค่ะ
9: ครับดูตัวเลขการเสียชีวิตกันหน่อยดูร้อนวันนี้ก็มีการแถลงมาจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขจากน้ำท่วมนะก็บอกว่าคือผลกระทบเนี่ยมัน23จังหวัดนะสถานบริการที่เป็นสาธารณสุขเนี่ยนะแต่ว่าตัวเลขของการเสียชีวิตเนี่ยเมื่อวานเนี่ย19รายส่วนใหญ่รวมแล้วนะฮะส่วนใหญ่มาจากเรื่องของพลัดตกน้ำจมน้ำแล้วก็ไฟฟ้าช็อตก็ขอประชาชนระมัดระวังด้วยตอนนี้นะเพราะว่าหลายคนนั้นกลัวแม้แต่เรื่องของการไปทำความสะอาดบ้านอะไรเนี่ยนะบางทีก็อาจจะต้องเช็คดูนะเรื่องปลั๊กไฟนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็มีข่าวน่าเสียใจเกิดขึ้นอีกเช่นกันที่ไฟฟ้าช็อตกลางวันเป็นเหตุเกิดขึ้นที่ป้ายรถเมล์ด้านข้างอนุสรณ์สถานแห่งชาติฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อวานนี้ที่ขุขระลำลูกกาเนี่ยนะนางสาวทิพวรรณอายุ45ปีเนี่ยบ้านอยู่แถวนั้นลำลูกกานะมานั่งที่ป้ายรถเมล์ปรากฏว่านั่งลงไปปั๊บไฟช็อตนะล้มลงไปเลยนะเจ้าหน้าที่ก็เห็นนะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมานะพยายามช่วยชีวิตกลางวันแต่ว่าแหมช่วยไม่ทันเสียชีวิตแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนมานะครับว่าตอนเนี้ยในภาวะน้ำท่วมแบบนี้ระวังเรื่องฟืนไฟไว้หน่อยระวังเรื่องไฟแล้วนะระวังเรื่องไฟไว้หน่อยเพราะว่าไฟมาจะลัดวงจรนี่ขนาดไปนั่งป้ายรถเมล์เพื่อจะขึ้นรถไปทำงานนะกระวันนั่งปั๊บไฟช็อตปุ๊บเลยนะโอ้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าต้องแสดงความเสียใจด้วยเมื่อวานนี้นะครับเรามีคนเสียชีวิตนางสาวทิพวรรณนี่แหละอายุ45ปีก็เตือนเอาไว้นะคนอยากจะเติมเรื่องน้ำท่วมนะครับ
11: เรื่องบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งนะคุณวิเชษเพราะว่าไม่เลื่อนนะอาจจะมีวันหยุดราชการพิเศษในกรุงเทพและปริมณฑลแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เลื่อนนะสรุปคือมันมี2แบบใช่มั้ยมันมีทั้ง QR
9: code
11: แล้วก็บาร์โค้ด QR code คืออยู่ในแบบแบ่งเขตแล้วก็บาร์โค้ดเนี่ยอยู่ในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสำหรับบัตร QR code ในแบบแบ่งเขตเนี่ยศาลเนี่ยท่านก็ใช้วิธีทั้งไต่สวนแล้วก็ไปเดินเผชิญสืบด้วยใช่ไหมว่าเก็บยังไงดูแลยังไงสรุปแล้วท่านบอกว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพพูดไงว่าไม่ได้มองว่ามีปัญหานะคะละเมิดรัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่าพอเป็นบัตรแบบบัญชีรายชื่อเนี่ย8-1นะคะว่านะคะแต่ก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่ดีนะคะว่าไม่มีปัญหาเรื่องละเมิดสิทธิเสรีภาพคนที่เป็นตุลาการเสียงข้างน้อยคือคุณนพดลเทพพิทักษ์เนี่ยมองต่างว่าบาร์โค้ดมันสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้แต่ทิ้งท้ายค่ะทิ้งท้ายที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกไว้คือแต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ถึงจะเสียงแบบว่ามันไม่รับมันไม่ผิดนะไม่ผิดละเมิดรัฐธรรมนูญไอการจะพิมพ์บาร์โค้ด QR code แต่ข้อเท็จจริงนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันมีผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ถูกร้องก็คือทางกกต.เนี่ยนะคะต้องไปกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตบัตรทุจริตการเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถไปเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนและควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่พิพาทตามคำวินิจฉัยนี้ให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลการออกคะแนนเสียงของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคุณเชก็สรุปแล้วไปเก็บให้ดีอย่าให้คนไปล้วงออกมาได้ว่าไอ้ที่โหวตกันไปเนี่ยเมื่อการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยมันโหวตอะไรนะคุณเชก็เป็นว่าก็รอดไปอีกเครือกหนึ่งสำหรับกกต.นะคะโอ้เวลาหมดเนี่ยคุณเชษเอาเป็นว่าปัญหาตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเละเทะจริงๆเอาพูดง่ายๆว่าหนึ่งตั้งแต่เครื่องบินนะสั้นๆเลยนะเครื่องบินดีเลย์นานมากนะคะสองกระเป๋าอ่ะมีทั้งเอาออกมาจากเครื่องบ้างแต่ไม่ได้ส่งเข้าสายพานให้คนไปรอรับมีทั้งติดเครื่องบินคือมาส่งจุดหนึ่งเที่ยวบินที่ชัดเลยจากเซี่ยงไฮ้มากรุงเทพคุณเชษปรากฏกระเป๋าไม่ได้เอาลงมาจนกระทั่งเที่ยวบินเครื่องลำนั้นของ TG บินไปเซี่ยงไฮ้อีกรอบอ่ะกระเป๋าติดไปโอ้โหอลหม่านมากเลยแล้วคำอธิบายบอกว่าให้เจ้าหน้าที่หน้างานคนรับเละผู้บริหารเงียบกริบเลยแล้วก็ออกเป็นข่าวแถลงสั้นๆในที่ว่าต้องออกมาแถลงใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวมาโค้งขอโทษแล้วล่ะสวัสดีก้มกราบกรานเลยปรากฏว่าคนไปตามกระเป๋าไม่ไหวแล้วไปรอทุกวันไม่ไหวต้องกลับไปก่อนของคนบางคนบอกไปเมืองนอกได้ยังไงกระเป๋าไม่มา กระเป๋าไม่เอามาอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วเขาบอกพนักงานติดน้ำท่วมมาไม่ได้สื่อไปสื่อมาเขาบอกเป็นเอาซอร์สทำงานกินเป็นรายวันเพราะฉะนั้นเขาออกมาไม่ได้ก็จบแล้วการจัดการเมื่อวานนี้ทหารอากาศส่งกำลังพลเข้าไปจัดการกับน้องจากทหารอากาศแล้วเล่าแบบรวบรัดได้เท่านี้การบินไทยงานนี้นี่เละจริงๆนะคะเดี๋ยวหวังใจว่าวันนี้จะมีการออกมาแถลงอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่านะคะไอการแถลงข่าวแห้งๆเป็นข่าวแจกเนี่ยน่าจะไม่พอแล้วล่ะวันนี้เวลาหมดค่ะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: สนับสนุนโดย

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
5: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
5: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
8: และ
9: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวเรื่องกรองน้ำจากเพียว
10: เรื่องกรองน้ำต้องเพียว
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้29กันยายนนะคะสลินาผู้เอี่ยมดิฉันอยู่กับทุกท่านในช่วงแรกของ CEO Vision Plus ค่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ยดูฟีดใน Facebook ในโซเชียลมีเดียคนที่เดินทางกับการบินไทยเนี่ยก็เขียนเล่าเรื่องต่างๆนานาเยอะมากนะคะคือไปถึงแล้วยังไม่ได้บินมีเรื่องของกระเป๋ารอทั้งรอกระเป๋าถูกประกาศยกเลิกไม่ได้บินตามเวลาปรากฏมีน้องคนหนึ่งเมื่อกี้เห็นก็ยังขยี้ตาอยู่นี่ก็เขียนไปถามเขาเหมือนกันเขาก็โพสต์ว่ามาเข้ามาที่เกตคือเข้ามาเช็คอินตั้งแต่วันที่27คือตอนนี้ไม่ได้บินเนี่ยงงมากนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศยกเลิกนะคะ22เที่ยวบินใน10เส้นทางทั้งในและต่างประเทศในวันที่29ถึง30กันยายนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็ยกเลิกกันหลายเส้นทางเลยค่ะทั้งอุดรธานีขอนแก่นภูเก็ต มิวนิกบรัสเซลส์แฟรงก์เฟิร์ตสิงคโปร์นิวเดลีกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ฮานอยด้วยนะคะบริษัทการบินไทยแจ้งยกเลิกตามที่รายงานคือ 29-30 ยกเลิกไฟล์เที่ยวบินนะคะตามที่มีการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล10เส้นทางนะคะก็คือวันที่29ก่อนกรุงเทพอุดรธานีค่ะ TG008 TG009 กรุงเทพขอนแก่นอันนี้ TG040 041นะคะกรุงเทพภูเก็ต TG201-202 กรุงเทพฮานอย TG560-561 กรุงเทพนิวเดลี TG315-316 ค่ะกรุงเทพสิงคโปร์คือ TG407-408-403-404 กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์ TG415-416 และกรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ต TG922-923 นะคะส่วนวันที่30เป็นกรุงเทพมิวนิกTG924 TG925 กรุงเทพบราเซล TG934 และ TG935 น้องที่รู้จักดิฉันนี่แหละที่เขาจะไปมิวนิกแต่ว่าของเขาเนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันที่27นะไม่รู้ตอนนี้ยังไงผู้โดยสารก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ Thai Overseas Contact Center 0563510992หรือว่า Thai Contact Center นะคะ023561111ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนเรื่องกระเป๋าเห็นภาพแล้วก็น่าตกใจกล่องเงินพเนจรเทินทึกเลยนะคะตอนนี้บริษัทการบินไทยก็กำลังเร่งจัดบริหารเรื่องสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระดมบุคลากรและทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อคัดแยกลำเลียงและนำส่งสัมภาระให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดนะคะเออพูดถึงเรื่องกระเป๋าเนี่ยเมื่อก่อนอ่านเหมือนกันที่มีการลงกันในโซเชียลเยอะมากเลยเรื่องไฟเซนไฮอ่ะที่มาแล้วก็รอจนถึงเช้าเนี่ยกระเป๋ายังไม่ได้ไม่แน่ใจคือตอนที่โพสต์ก็บอกไม่แน่ใจอยู่ไหนหรือมันติดไปกับไฟเดิมไม่มีเขาเอาลงแล้วกลับไปเซนไฮใหม่ยังไงก็ตามก็เดี๋ยวรอคำตอบคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบอกว่าผมขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้การบินไทยกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนโดยเร็วที่สุดขณะนี้มีสัมภาระจาก52เที่ยวบินนะคะของวันที่26ถึง27กันยายนอยู่ระหว่างทยอยนำส่งคืนกับผู้โดยสารที่ลงทะเบียนเอาไว้และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนส่งมอบได้ครบนะคะนี่ก็คือประกาศส่วน28กันยายนเนี่ยมีเที่ยวบินล่าช้า34เที่ยวบินนะคะโอ้ก็เขาก็แจ้งถ้าไปรับสัมภาระด้วยตัวเองติดต่อบริการสัมภาระชั้น2ด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศแล้วก็ถ้าลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR Code บริษัทก็จะดำเนินการจัดส่งตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้นะคะก็ให้ข้อมูลมาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยจะติดต่อผู้โดยสารเพื่อยืนยันข้อมูลก่อนดำเนินการจัดส่งสัมภาระนะคะก็จะเป็นการยืนยันผ่านโทรศัพท์หรืออีเมลอันนี้ก็วิกฤตจริงๆนะคะเนี่ยเห็นมีในFacebook ของคุณวราเชษฐ์อริยะสุภพมลนะคะบอกว่าตอนนี้คือก็เขียนยาวแหละแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาการบินไทยเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าไฟท์ดีเลย์นะคะคือไฟท์ดีเลย์เพราะฝนตกความปลอดภัยนี่ไม่มีใครอยากให้สายการบินฝืนบินแต่ว่าถ้าคุณรออยู่หน้าเกตใกล้เวลาบินแล้วประกาศดีเลย์1ชั่วโมงเลื่อนอีกเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าจะได้บินกี่โมงคือถ้าเดินทางคนเดียวอาจจะพอไหวแต่ว่าถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงพ่อแม่มีรถมารอมีประชุมมีต่อขึ้นมันเลื่อนไปหมดนะคะ26กันยายนเนี่ยทางส่วนภูมิยืนยันว่ามีเที่ยวบินของการบินไทยบางเที่ยวล่าช้าก็รอกระเป๋านานกว่าปกติมีสัมภาระตกค้างหลายเที่ยวบินนะคะสาเหตุที่ชี้แจงมาคือฝนตกหนักและน้ำท่วมทำให้พนักงานภาคพื้นของการบินไทยเดินทางมาทำงานไม่ได้นะคะแล้วมันก็เกิดพร้อมกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนของการบินไทยขัดข้องคือกลายเป็นว่าคนก็ไม่พอรถขนกระเป๋าก็มีปัญหาเที่ยวบินเริ่มช้ากระเป๋าตกค้างทุกอย่างค่อยๆสะสมเป็นโดมิโนสิ่งที่ผมว่ามันเป็นปัญหาหนักไม่แพ้กันคือผู้โดยสารไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจากประสบการณ์ที่หลายคนเอามาแชร์เนี่ยบางคนรอกระเป๋าหลายชั่วโมงจนข้ามคืนบางคนได้รับคำตอบเรื่องกระเป๋าแต่ละครั้งไม่เหมือนกันบางคนไม่รู้ว่าต้องรอต่อหรือควรกลับไปก่อนบางเที่ยวบินเลื่อนแล้วเลื่อนอีก โดยยังไม่มีเวลาที่แน่นอนเคสเหล่านี้เป็นคำบอกเล่าของผู้โดยสารซึ่งบางส่วนก็ยังไม่มีคำชี้แจงจากการบินไทยมายืนยันครบทุกประเด็นนะคะก็ส่วนใหญ่คงก็จะถามกันว่ากระเป๋าอยู่ไหนแต่ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะหาคำตอบได้คือตอนนี้ระบบสื่อสารนี่แหละที่ต้องถูกกลับไปทบทวนแล้วก็พนักงานหน้างานนะคือต้องยืนรับทุกอย่างเนี่ยนะคะทุกคนขึ้นมาถามทั้งเรื่องชากระเป๋าจะออกกี่โมงลองคิดอีกมุมถ้าคนข้างหลังยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ชัดเจน

รองสายการบินกันแล้วล่ะนะคะถ้าพนักงานไม่มาเนี่ยจะเอาคนจากไหนมาทดแทนจะมีรถลำเลียงรถสำรองกี่คันอย่างไรถ้ารู้ว่าปัญหาจะลากยาวเนี่ยทำไมผู้โดยสารต้องเดินไปหาคำตอบเองอันนี้คือการโพสต์ที่เป็นการตั้งคำถามนะคะคือมีหลายสายการบินเนี่ยอันนี้บางช่วงบางตอนที่ผู้โพสต์เขาก็บอกว่ามีสายการบินก็ดีเลย์เหมือนกันพายุเข้าหิมะตกเครื่องเสียแต่สิ่งที่ต่างกันคือเขาจัดการกับคนที่กำลังเดือดร้อนอย่างไรส่วนเรื่องกระเป๋าเนี่ย IATA กำหนดมาตรฐานให้ติดตามกระเป๋าจากจุดสำคัญตั้งแต่รับผู้โดยสารโหลดขึ้นเครื่องผ่านจุดต่อเครื่องจนส่งคืนเจ้าของต้อง track ในระบบได้ว่าผ่านจุดไหนมาแล้วบ้างนะคะอันนี้ก็การถามว่ากระเป๋าของผมอยู่ไหนเนี่ยไม่น่าจะเป็นคำถามที่ต้องใช้เวลาครึ่งวันเพื่อหาคำตอบนะคะโดยรวมเนี่ยบางช่วงบางตอนนะดิฉันก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดที่เอามาวันนี้นะคะเพราะเขาโพสต์ยาวแต่ก็มีไว้5อย่างที่ควรทำเอาไว้คือถ่ายรูปหน้าจอทุกครั้งที่เที่ยวบินเปลี่ยนเวลาเก็บ boarding pass booking SMS email ให้หมดขอทราบสาเหตุที่ดีเลย์นะคะเพราะมันเกี่ยวกับสิทธิ์และการเคลมประกันการเดินทางเก็บใบเสร็จทุกอย่างค่ะอาหารโรงแรมรถค่าใช้จ่ายที่จำเป็นถ้ากระเป๋าไม่มาอย่าออกจากสนามบินโดยไม่แจ้งให้ทำรายงานสัมภาระล่าช้าและเก็บเลขอ้างอิงแล้วก็รู้สิทธิ์ของตัวเองตอนนี้ประเทศไทยใช้ข้อบังคับกบร.101แล้วเที่ยวบินที่อยู่ในขอบเขตกฎหมายหากล่าช้าเกิน2ชั่วโมงผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับการดูแลเช่นอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ถ้าล่าช้านานขึ้นเนี่ยสิทธิ์มันก็เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขทั้งการคืนเงินเปลี่ยนเที่ยวบินค่าชดเชยนะคะถ้าคุณถ้าเหตุการณ์มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยอาจจะได้รับค่าชดเชยบางส่วนแต่ก็หมายความไม่ได้หมายความว่าสายการบินไม่ต้องดูแลถ้าไม่ได้รับตามสิทธิ์กฎหมายก็ร้องเรียนต่อ CAAT ได้นะคะอันนี้ก็วิกฤตเลยค่ะตอนนี้ค่ะบอกว่าเห็นคนโพสต์กันเยอะมากเลยนะคะก็วันนี้เขาก็ชี้แจงแล้วทางการบินไทยว่ามียกเลิกทั้งหมดเนี่ยทั้ง29แล้วก็30นะคะทั้งหมด22เที่ยวบินแล้วก็บริษัทก็กำลังดำเนินการนำสัมภาระตกค้างคืนให้กับผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดนะคะมาดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอื่นใดไปไม่ได้เลยนอกจากพิจารณางบกลาง 2,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมสภาพัฒน์เสนอกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจพร้อมแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2,570 กระทรวงเกษตรเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมผลักดันโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่เพื่อรับมืออุทกภัยแล้วก็พิจารณาวาระเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆเช่นกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาการจัดสรรงบประมาณให้กองทุนกยศ.นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้จะได้คุยกันโดยวันนี้วาระสำคัญคืออนุมัติงบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินเบื้องต้น 2,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยโดยจะใช้งบผูกพันการผูกพันงบประมาณไว้แล้วก็ใช้จ่ายต่อเนื่องไปถึงปีงบประมาณ2570นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการประชุมครม.นัดสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ด้วยค่ะส่วนแม่น้ำเจ้าพระยานะคะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากำลังเผชิญสถานการณ์น้ำไหลก้อนซ้อนกันจากมวลน้ำตอนบนที่ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาและมวลน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เตรียมเพิ่มการระบายน้ำการบริหารจัดการน้ำมีความซับซ้อนแล้วก็ต้องควบคุมจังหวะการระบายน้ำทั้งเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักเพื่อไม่ให้มวลน้ำไหลกระทบพื้นที่ตอนท้ายน้ำพร้อมกันขณะที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญมากๆค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำป่าสักจะไหลมาบรรจบกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะข้อมูลเมื่อวานเนี่ยที่สถานี42นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วกรมชลประทานก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับลำน้ำสาขาหรือไซฟ์โฟแล้วนะคะคาดว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาทีนะคะข้อมูลนี้ก็ทำให้กรมชลประทานต้องบริ

0: น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่ออย่างระมัดระวังโดยมีการหน่วงน้ำเอาไว้ในพื้นที่ตอนบนแล้วก็รับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกตามศักยภาพก็เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านแม่น้ำสายหลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่น้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะมีการแจ้งเตือนพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทให้เตรียมรับมือด้วยประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือจังหวะของน้ำทั้งระบบเพราะว่าในขณะที่น้ำเหนือกำลังเพิ่มขึ้นพื้นที่ตอนล่างของเจ้าพระยามีน้ำท่วมขังอยู่แล้วค่ะกรมชลประทานก็จำเป็นต้องชะลอน้ำบางส่วนไว้เหนือเขื่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้มวลน้ำที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างมากขึ้นนะคะขณะที่อีกปัจจัยที่ต้องติดตามก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะมีน้ำกักเก็บ 840.94 ลูกบาศก์เมตรคือมัน 96.49 ของความจุอ่างเข้าไปแล้วนะคะขณะที่น้ำไหลเข้าเนี่ย 737.78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าระบายออกคือไหลเข้าเนี่ยประมาณ 63.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ระบายออกได้เพียง 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการคาดการล่วงหน้า7วันทางกรมชลประทานประเมินว่ายังจะมีน้ำไหลเข้าอ่างป่าสักเพิ่มเติมอีก373ล้านลูกบาศก์เมตรก็ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ประกาศเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดเพื่อควบคุมระดับน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะคะเอามาดูเรื่องต่างประเทศกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยเห็นมีไปดูการเคลื่อนไหวที่มีนัยยะของตลาดหุ้นเอเชียนะคะส่วนใหญ่ก็เปิดลบกันเช้านี้นะคะนิกเกิลญี่ปุ่นเนี่ยเปิดลบ 0.5% อยู่ที่ 65,557 จุดนำโดยพวกกลุ่มยานยนต์การเงินดัชนีหุ้นตลาดคอมโพสิตเกาหลีใต้ค่ะเปิดตลาดมาลบ 0.7% อยู่ที่ 6,844 จุดทำกลางความกังวลว่าราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นหลังจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเพิ่มแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อและทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ในระดับสูงส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็พวกชิปก็มีความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการลงทุนด้าน AI นะคะส่วนราคาทองคำร่วงลงกว่า 3% ค่ะหลุดที่ 4,200 ดอลลาร์ในวันจันทร์แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า7สัปดาห์โดยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันทำให้นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมส่วนสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์นะคะส่งมอบธันวาคมลดลงไป152เหรียญก็ไปอยู่ที่ 4,168 เหรียญต่อออนซ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีได้พุ่งทะลุ 5.2% เมื่อวันจันทร์เข้าไปแล้วนะคะขณะที่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกก็เจอแรงกดดันท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนะคะส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าทำเนียบขาวยังคงพิจารณาใช้มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลขณะที่ตัวเขากำลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองให้จัดการกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนะคะเขาบอกว่าเรากำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังก็อาจจะทำได้อันนี้ก็ทำก็พูดกับผู้สื่อข่าวส่วนผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์มีความเป็นไปได้โดยการรายงานจากรอยเตอร์สนะคะบอกว่าอาจจะจัดแยกกันกับอับบาสอัลรักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่นิวยอร์กกับฝ่ายสหรัฐในวันจันทร์หรืออังคารนี้การเจรจามุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอแก้ไขจากแผน7วันที่อิหร่านเสนอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติค่ะโดยตัวของอับบาสอัลรักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังคงอยู่ที่นิวยอร์กหลังเข้าร่วมประชุม UNGA แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าใครจะเป็นตัวแทนฝ่ายสหรัฐในการเจรจากับผู้ไกล่เกลี่ยนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ไปดูดาวโจนส์สักหน่อยหนึ่งเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ลดลงไป 341.11 จุดนะคะไปอยู่ที่ 51,481 จุด S&P 500ปรับลงไป59จุดค่ะอยู่ที่ 7,683 จุดนะคะแล้วก็ดัชนี Nasdaq ลงไป248จุด อยู่ที่ 26,820 จุดก็แน่นอนกังวลเรื่องของการปรับขึ้นของราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรที่เป็นปัจจัยฉุดตลาดแล้วก็ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดและยังมีปัญหาเรื่องสหรัฐอิหร่านที่มีความไม่แน่นอนสูงมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าเวสต์เท็กซัสเนี่ยเมื่อคืนเพิ่มขึ้น19เซนต์ไปปิดที่92เหรียญ60เซนต์ส่วนเบรนท์ขึ้นไป96เซนต์ปิดที่105เหรียญต่อแบเรลนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆเรื่องน้ำมันเนี่ยมันก็น่าวิตกอยู่นะคะแล้วก็จริงๆความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัวเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไปปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านเมื่อวานก็รายงานข่าวนี้ไปแล้วก็ราคาน้ำมันเองก็ลดช่วงบวกนะคะเพราะว่าผู้ไก่เกลี่ยของกาตาร์บอกว่าจะจัดการเจรจาร่วมก็คาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะเปิดช่องแคบพอมุสสักทีนะคะนี่ก็เป็นความกังวลของโลกนะส่วนความกังวลของไทยก็อยู่ที่นี่แหละเรื่องของฝนฟ้าของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีการฟื้นฟูอีกต่างหากที่จะต้องจับตาหลังจากนี้นะคะเพราะว่าการฟื้นฟูเนี่ยแน่นอนผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะคะส่วนมันไปถึงกลุ่มค้าปลีกเนี่ยอาจจะอยู่ระดับจำกัดบริษัทส่วนใหญ่มีสาขาที่ได้รับผลกระทบคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของยอดขายคาดว่าความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจะเพิ่มขึ้นในเวลาระยะสั้นจากการที่ประชาชนตุนสินค้าเอาไว้หลังน้ำลดเนี่ยคาดว่าความต้องการซ่อมแซมและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นอันนี้แน่นอนเป็นผลดีต่อกลุ่มขายวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านนะคะการจะส่งและเพิ่มสต็อกก็ยังดำเนินการได้ตามปกติโดยไม่พบปัญหาโลจิสติกนะคะนี่ก็คือทางด้านของการวิเคราะห์คุณสิริมาดิศราหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะคะบอกว่าจำนวนสาขาที่ปิดชั่วคราวอยู่ในระดับจำกัดส่วนใหญ่สาขาที่ได้รับผลกระทบคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% นะคะขณะที่ ตอนนี้เนี่ยก็มีความคาดหวังถ้าเป็นในตลาดหุ้นก็จะคาดหวังพวกกลุ่มวัสดุก่อสร้างอะไรที่จะน่าจะมีการปรับตัวเอาละค่ะมาดูกิจกรรมดีๆของเรานะคะช่วงนี้มีกิจกรรมทั้งพาออกไปดูเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากจริงๆนะคะแล้วก็ยังมี AI for life ด้วยนะคะ AI for life ตอนนี้เรามาเป็นคอร์สแบบออนไลน์มี2วิชา Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI นะคะอันนี้เน้นสายสร้างสรรค์อยากจะทำภาพลองจินตนาการอะไรออกมาให้เป็นวิดีโอง่ายๆแล้วก็ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังพ่อค้าแม่ค้าสายขายออนไลน์หรือว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะมาเลยค่ะวิชานี้ให้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวค่าลงทะเบียนคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์ดูได้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา159บาทเท่านั้นนะคะเรียนได้ยาวๆสมัครวันนี้ถึง30กันยายนไลน์ไปที่ Asai Thinking Radio ค่ะอย่าลืมมี Asai ด้วยส่วนเสวนาประสาหมอตอนนี้เหลือเพียง10ที่สุดท้ายแล้วนะคะเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะก็พวกหลอดเลือดหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคปอดอุดกั้นโรคมะเร็งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะแล้วก็เพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้นนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือเราจะมีแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดี3ตุลาคมนี้8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครได้ที่ LINE @ Thinking Radio ทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าจะมีต้นอ่อนบัวบกและมะระขี้นกเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกและหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรกรอบป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติให้คุณได้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะคะอย่ารอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันหนีโรค NCD เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลดล็อกความเชื่อเดิมๆเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตก็ทำได้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะ Asai Thinking Radio สมัครกันได้ที่ LINE นะคะเหลือ10ที่เท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อกับคุณวรพลแจ้งจิตนะคะแล้ววันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม สนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงแต่เหนือฝั่งตะวันตกเฝ้าระวังฝนอีก1วันเสี่ยงน้ำป่าดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าวันนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องหนักสลับเบาในบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคบริเวณอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากรวมถึงอำเภอสกเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทางการจราจรได้ส่วนพื้นที่อื่นของภาคเหนือมีเมฆมากมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ยังมีฝนบางแห่งแต่แนวโน้มฝนลดลงส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงบ่ายถึงค่ำทั้งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำที่เคยปกคลุมและส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยได้เคลื่อนตัวไปปกคลุมตอนบนของประเทศเมียนมาและเริ่มอ่อนกำลังลงขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้แนวโน้มฝนในหลายพื้นที่ลดลงสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายมีแนวโน้มฝนที่จะตกลงมาเติมจะลดลงแต่การคลี่คลายของสถานการณ์ยังต้องใช้เวลาเนื่องจากยังมีน้ำสะสมอยู่หลายพื้นที่ระยะนี้ฝนทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีฝนบางแห่งโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังพัดปกคลุมในกำลังอ่อนขณะที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลทำให้ทิศทางลมมีความแปรปรวนช่วงวันที่ 5-13 ตุลาคมคาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงที่เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะทำให้ลมระดับล่างเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกถึงตะวันออกเฉียงเหนือและเมื่อปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังนำความชื้นเข้ามาจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกมีแนวโน้มเกิดฝนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลสภาพอากาศมีความแปรปรวนทิศทางลมเปลี่ยนแปลงและยังมีฝนเกิดขึ้นได้สุริยะเตรียมเสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเล็งแก้อุทกภัยระยะยาวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอเสนออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินประมาณ 165,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ8ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2577พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2573สำหรับโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเป็นการขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อสร้างทางน้ำสายใหม่แบ่งเป็น2ช่วงได้แก่ช่วงชัยนาทป่าสักระยะทางประมาณ134กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุดประมาณ930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและช่วงป่าสักอ่าวไทยระยะทางประมาณ135กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุดประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโครงการนี้จะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจาก210เป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ3ล้านไร่ ส่งโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรเป็นคลองระบายน้ำสายใหม่ระยะทางประมาณ 22.5 กิโลเมตรรองรับการระบายน้ำสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มทางระบายน้ำหลากเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาและช่วงคอขวดของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่างเมื่อทั้งสองโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มทางระบายน้ำหลากลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมและช่วยให้การระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทยทำได้เร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากน้ำหลากในพื้นที่ตอนล่าง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
13: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
17: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
16: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบ โบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
17: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
18: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
16: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
19: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
16: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์ 7:00 น.ที่คลื่นความคิด 96.5 FM
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
20: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
17: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
21: 9:11 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่29 กันยายน 2569นะครับเลขดีเลขสวยครับ29เดือน9ปี69แต่ว่าหลายๆคนติดอยู่ในสถานการณ์ที่น้องน้ำนะครับท่วมล้นอยู่ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจไปช่วยนะครับจริงๆแล้วตัวเลขแล้วก็สถานที่ครอบคลุมเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะ4จังหวัดกรุงเทพปริมณฑลนะครับกรุงเทพสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีแต่ตอนนี้หลายจังหวัดก็ประสบเหตุอุทกภัยด้วยเช่นเดียวกันต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์นี้ยังคงเปราะบางอยู่นะครับและการเร่งช่วยเหลือผู้ที่ยังคงติดค้างแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองตามกระแสข่าวก็ยังคงเดือดร้อนกันอยู่หลายพื้นที่ครับหลายฝ่ายเองก็รวมกำลังกันช่วยโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ดูจะคล่องตัวกว่าภาครัฐพอสมควรในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือผู้ที่เดือดร้อนครับตอนนี้หลายสถานการณ์ทุกคนต้องส่งกำลังใจช่วยกันและหลังน้ำลดก็คงต้องมาดูเรื่องของสุขภาพธุรกิจกันนะครับว่าสิ้นปีแล้วนะอีก2เดือนเศษนะครับเราจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรจะใช้อะไรมาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจกันดีต้นปีหน้าปีหน้าฟ้าใหม่จะสำคัญแค่ไหนสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME จะเดินหน้าด้วยหลักการหลักเกณฑ์อะไรไม่ให้เรามีความอุ้ยอ้ายเหมือนเดิมที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มาถอดรหัสเรื่องราวของการพัฒนาและก้าวสำคัญสู่ความยั่งยืนนะครับของ SME กันกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
22: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
21: ครับตอนนี้เจอใครผมก็มักจะถามประโยคแรกว่าเป็นผู้ประสบภัยไหมอาจารย์
22: ใช่ครับก็ทุกคนก็มีความเดือดร้อนกันมากน้อยต่างกันนะครับผมก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เจอน้ำท่วมอยู่ตอนนี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ก็ขอให้มีความปลอดภัยด้วยนะครับ
21: ใช่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเร่งช่วยเหลือแล้วก็หวังใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะจะมีมาตรการออกมาให้ทันท่วงทีกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนครับธุรกิจก็ยังต้องเดินหน้ากันต่อไปวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันเราพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนแต่ความยั่งยืนนี้เนี่ยมันเป็นความยั่งยืนที่ต้องบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมที่เราคุยกันมาหลายรอบมากเราต้องกระตุ้นเตือนกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้ประเด็นเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเราก็ยังคงต้องมีการสร้างมาตรฐานแล้วพูดคุยกันต่อเหตุที่เราต้องคุยประเด็นนี้กันในวันนี้คืออะไรอาจารย
22: ์ครับก็ผมอาจจะเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายของธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นใหญ่กลางเล็กนะครับ
21: ครับ
22: ก็คือการอยู่รอดในสเต็ปแรกแล้วก็ทำยังไงถึงทำให้หลังจากอยู่รอดแล้วเนี่ยมีการ เติบโตแล้วก็มีผลกำไรถ้าดีกว่านั้นก็คือสามารถที่จะขยายกิจการจนเติบใหญ่ได้แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือพอเติบโตแล้วมีรายรับ เป็นที่น่าพอใจแล้วก็อยากจะยั่งยืนทุกคนก็อยากจะทำธุรกิจให้มีความต่อเนื่องเติบโตไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็จะมี3เฟสสำหรับธุรกิจนะซึ่ง SME วันนี้เราก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ว่าหนึ่งอยู่รอดแล้วนะครับหลายๆองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจอยู่เนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือSME นะให้พ้นหมดแรกนะครับซึ่งผมคิดว่ากว่าครึ่งนะครับที่เปิดมากิจการมาเกิน3ปีนี้ผมว่าความอยู่รอดนี่ก็เป็นอะไรที่ผ่านพ้นแล้วนะครับทีนี้ความท้าทายต่อมาก็คือเรื่องของการเติบโตนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้ว SME ก็จะอยู่ในโหมดนี้ครับโหมดที่2นะครับส่วน SME ที่อยู่ในโหมดที่3ก็คือเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยผมว่าก็อาจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าในระหว่างทางมันก็จะมีทั้งความท้าทายอุปสรรคต่างๆนะครับปะทะโถมเข้ามานะครับนี่ถ้ามองในฝั่งของผู้ประกอบการหรือเฒ่าแก่หรือเจ้าของกิจการเนี่ยผมว่าวันนี้ที่เราอาจจะมาคุยกันเนี่ยมันเหมือนกับมันมีเลเยอร์ของการขับเคลื่อนอยู่2เลเยอร์ด้วยกันนะครับเราอาจจะไม่ได้นับเลเยอร์ของการวางแผนซึ่งนั่นคือการคิดการวางกลยุทธ์นะซึ่ง SME หรือกิจการจะต้องมีอยู่แล้ว
21: มันต้องมี
22: ทุนเดิม
21: เราผ่านประเด็นแรกนั้นไปว่าเข้าใจทุกคนต้องมีโอเคคร
22: ับ เหมือนคุณวรพงษ์กับผมถ้าไปเปิดธุรกิจสักอันนึงอย่างน้อยต้องมีแผนการอยู่บนโต๊ะแล้วแหละว่าเราจะเดินยังไง1 2 3 4มีทุนมีเสบียงใช่มั้ยอันนั้นก็เป็นเลเยอร์ที่เป็นภาคบังคับนะอีกเลเยอร์นึงก็คือเรื่องของการลงมือทำนะทำตามแผนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนก็พยายามจะทำให้ได้ปิดแกปให้ได้เยอะที่สุดคือบางทีเราวางแผนไว้ว่าเราจะทำธุรกิจนู่นนั่นนี่เปิดสาขาแบบนั้นแบบนี้นะครับเราไพซิ่งแบบนั้นแบบนี้แต่เวลาเจอสภาพการจริงเนี่ยไอการทำกับการวางแผนมันอาจจะมีแกปอยู่นะครับนั่นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความสามารถของเฒ่าแก่ที่จะพา SME หรือกิจการตัวเองเนี่ยไปให้ได้ตามแผนเพราะว่าแผนยังไงทุกคนก็ต้องหวังว่าประสบความสำเร็จอยู่แล้วคงไม่มีใครวางแผนว่าจะล้มเหลวนะครับนั้นความท้าทายที่ต้องปิดแกปในเรื่องของการลงมือทำให้ได้ตามแผนนะครับทีนี้อีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งอาจจะมีคนพูดถึงกันน้อยหรือว่าวันนี้ SME ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่ก็คือการสื่อสารหรือการพูดนะผมก็จะเรียบเรียงให้มันง่ายๆคือคิดพูดทำ
21: SME ไม่ค่อยพูดกันเหรอครับ
22: คือพูดขายของนะก็คือเรามีแคตตาล็อกเรามีสินค้าอันนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็ได้ก็คือว่าเรามีสินค้าและบริการอยู่ในมืออยู่ดีๆลูกค้าจะมาซื้อสินค้าและบริการเราเนี่ยเขาคงไม่ได้เดินทางมาแล้วมาดูว่าเอ้ยคุณมีของอะไรแล้วก็มาซื้อเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าในท่ามกลางระหว่างสินค้ากับลูกค้าเนี่ยมันจะมีวิธีการในการสื่อสารที่เรียกว่าคอมมิวนิเคชั่นใช่ไหมครับนั้นคุณเราคงจะขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีเมนูถ้าไม่มีเมนู ไปเดินดูหน้าตู้ก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกจะเอาอยู่นี้ชี้มันก็ไม่สะดวกมันก็ต้องมีเมนูซึ่งเป็นแคตตาล็อกสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในโหมดพูดละในโหมดของการสื่อสารนะครับนั้น SME ทุกบริษัทเนี่ยจะต้องมีแคตตาล็อกสินค้าแน่นอนมีเมนูสินค้าให้ลูกค้าเลือกนะครับจะจัดหน้าตาสวยงามยังไงจะดึงดูดยังไงอันนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคแต่ละกิจการนะครับทีนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่า what นะครับอะไรที่เราต้องการขายนะครับต้องสื่อสารออกมานะครับนี่มันก็จะมีความลึกไปอีกขั้นหนึ่งตรงที่ว่าเอ้ยผมไม่ได้เป็น SME คนเดียวที่ขายของนี้ถูกไหมมันก็จะมีหลายๆธุรกิจ ที่มีการขายของคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที
21: ่ที่ผมขายเอ็นเตอร์โฟนเนี่ยไม่ได้
22: เป็นสินค้า
21: เดียวนี่ในโลกใบนี
22: ้โจทย์ที่คุณรพงศ์ต้องคิดต่อคือแล้วทำยังไงถึงจะให้คนมาซื้อเมนูของผมซื้อเป็นเดียวผมถ้ามองในเชิงกิจการหรือมองในเชิงองค์กรเนี่ยอีกแมสเสจหนึ่งหรืออีกข้อมูลหนึ่งที่เราต้องสื่อสารออกไปเขาเรียกคอมพานีโปรไฟล์นะครับคือตัวที่บอกว่าฉันมีสินค้านี้ทำไมต้องซื้อจากเราเมื่อกี้แคตตาล็อกสินค้าบอกวอตใช่ไหมวอตก็คืออะไรที่เราขายแต่คอมพานีโปรไฟล์เนี่ยบอกวายก็คือทำไมต้องซื้อจากเรานะอันนี้คือสิ่งที่หลายๆองค์กรก็จะพยายามทำเรฟเฟรนซ์ลูกค้าอ้างอิงเรามีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ถ้าเป็นในเชิงของร้านอาหารก็จะมีเชฟมีกุ๊กที่มีประสบการณ์จากภัตตาคารมือหนึ่งอะไรมาอันนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องว่าทำไมหรือ why
21: ที่ต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านผม
22: ใช่อันนี้ก็คือ company profile เพราะฉะนั้นธุรกิจยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องมี2เอกสาร2ข้อมูลเนี่ยที่จะใช้ในการสื่อสารคือ1 product catalog 2 company profile
21: ครับ
22: ทีนี้วันนี้จะมาคุยกันเนี่ยมันคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางก้ำกึ่งระหว่างตัวแคตตาล็อกสินค้ากับตัว company profile ที่บอกเรื่องราวขององค์กรนะครับผมอาจจะเรียกตรงนี้เป็น2ชื่อได้ครับอันหนึ่งก็คือที่เป็นชื่อทางการเรียก sustainability report หรือรายงานความยั่งยืนนะครับแต่ถ้าจะเรียกให้มันเข้าถึงง่ายหรือเข้าใจง่ายหน่อยผมใช้คำว่าเป็น ESG โปร

0: ายละกันนะ ESG เนี่ยเราเคยคุยแล้วว่ามันย่อมาจากคำว่า environmental social แล้วก็ governance นะครับก็คือตัวสิ่งประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะครับถามว่าทำไมต้องมาสื่อสารในเรื่องตัว ESG profile ตรงนี้ก็เพราะว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แค่คอนเซิร์นว่าสินค้าที่เขาซื้อเนี่ยมันมีประโยชน์โทษผลกับตัวเขายังไงแต่เขาจะมองไปด้วยว่าเอ๊ะไอ้สินค้าที่เขาซื้อเนี่ยมันไปสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าซื้อไปแล้วเกิดขยะซึ่งมันจัดการกำจัดไม่ได้หรือเปล่านะครับดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าคนรุ่นหลังๆนะไม่ว่าจะเป็น Gen Y Gen Z เนี่ยก็เริ่มจะมีแฟกเตอร์เรื่องของการพิจารณาซื้อสินค้านอกเหนือจากเรื่องราคานอกเหนือจากเรื่องคุณภาพก็จะดูความเฟรนลี่ทางด้านสิ่งแวดล้อมดูความรับผิดชอบทางด้านสังคมหรือ CSR ที่เราพูดถึงกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัว ESG profile เนี่ยมีหน้าที่ทำให้คนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และองค์กรที่เขากำลังใช้บริการอยู่เนี่ยไม่สร้างผลลบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือถ้าจะดีกว่านั้นก็คือสร้างผลบวกสร้างผลบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับ
1: หมายความว่าตอนแรกที่บอกว่าวอตนี่คือขายอะไรพอมาขายอะไรก็คือ product catalog เอาไปมีรายละเอียดลูกค้าพอ why คือทำไมต้องมาซื้อของเราทำไมต้องอันนี้เราก็เอาโปรไฟล์ของเรามาพรีเซนต์เป็นจุดเด่นถูกไหม
0: ใช่ก็คือสมมติถ้าเราบอก catalog อยู่ทางซ้ายก็ไม่ได้โปรไฟล์ทางขวาตรงกลางเนี่ยคือ sustainability port หรือ ESG profile ซึ่งผมจะ
1: ต้องการจะใช้คำถามว่าอะไรกันอันแรกคือ what อันที่สองคือ why
0: ผมใช้คำว่า how good
1: โอเคผมนี่จดตามแหละได
0: ้ครับผมจะได้จำง่ายๆครับผมเรามี
1: how good ดีไง
0: เรามี why แล้วทำไมต้องซื้อเราแล้ว how good มันดียังไงไอ้ที่ผมจะตัดสินใจซื้อคนเนี่ยมันดียังไงดีต่อตัวสังคมและสิ่งแวดล้อมยังไงดีต่อคนอื่นยังไงไม่สร้างผลกระทบต่อคนอื่นยังไงอันนี้แหละครับก็คือจุดที่หลายๆ
1: ESG ดียังไงเนี่ยปลายทางมันคือ ESG นั่นเองโอเค
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่เขาจะมาซื้อของจาก SME เนี่ยเขาเริ่มถามไอ้ตัว ESG profile นี่ละไม่ได้ขอแค่คัตตาล็อกสินค้าไม่ได้ขอแค่ company profile ว่าคุณน่าเชื่อถือคุณมี reference size แต่เขาขอ ESG profile หรือ sustainability report ที่บอกว่าสินค้าคุณองค์กรคุณมันดียังไงที่ผมจะสามารถตัดสินใจซื้อได้อันนี้คือจุดกำเนิดของตัวรายงานความยั่งยืนครับผม
1: แล้วถ้าเราคุยไม่ใช่ถ้าเราคุยเอาใหม่ย้อนหลังกลับไปที่เราคุยกันหลายครั้งหลายหนคือ ESG ไม่ใช่คำใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินหรือไม่คุ้นหูอาจารย์ก็พูดจนภาษาชาวบ้านเรียกพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วเนี่ย จะให้ SME เข้าใจโอเคทีนี้แต่ละคนก็ต้องมานั่งดูตัวเองว่าตัวเองจะทำสิ่งที่เรียกว่าให้มันเป็น ESG ได้ยังไงมันสามารถทำได้ทุก product ทุก service ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ต่อไปเอาถึงเวลาที่มันต้องทำได้ทันทีใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่เมื่อกี้คีย์เวิร์ดที่คุณวรพงษ์พูดเนี่ยคือทำเรื่อง ESG อย่างไรใช่ไหมครับแล้วตอนต้นเราบอกว่าจริงๆเนี่ยการขับเคลื่อนมันมี2อันก็คือนอกจากเรื่องวางแผนเรื่องคิดเนี่ยมันมีเรื่องทำกับเรื่องสื่อสารใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นชาเลนจ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เท่าแก่จะบอกคนภายนอกหรือบอกลูกค้าหรือบอกผู้มีส่วนได้เสียว่าเขามี ESG ที่ดียังไงเนี่ยจุดที่มันควรจะเป็นก็คือมันจะต้องทำให้เกิดผลขึ้นมาแล้วถึงจะพูดเรื่องนั้นได้อย่างมั่นใจมันอาจจะมีกรณีบ้างที่บริษัทเนี่ยอาจจะมีการสื่อเรื่องของ ESG หรือพูดเรื่อง ESG ว่าเขาทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรืออาจจะมีแกลบถ้าพูดแบบเขาเรียกภาษา green watching ก็คือว่าพูดเยอะแต่ทำน้อยนะจริงๆเราอาจจะทำบ้างแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นขนาดนั้นเขาก็เรียก overclaim นะแล้วตรงนี้ในทางปฏิบัติมันก็ยังมีแกลบอยู่เหมือนกันครับคุณวรพงษ์ว่าไอ้ ESG profile ที่หลายบริษัททำหรือ sustainability ที่รีพอร์ตที่หลายบริษัททำเนี่ยมันสื่อสารเกินจริงนะมันเกินจากที่ตัวเองทำได้จริง
1: พูดเวอร์ไปไม่ได้ทำได้งั้นหรอกอะไรเงี้ย
0: ใช่พูดเวอร์ไปคือไม่ได้ลงไปถึงขั้นว่าพูดไม่จริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆกิจการเนี่ยคือเนื่องจากเขาต้องอยู่ในธุรกิจเป็นแบบไม่ใช่ติดหัวเข้าบ้านอะอยู่แบบลองเทอมเพราะฉะนั้นไอการที่พูดโดยไม่ได้มีมูลเลยมันคงไม่มีหรอกในสถานการณ์
1: คือพูดเกินจริงไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่ว่าพูดมากกว่าที่คุณทำเช่นคุณพูดสัก100แต่คุณทำแค่50อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับหรือพูดเฟรมใน

0: สิ่งที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเราจะเห็นเลยว่ามีโครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้เยอะนะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่
0: พูดเลยไปหรอกว่า10ปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการลดคาร์บอนไปได้กี่ตันเนี่ยจริงๆตอนวันนี้มันเป็นต้นกล้าอยู่เลยนะแล้วหลายๆโครงการก็ไปดูแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าต้นกล้าหรอมันไม่รอดมันตายเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เคลมมันก็โอเวอร์เคลมไปมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นแกลระหว่างการพูดกับการทำนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเขียนรีพอร์ตได้น่าเชื่อถือแล้วก็มีเครดิตเนี่ยมันต้องมีฐานของการขับเคลื่อนที่มาจากการลงมือทำหรือลงมือปฏิบัติจริงๆนะก็คือพูดง่ายๆคือเขียนในสิ่งที่ตัวเองทำแหละนะครับอย่าไปเขียนโอเวอร์มากกว่าสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือหลักที่เราควรจะต้องยึดตั้งแต่แรกนะครับทีนี้มันก็จะมีพัฒนาการของเรื่องรายงานผมยังยืนมาเป็นลำดับนะเวลาเราพูดถึงคำว่าแรงของยืนปุ๊บเนี่ยพอเอสเอ็มีเจอเลยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เรื่องหรือเปล่ามันจำเป็นขนาดนั้นหรือนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วองค์กรที่ทำเรื่องของรายงานความยั่งยืนเนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เขามีรีซอสมีทรัพยากรมีงบประมาณใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากการทำธุรกิจปัจจุบันนี้มันไม่ได้พึ่งลำพังเพียงแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่มันครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานหรือ value chain นะครับหลายๆโปรเฟสเซอร์ก็ถึงขนาดพูดว่าการแข่งขันทางธุรกิจทุกวันนี้มันไม่ได้ชนะที่ว่าองค์กรมีอะไรแต่มันชนะที่ว่า value chain คุณมีอะไรพอพูดคำว่า value chain ปุ๊บมันหมายถึง player หรือผู้เล่นที่มากกว่าคุณน่ะไม่ใช่คุณคนเดียวอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบ simple เลยก็คือคุณวรพงษ์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับความสำเร็จของคุณวรพงษ์ในระยะยาวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีฝีมือปรุงอย่างเดียวที่ดีแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาแล้วก็มีคุณภาพใช่ไหมครับมีความโดดเด่นวันดีคืนดีสมมติ supplier เหล่านี้ไม่อยู่หรือไม่มีคนสืบทอดหรือเลิกกิจการเราไม่มีลูกชิ้นแบบนี้แล้วเราไม่มีเส้นแบบนี้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนเจ้าแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมมันหาแบบเดิมไม่ได้ลูกค้าก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ละเขาก็อาจจะเปลี่ยนร้าน
1: เอ้ยจ้าหนูเลยครับผมเจอปัญหานี้มา
0: ไม่แน่ใจครับผม
1: มันต้องเปลือยหรือเปลือยขากันไหมหรือจ้าแบบนี้
0: ครับมันเป็นนอมของธุรกิจนะครับว่ามันเราไม่ได้พึ่งลมหายใจเราคนเดียวแต่ว่าสไตล์เราก็สำคัญใช่ไหมวายุเชียเราก็สำคัญเพราะนั้นอันนี้แหละครับก็คือจุดที่มาทำให้ SME ในวันนี้เริ่มถูก request ว่าเอ้ยคุณจะต้องมีเรื่องของรายงานความยั่งยืนหรือ ESG profile ด้วยเพราะว่าธุรกิจที่เป็นลูกค้าของคุณขนาดใหญ่เขาอาจจะจำเป็นต้องการไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยเพื่อเอาไปประกอบในการขายของของเขาด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันถูกinfluence หรือมันถูกผลักดันหรือมันถูกแนวโน้มน้าวให้ทุกๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กต้องเริ่มมีการขับเคลื่อนเรื่องของ ESG ทั้งในรูปแบบที่เป็นลงมือทำแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารในรูปของรายงานนะครับส่วนใครจะเจอมากน้อยอันนี้แตกต่างกันอย่างทุกผมเคยยกตัวอย่างว่าถ้าคุณเป็น SME stand alone ขายของคนเดียวไม่ได้พึ่ง value chain เยอะอันนี้ข้อมูลเรื่องของ ESG ก็อาจจะสื่อสารเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคอย่างเดียวก็พอนะแต่วันซัด SME หรือธุรกิจคุณอยู่ใน value chain เราต้องพึ่งพิง value chain ในสัดส่วนที่มากเนี่ยคุณหนีไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงก็ตามลูกค้ารายใหญ่ของคุณคู่ค้าของคุณก็ต้องมีการถามว่าเอ้ยคุณดูแลพนักงานยังไงตอนนี้สินค้าคุณเนี่ยไอ้เรื่องเวสเรื่องของเสียจัดการยังไงนะคุณให้สวัสดิการลูกน้องตามที่กฎหมายแรงงานบอกหรือเปล่าคำถามพวกนี้จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วผมก็เชื่อว่า SME ในบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มที่จะสัมผัสกับ questionnaire กับแบบสอบถามอย่างนี้บ้างแล้วนะครับ
1: พูดง่ายว่าอย่าให้คำถามที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีคำตอบมันจะเคว้งคว้างถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์ตอนนี้คือคุณต้องป้องกันเอาไว้ก่อนเวลาน้ำมาหรือน้ำท่วมไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนแล้วก็มีความเสียหายซึ่งแน่นอนมันก็เห็นภาพถ้าใครไม่มีความพร้อมไม่ได้เตรียมการป้องกันประมาทไปไม่เห็นความสำคัญมันก็จะอยู่ไม่ได้หรือว่ามีความเดือดร้อนอะไรประมาณนี้ไม่ใช่
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับแล้วก็ที่คุณวรพงษ์เปิดประเด็นไม่ดีครับตรงที่ว่าบางทีลูกค้าใน value chain เราไม่ได้มีรายเดียวแล้วเขาต้องการข้อมูล ESG เหมือนของเราเนี่ยเหมือนกันด
1: ัง
0: นั้น ที่ผ่านมาเนี่ย แต่ละคนก็จะถามเราทีละครั้งทีละคราวนะ
1: คร
0: ับ ลูกค้า A มาถามคุณรพงษ์แบบนึง ด้วยคำถามชุดหนึ่งลูกค้า B มาถามคุณรงเรื่อง ESG เหมือนกันแต่ด้วยคำถามอีกแบบหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับสมมติเรามี10ลูกค้า100ลูกค้า

0: ต้องมานั่งตอบคำถามแบบนี้10ครั้ง100ครั้งเหนื่อยไหมครับ
1: โอ้โหเหนื่อยสิครับเออถูกครับ
0: แล้ววันนี้มันก็เลยมีมาตรฐานฉบับหนึ่งที่มันถูกออกแบบมาเพื่อ SME เป็นการโดยเฉพาะนะว่าต่อจากนี้ไปถ้าเกิดคุณมีการถูกสอบถามหรือถูกร้องขอข้อมูลเรื่องของความยั่งยืนหรือข้อมูล ESG เนี่ยอ่ะนี่คือมาตรฐานที่คุณสามารถที่จะให้ข้อมูลกับลูกค้าของคุณได้เหมือนกันก็คล้ายๆกับว่าคุณวรพงศ์สามารถที่จะจัดทำข้อมูลชุดเดียวครั้งเดียวแต่แจกจ่ายให้กับคู่ค้าหรือลูกค้าของคุณวรพงศ์ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็เหนื่อยครั้งเดียวดีกว่ามานั่งจัดทำ10ครั้งทีละ100ครั้งให้กับลูกค้าแต่ละคนนะมาตรฐานตรงนี้แหละครับที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาเป็นคนริเริ่มขึ้นมาเขาเรียกว่า VESME Standard คือมาตรฐานในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนภาคสมัครใจสำหรับ SME ที่ต้องมีเขาเรียกอะไรภารกิจในการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของ ESG ไม่มากก็น้อยครับ
1: ภาคสมัครใจหมายความไม่ได้บังคับอย่างนั้นเป็นวอลันเทียร์อย่างนี้แหละอาจารย์หรือไง
0: ไม่ได้บังคับครับถามว่าคุณจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ก็อยู่ที่เท่าแก่ตัดสินใจนะแต่มันก็จะมีคอนซีเควนซ์ครับอย่างคุณพงศ์บอกว่าเฮ้ยฉันขี้เกียจทำฉันไม่ให้หรอก
1: เ
0: สียเวลาว่าลูกค้าที่มาถามเขาอาจจะบอกเฮ้ยคุณพงศ์ไม่ให้แต่ว่าอีกคนนึงให้งั้นผมไปขออีกคนหนึ่งก็ได้แล้วถ้าอีกคนหนึ่งให้ข้อมูลได้ชัดเจนแล้วเจอประเด็นกับธุรกิจเขาเขาอาจจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์ก็ได้ถูกไหมครับ
1: ฉันก็ไปซื้อคุณฉันก็ไปซื้อคนที่ให้ข้อมูลดีกว่านี
0: ่ใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้แหละครับคือจุดที่ SME เท่าแก่ก็ต้องมาคิดเหมือนกันแล้วครับว่าเอ๊ะไอการที่เราต้องเทรดออฟหรือว่าแลกกับว่าเราไม่อยากเสียเวลาทำข้อมูลมันก็อาจจะสูญเสียตลาดหรือสูญเสียลูกค้าไปสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับ
1: โอเคพอสไว้ก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวไปต่อ
0: ไป
1: แล้วจะทำยังไงแล้วจะทำแบบไหนความสมัครใจถ้ามันไม่ได้มีภาคบังคับเนี่ยมันจะได้ผลเหรอผมว่าอาจจะไม่ได้ผลก็ได้เดี๋ยวมาเฉลยกันในเบรกหน้าครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนพักเบรกนะครับผมมีข่าวสารดีๆมาฝากเช่นเคยครับอันนี้ก็ไม่ใช่ภาคบังคับครับเป็นสมัครใจจูงใจครับไปที่อยากจะออมเงินนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: thinking

0: ปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
0: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
2: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่น

0: LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: เข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับมีข่าวฝากจากสำนักงานกสทช.ครับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ครับซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวนั้นอาจเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือส่วนบุคคลนะครับข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตนเองและตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆครับนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบ้างมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินบ้างขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและควรวางสายทันทีครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับก็ตื่นกันเอาไว้ด้วยมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์พิพัฒน์นะครับเรื่องของสิ่งที่เรากำลังจะให้ SME นั้นคิดอย่างมีความยั่งยืนโดยเฉพาะสิ่งที่ยั่งยืนแล้วเป็นภาคสมัครใจหมายความว่าตัวรีพอร์ตเนี่ยมันต้องไม่ได้บังคับแต่สมัครใจใครสมัครใจจะเข้าโครงการก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่ว่าผลลัพธ์คือถ้าคุณไม่เข้าลูกค้าหรือว่าซัพพลายของคุณอาจจะไม่ซื้อขายสินค้าคุณต่อประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ภาคบังคับบังคับในทางปฏิบัติแต่ไม่ได้บังคับในแง่กฎหมาย
6: ครับผมคือจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้เป็นโครงการอะไรที่ทางยุโรปหรือว่าในเมืองไทยจะมีการเปิดให้เข้าร่วมหรือสมัครนะครับเพราะว่าตัว VSME มันเป็นมาตรฐานคล้ายๆกับ ISO อะครับเหมือนกับเราบอกว่าโรงงานนี้ยังมีมาตรฐาน ISO เทียบกับอีกโรงงานหนึ่งไม่มีอันนี้ในแง่ของความมั่นใจของผู้บริโภคก็จะต่างกันแล้วถูกไหมครับเพราะว่าการที่แต่ละโรงงานที่ได้ ISO เนี่ยอย่างน้อยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเออมันมีบุคคลที่3หรือคนกลางไปตรวจแล้วก็มีการทำโปรเซสอะไรต่างๆในโรงงานได้คุณภาพตามที่ ISO กำหนดอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับ BSD Standard ก็คือบอกว่าถ้าคุณจะทำเรื่องของตัว ESG หรือความยั่งยืนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันมีการใช้มาตรฐานในการอ้างอิงเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มาเคลมแบบมั่วๆว่าฉันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมฉันมีเรื่องสังคมนะฉันมีเรื่องธรรมาภิบาลนะแต่ว่าพอมีมาตรฐานอะไรบางอย่างไปจับแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยดูในมุมที่เป็นคนกลางเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นในงานของลูกค้านะครับถามว่าไอ้ข้อมูลชุดนี้หน้าตาเป็นยังไงว่าSME หรือท่องแก่ที่ฟังข้าจะเริ่มถามว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นะครับเราก็ต้องบอกว่าข้อมูล ESG เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลนะถ้าพูดถึง ESG ของบริษัทใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมีลิสต์ของเช็คลิสต์ที่ต้องทำเนี่ย30 40 50ข้อนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสแตนดาร์ดหรือมาตรฐาน ESG ฉบับเนี้ยที่ยุโรปประกาศออกมาเนี่ยมีประมาณ10ข้อเองนะครับก็แบ่งออกเป็นด้านสิ่งแวดล้อมสัก5ข้อก็ด้านสังคม3ข้อแล้วก็ด้านธรรมาภิบาลเพียงข้อเดียวนะธรรมาภิบาลนี้ง่ายเลยก็คือบอกว่าคุณมีเรื่องบทลงโทษหรือค่าปรับจากเหตุทุจริตหรือการให้สินบนหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีก็ถือว่าเช็คลิสต์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเด็น ในเรื่องของ ESG ที่อยู่ใน VS มีสแตนดาร์ดที่เป็นของ SME นะครับหรืออย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะถามว่าในกิจการคุณมีการใช้พลังงานแต่ละปีเท่าไหร่นะมีเรื่องของมลภาวะทางอากาศทางน้ำมีเรื่องของการใช้ทรัพยากรหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการจัดการของเสียอย่างไรนะครับส่วนทางด้านสังคมก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเรื่องค่าตอบแทนเรื่องสภาพการจ้างหรือมีการสุขอบรมให้กับพนักงานไหมนะดังนั้นคำถามพวกนี้มันไม่ได้มีความซับซ้อนที่ว่าโอ้โหเราจะต้องไปวางระบบซอฟต์แวร์ในการเก็บข้อมูลจริงๆแล้วก็คือข้อมูลที่มัน available อยู่แล้วในกิจการนั่นแหละคือแต่ว่าเขียนออกมาให้เป็นหมวดหมู่ตามเช็คลิสต์ที่ในมาตรฐานเขาระบุนะก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัวประเด็น ESG ที่อยู่ในมาตรฐาน BSME นะครับ
5: ค่ะ
6: ทีนี้มาถึงจุดที่คุณรพงษ์ถามค้างไว้ว่าแล้วมันจะทำยังไงในเมื่อเป็นภาคสมัครใจมันจะบังคับไม่บังคับแล้ว SME จะทำหรือนะครับจริงๆแล้วทางยุโรปเนี่ยเขามีสตัดดี้อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับก็มาจากองค์กร EFLAG ที่เป็นคนจัดทำมาตรฐานเนี่ยเขาออกการสำรวจว่าในภูมิภาคยุโรปเองเนี่ยเขาไปดูตัวเลขอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจครับว่าปกติแล้วเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ที่จะซื้อของจาก SME เนี่ยมีอยู่สัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับในการสำรวจเนี่ยก็พบว่า SME เนี่ยเป็นคู่ค้าของกิจการขนาดใหญ่อยู่ประมาณ1ใน4ก็หมายความว่าในทุกๆ100บาทที่บริษัทขนาดใหญ่ซื้อเนี่ยเขาจะจ่ายให้ SME เนี่ยประมาณ25บาทนะคร
5: ับ
6: เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตลาดที่

0: แต่เขาก็มีการเซอร์เวย์ตัวเลขอีกอันหนึ่งเขาบอกว่า turnover หรือรายรับที่ SME ได้ที่มาจากกิจการขนาดใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยมีอยู่ประมาณ 12% นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงนี้ตีความได้2ทางนะครับทางหนึ่งก็บอกเอ้ย SME อาจจะมองแบบคิวเปิดว่าเฮ้ยยอดขายชั้นสมมติ10ล้านเนี่ยมาจาก SME มาจากบริษัทขนาดใหญ่แค่ล้านเดียวนะครับดังนั้นอาจจะไม่สนใจนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเมสเซจนี้บอกเราว่าถ้าเราสามารถที่จะจัดทำข้อมูลเรื่องของความยั่งยืนหรือ ESG ขึ้นมาไอ้ยอด 12% นี่มันอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 24% นะครับก็หมายความว่าธุรกิจของเราเนี่ยอาจจะมีลูกค้าที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ที่สนใจในการที่จะใช้ข้อมูล ESG ประกอบเนี่ยเพิ่มเติมเพราะนั้นไอ้ยอดรายรับที่เราบอกว่ามาจากสัดส่วนขนาดใหญ่ 12% มันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในอนาคตก็ได้นะครับอันนี้ก็คือโอกาสตลาดที่ผมคิดว่าก็ SME แต่ละรายก็คงจะมีมุมมองไม่เหมือนกันนะก็อาจจะมองจากระดับความสำคัญที่บอกว่าเอ้ยฉันยังไม่สนใจถ้าเกิดออกมาในรูปนั้นเรื่องของการทำรายงานของยืนก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าเราบอกอยู่แล้วเป็นภาคสมัครใจใช่ไหมครับ ทีนี้สำหรับSME ที่สนใจว่าเอ๊ะฉันอยากจะขยายตลาดเนี้ยเพราะว่าธุรกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับเขาก็จะมาเจอคำถามที่สองว่าเราคุ้มไหมสำหรับการทำข้อมูล ESG หรือรายงานความยั่งยืนให้กับธุรกิจขนาดใหญ่นะครับก็แน่นอนว่าไอ้การที่จะต้องมาจัดเตรียมข้อมูลเนี้ยถึงแม้เราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ยากเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วในองค์กรแต่มันก็ต้องไปหาคนมารวบรวมใช่ไหมก็ต้องไปวานเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ HR ก็แล้วแต่ไปเก็บมามันก็จะมีคอสประมาณนึงซึ่งเขาบอกว่าในยุโรปเนี่ยคอสของตัวการจัดทำข้อมูล ESG เนี่ยอยู่ที่ประมาณ120,000นะครับถึง140,000เป็นเงินเทียบเป็นเงินบาทแล้วนะครับแต่ว่าสมมติถ้าเราบอกว่าค่าครองชีพของยุโรปกับของไทยอาจจะต่างกันสมมติเราบอกว่าเราปีสักครึ่งหนึ่งแล้วกันของยุโรป
1: คร
0: ับก็หมายความว่าตัวเลขกลมๆเนี่ยคอสของการทำข้อมูล ESG ในองค์กรเนี่ยตกปีหนึ่งประมาณ 60,000 บาทนะครับนี่สิ่งที่คุณรพงศ์ต้องคิดต่อคือว่าฉันมีคอสเพิ่มขึ้นมา 60,000 บาทต่อปีแลกกับอะไรแลกกับสิ่งที่มันจะได้มาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่า
1: คุ้มไหม
0: เขาก็ไปดูว่าแล้วอะไรบ้างที่ SME จะได้มาในเชิงที่เป็นตัวเลขนะไม่ใช่เชิงแบบคุณภาพว่าตลาดจะเพิ่มลูกค้าจะเยอะขึ้นอันนี้มันจับต้องได้ยากไม่เป็นรูปธรรมเขาไปดูเลยว่าไอ้ตัวเลขที่ SME จะได้เป็นBenefitมีอะไรบ้างหนึ่งมันก็มาจากเรื่องของต้นทุนที่ลดลงจากอะไรจากคอสของการกู้เงินการขอสินเชื่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยสถาบันการเงินเขาสามารถที่จะปล่อยเขาเรียกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกรีนโลนอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้อยู่ในหมวดของ ESG ทั้งนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าคอสตรงเนี้ยมันจะลดลงอยู่ที่ประมาณสัก 0.1% หรือ 0.3% อันนี้คิดแบบคอนเซอร์เวทีฟมาก
1: มากเลยครับมากเลยจ้ะ
0: แต่อย่าลืมว่าถ้า SME รายหนึ่งไปกู้เงินสัก10ล้านนะครับไอตัว 0.3% เนี่ยมันก็ 30,000 แล้วถูกไหมครับ
1: ถ้าเกิดตัวเลขเยอะเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะตามอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่เพราะฉะนั้นเรากู้10ล้านเราเซฟไป 30,000 เรากู้20ล้านเราเซฟไป 60,000เออมันเข้ากับคอที่เราต้องทำข้อมูล ESG เลยถูกไหมอันนี้แค่คิดเรื่องแค่ตัวเลขอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาอยู่ในวง value chain ที่มีเรื่อง ESG แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะเพิ่มสัดส่วนตลาดหรือการเข้าร่วมก็หมายความว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยจะซื้อของคุณเยอะขึ้นมีแนวโน้มจะซื้อเยอะขึ้นเท่าไหร่เขาติดตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 10-30% นะ
1: โอ้อันนี้เยอะนะ
0: ใช่ก็คือรายรับ
1: การที่เขาจะซื้อของเราเยอะขึ้น 10-30% โอ้
0: ถูกต้องครับเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราบอกสัดส่วนของรายรับ SME ที่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่มีแค่ 12% เองแต่ถ้าเกิดเพิ่มขึ้น 10-30% เนี่ยก็หมายความว่าอะไรสมมติคุณมียอดขายหรือมีกำไรอยู่ก็อันนี้เขาคิดจากตัวเลขกำไรก็คือที่ 10-30%
1: net profit
0: สมมติnet profit SME มีกำไรอยู่ปีนึงเท่าไหร่ดี2ล้านอ่ะ2ล้าน
1: ได้ประมาณนั้น
0: 30% เท่าไหร
1: ่6 แสน
0: 6แสน
1: กลายเป็น
0: 20% เนี่ย10% ก็2แสนนะครับกลับไปดูว่าตัวเลขคอสในการทำข้อมูล ESG เมื่อกี้เราบอกอยู่ที่ 60,000 ใช่ไหมเอ๊ะมันเริ่มน่าสนใจไหมเพราะว่า
1: อบลบกันแล้วเหลือเยอะเลยอ่ะ
0: ใช่ทั้งคอสที่เป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ครับ

0: โอกาสที่เราจะสามารถได้ตลาดเพิ่มขึ้น 200,000 ถึง 600,000 เนี่ยเฮ้ยเราจ่าย 60,000 ได้มา 600,000 คุ้มว่ะเพราะฉะนั้นSME หลายคนก็สนใจที่จะมาทำข้อมูล ESG เพราะว่า
1: คำถามที่ผมถามต่อไอการจ่ายมันต้องจ่ายก่อนแล้วถึงจะคุ้มทีนี
0: ้ครับ
1: ชัวร์หรือเปล่าว่าจะได้กลับมา 30%
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีครับคือในปีแรกเนี่ยเขาบอกว่าคอสในการทำข้อมูลเนี่ยจะเยอะที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นการเริ่มต้นจากศูนย
1: ์ถูกต้องขึ้นบันได
0: รายการ เริ่ม
1: ดีมันก็เหนื่อยหน่อยนั่นเองเข้าใจ
0: ได้ใช่ใช่เพราะนั้น SME เองอาจจะทำไม่เป็นต้องไปจ้างที่ปรึกษามาทำเขาบอกคอสก็อยู่ประมาณเนี้ยไม่เกินแสนหรือประมาณโดยเฉลี่ย 60,000ยิ่งถ้าเกิดใช้คนภายในทำเองเนี่ยไอ้คอร์สนี่มันก็จะกลายเป็นคอร์สที่เป็นอะไรหลายรายการทางบัญชีแต่อาจจะไม่ได้จ่ายจริงเพราะว่าเราใช้คนภายในของเราเองซ
1: ึ่
0: งถ้าสมมติว่าปีแรกเราทำไปด้วยคอร์ส 60,000 เราจะจ่ายจริงไม่จ่ายจริงก็แล้วแต่เนี่ยแล้วปรากฏว่าสิ้นปีมันไม่ได้ตามที่คิดจริงๆก็คือว่าไอ้ 10-30% ที่จะได้เพิ่มเนี่ยมันไม่ได้หรือไอ้การไปขอสินเชื่อที่บอกว่าจะลดลง 0.3% แล้วมันไม่ได้เนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ไม่ต้องทำต่อในปีถัดไปถูกไหมครับหรือถ้าเกิดเยสันบอกว่า
1: ก็เหมือนเราผลิตสินค้าถ้าลองตลาดแล้วมันขายไม่ดีก็จะไปทู่ซีทำต่อยกเลิกโปรดักต์ตัวนั้นไปอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องแล้วแสดงข้อมูล ESG ใน environment เราหรือใน ecosystem เราเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีใครสนใจเท่าไหร่เพราะนั้นก็ไม่ต้องไปทำต่อหรือรีนิวต่อนะหรือบางที SME หรือเท่าไก่บอกเฮ้ยมันเพิ่งปีเดียวขอลองอีกปีอ่ะคุณอาจจะมีคอร์สอีก 60,000 นะลองปีที่2แต่ปีที่2ยังไม่ออนอีกก็อันนี้ก็อาจจะพิสูจน์ได้ชัดแล้วว่าในกลุ่มธุรกิจเราเนี่ยเรื่อง ESG อาจจะยังไม่จำเป็นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเพราะนั้นคุณก็ไม่ต้องคอนทินิวต่อก็ไม่ต้องเสียคอร์สตรงนี้ต่อแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราทำแล้วมันมีส่วนแบ่งตลาดที่เราไปได้เพิ่มจริงๆแล้วมาได้มากกว่าคอร์สที่เราทำจริงๆอันนี้ก็คือถือว่าสิ่งที่เราทำนี่มัน achieve ถูกไหมครับก็คือสามารถที่จะใช้ประเด็นเรื่องของการทำรายงานความยั่งยืนหรือข้อมูล ESG เนี่ยในการเพิ่มอัตราการเติบโตของตัวธุรกิจผ่านทางการมีส่วนแบ่งใน
1: แล้วผลประโยชน์มันก็จะมี2ทางทางแรกคือลดต้นทุนทางที่2คือเพิ่มรายได้ถูกไหมอาจารย์ทั้ง
0: นั้นใช่เลยครับใช่ครับ SME ท้ายที่สุดเนี่ยเขาต้องสนใจบรรทัดสุดท้าย2ตัวนี้เป็นหลักก
1: ็
0: คือไม่ลดต้นทุนก็ต้องเพิ่มรายได้ส่วนที่จะมาโม้ว่ามันทำให้เกิดความสามารถทางการแข่งขัน
1: ม
0: ีเรื่องของภาพลักษณ์มีเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องรองเพราะมันอาจจะเป็นนามธรรมมันอาจจะจับต้องได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเลยนะครับไม่ต้องไปรอให้ใครพิสูจน์ว่าลองทำดูแล้วด้วยคอส 60,000 นะแล้วปรากฏว่าสิ้นปีมันได้มากกว่า 60,000 เอ้ยก็คุ้มนี่เพราะนั้นก็ why not มันก็คือการลงทุนแบบหนึ่งถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วผมก็มีตัวอย่างหลายบริษัทที่ได้มีโอกาสพบปะกับ CEO ของบริษัทตอนแรกๆที่เป็นการจัดทำรายงานความยั่งยืนปีแรกเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับไม่แน่ใจอิดออดจะทำดีไม่ดีนะครับก็มีหลายบริษัทที่เราคุยแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ทำตัดสินใจทำแล้วก็โพสต์ในเว็บไซต์ปรากฏว่ามีลูกค้าที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาไปเซิร์ชแล้วก็เห็นว่าบริษัทนี้สามารถจะซัพพลายวัตถุดิบให้เขาได้แล้วก็มีข้อมูล ESG ที่ควอลิฟายก็ปรากฏว่าหลายปีให้หลังผมก็มีโอกาสไปเจอ CEO รายนี้อีกเขาบอกท่านขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแนะนำให้ผมทำอะไรกันยืนเพราะว่าวันนี้พอร์ตโพลิโอของลูกค้าเขาเนี่ย 30% กว่ามาจากยุโรปนะฮะก็หมายความว่าการตัดสินใจซื้อของคู่ค้าของเขาทางฝั่งยุโรปเนี่ยใช้ข้อมูล ESG เป็นปัจจัยสนับสนุน
1: ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันคือการสื่อสารให้ซัพพลายเออร์ลูกค้าเรารู้เราเนี่ยทำอยู่แล้วก็ทำเรื่องนี้ให้มีประโยชน์และคุ้มค่าด้วยถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้ความสำคัญเราก็จะขายของได้น้อยเพราะฉะนั้นการสื่อสารกลับมาเรื่องที่เราคุยกันต้นชั่วโมงนั้นสำคัญที่สุดนะอาจารย์
0: ใช่เลยครับถูกต้องเลยครับผมเราบอกแล้วว่าเรามีแคตตาล็อกสินค้าฝั่งซ้ายแล้วเรามีคอมมานดี้โปรไฟล์ฝั่งขวาแล้วเนี่ยเราทำรายงานความยั่งยืนที่มันอยู่ตรงกลางระหว่าง2ข้อมูลเนี่ยเราต้องสื่อสารนะการสื่อสารเนี่ยจำเป็นเลเยอร์ที่ไม่ใช่ว่าเราทำอย่างเดียวโดยไม่พูดแล้วคนอื่นจะมารู้เองเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 100%
1: ต้องตีคล้องร้องเปล่าบอกชาวบ้านให้รู้อ่ะว่างั้นเถอะอยู่เฉยๆทำงูเหยื่อคงไม่ได้
0: ใช ใช่แต่ดอกจันผมก็คือว่าไอ้การตีคล้องล้องป่าของเราเนี่ยจะต้องอยู่บนฐานข้อมูลที่เป็นจริงหรือตามจริงนะครับอย่าโอเวอร์เคลมเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าคุณเนี่ยดาวน์โหลดตัวรีพอร์ตไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหมันดีมากเลยเขียนทุกอย่างมันเพอร์เฟค
1: สวยหรูเลย
0: จะมาไฟล์เอาท์ที่หลังว่าเฮ้ยมาตรวจแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่หว่าเพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะเสียหายมากกว่าที่เราจะไปโอเวอร์เคลมเพราะว่าลูกค้า
1: ที่เราทำอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์คือถ้าเราทำตามกระบวนการที่เราคุยกันมาเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นผมไม่มั่นใจว่าตีคล้องร้องเปล่าไปแล้วเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ผมเนี่ยซื้อผมหรือให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ไหมเราทำเซอร์เวย์ก่อนล่วงหน้าก่อนทำได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ครับจริงๆมันมาทั้งสองทางไม่แบบที่ว่าเรา SME ไปเซอร์เวย์กับบริษัทที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของเราก่อนเพื่อจะดูฟีดแบ็กนะครับ
1: ใช่
0: หรือบางทีเนี่ยคุณวรพงษ์นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเขามาถามเราเองก็มีหลายบริษัทที่ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเนี่ยพอผมพูดเรื่องเสร็จเนี่ยเขาเดินมาหาผมบอกว่าเอ้ยอาจารย์ทำไมรู้ว่าพบอาจารย์พูดเคสผมอยู่เพราะว่าวันนี้มีบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นลูกค้าเขาเนี่ยเริ่มส่งแบบสอบถามหรือ questionnaire ไปหาเขาแล้วก็ข้อมูลที่ถามเนี่ยก็คือข้อมูล ESG ที่เราคุยกันนี่แหละนะครับดังนั้นมันก็จะมาสัญญาณมันจะมาสองทางทางนึงก็คือคุณรพงศ์อยู่ดีๆก็ได้รับแบบสอบถามทีนี้ถ้าเปิดดูแล้วอิกนอร์คือไม่สนใจก็เสียโอกาสเพราะว่าแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรสามารถที่จะแคปเจอร์ไอ้ตลาดที่มันกำลังเกิดขึ้นเพราะ ESG ตัวนี้นะครับแต่ในทางอีกอันนึงที่คุณรพงศ์บอกก็สามารถทำได้ก็คือว่าเราลองโทรไปถามหรือสอบถามดูว่าเอ๊ะอีกปีข้างหน้าหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณจะยังซื้อสินค้าผมอยู่ประจำเนี่ยคุณมีข้อมูลที่ต้องการจากผมอะไรบ้างนะครับเรื่องความยั่งยืนสนใจไหมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ผมจะได้ทำผมจะได้ยอมลงทุนอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะเซอร์เวย์ออกมาแล้วบอกว่ากว่าครึ่งสนใจมีประโยชน์อยากได้อันเนี้ยคุณวรพงศ์ก็อาจจะลองเริ่มทำ
1: ก่อนมันก็เป็น two way communication คือบางทีเขาอาจจะมาถามเราหรือถ้าเขาไม่ถามเราเราก็ไปถามเขาใช่ไหม
0: ครับใช่ใช่ซึ่งผมชอบนะครับที่วรพงศ์บอกว่าเราทำ survey เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทำเชิงรุกคือไปดูเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรวันข้างหน้านะดีกว่าทำงานในเชิงรับเพราะว่าวันนี้มีหลายบริษัทบอกว่าเขายื่นจดหมายมาส่งอีเมลบอกว่าเอ้ย sorry นะปีหน้าผมซื้อของคุณไม่ได้ละเพราะผมต้องการสินค้าที่เป็นคาร์บอนต่ำคอนกรีตคาร์บอนต่ำนะสินค้าสีเขียวเราเตรียมตัวไม่ทันนี่เพราะว่าโปรเซสเราไม่ได้ปรับเลยนะครับพอจะปรับ
1: ไม่ได้ทำก็ได้ใช้เวลาวันสองวันนี่ใช่ไหมอาจารย์มันต้องเตรียม
0: การต้องทำหกเดือนปีนึงปรากฏว่าเราเสีย
1: ขนาดอาจารย์กับผมยังคุยกันเป็นปีๆเลยเรื่องนี
0: ้ถูกหรอ
1: เราไม่ได้คุยกันสามสี่สัปดาห์สามสี่เดือนแล้วคุณผู้ฟังเชื่อแล้วทำเราคุยกันเป็นปีตอกย้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่อันนี้คือจุดที่ผมคิดว่าไม่ได้มีใครมาบังคับคุณให้ทำแต่ว่าตลาดจะเป็นคนเพรสเชอร์เพราะว่าถ้าวันคุณไม่มีข้อมูลนี
1: ้
0: อยู่ออนแฮนด์เนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาถามขึ้นมาแล้วเราไม่มีเนี่ยโอกาสที่เขาจะปฏิเสธเราในออเดอร์ถัดไปหรือในปีข้างหน้าเนี่ยมันก็มีเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์ของเท่าแก่แล้วล่ะครับว่าคุณยังจะสนใจตลาดนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังสนใจ
1: เข้าทีมรายการเลย CEO Vision แล้วต้องคลัสด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่คลัสถูกต้องเลยครับผมมีวิชั่นที่ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยในอนาคตถูกต้องเลยครับ
1: ลองทำกันบ้านกันดูนะนี่มันก็จะหมดปีแล้วนะครับน้ำท่วมไปไหนไม่ได้นั่งคิดนั่งอ่านอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่ทำงานหรือบ้านตัวเองนะคุณผู้ฟังถ้าเป็น CEO นะหารือกันผ่านซูมผ่านออนไลน์ก็ได้แล้วคิดดูว่าปลายปีนี้จะทำได้ไหมและจะทำได้ทันทีไหมหรืออาจจะสอบถามไปยังผู้ซื้อที่เราเป็นลูกค้าเราอยู่ว่าเขาสนใจไหมถ้าผมทำอย่างนี้คุณจะซื้อไหมผมจะคิดเมนูใหม่อ่ะในก๋วยเตี๋ยวถ้าผมคิดเมนูใหม่คุณจะซื้อจะกินผมไหมก็ถามก่อนคุณไม่ผิดถูกไหมอาจารย์
0: ถูกต้องเลยครับเยี่ยมเลยครับ
1: เดี๋ยวอังคารหน้าคุยกันใหม่ครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาขอบคุณมากนะครับอาจารย์สวัสดี
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: 9:59 น.เซลล์ช่างพลาสวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการฟันฝ่าอุทกภัยครั้งนี้ไปร่วมกันพรุ่งนี้เราเจอกันสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: ขณะนี้เวลา10:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: สำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มซ่อมหูสปรินเวย์อ่างเขาจุกชั่วคราวสำเร็จน้ำไม่ล้นอ่างแล้วนายสารวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานว่าการซ่อมแซมชั่วคราวบริเวณกำแพงด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือหูสปรินเวย์ของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองดำเนินการเรียบร้อยแล้วล่าสุดระดับน้ำลดลงและไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วโดยกรมชลประทานยังติดตามระดับน้ำและความมั่นคงของอาคารชลประทานอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้เร่งลดระดับน้ำในอ่างโดยเปิดอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างควบคู่กับการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นจนล่าสุดระดับน้ำลดลงและไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วส่วนการเสริมความมั่นคงบริเวณที่เสียหายในระยะต่อไปอาจพิจารณาใช้กล่องตะไคร้บรรจุหินเพื่อเสริมความแข็งแรงและป้องกันการกัดเซาะบุรีรัมย์น้ำย่ำท่วมขังสี่อำเภอวัดบางแห่งน้ำท่วมล้อมรอบพระออกบิณฑบาตไม่ได้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดคลี่คลายแล้ว3อำเภอคืออำเภอบ้านกรวดละหานทรายและอำเภอโนนดินแดงส่วนอีก4อำเภอคืออำเภอประคนชัยนางรองเฉลิมพระเกียรติและอำเภอพลับพลาชัยยังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรวัดและพื้นที่การเกษตรซึ่งบางหมู่บ้านน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบและถนนสัญจรทำให้รถไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ต้องใช้เรือหรือเดินลุยน้ำท่วมทางนี้ยังมีวัดบางแห่งที่น้ำหลากท่วมพื้นที่โดยรอบรวมถึงถนนทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถออกมาบิณฑบาตได้เช่นที่วัดมงคลโพธารามตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยญาติโยมต้องเดินลุยน้ำนำพระตาหารเข้าไปถวายถึงที่วัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มหรือไม่มีน้ำจากอำเภอข้างเคียงไหลมาสมทบระดับน้ำที่ท่วมจะลดลงเรื่อยๆด้านนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จากข้อมูลมีอำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม7อำเภอ37ตำบล288หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 3,000 หลังสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นจะเน้นเรื่องถุงยางชีพลำดับต่อไปจะเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วนนาข้าวจมมิตรร้อยกว่าไร่ชาวนาหมดตัววอนรัฐประกาศภัยช่วยเหลือชาวนาในจังหวัดอุทัยธานีถูกซ้ำเติมจากก่อนหน้านี้ที่ประสบปัญหาภัยแล้งจนต้นข้าวแห้งเหี่ยวใกล้ตายเมื่อเริ่มได้น้ำฝนลงมาช่วยทำให้สามารถใส่ปุ๋ยจนต้นข้าวเริ่มฟื้นตั้งท้องออกรวงแต่กลับมาถูกน้ำเติมจากภาวะฝนตกหนักรอบล่าสุดจนถูกน้ำหลากเข้าท่วมนาข้าวจนมิดต้นข้าวหลังฝนกระหน่ำติดต่อกันหลายวันนาข้าวกว่าร้อยไร่ในพื้นที่หมู่สองบ้านห้วยอีจางตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีจมน้ำมิดยอดต้นข้าวจนเสียหายสิ้นเชิงชาวบ้านต้องสูญทุนลงไปเกือบหมดวานรัฐประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อรับเงินเยียวยาและพักชำระหนี้กับธกส.ชาวนาอำเภอทับทันคนหนึ่งเล่าว่าทำนา28ไร่ช่วงแรกประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวทำให้ต้นข้าวเหี่ยวแห้งใกล้ตายแต่พอฝนตกลงมาต้นข้าวฟื้นตัวเขียวขจีจึงตัดสินใจลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีหว่านเพิ่มเพื่อให้ข้าวออกรวงดีอย่างไรก็ตามฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทำให้ระดับน้ำในนาข้าวสูงขึ้นจนมิดยอดข้าวไม่สามารถระบายน้ำออกทางท่อขนาด100เซนติเมตรได้เพราะน้ำป่าจากอำเภอลานสักไหลลงมามากและมีระดับสูงกว่าน้ำในท้องนา
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิต ษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
16: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
15: อย่าบอกนะว่าแม
16: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
18: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
17: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
18: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
19: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
18: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
19: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
20: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
18: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
21: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
0: 10:09 น.ค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่29 กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะภายในเราก็คงโฟกัสในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่นั้นเนี่ยน้ำก็อาจจะยังไม่ได้ลดนะแต่วันนี้ก็มีสัญญาณที่ดีนะช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็หลายๆคนน่าจะเริ่มเห็นแสงแดดนะก็หวังว่าถ้าฝนหยุดตกนั้นเนี่ยนะคะก็จะน่าจะลดปริมาณน้ำนะคะที่จะมาเพิ่มเติมในขณะที่หลายที่นั้นก็มีน้ำท่วมขังด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มนะที่จะมีมาตรการในเรื่องของความช่วยเหลือออกมาด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงของ Money Clinic นะของโค้ชตุ่มเราก็จะคุยประเด็นกันนี้ด้วยนะคะใครที่แบบว่าสนใจแล้วกำลังมองดูในเรื่องของมาตรการความช่วยเหลือเพราะว่าเชื่อได้ว่ารอบนี้เนี่ยหลายคนก็เจอปัญหาหนักเหมือนกันนะจะต้องมีการซ่อมแซมนะบ้านต่างๆหรือบางคนที่มีประเด็นในเรื่องของการเป็นหนี้แล้วค่ะแล้วก็ทบในเรื่องของรายได้นะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นหนึ่งปัจจัยลบที่เข้ามาระหว่างทางที่บางคนเนี่ยก็เจอหลายๆประเด็นที่หนักอยู่แล้วนะโดยเฉพาะอาจผู้ประกอบการ SME อะไรต่างๆนานาเพราะหลายที่ทราบว่าก็กระทบเยอะนะคะหรือใครที่เป็นคลังสินค้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็สร้างความเสียหายอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะส่วนวันนี้เนี่ยภาพบรรยากาศนะคะนอกเหนือจากปัจจัยภายในที่เราต้องติดตามเนี่ยภายนอกนะคะก็ยังติดตามในเรื่องของภาพใหญ่ๆนะคะทั้งเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของบอนด์ยิลด์นะคะของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ภาพใหญ่ที่กังวลใจในเรื่องของเงินเฟ้อจากสถานการณ์ราคาน้ำมันก็ยังคงอยู่นะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะประเมินสถานการณ์กันหน่อยเช้ามาก็ดูตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะถ้าดูกันเร็วๆเนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ก็ลบอยู่ 0.8% ญี่ปุ่นนิกเคอิ225ตอนนี้ก็ลบอยู่ 1.27% นะคะเกาหลีใต้ทรงเดียวกันลบอยู่ 0.8% ค่ะเวียดนามเวนอินเด็กซ์ลบอยู่เช่นเดียวกันแต่เวียดนามตอนนี้ยังลบอ่อนๆแต่ว่าดัชนีเขาก็ไปเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1,800 จุดนะตอนนี้เวนอินเด็กซ์นะลบอยู่ไม่ถึง1จุดนะ 0.82 จุดนะ 0.05% นะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์มองอย่างไรนะส่วนหุ้นไทยก็ทรงเดียวกันเลยค่ะหุ้นไทยก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้ต่ำกว่า 1,600 จุดนะ 1,596 จุดนะลบอยู่ 6.11 จุดนะคะวงรุ่งการซื้อขายตอนนี้ 12,515 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์กันหน่อยนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพรสจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกิติมาครับ
0: ค่ะคุณเจริญเจอสถานการณ์น้ำท่วมบ้างไหมคะได้รับผลกระทบไหมเพราะว่ารอบนี้ก็หลายพื้นที่เหมือนกันนะคุณเจริญค่ะ
1: คุณอยู่ฝั่งทนนะไม่ค่อยมีฝนเท่า
0: ไหร่อ๋อฝั่งทนรอบนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมเจ๊ครับนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็แต่ว่าตอนนี้เองประเด็นของตลาดก็น้ำท่วมก็มีผลกระทบจริงยาอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทำให้วอลุ่มรู้สึกว่าดูดรอปลงไปนะครับนะแต่แล้วตาผมว่าพวกนี้มันเป็นช็อตเทอมนะครับนะแล้วก็ตลาดจริงๆต้องถามว่าช่วงนี้อะไรเป็นตัวนำของคนในตลาดเนี่ยผมว่ามันมาจากนอกหลักๆก็คือมาจากประเด็นเรื่องอะไรนะบอลยูเมกาแล้วก็น้ำมันที่พุ่งขึ้นนะครับนะตามสถานการณ์จากตนออกกลางที่ยังคงตึงเครียดแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะดูอันนี้ไปทางที่เป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ยังมีการปิดช่องแคบของคอมมูนิตี้อะไรกันอยู่แหละอะไรต่างๆนั้นมันเห็นภาพที่ออกมาก็เลยทำให้ดูอะไรฮะภาพต่างๆที่มันดูมีการกังวลใจเกี่ยวกับดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นมามากขึ้นนะครับนะก็ตอนนี้เขาก็เป็นมองกันว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเลยหรือเปล่าอะไรอย่างที่ขึ้นมาล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้มันเลยทำให้ตลาดพูดมันดูกังวลใจกันอยู่นะครับนะแต่ก็ตามครับในแง่ตลาดบ้านเราเองเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งที่บ้านเราอาจจะมีแรงกดดันจากนอกเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่อีกตัวนึงที่มีเข้ามาคือของหุ้นเดลต้าที่ยังเป็นหุ้นที่กดดันตลาดอยู่นะครับนะเพราะว่าสังเกตว่าช่วงหลังนี้เขาไม่ขึ้นอ่ะหุ้นก็จะลงนะครับแล้วก็วันนี้ลงว่าเป็นตัวหลีตลาดลงมาวันนี้เองก็ยังลงอยู่เหมือนกันนะครับนะนั้นสังเกตว่าจริงตลาดถ้าถามผมว่าวันนี้ลบอยู่ในรูปบ้านสัก6 จุดได้เงี้ยว่าจริงอันนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าไม่แรงอะไรนะครับนะแต่พอแล้วก็ดูงี้ผมว่ามันก็ดูสถานการณ์เนี่ยผมว่าเป็นแค่เหมือนกับเป็นการพักโป่งตลาดแล้วก็เป็นการเขย่าทำฐานตลาดไปในตัวของตลาดเองด้วยนะครับนะเรื่องของภาพรวมตลาดเนี่ยน่าจะเป็นแค่ซึมแบบไซด์เวย์มากกว่านะครับ
0: ค่ะแต่การซึมและอ่อนแรงลงมาแบบนี้นะถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสแม้แต่วันนี้พอพูดถึงเดลต้าเนาะแต่ว่าตัวอื่นกลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยวันนี้ก็ดูเหมือนว่าลีดมาเลยนะเคซีขึ้นมาดับหนึ่งบวกได้ดีเลยนี่เป็นปัจจัยอะไรคะฮาน่าก็ตามตามกันมาเลยคุณเจริญ
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นการเร่งเก่งเก่งงบกันนะฮะนะไอ้เรื่องตัวไอ้ธุรกิจเขาอะเพราะว่ามันธุรกิจสื่อสารพวกพีซีดีพวกบอร์ดอะไรพวกงานพวกมันโอเคอยู่แต่ต่างนะครับนะนั้นจริงถ้าเราถามผมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแพ็กเกจด้วยนะช่วงนี้เพราะถ้าเกิดเห็นช่วงหลังมาเนี่ยจะเห็นว่าพอเดลต้าลงปุ๊บเนี่ยเขาจะกลับมาเล่นตัวฮาน่ากับเคซีคู่กันอยู่นะครับนะแต่พอวันไหนเดลต้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวเคซีฮาน่าจะมีการพักตัวคือเล่นแพ็กเกจสับตัวเล่นกันอยู่สองกลุ่มเนี้ยนะครับในแง่หุ้นกลุ่มเดียวกันนะครับเนี่ยเกิดว่าช่วงนี้ก็เคซีก็เลยมาแรงอาจจะเป็นเรื่องของการจริงๆตรงงบนะครับนะแต่ภาพรวมผมคิดว่าภาพที่ว่าตลาดรวมๆเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเห็นอยู่อย่างคือพอตลาดมันย่อช่วงที่มันดูย่อดูซึมเงี้ยมันก็จะมีตัวอื่นเลือกขึ้นมาเป็นตัวนำตลาดแล้วก็มีตัวก็มีช้อยให้เลือกนะครับแต่เรียกว่าพอลงไปแล้วหายไม่หมดเลยอะไรเงี้ยนะครับนะนั้นดูไม่ค่อยดีอันนี้ถือว่ายังพอได้อยู่นะครับนะแต่วันนี้ที่เซอร์ไพรส์แรงหน่อยคือตัวสุดจะมีเคแบงค์ที่ลงตรงเชิญหน่อยนะครับนะก
0: ็
1: คือดูเซอร์ไพรส์แล้วก็แบงค์วันนี้เองแบงค์ก็ลงด้วยนะครับนั้นแบงค์ลงด้วยฮาน่าเดลต้าลงด้วยนะครับเดลต้าลงด้วยเนี่ยตัดลบจริงแค่นี้ผมว่ายังถือว่ายังโอเคนะครับ
0: ค่ะการถอยลงมาตรงนี้คุณเจริญคะนี่ก็ถือว่าเป็นการหย่อนนะแถว 1,600 แล้วก็หลายตัวก็มีการถอยลงมาเนี่ยเรามองเป็นจังหวะและโอกาสมากกว่าหรือว่าจริงๆเราพอต่อราคาได้คะคุณเจริญคะมองยังไงคะหรือไม่ต้องต่อละถ้าสนใจเข้าได
1: ้นี่ฮะคือตลาดแบบเนี้ยมันก็ต้องเห็นคือคุณจะต่อราคากันนิดนึงนะครับนะ
0: ค
1: ือพูดนี้เพราะว่าจริงตลาดเนี่ยเราถ้ามองในภาพรวมกับคุณผมยังมองเป็นบวกนะครับนะแต่เนื่องจากว่าวันนี้เงื่อนไขของประเทศตลาดจริงมาจากข้างนอกโดยหลักนะครับนะของเราอาจจะมีแฟนบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้เป็นตัวเป็นยี่ชู่หลักตลาดที่เป็นตัวกดดันให้ลงมานะครับนะงั้นจังหวะนี้เองก็เป็นจังหวะของการซื้อพี่ว่าถ้าข้างนอกมันเป็นแบบเนี้ยคือสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเช่นน้ำมันบอลยูเมกาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยงั้นมันทำให้หุ้นมันจะขึ้นยากนะครับแล้วเกิดเห็นในอย่างว่าพอบอลยูเมกาขึ้นปุ๊บเนี่ยต่างชาติช่วงหลังมาก็จะเริ่มมาขายใหม่อะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้เราต้องคงต้องมาดูนิดนึงกันนะครับนั้นจังหวะนี้เองก็คงต้องแบบซื้อต่อราคาเพราะว่าคุณซื้อวันนี้ไม่ได้หมายว่าหุ้นนี้มันจะขึ้นเลยมันไม่ใช่นะครับนะอาจต้องใช้เวลากับมันด้วยในแง่การขึ้นมาใหม่ถ้าสถานการณ์มันดูขี้คายอาจจะขึ้นได้ถ้าสถานการณ์อย่างนี้มันก็ยังคงแบบนี้แหละนะครับนั้นจังหวะนี้เองก็ซื้อต่อราคาก็ทอยๆรับน่าสนใจอยู่แล้วเลือกตัวหุ้นถามไว้สังเกตเห็นอย่างนะครับว่ารอบเนี้ยหุ้นพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยมันก็ยังแผบขึ้นลงตามตลาดได้ดีอยู่นะไม่ใช่ว่าพอตลาดไม่ดีแล้วมันลงกันหมดทุกตัวไม่ใช่นะครับบางตัวก็แทรกตัวขึ้นมาได้ด้วยงั้นจังหวะนี้เองยังมองหุ้นกลุ่มนี้ยังมีหุ้นตัวหลังตลาดอยู่นะครับ
0: ค่ะแต่ต่อราคาหน่อยเหมือนที่คุณเจริญบอกแต่ว่าภาพระยะกลางระยะยาวเราก็ค่อนข้างมองอย่างสดใสอยู่สำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาแม้ว่าเนี่ยเราคุยกันนะคุณเจริญจะบอกแล้วว่าประเด็นในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยช็อตเทอมระยะสั้นมีคนถามกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับประกันโดยเฉพาะประกันภัยนะซึ่งแน่นอนจะมีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเข้ามาแล้วก็เห็นรีแอคต่อตัวหุ้นเหมือนกันที่เขาก็มีการถูกขายมาเหมือนกันเนาะเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยค่ะมองกลุ่มนี้ยังไงคะคุณเจริญคะ
1: แน่นอนครับว่าวันนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเสียหายในเรื่องของรถเสียหายน่าเป็นรถอ่ะรถกับบ้านนะครับที่มีความเสียหายอยู่เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่ามันน้อยเพียงใดนะครับเนี่ยแต่แน่นอนอ่ะวันนี้มันไม่ยังไม่เห็นตัวเลขออกมาจริงๆเท่าไหร่กันแน่นะครับเนี่ยแต่แน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ถามเรานะถามผมก็อยู่ห่างไว้ก่อนนะครับ
0: รอก่อนดีกว่า
1: เราก็ถอยลงมาดูก่อนแล้วไม่ต้องรีบเข้าไปนะครับนะแต่ที่บอกว่าประกันมันมีสองอย่างนะก็คือประกันพวกอะไรพวกกีภัยหรือว่าทรัพย์สินนะนั่นประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งเป็นพวกชีวิตนั่นอีกกลุ่มหนึ่งนั่นไม่เกี่ยวนะครับนะนั่นกลุ่มพวกนั้นจะเป็นกลุ่มพวกกีภัยที่โดนนะครับนะพวกเกี่ยวพวกบ้านพวกสินทรัพย์ต่างๆนะครับนะอันนี้เราต้องมาดูนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแต่แน่นอนในสถานการณ์แบบนี้เราก็ถอยไปดูก่อนเพราะยังไงแล้วแต่มันจะขึ้นมันไม่มีทางอ่ะเพราะว่ามันเจอประเด็นนิ้วกดดันอยู่มันจะดูทรงกระซึมเท่านั้นเองนะครับ
0: ค่ะในขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามก็จะมีหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ชัดเจนนะอย่างหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมบ้านวัสดุนะสินค้าบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับปีกหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นกลุ่มนี้คุณจะเลยมองยังไงคะเหมือนกันไหมแต่ว่าเขาขึ้นจะเป็นช็อตเทอมหรือเปล่าหรือว่าจริงๆก็พอลุ้นวิ่งต่อได้ค่ะ
1: ผมว่ามันเป็นกระแสช็อตเทอมเฉยเพราะดูอย่างราคาหุ้นเนี่ยเห็นดูเนี่ยเรียกว่าเป็นโฮมโปรโกลบอลอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยที่เรานั่งดูเนี่ยก็ ราคามันก็ไม่ได้วิ่งไปไหนนะเหมือนว่าทุกคนก็อยากจะรอดูว่าอะไรเห็นความชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยับเพราะจริงแล้วคุณกลุ่มเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มจะอยู่ดูเงียบนะครับนะแต่ถ้าผมจะบอกว่าในกลุ่มพวกนี้แหละอย่างหญิงเช่นวันนี้ซีดีโอวันนี้ก็ยังซึมนะนะครับนะ
0: แ
1: ต่นี่ก็แปลกอยู่นะจริงแล้วคุณน่าจะวิ่งแต่ไม่วิ่งนะครับนะแต่ว่าผมในฐานะผมนะผมมองพวกอาหารมากกว่าพวกอะไรพวกCBF THG เนี่ยสังเกตว่าคนกระแสคนไปซื้อของตุนเยอะนะคุณเนี่ยยิ้มกระแสคุณจับตัวได้ง่ายกว่า
0: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะได้กลยุทธ์หุ้นที่หลายๆคนอาจจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์ในช่วงเวลาสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าลักษณะของระยะสั้นระยะยาวก็ยังมองสดใสวันนี้ให้กรอบยังไงคะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยคุณเจริญคะมีโอกาสจะพลิกไปเขียวได้ไหมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เขาก็แดงกันแล้ววันนี้ค่ะ
1: ผมว่าลงน้อยๆอย่างเงี้ยก็รับได้อยู่แล้วก็น่าจะโอเคนะฮะนะครับเนี่ยเพราะว่าข้างนอกวันนี้ก็ไม่สดใสนะข้างนอกวันนี้เองถ้ามองจากเอเชียเนี่ยโอ้ลงมันเยอะอยู่เหมือนกันนะนะครับ
0: ใช่
1: ก็ยังแรงอยู่นั้นจริงแล้วเราลบลงน้อยๆแค่ผมว่าก็โอเคเราทำอะไรเราไม่สุดตลาดดีที่สุดเล่นไปตามเทรนตลาดไว้ก่อนนะมันจะประเทศตัวเพราะขึ้นแรงปุ๊บเนี่ยอยู่แน่ต่างชาติชุดนี้ก็ขายไม่ได้ขายเพิ่มก็ได้ถูกไหมฮะแล้วเราไปเรายิงดีแล้วนะครับนะก็มองจุดช่วงนี้หุ้นเกษตรไม่ก่อนอยู่ในแถวนี้แหละมา1690ถึง1590ถึง1600อีกแถวนี้มากกว่านะครับ
0: ค่ะโอเคชัดเจนเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะก็พอต่อราคาได้นะคะแต่ภาพระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็ยังมองค่อนข้างสดใสก็คงพิจารณาเป็นรายกลุ่มรายตัวโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ประโยชน์หรือว่ากลุ่มที่เสียประโยชน์จากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเมื่อสักครู่นั้นนักวิเคราะห์ก็ให้มุมมองก็ให้กลยุทธ์ไปนะคะก็นำไปประกอบการตัดสินใจนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำนะคะทุกช่วงของวันอังคารนะคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะในช่วงมันนี่คลินิกนะวันนี้เป็นวันของการตอบคำถามนะคะแต่ว่ามีคำถามฝากมาแล้วแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะมาอัปเดตเนาะประเด็นในเรื่องของมาตรการต่างๆในเรื่องของการช่วยเหลือโดยเฉพาะหลายๆคนที่อาจจะมีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมอะไรต่างๆนะคะก็มีมาตรการของแบงค์หลายๆแบงค์ออกมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับโค้ชด้วยนะคะในช่วงของมันนี่คลินิกค่ะ
2: มันนี่คลินิกโดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
0: ค่ะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้นะคะเช่นเคยพูดกันกับโค้ชหนุ่มนะคะตอนนี้โค้ชอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เราเจอกันนะวันอังคารนะ29กันยายนสิ้นเดือนแล้วนะคะก็วันนี้มีความหวังเพราะเห็นแสงแดดใช่ไหมคะท่านพี่หนุ่มคะ
3: คร
0: ับวันนี้หลังจากที่เราโอ้โหมืดฟ้ามัวดินกันมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าจะมาให้ดีใจแป๊บๆหรือเปล่านะเพราะบางช่วงเขาแป๊บเดียวเองแป๊บนึงก็ดูเหมือนเมฆจะตั้งเขามาอีกแล้วใช่ไหมคะค
3: ่
0: ะ
3: แต่ว่านี่ยาวๆแล้วนะนี่วันนี้ยาวๆแล้วก
0: ็ดูยาวหน่อย
3: ครั้งแรกเนี่ยชอบ 3-4 วันที่เราอยากได้แสงแดดฮะพอดีเรากลัวร้อนนะ
0: เรากลัวร้อนตอนนี้เราดีใจ
3: ดีใจ
0: เห็นแสงแดดดีใจ
3: ยาวๆไปก็ได้ฮะครับเป็นอะไรนะโอ้โหหนักเหลือเกิน
0: ใช่
3: เนาะ
0: หนักมากช่วงที่ผ่านมาไม่หลายคนไม่เคยเจอนะอยู่กรุงเทพอยู่แบบปริมณฑลแล้วฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วตกหนักขนาดนี้นะคะก่อนอื่นต้องถามก่อนแล้วบ้านโค้ชเป็นยังไงบ้างคะแหมตอนนี้ทุกคนเหมือนกับเจอสถานการณ์เจอมั้ยคะเพราะหลายบ้านโอ้โห
3: บ้านน้ำเข้าท่วมสูงแต่ล้อมไว้หมดแล้ว
0: ลองไม่หมดแล้วใช่ไหม
3: ประมาณว่าออกไปหาอะไรกินก็ไม่ได
0: ้ค่ะเป็นแบบนั้นกันซะเยอะเนาะใช่ไหมคะ
3: เอาเรื่องเอาเรื่องนะฮะก็โอ้โหนี่น่าเห็นใจก็นะครับในกรุงเทพก็ยังมีจุดใหญ่ๆอยู่ 3-4 จุดเนาะน่าเห็นใจมากแล้วก็ปี 5-4 ผมโดนเข้าบ้านเต็มๆเลยเราเข้าใจความรู้สึกเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวมันจะต้องล้างต้องทำความสะอาดมีความเสียหายที่เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะฮะ
0: ค่ะ
3: ฮะ
0: ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีมาตรการออกมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสถาบันการเงินนะคะมีพวกสินเชื่อต่างๆหรือรวมไปถึงแน่นอนว่าหลายคนก็กระทบกับเรื่องของรายได้ต่างๆนานาแล้วบางคนก็ยังเป็นหนี้เป็นอะไรกันอยู่เนี่ยนะคะก็กระทบซึ่งก่อนหน้านี้ก็กระทบกันมาละที่เราเคยคุยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปตอบคำถามนะคะจะได้โค้ชช่วยให้ข้อมูลกันหน่อยนะว่าตอนนี้มีอัปเดตกันหน่อยว่ามีมาตรการความช่วยเหลือยังไงแล้วก็การพิจารณาในการเลือกใช้เพื่อการทำความเข้าใจด้วยเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขมีอะไรเงี้ยที่บางทีเราอาจจะยังไม่เข้าใจกันหรือประมาณนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความช่วยเหลือค่ะ
3: ก็เท่าที่ดูตอนนี้ถ้าเป็นผมว่าเอาคนที่มีสินเชื่อก่อนแล้วกันเนาะหรือว่าสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อธุรกิจนะครับเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ย เห็นข้อมูลเข้ามาถ้าเป็นสินเชื่อบ้านนะครับแล้วก็สินเชื่อที่เป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการเอาสินเชื่อบ้านก่อนแล้วกันตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือน่าจะเป็นลักษณะของการพักชำระเงินต้นนะครับแล้วก็ให้ชำระดอกเบี้ยนะฮ
0: ะ
3: ไอ้เคสแบบนี้ก็ต้องทราบนะฮะก็คือเราจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยตัวต้นไม่ได้หักเลยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการบรรเทาสถานการณ์เนอะถ้าเกิดว่ายอดงวดเต็มเราจ่ายเราอาจจะจ่ายไม่ไหวในช่วงเวลาแบบนี้ก็อาจจะช่วยตรงนี้ได้นะครับแต่รถยนต์เนี่ยเท่าที่ผมเห็นตอนนี้จะเป็นการพักชำระหนี้เลยนะครับคือไม่ต้องจ่ายนะซึ่งตรงนี้นะฮะอาจจะต้องพูดคุยในรายละเอียดกันนิดนึงว่าพอพักชำระหนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าไม่ต้องจ่ายทั้งต้นและดอก
0: อ
3: ันนี้เราอาจจะต้องคุยกับเขาว่าแล้วดอกมันจะไปอยู่ไหน
0: ค่ะมันจะไปโปะช่วงท้ายไหมหรือว่ายังไงใช่ไหมคะมีปกเบสให้ช่วงนี้ไปเลยไหมค่ะ
3: นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาดูนะครับเท่าที่ดูมักจะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นบ้านตอนนี้เราจะเจอว่าเป็นการพักชำระเงินต้น3เดือน
0: จ่ายดอก
3: แล้วก็จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยน่าจะมาทางเดียวกันเลยก็คือเพราะว่าเห็นแล้วว่ารถยนต์ได้รับผลกระทบหนักเนาะ
0: ใช่บางคันจมไปเลยลอยน้ำไปเลย
3: เลยตรงนี้ก
0: ็ค่ะ
3: ชำระค่างวดไป3เดือน
0: ค่ะ
3: นะฮะมีบางธนาคารได้เจอก็จะมีพวกสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตนะครับม
0: ี
3: การพักชำระหนี้นาน3เดือนเหมือนกันก็คือประมาณ3รอบบัญชีนะครับอันเนี้ยแม่ผมอยากจะให้ถามนิดนึงเพราะว่าสินเชื่อประเภทนี้เมื่อเทียบกับสินเชื่อรถยนต์นะครับดอกมันถูกคิดคำนวณไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการพักชำระก็คือการพักยังไม่ต้องจ่ายแต่อาจจะไม่มีดอกเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ต้องคุยอะไรอีกทีนึงแต่พอเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลกับบัตรเครดิตเนี่ยมันคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันมันไม่ใช่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบรถยนต์เมื่อกี้นะก็เลยอยากจะต้องถามกันนิดนึงนะฮะนี่ผมก็พยายามอ่านดูให้มันมีหมายเหตุใดๆไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็ยังไม่เล่าหมายเหตุมาเพราะฉะนั้นถ้าบัตรเครดิตบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเขาว่าสินเชื่อส่วนบุคคลนี่คือรวมบัตรกดเงินสดด้วยชำระหนี้นาน3รอบบัญชีเนี่ยคือไม่ต้องจ่ายนะฮะแต่อย่างเงี้ยดอกน่าจะยังวิ่งอยู่หรือเปล่า
0: ค่ะนะครับต้องถามเขาให้ละเอียด
3: พยายามจะหาข้อมูลแต่มันหาไม่เจอ
0: ค่ะ
3: นะฮะเพราะฉะนั้นธนาคารอาจจะต้องออกมาสื่อสารด้วยนะฮะจริงๆแล้วผู้จะบิวอย่างนี้ว่าคนหนุ่มก็แกล้งพาซื้อไปอย่างนั้นแหละนะครับ
0: ก็รู้แต่จริงๆเราน่าจะรู้อยู
3: ่บอกได้ไหม
0: ใช่เพราะบางคนเขาไม่ทราบจริงๆเพราะบางคนไม่ทราบนะคะ
3: เออต้องอธิบายนะใช่ไหม
0: ค่ะ
3: พักชำระหนี้3รอบบัญชีนะฮะแล้วในสลิปมันจะมานั่งคำนวณหนี้คำนวณดอกเบี้ยให้ผมไหมก็ยกตัวอย่างเลยเวลาเรารูดบัตรไปใช่ไหมครับเราจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย30กว่าวันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาปุ๊บเนี่ยถ้าเราจ่ายเต็มจำนวนเราก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยทีนี้พอเราไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยมัน
0: ดอกเบี้ยมันน่าจะยังเดิน
3: เออ
0: เดินแล้วไปโปะไว้ช่วงท้ายยังแบบทดเอาไว้ก่อนหรือเปล่าแต่ว่าคนก็อาจจะเข้าใจว่าไม่เก็บเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันถ้าอย่างนั้นต้องน่าจะต้องชัดเจนตรงประเด็นนี้ใช่ไหมคะ
3: คือบางทีสื่อสารก็หน่อยก็ดีนะครับนะฮะเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะเลือกออปชันนี้ไหมเนาะเพราะว่าเอาจริงๆบิวครับบัตรเครดิตเนี่ย หรือบัตรกดเงินสดเนี่ยอย่างบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเราผ่อนขั้นต่ำก็ 8% เนี่ย
0: ค่ะ
3: รูดหมื่นจ่าย800บาทอ่ะนึกออกไหมสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดช็อปจริงๆเราไม่ไหวจริงๆเราจ่ายเต็มจำนวนไม่ได้เราจะกั้นใจจ่ายรูดไปหมื่นหนึ่งจะกั้นใจจ่าย800ไปก่อนถูกไหม
0: ค่ะ
3: ดีกว่าที่ไม่จ่ายเลยไหม
0: ใช
3: ่ถ้าพักชำระหนี้ดอกมันเดินต่ออ่ะอย่างน้อยฉันก็จ่ายดอกเดือนนี้ให้มันผ่านไปเพราะฉะนั้นผมว่าสื่อสารสักนิดนึงก็ดี
0: ค่ะ
3: นะครับ
0: เพราะถ้าไม่จ่ายแล้วดอกมันทบไปอันนี้น่าจะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องสื่อสารหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังจะเข้าร่วมเนี่ยคงต้องถามรายละเอียดให้ชัดเจนไปเลยนะแต่ว่าเชียร์ให้ทางสถาบันการเงินออกมาสื่อสารให้ชัดเจนใช่ไหมคะตรงนี้ใครเข้าร่วมโครงการจะได้ตัดสินใจได้ค่ะ
3: ครับอันนี้ก็ลองดูนะฮะแล้วก็ที่เห็นมีเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นพวกสำหรับสินเชื่อบ้านกรณีที่บ้านเราโดนน้ำท่วมนะครับได้รับผลกระทบก็จะมีวงเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ 0% ในกี่เดือนแรกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยากจะให้ดูก่อนใช้นะครับแล้วก็ผมใช้คำนี้บางทีพอเราโดนได้รับความเสียหายนะครับซึ่งอย่างที่เราไปปี54ผมก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันแล้วก็บ้านน้ำเกือบขึ้นชั้น2พอเวลาเราอยากจะซ่อมอ่ะเราก็โอ้มองเหมือนเรือนะครับแล้วก็จ่ายกันเยอะเลยนะบางคนก็กู้ใช้วงเงินนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เดี๋ยวพอน้ำลดอยากให้ประเมินสภาพก่อนว่าอะไรที่มันพอใช้ให้มันผ่านไปได้เนาะ
0: อะไรที่มันต้องซ่อมจริงก้อนใหญ่เข้าใจเลยยิ่งซ่อมแล้วยิ่งอาจจะไปเจออะไรต้องเปลี่ยนต้องอะไรมันอาจจะเยอะกว่าที่ประเมินไว้อีกพอถ้าลงมือทำไปแล้วอ่ะใช่ไหมคะ
3: ใจเย็นๆใจเย็นคือเข้าใจอย่างที่บอกเคยโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นก็มันต้องมานั่งลิสต์ครับว่าอันนี้พอใช้ได้ใช้ไปก่อนอันนี้มันไม่ไหวจริงๆมันก็ต้องกองกู้ฉะนั้นหลายธนาคารก็จะมีสินเชื่อประเภทนี้ครับนะฮะอย่างที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีสินเชื่อที่ให้แบบดอกเบี้ย 0% นาน2เดือน3เดือนแรกอะไรแบบนี้แต่มันต้องวางแผนไงถูกไหมถ้าเราบอกว่าเรากู้มาแสนนึงอย่างเงี้ยสมมติเรามาซ่อมตกแต่งมันไม่น่าจะผ่อนจบไปในเดือน2เดือนอยู่แล้วอะมันก็จะมีดอกเบี้ยในเดือนต่อๆไปก็ต้องวางแผนให้ดี
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับสำหรับสินเชื่อธุรกิจเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับถ้าเป็นสินเชื่อระยะยาวก็คือวงเงินที่กู้กันยาวเนี่ยก็จะมีตัวช่วยเป็นการชำระแบบเฉพาะดอกเบี้ย6เดือนก่อนนะครับถ้าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนก็จะขยายเวลาการชำระคืนเงินต้นให้สูงสุด6เดือนนะครับก็คือเรียกว่ายืดไปได้นิดนึงนะครับค่อยๆจัดสรรเงินผ่อนเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ดูให้ดีส่วนบ้านแต่ละคนที่ยังไม่แน่ใจฮะถ้ายังผ่อนอยู่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีประกันคุ้มครองบ้านอยู
0: ่ค
3: ่
0: ะ
3: นะตัวนี้อยากให้เราลองเช็ครายละเอียดให้ดีครับ
0: ไปดูรายละเอียด
3: ใช่ใช่เพราะประกันรุ่นใหม่ๆฮะนั่นตั้งแต่หลังปี54มาก็จะมีความคุ้มครองจากภัยน้ำท่วมแล้ว
0: ค่ะ
3: นะฮะเพราะฉะนั้นลองดูในกรมธรรม์ของท่านส่วนคนที่ไม่ได้ผ่อนแล้วนะครับนะไม่แน่ใจว่ายังทำประกันกันอยู่หรือเปล่านะครับก็ควรมันก็ไม่ได้แพงมากพวกนี้นะครับถ้ามีประกันอยู่ลองไล่เช็คดูครับแต่เข้าใจว่าประกันที่ทำมาในปีหลังๆเนี่ยก็จะมีความคุ้มครองเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลังๆเริ่มมีเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วด้วยนะครับ
0: ใช
3: ่พอเราเจอเหตุอะไรขึ้นมาเขาก็เพิ่มเข้าไปเบี้ยอาจจะเพิ่มบ้างเล็กน้อยก็ว่ากันไปลองดูครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราเบาบาง
0: เรื่อง
3: ได้
0: แบ่งเบาค่ะ
3: ไม่ต้องไปกู้ทั้งหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
3: เรียนต้องไล่และผู้ถือกรมการกรมธรรม์ภัยไปมาประกันประกันตัวบ้านนะครับประกันรถยนต์ประกันรถยนต์นี่ค่อนข้างแน่นอนนะว่าถ้าเป็นชั้นหนึ่งหลังๆก็มีภัยน้ำท่วมแล้ว
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับ
0: คุ้มครองแล้วค่ะโอเค ันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเนาะเพราะว่าตอนนี้เริ่มดูมีมาตรการออกมาก็เหมือนที่โค้ชบอกว่าศึกษารายละเอียดเนาะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการไม่แน่ใจตรงไหนโดยเฉพาะประเด็นเนี่ยเรื่องพักชำระหนี้พักชำระดอกหรืออะไรใดๆพวกเนี้ยนะคะก็อาจจะต้องดูตามประเภทของสินเชื่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนเนาะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเพราะว่าจริงๆอ่ะมันก็เคยมีเคสตั้งแต่สมัยช่วงโควิดอะไรเงี้ยที่บางคนมีความเข้าใจผิดใช้คำว่าแบบพักชำระหนี้คิดว่าไม่ต้องจ่ายเลยจริงๆจ่ายแต่ว่าพักเงินต้นแต่จ่ายดอกเบี้ยอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ช่วงแรกๆเข้าใจผิดกันอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นอะไรหลายประเด็นดูให้เคลียร์ชัดเจนเนาะเหมือนที่โค้ชบอกใช่ไหมคะก่อนที่จะสมัครใช้แล้วก็อย่าลืมดูเรื่องประกันต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นตัวแบ่งเบาภาระหรือเรื่องของสินเชื่อก็ดูรายละเอียดกันเนาะคนซ่อมบ้านเข้าใจเลยว่าหลายๆบ้านโดนค่อนข้างหนักก็อย่างที่โค้ชบอกนะว่าก็อาจจะเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะถ้าทำทีเดียวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอาจจะต้องประเมินอีกครั้งหนึ่ง
3: จริงครับ
0: โอเค
3: ต้องประเมินกำลังใจใจเย็นนะครับ
0: ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทราบว่าตอนนี้หลายๆที่อาจจะยังน้ำท่วมขังด้วยนะคะแล้วก็พอท่วมขังนานๆน่ะก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้น้ำมันจะมีปัญหามันจะเน่ามันอะไรแล้วมันจะมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆตามมาอีกเนาะใช่ไหมคะก็อันตรายด้วยเรื่องฟืนไฟต่างๆด้วยก็ต้องระวังค่ะโอเคแต่เราได้ข้อมูลในเบื้องต้นทีนี้มาตอบคำถามกันจริงๆก็มีคำถามเรื่องซ่อมบ้านนี่แหละเข้ามาเหมือนกันนะคะซึ่งน่าสนใจคุณฟ้าบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้ที่บ้านน้ำท่วมนะคะคงต้องใช้เงินมาซ่อมแซมแต่คุณฟ้ามีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่ก้อนหนึ่งนะคะแต่ก็เห็นมาตรการรัฐช่วยเหลือเขาก็เลยเรียนถามมานะคะว่าระหว่างใช้เงินสำรองมาซ่อมกับกู้ตามมาตรการช่วยเหลือเนี่ยแนะนำแบบไหนดีคะแต่จริงๆเขาบอกเขาว่ามีความเสี่ยงโอ้โหฟังแล้วเห็นใจเลยเขามีความเสี่ยงเรื่องตกงานอยู่ด้วยนะจริงๆที่ทำงานเขาประกาศลดเงินเดือนชั่วคราวในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันหรือว่าเขาควรจะชะลอเหมือนที่พี่หนุ่มบอกไปเมื่อสักครู่เนาะชะลอการซ่อมใหญ่ไปก่อนล้างเอาพออยู่ได้ไปก่อนดีไหมสถานการณ์แบบนี้กลัวเหมือนกันว่าใช้เงินสำรองมันจะหมดหรือเปล่าหรือถ้าไปกู้แล้วมันก้อนใหญ่ก็จะเป็นภาระเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะ
3: ครับเห็นด้วยเลยฮะเห็นด้วยเลย
0: ค่ะ
3: อันดับแรกอย่าให้เราลองเช็คสภาพก่อนดีกว่าเนาะว่าแค่ไหนที่มันยังพอคือถ้าต้องดูอันไหนที่มันเป็นเมเจอร์จริงๆก็คือว่าถ้าอันนี้มันยังเสียอยู่แล้วเราอยู่กันไม่ได้อ่ะเนาะผมว่าเอาตรงนั้นก่อนนะจะได้เห็นว่างานที่ต้องทำจริงๆเนี่ยนะครับระดับวิกฤตนะใช้คำนี้แล้วกันเรียกว่ามันทำให้เราอยู่ลำบากอ่ะอันนั้นแ
0: หละ
3: ก็คือต้องลิสต์ไว้ทั้งหมดนะครับอันที่สองอาจจะลองเช็คตัวประกันดูนะฮะไม่แน่ใจว่ามันมีความครอบคลุมหรือลองปรึกษาคือบางทีอย่าไปคิดเองว่าอันนี้จะครอบคลุมไม่ครอบคลุมปรึกษาไปเลยนะฮะหยิบประกันขึ้นมาแล้วก็อ้าวมีความคุ้มครองกรณีภัยน้ำท่วมโทรปรึกษาเลยว่าอย่างนี้ได้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือการจำกัดขนาดความสูญเสียที่ต้องซ่อมนะครับเช็คสิทธิ์ที่เรามีนะฮะแล้วถ้าเกิดบอกว่าก็ยังจำเป็นจะต้องใช้เงินเพิ่มอยู่ดีเนี่ยที่มันพอจะอยู่ได้ยังไงก็ต้องจ่ายเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่เรากำลังมีความเสี่ยงนะครับเรื่องตกงานอยู่จากการที่เราประเมินเองแต่ผมก็แนะนำว่าก็อาจจะใช้สินเชื่อได้ครับแต่ว่า อยากให้ดูเรื่องดอกเบี้ยให้ดีนะครับดอกเบี้ยประมาณเลข2ตัวเนี่ยถือว่าไม่โอเคนะครับงั้นก็ถ้าบอกเป็นการเป็นรายงานสินเชื่อซึ่งอิงกับการช่วยเหลือภาครัฐแล้วดอกมันไม่แรงมากหรือไม่แพงเกินไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับฉะนั้นอยากให้จำกัดก่อนเพราะว่าหลังเกิดเหตุใหม่ๆอ่ะมันเป็นความสูญเสียไงเราก็รู้สึกไม่สบายใจไม่แฮปปี้แล้วก็อยากจะหรืออยากจะปรับอยากจะแก้อะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นทำความสะอาดก่อนครับคลีนนิ่งทำความสะอาดแล้วก็จะได้เห็นส่วนที่เป็นวิกฤตเนาะแล้วก็อย่าลืมเช็คสิทธิ์ครับประกันของเรา
0: ค่ะโอเคนี่เป็นรายการเป็นลิสต์ที่เราสามารถจัดการได้นะคะแต่ก็เป็นกำลังใจกับคุณฟ้าเนาะเพราะว่าจริงๆหลายคนอ่ะเจอปัญหาเนี่ยมีประเด็นปัญหาอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นประเด็นถูกลดเงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีน้ำท่วมเข้ามามันเหมือนกับมีปัญหาเข้ามาเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเหมือนข้อซ้ำกำซัดเข้ามาโค้ชช่วยพี่หนุ่มช่วยให้กำลังใจนิดนึงได้ไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาซ้อนเข้ามาแบบโดยที่ไม่ได้คาดการด้วยเนาะเรื่องน้ำท่วมอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะไม่ได้เตรียมใจไว้ ค
3: ่
0: ะ
3: ก็ต้องบอกว่าสติสำคัญที่สุดนะครับสติสำคัญที่สุดครับเพราะว่าบางทีเรื่องหลายๆเรื่องมันโถมเข้ามาเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความแย่นะของชีวิตในช่วงนั้นๆแต่ว่าเราต้องแยกเรื่องเนาะแยกเรื่องแยกประเด็นแล้วก็ค่อยๆจัดการอย่างที่บอก
0: คร
3: ับถ้าเป็นความสูญเสียในเรื่องของบ้านอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็อาจจะต้องค่อยๆล้างทำความสะอาดจนเราเห็นจริงๆว่าอะไรคือวิกฤตที่มันต้องซ่อมไม่ซ่อมเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนี้ไม่ได้นะแต่อะไรที่ก็พออยู่ได้นะฮะก็ยังโอเคอยู่เราจะได้ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองกับค่าใช้จ่ายตรงนี้มากเกินไปนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องสิทธิ์ที่อยากให้ตรวจสอบนะครับในส่วนเรื่องงานนะครับเห็นบอกว่ามีความเสี่ยงเรื่องงานด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องตั้งสติเนาะนะครับแล้วก็วางแผนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าที่นี่เริ่มมีสัญญาณที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่แปลกนะที่มันจะเริ่มค้นหาที่ใหม่นะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงที่หลายๆอย่างโถมเข้ามาครับแต่ต้องมีสตินะ
0: ค่ะโอเคเป็นกำลังใจเนาะยังไงเราก็ผ่านได้นะสุดท้ายทุกอย่างจะผ่านไปนะคะตั้งสติเหมือนที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่นะคะโอเคอ่ะตอนนี้อีกคำถามนึงโอ้ท่านนี้ก็อาจจะหนักเหมือนกันเนาะแต่ไม่ได้บอกปัญหาไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจากน้ำท่วมหรือเปล่านะคุณวินัยค่ะถ้าเราอยู่ในช่วงปรับโครงสร้างนี้อยู่ลดจำนวนเงินผ่อนลงแล้วต่อมาก็ผ่อนไม่ไหวอีกแม้ว่าจะผ่อนแค่ดอกเบี้ยที่ลดลงมาก็ตามเราสามารถไปปรับลดอีกได้หรือเปล่านะจะกระทบอะไรหรือเปล่าค่ะเขาให้ข้อมูลมาว่าอันเนี้ยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้แบบก่อนที่เขาจะเป็นหนี้เสียนะเขายังไม่ได้เป็นหนี้เสียค่ะไม่รู้ว่าทำตามมาทำได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับธนาคารมาได้นานไหมเนาะแต่ตอนนี้คือไม่ไหวอีกละกับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะ
3: นั่นแหละครับที่บิวบอกนั่นคือหัวใจสำคัญเลยครับเพราะว่าถ
0: ้
3: าเกิดเราเพิ่งจับกับเขามาเมื่อ 2-3 เดือนก่อนแล้วก็ไม่ไหวอีกแล้วนะอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าคุยไม่ได้นะแต่ว่าก็คุยยากอยู่พอสมควรนะฮ
0: ะ
3: เพราะว่าเขาก็ปรับมาคืออย่างนี้ผมอยากจะให้มองประกอบกันได้ไหมตอนนี้เจ้าของเรื่องอะมองที่นี่ตัวนี
0: ้
3: ผมอยากให้มองเพิ่มได้ไหมฮะก่อนที่จะไปคุยเรื่องว่าปรับโครงสร้างนี่อีกรอบหนึ่งได้ไหมลองทำงบรายรับรายจ่ายตัวเองไหมหรือยังเพราะบางทีมันอาจจะเป็นรายจ่ายของตัวอื่นที่เราจะต้องบีบมันลงด้วย
0: ค่ะ
3: นึกภาพบอกไหมบิวว่ารายจ่ายในชีวิตเรามันมีเยอะแยะมากมายเนาะเสร็จแล้วเราอาจจะมีหนี้อยู่สักตัวสองตัวทีนี้พอเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเนี่ยเรารู้สึกว่าคนมักจะโยนความผิดให้หนี้หนี้เนี่ยเป็นตัวปัญหาจริงๆรายจ่ายคุณอาจจะมีส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
3: เนาะถ้าเราบอกว่ากินใช้เดือนละ20,000ส่งหนี้เดือนละ 8,000 เรารู้สึกว่ามันหนักถูกไหมบอกว่า 8,000 ส่งไม่ไหวหรอกเราลองถามดูว่า 20,000 เนี่ยมันเบาลงได้ไหมถ้ามันเบาลงเหลือ15,000คุณอาจจะส่งหนี้ได้ก็ได
0: ้ค
3: ่
0: ะ
3: อันนี้ขอพูดตรงไปตรงมาในฐานะที่เราทำงานกับคนที่ ส่งคำถามมาเยอะนะครับแล้วบางครั้งเราไปโฟกัสแต่หนี้ครับหนี้เป็นรายจ่ายนึงแต่ว่ามันมีรายจ่ายอื่นเนาะแล้วเวลาเราถามบอกว่าอยากจะจัดการเรื่องนี้อยากจะแก้นี่รายการอื่นลดจนไม่รู้จะลดยังไงแล้วแต่พอได้นั่งคุยจริงๆครับบิวลดได้ทุกตัว
0: ยังลดได้อีกนะแต่เรา
3: คิด
0: เองว่าลดเต็มที่แล้ว
3: ไม่ได้บอกว่าที่นี่คือขอลดขอปรับโครงสร้างนี่แล้วจะไปขอปรับอีกรอบไม่ได้มีเยอะแยะครับที่ปรับอีกรอบได้นะแต่ว่าอยากให้ดูที่ตัวเองก่อนด้วยส่วนหนึ่งด้วยฮะเนาะนี่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งปรับโครงสร้างนี่มา 2-3 เดือนอย่างเงี้ยคุณจะไปปรับรอบ2เนี่ยคงไม่ใช่แล้วนะฮะอาจจะว่าไม่ใช่ว่าหมดโอกาสนะจะลองคุยดูก็ได้ครับคุณเข้าไปลองคุยดูเลยเฮ้ยแต่อยากให้ลองดูว่า
0: เราปรับลดอะไรอีกไหม
3: ว่าเขาปรับโครงสร้างนี่มาแล้วคุณก็ยังไม่ไหวอีกบางทีมันอาจจะเป็นที่ตัวรายจ่ายหรือตัวรายรับของคุณแล้วอ่ะ
0: ค่ะ
3: เนาะก็ต้องกินต้องตัดบางอย่างออกไหมเนี่ยเพราะว่าเจอหลายคนเลยไม่ยอมตัดบางอย่างออก
0: ค่ะเ
3: ออ
0: บางคนจริงตัดได
3: ้แบบตลกร้ายเลยต้องส่งให้ลูกเดือน 20,000 ลูกเรียนอยู่บอกว่าโอ้โหเรียนอยู่แค่ 20,000 เลย
0: โอ้โห 20,000
3: มันเบากว่านั้นได้ไหมเบากว่านั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีคือแหมไม่อยากจะพูดแบบใจร้ายเนาะใจดีทุกคนเลยแต่ไม่ใจดีธนาคารเขาเลยอ่ะ
0: ค่ะซึ่งเขาเป็นเจ้าหนี้เราเนาะใช่ไหมคะ
3: ทุกคนที่บ้านใช้เต็มที่
0: ค ค่ะ
3: นะแต่ว่าผมสร้างนี่ได้ครับลองเข้าไปคุยรอบนึงได้แต่ว่า
0: ค่ะลองดูที่ตัวเองก่อนด้วยนะ
3: ใช่ถ้าผ่านมา1ปีแล้วก็คือปรับโครงสร้างนี่มา1ปีแต่ยังไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้อาจจะคุยอีกแต่นี่ถ้าปรับมา 2-3 เดือนอะไรเงี้ยมันก็
0: เพิ่งคุยอ่ะแล้วมันจะทำให้เราไม่มีน้ำหนักด้วยเนาะแบบเนี้ยใช่ไหมคะเราอาจจะขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของเจ้าหนี้หรือสายตาสถาบันการเงินแล้วแบบนี้ถ้าเพิ่งปรับมาเดือน2เดือนแล้วแบบไม่ไหวอีกแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับอีกเรื่องที่ต้องพูดครับฝากไปถึงทุกคนที่จะปรับโครงสร้างนี่นะครับทำงบรายรับรายจ่ายก่อนขอปรับโครงสร้างนี่ครับเหตุผลคุณจะได้รู้ว่าต้องปรับลงมาถึงเท่าไหร่โอเคไหมยกตัวอย่างเช่นเราเคยส่งบ้าน 15,000 บิลไปติดต่อขอเขาเขาบอกว่าอ่ะงั้นปรับให้ลดเหลือส่งเดือนละ 12,000 คุณเคยทำตัวเลขไหมว่าต่อให้ได้ 12,000 คุณก็ไม่รอดอ่ะใช่ไหมถ้าเราบอกเขาว่าเอ้ยโอ้โหต้อง 8,000 นะครับถึงจะรอดคนที่ทำตัวเลขรายรับรายจ่ายมาเขาจะรู้ว่ามันต้องลงเหลือเท่าไหร่

0: เนี่ยเราทำตามเงื่อนไขเดิมมาได้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วถ้าสั้นๆเนี่ยโอกาสก็อาจจะน้อยแล้วก็จะดูขาดความน่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ทำงบทำอะไรไปให้เรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับทำกันบ้านหน่อยครับ
0: ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณวินัยนะคะต่อเนื่องอีกคำถามนึงน่าจะได้คำถามสุดท้ายคุณนิกรน่าสนใจนะก่อนหน้านี้จะมีข่าวเนาะคุณนิกรเขาบอกเขาติดตามข่าวเคสที่ดาราถูกหลอกลวงเหมือนกับจากมิจฉาชีพอะแล้วโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วธนาคารอะต้องร่วมรับผิดชอบจ่ายให้ผู้เสียหายด้วยเหมือนกับพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยสรุปออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะคุณนิกรก็บอกว่าคุณแม่ผมก็โดนนะโดนถูกหลอกเป็นหลักแสนเลยนะคะแบบนี้มีโอกาสที่ธนาคารจะร่วมรับผิดชอบบ้างหรือเปล่าจำเป็นต้องฟ้องร้องใช่ไหมถึงจะได้หรือยังไงอะไรเงี้ยค่ะเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบนี้เราน่าจะได้ไหมเหมือนกันถ้าเป็นเคสแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ
1: มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีต้องมีหลักแล้วก็เหตุในการพิจารณาอันดับแรกก่อนโดยกระบวนการครับจะได้เงินคืนก็ต่อเมื่อฟ้องเท่านั้นครับยังไงก็ต้องยื่นฟ้องร้องนะครับมันต้องผ่านกระบวนการตรงนั้นนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้จะได้ชดเชยก็ต่อเมื่อเอาเป็น2จุดสำคัญแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นความละหลวมของระบบการเฝ้าระวังของธนาคารหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าถูกให้โอนเงินออกไปแล้วระบบไม่มีการแจ้งเตือนนะครับนะว่าเอ๊ะคุณมีการใช้เงินอย่างนี้ใช่หรือเปล่าไม่แจ้งเตือนเราหรือบางทีผมเห็นบางธนาคารก็ค่อนข้างจะชัดแล้วว่าถ้าเงินมันออกไป2ครั้งติดกันนะฮะเขาจะเริ่มบล็อกแล้ว
0: ค
1: ่ะนะถ้าเขามีระบบเฝ้าระวังแบบนี้คุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาก็ทำตรงนี้แล้ว
0: ถือว่าตามระบบตามเงื่อนไขตาม security ระดับหนึ่งใช่ไหมคะ
1: เขาก็มีระบบ security จำได้เลยว่าที่บริษัทนะครับมีการตั้งแบบมีเคยยิงแอดโฆษณานะครับให้กับทาง Facebook เนาะปรากฏว่าแค่ 1,500 เองบิลแต่มันตัด700มันดันตัด750 2หนติดกันล็อกเลยธนาคาร
0: ล็อกเลย
1: แล้วก็หลังไมค์มาหาพี่ที่ก็บอกว่าคุณล็อกทำไมคุณแอดสปอนเซอร์ผมเรื่องอะไรอย่างนี
0: ้โอเคเขารู้สึกผิดสังเกต
1: บางอันเนี่ยคือถ้าเป็นยิ่งเป็นการดึงเงินจากบัญชีต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาจะส่งมาถามก่อนหนึ่งทีแล้วก็ให้ทำธุรกรรมใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบการเฝ้าระวังนะฮ
0: ะ
1: หรือมาตรการความปลอดภัยตามที่ธนาคารประเทศไทยแล้วก็ตัวพรก.ไซเบอร์เคยมีการกำหนดไว้อย่างเช่นโอนเงิน 50,000 ต่อครั้งนะครับหรือ 200,000 บาทต่อวันก็มีการสแกนหน้ายืนยันตัวตนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณแม่ใช้บัญชีไปโดยที่ไม่มีระบบตรงนี้กั้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความผิดของเขาเพราะมันมีกฎหมายกำกับไว้อยู่อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับนะว่าถ้ามันมีเงื่อนไขว่าธปท.สั่งให้ธนาคารต้องทำอะไรเพื่อโปรเทคแล้วก็ระบบการเฝ้าระวังถ้ามันละหลวมนะครับก็แน่นอนว่าก็ต้องร่วมรับผิดชอบ
0: ค่ะโอเคก็เป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเคสแล้วก็ข้อมูลหลักฐานรายละเอียดโปรเซสในการถูกหลอกในการโอนเงินมันเป็นยังไงด้วยแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีดีเทลค่าใช้จ่ายมีทนายมีต่างๆนานา
1: เน
0: ี่ย
1: หมดนะครับเนาะหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วก็เตรียมพูดคุยเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นกรณีต่อกรณีนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ถ้าเป็นเรื่องความละหลวมของการเฝ้าระวังนะหรือตัวมาตรการความปลอดภัยเองไม่ได้สอดคล้องกับประกาศของธปท.หรือพ.ร.ก.ไซเบอร์อะไรก็ต้องรับผิดชอบครับ
0: ค่ะก็มีโอกาสเนาะเพราะฉะนั้นเคสนี้อ่ะจริงๆก็อาจจะยังตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานแต่ว่าที่ชัดเจนนะคือเคสนี้จะต้องมีการฟ้องร้องถึงจะได้ตัวค่าชดเชยความเสียหายถ้าในที่สุดแล้วหลักฐานเป็นประจักษ์ว่ามีความละหลวมเกิดขึ้นจากตัวสถาบันการเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอเคชัดเจนเนาะเอาเป็นว่าแล้วช่วงเวลาเนี้ยน้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องของความเสียหายการเยียวยาอะไรต้องระวังเหมือนกันเนาะคุณมิตรเขาทำงานแล้วหรือเปล่าแบบนี้นะส่ง SMS ส่งอะไรต่างๆนานา
1: ต้องที่เจอทุกวัน
0: ต้องระมัดระวังอ้าว
1: ส่งมาทางอีเมลส่งมาทางอีเมลของทางบริษัทว่าเว็บไซต์ Money Code YouTube Money Code มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็ให้คลิกเพื่อแจ้งยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง

0: อะไรเงี้ยแน่แน
1: ่ค่ะ
0: แล้วอ่านแล้วตกใจหน่อยแล้วก็เราก็ไปเปิดดูอีเมลเขาครับว่าเมลอะไร
1: ค่ะ
0: เขาก็อ้างตัวว่ามาจากบริษัทยักษ์ใหญ่เลยเชื่อในบริษัทสื่อในเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราเข้าไปดูอีเมลก็อีเมลที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะก็บล็อกบล็อกไปก็ลบทิ้งแล้วก็บล็อกไปนะฮะต้องระวังครับเขาก็ไม่ได้สนใจครับว่าคนอื่นจะเดือดร้อนอะไรกันในช่วงเวลาแบบนี้ก็ยังทำงานกันปกตินะฮะ
1: มาพูดแบบเลยจริง
0: ไว้นะครับ
1: ใช่
0: เป็นเป้าหมายใหญ่เลยเพราะว่าเงินเก็บเงินออมเยอะ
1: ค่ะ
0: เนอะไอ้พวกนี้มันก็เนี่ยแหละรู้สึกว่าหลอกแล้วคุ้มค่าผมใช้คำนี้ดีกว่านะดูใจร้ายไปสักนิดนึงแต่มันก็เป็น
1: ค
0: ่ะนะครับ
1: แต่เราต้องระมัดระวังนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะโค้ชคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน้องเราเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะโค้ชหนุ่มนะคุณผู้ฟังมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันอังคารติดตามกันได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
4: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
8: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
7: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
8: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี thinking

0: ถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
1: ์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณฟังค่ะช่วงสุดท้ายนี้นะคะมีข่าวมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะในเรื่องของการออมเงินดอกเบี้ยดีๆนะคะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าค่ะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงนะคะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะคะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวนะคะครบทั้งออมแล้วก็ได้ใช้จ่ายสะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ค่ะทางลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมค่ะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะคะผ่านทาง MyMo ได้เลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่ www.ghb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอีกหนึ่งข่าวที่จะมาฝากกันนะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นั้นเนี่ยนะคะหลายๆคนพูดถึงเรื่อง AI เนาะแต่บางคนก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่บอกได้เลยนะคะเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้นะคะเพราะว่า AI for life กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะคะที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนจากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเดินทางหรือมีเวลาว่างวันไหนก็เปิดดูได้ทันทีเลยนะคะที่สำคัญดูซ้ำดูย้ำได้เลยค่ะกับ2วิชานะคะวิชาแรกเนี่ยวิชา Click and Create นะคะวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ก็สร้างสรรค์หรือว่าวัยเก่าทั้งหลายอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะคะก็สามารถที่จะใช้พลัง AI นะมาตัดแต่งรูปให้สวยงามเอาไว้โพสต์นะในโซเชียลหรืออีกวิชานึงคือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะนี่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายออนไลน์นะคะหรือว่าขายของนะคะก็จะมีการวางแผนคอนเทนต์ทำโปรโมชั่นอะไรต่างๆนานานะคะก็ง่ายๆเลยนะคะค่าลงทะเบียนถูกมาก159บาทย้ำอีกครั้งหนึ่ง159บาทนะคะเรียนได้แบบยาวๆนะคะใครสนใจต้องรีบหน่อยตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะก็ไลน์ไปได้ที่แอด Thinking Radio อย่าลืมใส่แอดนะคะแล้วก็ปิดท้ายกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดนะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะ3ตุลาคมนี้ค่ะ 8:30 จนถึง 4:30 ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะรับจำนวนจำกัดค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทเท่านั้นนะคะสมัครได้เลยที่ LINE @thinking radio นะคะผู้สมัครก็จะได้รับเรียกได้ว่ามีสิทธิพิเศษนะก็มีไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะจะมีของมามอบให้ด้วยแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งคุณหมอนะคะที่จะมาพูดคุยให้ความรู้เรื่องโรคที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ NCDs นะคะแล้วก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งด้านของอาหารนะคะด้านของสุขภาพการออกกำลังกายแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่ป่วยแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหลือเพียงแค่10ที่เท่านั้นนะคุณผู้ฟังใครสนใจต้องรีบเลยนะคะไลน์ไปได้เลยที่ @thinkingradio @thinkingradio นะ3ตุลาคมนี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเผยเร่งระบายน้ำกทม.ปริมณฑลคาดคลี่คลายใน 2-3 วันพรุ่งนี้ขนส่งสาธารณะเดินหน้าเต็มระบบนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าฝ นในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณลดลงแล้ววันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำคลองแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันและมีปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งอาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยวันนี้อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนซึ่งน้ำจะลงสู่ลำคลองแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรสำหรับจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันความจุของอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ 90% ซึ่งยังมีพื้นที่ความจุรับน้ำได้หากไม่มีฝนเพิ่มก็จะอยู่ในการบริหารจัดการได้ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีขอให้ยกของขึ้นที่สูงส่วนจังหวัดระยองจะมีฝนตกหนักที่อำเภอแกลงและมีมวลน้ำจากเขื่อนประแสล้นสปินเวย์เข้าสู่ตัวเมืองจึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในส่วนการระบายน้ำที่จังหวัดสมุทรปราการกรมชลประทานได้ติดเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยจะมีการระบายน้ำออกไปยังอ่าวไทยเพิ่มมากขึ้นส่วนในพื้นที่กทมปัจจุบันยังมีระดับน้ำที่ท่วมถนนอยู่เกิน30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ในโซนถนนรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77อ่อนนุชถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์จะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มชัยชนกเผยกรมอุตุสื่อสารดีขึ้นแต่ต้องดีมากกว่านี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากนายกรัฐมนตรีให้นโยบายกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายว่าเป็นสิ่งที่พยายามทำมาระยะหนึ่งแล้วเบื้องต้นสิ่งที่กรมอุตุปรับเปลี่ยนคือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบคดีขึ้นแต่ตนอยากให้ดีกว่านี้และไม่ใช่แค่เรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ์วิกฤตส่วนข้อวิจารณ์เรื่องการแจ้งข้อมูลล่าช้าต้องไปตรวจสอบเหตุผลโดยปกติกรมอุตุจะแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ 100% แต่ถือว่ามั่นใจได้มากเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลและเบื้องต้นได้มีการประชุมไปแล้วสิ่งที่กรมอุตุแจ้งคือการพยากรณ์ซึ่งมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่จะทราบล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่เมื่อถึงปัจจุบันก็มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ทุกคนจึงรอข้อมูล1สัปดาห์หรือ3วันก่อนเพื่อความมั่นใจซึ่งได้อธิบายไปว่าหลังจากนี้จะต้องมีการสื่อสารล่วงหน้าบอกไปตรงๆว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นอย่างไรและมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเตรียมตัวล่วงหน้าว่าจะดำเนินการแค่ไหนอย่างไรสำหรับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนายชัยชนกกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องปริมาณน้ำจะทำให้ง่ายขึ้นแต่การแนะนำว่าจะดำเนินการอย่างไรเป็นหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทร.ส่งเรือผลักดันน้ำเสริมช่วยนครนายกอีก10ลำพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าช่วงเช้าวันนี้กองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำเข้าไปเพิ่มเติมที่จังหวัดนครนายกอีก10ลำตามที่จังหวัดร้องขอหลังเมื่อวานนี้ได้มีการส่งไปที่จังหวัดนครนายกแล้ว10ลำรวมเป็นทั้งหมดขณะนี้20ลำอย่างไรก็ตามกองทัพเรือพร้อมเตรียมพร้อมเรือผลักดันน้ำไว้ทั้งสิ้นจำนวน100ลำดังนั้นขณะนี้ยังเหลืออีก80ลำหากพื้นที่ใดมีความต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อขอเรือผลักดันน้ำได้ที่กองทัพเรือโดยจะกองทัพเรือพร้อมสนับสนุนหากได้รับการร้องขอจากจังหวัดต่างๆและอยู่ในแผนการระบายน้ำ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
7: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
12: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
10: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
12: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
13: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการค่ะ Modern Market ค่ะวันนี้วันอังคารนะคะวันอังคารที่29กันยายน2569อยู่กับโบค่ะอลิสราปริศวานค่ะแล้วก็
1: อยู่กับ
0: ป้
1: า
0: ด้วยค่ะใช่ค่ะวันนี้โบกับนุ้ยก็มาประจำการในวันอังคารแบบนี้ทุกๆวันอังคารค่ะก็เจอกับเราสองคนใน Modern Market ค่ะซึ่งช่วงแรกจริงๆเราก็จะเปิดช่วงเนาะวันเรื่องของ True Minute Market นะว่าใครที่อยากฝากร้านนะว่าร้านของคุณมีสินค้าหรือบริการอะไรก็สามารถโทรเข้ามาฝากร้านในช่วงแรกของเราได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะหลายคนอาจจะต้องเจอกับเรื่องของน้ำท่วมนะนุ้ยเนาะ
1: ใช่ก็เป็นเรื่องของหลายจังหวัดนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครของเรานะคะก็แต่ท่านอาจจะยังไม่สะดวกในการโทรมาหาร้านในช่วงแรกนี้นะคะแต่ว่าเพื่อขอฝากสินค้าก่อนเลยได้ไหมว่าสำหรับรูปแบบการเทรดนี้นะคะเราต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำก่อนเลยเข้าช่วงก่อนเลยนะคะอยากแนะนำค่ะน้ำพริกแม่รัศมีค่ะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเผ็ดนะต่อมาปีนี้ต้องฟังคุณเลยเพราะว่าจะพาไปรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีพร้อมที่จะรับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะก็การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศจากกองประกวดสินค้าของดีประจำอำเภอนะคะพร้อมกับเขาเนี่ยมีมาตรฐานสินค้าโอท็อปเป็นส่วนด้วยแล้วก็การันตีสินค้าความอร่อยที่ทำเสร็จทอดกันมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะมีการออกร้านประจำจังหวัดออกบูธระดับประเทศเยอะแยะมากมายเลยข้อดีของผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยก็คือเขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีค่ะมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะหอมกรอบเต็มมือเลยแล้วก็น้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นก็มีความชัดเจนถึงเครื่องค่ะแล้วก็น้ำพริกแมงดาค่ะหอมที่เด็ดตรงที่ต้องของแท้เลยว่าจากอาหารการหรือว่าผู้กับข้าวหอมนี่หรือว่า
0: เสียงน้อยอาจจะสะดุดนิดนึงนะเสียงอาจจะขาดหายใช่สัญญาณอาจจะขาดหายไปนิดนึงอะค่ะ
1: น้ำพริกแม่ก็ต้องมีนะคะขนาดกลางของกระปุกแถม4,000 ซีนะคะก็น้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะคะต้องบอกว่า24กระปุกนี้ได้รับไปเต็มๆเลยในราคาเพียงแค่ร้อยเท่านั้นสั่งซื้อได้ที่กล่องมาเนียนะคะโทรที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990ค่ะ
0: ค่ะก็สามารถรับไปเลยนะ24กระปุกเนาะกระปุกขนาดกลาง12กระปุกแล้วก็10ขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะก็รวมแล้ว24กระปุกเต็มๆในราคา890 บาทอย่างที่นุ้ยบอกเลยใครสนใจก็รีบโทรไปเลยกันได้ที่ช็อปมาเนียนะคะ02-114-3990นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียก็นี่ก็เป็น
1: นุ้ยก็บอกนานสักครู่นะถ้าโยมขอเวลา5 นาทีพร้อมในการที่จะเช็คสัญญาเดี๋ยวเขาจะหมายนะคะ
0: ได้ไงเดี๋ยวใช่งั้นเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนละกันค่ะหลังจากที่พูดไปถึงเรื่องของน้ำพริกนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของสำคัญเหมือนกันหลายคนช่วงนี้ก็อาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันก็ไม่ได้มีเงินที่จะไปออมแต่ว่าก็ถ้าช่วงไหนนะที่มีเนี่ยก็อยากที่จะให้ มาออมกันนะคะเป็นการออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะคะออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำค่ะ 10,000 บาทค่ะสามารถฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นไม่จำกัดวงเงินในการรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝากเนี่ย3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ย จะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะก็ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวเรื่องของออมสินที่นำมาฝากกันนะเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวรอหนูอีกสักครู่นึงแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวอื่นๆกันนะคะก็มีข่าวคราวอีกหนึ่งข่าวคราวมาฝากกันเมื่อวานนี้เองนะหลังจากที่เราต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดเลยนะไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวก็ทางมหาวิทยาลัยการค้าเองเขาก็มีการสำรวจศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยมีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงตั้งแต่25ถึง29กันยายนทั้งหมด5วันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในภาคกลางนะคะภาคตะวันออกภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็พบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะในกรณีฐานอยู่ที่ประมาณ12,283 ล้านบาทค่ะหรือ 0.066% ของ GDP ทั้งปีเลยค่ะก็ขณะที่กรอบประมาณการอยู่ที่ระหว่าง 5,896 ถึง 26,35 ล้านบาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่น้ำท่วมจริงๆด้วยนะคะแล้วก็สามารถชดเชยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักได้นะคะก็มีการประเมินว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยได้รับความเสียหายสูงสุดค่ะ 7,014 ล้านบาทนะคะคิดเป็น 57% ของความเสียหายทั้งหมดค่ะโหเลย 50% อีกนะคะเนื่องจากว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วก็กิจกรรมหลักเนี่ยเป็นภาคการค้าและบริการซึ่งพึ่งพาการเดินทางของผู้บริโภคและแรงงานนะคะซึ่งแม้ว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมหนักเนี่ยมันจะกระจุกอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพแต่ว่าภาคการเงินแล้วก็งานสำนักงานส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังสามารถทำงานที่บ้านได้ก็เลยช่วยลดเรื่องของผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจบางส่วนไปได้บ้างนะคะขณะที่4จังหวัดอย่างสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีและนครปฐมเนี่ยก็มีความเสียหายรวมทั้งหมด 1,839 ล้านบาทโดยสมุทรปราการเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะแล้วส่วนภาคตะวันออกเองเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเป็นอันดับที่2นะคะประมาณ 2,976 ล้านบาทชลบุรีเนี่ยได้รับผลกระทบสูงสุดประมาณ 2,101 ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าเกิดน้ำท่วมก่อนพื้นที่อื่นๆเลยประกอบกับพัทยาเองก็มีน้ำท่วมขังสูงอยู่แล้วเกือบ1เมตรนะคะและเศรษฐกิจจังหวัดเนี่ยพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวการค้าปลีกและโลจิสติกท่าเรือค่ะซึ่งมันมีความอ่อนไหวต่อการหยุดชะงักของการเดินทางมากๆนะขณะที่จังหวัดอุตสาหกรรมอื่นๆในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เองเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยกว่าค่ะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังเฉพาะจุดแล้วก็ไม่มีรายงานนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องหยุดการผลิตนะคะส่วนภาคกลางและภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วง5วันอยู่ในระดับที่จำกัดค่ะก็ศูนย์พยากรณ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยเขาก็ประเมินว่าการบริโภคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคบริการในเขตเมืองเนี่ยเป็นช่องทางหลักค่ะที่ส่งผ่านผลกระทบสู่เศรษฐกิจนะคะโดยน้ำท่วมเนี่ยทำให้การจับจ่ายในทางสรรพสินค้าร้านค้าปลีกนะคะร้านอาหารสถานีบริการน้ำมันเนี่ยมันลดลงไปแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเดินทางของแรงงานก็หยุดชะงักไปด้วยค่ะก็นอกจากนี้เองเนี่ยการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษวันที่28-29ในกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและก็สมุทรปราการก็ส่งผลให้จำนวนวันทำงานในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงไปด้วยนะก็ขณะที่ภาคตะวันออกเองก็โดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยาและแหล่งท่องเที่ยวในชลบุรีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกหรือว่าเลื่อนการเดินทางและท่องเที่ยวกระทบรายได้ทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและก็ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะผลกระทบในส่วนนี้ก็มีข้อจำกัดในการชดเชยโดยเฉพาะได้ของแรงงานรายวันแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะคะนอกจากนี้เองค่ะมันความเสียหายมันค่อนข้างขยายตัวไปนะคะในขณะที่ระบบโลจิสติกแล้วก็การกระจายสินค้าจากถนนสายหลักๆบางเส้นทางที่มันถูกน้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้การขนส่งสินค้าเนี่ยไปยังสาขาค้าปลีกในบางพื้นที่อย่างบางกะปิหรือว่ามินบุรีรังสิตเนี่ยก็ยากขึ้นค่ะส่วนภาคเหนือส่วนภาคการผลิตค่ะ ได้รับผลกระทบในทางอ้อมเนาะจากการเดินทางของแรงงานและก็การขนส่งวัตถุดิบค่ะมากกว่าความเสียหายโดยตรงต่อโรงงานซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์ช่วงปีมหาวิกฤตไทยปี54เนาะด้านราคาสินค้าค่ะก็เริ่มพบว่ามีการปรับขึ้นของผักสดนะโดยเฉพาะผักใบอ่อนค่ะซึ่งต้องติดตามต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18นะคะ2569เนี่ยผลกระทบก็มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อทั่วไปนะก็คาดว่าจะอยู่ในวงจำกัดแล้วก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นส่วนภาคเกษตรค่ะแล้วก็พบว่ามันมีความเสี่ยงสำคัญอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและโดยเฉพาะเรื่องของชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาซึ่งระดับน้ำมันยังเพิ่มขึ้นในช่วงที่ข้าวนาปีกำลังใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวแล้วค่ะก็ความเสียหายทางผลผลิตนะก็จะเห็นชัดเจนหลังน้ำลดแน่ๆแล้วก็จะต้องมีการสำรวจพื้นที่จริงเนาะก็ทางศูนย์พยากรณ์ของกสิกรเนี่ยค่ะก็เขามองเขาประเมินว่าความเสียหายในกรณีฐานที่อยู่ประมาณอย่างที่บอกแล้วคือ12,283 ล้านบาทนะถือว่าเป็น 0.606% ของ GDP ทั้งปีเนาะก็ผลกระทบนี้ก็ไม่รุนแรงนะก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางของเศรษฐกิจไปทั้งปีแต่ว่ามันก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งปีหลังของไทยของเศรษฐกิจไทยนี่แหละค่ะโดยเฉพาะว่าหากสถานการณ์น้ำในที่ลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมันยังยืดเยื้อไปเข้าสู่ไตรมาส4นี่ก็อาจจะต้องแบบอาจจะกระทบได้เนาะก็ทางศูนย์เองก็มีการเสนอให้ภาครัฐเองเนี่ยเร่งดำเนินการนะมาตรการ3ด้านเลยก็คือเยียวยาอย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มนะคะโดยให้น้ำหนักกับแรงงานนอกระบบแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยในกรุงเทพและปริมณฑลพิจารณามาตรการพักชำระหนี้หรือว่าสินเชื่อนะในการฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเนาะแล้วก็2เนี่ยเร่งบริการจัดการน้ำในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยให้ลดความเสียหายในพื้นที่เกษตรและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างด้วยเร่งสำรวจความเสียหายภาคเกษตรแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วเนาะสุดท้ายคือภาคด้านที่3ก็คือเรื่องของการดูแลปริมาณและราคาสินค้าที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนใกล้เทศกาลกินเจแล้วด้วยพร้อมแบบเร่งลงทุนยกระดับระบบการระบายน้ำของกรุงเทพเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยในครั้งต่อๆไปด้วยนี่ก็เป็นคราวความคืบหน้าในการประเมินความเสียหายและแนะนำมาตรการที่ต้องเร่งด่วนสำหรับในช่วงเนี่ยค่ะหลังจากเนี้ยน้ำลดแล้วเราต้องทำอะไรกันต่อไปค่ะนุ้ยกลับมา
1: ก็ต้องบอกว่าสำหรับสถานการณ์ของน้ำท่วมมันก็ยังมีบางจุดที่ตอนนี้ก็ยังท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็บางจุดก็เริ่มคลี่คลายแต่ว่าในช่วงวันสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็กำลังวางแผนในการที่จะแบบฟื้นฟูเพราะความต่างบ้านของตัวเองแล้วก็ในความเสียหายกันนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะคือสำคัญมากๆในการช่วยเหลือทุกท่านในการที่จะกลับมาฟื้นฟูในช่วงน้ำท่วมนี้ก็คือธนาคารของรัฐค่ะพี่โบเพราะว่าในช่วงมีหลายคนนะเนาะที่ต้องบอกว่าทั้งในส่วนของบ้านนะรถอะไรอย่างเงี้ยก็ยังติดอยู่กับมาตรการของธนาคารอยู่นะคะทีนี้ก็มันก็เลยไปสำรวจมาค่ะว่าเอ๊มีธนาคารของรัฐอะไรบ้างนะคะที่จะมาช่วยฟื้นฟูตรงนี้นะคะก็มาเช็คตามว่าแบงก์ของรัฐที่ช่วยน้ำท่วมอะไรได้บ้างมีที่ไหนพักนี่ลดดอกเบี้ยหรือว่าช่วยในเรื่องของค่างวดหรือว่าเป็นสินเชื่อฟื้นฟูบ้างนะคะที่โบอันของธนาคารออมสินไปแล้วเนาะธนาคารออมสินนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะในการช่วยเหลือธนาคารฝนตกก็วันนี้ก็ถือว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งเนาะก็ที่บ้านที่โบเป็นยังไงบ้าง
0: ตอนนี้มีแดดแล้วนะที่บ้านมีแดดเห็นแดดแล้วดีเลยใช่แต่ว่าหลายพื้นที่ก็อาจจะต้องแบบยังต้องรอเรื่องของการระบายน้ำต่อนะคะเชื่อว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำอีกก็น่าจะระบายได้เร็วขึ้นค่ะ
1: เอาอย่างที่บอกไปว่าสถาบันการเงินเดี๋ยวมาเช็คนโยบายกันหน่อยว่าเขาเร่งมาตรการในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนยังไงบ้างนะคะสำหรับที่แรกเลยนะคะก็คือธนาคารสงเคราะห์ค่ะธอส.นี่เขาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ คนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะคะเขามีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะโดยมาตรการที่หนึ่งค่ะก็สำหรับลูกค้าปัจจุบันนะคะกรณีที่มีหลักประกันของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นบ้านเนี่ยนะคะก็สามารถพักชำระหนี้ได้นานถึง3เดือนนะคะพร้อมกับเขาจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ด้วยเหลือ 0% ต่อปีนะคะแล้วก็เงินงวดผ่อนชำระ0บาทค่ะหากว่าหลักประกันที่ได้รับความเสียหายรุนแรงนะไม่สามารถอยู่อาศัยได้เลยเนี่ยเขาก็สามารถพักหนี้ให้ได้นานถึง6เดือนค่ะแล้วก็ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0% ต่อปีนะคะเงินงวดเนี่ยผ่อนชำระ0บาทเมื่อครบระยะของการช่วยเหลือค่ะลูกค้าก็สามารถกลับไปชำระหนี้ตามเดิมได้นะคะแล้วก็ทอสอยังมีมาตรการที่2นะคะลูกค้าปัจจุบันหรือว่าลูกค้าใหม่ที่อยากจะกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือว่าปลูกสร้างสิ่งทดแทนหลังเดิมนะคะวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน2ล้านบาทค่ะดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่ 1-3% นะคะเท่ากับ 0% ต่อปีแล้วก็ต่อชำระเงินงวดด้วยดอกเบี้ยเดือนที่4-24เนี่ยนะคะก็คือ 2% ต่อปีดอกเบี้ยปีที่3นะก็ MRR อยู่ที่ 3.30% ต่อปีนะคะแล้วก็เท่ากับ MRR 2.40% ต่อปีค่ะแล้วก็ปีที่5ไปตลอดอายุสัญญาเนี่ยกรณีลูกค้ารายย่อยนะคะ MRR ก็จะอยู่ที่ 0.50% ต่อปีนะคะทีนี้ทีนั้นน่ะก็คือรายละเอียดเยอะก็สามารถไปสอบถามได้ที่ธนาคารว่ามีมาตรการอะไรที่เหมาะสมกับท่านบ้างในการที่จะบรรเทาความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่อยู่ในสถานะ NPL นะเขาก็มีมาตรการให้การช่วยเหลือเหมือนกันนะคะมีมาตรการประนอมหนี้ในระยะเวลา1ปี6เดือนดอกเบี้ย 0% ต่อปีใน6เดือนได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องชำระเงินงวดจากนั้นเนี่ย7-18อัตราก็จะอยู่ที่ดอกเบี้ย 1% ต่อปีค่ะก็รู้สึกว่าทุกตอนนี้ทุกธนาคารก็จะมีมาตรการหลายๆมาตรการที่ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะสำหรับธนาคารออมสินนะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราด้วยเขาก็มีมาตรการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนนะคะเป็นมาตรการพักหนี้ค่ะโดยยกเว้นดอกเบี้ย3เดือนไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นที่พักไว้3งวดแรกเนี่ยนะคะเขาก็จะรวมไปชำระในงวดสุดท้ายเมื่อครบกำหนดพักหนี้แล้วก็จะกลับมาชำระเงินค่างวดตามเดิมได้นะคะนอกจากนี้เขายังมีสินเชื่อฉุกเฉินนะสำหรับผู้ประสบภัยค่ะเงินกู้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายนะไม่ต้องใช้หลักประกันเลยต่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกนะคะเดือนที่4ก็จะเป็นต้นไปเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่0.6% ต่อเดือนผ่อนชำระได้นานสูงสุด24เดือนเลยทีเดียวแล้วก็มีสินเชื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเฉพาะเลยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเตรียมวงเงินนะคะไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายค่ะก็เป็นการต่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% ใน3เดือนแรกนะคะก็มีธนาคารออมสินก็มีมาตรการเยอะเหมือนกันนะคะท่านก็ไปสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินนะคะก็115นะสำหรับธนาคารออมสินเนาะก็สามารถโทรไปสอบถามได้เลยธนาคารกรุงไทยก็มีเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ผ่านการลดดอกเบี้ยให้แล้วก็ลดการชำระหนี้ให้ด้วยนะคะพร้อมกับที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้เรื่องของการซ่อมแซมสินค้าไปจนถึงการประกอบพื้นที่ที่เป็น SME ที่ได้รับผลกระทบนะคะมาตรการเขาก็มีเยอะแยะเขาจะแบ่งเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อ SME นะคะก็ข้อมูลเดียวจริงๆแต่ว่าเวลาเราน้อยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะค่อยๆวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนต่อจากนี้ไปค่อยๆวางแผนไปทีละสเต็ปนะคะต แต่ว่าสเต็ปของในเรื่องของการติดต่อธนาคารมันก็สำคัญเหมือนกันนะสำหรับลุยนะเพราะว่าดอกเบี้ยมันเดินไปตลอดอ่ะถ้าเราแบบไม่รีบติดต่อนะคะในเรื่องของการดำเนินการขั้นตอนอะไรมันก็จะทำให้เราช้าไปหรือถ้าเวลาก็มาทำในเรื่องของมาตรการติดต่อธนาคารได้ก็จะ
0: เอาง่ายๆแบบนี้ค่ะหน่วยพอดีกระทรวงการคลังเขามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมเนาะของกระทรวงการคลังเขาเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องและประสานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยศูนย์เขาทำหน้าที่ประสานกับ7สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแล้วก็คปภ.ด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแล้วก็การประกันภัยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยค่ะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์สายด่วนค่ะ1689โทรไปได้เลยนะคะไปขอความช่วยเหลือว่าเราประสบปัญหาเรื่องของไปเจอน้ำท่วมได้รับผลกระทบยังไงแล้วจะขอความช่วยเหลือในการผ่อนยังไงชำระยังไงปรึกษาได้เลยค่ะ1689อันนี้ง่ายที่สุดแล้ว
1: ใช่อีกหนึ่งอย่างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าอ่ะสำหรับคนที่พื้นที่น้ำท่วมนะคะกลุ่มโรคที่จะมากับน้ำท่วมเนาะพี่โบอันนี้คือต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังโรคสีหนูโรคทางเดินอาหารยุงตอนนี้สำคัญนะคะแล้วก็โรคแบบเยอะแยะมากมายที่จะมาพร้อมกับน้ำท่วมก็อยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพเราให้ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้นะคะก็ระมัดระวังด้วยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยชะล่าใจไปลุยน้ำท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะแยะเลยนะคะ
0: ก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็อยากเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเจอกับน้ำยังท่วมขังอยู่เนาะก็เอาใจช่วยให้ได้รับการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วภายในวันนี้พรุ่งนี้ไม่เกินจากนี้เนาะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ก็อาจจะต้องแบบหนาสาหัสเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะคะน้อยช่วงหน้าเนี่ยพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บกิจกรรมของเราเคลื่อนความคิดจะมีกิจกรรมเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละในวันที่3ตุลาคมนี้เองเนาะเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปพูดคุยกันแหละเรื่องราวของการออกกำลังกายหลายคนจะบอกว่าออกกำลังกายใช่แหละมันห่างไกลหลายโรคแน่ๆแต่ว่าออกกำลังกายแบบไหนล่ะที่ถูกต้องนะทำยังไงให้มันถูกต้องอ่ะถึงจะเป็นการออกกำลังกายจริงๆให้เราได้ห่างไกลโรคเหล่านี้จริงๆเดี๋ยวไปคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
2: Modern Market ช่วง2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด thinking radio คยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดีย

0: Thinking Radio
1: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
4: เข้ามาเนาะในช่วงที่2ของรายการ Modern Market ค่ะในทุกวันอังคารก็จะเจอกับโบกับนุ้ยเนาะแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของ SME ต้องรอดที่เราก็จะนำเรื่องราวของข่าวคราวของ SME มาฝากกันนี่แหละเนาะแต่ว่าช่วงอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เราเกินนานไปแล้วว่าเอ้ยช่วงเนี้ยเราจะพูดคุยกันเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าคลื่นความคิดเองเนี่ยจะจัดกิจกรรมเนาะในวันที่3ตุลาคมวันเสาร์นี้แล้วค่ะแล้วก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรค NCD ซึ่งในช่วงเช้าค่ะเราก็จะคุยกับคุณหมอเนาะแล้วก็คุยกับเรียกว่าผู้ที่เคยป่วยนะว่าด้วยโรคของเบาหวานแบบผอมเนี่ยเป็นยังไงก็จะมาแชร์ประสบการณ์การพร้อมกับคุยกับคุณหมอไปด้วยว่า NCD มันน่ากลัวยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะคุยเรื่องของอาหารการกินที่เราจะกินยังไงให้สุขภาพดีด้วยอร่อยด้วยกับนักกำหนดอาหารในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรค่ะหมอต้อมเนาะเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรเนี่ยจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศก็จะมาคุยเรื่องของสมุนไพรตัวไหนบ้างที่มันห่างไกลจากโรค NCD นะก็ใครที่สนใจก็เนี่ยแหละอยากจะให้แบบสมัครกันเร็วๆนะเพื่อเหลือแค่10ที่สุดท้ายสามารถทักไปได้ที่ LINE @thinkingradio เนาะก็พูดถึงหลากหลายเรื่องราวที่ให้ความรู้ไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่แพ้กันเราบอกไปแล้วว่ากินอยู่เป็นหนีโรค NCD ฉะนั้นอีกหนึ่งกิจกรรมก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายค่ะเพราะว่าออกกำลังกายก็สำคัญกินสำคัญแล้วนอนสำคัญแล้วออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันเราก็เลยจะพาไปพูดคุยกับนักกายภาพบำบัดเนี่ยแหละค่ะของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ไปพูดคุยกันค่ะกับนักกายภาพพงประพัฒน์เสนาค่ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณแบงค์ค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: ขอบคุณคุณแบงค์มากเลยนะคะที
5: ่ชัดเจนไหมครับ
4: อาจจะดังอีกกว่านี้อีกนิดหนึ่งได้ไหมคะ
5: สวัสดีครับไม่ทราบได้ยินไหมครับแบบน
4: ี้ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้ว
5: ครับผม
4: ก็มาสักครู่ผมก็เกริ่นนำไปแล้วนะว่ากิจกรรมของขึ้นความคิดในวันที่3เนี่ยจะได้พบกับทีมของคุณแบงค์แน่ๆนะคะไปทำกิจกรรมเรื่องของการออกกำลังกายด้วยกันแต่ว่าเราจะไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเราจะพูดคุยถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเริ่มไปปฏิบัติได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราทราบก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังจะไปทำเนี่ยมีข้อดียังไงมีประโยชน์ยังไงเราก็จะได้มีแรงจูงใจครับในการที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับผม
4: ทีนี้เริ่มต้นก่อนเลยว่าหลายคนออกคนออกกำลังกายแล้วก็โอเคอาจจะเข้าใจเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการทรงตัวต่างๆแต่สำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะหรือว่ามีเป็นคนที่แบบมีภาวะเสี่ยงต่อโรค NCD เนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นประเมินความพร้อมของร่างกายยังไงก่อนที่จะออกกำลังกายได้น่ะเราต้องมีการประเมินหรือว่าเตรียมความพร้อมของร่างกายยังไงบ้างอะคะ
5: ก็อันดับแรกเลยครับในการที่เราจะออกกำลังกายก็อาจจะแยกเป็นประเภทต่างๆได้ครับถ้าอย่างในเรื่องของการออกกำลังกายเช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์หรือการออกกำลังกายเพื่อหัวใจปอดอย่างเงี้ยครับที่จะต้องมีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องอันดับแรกเลยก็คือเราอาจจะต้องประเมิน สภาพร่างกายของเราตอนนี้ก่อนครับว่าเช่นถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเบาหวานตอนนี้มีเพิ่งฉีดยาไปไหมมีอาการหน้ามืดใจสั่นหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ในช่วงที่กำลังจะทานข้าวหรือเปล่าซึ่งอาจจะทำให้ช่วงนั้นเนี่ยมีน้ำตาลตกได้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดว่าในคนที่เป็นโรคหัวใจเป็นกับเรื่องหลอดเลือดเป็นเรื่องความดันอันนี้ก็จะต้องดูแล้วว่าตอนนี้ความดันเราเป็นยังไงบ้างมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือเปล่าครับอันนี้คือหลักๆ ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่ต้องมีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็ประเมินอาการต่างๆหน้ามืดใจสั่นมือชาเท้าเย็นหรือเปล่าครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านหรือเป็นเวทเทรนนิ่งอันนี้ก็จะต้องลองดูเช่นมีการเจ็บอยู่หรือเปล่าช่วงนี้มีปวดตรงส่วนไหนหรือเปล่าซึ่งอาการเจ็บหรือการปวดเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการที่มันจะมีการบาดเจ็บเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นได้ครับนอกจากนั้นก็อาจจะต้องดูเรื่องของสถานที่สิ่งแวดล้อมว่าตอนนี้เราพร้อมหรือเปล่าอากาศร้อนไปไหมหรือว่าสภาพแวดล้อมของเราพอเหมาะหรือว่าเหมาะสมจะออกหรือเปล่ามีสิ่งกีดขวางอื่นใดเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงการแต่งกายด้วยครับว่าตอนนี้สภาพเสื้อผ้าเรารองเท้าเราเหมาะสมหรือเปล่าครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในครับที่เราอาจจะต้องดูแลหรือว่าเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายครับ
4: ไม่ใช่ว่าจู่ๆลุกขึ้นมาปุ๊บออกกำลังกายได้เลยวิ่งได้เลยมันไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเช็คเรื่องของสภาพร่างกายและความพร้อมทุกอย่างให้มันแบบพร้อมกันทั้งหมดถึงจะเริ่มออกกำลังกายได้
5: ใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมติบางคนนะครับมีจิตใจที่ดีเลยเราอยากจะเริ่มออกกำลังกายวันนี้เราฟิตเลยแต่ว่าโอ้ถ้าเกิดว่าโอ้ร่างกายเราเกิดไม่พร้อมขึ้นมามีการเจ็บหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างอาจจะทำให้โอ้เราความตั้งใจนั้นอาจจะกลายเป็นผลเสียตามมาได้ด้วยหรือโอ้บางคนออกไปวิ่งข้างนอกโอ้แดดจัดเลยแต่ว่าใจอยากวิ่งมากโอ้อาจจะเกิดโรคต่างๆเช่นเป็นลมแดดเป็นฮีทสโตรกตามมาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินทั้งร่างกายของเราแล้วก็สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมด้วยก่อนด้วยครับ
4: การสร้างพฤติกรรมหรือว่าการลดพฤติกรรมอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เราออกมารณรงค์กันเยอะขึ้นนะคะว่าเฮ้ยใครที่นั่งอยู่เฉยๆนั้นต้องลุกขึ้นมาออกหยุดพฤติกรรมเรื่องลดเรื่องพฤติกรรมแบบนั่งนิ่งๆเหนื่อยนิ่งเนี่ยมาออกกำลังกายแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนท่าทางในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันช่วยป้องกันโรคเอ็นซีได้แค่ไหนอย่างเช่นเราทำงานนั่งอยู่ในโอ้แปดชั่วโมงแล้วไม่ได้ลุกออกจากเก้าอี้เลยเนี่ยแล้วจู่ๆเราก็จะลุกขึ้นมาทำประมาณไหนปรับขนาดไหนแล้วถึงจะแบบทำให้เราสามารถลดเรื่องของเสี่ยงความเสี่ยงไปสู่โรค NCD ได้อะค
5: ่
4: ะ
5: จริงๆแล้วต้องพูดว่าการปรับเปลี่ยนท่าทางหรือการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวบ่อยๆในชีวิตประจำวันอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆเลยครับในเรื่องของการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ครับนอกจากเราจะออกกำลังกายเช่นการวิ่งการออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วการว่ายน้ำหรือออกกำลังกายแบบที่มีเวทเทรนนิ่งมีแรงต้านการปรับเปลี่ยนท่าทางหรือการเคลื่อนไหวบ่อยๆก็ส่งเสริมแล้วก็ช่วยป้องกันโรค NCD ได้ครับเช่นการเคลื่อนไหวก็จะทำให้เราต้องใช้พลังงานมากขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ร่างกายจะต้องค่อยๆดึงพวกน้ำตาลพวกพลังงานต่างๆไปใช้มากขึ้นช่วยเรื่องของโรคป้องกันความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือเวลาที่เราต้องลุกขึ้นยืนเดินนะครับมันก็ช่วยป้องกันไม่ให้มันเกิดเช่นบางคนพอเรานั่งนานใช่ไหมครับพวกสมรรถภาพของร่างกายก็จะน้อยลงครับความแข็งแรงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อก็จะเสียไปครับพอนี้พอเราเริ่มขยับครับไอตัวร่างกายมันก็จะต้องมีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นก็จะค่อยๆเริ่มเป็นการเพิ่มสมรรถภาพของเราให้พร้อมก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายที่มันหนักเพิ่มมากขึ้นด้วยสำคัญมากๆเลยครับอันนี้
4: จุดเริ่มต้นเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากเข้าสู่วงการ NCD เนี่ยควรที่จะเริ่มขยับร่างกายเคลื่อนไหวได้แล้วนะไม่ใช่แบบว่านั่งไปจนเพลินแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็กลายไปเข้าสู่วงจรของ NCD เข้าไปด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เขากำลังเป็นอยู่ล่ะคะว่าเอ้ยเป็น NCD อยู่แล้วเบาหวานความดันอย่างต่างๆหลอดเลือดเนี่ยแล้วเขาออกกำลังกายไปออกกำลังกายไปแล้วมันมีจุดตรงไหนไหมคะว่าถ้าเราออกกำลังกายไป

0: ครับเขากำลังถูกออกกำลังกายหนักมากจนเกินไปหรือมีความหนักจนทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ครับถ้าเกิดเป็นแค่ตึงเมื่อยอันนี้ได้นะครับเป็นการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อมันต้องออกแรงเพิ่มมากขึ้นได้เลยแต่ถ้าเกิดเริ่มมีความบาดเจ็บแผลชาปวดขึ้นมาผิดปกติอันนี้เราควรจะพักหรือว่าเราหยุดก่อนแล้วก็คอยสังเกตอาการก่อนครับส่วนถ้าเกิดเป็นการออกกำลังกายแบบเป็นคาร์ดิโอหรือว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์การวิ่งปั่นจักรยานเดินเร็วว่ายน้ำอันนี้ครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยอันนี้ได้เหนื่อยแบบพอหายใจได้พูดเป็นประโยคได้อันนี้ถือว่ายังโอเคครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยมากจนพูดเป็นคำไม่ได้แล้วหรือเรารู้สึกว่าโอ้มันมีการแน่นหน้าอกใจสั่นนะครับหน้ามืดเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นลมจะหมดแรงครับมือชาเท้าชาอันนี้ก็ควรจะรีบหยุดพักเลยครับแสดงว่าตอนนี้ครับอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างกับระบบหัวใจหลอดเลือดหรือว่าระบบปอดของเราครับหรือว่าอาจจะเกิดการหนักมากไปด้วยครับก็อาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เอาไว้สังเกตได้ครับว่าโอ้ถ้าเกิดเริ่มเกิดอาการประมาณนี้นะเราควรจะรีบหยุดพักเลยครับ
1: เออสงสัยแล้วถ้าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายค่ะอย่างเช่นส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายอาหารหรือทำธุรกิจตลอดเวลาไม่ต้องมีเวลาที่จะออกกำลังกายในท่าทางประจำเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะคิดว่าอะอย่างพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาขยับในเรื่องของการทำงานตลอดเวลาอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปเติมซัพพอร์ตตรงนั้นได้ไหมหรือว่ามันจะพอมีวิธีในการดูแลเรื่องนี้นะคะทางออกน
0: ี้นะได้เลยครับได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าครับทาง WHO ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าครับเราควรมีกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราขยับกล้ามเนื้อมันเริ่มใช้งานอันนี้ครับเราเรียกว่ามีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ครับซึ่งคราวนี้เราอาจจะแบ่งทำได้ครับเช่นอาจจะเป็นวันละ30นาที5วันก็ได้150นาทีต่อสัปดาห์แล้วครับคราวนี้ใน30นาทีในวันนึงนะครับบางคนอาจจะไม่มีเวลาที่จะสามารถทำติดต่อกันได้ครับเขาบอกว่าเราสามารถจะสะสมได้นะก็คืออย่างน้อยให้ได้10นาทีติดต่อกันแล้วก็รวมกันให้ได้อย่างน้อยสัก3รอบก็เป็น30นาทีแล้วเพราะฉะนั้นโอ้ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาเลยอย่างน้อยขอสัก10นาทีให้ได้ลุกมาขยับร่างกายเช่นบางคนอาจจะยืนย่ำเท้าก็ได้อยู่กับที่ได้เลยถ้าเกิดมีพื้นที่น้อยหรือบางคนถ้านั่งอยู่เราใช้เป็นการยกขานะครับเหมือนเราย่ำเท้ามาร์ชชิ่งเหมือนสวนสนามบวกกับการขยับแขนไปด้วยให้ได้สัก10นาทีแบบเหนื่อยเล็กๆแล้วก็บวกกันให้ได้30นาทีต่อวันแล้วก็5วันต่อสัปดาห์เป็น150นาทีต่อสัปดาห์อันนี้ก็ทดแทนกันได้แล้วนะครับแบบง่ายๆเลย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: วิธีเนาะ
2: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้ววันที่3ตุลาคมค่ะถ้าไปใครไปร่วมกิจกรรมกับเราเขาจะได้ออกกำลังกายหรือได้เจออะไรกับทีมกายภาพของมหิดลบ้างคะ
0: ครับก็วันที่3นี้เราจัดเต็มมากครับนี้เราจะเตรียมการพูดแล้วก็การออกกำลังกายไปเยอะมากเลยครับอันดับแรกคือเราก็จะพูดกันก่อนครับว่าจากที่เราทราบแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่เช้ามาแล้วว่าโรค NCD เป็นยังไงบ้างเราควรทานอะไรบ้างสมุนไพรอะไรใช้ยังไงบ้างในพาร์ทหลังเนี้ยเราก็จะพูดแล้วว่าการออกกำลังกายนะครับมันมีความสำคัญยังไงบ้างช่วยอะไรยังไงบ้างอันดับแรกครับสองก็คือว่าคราวนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าการออกกำลังกายสำคัญอย่างนี้แล้วการออกกำลังกายแบบไหนประเภทไหนที่จะช่วยเราได้บ้างเราจะได้สามารถเลือกการออกกำลังกายให้ตรงหรือเหมาะกับโรคที่เราเป็นได้แล้วก็สามก็คือถ้าเกิดเราออกแล้วเอ๊ะสัญญาณอันไหนที่เราควรจะต้องระวังควรจะต้องสังเกตอาการเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอันตรายระหว่างที่เราออกกำลังกายไปแล้วครับอันนี้คือเป็นเนื้อหาที่เราจะพูดคร่าวๆแล้วก็จะมีพาร์ทการออกกำลังกายเราก็จะมีการยกตัวอย่างครับการออกกำลังกายที่เราได้พูดกันไปเบื้องต้นนะครับว่าเอ๊ะมีท่าไหนที่เราสามารถทำได้บ้างทำได้ง่ายทำได้เองที่บ้านมีการสาธิตแล้วก็ทำไปพร้อมกันแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบประกอบเพลงเล็กน้อยเพื่อให้รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นแล้วก็ได้เพิ่มสุขภาพของหัวใจปอดด้วยครับแล้วก็อาจจะมีคำถามแจกของรางวัลกันเล็กน้อยด้วยครับในวันนั้นครับ
2: แล้วก็เราจะ เราจะเรียกอะไรส่งท่าทางให้สามารถกลับไปทำที่บ้านได้ด้วยนะคะให้แบบเก็บท่าทางเหล่านั้นไปทำที่บ้านได้ด้วยเหมือนกันก็เจอ

0: เจอกันได้ในวันที่3ตุลาคมใครสนใจรีบสมัครไปเลยค่ะที่ Line @thinkingradio จะเจอกับทีมของกายภาพแน่ๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณแบงค์เดี๋ยวเจอกันวันที่3นะคะ
1: ยินดีมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับรอเจอทุกคนอยู่ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะก็เป็นทีมของกายภาพของทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะใครก็อยากที่จะรู้อะไรมากกว่านี้อันนี้บอกแค่แบบแซมเปิลนะยกตัวอย่างให้ดูเพื่อนเองว่าคำถามที่มันเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคด้วยการออกกำลังกายมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาเจอกันในวันที่3ตุลาคมรีบสมัครเลยค่ะเหลือแค่10ที่เท่านั้นเองเนาะใครสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ Line @thinkingradio ค่ะเจอกันวันที่3ตุลาคมทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ไม่มีทั้งเรื่องของอาหารกลางวันและอาหารว่างให้ด้วยทั้ง2ช่วงเลยก็มาติดตามกันได้ค่ะคุณนุ้ย
2: การเดินทางก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าขึ้น MRT มานี่ก็คือเจอโรงแรมเตียงแรก
0: ใช่ใช่ก็ขึ้นมาสถานีห้วยขวางแล้วก็เดินมา
2: ถ้าเลือกเองแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าถามถึงวันนั้นอ่ะมันคงไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วแหละนะคะแต่ว่าตอนนี้ถนนรัชดาก็ไม่ได้ท่วมนะคะก็ให้การเดินทางสะดวกสบายมาที่จอดเรือจอดรถนะคะมีให้พร้อมสแตมป์บัตรจอดได้ฟรีตลอดกิจกรรมตลอดงานไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมของเคลื่อนนะคะมาแนะนำค่ะตรงนี้เนี่ยเราเป็นอันนี้หลังบ้านของการตอบไลน์แอดด้วยนะคะก็มีคนสนใจเข้ามาเยอะแยะมากๆเลยดีใจมากก็เลยอยากจะมาย้ำกันอีกสักหนึ่งรอบใครที่ยังไม่ได้สมัครนะคะคอร์สสำหรับการเรียนรู้วิดีโอออนไลน์สุดพิเศษของเรา AI for Life นะคะเราจะเริ่มนะคะเปิดให้ท่านเนี่ยได้รับชมในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ที่สมัครก็ต้องรีบสมัครเข้ามานะคะเพราะว่าจากที่เราประเมินแล้วอะนะคะเราจัดกันเป็นออนไลน์มาตอนช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่ก็คือได้ผลตอบรับคนสมัครกันเข้ามาเต็มวัยมากนะคะเราก็เลยคิดว่าแล้วคนที่มาอบรมในวันนั้นก็ชื่นชอบด้วยเนาะก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าน่าจะนำมาต่อยอดได้เราก็เลยนำมาต่อยอดให้การอบรมวันนั้นนะคะปรับมาเป็นวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์ได้แล้วก็เราจะมี2หัวข้อหลักให้เลือกนะคะสำหรับใครที่เชื่อชอบนะคะในเรื่องของเป็นวัยสาวที่จะสร้างสรรค์ภาพนะคะนี่เรามีหัวข้อนี้ให้เลือกเลยซีแอนด์ซีเอ็ดวัยสาวเล่าด้วยภาพเอไอนะคะตรงนี้เนี่ยคนที่ชอบงานสร้างสรรค์หรือว่าใครที่จะอยากลองทำอะไรใหม่ๆนะคะ AI นี้ก็จะไปช่วยเรียนรู้รูปของท่านนะคะจินตนาการออกมาได้สวยงามได้สวยงามแล้วก็ยังสามารถที่จะทำเป็นวิดีโอได้ด้วยเป็นได้แบบง่ายๆเลยเอาไปโพสต์ลงโซเชียลรับรองมีเพื่อนๆนี่ลองวางแน่นอน AI ไม่ได้ยากแบบที่ท่านคิดนะคะเราจะแนะนำแอปให้ไว้เอาสามารถใช้ AI ก่อนที่จะมาปรับรูปของท่านวิดีโอของท่านใครที่แบบสายเดินทางสายท่องเที่ยวอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะคะสำหรับที่แอนซีเอ็ดเล่าภาพวัยเก่าเล่าภาพด้วย AI นะคะส่วนอีกคอร์สนึงค่ะก็คือAI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าสายขายของออนไลน์หรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าท่านอยากรู้ว่า AI จะมาช่วยในเรื่องของธุรกิจท่านได้ยังไงนะคะต้องบอกว่ามันช่วยได้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดไอเดียหรือการทำวิดีโอการเสนอแผนคอนเทนต์การคิดแคปชั่นให้โดนใจการคิดโปรโมชั่นเด็ดๆอุ้ยเยอะแยะมากมายนะคะ AI ช่วยท่านได้แน่นอนแล้วก็ท่านก็เรียนรู้ได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่สำหรับวัยรุ่นอีกต่อไปนะท่านซึ่งเป็นวัยเก่านะคะหรือว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็สามารถใช้ AI นะคะเรียนรู้ AI ได้ง่ายเช่นกันค่ะก็สำหรับคอร์สตรงนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่คอร์สละนะคะ159บาทเท่านั้น159บาทเท่านั้นโอ้โหราคาดีมากๆนะคะที่ท่านจะได้มีเวลาในการชมวิดีโอเพื่อที่จะเรียนรู้ออนไลน์ไปนะคะวิดีโอของเรามีความยาวประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็ท่านจะรับชมตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เดี๋ยวนี้เนาะการชมวิดีโอในเรื่องของการสอนการพัฒนาตัวเองนี่เป็นอะไรที่อยู่ในเทรนด์มากๆนะคะ ดัลลี่ก็เช่นกันค่ะเราจะเปิดให้รับชมได้ในวันที่1ตุลาคมแล้วอย่างที่เรียนย้ำไปนะคะการรับชมก็จะเป็นแบบการเข้ามาทำรับเงินแล้วเราก็จะเชิญท่านเนี่ยเข้ามาใน Facebook กลุ่มปิดนะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้รับการอนุมัติก็จะไม่ได้เข้ามาในกลุ่มนะคะก็ถ้าท่านเข้ามาใน Facebook กลุ่มปิดแล้วเนี่ยท่านก็จะรับชมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษของเราได้นะคะขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบราคาเพียงแค่159บาทเท่านั้นนะคะถูกมากๆเลยหรือว่าท่านจะสมัครมาทั้งสองหัวข้อเลยก็ได้วิธีการสมัครก็ง่ายๆค่ะเข้ามาที่ LINE @thinking radio นะคะบอกว่าสนใจในเรื่องของกิจกรรม AI for Life นะคะthinking radio มีตัวแอดนะคะแล้วก็ thinking radio ทักกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะเป็นคนตอบไลน์แอดของท่านเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยอาจจะช้าไปสักหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยนะพยายามให้เขาตอบอยู่นะคะ
0: ก็159บาทต่อหัวข้อเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ต่อหัวข้อค่ะ
0: ก็ถ้าสองหัวข้อก็จะอีกเป็นรวมกัน
2: ประมาณ300กว่าบาทแค่นั้นเอง
0: เขามีคนถามว่ามีคนถามว่าแล้วดูได้ระยะเวลาการให้ดูเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะกี่เดือนอะไรเงี้ย
2: เราจะให้วิดีโอเนี้ยอยู่ในกลุ่มประมาณ2เดือนเลยนะคะ
0: ค่ะก็สามารถดูซ้ำเข้ามาดูเวลาไหนก็ได้ดูกี่ครั้งก็ได้ภายใน2เดือนนี้นะ
2: คะใช่ค่ะก็เดือนนี้ค่ะออนไลน์หรือว่า AI อ่ะมันช่วยท่านได้เยอะนะคะสะดวกสบายมากก็รีบสมัครกันเข้ามานะคะจะเริ่มเปิดสำหรับตรงวันที่1กรกฎาคมนี้แล้ว
0: ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาพอดีเลยคุณนุ้ยก็ใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทั้งกิจกรรมเสวนาภาษาหมอแล้วก็เรื่องของหลักสูตร AI ได้ที่ LINE @thinking radio ทั้ง2เรื่อง2กิจกรรมเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พอกับนุ้ยพอต้องไปแล้วมั้งคะหมดเวลาแล้ว
2: กำลังใจให้นะสำหรับทุกท่านนะคะไม่ใช่ว่าที่ประสบกับปัจจุบันอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะคะก็กำลังจะค่อยๆเริ่มคลี่คลายนะคะเราเป็นความคิดก็เป็นอีกหนึ่งอยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะเราจะพยายามเสนอข่าวสารเป็นประโยชน์กับท่านนะคะหรือว่าเป็นสื่อกลางให้ท่านนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับผลกระทบอะไรหรืออย่างเช่นรายการของเราที่เปิดพื้นที่ให้มาขายของตอนนี้นะคะรู้สึกว่าต่อจากนี้ไปหลายๆท่านก็จะต้องเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบในเรื่องของการค้าขายเยอะขึ้นเลยเนาะเราก็อยากเป็นหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือท่านนะตรงนี้สำหรับการตลาดนะก็ได้มาช่วยของเรานะคะ
0: แต่ว่าวันนี้เราสองคนไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะพบกันใหม่วันอังคารหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอดเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: เคหะร่องกล้าวแฟดคลองจันยังหนักกทม.อัปเดต11ถนนสายหลักยังน้ำท่วมสูงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนวันนี้กระทบชุมชนริมน้ำซ่อมผูสปิลเวย์อ่างเขาจุกระยองสำเร็จแต่สถานการณ์น้ำยังวิกฤตตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยล้างตาเสือเหลืองมาเลเซียเอาชนะ2เซตรวดคว้าเหรียญทองไปครองสำเร็จย้ำแชมป์สมัยที่7OpenAI ระงับการเปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่หลังจากมีคำเตือนว่า AI สามารถทำลายล้างมนุษยชาติได้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมกันนะคะ ช่วงวันนี้นะคะที่จังหวัดระยองนี่ตอนนี้เห็นว่ามีแดดออกกันแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักค่ะเมื่อเช้านี้ทีมข่าวก็ไปที่อําเภอแกลงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปที่อําเภอบ้านค่ายมาค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะจากอําเภอบ้านค่ายมาอําเภอแกลงเนี่ยถ้าน้ำไม่ท่วมนี่ก็จะเดินทางประมาณชั่วโมงเศษค่ะแต่ว่าวันนี้ทีมข่าวใช้เวลากว่า3ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดที่อําเภอแกลงนะคะเพราะว่ามีน้ำท่วมอยู่หลายจุดค่ะโดยเฉพาะบางจุดเนี่ยมีคอสะพานขาดเมื่อช่วงตี4นะคะรถยกสูงของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยขับตกลงไปในหลุมคอสะพานที่ขาดกว้าง4เมตรเมื่อตอนตี5ค่ะสะพานนี้เป็นสะพานเส้นทางถนนเขาจอกนะคะเส้นทางหลักสู่เขาชะเมาอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลกระแสบนอำเภอคลองกระแสจังหวัดระยองค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยนะคะทีมข่าวได้เข้าสู่พื้นที่อำเภอแกลงค่ะแล้วก็มาพบกับเส้นทางที่มีน้ำท่วมตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็ได้กั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้รถผ่านนะคะจะได้ไม่ตกลงไปซ้ำอีกนะคะกระแสน้ำก็ยังไหลเชี่ยวอยู่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ต่างมาเฝ้าสังเกตการหลายคนก็เดินทางต้องจอดรถทิ้งไว้เพราะไม่ทราบว่าคอสะพานขาดสอบถามชาวบ้านบอกว่ารถที่ตกลงไปในหลุมยกขึ้นมาแล้วตั้งแต่7 โมงเช้าสภาพหน้ารถพังยับเลยนะคะคนขับปลอดภัยดีค่ะเจ้าของรถเนี่ยเป็นแม่ค้าตลาดนัดที่ออกไปตั้งแต่ช่วง5 ทุ่มซึ่งก็ยังไม่เกิดเหตุนะคะขับออกไปได้ตามปกติค่ะโดยช่วงตี5ขับกลับบ้านไม่รู้ว่าคอสะพานขาดค่ะก็เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะโดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านอีก6 หมู่บ้านใช้สัญจรกันอยู่ค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือเส้นทางชุมแสงเขาชะเมานะคะจุดนี้มีน้ำท่วมสูงมาตั้งแต่2 ถึง 3 วันก่อนแล้วค่ะเส้นทางก็ยังสัญจรไม่ได้อยู่นะคะมีรถจมน้ำแล้วก็ยังไม่สามารถจะกู้ขึ้นมาได้เพราะว่ากระแสน้ำยังไหลแรงค่ะชาวบ้านบางส่วนที่เดินทางออกมาจากพื้นที่อย่างเจ้าของสวนที่เดินทางมาจากชลบุรีบอกว่าทราบนะคะว่าน้ำท่วมก็เลยเดินทางมาเพื่อจะมาดูสวนของตนเองในพื้นที่ด้านในแต่พอมาถึงก็พบว่าไม่สามารถจะผ่านเข้าไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามก็พยายามที่จะหาเส้นทางเพื่อเข้าไปที่สวนให้ได้เพราะกังวลว่าจะเสียหายค่ะอีกจุดหนึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเขาจุดที่มีน้ำล้นนะคะกำแพงด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือว่าหูสปรินเวย์กรมชลประทานซ่อมแซมชั่วคราวสำเร็จแล้วค่ะหลังจากฝนตกหนักทำให้น้ำเกินความจุแล้วก็กัดซะจนกำแพงเสียหายล่าสุดระดับน้ำลดลงไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วนะคะยืนยันว่าคันเขื่อนอย่างมั่นคงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนจุดที่อ่างเก็บน้ำประแสนะคะน้ำยังคงไหลล้นสปรินเวย์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำโดยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงซึ่งทางกรมชลประทานยืนยันว่าตัวอ่างเก็บน้ำอย่างมั่นคงแข็งแรงดีค่ะ
7: ส่วนในพื้นที่อีกหลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาทค่ะทางกรมชลประทานก็ได้ชะลอน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อที่จะลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยตอนนี้ค่ะปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 2,564 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูงขึ้น25เซนติเมตรล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนในตำบลธรรมมูลตำบลบ้านกล้วยตำบลท่าชัยอำเภอเมืองรวมไปถึงที่ตำบลศิลาด่านตำบลคุ้งสำเภานะคะตำบลท่าฉนวนและอำเภอมโนรมตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์รวมกว่า100 หลังคาเรือนระดับน้ำท่วมสูง30 ถึง 50 เซนติเมตรชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลธรรมมูลค่ะก็บอกว่าน้ำขึ้นเร็วมากเข้าท่วมพื้นที่ในหมู่บ้านตอนตี3พอตี5น้ำสูงถึงเข่าบางจุดสูงถึงเอวค่ะก็ต้องรีบนำรถยนต์ขนข้าวของสัตว์เลี้ยงไปอยู่บนถนนบริเวณหน้าวัดป่าเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาก็ล้นตลิ่งท่วมที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองชัยนาทเช่นเดียวกันกับบริเวณเขื่อนเรียงหินค่ะหน้าจวนผู้ว่าถูกน้ำท่วมสูงประมาณ30 เซนติเมตรเทศบาลเมืองชัยนาทก็ได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าเตือนประชาชนห้ามลงเล่นน้ำเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะทางนี้กรมชลประทานมีแผนชะลอน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขอให้ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนที่นครสวรรค์เตรียมรับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย พระนครศรีอยุธยาล่าสุดค่ะก็เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากที่เขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนส่งผลทำให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบต่อชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักที่ต้องเร่งเตรียมรับมือค่ะขณะที่เทศบาลตำบลท่าเรือซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักเจ้าหน้าที่ก็นำธงแดงมาปักไว้เตือนประชาชนพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไปไว้ที่สูงหลังจากตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเหลืออีก10เซนติเมตรก็จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเทศบาลตำบลท่าเรือได้มีการเตรียมกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมค่ะรวมไปทั้งจัดเตรียมเรือสำหรับให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบใช้ในการเดินทางขนย้ายสิ่งของหากมีน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นส่วนที่ตลาดสดท่าเรือพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มมีการขนย้ายสินค้าอุปกรณ์การค้าออกจากพื้นที่แล้วนะคะหลังจากที่มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องสถานการณ์น้ำในขณะเดียวกันค่ะเทศบาลตำบลท่าเรือจัดเตรียมพื้นที่ตลาดชั่วคราวเอาไว้รองรับเพื่อให้ผู้ค้าสามารถย้ายออกไปจำหน่ายสินค้าในช่วงที่ตลาดเดิมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งที่พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็น11อำเภอตอนนี้มีประชาชนเดือดร้อน 34,000 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายค่ะส่วนอ่างทองเองนะคะเทศบาลเมืองอ่างทองมีการตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานปภ.กรมโยธาธิการและผังเมืองไปวางในตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำด้วยการตั้งแท่งแบริเออร์ปูทับด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตกและศูนย์ราชการฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะหลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางตอนเหนือส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันเจ้าหน้าที่ก็ทำการอุดท่อระบายน้ำตลอดแนวตั้งเครื่องสูบน้ำ24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำก็สูง8เมตร4เซนติเมตรนะคะจากระดับตลิ่ง9เมตร90เซนติเมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนที่อยู่แนวนอกคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
6: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพค่ะที่แฟลตคลองจันแม้ว่าวันนี้จะมีแดดออกแล้วแต่ว่าน้ำยังไม่ลดลงเลยนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
9: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
10: คิดถึงนะคะ
8: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
9: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
8: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: 02-1-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูสถานการณ์น้ำที่กรุงเทพมหานครนะคะที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะวันนี้มีแดดออกแล้วนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำยังไม่ลดลงเลยด้านในของแฟลตชาวบ้านบอกว่ายังคงท่วมสูงถึงระดับอกค่ะหลายคนต้องขนย้ายของมาข้างนอกเพื่อไปอาศัยที่อื่นหลายคนบอกนะคะว่าน้ำเริ่มเน่าแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วการใช้ชีวิตก็ยากลำบากค่ะประชาชนต้องใช้เรือเป็นหลักนะคะก็ผูกเรือไว้ระหว่างตัวอาคารกับถนนเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวในการสัญจรทั้งการออกไปข้างนอกรวมถึงการรับน้ำและอาหารส่วนบริเวณทางเข้าแฟลตด้านหน้าซอยเสรีไทย5น้ำก็ยังท่วมสูงถึงระดับอกค่ะทำให้การเข้าออกยังต้องใช้เรือเพียงช่องทางเดียวทีมข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ยังพักอาศัยในด้านในนะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องไฟกับน้ำค่ะเพราะว่ายังมีทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กที่ยังอาศัยในพื้นที่ส่วนเรื่องอาหารการกินมีเจ้าหน้าที่มาดูแลมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงวันแรกๆนะคะส่วนไฟฟ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะจ่ายไฟให้ในช่วงประมาณ4ทุ่มถึงตี5และห้ามไม่ให้ประชาชนที่อยู่ภายในออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกันเรื่องไฟรั่วค่ะผลกระทบตอนนี้ที่ชาวบ้านเจอนะคะนอกจากการเดินทางที่ลำบากแล้วก็ยังมีเรื่องการทำงานเพราะหลายคนไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติรวมถึงเรื่องของสภาพจิตใจค่ะหลายคนต้องเห็นทรัพย์สินตัวเองได้รับความเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใต้ตึกซึ่งถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะชาวบ้านอีกหลายคนก็บอกนะคะว่าบริเวณด้านในน้ำยังไม่ลดลงเลยจะเข้าออกก็ลำบากและตอนนี้น้ำเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วด้วยอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่มาสูบออกค่ะเพื่อให้สามารถเข้ามาเก็บขยะในพื้นที่ได้โดยเร็วนะคะอีกเรื่องที่ชาวบ้านกังวลก็คือเรื่องฝนที่ตกอยู่ทางภาคเหนือเพราะเกรงว่ามวลน้ำจะไหลมาเพิ่มในพื้นที่ภาคกลางถ้ายังไม่เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในขณะนี้กลัวว่าสถานการณ์จะแย่หนักกว่าเดิมค่ะจากการพูดคุยกับหลายๆคนที่อาศัยอยู่ภายในนะคะบอกว่าวันนี้เริ่มใจชื้นขึ้นแล้วเพราะว่ามีแดดออกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นฝนจะตกลงมาซ้ำไหมหรือว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นไหมแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังทำงานกันอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะส่วนอีกที่นึงค่ะเคหะร่มเกล้าลาดกระบังวันนี้สถานการณ์โดยรวมน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะจากวันก่อนประมาณ10เซนค่ะแต่ว่าโดยเฉลี่ยทางพื้นที่น้ำก็ยังท่วมสูงนะคะตั้งแต่130ถึง160เซนติเมตรประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้วิธีเดินลอยคอออกจากที่พักไปที่บิ๊กซีเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นจุดที่มีการให้ความช่วยเหลือจุดหลักนำเอาสิ่งของช่วยเหลือโดยเฉพาะอาหารปรุงสุกกลับไปบริโภคภายในบ้านค่ะเพราะว่าจนถึงตอนนี้บางจุดในการให้ความช่วยเหลืออย่างเข้าถึงลำบากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เริ่มมีการปรับแผนความช่วยเหลือแล้วนะคะโดยใช้รถยกสูงเข้าไปในพื้นที่เพื่อขนถ่ายผู้คนและนำสิ่งของช่วยเหลือให้ประชาชนที่อยู่ในแฟลตที่มีน้ำท่วมสูงมากค่ะส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าบางกะปินะคะหลายจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังค่ะช่วงแรกเลยเนี่ยจะเป็นช่วงลาดพร้าว85ถึงลาดพร้าว93น้ำท่วมประมาณฟุตบาทนะคะหรือว่าประมาณหน้าแข้งค่ะช่วงนั้นรถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรได้แต่พอถัดมาอีกเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงลาดพร้าว101อันนี้ยังมีน้ำท่วมขังบนถนนระดับหัวเข่าอันนี้รถเล็กสัญจรไม่ได้แล้วนะคะชาวบ้านลาดพร้าว101บอกว่าน้ำเริ่มท่วมมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ค่ะช่วงแรกน้ำยังใสอยู่นะคะแต่พอวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เริ่มขุ่นมากขึ้นทำให้เวลาเดินทางออกจากบ้านไปไหนมาไหนต้องสังเกตแนวสีเหลืองบนฟุตบาทแล้วก็พยายามเดินให้เป็นแนวตรงป้องกันไม่ให้เดินตกหลุมหรือว่าจุดที่มีพื้นต่างระดับค่ะและเมื่อ2วันก่อนระดับน้ำสูงถึงเอวเลยนะคะแต่วันนี้น้ำลดลงมาเหลือประมาณครึ่งแข้งแล้วคาดว่าประมาณ 1-2 วันสถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะส่วนภายในบ้านนะคะชาวบ้านเริ่มทยอยทำความสะอาดแล้วก็เคลียร์ดินโคลนที่ถูกน้ำพัดเข้ามาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันก็จะทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวบ้านยังเป็นห่วงก็คือเรื่องอาหารและของใช้จำเป็นเพราะว่าตอนนี้ร้านค้าหลายแห่งยังไม่สามารถเปิดขายได้ทำให้คนในชุมชนหาซื้ออาหารค่อนข้างลำบากแต่ก็โชคดีที่เพื่อนบ้านช่วยทำอาหารมาแบ่งปันกันนะคะส่วนการจราจรบนถนนลาดพร้าวรถโดยสารประจำทางยังวิ่งรับส่งผู้โดยสารตามปกติส่วนรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เลือกวิ่งบนฟุตบาทค่ะเนื่องจากระดับน้ำบนพื้นผิวถนนสูงเกือบจะท่วมท่อไอเสียของรถแล้วค่ะ
2: ขณะที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะว่าภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังจากที่ฝนหยุดตกน้ำก็ลดระดับลงค่ะซึ่งการพยากรณ์อากาศก็ยังไม่พบว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอย่างในหมู่บ้านชินเขตก็เริ่มแห้งลงแล้วเช่นเดียวกับคลองเปลมประชากรส่วนใหญ่แทบจะไม่มีปัญหาส่วนลาดพร้าวสถานการณ์ถือว่าดีขึ้นแม้ว่ายังท่วมขังอยู่ในบางจุดนะคะอย่างเช่นรามอินทราซอย5แล้วก็ที่ราบ11ส่วนคลองแสนแสบค่ะตอนนี้ก็เริ่มลดลงโดยเฉพาะช่วงต้นคลองไปจนถึงใกล้วัดเทพลีลาทำให้กทม.สามารถเร่งระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบมากยิ่งขึ้นแฟลตคลองจันทน์ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะซึ่งพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศปุริเรามีระยะทางยาวคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาส่วนสายใหม่ต้องติดตามน้ำจากรอยต่อปทุมธานีอย่างใกล้ชิดค่ะถนนสายหลักหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มใน2วันก็คาดว่าจะแห้งนะคะประมาณ 90% กลับมาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าถนนสายรองตามซอยหมู่บ้านใช้เวลามากกว่าบางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นถนนรามคำแหงเสรีไทยนวมินทร์แล้วก็หลวงแพ่งค่ะส่วนกรอบเวลา7วันที่ระบุไว้ก็ย้ำว่าเป็นเป้าหมายการเร่งทำงานในพื้นที่หนักไม่ได้หมายความว่ายืนยันว่าน้ำจะลดลงในทุกจุดภายใน7วันเนื่องจากต้องรอดูปริมาณฝนระดับน้ำในคลองประกอบการและบางพื้นที่ค่ะน้ำท่วมสูงเข้าสู่ 3-4 วันแล้วกทม.ก็จะเร่งจัดการน้ำบนถนนก่อนจะ

0: นั้นก็ระดมเครื่องสูบน้ำไปช่วยในชุมชนหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังแม้ว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแต่จุดที่ต้องติดตามมีมากกว่า40จุดโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนช่วงแรกของการสูบน้ำระดับน้ำในคลองอาจจะลงช้าเพราะว่ามีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมต่อเนื่องแต่เมื่อระดับคลองลดลงมากพอก็จะทำให้การสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและทางกทม.ค่ะใช้เรือช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบไปยังระบบระบายน้ำแล้วก็วางแผนเพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนประสานทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนเพื่อขออุปกรณ์ที่เหมาะกับแต่ละจุดค่ะในส่วนของน้ำเหนือกับน้ำทะเลหนุนก็ติดตามอยู่นะคะเพราะว่าทางกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำงานกับทางกรุงเทพมหานครตอนนี้ยังไม่ได้น่ากังวลค่ะต่อระบบการระบายน้ำในเมืองแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นชุมชนอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงน้ำจากตอนเหนือที่อาจไหลเข้ามาเติมในกรุงเทพฝั่งตะวันออกแต่ยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นต้องอพยพค่ะทางด้านการช่วยเหลือประชาชนก็มีการปรับระบบการส่งอาหารในพื้นที่คลองจันและจุดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีความต้องการที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ละจุดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากสำนักงานเขตจะเตรียมอาหารไม่เพียงพอให้โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาช่วยผลิตและส่งเข้าไปแล้วก็ปรับเส้นทางการขนส่งไปถึงพื้นที่โดยตรงลดขั้นตอนที่ส่งต่อไปหลายทอดยังมีชุมชนหมู่บ้านอาคารที่ลึกเข้าไปยังพื้นที่น้ำท่วมอาจยังได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงนะคะทางกทม.ค่ะก็มีการติดตามข้อมูลจากสำนักงานเขตคำร้องของบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบส่งความช่วยเหลือไปแต่ละจุดขณะเดียวกันค่ะก็ต้องการรถยกสูงขนาดสูงเรือขนาดเล็กเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงซอยแคบๆหรือว่าพื้นที่ห่างไกลได้โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกสำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็เริ่มมีการทำความสะอาดแต่ปัญหาที่เตรียมรับมือคือปัญหาขยะสะสมน้ำขังและมีเรื่องของยุงในชุมชนนะคะซึ่งสิ่งที่จำเป็นตอนนี้มีนมผงผ้าอ้อมส่งให้ประชาชนก็ค่อนข้างยากลำบากนะคะซึ่งทางผู้ว่าก็ทิ้งท้ายว่าเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมแล้วก็ไม่พอใจต่อสถานการณ์โดยหน้าที่ของกทม.คือเร่งกระจายความช่วยเหลือให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกจุดพร้อมขอให้ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือแจ้งรายละเอียดมานะคะในพื้นที่รวมไปถึงช่องทางการติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามให้การช่วยเหลือได้ค่ะ
1: วันนี้มีการประชุมครม.นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดก่อนเข้าประชุมว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ส่วนนายกจะลงพื้นที่ใดนั้นไม่ได้ตอบคำถามนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะว่าในพื้นที่กทม.วันนี้ไม่มีกลุ่มฝนแล้วค่ะทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันยังมีระดับน้ำที่ท่วมถนนอยู่เกิน30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เพียงแค่6จุดเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนถนนรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77หรือว่าซอยอ่อนนุชถนนรัชวมินถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์แล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมหลายจุดนะคะกทม.ก็เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ค่ะประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยนะคะมาดูถึงเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะซึ่งกทม.ก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันค่ะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะและวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำคลองแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามซึ่งในวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยค่ะแต่เนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันและมีปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามานะคะวันนี้อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อน ซึ่งน้ำก็จะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองใช้เวลาประมาณ3วันค่ะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรแล้วก็ย้ำนะคะว่าพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามและเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะแม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะลดน้อยลงแต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องเฝ้าระวังยังมีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบิลบุรีซึ่งเมื่อวานเนี่ยผ่านจุดน้ำท่วมสูงสุดไปแล้วนะคะถ้าวันนี้ฝนตกน้อยลงปริมาณน้ำก็จะลดลงค่ะซึ่งน้ำที่ไหลจากอำเภอกบิลบุรีก็จะเข้าสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีในวันนี้ขอให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเตรียมรับมือเพราะว่าน้ำสามารถจะล้นแนวคันกั้นน้ำได้ทางจังหวัดก็แจ้งเตือนประชาชนไปแล้วนะคะส่วนที่ระยองก็จะมีฝนตกหนักที่อำเภอแกลงและมีมวลน้ำจากเขื่อนประแสที่ล้นจากสเปนเวกเข้าสู่ตัวเมืองอันนี้ก็ต้องระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อเช้านี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะประชุมนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆบอกว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ค่ะส่วนนายกจะลงพื้นที่ใดไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะนาด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธ์สานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพวันนี้นำเอายาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้รัฐมนตรีในที่ประชุมครม.ค่ะเพราะว่าช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะส่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พูดถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทบอกว่านายกเนี่ยได้ให้บรรจุวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ค่ะก็จะครอบคลุม 230,000 ครัวเรือนวงเงิน 1,150 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะช่วยชาวนาที่รอคอยโครงการนี้อยู่ค่ะด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพูดถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่พบว่าการลำเลียงกระเป๋าเฉพาะสายการบินไทยนั้นมีปัญหานะคะเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยก็ทำให้ผู้โดยสารต้องรอกระเป๋ามากกว่า 5-6 ชั่วโมงค่ะเบื้องต้นมีการขอกำลังทหารกว่า100นายไปช่วยขนแล้วนะคะแล้วก็จะนำส่งให้นักท่องเที่ยวไปยังโรงแรมที่พักและบ้านต่อไปนายสุรศักดิ์ย้ำตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยนะคะด้วยการนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับอีกทั้งเมื่อกระทรวงกลาโหมนำกำลังพลไปช่วยก็ไม่มีอาหารและที่พักค่ะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยน้อมรับกระแสวิจารณ์กรณีสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกยืนยันแค่หารือเรื่องชะลอน้ำเพื่อช่วยประชาชนไม่ได้สั่งปิดหรือว่ามีเจตนาปิดถาวรแต่พาดหัวข่าวอาจจะดูรุนแรงว่ามท.2 สั่งปิดเขื่อนค่ะ
0: ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการปรับการสื่อสารให้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นโพสต์ล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อ30นาทีที่ผ่านมานะคะก็มีการโพสต์บอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ช่วง 5-10 ตุลาคมนี้ฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนะนี่ก็คืออ่านตามที่เขาโพสต์ไว้เลยนะคะเพราะว่าเป็นการปรับแนวทางการสื่อสารให้เข้าใจง่ายเข้าถึงประชาชนมากขึ้นแต่ในฝั่งของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พูดถึงความคืบหน้านะคะหลังจากที่ทางกรมอุตุได้ปรับการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่พยายามทำมาเป็นระยะหนึ่งแล้วค่ะเบื้องต้นสิ่งที่ปรับก็คือแนวทางการโพสต์ซึ่งฟีดแบคดีขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะให้ดีมากขึ้นกว่านี้ด้วยไม่อยากแค่เป็นเรื่องของระยะเวลาที่ถี่ขึ้นตามสถานการณ์วิกฤตเท่านั้นเมื่อถามว่ามีข้อวิจารณ์ว่ากรมอุตุแจ้งข้อมูลล่าช้าเพราะว่าแจ้งหลังจากเกิดเหตุแล้วมีการแก้ไขปัญหาหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าต้องไปตรวจสอบเหตุและผลของกรมอุตุว่าเป็นอย่างไรปกติแล้วค่ะจะมีการแจ้งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ข้อมูลจะไม่ได้ 100% แต่ก็ถือว่ามั่นใจมากๆเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลเบื้องต้นได้ประชุมไปแล้วนะคะซึ่งทางกรมอุตุก็แจ้งก็คือการพยากรณ์อากาศซึ่งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่ทราบล่วงหน้า2สัปดาห์ก่อนหน้าแต่เมื่อปัจจุบันมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ทุกคนจึงรอข้อมูล1สัปดาห์หรือ3วันก่อนเพื่อความมั่นใจซึ่งก็อธิบายไปนะคะว่าหลังจากนี้ก็จะต้องสื่อสารล่วงหน้าบอกไปตรงๆว่าข้อมูลปัจจุบันเป็นอย่างไรมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพื่อให้ประชาชนนั้นมีทางเลือกในการเตรียมตัวล่วงหน้าที่จะดำเนินการอะไรอย่างไรค่ะส่วนภาษาที่ใช้มีการปรับเปลี่ยนให้สื่อสารได้เข้าใจมากขึ้นนะคะก็แนะนำว่าต้องดำเนินการอย่างไรเป็นหน้าที่ของทางปภ.ด้วยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเมื่อถามว่าจะมีการสร้างความมั่นใจของกรมอุตุได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็เชื่อบางเพจมากกว่า กว่าคุณชัยชนกบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะยืนยันว่าข้อมูลของทุกเพจที่เผยแพร่นำมาจากข้อมูลของกรมอุตุหลังจากนี้สิ่งที่กรมอุตุจะต้องทำคือกล้าสื่อสารกับประชาชนรวมถึงปรับแนวทางการสื่อสารให้ละเอียดขึ้นยกระดับบุคลากรและเทคโนโลยีซึ่งไม่ว่าจะเกิดวิกฤตหรือไม่เกิดวิกฤตก็เป็นนโยบายที่สั่งการมาตลอดค่ะ
1: มาดูเรื่องเอเชียนเกมกันบ้างนะคะวันนี้ทัพไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองในการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศที่สนามนาโกย่าซิตี้มิสุโฮปาร์คค่ะทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบมาเลเซียคู่ปรับสำคัญแชมป์3สมัยนะคะทีมไทยส่งกฤษณพลนนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟธนพลซับเย็นเป็นตัวทำและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงค่ะส่วนมาเลเซียก็ส่งคู่แข่งขันของตนเองลงแข่งขันนะคะเซตแรกเกมสูสีค่ะแต่ว่าไทยได้การขึ้นฟาดของธนพลซับเย็นทำคะแนนออกนำไปก่อน9ต่อ5จากนั้นเป็นทีเด็ดของลูกเสิร์ฟของกฤษณพงษ์นนทโคตรที่ทำคะแนนให้ไทยทิ้งห่างและชนะไป15ต่อ9ก็2เซตนะคะไทยเปิดเกมดีด้วยการเสิร์ฟของกฤษณพงษ์ค่ะมาเลเซียพยายามแก้เกมด้วยการเปลี่ยนแบ็คและตัวฟาดใหม่แต่ก็ยังพลิกสถานการณ์ไม่ได้สุดท้ายทีมตะกร้อไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้ที่15ต่อ8นะคะรวมชนะไป2ต่อ0เซตได้เหรียญทองไปครองเป็นแชมป์สมัยที่7และล้างตามาเลเซียได้สำเร็จหลังจากแพ้มาในประเภททีมชุดค่ะหลังจบการแข่งขันกฤษณพงษ์บอกว่าหลังจากแพ้มาเลเซียในประเภททีมชุดก็พยายามหาข้อผิดพลาดแล้วก็ปรับแก้ไขและขอมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคนค่ะ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะ OpenAI ระงับการเปิดตัวโมเดล AI รุ่นใหม่ GPT 6.1 Asta นะคะเนื่องจากว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยโดย OpenAI ผู้ผลิต ChatGPT ยืนยันว่าจะไม่เปิดตัวการใช้งานในโมเดลรุ่นใหม่ GPT 6.1 Astra ระบุว่าโมเดลล่าสุดยังขาดประสิทธิภาพในด้านการทำงานในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตและวิธีการสื่อสารจึงต้องทำให้แน่ใจว่าการพัฒนาโมเดลมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัทหรือส่งมอบให้กับผู้ใช้งานเพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงมากค่ะซึ่งโมเดลปัญญาประดิษฐ์ GPT 6 Astra นี้เป็นผลิตภัณฑ์เรือธงที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการให้เหตุผลที่ซับซ้อนดำเนินการต่างๆได้อย่างอิสระที่ OpenAI กล่าวว่าทำการวิจัยหลายปีเป็นการลงทุนครั้งใหญ่แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทกำลังถูกตรวจสอบอย่างหนักหลังจากเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาโมเดล OpenAI แฮกเว็บไซต์และระบบของรัฐบาลออสเตรเลียด้วยตัวของมันเองค่ะมีการละเมิดข้อมูลคล้ายคลึงกับของ AI รายอื่นหลายครั้งจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำด้าน AI ระดับสูงหลายคนรวมถึงนายแซมอัลแมนจาก OpenAI เองก็เรียกร้องให้มีการชะลอการพัฒนาลงการตัดสินใจของ OpenAI ที่ระงับการเปิดตลาดถือว่าเป็นครั้งแรกของผู้พัฒนา AI รายใหญ่ที่ยกเลิกการปล่อยเวอร์ชันใหม่เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยค่ะทางด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ก็แนะนำว่าควรที่จะพิจารณาคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญว่าปัญญาประดิษฐ์อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติในอนาคตอย่างจริงจังทรงเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองบริษัทเทคโนโลยีภาคประชาสังคมศึกษาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นจะไม่พัฒนาไปถึงจุดที่ทำลายมนุษยชาติและยังทรงวิจารณ์ผู้ที่ปฏิเสธคำเตือนนี้ว่าเป็นคำหลอกลวงค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วค่ะคุณพจนาธนธนากุลดิฉันดาราการทองลิ้มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็29กันยายนนะฮะเกือบจะปลายเดือนแล้วอยู่กับดร.ชนชาตินุ่มนนท์ครับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และผู้อำนวยการสถาบัน IMC สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
11: คุยอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้จำชื่อสถาบันแล้วผม
12: ไม่เป็นไรครับ
11: จำว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI
12: โอเค
11: ซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ย
12: นี่ผู้เชี่ยวชาญเยอะ
11: โอ้ยอาจารย์โพสต์เดือนคือสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์คนไม่ค่อยแชร์นะ
12: เออ
11: น้อยนะมีบางอันนี่แชร์เป็นพันเลยนะที่พูดเรื่อง AI เนี่ยวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปคุยเรื่องสัปดาห์หน้าแล้วกันที่มีบางอันที่แชร์ว่าใช้ก๊อกเออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไปคุยสัปดาห์หน้าแล้วกันเห็นอาจารย์เกริ่นว่าอยากจะเล่าประสบการณ์เรื่องน้ำท่วมใช่ไหม
12: ใช่ใช
11: ่อาจารย์เล่าเทียบกับปี54ก็ได้นะ
12: จริงๆปี54นะอาจารย์ผมก็อยู่ทิศนี้นะอยู่ทางฝั่งตะวันออก
11: อยู่ไหนอาจารย์54อาจารย์อยู่ที่ไหน
12: 54เนี่ยผมอยู่ตรงเขาเรียกแหละสะพานสูงสะพานสูงก่อนนะ
11: สะพานสูงที่ไหน
12: ก็สะพานสูงมันตรงนั้นก็ใกล้ๆกับอะไรอ่ะจริงๆเลยปากกะปิไปนิดนึงอาจารย์มันก็เป็นเขตสะพานสูงแล้วเดี๋ยวมันก็คือของนอกเมืองไปหน่อยเลยอ่ะกาญจนาพิเศษไปนิดนึงแต่ก่อนติดทางด่วนลงกาญจนาอาจารย์แต่ตอนปี54เนี่ยแถวผมไม่ค่อยท่วมนะไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่คือจริงอ่ะผมมาอยู่ใกล้ฝั่งสนามบินสุวรรณภูมิตอนนั้นมันจะท่วมเยอะฝั่งตะวันตกถูกไหมอาจารย์ตอนนั้นน้ำจะมาฝั่งตะวันตกแล้วน้ำมันตอนนั้นหนักๆคือมันเป็นน้ำเหนือมาใช่ไหมมันก็ทยอยมาอย่างบ้านภรรยาผมอ่ะอยู่นครสวรรค์นี่มิดเลยนะอาจารย์ตอนนั้นในคนทั้งเนี่ยมิดเลยนะแต่รอบเนี้ยผมมีทั้งอยู่ที่ประเวศกับอยู่แถวเนี่ย
11: แล้วประเวศก็หนักนะ
12: ประเวศก็หนัก
11: ประเวศก็หนักนะ
12: บ้านที่ประเวศก็หนักนะแล้วแต่ที่หนักกว่าคือบางกะปิแต่ผมบ้านผมไม่ท่วมนะแต่เขตผมอ่ะมันใกล้เนี่ยแหละไอเดียนิต้า
11: คือไอ้ถ้าบ้านเราอ่ะยกสูงอ่ะแต่เราออกไปไหนไม่ได้นะคือหมายถึงว่าสมมติเราถ้าเราไม่อยู่ในบ้านเราก็เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านเราก็ออกไปไหนไม่ได้นะ ถึงแม้ว่าบ้านเราไม่ท่วมแต่ข้างนอกนี่เป็นทะเลหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะ
12: ของผมเนี่ยมันออกได้2ทางโครงการหมู่บ้านเนี่ยอันนึงคือออกไปทางลำกำแพง68
11: โอ้โหหนัก
12: ผมแทบไปไม่ได้

0: เพราะก็หมดเลยตรงนั้นฝั่งนั้นน่ะคือลำกำแพงทั้งสายเลยนะแล้วมันก็ของผมเนี่ยมันก็แยกลำสาลีอ่ะจ้ะแยก
1: ลำสาล
0: ีและก็ตรงเดอะมอลล์เดอะมอลล์
1: มันหนักเลยหนักเลยหนักเลยกันหนักเลยเมื่อก่อนผมทำงานแบบนั้นเมื่อก่อนผมอยู่ซอย111
0: โอ้ยแถวลาดพร้าว
1: ตอนนี้ก็หนักเลยหนักเลย
0: ลาดพร้าวลำกำแพงมันไปจนถึงเนี่ยอาจารย์คิดดูไอ้แฟชั่นไอซ์แลนด์น่ะ
1: โอ้ยโดนน้ำท่วมชั้นล่างเลยนะ
0: เออ
1: ขนาดห้างนะ
0: ผมเนี่ยออกอีกทางได้จันจริงๆในหลักการนะมันคือออกไปทางกรุงเทพกีฬาตัดใหม่ไอ้กรุงเทพกีฬาตัดใหม่ไม่ท่วมจ้ะแต่ไอ้ถนนที่มันจะออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยมันท่วมไว้นะตอนนี้ผมอยู่อะไร
1: แล้วทำไงแม่อาจารย์ทำไงอาจารย์อยู่บ้านป่ะ
0: ก็อยู่ในเกาะ
1: ตอนนี้คือบ้านใช่ไหมตอนนี้คือบ้านใช่ไหมหมายถึงว่าตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยอาจารย์อยู่บ้านตลอด
0: เนี่ยผมกลับมาวันศุกร์กลางคืน4 ทุ่มนะอาจารย์ผมเนี่ยโอ้โหประมาทด้วยนะคือจริงเขาบอกอะไรนะฝนจะตกหนักใช่ไหมไอ้เราก็คิดว่าไม่มีอะไรยังทราบ
1: ไม่ต้องพูดเรื่องนี้ก่อนคือฝนจะตกหนักเนี่ยคนที่พูด
0: เ
1: ป็นภาษาธรรมดาเนี่ยคือเพจทีลมฟ้าอากาศ
0: มไม
1: เพทีลมฟ้าอากาศเนี่ยเคยพูดไว้ว่าไอหัดใหญ่จะเจอมหาอุทกภัยใช่ไหม
0: เขาคุยคนพูด
1: และครั้งนี้เนี่ยเพจทีลมฟ้าอากาศก็พูดแบบนี้แต่ว่าคำพูดเนี่ยเกินจริง
0: เออเขาบอกมหา
1: ฝนพันปีมหาอุทกภัยแล้วก็ถุยจะแบบจม
0: คือ
1: หมายความว่าแบบเกินเนี่ยเกินไปอ่ะฟังแล้วเหมือนกับเป็นเฟกนิวคนก
0: ็
1: เลยไปคล้ายๆว่ารายงานก็เพจก็เลยโดนปิดไป
0: โดนปิดเลยเหรอจ๊ะ
1: แต่โดนปิดแล้วเขาก็มาเปิดใหม่แล้วเขาก็โพสต์แบบนี้แหละทีนี้มันก็เลยคือการวิวาทะตอนนี้อาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์เป็นอธิบดีกรมอุตุอาจารย์ทำไงอ่ะอยู่ๆมีดิสรัปชั่นเว้ย
0: เฮ้ย
1: เราเป็นกรมอุตุไอ้เพจนี้มึงพูดอะไรก็ไม่รู้ถูกครั้งนึงแล้วอยู่ๆเนี่ยมึงจะมาเหมือนมาข้ามขอบเขตอ่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้กรณีของเพจทีเนี่ยมันก็สร้างความตื่นตระหนกไง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ตื่นตระหนก
0: แต่ผมก็ไม่เชื่อเขานะตอนแรกอ
1: ่ะ แต่ตอนนี้ประเด็นของกรมอุตุเนี่ยแทนที่จะมาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่หนักหนาสาหัสเท่าเพจทีเนี่ย
0: แต่
1: ลักษณะการตกเนี่ยจะเป็นเลนบอมก็คือไม่ได้ตก24 ชั่วโมงอ่ะแต่บางทีตก3แล้วหยุดชั่วโมงตก2แล้วหยุดครึ่งชั่วโมงตกอีก5 ชั่วโมงแล้วหยุดอีกชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนหัดใหญ่
1: เหมือนหัดใหญ่เขาเรียกว่าเลนบอมนะอันเนี้ยมีความน่าเป็นห่วงถ้าเป็นไปได้เนี่ย
0: ควรอยู่บ้าน
1: เพื่อความปลอดภัยเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยขอให้ยกของที่มันจะท่วมแล้วมันจะเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กเปลิกอะไรทำนองนี้ให้ขึ้นไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ท่วมขนาดที่เราคาดการณ์เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็แค่เหนื่อย
0: เออไม่เสีย
1: ก็แค่บอกเขาไปซี่แบบนี้หรือว่ารถเลิศอะไรทำนองนี้ถ้ากลัวเนี่ยก็ไปหาที่จอดไปหาที่จอดที่คอนโดหรือว่าอะไรที่คุณจอดได้อย่าไว้ในบ้านเพราะมันเสี่ยงคือเราไม่รู้มันจะท่วมขนาดไหนเราคิดว่าคือเราคิดว่าลักษณะนี้มันใกล้เคียงหาดใหญ่แต่หาดใหญ่เป็นแอ่งกระทะอะไรเงี้ยก็พูดไปสิ
0: แต่เขาไม่ได้สื่อสารอย่าง
1: น
0: ี้ไง
1: ก็นั่นไงจริงๆมันก็แค่จริงๆอ่ะมันต้องพูดแบบนี้แต่ไม่ต้องเวอร์ไปถึงขนาดเพจทีเพจทีเนี่ยมันทำให้คนตื่นตระหนก
0: ไอ้นั่นก็ตกใจ
1: นี่คือข้างหนึ่งก็โอ้โหเวอร์ไปเลยอีกข้างหนึ่งก็แบบนิ่งเหลือเกินมันต้องเอาพอดีพอดี
0: ผมเนี่ยความที่รู้ว่าฝนมันจะตกแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะอะไรอ่ะไอ้เลนบอมอย่างที่อาจารย์ว่านะวันศุกร์เนี่ยนะอาจารย์จริงๆอ่ะศุกร์เย็นเนี่ยเลิก16:30นะผมไปทำธุระที่โรงแรมแห่งหนึ่งไปจัดสัมมนาปกติ16:30เนี่ยสุกเย็นเนี่ยนะใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยมันต้องรีบกลับบ้านถูกไหมอาจารย์ไอ้ผมก็รู้ว่าฝนตกนะยังพยายามฝ่าฝนเนี่ยนะมีนัดไปที่ MBK ผมก็อุตส่าห์นะหาทางซิกแซกไป MBK เนี่ย16:00 16:30เนี่ยไปถึง18:30เสร็จปั๊บนะมีธุระเสร็จ20:00ออกจาก MBK มาโอ้โหรถมันเริ่ม
1: รถไฟฟ้าไงไม่มีเสียค่าน้ำมันแฮปปี้ไม่ต้องกลับรถน้ำมันเนี่ยอ้วก
0: ไม่รถอ๋อรถผมใช่ไหม
1: ใช่ไหมต้องกลับรถน้ำมันเนี่ยอ้วก
0: เสร็จแล้วผมก็หาทางซิกแซกมานะแต่โอ้ทุกที่ติดหมดเลยนะจ๊ะ แต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือผมกลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มกว่านะสองชั่วโมงกว่าแต่น้ำมัน
1: โชคดีนะอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยที่บางนาตราดเนี่ยตีสองยังไม่ถึงบ้าน
0: ใช่ผมเนี่ย
1: ตีสองเนี่ยมวลน้ำมาแล้วนะ
0: ใช่ๆตอนนั้นน่ะผมก็ยังไม่คิดว่าจะมีอะไรนะเพราะทุกทิศที่ผมไปอ่ะผมยังไม่เจอน้ำท่วมขังเลยสักที่เลยนะอาจารย์ผมเนี่ยให้ไอ้ Google Map เนี่ยมันนำทางผมไปฟิกแซกซ้ายขวาซ้ายขวาไปอ่ะเสร็จปั๊บกลับมาถึงบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรนะอาจารย์ตื่นเช้ามาจริงๆอ่ะผมมีประชุมนะอาจารย์ประชุมวันเสาร์เช้าอ่ะผมคิดว่าจะออกจากบ้านไปตอนแรกเสร็จแล้ว
1: แปลกกว่าแปลกกว่าผมฟังอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์ไม่พารานอยนะแต่ผมเนี่ยพารานอยนะคือวันนี้ผมเนี่ยแตะไอ้พวกไอ้นี่ผมต้องฉีดมือล้างมือนะไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยไอ้ลูกบิดอะไรพวกเนี้ยผมยังทำเหมือนกับเป็นโควิดเลยนะ
0: แ
1: ต่หน้ากากอะไรนะผมไม่นะผมยังเหมือนเดิมผมพารานอย
0: ดีแล้วแหละ
1: เหมือนไงเนี้ยอาจารย์แบบไอ้แอปเงินเนี่ยผมไวไฟบ้านผมยังไม่เอาเลยนะผมไม่รู้ว่าใครมาเจาะผมต้องไปหน้าจีตลอดอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมคือแต่ว่าอาจารย์ก็ผมแปลกผมกำลังคิดว่าคนที่ไม่ตื่นตระหนกคือหมายถึงว่าไม่กลัวน้ำท่วมเนี่ยโดยที่กรมอุตุไม่ได้บอกเลยนะเป็นเจนไหนวะเออน่าสนใจคือหมายถึงว่าอย่างเจนอาจารย์เนี่ยไม่ใช่จังหวะอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์เนี่ย mindset อาจารย์ไม่ใช่คนอายุเท่านี้นะเอออันนี้ต้องบอกก่อนคือหมายถึงว่าคนอายุเท่าอาจารย์หรือเท่าผมเนี่ยมันไม่ใช่วิธีคิดแบบเราสองคนนะ
0: ถูก
1: ใช่ป่ะเหมือนอาจจะเป็นเพื่อนอาจารย์อะไรเงี้ยที่ไปสอนอะไรเงี้ย
0: กังวลด้วยหมดแล้ว
1: คนกลุ่มนี้อย่างของอาจารย์เนี่ยจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่บ้าน
0: ใช่
1: แล้วก็จะติดบ้านจะรักบ้านอาจจะรักบ้านแล้วของมันเยอะไม่ทิ้งเลยก็เก็บตั้งแต่ไปนุ่มอ่ะซึ่งอันนี้เขาควรจะกลัวน้ำท่วมไหม
0: ใช
1: ่ต้องกลัวมากเลยนะ
0: แล้วพวกนี้นะของที่เก็บไว้เนี่ยเขาสะสมมานานใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่
0: เขาจะรีบขนขึ้นไปข้างบนบางทีเนี่ยเราจะงงว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยนะอย่างอาจารย์เนี่ยสะสมหนังสือ
1: ผมเนี่ยไม่ได้เลยหนังสือ
0: ถ้าหนังสือน้ำท่วมทีนี่เรื่องใหญ่แล้ว
1: ผมไม่เคยท่วมนะอาจารย์ผมก็เคยท่วมทีหนึ่งอยู่คอนโดเน
0: ี่
1: ยท่อน้ำดีมันแตกไงแล้วโชคดีมากเลยแบบอันนี้ต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะอาจารย์คือมันท่วมจากครัวใช่ไหมแล้วผมก็วางพวกไอ้นี่ไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าไอ้พวกเครื่องเสียงอ่ะอยู่กับพื้นนะ
0: เฮ
1: ้ยแต่ตรงนั้นเนี่ยน้ำไม่ไหลมาไว้ตรงนั้นมีพระอยู่ไงแต่ไหลไปข้างนอกเออโชคดีมากเลยแต่ผมเสียหนังสือผมเสียหายไปมากพอสมควรแต่ไม่ได้เยอะแต่เนี้ยผมก็เลยคารานอยเลยผมจะเปลี่ยนทุก4-5 ปีเลยนะไอ้เนี้ยไอ้สายน้ำดีเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกแล้วเพิ่งเปลี่ยนปี2-2เดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ผมมาประมาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวันเสาร์เช้าเนี่ยตอนแรกยังคิดเลยเฮ้ยประชุมเว้ยจริงๆเนี่ยประชุมออนไลน์ได้นะพอดีแต่ในกลุ่มอ่ะมาบอกเตือนแล้วบอกว่าเฮ้ยๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ออนไลน์แต่ผมก็เออเฮ้ยงั้นออนไลน์ก็ดีที่เปลี่ยนเดินทาง
1: ผมไม่แปลกใจอาจารย์ที่ว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI เนี่ยทำไมไม่ถามครอสถามอะไรมันวะ
0: ไม่คือตอนนั้นน่ะตื่นเช้ามาก็เห็นฝนมันตกเรื่อยๆนะแต่ผมอ่ะยังไม่รู้ไม่ได้เปิดข่าวไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร
1: ่ผมบอกเลยเหมือนผมอ่ะช่วงงานเยอะอ่ะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะกูก็วุ่นแต่งานนี่แหละก็จะไม่มีเวลาอยู่แล้วเหมือนผมตอนพีคสุดๆน่ะโอ้โห2-5-3ผมไม่ได้มีเวลามานั่งดูเสื้อแดงเผาเรื่องดอมนี่เลยนะวันที่เผาวันที่เผาห้างนะอาจารย์ผมยังบินอยู่ภูเก็ตอยู่เลย
0: โอ้
1: เออคือพอเราก็สนใจว่าเราจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องอะไรแล้วต้องเดินทางเราไม่ได้มานั่งสนใจเรื่องพวกนี้นะจริงไหมอาจารย
0: ์แต่วันนั้นน่ะตอนกลับมาวันศุกร์กลางคืนก็รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยดีหรอกนะแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะท่วมเยอะนะกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วอ่านนอนเสร็จตื่นเช้ามาเสร็จปั๊บก็อ่านนิดนึงเขาบอกให้วันนี้ไม่ต้องประชุมออนไซต์นะออนไลน์ไปเถอะเราก็ออนไลน์เสร็จสักพักนึงเปิดข่าวเฮ้ยมันท่วมเสร็จแล้วพอไปดูสองข้างของผมเนี่ยนะที่บอกลำกำแพงมันออกไม่ได้ถูกไหมแล้วก็อะไรอ่ะไอฝั่งอีกด้านหนึ่งกรุงเทพ
1: บ้านอาจารย์เนี่ยประมาณเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่อ
0: ะไรนะ
1: เริ่มต้นราคาหลังแล้วเท่าไหร่
0: มันก็มี10 กว่าล้านก็มีอาจารย์ไปจนถึง
1: ก็คือเป็นบ้านระดับบนแล้วล่ะ
0: ระดับบน
1: อยู่บ้านระดับบนเนี่ยพูดตรงๆก็คือเขาต้องป้องกันเรื่องน้ำท่วม
0: มันอยู่สูงหน่อย
1: แล้วก็

0: เป็นแค่โครงการผมแต่มันเป็นโซนอ่ะมันมีอยู่5 6โครงการ
1: ผมก็เคยอยากได้นะผมอยากได้ของเนวาน่าแถวนั้นมีอันหนึ่งไม่แพงด้วยตอนที่เปิด
0: เนวาน่าใกล้ๆของผมเนี่ยมัน โซนคราวนี้ประเด็นผมคืออย่างนี้พอเสร็จเนี่ยไอ้ข้างในโครงการเนี่ยมันไม่ท่วมเลยนะพื้นมันแห้งแต่ข้างนอกเนี่ยมันออกไม่ได้คราวนี้มันไกลกว่านั้นน่ะพอเข้าไอ้กรุงเทพ
1: ฯอาจารย์เตรียมไว้เปล่าเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้มั้ย
0: ไม่ก็อย่างที่บอกอะประมาณ
1: ไม่ได้เตรียมเลยแล้วภรรยาอาจารย์ไม่ได้สนใจอะไรเลยเหรอ
0: ก็ไม่เขาก็ไปกับผมอ่ะไปนั่งทำงานด้วยกันแหละก็วุ่นกันทั้งคู
1: ่
0: ใช่มั้ยอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยถามว่ามีอาหารมั้ยก็ระดับนึงอาจารย์แต่ไม่ได้พอกินถึงหลายวันหรอกนะแต่โชคดีตรงที่ว่าคนในหมู่บ้านมีขายอาหารก็อ่ะกินก็ได้พอมีวันนึงก็จัดการคือถามว่าพอออกมาได้มั้ยออกได้นะอาจารย์แต่ขับรถเนี่ยน้ำมันลึกรถมันก็อะไรอ่ะ
1: สีออกอันนี้คันนึงดีเอาออกไอ้แรปเตอร์คันนึง
0: คราวเนี้ยพอมาดูเนี่ยตกใจนะพอเห็นเช้าวันเสาร์มาเนี่ยตกใจตอนแรกผมเห็นรูปที่แฟลตของจันเนี่ยกันเพื่อนแชร์มาให้ไอ้เรายังคิดว่าเป็นเฟกนิวอ่ะคิดว่าเป็นภาพตีอะไร
1: เป็นลมนะตรงนั้นมัน
0: เป็น
1: ที่ลุ่มมากที่ลุ่มมากก็ถนนตอนหลังมันทำสูงใช่ไหมอันเนี้ยก็จะมีปัญหา
0: แล้วไอ้ตรงลาดพร้าวแถวบางกะปิอะไรพวกนี้มันท่วมอยู่แล้วไงอาจารย์
1: ท่วมอยู่แล้ว
0: และที่แปลกใจอีกที่นึงนะผมมีบ้านอยู่แถวประเวศด้วยโอ้แถวบ้านประเวศนี่ท่วมไม่เหลือเลยนะคือทั้งคลองประเวศมันล้นขึ้นมาแล้วก็เอกมัย
1: คือจริงๆแถวนั้นเนี่ยมันขนานไปกับคลองแสนแสบไงและแสนแสบมันไงใช่ไหมแสนแสบเนี่ยแทนที่จะเป็นทางระบายมันกลายเป็นทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกไงและไอ้แสนแสบเนี่ยทำให้เพชรบุรีตัดใหม่นี่ไปหนักเลยนะ
0: แต่รู้สึกลงเร็วนะเพชรบุรีตัดใหม่วันจันทร์ก็ลงแล้วใช่ไหมวันจันทร์
1: ก็เร็วก็
0: วานก็ลงแล้วแต่ของผมเนี่ยไอ้แถวอะไรอ่ะบางกะปินี่ยังไม่ง่ายนะ
1: ไม่ลงใช่ไหมยังไม่ลงใช่ไหม
0: ลงอาจารย์แถวคลองจันทร์
1: มันไม่รู้จะไปลงที่ไหนไงอาจารย
0: ์
1: มันไม่รู้จะไปลงที่ไหนไง
0: อาจารย์มันมีที่นี่ที่หนักอีกนะแถวไอ้เนี่ยไอ้ลมก้าว
1: ลาดกระบังไม่ลาดกระบังเมื่อคืนมันตกหนักอีกนะ
0: ม
1: ันคืนตกหนัก
0: วันจันทร์ผมเนี่ยนะยังลากยาวเลยตอนเช้าเนี่ยผมก็อุตส่าห์ออกไปวิ่งรอบหมู่บ้านนะ
1: ตอนนี้ว่าน้ำท่วมอาจารย์ได้วิ่งเหรอ
0: ไม่รอบหมู่บ้านผมไม่ท่วมม
1: ัน
0: คุกข้างหน้ามันท่วมถนนไงอย่างที่บอกถนนลาดกำแพงมันท่วมเยอะแม่แล้ว
1: ผมงดวิ่งวันศุกร์วันจันทร์ผมก็ไม่มีอารมณ์วิ่งนะบอกงด
0: ไม่ผมไปเสร็จพอวิ่งยังไม่ทันเสร็จดีฝนตกลงมาล็อตใหญ่ละงั้นผมดูสภาพอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ยังเป็นเลนบอมอย่างที่อาจารย์ว่านะแต่ดีขึ้นมาหน่อยคือต้องพูดอย่าง
1: นี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนที่เราอัดกันอยู่เนี่ยไม่มีละ
0: ใช่ๆมันก็ดีขึ้นนะเมื่อคืนวันจันทร์เนี่ยกลางคืนเริ่มซาลงมาละมันห่างช่วงแล้วอาจารย์ผมคิดว่าสักพักเขาคงอะไรอ่ะเขาก็คงเอาอยู่แล้วแหละก็คืออะไรอ่ะน่าจะน้ำน่าจะไหลลงไปแล้วแหละยกเว้นว่าจะมีน้ำเหนือมาใหม่นะแต่คิดว่ารอบนี้ไม่น่าจะมี
1: ถ้าน้ำเหนือก็ต้องประมาณพฤศจิกาพฤศจิกาตอนนั้นก็ผมไปเที่ยวแล้วผมไปเที่ยวนางวยา
0: แต่ถ้าเทียบกันนะอาจารย์ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างกับปีอะไรไอ้54ต้องยอมรับมาตอนนี้ข้อมูลเยอะขึ้นนะข้อมูลเยอะอาจารย์จะไปเปิดแมปไปเปิดอะไรอะให้ AI มันถามข้อมูลนี่เยอะขึ้นแต่ปัญหาที่ผมว่าเจอหนักๆหน่อยคือการสื่อสารยังไม่ค่อยชัดอะภาษาที่ทำให้เราเข้าใจง่ายเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีงั้นจริงๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันขาดไปอะคือจาก data เนี่ยคือมันเป็นข้อมูลดิบอะนะอาจารย์แล้วสามารถจะอะไรแปลให้มันเป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดไม่ค่อยมีใครทำนะงั้นมันก็เลยทำให้เหมือนอาจารย์บอกอะอย่างเอกชนอะไรนะเ
1: ด็บออกมาผมคิดว่าบางทีครม.รอนายกมากไป
0: ก็ต้องรอให้กลับมาจากอังกฤษ
1: เนี่ยพอนายกกลับมาบินกลับมาปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ดูดี
0: ขึ้นแกขยันนะ
1: อาจารย์คือแกก็เข้าไปในที่ที่หนักสุดด้วยนะก็คือแปดของจันแล้วบางคนก็พูดจาไม่ดีด้วยมีอยู่คนหนึ่งพูดจาไม่ดีเลยเข้ามาทำไมพูดอย่างนี้เลยนะ
0: ใช่เห็นอยู่เสื้อขาวไอ้ฮะ
1: หรือบางคนก็มีคำบางคำที่ไม่ควรพูดอ่ะใช่ไหมแต่แกก็ทู่นะแกก็ถอดรองเท้านายกถ้านายกล้างเท้าดีๆนะ พี่เขยผมเนี่ยเคย

0: น้ำท่วมอยู่เนี่ยแล้วล้างไม่สะอาดนี่ต้องตัดเท้าเลยนะอาจารย
1: ์ไม่จริง
0: นายกต้องล้างเท้าแบบสุดๆเลยนะครับต้องใช้แบบอี
1: ใช้
0: ยางที่ล้างเลยนะไม่ได้นะเพราะบางทีเราอะละเลยเรื่องเท้าอันตรายมาก
1: เนี่ยไม่แล้วแต่ต้องยอมรับอันหนึ่งนะอันนี้ผมยอมรับเลยนะนายกนี่ก็กล้าเข้าไปนะเข้าไปเสร็จแล้วก็ใจถึงนะเป็นผมไปนะแล้วโดนด่าขนาดนั้นผมทำตัวไม่ถูกนะรู้สึกใจเย็นนะก็ค่อยคุยไปอะไรเงี้ยเริ่มแล้วก
0: ็เอาง่ายถ้าเป็นนายกทักษิณไม่ยอมอ่ะ
1: ผมว่าคนละสไตล์
0: อันนี้นายกหนูก็สไตล์ง่ายๆพูดง่ายๆนายกหนูเนี่ยหมอเป็นเพื่อนเดินฝูงนะถ้าเพื่อนฝูงเนี่ยเฮ้ยจะไปดูหนังฟังเพลงนี่ต้องเรียกท่านนายกนะอะไรเงี้ยก็นี่ไงอาจารย์ที่เราจัดงานเนี่ยเมื่อประมาณสักก่อนเลือกตั้ง2ครั้งที่แล้วอ่ะนะทางคลื่นเราจัดอ่ะมีอาจารย์มีละไปมีผมไปอะไรทางคลื่นนะท่านนายกหนูตอนนี้ไม่ได้เป็นนะตอนนั้นท่านไปด้วยนะท่านไปร่วมงานด้วยนะมาเย็นๆน่ะถือว่าน
1: ายใช่ไหมครับ
0: นายเป็นคนไนซ์
1: ผมว่าแกดูเป็นคนกันเองนะ
0: คือลักษณะแบบนี้ก็ทำให้ไอ้ที่มันจะหนักหนาสาหัสเนี่ย
1: คนก็ใจเย็น
0: ดีขึ้นนะมันดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะนึกภาพถ้าท่านนายกกว่าจะมาเนี่ยโอ้ยมันพุทธอ่ะอีกเรื่องเลยนะคนจะมองว่าหนีปัญหาแต่ตอนนี้ก็คือยกเลิกภารกิจแล้วบินกลับมาด่วนเลยบินกลับมาด่วนแถลงข่าวเสร็จปุ๊บลงพื้นที่เข้าไปลงพื้นที่ที่หนักที่สุดเผชิญความไม่พอใจของชาวบ้านซึ่งตรงนี้ดีกว่าทำดีกว่าหาดใหญ่นะ
1: ตอ
0: นหาดใหญ่ท่านมอบให้คุณธรรมนัสไง
1: ไอ้ถ้าในนั้นก่อนเลือกตั้งถูกไหมก่อนเลือกตั้งนะ
0: ใช่ก็แต่เป็นนายกแล้วไงเป็นนายกเป็นนายกสี่เดือนไงเป็นนายกสี่เดือน
1: ตอนนั้นยังไม่ได้ยุบสภาแต่ก
0: ็ยัง
1: แต่เหตุที่มอบคุณธรรมนัสจะเป็นเพราะเป็นฐานเสียงของพรรคเขาหรือเปล่าก็เลย
0: ไม่เกี่ยว
1: ไ
0: ม่รู้เหมือนกันแต่เป็นไม่ธรรมนัสมีฐานเสียงแล้วภูมิใจไทยเขาใต้เขาต้องการเยอะนะไม่แล้วธรรมนัสเป็นฐานเสียงเขาแล้วอาจารย์เป็นผู้แข่งขันกันให้ได้ไงล่ะ เป็นฐานเสียงไงเป็นฐานเสียงคุณไปดูเอาคุณไปดูคุณก็ได้เสียงเยอะสิไม่ใช่หรอกอันนั้นไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไร
1: โอเคไม่เป็นไรแต่รอบนี้แก
0: แต่ผมว่าที่ถอดบทเรียนเนี่ยอันเนี้ยคือผู้นำลงไปเผชิญปัญหาเองเนี่ยอันนี้
1: ดี
0: ผมว่าถอดบทเรียนนะแล้วก็น้ำท่วมคราวนี้ถึงแม้ว่ามันจะหนักมากแต่มันจะผ่านไปไวมันเหมือนปี54มันเลื้อรัง
1: ไม่แต่
0: จะมันเป็นเดือน
1: ๆ54มันมีน้ำเหนือลงมาแล้วมันท่วม
0: ข้าวเข้าใจไงแต่ว่าเราดูระยะเวลาไงระยะเวลา54เนี่ยมันเลื้อรังไงมันยาวใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่ง54เนี่ยที่คนกลัวคือเมื่อไหร่มันจะท่วมบางทีท่วมก็ท่วมไปเลยแม่งก็รอกลัวจะท่วมอย่างนี
1: ้มันค่อยๆมา
0: ไอตอนที่กลัวเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยดีมันหยุดรัชดามาอยู่ตรงรัชดาเนี่ยไม่มาตั้งผมนะแต่ผมเองนี่ตอนนั้นเนี่ยก็มีแฟนรายการบอกจานมาอุตรดิตถ์ไปนอนรับแลอยู่ต้อง7วัน
1: อ๋อจะไปอุตรดิตถ์
0: ไม่ได้ท่วมนะผมไปรับแลไปเนี่ยไปนอนค้างที่รับแลแฟนรายการชวนไปก็ไม่ได้ท่วมหรอกแต่ความรู้สึกมันเครียดว่ะมึงจะมาหรือ
1: เครียด
0: ผมก็ไม่กลัวหรอกผมอยู่คอนโดใช่มั้ยแต่อย่างเงี้ยเราก็ไปพักผ่อนอะไรเงี้ยก็โอเคแต่มันหยุดตรงรัชดานี่ถือว่ามาเยอะนะมาเยอะนะอาจารย์ไม่ได้น้อย
1: อาจารย์ว่าวันพรุ่งนี้วันพุธเนี่ยน่าจะลงยังชอบดิ
0: ไอ้ที่หนักๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะระบายไปที่ไหนไงคือตามหลักอ่ะมันจะต้องหมดแล้วเพราะว่าฝนมันหยุดตั้งแต่พูดตรงๆก็คือวันจันทร์น่ะมันหยุดแล้วนะแล้วถ้ามันเกิดจากคาร์บอมไอเลนบอมก็คือมันไม่รู้จะไประบายที่ไหนไงอาจารย
1: ์
0: ไอ้คลองก็ไอ้คลองไอ้คลองอ่ะไม่รู้มันรู้ลงไอ้คลองมันก็ยังล้นอยู่มันจะไปเอาไปไว้ที่ไหนล่ะใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเขาพูดตรงๆเขาก็ต้องช่วยชั้นในก่อนไงอาจารย
1: ์ชั้นในไม่ท่วมเลยดิความน
0: ี้ก็ไม่ใช่ก็ไอ้เพชรบุรีไงเพชรบุรีตัดใหม่ใช่ไหมวิภาวดีอะไรพวกเนี้ยลาดพร้าว

0: าเงี้ยมันก็ต้องช่วยก่อนไงตอนนี้พวกไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปพร่องน้ำมันจะพร่องไปไหนมันต้องลงทะเลให้ได้อะมันมีอยู่คนหนึ่งถ่ายวิดีโอมามีเครื่องสูบน้ำเว้ยแล้วสูบไปที่หนึ่งน้ำมันก็ไหลมาที่เดิมก็ไปสูบไปทำไมวะ
1: ก็สูบไม่ไหว
0: ก็ยังสูบก็ยังสูบอยู่อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสูบเพื่อแสดงให้คนเห็นว่าเราสูบนะแต่สูบปุ๊บพอน้ำมันเทปุ๊บมันไหลกลับมาที่เดิมเว้ยตลกดี
1: บ้านแถวประเวศเนี่ยอาจารย์ที่อยู่แถวประเวศสูบไม่มีประโยชน์เพราะลงไปคลองประเวศ
0: ไม่อาจารย์มีบ้านหลายหลังแล้วใครอยู่อ่ะ
1: อันนั้นปล่อยเช่าม
0: ีใครอยู่อ๋อโอเคโอเคแล้วทำไงอ่ะ
1: คนเช่าทำไงมันท่วม
0: แล้วคนเช่าทำไงอ่ะ
1: ก็ออกไปได้คนเช่าเป็นต่างชาติด้วยเขาก็อะไรก็พออยู่ได้อ่ะนะไม่ถึงขนาดว่าคือมันท่วมโดยรอบเฉยแต่รอบนี้หนักเราไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อนต้องบอกนี่เลยประเวศเนี่ยไม่เคยเจอหนัก
0: จริงจริงจริงๆเกิดน้ำท่วมคราวนี้ก็ทุกท่านก็พูดง่ายๆคือถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็แล้วก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งผมเชื่อว่ากรมอุตุปรับแล้วล่ะ
1: ต่อไปผมต้องเตรียมเรือไว้แล้วแหละอาจารย์เหมือนที่
0: เตรียมเรือไว้ก็ได้จริงๆเรือยางอะไรก็ได้ใช่ไหมเรือยางอะไรก็ได้แต่อาจารย์ก็ฝึกพายไว้หน่อยแล้วกันบางทีถ้าเราไม่เก่งพายมันเรือมันวนไปวนมานะฮะเอาละท่านฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมคุยคุณอาทิตย์นะฮะส่วนอาจารย์ธนชาติเดี๋ยววันคันหน้าคุยกันเรื่อง AI ที่เก่งมากๆเนี่ยมันตัวไหนแล้วใช้มันยังไงนะครับเราทั้งคนช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลติดธงแดงเขื่อนพระราม6เตือนท้ายเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าวันนี้เขื่อนพระราม6ระบายน้ำ 647.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์ธงแดงหรือระดับวิกฤตซึ่งกำหนดไว้เมื่อมีการระบายน้ำมากกว่า550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นการระบายน้ำในระดับดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มสูงขึ้นจึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวังระดับน้ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงกิจกรรมบริเวณริมตลิ่งโดยกรมชลประทานประเมินว่าการระบายน้ำในช่วง600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรขณะเดียวกันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำในอ่าง 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 102.27% ของระดับเก็บกักขณะที่มีน้ำไหลเข้าอ่างวันละ 52.95 ล้านลูกบาศก์เมตรและคาดการณ์ในช่วง7วันข้างหน้าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างต่อเนื่องรวมประมาณ370ล้านลูกบาศก์เมตรจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำตามแผนเพื่อควบคุมระดับและปริมาณน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำท่ายังเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์วันนี้มีน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มจาก 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้ถนนแจ้งวัฒนะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าปากเกร็ดมุ่งหน้าหลักสี่รถวิ่งได้ตามปกติเหลือเพียงบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ10ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางคอยอำนวยความสะดวกก่อนเข้าวงเวียนบางเขนระยะทางประมาณ200เมตรใช้ได้เพียงช่องทางขวาเพื่อเข้าวงเวียนขณะที่ถนนแจ้งวัฒนะด้านขาออกวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ในช่องด้านซ้ายรถเล็กยังต้องใช้ความระมัดระวังระยะทางประมาณ500เมตรเชียงรายกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดวิสามัน9ศพพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองมอบให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ฟ้าหลวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ปะทะระหว่างกองร้อยทหารม้าที่1มีเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองกับกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดโดยตรวจยึดของกลางยาไอซ์ประมาณ172กิโลกรัมวิสามันฝ่ายตรงข้ามได้9ศพโดยการปะทะครั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่จัดกำลังเฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 20:10 นวันที่28กันยายนพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 15-17 คนเดินมาตามเส้นทางภูมิประเทศพร้อมสะพายกระสอบดัดแปลงต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่จึงเกิดการปะทะประมาณ10นาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะล่าถอยไปผลการปฏิบัติฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยขณะที่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเสียชีวิต9ศพพร้อมตรวจยึดกระสอบตัดแปลง16กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์น้ำหนักกระสอบละประมาณ17กิโลกรัมรวมน้ำหนักยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ272กิโลกรัม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่ ที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
14: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
15: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
14: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
15: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
14: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานุกูลนะครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับคุณเฮียท่านฟังครับ
17: สวัสดีแต่ปากนะผมเนี่ย
18: อะไรนะ
17: มือไม่ไปนะผมจะไม่พูดเรื่องน้ำท่วมแล้วนะเพราะว่
18: า
17: Thinking Connectเนี่ยพูดไปเยอะแล้ว
18: ครับ
17: แล้วก็ไม่มีอะไรใหม่
18: อ
17: ื
18: ม
17: เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยในเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันขายบอนกันออกไปหมดแล้วก็ผลตอบแทนบอลเรียกว่าบอลยีเนี่ยนะคือดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลนะพูดง่ายง่ายสูงมากครับจะพูดง่ายง่ายคือรัฐบาลเนี่ย กู้เงินด้วยดอกเบี้ยที่สูงนะฮะผลก็คือทองร่วงเละเทะเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะแต่เมื่อคืนเนี้ยบาทหนึ่งเนี่ยเหลือ 65,770 บาทเท่านั้นเอง
18: คนก็คือโยก
17: โลกนี่ก็น่าจะต่ำกว่า 4,200 แล้วนะประมาณ 4,136 ขณะที่อัดรายการกันอยู่นะครับ
18: ครับ
17: นะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ไปดูแล้วกันใครที่ซื้อทองไว้ตอนสัก 70,000 ต้นๆอย่างเงี้ยก็อย่าไปไปหวาดกลัวถือว่าฝากกินฝากเงิน
18: ระยะยาวระยะยาว
17: ขึ้นมาอยู่แล้วละแต่ถ้าเกิดไปประเภท 70,000 ปลายเนี่ยก็จะลำบากหน่อย
18: นะ
17: บทมันจะขึ้นมันจะขึ้นเร็วบทลงก็ลงเร็วแต่ขึ้นยังไงเนี่ยน่าจะเป็น7ต้นๆ7ปลายปลายเนี่ยน่าจะเป็นอาจจะต้องฝากกินดอกระยะยาวหน่อยถ้าคือเป็นฝากเงินนะทีนี้อย่างที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะก็เหมือนเดิม
18: ครับ
17: เรายังอยู่กับเรื่องของดาวเทิร์นนะฮะ
18: โอ้โหมันไม่ได้ไปจากเราง่ายๆหรอกครับ
17: เอาดาวไปแลก
18: ไม่ใช่ไม่ใช่นะ
17: ดาวเทิร์นก็แปลว่าขาลงนะครับ
18: ครับ
17: เราคุยกันถ้าดูฟังเนี่ยขยี้แบบคนที่ไปอ่านบทความต้นฉบับก็คงจะไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยเราเคยเอามาพูดนะจริงต้นฉบับเนี่ยก็จะเป็นบทความเก่าแล้วเป็นช่วงเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยแย
18: ่ปี2008แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสอะไรอย่างเงี้ยนะ
17: ใช่ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีนะฮะหนังสือจะมีบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจถดถอยแล้วกันยังไม่ได้ตกต่ำ recession เนี่ยนะฮะครับแล้วเราก็บอกท่านฟังไปแล้วอันนี้คนเขียนเนี่ยก็คือคุณเดวิดโรสกับคุณแดเนียลเชลเตอร์นะก็ไม่ได้เอามาอ่านหรอกก็คือเอากรอบเข้ามาเท่านั้นเอง
18: นะหัวเชื้อหัวเชื้อ
17: นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นก็จะบอกว่าไปดูซิว่าทำฉากทัดซิ
18: ครับ
17: ในเรื่องฉากทัศน์เนี่ยสำคัญสมมติว่าคืออย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยขอพูดในเชิงการจัดการแล้วกันคือน้ำท่วมเนี่ยที่ท่วมกระทันหันเลยเนี่ยนะเนื่องจากฝนตกเรนบอมเนี่ยนะคือถ้าท่านมีความคิดแบบสองอย่างนะฮะก็คือองลี่พารานอยด์สวายเนี่ยกับการสร้างฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยที่เรียกว่า worst case scenario เนี่ย
18: ครับ
17: อันนี้ท่านก็จะรอดนะ
18: เราก็คิดไปแล้วว่าเลวร้ายที่สุดจะเป็นแบบไหนแล้วเราก็เตรียมการไว
17: ้คือเพจทีเนี่ยบอกว่ามันจะตกฝนตกพันปีพูดง่ายๆตกทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นเห็นทั้งวันเนี่ยก็คงจะตกตลอดนั่นแหละตกไม่เยอะแต่ว่าไม่เห็นเห็นทั้งวันเนี่ยช่วงถ้าช่วงตกอย่าง
18: น
17: ี้ก็ดวงอาทิตย์ก็ไม่ค่อยโผล่มาอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่า24ชั่วโมงมันก็จะไม่หยุดเลยมันก็มีหยุดครึ่งชั่วโมงช
18: ั่
17: วโมง
18: มีพัก
17: ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะเอาเป็นว่าตกต่อเนื่องน้ำจะท่วมไหมก็ดูหาดใหญ่ก็จะท่วมใช่ไหม
18: อ
17: าจจะไงก็เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยขึ้นโต๊ะขึ้นชั้นสองไปก่อนแล้วกันถ้าชั้นสองขึ้นไม่ไหวเครื่องซักผ้าก็หาไอ้
18: เดินขาคือว่าที่ยกอะไรให้มันสูงขึ้นเท่าที่ทำได้ใช่ไหมแค่ว่าเอาสูงเท่าที
17: ่ทำ
18: ได้
17: มันคงไม่มาเป็นเมตรหรอกบ้านท่านอ่ะแต่มันคงมาถ้าครึ่งแข้งอะไรเงี้ยก็ไปขึ้น
18: ใช่ไหมแต่ถ้ามันมาเรียพื้นแล้วมันโดนเนี่ยมันเรียบร้อย
17: เตรียมสับคัตเอาท์ข้างล่างไม่งั้นไฟช็อตอะไรพวกเนี้ย
18: ครับ
17: แล้วก็ซื้อข้าวสารอาหารแห้งเก็บเอาไว้สองสามวัน
18: จำลองไว้สักหน่อยนึง
17: ผมก็บอกแล้วว่าถึงวันที่27ใช่ไหม
18: มันจะมีช่วงพีของมันอยู่สองสามวัน
17: ยกเว้นจะที่เป็นแอ่งอย่างแถวของจันทร์แถวเคหะร่มเกล้าอะไรเงี้ยมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าไม่รู้มันจะผันน้ำไปทางไหนใช่ไห
18: มอ
17: ันเนี้ยก็เหมือนกันกรณีการเอาตัวรอดแล้วก็ยังได้เปรียบในช่วงของดาวเทิร์นเนี่ยก็คือดูซิว่าฉากทัศน์ของท่านเป็นยังไง
18: ฮะ
17: ลูกค้าหายเท่านี้ยอดขายเป็นเท่านี้บาบาบาอะไรก็บาเราพูดไปละไปฟังย้อนหลังแล้วกันฟังย้อนหลังก็ง่ายๆเข้าไปใน YouTube แล้วกดคำว่า Business Connection แล้วก็ดูวันอังคาร
18: อ่ะ
17: อังคารพุธแล้วก็จันทร์ไปย้อนดูว่ามีวันไหนบ้างก็ไปดูปฏิทินใน iPhone ก็ได้นะฮะ
18: แล้วก็ไปเรียงตอนฟังเอาเพราะมันจะเป็นซีรีส์
17: จะถ้าหายากเข้าไปที่ไอแอปของอสมทนะสองก็คือดูเรื่องเงินนะดูเรื่องเงินนี่ก็จะเป็นดูเรื่องแคชโฟลว
18: ์คุยแล้วสำคัญที่สุดก่อนก็คือเหมือนลมหายใจแล้วก็ดูตัวค่าอื่นๆที่สำคัญใช่ไหมแล้วก็ลิงก์ฉากทัดเข้ากับเรื่องไอ้ตัวเลขทางการเงินให้ได้แล้วก็จะเห็นภาพ
17: คือหัวข้อเนี้ยก็คือวิธีที่เราเนี่ยจะลดการใช้จ่ายไม่ใช่ฮะลดไอ้ตัวความเสี่ยงที่ท่านต้องเจอหน้างานเขาบอกว่าก็ให้ปกป้องในตัวพื้นฐานทางด้านการเงินของท่านนะ
18: ครับ
17: ก็ต้องไปมอนิเตอร
18: ์
17: แล้วก็แม็กซิมายสถานะเงินสดของบริษัทท่านนะฮะ
18: อันนี้สำคัญที่สุด
17: แล้วก็วิธีหนึ่งที่เราจะพัฒนาเงินสดได้เนี่ยก็คือไปบริหารความเสี่ยงของเครดิตที่ให้ลูกค้า
18: ใช่อ
17: ันเนี้ยเราก็คุยกันไปแล้วนะครับ
18: อันนี้คือเรารีแคปอยู่นะ
17: ใช่ใช่แล้วก็เนี้ยไปดูเรื่อง working capital นะครับ
18: อ
17: ะไรพวกเนี้ยนะทีนี้เรามาหยุดอยู่ตรง protect the existing business
18: อันนี้คือเครื่องจักรของธุรกิจท่านละตัวหลักเนี่ยที่ทำอยู
17: ่ทีนี้หลายคนเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ทำกันก็คือว่าไปลดต้นทุนคือหลักเนี่ยก็คือว่าไปลดต้นทุนแล้วก็ไปเพิ่มประสิทธิผล
18: คันออกมาให้มากขึ้น
17: คือพูดง่ายๆคือใช้ต้นทุนที่ต่ำลงแต่ว่าย อดขายหรือกำไรเนี่ยเท่าเดิ
18: ม
17: อันเนี้ยก็ถือว่ามีประสิทธิผลแล้วมึงไม่ต้องเพิ่มขึ้นเยอะหรอกนะไอ้เท่าเดิมเนี่ยโดยเฉพาะต้นทุนต่ำต้นทำที่ต่ำลงเนี่ยนะครับแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยหรือบางบริษัทเนี่ยก็รีบลดต้นทุนเลยนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิผลเลยเพราะคิดกันว่าไอ้ตัวสปีดหรือความเร็วเนี่ยมันคือพระเจ้านะครับ
18: เน้นความเร็ว
17: ครับแต่ว่าเขาบอกว่า you don't want to make cut in the long term you hurt more than they help
18: คือถ้ามันไม่ระวังเนี่ยมันจะไปตัดตัวที่เรียกว่าสั้นเหมือนจะได้แต่ยาวนี่หายนะ
17: อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วเนี่ยก็คือไอ้ตัวไอ้ customer services เนี่ย
18: ที่เรายกตัวอย่างเมื่อคราวที่แล้วนะ
17: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปตัดเนี่ยก็จะต
18: ั
17: ดพนักงาน
18: เออ
17: แล้วพนักงานที่ถูกตัดเนี่ยก็คือพนักงานที่ดูเหมือนไม่ทำเงิน
18: เออดูเหมือนนะคุณเนี่ยใช้คำว่าดูเหมือน
17: พนักงานที่ทำเงินเนี่ยก็คือพนักงานที่เป็นพนักงานขายใช่ไหม
18: ไม่ค่อยตัดใช่ไหมเออ
17: แต่นี้พนักงานที่ทำไม่ได้ทำเงินเนี่ยก็ดูเหมือนจะขายแต่แบบอาจจะไม่ได้ขายก็ได้
18: ไม่ได้ขายโดยตรง
17: อ้าวเช่นอย่างที่เล่าให้ฟังโฮมดีโป้เงี้ย
18: เคสครับ
17: ไปก็ไปไม่ได้ไปขายนะเข้าไปในไอ้โฮมดีโป้คล้ายโฮมโปรเนี่ยนะโฮมโปรไปเอาคอนเซ็ปต์มา
18: ของอเมริกา
17: ไปก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคืออเมริกาก็ชอบ DIY ซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ไป
18: ทำทำอะไรอยู่กับบ้านเลยนะเหมือนขึ้นชื่อเลยนะตลาดนี้มันใหญ่มาก
17: ตอนนี้พนักงานที่มาช่วยดูแลเนี่ยก
18: ็
17: เป็นพนักงานที่คล้ายๆกับว่าให้ถามต้นถามนี่อะไรพวกนี้แต่ไม่ได้ว่ามาปิดการขาย
18: โอ้เหมือนตอบเหมือนให้บริการแต่ไม่ปิดการขายคุณว่าก็ดูเหมือนไม่ทำเงิน
17: แต่จริงๆเนี่ยมันทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
18: ซึ่งก็เป็นต้นเหตุแห่งการซื้อใช่ไหม
17: เออคือมันเป็นตัวทำการตลาดอะ
18: ต้นน้ำของการจะซื้อนี่แหละ
17: คือมันไม่ได้close sale ไม่คือไม่ได้ปิดการขายแต่ว่ามันไป create demand
18: เป็นท่อนหัว หรือไม่ก็ท่อนกลางที่จะตอบเขาอาจจะมีดีมานด์มาจากบ้านแล้วก็ตอบเสริมเข้าไปอะไรเงี้ย
17: คือการตลาดเนี่ยเป็นการตลาดเนี่ยมันคือการสร้างดีมานด
18: ์ดีมานด์มันก็ไอ้นี่หัวใจเลย
17: ดีมานด์มันก็ต้องมีกำลังซื้อแล้วก็มีความต้องการ
18: ครับ
17: แต่นี้ถ้าผมเข้าไปที่โฮมโปรนะผมเรียกโฮมโปรแล้วกันนะจริงๆคือโฮมดีโปในอเมริกาผมเข้าไปที่โฮมโป
18: ร
17: ผมไม่จะไปซื้อก๊อกผมไปซื้อนี่แล้วกันสะดืออ่างนะผมอาจจะไปเห็นอยู่อันนึงพนักงานก็อาจจะแนะไอตัวที่ดีกว่าก็ได้
18: ก็คือเรียกว่า upselling ใช่ไหมอันนี้ upselling นะ
17: หรือผมอาจจะไปซื้อไอ้ก๊อกนะฮะที่ใช้ในซิงอ่างเงี้ย
18: ใช้ในซิงอ่าง
17: ของที่ไอ้นี่มาก็ห่วยเหลือเกินโครงการนะก็กะจะไปเอา VRH นึกว่า VRH เนี่ยโ
18: อ
17: ้ก็เหมือนกันแหละไม่มีต้องหลายรุ่น
18: โอ้จะรุ่นไหนล่ะ
17: มา
18: จะ
17: ไปดูใน Shopee รุ่นนี้แต่ว่าพนักงานบอกเอารุ่นนี้สิอะไรเงี้ย
18: เพราะมันดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้
17: ดีกว่ายังไงเลย
18: เราอธิบายให้เราเข้าใจ
17: 04อะไรก็ว่ากันไป
18: ดีมาก
17: แต่ที่ไปเจอจริงเนี่ยใน Home Pro เนี่ยก็คือจะไปซื้อที่ที่คล้ายปั๊มอะเวลา
18: อ
17: าบล้างหน้ามันอุดอะแล้วเราปั๊มให้มันน้ำ
18: ให้มันไหลลงระบายนะ
17: ปรากฏว่าโยนกันไปโยนกันมาโยนกันไปโยนกันมาสรุปแล้วไม่มีผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นลุงนี้ผมไปซื้อไอ้ Shopee ดีกว่าทำไมจะต้องมาที่นี่ล่ะ
18: ใช่ไหมถ้าคุณแก้ปัญหาให้ผมไม่ได้ใช่ป่ะ
17: พูดอย่างกับว่าเอ้ยไม่มีใน Home Pro ไม่มีหรอกนะแต่ผมก็บอกนี่ไง Home Pro ออนไลน์นี่ไง Home Pro ออนไลน์มีนี่ไงคุณดูสิของ Home Pro
18: มีกดให้ดูเลย
17: มีได้ไงล่ะนะเหมือนเมื่อวานนี้ไปอตก.ก็ไปซื้อไอ้ต้นหอมร้านประจำก็ไม่มีฮะหมดโอ้ยทุกร้านหมดผมก็ไปเดินไปดูร้านก็มีนี่หว่าม
18: ีใช่ไหม
17: เป็นในสาม
18: นี่ไง
17: คือคุณจะพูดแบบว่าแต่คุณไม่ขายคุณหมดแล้วคุณก็ต้องไปบอกว่าร้านอื่นเขาหมด
18: มันไม่ใช่ไหม
17: แทนที่คุณจะบอกว่าเออพี่ลองไปดูร้านตรงนี้สิ
18: พอดีนี้ของผมพอดีครับอาจารย์โทษทีนะ
17: ในตรงนี
18: ้พูดได้เป็นร้อยแบบอ่ะ
17: ใช่ไหม
18: แต่พูดแบบที่ร้อยหนึ่งใช่ไหม
17: จริงๆแล้วส่วนเรื่องไอ้ตัว customer services เนี่ยผมจะไปพูดวันพฤหัสนะผมจะหยิบเคสที่พี่จิกเนี่ยประภาสชนสลันนนท์เนี่ยเขาได้เจอแล้วเขาก็เขียนอีกสองเรื่องเลยนะผมจะไปพูดที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เวลาเราอยู่ในช่วงที่เรียกว่ายอดขายตกกำลังซื้อหดอะไรพวกนี้นะ
18: เ
17: ราก็จะคิดตั้งแต่ต้นเลยว่าเราจะต้องลดต้นทุนเราก็ลดพนักงานใช่ไหมก็ง่ายที่สุดนะนอกจากโฆษณาแล้วที่ง่ายกว่าแต่ SME ก็ไม่มีโฆษณาอยู่แล้วใช่ไหมครับ
18: อันนี้เห็นแบบดื้อๆเลยแล้วก็ตัดเลยดีกว่า
17: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาคุณทำแบบนี้คุณไม่มองภาพรวมเนี่ย
18: คืออ
17: าจจะเรียกว่าทำให้โอกาสทางธุรกิจในอนาคตเนี่ยมันอยู่ในความเสี่ยงก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นสายการบินเนี่ยเวลาเจอโควิดเนี่ยก็ให้คนออกนะโดยเฉพาะยิ่งแอร์และสจ๊วตใช่ไหมคือแอร์และสจ๊วตนี่ก็เป็นพนักงานให้บริการนี่แหละทีนี้พอหลังโควิดกลับมาเนี่ยคุณไปรับสมัครคนใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้มี learning curve ไง
18: มือใหม่
17: หรืออย่างไอตัวเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าเวลามันเกิดไอตัว worst case scenario เงี้ยทีนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันมีน้ำท่วมเยอะใช่ไหม
18: ใช่ครับ
17: ทีนี้ถ้าคุณเป็น CEO ของบริษัทอย่างสายการบินอย่างท่าอากาศยานอย่างเงี้ยแล้วพนักงานมันออกไปจากบ้านไม่ได้มันทำไงวะ
18: ใช่ไหมหนึ่งคนหายไปก็เท่ากับว่าขีดความสามารถในการให้บริการก็หายไปเนี่ยหายไปห้าคนสิบคนนี่เป็นยังไงเนี่ยก็ต้องคิด
17: แล้วนี่ไงคนรอกันเต็มเลย
18: โอ้โหหายนะเลยคุณ
17: ด้วยสารออกมาในการเป็นผู้ประสบภัยเลย
18: โอ้โหอย่างไม่น่าเชื่อ
17: ใช่ไหม
18: มันพังยับเยินเลยเรื่องเนี้ย
17: เออเห็นไหมอันเนี้ยคือ คือ
18: ยับอ่ะยับอันนี้ยับ
17: คือไม่วางซีนาริโอไว
18: ้
17: มาทำอย่างนั้นก็พนักงานทำยังไงล่ะเป็นคุณทำยังไงอ่ะเป็นคุณแนะนำทำยังไงให้มันนอน
18: ผมก็ต้องมันก็ต้องมีโปรโตคอล
17: ไม่ใช่ไหมก็กลับไปบ้านคุณก็ทำอะไรไม่ได้
18: ใช่ไหมก็ต้องฉุกเฉินเพราะเขาเดินทางไปกลับหรือว่ากลับไปแล้วจะกลับมาอีกไม่ได้เพราะมันเราไม่รู้เหตุการณ์ไม่แน่นอน
17: หรือว่าถ้าคนก็หายไม่มีคนหายมีข้าวปลาอาหารกินอะไรพวกนี้อีกใช่ไหม
18: เ
17: ราก
18: ็ต้องฉุกเฉิน
17: ไม่ได้ก็เช่าโรงแรมมันเขาอยู่เลย
18: ถูกไหมจะต้องแก้เกมแบบง่ายงาน
17: หรือจะทำแบบอันนี้ล่ะศูนย์หนังสือจุฬาอาคารวิทยากิจอะ
18: เออทำยังไง
17: อยู่ๆก็ปิดสองทุ่มก็ปิดทุ่มครึ่งเลย
18: เออ
17: เกี่ยวไหมล่ะ
18: เกี่ยวไหม
17: เกี่ยวไหมน้ำท่วมไอตรงนั้นไม่ได้ท่วมนะ ตรงอาคารวิทยากิจไม่ได้ท่วมนะ
18: เออ
17: สองทุ่มนี่ก็ปิดเร็วอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็โอเคเข้าใจมันไม่มีลูกค้า
18: อันนี้ปิดทุ่มครึ่ง
17: แล้วเออแล้วก็ปิดทุ่มครึ่งเลยจนกระทั่งอย่างเมื่อวานเนี้ยก
18: ็
17: น้ำก็ลดแล้วเนี่ยมันแถวนี้มันไม่ได้ท่วมอ่ะนะก็ปิดทุ่มครึ่งไอ้ผมจะไปไอห่อปกก็เลยไม่ทัน
18: โอ
17: ้ใช่ไหมแล้วผมถามหน่อยนะไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันเหมือนก็อยู่ในห้างอ่ะนะถึงแม้จะเป็นตึกเขาเองอ่ะปิดเปิดปิดเปิดอย่างนี้ได้เหรอวะ
18: มันเนี่ยมันมีปัญหานี่คือปัญหาไงปัญหามันเลยเกิดขึ้นไง
17: เ
18: พราะถ้าลูกค้าเนี่ย
17: ของไอ้ศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยคือระบบราชการไงระบบราชการเนี่ยใครที่มีวิธีคิดแบบระบบราชการเนี่ยผมบอกเลยนะหมายถึงว่าถ้าท่านเป็นเอกชนนะถ้าท่านทำงานแบบระบบราชการเนี่ยไม่เป็นไรนะถ้าท่านจะเกษียณแล้ว
18: ถ้าท่านจะเกษียณแล้ว
17: ว่าถ้าท่านจะเลิกทำธุรกิจทำแบบระบบราชการ
18: ท่านจะเลิกแล้วโอเค
17: เกษียณนี่คือเลิกทำธุรกิจจะเลิกกิจการแล้ว
18: ให้ทำแบบแค่ถ้าจะเอ็กซิสก็ทำอย่างนั้นได
17: ้เอ็ก
18: ซิสแล้วถ้าท่านยังไม่ได้จะเอ็กซิสเนี่ยทำแบบท่านเนี่ย
17: เออถามดูติดตามห้างเนี่ยเขาปิดไหมล่ะยกเว้นไอ้แฟชั่นนี่เขาโดน
18: โอ้โหไม่ได้ไม่ไหวคุณดิวัฒน์อันนั้นเริ่มเออ
17: ผมไม่รู้ว่าเดอะมอลล์บางกะปิปิดไหมล่ะ
18: เออ
17: ใช่ไหม
18: ใช่ไหมแต่ถ้าวันที่
17: แมคโครปิดมาแล้วแมคโครปิดมาแล้วแมคโครก็ไม่ได้ปิดแมคโครบางกะปิก็ไม่ได้ปิดเห็นเปล่าเอาน้ำท่วมกันเอาปิดละกันแมคโครเอาโอ้โหคนเขาต้องการใช้บริการ
18: ใช่ไหมที่พึ่งยามยากใช่ไหม
17: ใช่ไหม
18: แต่ละกิจการต้องมีระยะสำคัญคนละแบบนะ
17: ไอ้นี่ศูนย์จุฬาเนี่ยไม่ได้ปิดอะไรเลยไม่ได้มีน้ำท่วมเลยปิดเร็วครึ่งชั่วโมงผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงปิดเนี่ยคือหมายถึงว่าต้องการให้พนักงานกลับบ้านเร็วครึ่งชั่วโมงหรือยังไงคือหมายถึงว่าถ้าพนักงานน้ำบ้านน้ำท่วมมันก็มาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม
18: ก็จริงหมายถึงว่าถ้ามันจะปิดไปเลยถ้าปิดวันนี้หยุดไปเลยถ้ามันมีปัญหาจริง
17: พนักงานก็หยุดไปเลย
18: เดี๋ยวนี้คือ
17: เข้ามาได
18: ้ก็ได้ต้องกลับได้เพราะอะไรเขาถามว่าเป็นไปได้ว่าเพราะอะไร
17: ผมงงเนี่ยเพราะตรงนั้นมันไม่ได้ท่วมไงหรือเพราะดูแล้วลูกค้าไม่มี
18: ไอ้นั้นก็คงไม่ได้นะ
17: ดู
18: แล้ว
17: ค
18: งไม่ได
17: ้แล้วคนเดินน้อยงั้นแล้วก็ปิดเร็วแล้วกันเอ้ยอย่างนี้ต่อไปอันไหนขายไม่ดีก็ปิดเลย5 โมงเย็น
18: อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาเหมือนแบบว่าเส้นแบ่งร้านค้าแบบที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีเวลาเปิดปิดแน่นอนอ่ะกับเปิดปิดแน่นอนนี่มันทำให้ความคาดหวังเป็นคนละแบบกันนะผมว่า
17: ไม่ค่อยมีลูกค้าอยู่แล้วไง
18: เออ
17: แต่ผมไม่ไป
18: ต้องแจ้งเดี๋ยวละหลามากให้มันเร็วขึ้นให้งั้นให้จะพูดให้จะทำมัน
17: นะแต่จริงๆผมก็ไปอุดหนุนไอ้วิทยากิจนี่เยอะนะผมก็ไปดูนะเพราะว่าไอ้วิทยากิจเนี่ยอาคารวิทยากิจเนี่ยของศูนย์จุฬาเนี่ยมันมีหนังสือเวอร์ชันอเมริกาไง
18: ที่ใครๆว่าศูนย์จุฬาเขาเลือกเข้ามาไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหม
17: ส่วนใหญ่เป็นเวอร์ชันอเมริกาแล้วดีด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีคนซื้อก็เนี่ยก็เวลาลงเวลาเรียงอะไรเงี้ยกับระบบราชการราคาหนังสือก็ไม่ติดหนังสือผมก็ต้องไปค้น CU Book
18: อ๋อเหรอ
17: แล้วผมก็ไปดูเองว่าราคาเท่าไหร
18: ่
17: อันนี้ก็จะเกิดถ้าเกิดว่าเป็นการแข่งขันกันถ้ากันนึกเอาเองกันแล้วกันว่าจะอยู่ได้ไหม
18: ครับ
17: ใช่ไหมอันนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องดูว่าอย่างประเทศเราอ่ะมันจะไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้ไหมเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูระบบราชการนะเพราะว่าราชการเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรอำนวยความสะดวกเฉยๆนะก็ดูว่าเอกชนเนี่ยมันทำงานยังไง
18: ทำงานยังไง
17: หรือว่าดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอกชนเนี่ยมันยังอยู่ได้ไหมเช่น สุธีรพันธ์สกวัตเนี่ยซึ่งเป็น CMO ของ SCBX เนี่ยนะท่านผู้ฟังเขาบอกเลยนะว่าเขาอยู่กับวันหนึ่งเขาก็โพสต์ขึ้นมานะว่า
18: เออ
17: มองไปรอบตัวเนี่ยมีแต่เพื่อนๆเนี่ยหรือคนที่รู้จักเนี่ยเป็นอินฟูหมดเลย
18: อินฟู
17: เออ
18: โอ้
17: ไม่มีใครเป็นโปรดิวเซอร์เลยนะฮะ
18: ไอ้อันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญนะเดี๋ยวนะเป็นอินฟูไปหมดเลยแต่ไม่มีใครเป็นโปรดิวเซอร์เลย
17: ใช่
18: เออไอประโยคเนี้ยประโยคเนี้ยมันกำลังจะบอกในยะอะไรนะประโยคเนี้ยมัน
17: จะถามคุณเลยเนี่ยถามคุณเลย
18: ก็คือแปลว่าไอโปรดิวเซอร์เนี่ยที่ผมเข้าใจก็คือเป็นผู้ผลิตใช่ไหมเป็นต้นทางอ่ะเออทีนี้อินฟูเนี่ยมันเป็นระหว่างทางแต่ว่าก็จะใกล้ฝั่งลูกค้าหรือใกล้ฝั่งออเดียนส์ระยะหลังเนี่ยมันก็จะมีสินทั้งสินค้าที่ไปพึ่งพาอินฟลูนะไอตัวอินฟลูเองก็เมคคอนเทนต์ทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพื่อดึงดูดความสนใจแล้วก็เก็บเป็นกันหนึ่งค่าโฆษณานะว่างั้นเถอะผ่านอินฟลูไปเนี่ยแต่นี้ถ้าข้อสังเกตคือแล้วถ้าทุกคนไปเป็นอินฟลูหมดแล้วไม่มีคนที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยนะถึงจุดนึงก็ไม่มีอะไรไปขายดิหรือแค่ไอ้ต้นทางที่มันขับเคลื่อนน่ะสิ
17: เขาโพสต์อันเนี้ยเพราะว่าเขาต้องการลิงก์มาถึงอีกโพสต์หนึ่งนะฮะเขาโพสต์ว่ามีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนความโชคดีของการได้ทำงานที่ SCBX คือการได้อยู่ใกล้ชิดสถานการณ์เศรษฐกิจวันก่อนได้ฟัง SCBI EIC มาอัปเดตให้ฟังเพราะพวกเราทำงานเกี่ยวกับการเงินของประเทศจึงต้องรู้แนวโน้มเศรษฐกิจก่อนคนอื่นด็อกเตอร์หน่อยเล่าจบปุ๊บผมยกมือถามสองคำถามคำถามแรกถ้าหลังจากบรีฟจบกลับไปเจอคนรู้จักเพื่อนญาติที่ทำธุรกิจอะไรในขาเคตัวล่างคือตอนเนี้ยเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยเป็นเคนะ
18: เคเชฟนะเคเชฟ
17: ท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมตัวเคอ่ะ
18: นึกออกครับ
17: มันจะมีหางมันจะมีถามได้ดูฟัง
18: โอเคโอเคโอเคโอเค
17: ไม่เป็นไรคุณตอบก็ดีคุณตอบก็ดีเหมือนผมเป็นสรยุทธ์แล้วคุณน้องไบร์อ่ะ
18: ผมเป็นตัวแทนให้ผู้ฟังซะหน่อยนี่ไง
17: สรยุทธ์เนี่ยเขาก็จะมีคำเนี้ยนึกออกไหมนึกออกไหมไอ้ไบร์ก็นึกออกค่ะนึกออกค่ะตอนหลังเขาก็ไม่พูดคำว่านึกออกละคือหมายความว่าจะเป็นเหมือนคำสร้อยอ่ะนะคือตัวเคเนี่ยมันจะมีหางมันจะมีขาสองขาเหมือนเคแบงค์เนี่ยท่านฟังนึกภาพไอ้ตัวโลโก้อะ
18: โลโก้ที่ว่า
17: ไอ้ขาล่างอะซึ่งเหมือนคนเดินเลยนะเคแบงค์นี่ก็ทำตัวเคเนี่ยก็ทำเหมือนคนเดินเนี่ยฉันรู้ผู้การจีนดำนะ
18: ขาล่างมัน
17: ขาล่างเนี่ยจะขาใหญ
18: ่
17: และไอ้ตัวบนไอ้เคหางขึ้นทางบนเนี่ยเล็กตอนนี้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเคล่างขาล่าง
18: โอ้มีคิดเลยว่าจะเป็นภาพ
17: ด้วยกลุ่มทุนหรือว่า SME เก่งๆดร.พงษ์ยืดเปล่ามีซูมี หรือว่าจะเป็นหมึกกรุบอะไรเงี้ยนะหรือว่าอีกอันหนึ่งอาหารแมวอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วชื่ออะไร
18: พรามี
17: พรามีอย่างเง
18: ี้
17: ย
18: พรามีใช่ไหมพรามี
17: สองคนนี้พรามีเนี่ยผมก็เจอนะแต่ผมไม่รู้จักไง
18: เอออ
17: ันเนี้ยพอดีมีแฟนหนังสือ Corporate Thailand น่ะมันงั้นไปงานเปิดตัวหนังสือของคุณธนาเทียนจริยะนะเขาก็เปิดตัวหนังสือที่ชื่อว่าสมการแห่งโชคใช่ไหมแล้วก็โอ้โหคนที่เขาไปเชิญมาด้วยตัวเองนี่บานเลยเป็นหลายร้อยใช
18: ่
17: ไห
18: ม
17: แล้วหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วจะเปิดให้จองวันเสาร์แต่พอดีวันเสาร์เนี่ยมันหนาวท่วมก็เลยถึง3ตุลาแล้วกันเหมือนเนี้ยผมเนี้ยไอ้จะไปนัดไปดูหนัง The Heart of the Beast เนี่ยไปดูคุณเจเนี่ย
18: อ
17: ะดูสิเป็นไงคนดูเยอะมากโอ้โหคนไม่ค่อยได้ดูเลยคือมันห่วงบ้านตอนนี้
18: อ๋อใช่
17: มนุษย์วานเนี่ยก็ขับรถนะไปพารากอนก็เมื่อวานก็ไปทีงตอนนี้มันมีหนังสืออเมซอนมาก็เอาไปห่อปกแต่จริงห่อไม่ทันนะห่อไม่ทันหรอกก็ไม่ค่อยมีรถอ่ะก็ถามคุณเจกับพัดถามคุณก็ได้ว่าเฮ้ยทำไมรถมันน้อยวะ
18: ก็ประกาศที่แง่ๆนึงก็ถ้าไม่มีประกาศวันหยุดเนี่ยมันก็จะต้องน้อยตามธรรมชาตินี่ประกาศวันหยุดด้วย2วันเนี้ย
17: ก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าข้าราชการมันก็กลับไปแล้วอะมันเย็นแล้วไง มันกลับมากลับไปแล้วไง
18: แล้วก็คนอีกจำนวนมากถ้าไม่คิดว่าช่วงนี้คือถ้าไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็จะไม่เคลื่อนตัวสักเท่าไหร่นะยกเว้นหนีออกจาก
17: คาดเดาอย่างนี้นะสำหรับคนมีรถนะเขาจะไม่กล้าออกไปนอกรัศมีใกล้บ้านเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าถนนตรงนั้นมันยามท่วม
18: เปียกหรือไม่เปียกเออต้องลอง
17: เช่นสมมติคนที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยจะขับรถมาพารากอนไหม
18: เออ
17: คือปกติคนมันจะขับรถไปเป็น10กิโลเลยนะเวลาไปไหนมาไหนอะเรียกว่า10 20 30เลยก็ได้ใช่ไหม
18: เพราะนั่นคือเหตุผลที่คนเรามีรถ
17: ใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้มันขับไม่เกิน 5-6 กิโล
18: จำเป็นใกล้บ้านใช่ไหมจำเป
17: ็
18: น
17: ใกล้บ้านแล้วขับแล้ว
18: รีบไปรีบกลับ
17: อันนี้
18: กิจกรรมเป็นอย่างนี้มันเป็นกิจกรรมจำเป็นเท่านั้น
17: ใช่เป็นอย่างนี้มา 2-3 วันแล้วนะแม้ว่าบริเวณบ้านเราเนี่ยมันก็น้ำมันจะไม่ท่วม
18: เออ
17: แล้วบริเวณที่เราจะไปเนี่ยไม่รู้มันท่วมหรือเปล่ามีคนบอกว่าไม่ท่วมแล้วเราก็ไม่กล้านะ
18: เช่นมีความเสี่ยงไงมีความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
17: เช่นตอนนี้คุณจะขับไปเพชรบุรีเพชรบุรีแห้งแล้วนะ
18: เออ
17: เขาไม่ขับอ่ะ
18: เออ
17: ลาดพร้าวบ้านพักบางส่วนก่อน85แห้งแล้วนะ
18: เออ
17: เออก็ไม่เอาอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างพวกรถเก๋งเนี่ยอยู่ในที่ตั้งอยู่ในที่ตั้ง
18: อ
17: ะไรพวกเนี้ยนะค
18: ือ
17: พูดง่ายๆคนกลัว
18: ใช่ก็คือสภาวะถ้าไม่ต้องเสี่ยงโดยไม่จำเป็นก็อย่าเสี่ยงดีกว่าใช่ไหม
17: คือตอนนี้คนมันแล้วก็เนี้ยก็งานของคุณธนาเนี่ยก็เจอแฟนรายการแฟนรายการคนนี้ท่านผู้ฟังเขาก็ไม่บอกชื่อแล้วกันเขาชอบอยู่เบื้องหลัง
18: ชอบอยู่เบื้องหลัง
17: ก็ไปเจอกันเนี่ยเจอกันเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้ว15 15-16 ปีที่แล้วเนี่ย15ปีป่ะเขาเป็นแฟน Corporate Thailand เมื่อก่อนเขาทำหนังสือ Corporate Thailand แฟนพันธุ์แท้เลยคุณอาทิตย
18: ์โอ้โหนี่ยาวนานยาวนาน
17: เออแล้วมาหาตัวเราเจอได้ไงก็ไม่รู้นะก็นั่งคุยกันเล็บโน้นเล็บนี้อะไรเงี้ยนะ
18: แฟนพันธุ์แท้ก็ต้องหาเจอสิใช่ไหม
17: เออแล้วก็มันเล่าว่าเขาไปทำงานอยู่เวียดนาม
18: โอ้เลย
17: ไอ้ผมเคยเล่าให้ฟังด้วยนะในรายการเนี่ยเขาทำงานเวียดนามแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหหน้าตาอย่างเขาเนี่ยหาผู้หญิงสวยๆในไทยมาเป็นแฟนเนี่ยยากโอ้แต่ไปเวียดนามนี่ผู้หญิงสวยๆเนี่ยมาขอน้ำบัตรเขานะเออก็เป็นแฟนกันแต่ตอนหลังเขาก็เลิกกันเขาบอกผู้หญิงเขาบอกผู้หญิงเวียดนามเนี่ยใฝ่รู้ขยันขันแข็งคือทำพรีเซนต์ไม่เป็นสอนนิดเดียวนะแล้วไปเรียนเพิ่มนะโอ้โหพรีเซนต์อย่างเทพเลยอะไรอย่างเง
18: ี้ยก็คือเขาเรียก learning curve learning curve มันชันมากใช่ไหม
17: ใช่ก็ปรากฏว่าเนี่ยท่านเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้ไปเวียดนามแต่มีธุรกิจเวียดนามนะเขาก็พาธุรกิจไทยใหญ่ๆเนี่ยไปบุกเวียดนาม
18: อ๋อเหรอโอ้ก็แสดงว่าไปได้จังหวะแบบต้นๆหน่อยใช่ไหม
17: เออเนี่ยเขาชายแทนเขาไปมา10กว่าปีแล้วตอนที่เวียดนามยังไม่โตเนี่ยแล้วเขาก็แนะนำอาจารย์จำถูกไหมผมจำได้อะไรเงี้ยผมก็ไปเอาไอ้แลกในกล่องกระเป๋าอะไรเข้ามานะเอา QR เนี่ยแล้วเดินกลับมาอันนี้ดร.พงศ์ตอนแรกผมเจอครั้งแรกบอกดร.พงศ์ผมก็งงๆเออโอเคดร.พงศ์ตอนหลังอ้าวดร.พงศ์ไงเจ้าของนิตพงศ
18: ์หัวยังไม่ผมวนหัวยังไม่ผมวน
17: เออใช่ไหมแล้วนิตพงศ์นะนิตพงศ์เนี่ยนะท่านผู้ฟังแต่งตัวธรรมดามาก
18: ธรรมดามากขนาดนั้นเลย
17: รวยยอดขายปีนึงต้อง 3-4 พันล้านนี่แต่งตัวแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีใครรู้จักหน้าตาธรรมดาแต่งตัวธรรมดาคือไม่ได้แบบใส่ปัดเตะลิชิตบิวลงมาแข่งโรสลอยไม่มีก็ธรรมดา
18: ไม่เน้นโชว์ไม่เน้นโชว์
17: ใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าเออยืดเปล่ามาจะตรงไหนไม่รู้เดทจีอะไรเงี้ยใช่ไหม
18: อ
17: ๋
18: อ
17: แล้วก็แนะนำอะไรนะพราวอะไรเนี่ยชื่ออะไร
18: พรามี่อาหารแม่อาหารแม่ใช่ไหมเออ
17: พรามี่ใช่ไหมพรามี
18: ่ปลาเพราะ
17: พรามี่เหมือนพราวนะ
18: พราเอพีอาร์เอ
17: พราเขาบอกเนี่ยแต่ของพรามี่อันนี้ผมก็ไม่รู้จักแต่ผมเคยจำได้แล้วว่าWTF เนี่ยเคยมีน้องคนนี้มา
18: โอ้
17: คือมันมีงานอยู่งานหนึ่งชื่องาน WTF
18: อ
17: ันนี้ก็คือคุณธนาเนี่ย
18: เอา
17: การ
18: จัดใช่ไหม
17: เออเนี่ยก็เอา
18: ซุปเปอร์สตาร์เจนซี
17: เอเวนเจอร์เจนซีที่ทำธุรกิจพันล้านได้มาอะไรเงี้ยผมก็รู้เรานะแต่ผมไม่ได้อ่านรายละเอียดอันเนี้ยก็ปลาอันเนี้ยคือก็ผมก็ไม่รู้จักไอ้แฟนรายการคนนี้พอหรือก็นัดให
18: ้อ๋อก็คือมันจะมีตัวละครใหม่ๆในแต่ละเจนอะ ที่ผุดขึ้นมาใช่ไหมแล้วนี่พอคุณธนามารวมเนี่ยก็เป็นการทั้งรวมด้วยและเป็นการเขาเรียกว่าอะไรขุดหัวล่อตาเหมือนดึงให้มีรุ่นใหม่ขึ้นไหม
17: คือคุณธนาเขาอยากรู้จักอะไรแกเป็นคนชอบรู้จักคนเยอะ
18: ใช่ใช่ใช่ใช่
17: ใช่ไหมตั้งแต่สมัยก่อนแล้วล่ะอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยก็มาปังตรงไอ้ฮาวไงก็เป็นแหล่งรู้จักคนแล้วก็รู้จักคนโน้นคนนี้อะไรเยอะแยะใช่ไหมแนะนำคนโน้นคนนี้ไงคือคุณธนาเนี่ยนะถ้าดูฟังถ้าดูฟังไปอ่านหนังสือ Tipping Point ซึ่งก็แปลใหม่แล้วนะ
18: เขา
17: ไปแปลใหม่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาใหม่ของใหม่อ่ะเมื่อก่อนเนี้ยคุณชื่อคุณอะไรวะที่เขาเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์อันนี้เราก็แปลกันเนี่ย
18: คุณ
17: ธนาจะต้องฉายเขาซื้อมาทั้ง20ปี
18: ที่แล้วให้คุณเจนที่หนึ่ง
17: แล้วก็ให้คุณยาดาผมให้คุณยาดาสุยเวทแปลใช่ไหมแล้วตอนนี้เมื่อสัก7 6หลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
18: มีทีนึง
17: ไอ้บีเลิร์นเนี่ยไปซื้อมาแล้วเขาแปลเองแล้วตอนนี้ก็ออกมาอีกแล้วหมายถึงว่าลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาครั้งที่สองอันนี้ทำปกใหม่อีกแล้วใช่ไหมไอ้ในหนังสือ Tipping Point เนี่ยซึ่งคุณดนัยเขาแปลว่าจุดชนวนคิดวิสัยทัศน์แต่เล่มใหม่ผมก็จำไม่ได้นะแปลว่าอะไรผมจะเล่าให้ฟังในเจ้าของวีเลิร์นเนี่ยผมอ่านประวัติกันนะก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเราจะแย่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไปเจอหนังสือเล่มนึงที่แบบอะไรผมรู้เลยหนังสือเล่มนั้นก็คือหนังสือที่ผมแปลเองนั่นแหละแต่ผม
18: ปล
17: อกปกอะไรเองเดี๋ยวก็เล่าเบื้องหลังแล้วกันน
18: ะ
17: ทีนี้เนี่ยคุณธนาเนี่ยถ้าท่านฟังไปอ่านหนังสือTipping Point เนี่ยมันจะมีลักษณะคนอยู่ประเภทหนึ่ง
18: เ
17: ขาเรียกคอนเน็กเตอร
18: ์ผู้เชื่อมต่อผู้เชื่อมต่อ
17: ใช่ใช่คือคนกลุ่มคนแบบนี้จะรู้จักคนเยอะนะแล้วก็จะพาไปเจอคนโน้นคนนี้เอามายกตัวอย่างผมว่าคุณอาทิตย์เนี่ยก็อาจารย์คุณธนาเนี่ยก็อยากรู้จักผมก็ไปบอกไปบอกก็ positioning เอานัดกันมาหน่อยก็เจอกันแล้วก็ผมกับคุณอาทิตย์ก็ไปเจอคุณธนานะแล้วก็สัมพุกสัมภาษณ์อะไรกันตั้งแต่อายุ32นี่57แล้วนะ
18: 20กว่าปีที่แล้ว
17: 20กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคุยกินต้องอะไรบ่อยแกก็ช่วยโน่นช่วยนี่อะไรพวกนี้นะ
18: แล้วว
17: ันนึงเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมีอยู่คนนึงเก่งมากเลยเป็นคนไทยคนแรกๆที่ทำงานอยู่ที่ Google
18: จำได
17: ้อาจารย์ไอ้คุณธัญวัฒน์อยากรู้จักไหมคุณธัญวัฒน์อยากรู้จักไหมโอ้อยากรู้จักสิคนไทยไปทำงานอยู่ Google มันเก่งมากไม่ใช่ Google ไทยนะ Google อเมริกา
18: Google
17: ไทยก็รู้จัก Google ไทยก็รู้จักที่เขาเป็นแฟนของกิตตะ
18: ก็รู้จัก
17: อันนี้นะคนคนนั้นก็คือกระทิงผมกับคุณอาทิตย์น่าจะไปด้วยกันมั้งก็ไปเจอที่ Dtagที่ตรงดิมถนนวิภาวดีเมื่อก่อนอยู่ถนนวิภาวดีนะแล้วก็เราก็ชวนกระทิงมาสัมภาษณ์ออก
18: วิทยุ
17: ชุมชนของผู้จัดการด้วย 97.75 อะไรเงี้ยเนี้ยลักษณะเนี้ยคุณธนาจะเป็นอย่างเงี้ยชอบรู้จักคนที่เขาถูกคอเลยนะส่วนใหญ่ส่วนเขาจะเป็นคนดีนะคนที่เขารู้จักกันเป็นคนดีนะคนนิสัยดีและเคมีเข้ากันคนไหนไม่ดีเขาก็ไม่เอานะอันนี้ก็ปกติผมก็ไม่เอาเขาเป็นคนอย่างนี้เหมือนกันคนไหนนิสัยไม่ดีถูกไม่เอาถ้ามันเก่งกูก็ไม่เอานะไอ้เนี่ยอย่างกระทิงเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ได้ชอบเขาที่เขาเก่งนะเขาชอบที่เขาเก่งแล้วก็นิสัยดีและ humble ไว
18: ้
17: คือหมายถึงว่าถ้าคนบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยเก่งประมาณ1ใน5ของกระทิงเนี่ยอีโก้จะมากกว่ากระทิงประมาณ100 x อ่ะ
18: 100 x เลยเหรอ
17: แต่คุณต้องรู้ว่าคนนั้นเป็นใครใช่ไหมอะไรทำนองนี้
18: 50
17: อะไรเงี้ยนะเนี่ยกระทิงอันนี้เงี้ยคุณธนาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราเขาเปิดเอฮาวอ่ะนะก็ยังมาคุยกับทางรายการเราแล้วก็คนที่ฟังรายการต้องหลายคนก็ไปเรียนนะอันนี้ก็เลยโอ้โหก็สังคมไทยก็รู้จักกันง่ายๆท่านผู้ฟังเขาเรียกว่า6ตลบอ่ะ
18: six
17: degree of separation
18: six degree
17: ก็รู้จักกัน6คนอ้าวพอ6คนปุ๊บรู้จักกันหมดเลยเพราะว่าไอ้นี่เป็นเพื่อนไอ้โน่นไอ้นี่พี่ไอ้นี่เป็นลูกเขยที่พ่อตาอะไรอย่างเง
18: ี้
17: ยร
18: ู้จักกันแล้วถ้ายิงเขาเรียกอะไรในกลุ่มคนที่เป็นระดับกลางบนเลยหรือบนเนี่ยในสังคมไทยอ่ะนะอาจจะไม่เกิน3หรือ2ตลบนี่มันก็ถึงกันหมดแล้วแหละใช่ไหม
17: ถึงกันหมดแล้ว
18: ใช่ไหมแคบวงแคบ
17: เอ้
18: าใบเล็กที่เราคาด
17: ตอนนี้35นาที38วินาทีแล้วเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันเนาะ
18: ครับ
16: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงกรุ๊ปไพตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
19: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
20: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life

0: Thinking Radio
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมิ้นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
5: พบกันในช่วงที่2นะฮะก็จะในเข้มข้นเท่าอังคารที่แล้วนะ
6: อังคารที่แล้ว
5: อังคารที่แล้วต้องปูเข้าคอร์สนะ
6: โอ้โหแล้วก็ค่อยๆทะยานก็เรื่อยๆ
5: ครับทีนี้กลับมาคุณสุธีรพันธ์ศักวัฒน์เนี่ย CMO ของทาง SCBX เนี่ยนะฮะ
6: ครับ
5: ก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ฟังบรีฟของพูดง่ายๆสถาบันวิจัยของ SCB แล้วกันนะง่ายๆ IEC เนี่ย EIC เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังจากฟังบรีฟดร.หน่อยก็ดร.หน่อยก็คงเป็นผู้บริหารนะเอาไปบอกคนรู้จักเพื่อนญาติอะไรยังไงดีหรือไปบอกคนในโซเชียลยังไงดีหรือคน SME อะไรเงี้ยนะที่อยู่ในเคขาล่าง
6: เคขาล่าง
5: ก็อย่างที่บอกไปแล้วบ้านเราเคขาบนก็ถ้าเป็น SME ก็เนี่ยนะฮะเป็นประเภทอเวนเจอร์มีปริมาณไอ้พวกนี้มีประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวเองมีเปอร์เซ็นต์เดียวแต่ว่ายอดขายเยอะ
6: อารมณ์ประมาณสตาร์ทอัพเลยนะเทียบแบบว่าสัดส่วนนะสัดส่วนว่ามีจำนวนน้อยแต่ว่าได้มูลค่าไปจำนวนเยอะ
5: ยอดขายเยอะแต่ว่ากำไรกันอะไรก็ว่าอีกเรื่องนะ
6: อ
5: ย่างที่บอกไปแล้วดร.พงมิซูมิลามี่อาหารแมวอะไรเงี้ยนะยืดเปล่าบึกกรุบอะไรพวกนี้มันจะมีประมาณ10กว่าเจ้านะ
6: ใช่ไหมแล้วก็จะขยันขึ้นเวทีใช่ไหมขยันออกสื่อ
5: ขยันขึ้นเวที
6: คนอยากเชิญไปนั่นแหละแล้วก็อยากชวนมาสัมภาษณ์ออกรายการตัวเองอะไรเงี้ยเยอะ
5: ใช่ใช่ถ้าจะเจอเจ้าของหมึกกลุ่มด้วยแต่ต่างคนต่างก็จำไม่ได้กันไม่ได้ทักนะฮะ
6: โอ้คุณผมนี่ไงแบเฮาแบเฮาแบฮักเนี่ยนะ
5: ใช่ใช่อย่างที่จำผมไม่ค่อยคือถ้าไม่เชิญผมไม่ไปงานเนี้ยนะก็ผมก็ขี้เกียจไงผมสไตล์วินเลวาลินเนี่ยคือวินเนี่ยไม่ออกสื่อเลยนะท่านผู้ฟังคือให้สัมภาษณ์เนี่ยถ้าเสียงเนี่ยและในช่วงสัปดาห์หนังสืออาจจะให้แต่ไม่ออกภาพส่วนในผมนี่ก็อยู่ในวงการสื่อไงผมก็ต้องอะไรพวกนี้แต่ถามว่าผมจะโดยส่วนตัวผมจะไปสังสรรค์อะไรไหมเนี่ยผมไม
6: ่ไม่ได้นิยมการออกงาน
5: ไม่ได้นิยมไม่ได้นิยมถ้าแต่คุยกับใครสนิทกันก็เชิงลึกไปเลยแต่ผมเนี่ยไม่ชอบ
6: ออกงานคนเชิงกว้างสังคมนี่คือสังคมนะ
5: ใช่ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งตอน

0: เนี่ยก็คืออยากจะไปรู้จักSMB ด้วยไม่ละไม่จำเป็นนะเพราะว่าถ้าเราฟังเขาอะเขาก็จะพูดเหมือนเขาที่เขาพูดเหมือนที่เขาพูดคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยว่ะ
1: ก็คือเหมือนพูดได้เท่าที่พูดในรายการต่างๆนั่นแหละถ้าเราไปลองเทียบดูนะ
0: มันไม่มีอะไรเพิ่มหรอกนะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ผ่าน SMB มาเยอะ
1: โอ้โหแง่สิ SMB ตีแตกด้วยไม่ใช่เหรอ
0: รู้ว่าอันไหนเนี่ยเชื่อได้อันไหนเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปฟังแล้วก็มาเล่าอะไรเงี้ยก็ฟังเขาก็ได้แต่เราใส่วิเคราะห์ไงที่อยากจะรู้นี่ก็คือหมายถึงว่าคนที่รู้ลึกๆคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาเองก็อาจจะไม่บอกเองหรอกอะไรทำนอง
1: ก็แน่นอนใช่ไหมแน่นอนสื่อธุรกิจอะสื่อธุรกิจหรือการบอกตัวเลขยอดขายกันแล้วมันก็จะมีวาระของมันอะว่าเช่นอยากจะขายแฟรนไชส์แล้วก็จนจังหวะออกสื่อไหมหรืออะไรยังไงแบบเนี้ย
0: ผมว่าเจอคุณตันที่เล่าให้ฟังไปวันพฤหัสก็คุยกันเรื่องที่ว่าทำไมเนี่ยคุณตันถึงเป็นเจ้าพ่อที่ดินเนี่ยนะซื้อขายเนี่ยไปพลาดได้ยังไงไปซื้อที่ไอ้ริมน้ำซึ่งเป็นของ
1: อ๋อส่วนกลาง
0: ส่วนกลางนะคุณตันไม่เช็คเหรออ่ะผมได้คำตอบแล้วผมไม่เล่าแล้วกัน
1: มันที่บ้านของตันเองใช่ไหม
0: อะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยอย่างก็เราคุยคุณตันคุณวิกรมอะไรเงี้ยหาไม่ได้ในหาไม่ได้ในไอ้เนี้ยรายการต่างๆอะไรเงี้ย
1: โอ้ก็คือเรื่องที่ออกสื่อได้กับเรื่องที่ออกสื่อไม่ได้เนี่ยเรื่องกัน
0: เรื่องออกสื่อได้เนี่ยไปถาม AI ก็ได้ดิ AI มันก็ดึงมาให
1: ้ว่าอย่างนั้นเถอะเรื่องน้อง off the record อ่ะนะ
0: ใช่เหมือนผมเนี่ยตอนนั่งคุยกับอาจารย์สมคิดเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่มีจดนะ
1: ไ
0: ม่ให้จดอยู่แล้วจำเอา
1: เ
0: รื่องที่ต้องจำเอาอ่ะ
1: ใช่ไหมจดไม่ได้พูดคนไม่ได้ก็คือเรื่องถ้ามัน
0: พูดคุยกันได้แค่หลังไมค์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะ
1: โดยเฉพาะในสังคมไทยด้วยไหมใช่ไหม
0: ใช่นี่อย่างที่บอกไปแล้วไอ้เคบนเนี่ยมันมีไม่เยอะ
1: บางบางอ่ะนะบางบางเส้นบางบาง
0: ก็จะมีกลุ่มทุนใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะในบ้านเราอ่ะ
1: อะไรกลุ่มหนึ่ง
0: แล้วก็มีกลุ่มทุนจากประเทศจีนก็มากินรวบใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็มีเนี่ยเนี่ยพวก SME ตัวท็อปๆอะไรพวกเนี้ย
1: แล้วลูก
0: แล้วก็จะมีลูกหลานลูกหลานของคนที่กลุ่มระดับบน
1: โ
0: อ้เพราะฉะนั้นเคตัวบนเนี่ยมันเลยเล็กแต่เคตัวบนเนี่ยในแง่ของการยึดกลุ่มสินทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มไปมากกว่า 70% คือคนไม่กี่คนนะระดับหลักละหลักไม่ถึงพันนะกลุ่มไป70แล้วนี่ไอ้เคล่างเนี่ยมันใหญ
1: ่
0: แต่ว่ามันใหญ่ด้วยปริมาณคนแต่ว่าอำนาจอิทธิพลเนี่ยจะไม่มี
1: โอ้
0: แต่เนี้ยกลับมาเขาก็บอกว่าเห็นไหมขนาดเคบนเคล่างนี่เราขยี้ไป10 นาทีนะใช่ไหมผมอ่านเนี้ยวันนี้หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมมาอ่านออกวันศุกร์เนี่ยผมไปเห็นนะ Personal MBA แต่ผมไปอ่านถ้าได้อ่านอะไรมาฟังกับผมเนี่ยไม่เหมือนกันหรอก
1: เออ
0: ไม่เหมือนหรอกมันพูดประโยคนึงผมว่ามันขยี้เป็น
1: ขยี้ภาษาฝรั่งเลย articulation นะ articulation ออกมา
0: ไม่เล่มนั้นเนี่ยบางทีมันล้าสมัยไปด้วยไงคือบางคน
1: ตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่าง
0: ไม่ทั้งตัวอย่างทั้งคอนเซปต์อะไรพวกนี้มัน
1: เอาเหรอ
0: คือถ้าคนไม่รู้ไปอ่านแบบฟัง AI เงี้ยม
1: ันดุ้นๆนะอ่านแบบดุ้นๆดื้อเลย
0: ต้องมาแฟนรายการเราน
1: ะ
0: ฮะแต่นี้คำตอบเนี่ยนะฮะส
1: ัน
0: นิษฐานเขาก็บอกว่าแต่ไปบอกเพื่อนญาติที่ทำธุรกิจอะไรในเคขาล่างที่เราควรแนะนำพวกเขาว่าเลิกเถอะลดเถอะเปลี่ยนเถอะ คำตอบก็คือตอนนี้เคขาล่างส่วนใหญ่ที่อยู่ไม่ได้แข่งขันไม่ได้เพราะเจอสินค้าจีนเข้ามาตีเกือบทุกอุตสาหกรรมเลยซึ่งอันนี้ท่านผู้ฟังถ้าเป็นแฟนรายการเราก็จะต้องทราบว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะธัญวัฒน์เนี่ยพูดมานานแล้วไปถามคุณบรรทูลล่ำซำเนี่ยตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วด้วยซ้ำตอนที่ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยครบรอบ20ปี
1: โอ้แล้วก็เป็นช่วงที่โลโก้อันเนี้ยเพิ่งปรากฏใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะคุณไปถามแกว่าไอ้ตัวเคเนี่ยมันมายังไงแล้วมันแกจะบอกว่าขาใหญ่ขาล่างใหญ่ขาอะไรผมจำได้
0: เออขาล่างใหญ่มันคุณ
1: ให้มันมั่นคงจำได้ในแง่นั้นคือมันเหมือนรากฐานนะเออนี่อันนี้เรามอง
0: รากฐานในขาเล็กก็สิเป็นรากฐานในเคเล็กไงเรา
1: โอ้
0: ไอ้ขาเล็กเนี่ยมันขี่อยู่บนขาใหญ่ไงเคตัวล่างอ่ะใช่ป่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีเคขาใหญ่อ่ะ
1: เออ
0: ไอ้ขาข้างบนมันจะอยู่ได้ไงมันอยู่ไม่ได
1: ้ขี่ไม่ได้
0: กลุ่มทุนในพวกอะไรพวกนี้มันก็ขี่อยู่บนขาล่างไง
1: นี่พูดแบบไม่เห็นระยะนะนี่แบบพูดได้เห็นระยะนะว่ามันยังไงนะเออพูดคุณนี่แต่
0: หมดเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อกันเรื่องนี้แหละมันตามกันต่อเรื่องนี้แหละสัปดาห์หน้าก็ตามเรื่องนี้แหละไปแล้วคุณอาทิตย์ก็จะไปเป็นไกด์ไปเซี่ยงไฮ้นะ
1: ผม
0: ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลน้ำท่วมแฟลตคลองจันลดลงเพียงเล็กน้อยสถานการณ์น้ำท่วมแฟลตคลองจันแม้ช่วงเช้ายังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมแต่ระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงและลดลงเพียงเล็กน้อยโดยด้านในแฟลตยังคงสูงถึงระดับหน้าอกทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังไม่สามารถทำได้ตามปกติประชาชนต้องพึ่งพาเรือในการสัญจรขณะเดียวกันวันนี้มีโรงครัวพระราชทานเข้ามาช่วยจัดเตรียมอาหารและนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังคงมีประชาชนจากนอกพื้นที่นำสิ่งของจำเป็นเข้ามาช่วยเหลือทั้งน้ำดื่มสบู่สมุนไพรเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกหากต้องเดินลุยน้ำรุทธพลเผยยายผู้ต้องขังเรือนจำกบินบุรีเรียบร้อยดีรับอาคารเรือนจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายจุดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องเคลื่อนย้ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการเคลื่อนย้ายผู้ต้องราชทัณฑ์ออกจากเรือนจำกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากประสบเหตุน้ำท่วมว่าในส่วนกรมราชทัณฑ์มีเรือนจำส่วนกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ7แห่งรวมถึงอาคารของกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องมีการย้ายผู้ต้องขังสำหรับเรือนจำที่มีปัญหาในส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักคือที่กบินบุรีและลพบุรีซึ่งเรือนจำกบินบุรีมีการย้ายผู้ต้องขังไปที่สระแก้วประมาณ 300-400 คนส่วนเรือนจำลพบุรีได้รับการรายงานว่าไม่จำเป็นต้องย้ายแม้จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ยังอยู่ในพื้นที่เดิมได้เมื่อถามว่าความเสียหายของเรือนจำมีส่วนใดต้องซ่อมแซมบ้างพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าต้องมีการซ่อมแซมเพราะเท่าที่ได้รับรายงานพบความเสียหายหลายจุดที่น่าเป็นห่วงคือที่กบินบุรีต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังด้วยจึงต้องใช้ความระมัดระวังทั้งความปลอดภัยและระวังการหลบหนีด้วยซึ่งจากการได้รับรายงานก็เรียบร้อยดีวัดสายไหมเปิดแจกทรายทำแนวกั้นน้ำบรรเทาความเดือดร้อนชุมชนลำลูกกาพระครูโสพลพัทรเวชหรือหลวงพ่อออสเจ้าอาวาสวัดสายไหมตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสั่งการให้จังหวัดจัดเตรียมทรายไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนำกระสอบมาตักทรายไปใช้ป้องกันน้ำบรรเทาสถานการณ์เบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมยืนยันว่าหลวงพ่อสั่งมาเติมทรายเข้ามาอีกไม่อั้นเพื่อให้ผู้มีความจำเป็นสามารถนำทรายไปใช้ได้อย่างทั่วถึงสำหรับทรายที่วัดจัดเตรียมไว้ประชาชนสามารถไปใช้ทำแนวกั้นน้ำอุดจุดรั่วซึมหรือป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายซึ่งทางวัดขอให้ประชาชนเดินทางมารับทรายเตรียมกระสอบและอุปกรณ์ที่จำเป็นมาเองเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนำไปใช้งาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่ง Happy Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ืมเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา8นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารนะอังคารที่29กันยายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะวันนี้มาประจำการนะที่สถานีนะครับก็หลังจากเมื่อวานเนี้ยนะมันยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางนะเพราะว่ามันยังมีน้ำท่วมขังนะเส้นทางที่ผมจะเดินทางมาเนี่ยมันยังมีน้ำท่วมขังสูงเมื่อวานนี้แต่ว่าพอช่วงเย็นนะจนเช้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะระดับน้ำตรงถนนแจ้งวัฒนะแถวคลองสวยแถวถนนประชาชื่นเนี่ยนะบางจุดมันก็ลงแล้วนะแต่ว่าพอจากหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะยาวไปจนถึงแยกพงเพชรเนี่ยน้ำในคลองเนี่ยนะมันยังสูงอยู่แล้วมันก็ล้นข้ามเข้ามาในพื้นที่ของถนนซึ่งสูงเนี่ยกว่าริมฟุตบาทนะคือถ้าเราเอาฟุตบาทเป็นมาตรฐานประมาณสัก15เซนมันสูงกว่ามันก็ตกประมาณสักกับ20เซนนะ20 25เซนนะผมก็เลยเมื่อเช้านี้ไม่กล้าลุยมานะคือก็รู้แหละว่าจริงๆรถก็สูงหน่อยนะแล้วก็ตอนที่เขาโฆษณามันสามารถลุยน้ำได้45เซนนะแต่ว่าอะไรก็ตามดีนะเราใช้รถไฟฟ้าเนาะอะไรที่มันไม่ควรเสี่ยงแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงนะเพราะเราก็ต้องหาทางที่ตรงไหนที่ถนนแห้งเนี่ยเราก็พยายามเลาะไปนะก็เลยมาวนรถกลับมานะพอไปถึงหน้าธุรกิจบัณฑิตเห็นสภาพปุ๊บผมวนรถกลับเลยทันทีนะแล้วก็ออกมาทางศูนย์ราชการนะมาวิ่งกำแพงเพชรนะแล้วก็ออกวิภาวดีนะมามีน้ำท่วมขังอีกนิดนึงนะแล้วหลังจากนั้นก็ยูเทิร์นแล้วก็ขึ้นโทเวมานะจริงๆเห็นว่าวิภาวดีนี่แห้งหมดแล้วนะน่าจะเดินทางได้นะครับอันนี้วันนี้ก็เลยสามารถนะที่จะเข้ามาจัดรายการสดๆได้นะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเปิดสายเร็วสักนิดนึงนะสำหรับวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้โทรศัพท์มานะจะมาเล่าเหตุการณ์จะมาตอนนี้อาจจะมีหลายที่อ่ะนะหลายท่านหลายคนนะที่ยังติดอยู่นะในเรื่องของพื้นที่นะอาจจะไม่สะดวกตรงไหนอย่างไรนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางได้นะเดี๋ยวผมพยายามสรุปข่าวต่างๆนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2จะเร็วสักนิดนึงนะก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วนะว่าจะช่วยกันรายงานสถานการณ์ต่างๆอย่างไรนะเพราะว่าวันนี้หลายที่หลายจุดนะครับส่วนใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอนะเขาบอกว่าตั้งใจฟังให้ดีๆนะวันนี้บริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลรวม4ชุดให้กับประชาชนทั่วไปนะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1อายุ4ปีฮะอัตราดอกเบี้ย 2.00 ถึง 2.25% ต่อปีนะครับชุดที่2อายุ5ปีนะอัตราดอกเบี้ย 2.25 ถึง 2.50% ต่อปีชุดที่3ฮะซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะอันนี้จัดจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 2.70 ถึง 2.95% ต่อปีนะครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.00 ถึง 3.20% ต่อปีนะครับโดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้บริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะที่ระดับAA- นะแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่นะจากทาง Fitch Ratingเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยเขาจะเปิดจองให้จองซื้อเนี่ยระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้นะก็สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำนะทั้ง8แห่งหรือว่ารายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะครับคำเตือนครับเขาบอกว่าทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบนะส่วนเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเบาบางลงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยเท่าที่ดูนะฮะหลายพื้นที่นะยังคงมีปัญหา รุงเทพมหานครแถวคลองจันทน์นะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยบอกว่าช่วงวันเนี้ยเพราะว่าให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกวัน2วันเนี่ยนะบอกว่าน้ำที่มันท่วมขังในพื้นที่โดยเฉพาะผิวจราจรเนี่ยนะจะเร่งให้ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วนะวัน2วันน่าจะเรียบร้อยแต่ว่าจุดที่มันเป็นในชุมชนต่างๆเนี่ยนะบอกว่าจะใช้ความพยายามนะน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งก็คือใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะ7วันนะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยต้องยอมรับนะพื้นที่ที่เราโฟกัสกันส่วนใหญ่เนี่ยอยู่แถวรามคำแหงคลองจันนะแถวมีนบุรีแถวบางกะปิแถวนั้นแต่เมื่อกี้เนี่ยมีโคโปน้องโคโปอยู่ท่านหนึ่งน้องกิฟน้องกิฟยังถามอยู่เลยว่าอยู่ตรงไหนบอกอ๋ออยู่รัชดา36รัชดา36นี่ซอยเสือใหญ่เนาะใช่ไหมบอกว่าแล้วฝนตกรอบนี้เป็นยังไงบ้างบอกก็น้ำท่วมพี่นะสูงประมาณเท่าไหร่ก็บอกสูงเท่าเข่าหน้าแข้งหรือเข่าเนี่ยก็ประมาณสัก15เซน20เซนบอกแล้วมีใครเข้าไปดูแลอะไรไหมบอกไม่มีเพราะมันยังเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสัญจรแล้วก็เดินออกมาได้อะไรเงี้ยนะนี่ก็ถามว่ามันมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเปล่ามีนะครับถึงแม้ว่าเขาจะสูบน้ำให้มีการสัญจรได้บนถนนหนทางต่างๆนะแต่ว่าในชุมชนเนี่ยนะมันก็ยังกระจายอยู่นะเนี่ยแถวประชาชื่นเนี่ยนะนี่ก็พอหันเข้าไปดูในซอยตรงหอพักแถวธุรกิจบัณฑิตอะไรแถวนั้นอ่ะนะแถวข้างหลังวัดบัวขวัญอ่ะนะนี่ก็ยังมีน้ำแฉะอยู่เหมือนกันนะมีบางซอยก็ต่ำไงน้ำก็ท่วมขังนะถนนสามัคคีประชานิเวศ3อะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะถึงแม้ว่าโฟกัสจะไปอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์นะครับบางกะปิแถวนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้รอบนอกกรุงเทพมหานครลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยคือก็เจอผลกระทบเยอะนะจากฝนที่ตกลงรอบนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มันมีฝนที่มาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในพื้นที่เหนือก็ค่อยๆไหลลงมาโดยเฉพาะที่แม่น้ำเจ้าพระยาอ่ะเอาไปที่เจ้าพระยาก่อนละกันนะผมจะค่อยๆไปทีละลุ่มน้ำนะที่เจ้าพระยานะฮะผ่านที่สถานี C2 ที่นครสวรรค์เนี่ย 2,000 กว่าแต่ว่าเขาพยายามหน่วงน้ำเอาไว้ปล่อยที่ชัยนาทที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าน้ำที่มันมาจากนครสวรรค์มันเยอะกว่าที่ปล่อยออกถูกไหมเพราะฉะนั้นเหนือเขื่อนขึ้นไปอุทัยธานีชัยนาทนะนครสวรรค์นะมันก็จะต้องมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ที่หนึ่งนะลุ่มน้ำถึงแม้ว่าทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อยมาแค่ 2,000 นี่หลังท้ายเขื่อนก็หนักหนานะนะผักไห่เสนาอ่างทองป่าโมกอะไรนี่ก็มีน้ำท่วมขังนะครับว่าไม่ใช่ไม่มีปทุมธานีนนทบุรีนี่มีสามโคกเนี่ยโอ้โหผมเห็นสภาพหลายที่เลยนะน้ำมันนะไอ้ใครที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยอันนี้น้ำมันไหลเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่ในคันกั้นน้ำก็ยังพอจะคือจะบอกว่าพอจะก็คงอาจจะไม่เหมาะนะแต่ว่ามันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วกันนะอันนี้สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและที่จะเตือนต่อก็คือช่วงตั้งแต่วันนี้ครับ29กันยายนจนถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะ29กันยายนวันนี้นะฮะถึงวันที่4ตุลาคมครับทางสทนชเตือนมานะบอกว่ามันจะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงเพราะฉะนั้นน้ำที่มันไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาผ่านอ่างทองผ่านปทุมธานีเนี่ยนะนนทบุรีเนี่ยแล้วเพื่อจะไปออกที่ปากอ่าวที่สมุทรปราการเนี่ยนะผมน้ำทะเลหนุนสูงมันก็น้ำทะเลมันก็จะต้องดันน้ำมันกลับขึ้นไปถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับริมแม่น้ำไม่ใช่เฉพาะเจ้าพระยานะอันนี้บอกไปเผื่อไปเลยแม่น้ำบางปะกงฮะลุ่มน้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนและแม่น้ำแม่กองฮะให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำนะเพราะว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงเขาแจ้งเตือนด้วยฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามลุ่มเจ้าพระยายังมีอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำมาสมทบระหว่างทางคือจากเพชรบูรณ์มาปุ๊บแม่น้ำป่าสักไหลมา ใช่ไหมลำนาลายลงไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ณเวลานี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีความจุเกินความจุอ่างแล้ว 102.27% จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการโดยการพร่องน้ำและควบคุมระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนและลดผลกระทบต่อท้ายน้ำนะเพราะฉะนั้นหมายความว่านะ29กันยายนวันนี้นะปริมาณน้ำเนี่ยที่เขาบอกนะอยู่ในเขื่อนป่าสักเนี่ย891ล้านลูกบาศก์เมตร 102.7% นะฮะมันเกินกว่าเกณฑ์กักเก็บแล้วเขาจะต้องมีการระบายน้ำนะเพิ่มขึ้นนะเขาต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วคำเตือนที่ชัดที่สุดก็คือที่เขื่อนพระราม6ที่มีการยกธงแดงเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำไหลเข้ามาอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะขยับไปนิดนึงครับผมขยับหน่อยไปที่เขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองเนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีเขื่อนแม่กลองเนี่ยรับน้ำเข้าใจว่ามาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะฮะแล้วก็ปล่อยน้ำมาพอปล่อยน้ำมาเสร็จเนี่ยแล้วเข้ามาที่เขื่อนแม่กลองพอเข้ามาเขื่อนแม่กลองถามว่าตอนเนี้ยนะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนอ่ะไปดูหน่อยนะตอนเนี้ย 96% ของความจุอ่างนะน้ำไหลเข้าเขื่อนนะฮะ287ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนี่เขาพยายามหน่วงแล้วนะแต่ก็มันจะต้องมีการปรับเพราะว่าฝนมันตกมันก็มีน้ำที่ไหลเข้ามาเติมเข้ามาแควน้อยแควใหญ่เนี่ยนะเข้ามาแล้วมาที่แม่กองตรงท่ามักกาเนี่ยเขาต้องปล่อยน้ำต้องมีการระบายน้ำเพิ่มเมื่อวานเนี่ยผมยังรายงานคุณผู้ฟังอยู่เลยที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้เขาขยับขึ้นไปนะครับเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็ทำให้จังหวัดสมุทรสาครฮะเขาแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในริมแม่น้ำแม่กองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพร้วนะโดยเฉพาะที่ตำบลยกกระบัดนะตำบลโรงเข้นะตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มนะตำบลอำแพงนะตำบลคลองตันแล้วก็ตำบลหลักสองเนี่ยนะเขาบอกให้อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นเนี่ยให้ยกสูงขึ้นนะครับตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำถ้าหากต้องการความช่วยเหลือเนี่ยให้แจ้งกับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะและผู้นำชุมชนนะอันนี้เป็นประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะปภ.ตอนบ่ายโมง11นาทีนะฮะที่ก่อนหน้านั้นตอนเที่ยง32นาทีฮะปภ.เขาแจ้งเตือนเหมือนกันนะบริเวณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ฮะแล้วก็รวมไปถึงแม่กลองนะมีปริมาณน้ำมากนะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเนี่ยตั้งแต่ไซโยกท่ามะขามไอดะด่านมะขามเตี้ยนะกาญจนบุรีเมืองกาญนะท่าม่วงท่ามะกานะอันนี้บอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม่กลองนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับถามว่าแม่กลองมาไงมาแล้วเดี๋ยวมันจะมารวมบางปะกงนี่แหละนะอันนี้ต้องขออภัยแม่กลองเนี่ยนะมันจะมีแถวบ้านโป่งด้วยขออภัยนะไม่ใช่บางปะกงเพราะบางปะกงมันอยู่อีกฝั่งนึงนะมันจะผ่านบ้านโป่งด้วยนะผ่านโพธารามนะแล้วก็มีอะไรดำเนินสะดวกเมื่อกี้นะที่บอกไปนะเนี่ยแล้วมันจะลงถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปลงที่สมุทรสงครามนะสำหรับลำน้ำเนี่ยนะนอกเหนือจากนี้ที่ไหนอีกล่ะที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะขุนด่านประการชนนะแม่น้ำนคร

นายกนะแม่น้ำบางปะกงนะระหว่างทางมีที่ปราจีนบุรีด้วยนะแม่น้ำปราจีนบุรีจะมาสมทบกับแม่น้ำนครนายกแล้วมาเป็นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเฉพาะที่ขุนด่านปราการชนฮะล่าสุดครับปริมาณน้ำกักเก็บนะที่ขุนด่านปราการชนอยู่ที่ 97% นะน้ำไหลเข้านะ11ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะตอนนี้มีการปล่อยน้ำออก13ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครถูกไหมน้ำก็ยังเยอะนะครับที่แถวลาดกระบังเนี่ยผมก็ยังห่วงนะแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีอะไรแถวนี้ที่เราได้ยินข่าวเนี่ยนะฝั่งตะวันออกกทมเนี่ยเนี่ยน้ำก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะไปกี่ลุ่มแล้วล่ะ1 2 3ตะวันตกไปแล้วใช่มั้ยแม่กองไปแล้วตะวันออกไปแล้วกลางไปแล้วเพราะว่าเจ้าพระยาไปแล้วอันนี้เฉพาะแค่3จุดนะน้ำทะเลหนุนสูง29ถึง4ตุลาคมอ่ะเฝ้าระวังอีกสักนิดนึงนะเราให้ข้อมูลนะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยครับอันนี้ของทำเนียบรัฐบาลที่เขาเพิ่งจัดตั้งเขาให้เฝ้าระวังฝนรอบใหม่นะที่จะมาอีกทีช่วงวันที่5ถึง9ตุลาคมบอกกทมต้องเฝ้าระวังแล้วก็เร่งระบายน้ำก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมานี่จริงๆยังมีอีกหลายที่นะครับที่ตากกำแพงเพชรนะอย่างกำแพงเพชรเนี่ยนะมีน้ำขังน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรนะแถวอำเภอคลองขุงอำเภอคลองลานนะปางสีดาอะไรพวกนี้นะครับมีการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติคลองลาน 28-30 กันยายนนะอุทยานแห่งชาติแม่วงที่ขึ้นไปช่องเย็นนะอันนี้ตั้งแต่วันที่27กันยาถึงวันที่1ตุลาคมนะที่ตากมีดินสไลด์โอ้ภาพข่าวนี้ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะโอ้ดินมันไหลลงมาเลยถนนสายเอเชียสาย12อ่ะแม่สอดแล้วก็ไปแถวอะไรผ่านพิษณุโลกนะไปเพชรบูรณ์ไปทางขอนกงขอนแก่นน่ะเนี่ยถนนสายนี้นี่แหละนะตรงหลักกิโลเมตรที่65 64บวก900อยู่ที่บริเวณตำบลแม่ค้อนะแม่ต้อแม่ท้อแม่ท้อทหารโทษทีแม่ท้อนะอำเภอเมืองตากนะครับปราจีนบุรีนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเขตเทศบาลเมืองเนี่ยเขาบอกว่ามีพบน้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตรนะฉะเชิงเทรานะนครนายกนะโอ้โหหลายที่หลายที่นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเดี๋ยวผมบอกแล้วผมจะเปิดสายเร็วสักนิดนึงนะส่วนเรื่องอื่นๆนะเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ต้องติดตามสักนิดนึงนะฮะล่าสุดครับผมได้ตัวเลขของผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยจำได้ไหมประมาณสัก18ล้านคนถูกไหมฮะทั้งเก่าทั้งใหม่ถุ่มตกหล่นอะไรเนี่ยประกาศรอบแรกผ่านประมาณ9ล้าน5แสนคนหลังจากนั้นประมาณ 5-6 ล้านคนไปทบทวนสิทธิ์นะหลังจากการทบทวนสิทธิ์ครับประมาณ5ล้านคนนะ 4,767,000 คนนะครับที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์นะเดี๋ยวผมดูยอดสักนิดหนึ่งนะมีเพิ่มขึ้นมาอีก 1,716,933 คนหมายความว่าสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยนะอีก2วันเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น11ล้าน2แสน2หมื่นคนนะเหตุผลที่มีการทบทวนกัน5ล้านกว่าคนผ่านมาล้านคนเนี่ยที่หายไปตกหล่นเพราะอะไรนะมากที่สุดฮะคือเกณฑ์เรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์บอกประมาณสัก3ล้านกว่าคนอันนี้ถูกตัดสิทธิ์รองลงมาก็คือเรื่องวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกิน 100,000 บาทรองลงมาเป็นเรื่องของรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีนะแล้วก็นอกจากนั้นนะก็เป็นกลุ่มที่ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะนอกจากนี้นะทางกระทรวงการคลังยังบอกนะบอกว่าพบผู้ที่ไม่ผ่านจากเงื่อนไขบุคคลที่ไม่เข้า

ข่ายอีกประมาณ1,400,000 คนนะประมาณไอ้พวกนี้1,400,000พวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะถือบัตรเครดิตนะมีสินทรัพย์ทางการเงินเกินเกณฑ์นะรวมเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเราก็จะเหลืออยู่ที่11,220,000 คนโดยประมาณนะใครที่ทบทวนสิทธิ์วันที่30 กันยายนเขาจะประกาศก็คุณก็เข้าไปเช็คดูนะและหลังจากนั้นวันที่1 ตุลาคมก็ใช้ส่วนใครที่ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ก็ต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์นะครับส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาตรการเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่าไหร่อย่างไรผมเข้าใจว่าทางคณะรัฐมนตรีเพิ่งประชุมเสร็จนะจะมีงบประมาณใช้งบกลาง 2,000 ล้าน 4,000 ล้านเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก 4,000 ล้านนะสำหรับช่วยรอบนี้นะครับและนอกเหนือจากนี้นะอนุมัติในหลักการที่จะไปสร้างเรื่องของการตักน้ำจากทางตอนเหนือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะทางตอนบนเนี่ยนะเพื่อจะไหลลงเจ้าพระยาเนี่ยไหลออกทางไหนล่ะทางอ่าวไทยเนี่ยนะชัยนาทป่าสักเนี่ยนะเม็ดเงินประมาณสัก160,000 กว่าล้านนะ165,000 ล้านมั้งถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยนะอันเนี้ยที่ประชุมครม.ก็คงจะอนุมัติในหลักการนะเราจะลงมือทำอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยนะเมื่อไหร่อันเนี้ยผมก็รออยู่แต่ว่าคนละโครงการนะกับเจ้าพญาฝั่งตะวันออกคือตอนนี้เรามีบางบานบางไซที่กำลังสร้างอยู่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมครม.เขาอนุมัติมาแล้วสำหรับเจ้าพญาฝั่งตะวันออก 95,000 ล้านนะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 160,000 ล้านแต่สิ่งที่น่าสังเกตผมตั้งไว้เป็นข้อสังเกตแล้วกันสำหรับน้ำที่ท่วมในกรุงเทพมหานครรอบนี้มันเป็นน้ำฝนเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญคือการระบายน้ำคลองที่เรามีเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะรวมระยะทางอย่างเขาบอกโอ้โหหลายพันกิโลเมตรนะในกรุงเทพมหานครแต่พื้นที่ที่อยู่พื้นที่ต่ำคลองที่อยู่ต่ำเวลาที่จะระบายน้ำทีมันต้องสูบเป็นทอดกว่าที่จะไปถึงคลองส่งน้ำกว่าที่มันจะไปถึงคลองธรรมชาติที่สามารถที่จะระบายน้ำได้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำอุโมงค์ก็ตามทีนะกทม.เนี่ยต้องมีวิธีการบริหารจัดการแล้วการแก้ไขปัญหานี่เฉพาะแค่น้ำฝนนะยังไม่ใช่น้ำเหนือนะรอบนี้ผมว่าต้องทำอะไรที่มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วโอเคปี54เจอปัญหาเรื่องน้ำเหนือถูกไหมน้ำมันหลากมาจากทางตอนบนมันถึงลงมาที่ดอนเมืองที่ดอนแล้วมีน้ำท่วมขังแล้วก็ถ่ายภาพมันติดไอ้ดอนเมืองไอ้น้ำท่วมอ่ะจำได้ใช่ไหมนั่นแหละที่ไปจอดรถกันบนโทเวเยอะๆอ่ะอันนั้นปี54น้ำข้างบนปี69คือปีนี้น้ำจากฝนนะฮะน้ำจากฝนที่บอกว่าตกแช่3วันรวมกัน300 มิลลิเมตรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการระบายน้ำนะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าเขาจะทำยังไงต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะช่วงหน้าใครอยู่พื้นที่ไหนอย่างไรนะหรือยังเจอปัญหาอยู่ยังไงนะโทรศัพท์มาคุยกันหน่อยอยากทราบวันนี้ไหนๆก็โอ้กว่าจะออกมาจากบ้านนะก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะแล้วก็ตั้งใจเลยตั้งใจว่ามาผมจะเปิดสายเร็วสักนิดนึงเผื่อมีคุณผู้ฟังเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในจุดต่างๆเนี่ยนะจะได้ช่วยการบอกนะบางที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงบางที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือใช่มั้ยเนี่ยอย่างแฝกของจันทร์น่าสงสารมากคือนอกเหนือจากน้ำท่วมแล้วมันจะต้องเจอน้ำขังอีกหลายวันอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของน้ำเน่าถูกมั้ยจริงๆน้ำเน่าเสียเนี่ยมันจะต้องเกิดมาตามทันทีเลยนะแล้วก็บางจุดบางพื้นที่อ่ะเห็นบอกว่ามันมีกระแสไฟกลัวว่ามันจะดูดจะช็อตอ่ะครับตัดไฟอีกตอนกลางคืนนายกลงไปมา2วันแล้วนะเมื่อวานนี้ก็เห็นนายกลงไปประมาณสัก2 ทุ่มอ่ะนะก็โอ้โหไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรเนี่ยนะก็เป็นปัญหาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นช่วง
ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะวันนี้เดี๋ยวเปิดสายให้คุยกันมากหน่อยนะ 14:32 น.พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radioทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 2 459 4646 Line @Royal House
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
0: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่

0: พียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: 14นาฬิกา37นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เปิดสายคุยกันเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะเป็นยังไงกันบ้างนะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นะจันทร์แล้วก็ต่อเนื่องวันนี้วันอังคารนะหลายจุดนะที่มีน้ำท่วมขังนะหลายพื้นที่อาจจะยังได้รับผลกระทบอยู่ใครที่อยู่แถวชลบุรีแถวระยองจันทบุรีตราดเนี่ยฉะเชิงเทราเนี่ยนะคลองสี่ยัดน่ะเป็นยังไงนะแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นยังไงกบิลบุรีเป็นยังไงบ้างนะส่วนในกรุงเทพนะก็เรียกว่าหลายจุดอะเนี่ยนี่ๆๆล่าสุดเนี่ยผมเห็นตรงถนนพหลโยธินนะอนุสรณ์สถานปากทางเข้าลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะก็คือถนนพหลโยธินที่มันจะมาตัดกับวิภาวดีรังสิตอะนะเนี่ยเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยสูง 80-90 ซมนะเนี่ยบอกว่าไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยนะมีแต่เพิ่มสูงขึ้นนะอ่ะเนี่ยอีกที่หนึ่งนะหรือแม้แต่ปัญหาของการบินไทยอ่ะนะสุวรรณภูมิอ่ะนะที่ฝนตกหนักๆแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปทำงานอ่ะนะกระเป๋าค้างตึงเลยไฟบินโอ้แคนเซิลเต็มไปหมดเลยนะฮะก็โทรศัพท์มาคุยกันได้นะ02-248-1657นะครับคุณสิริชัยครับสาย2สวัสดีครับ
3: สิริชัยครับสาย2สวัสดีครับสายแรกครับผม
2: ครับ
3: เอาอยู่ครับเอาอยู
2: ่ครับ
3: ท่วมครับไม่เหลือเลย
2: ที่ไหนครับ
3: ผมอยู่ท่าอิฐ
2: อยู
3: ่นนทบุรี
2: อยู่ท่าอิฐตรงไหนของท่าอิฐเอ่ย
3: เข้าไปในหมู่บ้านสันทนาการ์เด้น2ครับผม
2: ครับ
3: ก็ท่วมแต่ว่าของผมโชคดีว่าผมอยู่ตรงช่วงข้างนอกหมู่บ้านภายในหมู่บ้านท่วมหมดเลยแต่ก็ไม่ถึงขั้นสาหัสนะแต่ข้างในสาหัสแน
2: ่ท่วมขนาดไหนท่วมกี่เซนประมาณ
3: ของผมนี่ประมาณว่าเข้าไปในไม่ถึงเข้าบ้านอ่ะเข้าหน้าบ้านนี่คือเปียกไปแฉะแต่ข้างในหมู่บ้าน
2: อ
3: ่ะเข้าบ้านเลย
2: เข้าในหมู่บ้านแล้วตอนนี้เป็นยังไง
3: ตอนนี้ดีขึ้นแล้วหายแล้ว
2: ดีขึ้นแล้วหายแล้วแล้วข้างในหมู่บ้านล่ะเป็นยังไง
3: ข้างในหมู่บ้านในหมู่บ้านผมนะก็คือแห้งเกือบจะหมดแล้ว
2: แห้งเกือบหมดแล้วเนาะโอเค
3: จะหมดแล้วแต่ว่าก็ข้างในก็ยังไม่รู้นะว่าเพราะว่าข้าวมันซอยท่าหินมันลึกไง
2: ครับ
3: ไม่รู้ข้างในว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ของผมมันดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ผมขับมาที่พหลเนี่ยยังท่วมอยู่พหล
2: ตรงไหนของพหลครับโทษที
3: ตรงแถวๆที่จะมาทางวงเวียนอ่ะวงเวียนพหลอ่ะวงเวียนทางเขนอ่ะ
2: อ๋อโอเค
3: ท่วมอยู่ยังท่วมอยู่
2: เราวิ่งมาจากตรงไหน
3: ฮะ
2: วิ่งจากตรงไหนล่ะมาที่ตรงพหลเนี่ยไอ้ตรงวงเวียนบางเขนเนี่ย
3: ผมมาจากวัดลาดประเขาออกมาจะยูเทิร์นได้สะพานยูเทิร์นไม่ได้ต้องไปกลับรถตรงมหาลัยอะไรวะมหาลัยจำไม่ได้ละถ
2: ึ
3: งจะมาได้ได้สะพานกลับไม่ได้เลยน้ำมันลึกมาก
2: อ๋อสีปทุมไหมตรงบางบัวไหมใช่ไหม
3: สีปทุมใช่สีปทุมตรงบางบัวน
2: ะโอเคตรงนั้นยังมีท่วมอยู่เนาะ
3: ใช่ยังมีช่วงอยู่ครับผม
2: โอเคได้ครับขอบพระคุณมาก
3: คร
2: ับสวัสดีครับ02-248-1657นะครับคุณกมลฮะสาย3สวัสดีครับ
4: คุณกมลจากเทศบาลครับ
2: ครับเชิญครับคุณกมล
4: บางพีน้ำไม่ลงเลยครับขึ้นตลอดเลย
2: บางพีนี่ตรงไหนของบางพีล่ะ
4: สมุทรปราการครับ
2: ไม่เขารู้บางพีสมุทรปราการอยู่ตรงไหนของอำเภอบางพีอำเภอบางพี
4: ใหญ่ใช่สนามบินครับสนามบินสุวรรณภูมิครับ
2: อ๋อสุวรรณภูมินะโตอยู่ตรงสุวรรณภูมิเลยเหรอ
4: ทางบ้านผมเป็นสนามบิน
2: เดี๋ยวถนนอะไรเราอยู่ถนนอะไร
4: ถนนเทพรักษ์ครับ
2: ถนนเทพรักษ์นะ
4: อยู่คลองสำโรงครับ
2: อยู่คลองสำโรงเหรอ
4: ครับ
2: สรุปว่าตรงไหนแน่เนี่ยเทพรักษ์คลองสำโรงหรือว่าสมุทรปราการหรือบางพลีหรือสนามบินเอาตรงไหนเอาสักที่หนึ่ง
4: บางพลีครับเอาวัดพ่อโตวัดกระทั่วหมด
2: วัดหลวงพ่อโตนะอ๋อบางพลีใหญ่นะวัดบางพลีใหญ่ตรงนั้นเนา
4: ครับติดกันเลยครับติดกันเลย
2: อ่ะติดกันเลยอ่ะโอเคโอเค
4: แล้วน้ำไม่ยอมลงครับ
2: มากี่วันแล้วล่ะท่วมมากี่วันแล้ว
4: หลายวันเลยครับ
2: หลายวันแล้วเนาะน้ำไม่ยอมแล้วมีเราออกจากบ้านได้ไหมหรือว่าต้องอยู่ในบ้าน
4: ใช้เรือครับใช้เรือครับ
2: ใช้เรืออ๋อใช้เรือนะโอ
4: ้ในบ้านผมนะแค่ลายนะ
2: เออโอ้สูงเท่าไหร่เลยเหรอ
4: หลายเลขบ้านผมร้านซ่อมวิทยุโทรทัศน์ครับ
2: ร้านซ่อมวิทยุโทรทัศน์นะน้ำท่วมถึงเท่าไหร่เลยเน
4: า
2: ะ
4: เสียหายหมดเลย
2: เสียหายหมดนะอยู่ในซอยไหมหรืออยู่ถนนใหญ่
4: อยู่ริมคลองครับริมคลองเลยครับ
2: ริมคลองอะไร
4: ริมคลองสำโรงครับ
2: คลองสำโรงเนาะโอเค
4: โอ้พ่อโตอ่ะ
2: เข้าใจเราอยู่ริมคลองเน
4: า
2: ะ
4: ติดกันสะพานมองเห็นเลย
2: เออโอเคแล้วตอนนี้กับข้าวกับปลาหาได้ไหมเนี่ย
4: ก็มีเทศบาลมาเอามาให้หน่อยนึงครับให้มาเยอะ
2: ไฟเฟยใช้น้ำเนื้ออะไรใช้ได้ไหม
4: น้ำไฟพอใช้ได้แต่น้ำมันไม่ค่อยไหล
2: น้ำไม่ไหลเนาะอย่าง
4: ไหลน้อยฮะ
2: ไหลน้อยนะ
4: ไฟพอใช้ผมมันใช้เป็นช่างไฟผมคอยระวังไฟตลอด
2: อ๋อโอเคไฟยังใช้ได้เนาะไม่ได้มีปัญหาเนาะอะไรที่มันต่ำไอ้ปลั๊กเปิ๊กอะไรที่มันต่ำกว่าน้ำต้องตัดดีๆนะปิดเบรกเกอร์อะไรให้เรียบร้อยเน
4: า
2: ะ
4: ที่ผมต้องไปช่วยชาวบ้านเขาจะตัดไฟ
2: เออดีอ่ะโอเค
4: ต้องอาศัยการท่านต้องช่วยหมดเลยอ่ะ
2: ครับผมได้อ่ะแถวบางพลีนะแถววัดหลวงพ่อโตเนาะนะครับขอบพระคุณ
4: บ้านผมนี่เดือดร้อนมากเลยเดือดร้อนมาก
2: นะแต่มี
4: ไม่ลงเลยมันจะขึ้น
2: เออแต่มีเจ้าหน้าที่เขา
4: ที่มันต่ำมาก
2: ครับ
4: 3-4 วันแล้วไม่ลงเลย
2: มาโอเคได้
4: ครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณสมบัติฮะสายสอง
0: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณณัฐพงศ์ครับไปบางฉลองกับบางทีเนี่ยน้ำนี่ลดจริงๆนะครับ
2: รอ
0: ใช่น้ำมีรถจริงๆเพราะว่าวันนี้ของตำรวจดูหมู่บ้าน
2: เอ๊ะคุณสมบัติ
0: 14
2: คุณสมบัติไอ้คลองสำโรงกับคลองแสนแสบเนี่ยมันอยู่ใกล้กันหรือมันเป็นคลองเดียวกันไหมหรือยังไง
0: คลองสำโรงมันมาจากไหนผมไม่รู้ผมอยู่ใกล้คลองส่วนมากคุณอยู่ใกล้คลองบางฉลอง
2: อันนี้เป็นคลองบางฉลองเพราะว่าคลองแถวนั้นมันเยอะ
0: เยอะของที่ไหนอยู่ใกล้บ้านก็หมดคร
2: ับ
0: ท
2: ั้
0: งวัดส่วนมากอ่ะ
2: 100%
0: เลย
2: ก่อ
0: นทุกวัดถ
2: ้
0: าอยู่ใกล้เรียบฝั่งคร
2: ับ แล้วของคุณสมบัติอยู่ตรงไหนล่ะ
0: ของผมอยู่ที่สนามบินเนี่ยผมไม่ได้ร่วมคร
2: ับ
0: ผมแต่ว่าท่วมอยู่แต่มันไม่สูงมากนะคุณนัทพงศ
2: ์
0: ไม่สูงมากนะท่วมที่โจรถืออยู่มันอยู่ได้อ
2: ่
0: ะแต่ว่าแค่ก่อนอยู่บ้าน2 วันเหมือนกันท
2: ี
0: นี้หมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านศรีวารีหมู่บ้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ไม่ร่วมเนี่ยที่เดียวคือหมู่บ้านธนาคิตติโอ้บ้านใหญ่มากเลย
2: อืม
0: ตอนนั้นเรียบร้อยหมดซอยวัดศรีนะครับซอยวัดศรีวารีน้อยนะแยกซอยย่อยที่ซอยทุกที่นะครับ
2: แล้วแถวนั้นนั้นมีเจ้าหน้าที่เขาไปถึงไหมหรือว่าเขายังสามารถที่จะออกกันมาได
0: ้เขาอย่างบ้านเรืออาทรเนี่ยเมื่อวันสองวันที่บ้านเรือสุวรรณภูมิก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปนะก็หน่วยงานของจังหวัดเขาแหละของจังหวัดสุพรรณบุรีนะแต่นอกพื้นที่ที่เขาเห็นส่วนของจังหวัดเขาอะเข้าไปเพราะว่ามันท่วมบ้านเรืออาทรเนี่ยนะสองตัวนะวงท่วมเกือบทิ้งรถอะ
2: ครับ
0: ป้องกันแนวทางไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันอยู่ไกล
2: อืม
0: เรือรางสองอยู่ใช่พอเรียบร้อยหมดแล้วทุกที่แล้วมันมีรถจริงๆผมก็งงเมื่อวานผมไม่ตำรวจดูตอนเช้า
2: ครับ
0: ทำไมน้ำมีรถ
2: แล้วตรงสุวรรณภูมิที่คุณสมบัติอยู่นะตรงนั้นมันลดลงเยอะไหม
0: มันไม่ลดสิครับน้ำเมื่อเช้าผมเมื่อเช้าเนี่ยผมลงมาไปจากไอ้ตึกที่อพาร์ทเมนต์ที่ผมอยู่อ่ะ
2: ครับ
0: ไอ้ลงมาน้ำมันขึ้นมาอีกประมาณ5 เซนหรือ10 เซนนะน้ำจะไปประมาณขึ้นรถอ่ะขึ้นล้อรถอ่ะ
2: ครับ
0: มันขึ้นนะเมื่อวานไม่ถึงเนี่ยงงตอนเช้ามาน้ำขึ้นหรือว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยไม่รู้เหมือนกัน
2: อ่ะ
0: ขึ้นมาแล้วแบบผู้หลายอย่าง
2: ครับ
0: จะให้ผู้ภาพรวมคือไม่ลดเลยอ่ะ
2: โอเคนะแถวฝั่งทางสมุทรปราการเนาะไม่ค่อยลดเนาะแถวบางพลีแถวบางฉลองแถวนั้นนะโอเค
0: คุณ คนนั้นมองเห็นหมู่บ้านนั้นไหมหมู่บ้านชวนชื่น
2: เห็นแต่ข่าว
0: ดูยตำหนักเลยกม.29อ่ะนะ
2: เออเห็นแต่ข่าวไม่รู้ว่าเป็นที่เดียวเป็นที่เดียวกับใครอ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่โทรศัพท์มาบอกแถวบางนาตราดอะไรนะที่น้ำท่วมเยอะๆ
0: ใช่
2: ไหมใช่ไหมใช่ไหม
0: ใช่
2: ไหมเออ
0: ใช
2: ่
0: ใช่ใช่ใช
2: ่โอ้โหครับโอเคได้คุณสมบัติขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะที่อื่นๆนะเป็นยังไงนะนี่มีละอย่างน้อยๆเนี่ย 2.3 จุดนะฮะแถวบางพลีแถววัดหลวงพ่อโตใช่ไหมนะบางพลีใหญ่บางพลีอะไรน้อยเนี่ยนะบางปีกลางบางปีนอกไปอะไรเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยนะยังน้ำยังเยอะอยู่นะพอดีเขาติดคลองด้วยนะก็เลยแบบ

0: เป็นยังไงนะวันนี้ต้องช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะฮะผมก็แหมจริงๆวันนี้มันหยุดราชการนะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะก็ยังขออนุญาตคุณนิรมนเลยบอกว่าเฮ้ยยังไงต้องมาเพราะว่ามันต้องดูสถานการณ์น้ำท่วมนะว่ามันเป็นยังไงนะคุณพงษ์สายสองสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
1: ผมมาจากร่มเก้าเคหาร่มเก้าเมื่อกี้ครับ
0: ฮะมาจากเคหาร่มเก้า
1: เคหาร่มเก้าครับน้ำท่วมพอดีเอาน้ำไปช่วยเขาครับร้อยกล่องร้อยแพ็คแล้วก็มีข้าวกล่องมาด้วย
0: มันเป็นยังไง
1: บ้างครับ
0: เคหาร่มเก้าตรงพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงอ่ะมัน
1: โอ้โหท่วมเยอะมากไปก็เข้าไปกับเรือต้องใช้เรืออย่างเดียวครับ
0: จากตรงไหนจากตรงไหนเราขับรถไปถึงตรงไหน
1: ถนนร่มเก้าจากถนนร่มเก้าก็ประมาณสัก200เมตรก็ถึงแล้วมันจะเป็นสะพานข้ามพอลงคอสะพานปุ๊บตรงนั้นจะมีวัดอะไรไม่แน่ใจตั้งแต่ตรงนั้นทั้งหมดเลยครับแล้วก็ลำเลียงรถยกสูงก็เข้าไม่ได
0: ้
1: ลำเลียงใช้เรืออย่างเดียวครับจะมีหน่วยราชการก็จะมีเรือของทหารบกแล้วก็เรือนั้นของทหารนะครับใช้เรือทหารแล้วก็ตอนแรกผมจะส่งของนั้นกลัวไม่ถึงไงก็เลยขอเข้าไปด้วย
0: ไม่เดี๋ยวของเราเนี่ยขับรถไปจนถึงไอ้ถนนล่มเก้าถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่และหลังจากนั้นเนี่ยเขาตรงนั้น
1: แรกหมดไม่มีอะไรหลังจากถนนล่มเก้าก็ลูกศรชี้ไปหาลงเก้าผมก็เลี้ยวเข้าไป
0: ครับ
1: รถไปถึงแค่ตรงคอสะพาน
0: รถไปถึงได้แค่คอสะพานนะ
1: ใช่ครับ
0: และหลังจากนั้นต้องถ่าย
1: ใช้เรืออย่างเดียว
0: ต้องใช้เรืออย่างเดียวเข้าไปข้างในเราเข้าไปลึกไหมที่เราเอาของไปแจก
1: เข้าไปลึกยันกรมที่ดินเลยครับ
0: เข้าไปลึกเลยใช่ไหมประมาณ
1: ถ้าเรือวิ่งไปประมาณเป็น10โลคร
0: ับ เป็น10โลเลยนะ
1: ทั้งหมดเลยครับทุกจนเคหาซอย33อ่ะท้ายๆเลยอ่ะ
0: โอ้
1: แล้วข้างในมันจะเป็นแฟลต
0: ครับ
1: แต่ข้างนอกมันเหมือนจะเป็นทาวน์เฮ้าส์นี่แหละ
0: ครับเข้าใจเข้าใจ
1: เข้าไปเป็นตามซอยครับ
0: อืม
1: เพราะว่าต้องไปส่งข้างในไงข้างในมันจะลึก
0: เออ
1: ลึกนี่รถแท็กซี่รถเก๋งรถโหรถจมเยอะมากที่เขาออกข่าวว่าพันเป็นร้อยคันไม่ใช่น่าจะเป็นพัน
0: มันเหมือนภาพข่าวเลยไหมที่ท่วมหลังคารถอะไรอย่างนี้เลยไหม
1: ใช่ใช่ท่วมหมดเลยครับ
0: ท่วมหมดเลยนะโอ้ข้างในนะ
1: ข้าง
0: นอกไอ้ตรงทาวน์เฮ้าส์นี่มันยังไม่มากใช่ไหมมันไปลึกข้างในใช่ไหมที่น้ำท่วมเยอะ
1: ล
0: ึ
1: กข้างในครับข้างในประมาณอก
0: ข้างในประมาณอกนะ
1: ข้างนอกนี่ก็ประมาณเลยเข่าขึ้นมาเนี่ยข้างนอก
0: แล้วอย่างนี้คนที่อยู่ที่แฟลตแล้วเขาทำยังไงอ่ะที่เราเอาของไป
1: อยู่บนรอเขาเอาอาหารเข้าไป
0: ต้องรอของจากข้างนอก
1: จะมีหน่วยงานอยู
0: ่
1: เวลาก็จะแล้วของผมมันเอกชนไงไม่ได้เกี่ยวครับเป็นส่วนตัว
0: ครับเข้าใจ
1: ก็ไปก็ขอแค่เรือทหารเข้าไป
0: โอเค
1: เราจะไปวางตรงนั้นคือเขาจะไปวางเป็นจุด
0: ครับ
1: จุดข้างในก็จะเป็นตามข้างทางเราส่วนมากก็จะเรียกขอก
0: ็ในซอยที่เข้าไปที่มันไม่ใช่ตรงถนนเมนนะเพราะงี้เราต้องไปถนนเมนถูกไหม
1: ใช่ถนนเมน
0: แล้วเรามองซ้ายขวาเนี่ยมันจุดลูกหูลูกตาหรือว่ามันเป็นยังไงอ่ะ
1: หมดเลยครับทุกที่เนี่ยท่วมเสมอกันเกือบหมดเลยสุดทุ่งลูกตาครับ
0: รอ
1: ประมาณอกหมดเลยครับ
0: ประมาณอกหมดเลย
1: แล้ว
0: เข้าไปเนี่ยที่เรามองเข้าไปในซอยระหว่างทางเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่มีคนเข้าไปช่วยเหลือไหมหรือมันหลักๆมันก็คืออยู่แค
1: ่มีปะปายครับ
0: มีปรับปลาย
1: เพราะฉะนั้น
0: จุดสำคัญก็คือมันจะอยู่แค่บริเวณถนนเมนกลางเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: คือถนนเมนนี่ก็ประมาณสักเอวครับ
0: ก็คือถ้าข้างในก็คือเขายังเดินออกมา
1: เกือบอกครับ
0: ก็คือเขาเดินออกมาเอาของได้ถูกไหม
1: ใช่ให้เดินออกมาเป็นจุดไม่งั้นถ้าเราจะยื่นให้กล่องสองกล่องนี่มันจะวุ่นวายแล้วก็ข้างในก็จะไม่ได
0: ้โอเค
1: แล้วก็จะไปวางเป็นจุดว่าให้แถวนั้นก็กลุ่มนั้นก็ไปรับตรงนั้นแล้วกัน
0: ครับโอเคได้พอเห็นภาพพอเห็นภาพ
1: หนักครับ
0: โอเคได้ครับ
1: โอเคนะโอเคนะคร
0: ับ ขอบพระคุณมากสวัสดีครับคุณสมเด็จครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: ผมอยู่ซอยหลวงพ่อโตครับ
0: ซอยหลวงพ่อโตบางพีเหรอ
2: บางพีครับ
0: เป็นไง
2: ก็มา4วันแล้วครับ
0: ท่วมมา

0: 4วันอย่างที่คนแรกเขาบอกว่าน้ำมันสูงขึ้นอย่างนี้หรอ
1: ไม่คือน้ำในคลองเนี่ยมันไม่ยุบลงไปเลย
0: น้ำในคลอง
1: แล้วคลองลูกคลองเนี่ยมันไปถึงสุขุมวิทหมดทำไมผู้ว่าสมุทรปราการเนี่ยไม่ระดมไอ้พญานาคไปสูบที่สมุทรปราการไอ้ที่สุขุมวิทอะครับตอนนี้ที่สูบอยู่เนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้ว
0: ตรงนั้นมันท่วมเยอะไหมเนี่ยตรงที่อยู่ตรง
1: เยอะมากครับรถเล็กออกไม่ได้ครับ
0: รถเล็กออกไม่ได้เนาะโอ้
1: แต่ในหมู่บ้านผมนี่ท่วมรถเล็กออกไม่ได้ครับรถไฟฟ้าเสียกันทั้งหลายเจ้า
0: เหรอแล้วเราทำยังไงเรามีกับข้าวกับปลาเก็บไว้ที่บ้าน
1: ตุ
0: นไว้ที
1: ่บ้านผมออกมาได้เพราะรถผมสูง
0: อ๋อโอเค
1: ใครสั่งผู้ว่าสมุดประการได้บ้างอะครับนั่นแหละ
0: อ๋อเหรอต้อง
1: พ
0: ูดว่าไปสูบตรงไหน
1: มาอย่างเดียวเลยภัยพิบัติ
0: ไหนแล้วแนะนำที่แนะนำที่ไปสูบตรงไหนเดี๋ยวไปสูบตรงไหนให้ไปสูบตรงไหน
1: สุขุมวิทนะครับลงทะเลเลยครับ
0: ไปสูบปลายทางเลยนะสุขุมวิทเอาดันออกไปลงทะเลนะ
1: ใช่ม
0: ัน
1: ไม่ห
0: ่
1: างเลยเนี่ยถ้าสูบแล้วในคลองยุบเนี่ยฝั่งนี้ยุบหมดแล้วครับ
0: อันนี้คือคลองสำโรงเนาะ
1: ปิดคลองสำโรงตอนนี้ครับ
0: ครับโอเคได
1: ้แต่คลองซอยเนี่ยไปถึงสุขุมวิทหมดแล้วครับ
0: โอเคโอเค
1: มันมีทั้งบางปลาบางปิ้งบางเหี้ยมีหมดเลยครับแถวนี
0: ้โอเคได้
1: ครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่ต้องให้คนในพื้นที่นี่แหละเขาพอจะนึกภาพออกพอจะรู้ว่าจะแก้อย่างไรได้บ้างนะคุณยุทธนาฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ผมอยู่เอลม9ซอย12อ่ะครับ
0: อันนี้คือยังมีน้ำมีไฟใช้ไหม
2: ความช่วยเหลือครับ
0: เดี๋ยวคุณยุทธนามีน้ำมีไฟใช้ไหม
2: มีครับผมอยู่ตรงหอพักสุดซอยครับ
0: หอพักสุดซอยนะซอย
2: ตอนนี้ผมเนี่ยต้องล้างแผลทุกวันไงมันไม่มีเครื่องมือล้างแผลครับ
0: เ
2: ป็นผ้าก๊อซน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอะไรพวกนี้ครับ
0: เดี๋ยว
2: ไปไม่ได้ครับ
0: อย่างนี้คุณยุทธนาของคุณเนี่ยอยู่ที่เคหะร่ม9ซอยเท่าไหร่ครับ
2: ใช่ครับซอย12
0: ซอย12เป็นบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์เป็นแฟลตเป็นอะไรยังไงครับ
2: เป็นแฟลตครับเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะครับ
0: เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะอยู่สุดซอยเนาะ
2: ชั้นล่างผมอยู่มันท่วมแล้วเนี่ยผมเขาเจ้าของบ้านให้ขึ้นมาอยู่ชั้น2ตอนนี้แต่ว่าออกไปนอกลำบากนะ
0: แล้วเขามีเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงหรือยัง
2: เขามีแจกข้าวอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่มียา
0: ถามแล้วโอเคโอเค
2: ยาล้างแผลยาอะไรนี้เพราะจริงๆหมอนัดเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลไปล้างแผลที่โรงพยาบาลไปไม่ได
0: ้โอเคโอเคเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาฟังอยู่เขาน่าจะพอเตรียมของได้บ้างเนาะคือนอกเหนือจากข้าวปลาอาหารแล้วบางทีมันมีความจำเป็นเนาะเรื่องของไอ้ชุดอุปกรณ์ล้างแผลหรือว่าดูแลเฟิร์สเอดเนี่ยเนาะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมนะ
2: ใช่ครับ
0: โอเค
2: ตรงนี้ครับ
0: อ่ะได้อ่ะที่เคหะร่ม9เนาะซอย12เนาะ
2: ซอย12สุดซอย
0: สุดซอยนะโอเคได้ขอบพระคุณมากคุณยุทธนาครับสวัสดีครับนะบางทีเราก็ลืมคิดนะเราก็จะนึกว่าอาหารข้าวปลาอาหารนะน้ำนะผ้าอนามัยถ้ามีผ้าอนามัยใช้ก่อนได้นะแต่ว่าถ้าไอ้พวกไอ้เฟิร์สเอดเนี่ยไอ้ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยนะอันนี้เห็นไหมเห็นความจำเป็นละว่าอาจจะต้องมีนะคุณเอครับสายสอง
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
3: ผมอยู่เคหะร่ม9ครับ
0: ซอย
3: ซอย37ครับผมนี่หลังตลาดเกียงไกรครับ
0: ซอย37
3: ใช่ครับ83ครับ
0: เราท่วมมากี่วันแล้วเนี่ย
3: ของผมนี่มันน้ำขึ้นตั้งแต่คืนมันสุกครับ
0: โอ้โห
3: ของผมคืนมันสุก3เนี่ยผมลุกขึ้นมาขยับรถพอดีข้างๆตึกผมมันมีเนินอยู่ประมาณสักสูงสัก80เซนนะผมก็เอาขึ้นไปแต่ก็ไม่รอดครับ
0: ไม่รอดนะโอ้โห
3: ครับรถผมก็ยังคาอยู่ที่นั่นสูงท่วมขึ้นมาประมาณสักขอบประตูน่าจะเข้ารถน้ำ
0: แล้วอย่างนี้
3: แต่ว่า
0: ตอนนี้เป็นยังไง
3: ผมอพยพออกมาตั้งแต่วันอาทิตย์ช่วงสาย
0: แล้วเราออกมาได้หรอ
3: ก็คือพอเช้าวันเสาร์อ่ะผมดูแล้วมันเริ่มไม่ค่อยดีน้ำมันสูงขึ้นมาเรื่อยเพราะว่ามันสูงขึ้นมาถึงอาคารพื้นอาคารชั้นหนึ่งครับวันเสาร
0: ์
3: ผมก็ช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ฮะขึ้นไปชั้นสอง
0: อ๋อ ของเรานี่เป็นบ้านเนาะของเราเป็นบ้านเนาะ
3: เป็นแฟตผมเป็นแฟตครับ
0: เป็นแฟตแต่เอาขึ้นไปชั้น2ได้เอาไปวางไว้บน
3: ช่วยกันนะคนในแฟตก็ช่วยกันนะช่วยกันนะใครยกทันก็ทันยกไม่ทันก็ต้องจมน้ำไปของผมจมไปคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ครับ
0: คุณเอเอาจนถึงตอนเนี้ยระดับน้ำอ่ะเราได้ติดต่อคนข้างในไหมมันสูงขนาดไหน
3: ติดต่ออยู่ครับ
0: ประมาณสักกี่เซน
3: ระดับน้ำเนี่ยถ้ายืนอยู่บนถนนหน้าอาคารเนี่ยระดับน้ำอยู่ประมาณหน้าอกครับ
0: หน้าอกนะหน้าอกนี่ก็ประมาณเมตรนึงนะ
3: ครับผมหน้าอก
0: เมตรเมตรยี่สิบนะแถวแถวนั้นเนาะ
3: ครับผม
0: อันนี้ก็คือซอย37มันมีทั้งหมดกี่ซอยอ่ะ
3: มันมีหลายซอยของผมเนี่ยมันจะอยู่ติดกับคลองสองต้นนุ่นฮะ
0: อ๋อคลองสองต้นนุ่นโอเค
3: ใช่ครับ
0: ค
3: ือคนตอนที่ผมอพยพออกมาเนี่ยเมื่อเช้าวันอาทิตย์เนี่ยระดับน้ำอยู่ที่ระดับบ่าของผมระดับไหล่นะครับ
0: แต่เดี๋ยวคุณอะไรนะตัวที
3: อาทิตย์เดย์ครับชื่อเดย์
0: คุณเดย์พอดีเวลามันหมดอ่ะช่วงหน้าโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังต่อได้ไหม
3: ได้คร
0: ับ นะขออนุญาตนะนิดหนึ่งนะขอบพระคุณมากสวัสดีครับ
3: ครับ
0: คุณองค์อาจไม่ทันนะ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของ

0: ียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: ขณะนี้เวลา 15:00 น
3: การไฟฟ้านครหลวงจ่ายกระแสไฟฟ้าเคหะชุมชนคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าแล้วเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าพื้นที่น้ำท่วมนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าส่งผลทำให้เกิดความกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายก่อนจะเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟกลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วนโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเร่งดำเนินการยึดความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญแนะนำประชาชนให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์ไฟและอุปกรณ์ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนนำกลับมาใช้งานคมนาคมเร่งการบินไทยเคลียร์สัมภาระตกค้างเล็งถกบอร์ดด่วนวางแผนรับมือนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารการบินไทยตกค้างสะสมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่านายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญมาจากภาวะขาดแคลนบุคลากรหลังพนักงานจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้การบินไทยได้เปิดรับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานแล้วและแจ้งว่าจะเร่งจัดส่งสัมภาระตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะที่กระทรวงคมนาคมเห็นว่าควรเร่งเปิดประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยเพื่อทบทวนปัญหากำหนดแนวทางแก้ไขและวางมาตรการรองรับไม่ให้เกิดซ้ำสำหรับกระเป๋าที่ตกค้างผู้โดยสารได้แจ้งให้จัดส่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งไปตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ส่วนผู้โดยสารที่ประสงค์มารับเองจะมีการคัดแยกรวบรวมไว้เรื่องการชดเชยผู้โดยสารเป็นหน้าที่โดยตรงของการบินไทยหากเลือกไม่ดูแลผู้โดยสารผลกระทบและความเสียหายทางธุรกิจจะย้อนกลับมาที่บริษัทเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่กระทรวงต้องการเห็นมากกว่านี้คือการบริหารจัดการที่รวดเร็วความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจังหวัดราชบุรีเร่งอพยพชาวบ้านริมฝั่งแม่กลองและลำน้ำสาขาหลังได้รับการแจ้งเตือนเพิ่มการระบายน้ำล่าสุดน้ำเริ่มเข้าพื้นที่วัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงแล้วจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
4: นางสาวธีรลักษณ์คำพาผู้ราชการจังหวัดราชบุรีได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: เร่งช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่แถวชุมชนวัดมหาธาตุวรวิหารเขตเทศบาลเมืองหลังจากได้รับแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะปรับเพิ่มอีกเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงอำเภอปักท่อออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้มวลน้ำได้เริ่มเข้าบริเวณวัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวงซึ่งมีพระปรางสมัยทวาราวดีชุมชนใกล้เคียงโดยน้ำได้เริ่มไหลเข้ายังท่อระบายน้ำและเอ่อล้นขึ้นบนถนนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วบางจุดขณะที่ประชาชนเขตเทศบาลวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนเมื่อครั้งปี2539ที่ผ่านมาเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำจากระดับน้ำแม่กลองสูงถึง4เมตรคงเหลืออีกประมาณ 1.10 เมตรก็จะถึง 5.10 เมตรเท่ากับระดับน้ำท่วมใหญ่เมืองราชบุรีเมื่อปี2539อย่างไรก็ตามหลายหน่วยงานทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและนำผู้สูงอายุผู้ป่วยไปยังที่พักชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและขอให้ประชาชนคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำตราเสือดาว
8: แดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงตราเสือดาวอันตรายฉลาดก่อนใช้ยา
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสส
10: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
11: ้คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบ คุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
12: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN พัน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะวันนี้อังคารที่29กันยายน2569นะครับเราเปิดสายคุยกันต่อนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะโทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นรายงานข่าวนะของสำนักข่าวไทยบอกว่าทางการไฟฟ้านครหลวงใช่ไหมเขาปล่อยไฟฟ้านะให้กับชุมชนเคหะคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้าครบถ้วนแล้วเหรอนี่เห็นมีรายงานข่าวนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะก็น่าจะช่วยนะในพื้นที่พอสมควรนะแต่ก็ต้องระวังนะต้องดูด้วยนะเพราะว่าเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันก็อย่างที่เกิดเหตุนะเมื่อ 2-3 วันก่อนอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมที่มีไฟรั่วนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มันทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายนะคนที่เข้าไปช่วยนะก็เป็นอดีตนะทีมงานของนักฟุตบอลทีมชาติไทยอ่ะนะก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะเสียชีวิตเพราะว่าเข้าไปช่วยนี่แหละนะครับอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657ครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในที่ต่างๆนะเล่าสู่กันฟังหน่อยนะเมื่อสักครู่นี้ก็ต่อเนื่องเลยส่วนใหญ่นะที่ฟังมาเนี่ยนะหลายต่อหลายท่านเนี่ยนะก็ยังมีเป็นหลายพื้นที่นะที่มันยังกระทบอยู่แถวบางพลีนะสมุทรปราการนะแถวเคหะร่มเกล้านะเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยนะคุณองค์อาจฮะสายสามสวัสดีครับคุณองค์อาจครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัทพง
0: ษ์เชิญครับเชิญ
1: ตั้งแต่วันที่ผมลุยน้ำวันนั้นมาถึงวันนี้พอดีท่วมมิดหมดเบ็ดเสร็จมาแล้วครับ
0: ที่ไหนล่ะที่ไหนล่ะ
1: แปดริ้ว
0: อ๋อแปดริ้วจะจึงเซาจำได้จำได้โอ้ตรงไหนของแปดริ้วอ่ะที่เราอยู่เนี่ย
1: ในส่วนของผมก็คือบางค้า
0: โอ้บางค้าน้ำมันขึ้นนี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหม
1: มาทุกทางเลยจากแม่น้ำด้วยจากไอ้ที่มาจากแควระบบสียัดด้วย
0: อ๋อไอ้สียัดเขาว่าคลองสียัดตอนนี้มันไอ้อ่างข้างบนมันเต็มความจุแล้วนะ
1: ใช่ใช่ปล่อยเต็มพิกัดไม่ใช่ปล่อยอ่ะมันล้น
0: นะโอ้
1: ล้นสปินเวย์อะไรที่เขาว่านั่น
0: ครับเออ
1: มหาศาล
0: เราอยู่ตรงไหนของบางค้าเราอยู่ติดคลองหรือว่าเราอยู่ในพื้นที่ตรงไหนของบางค้า
1: ผมอยู่ช่วงค่อนมาทางใกล้อำเภอเมืองละแต่อยู่ห่างจากแม่น้ำอยู่ก็ประมาณหลายกิโลอยู่อ่ะแต่ก็ไม่พ้นนะครับน้ำแม่น้ำขึ้นไม่ถึงแต่น้ำบ่ามาถึงแล้วผมไปสำรวจทาง304มาจากพนมเข้ามาทางบางค้าเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมเป็นครั้งช่วงๆนะ
0: ครับ
1: ถนนใหญ่เลยนะแล้วรถเล็กก็จะมีปัญหาหน่อยถ้าใครนี้จะผ่านนะรถเล็กไม่น่าจะไหว
0: อืม
1: สายบางค้าก็เข้าบางค้าก็ท่วมเป็นช่วงๆ
0: ครับ
1: บริเวณนั้นรู้สึกจะถนนจะแย่หมดนะฮะเล็กๆสายเล็กๆลำบาก
0: ครับเอ้ผมกำลังนึกภาพอย่างนี้คือถ้าสมมุติเราวิ่ง304ไปนะใช่ไหมฮะชาวเชิงเซา
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราตรงเข้าไปนะแล้วบางค้ามันต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหม
1: ครับ
0: เข้าไปในข้างในบางค้าที่ผมชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวไอ้ไปกินต้มยำนะ
1: เจ๊กเ
0: จือ ใช่โอ้อันอร่อยมากนะน้ำลายไหลเลยเนี่ยพูดถึงเนี่ยนะเนี่ย เข้าก็คือตรงไหนที่มันท่วม
1: ก็ถนนบางค้าเนี่ยมันจะมีน้ำล้น
0: อ
1: ่ะล้นข้ามจากบางค้าฝั่งบางค้าเข้ามาทางอำเภอเมืองเพราะฉะนั้นแถบที่อยู่หลังจากถนนที่มันเป็นเขื่อนอยู่เนี่ยมันก็จะท่วมในระดับถนนทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: บางค้าก็จมพอสมควร
0: แล้วถ้าเลยตลาดบางค้าไปร้านเจ็กซื้อไปเนี่ยเข้าไปตรงนั้นนิดนึงมันก็จะเป็นแม่น้ำบางปะกงถูกไหม
1: ใช่เลยไปก็จะเป็นอำเภอเป็นแม่น้ำเป็นตลาดน้ำ
0: ตรง
1: คงเลย
0: ตรงแม่น้ำเป็นยังไงบ้าง
1: แม่น้ำก็เปี่ยมเลยครับอืด
0: อ
1: ืดเลยฮะ
0: แต่ยังไม่ท่วมใช่ไหม
1: มันอืดจากแม่น้ำท่วมบริเวณริมแม่น้ำไปเยอะแล้วครับ
0: อ๋อมันโอ้อ๋อมันอืดขึ้นมาแล้วโอเคโอเคโอเค
1: บริเวณต่ำริมแม่น้ำเนี่ยโดน
0: ไปแล้วอืมลองประเมินสถานการณ์แล้วเป็นยังไง
1: แหมยังคงยืดเยื้ออีกนาน
0: ยืดเยื้อนะเออ
1: ครับตามแถวนี้เขาบอกว่าจะต้องยืดเยื้อไปถึงกินเจนั่นนะ
0: อืม
1: เพราะช่วงกินเจมันจะเกิดน้ำหนุนกันทั้งมโหฬารนี่
0: อ๋อแล้วแถวฉะเชิงเทราแถวบางคล้าแถวนั้นคนในพื้นที่เขาทำยังไงเขาสามารถดูแลตัวเองได้หรือว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอะไรยังไงไหมคร
1: ับอ๋อคือในบางผมเนี่ยนะเขาก้มหน้าก้มตาดูแลตัวเองกันมาตลอดทุกยุคเลยครับ
0: เข้าใจเพราะเราก็เคยเจอเนาะมันมีประสบการณ์อยู่แล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะคนในพื้นที่
1: ประสบการณ
0: ์
1: ก็พอดูแลตัวเองกันไปได้อยู่ครับ
0: โอเคได้
1: ครับ
0: ได้ขอบพระคุณมากคุณองอาจครับขอบพระคุณสวัสดีครับนี่ที่ฉะเชิงเทรานะที่บางค้านะอันนี้มีน้ำท่วมนะคุณเดสายสอง
2: ครับ
0: โทษทีคุณเดต่อ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เราคลองสองต้นนุ่นเนาะ
2: ใช่ครับผม
0: อู้นี่มันสุดเลยนะเนี่ยคลองสองต้นนุ่นนี่มันสุด
2: คือของผมเนี่ยคือถ้าปากซอยที่ผมอยู่เนี่ยปากซอยเคหะลม937เนี่ยปากซอยมันจะเป็นแฟลต1
0: ครับ
2: หน้าตลาดเกียงไกรครับผมจุดนั้นน่ะระดับน้ำน่ะมันยังประมาณหัวเข่าอะไรเงี้ยซึ่งมันตรงนั้นน่ะตรงแถวๆหน้าบิ๊กซีหน้าเอื้ออาทรเนี่ยอันนี้มีเจ้าหน้าที่มีอะไร
0: ครับ
2: ช่วยเหลือได
0: ้
2: ครับผมส่วนของผมที่อพยพออกมาเนี่ยผมออกมาทางฝั่งถนนกรุงเทพกีฬาเพราะว่า
0: โอ้แถวนั้นก็หนักนะ
2: มันระยะทางมันใกล้ผมที่สุด
0: แต่ว่ากรุงเทพกีฬาก็หนักนะผมเห็นหมู่บ้านนักกีฬาเลยแถวนั้นนิด
2: อ๋อไม่เป็นกรุงเอถนนที่เป็นถนนตัดใหม่ครับ
0: อ๋อ
2: กรุงเทพกีฬาถนนตัดใหม่ครับ
0: อ๋อโอเคนึกออกแล้ว
2: ใช่ครับนึกออกใช่ไหมครับ
0: นึกออกนะถ้าเป็นตัดใหม่มันจะสูงหน่อย
2: ตรงนั้นจะแห้งถนนเส้นนั้นจะแห้งซ
0: ึ่
2: งบนถนนเส้นนั้นจะมีเต็นท์มีเจ้าหน้าที่มีรถพยาบาลอะไรเนี้ยอยู่ตรงนั้น
0: ก็คือแสดงว่าทางเจ้าหน้าที่เขามีศู
2: นย์
0: แสดงว่าเขามีศูนย์บัญชาการที่คอยช่วยแถวเคหะร่มเก้าเนี่ยก็คือตรง
2: ไม่รู้ว่าบัญชาการหรือเปล่ามันจะเป็นเต็มที่ใครช่วยเหลือได้ครับคือมีรถพยาบาลมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอะไรเงี้ย
0: จากไอ้ซอย37นะไปเคาะไอ้ซอย12เมื่อกี้ได้ที่มีอยู่ท่านหนึ่งที่อยู่แฟลตข้างในหลังสุดเนี่ยนะมันไกลไหม
2: ไกลครับ
0: ไกลเนาะ
2: ซอย12เนี่ยมันจะอยู่โซนออกไปทางวัดตากบึงครับ
0: มัน
2: จะเป็นฝั่งถนนร่มเก้าที่เป็นร่มเก้าสุวรรณภูมิเส้นนู้นแล้วครับ
0: ครับโอเค
2: จะอยู่ใกล้ทางนู้นครับทางนู้นก็มีเจ้าหน้าที่ครับก็อพยพไปทางนู้นได้ครับ
0: โอเคได้แต่เราออกมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย
2: ์ผมออกมาวันอาทิตย์ครับเพราะว่าเย็นวันเสาร์อ่ะไฟโดนตัดผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่โอเคแล้วผมเช้าวันอาทิตย์ผมก็เลยติดต่อเพื่อนมารับที่ถนนกรุงเทพกีฬา
0: ครับ
2: แล้วก็ลอยคอออกมากับเพื่อน
0: โอ้โหแล้วตอนลอยคอออกไปนี่มันไกลไหมน่ะ
2: ผมว่ามีประมาณ300เมตรนะครับ
0: อ๋อ300เมตรโอเคไม่มาก
2: ใช่ครับผม
0: พยายามหาจุด
2: ที่มันใกล้ที่สุดฮะ
0: เข้าใจ
2: หาจุดที่มันใกล้ที่สุด
0: โอ้แต่มันก็ลำบากเนาะใช่ไหมแล้วน้ำเนิ่มตอนที่เราออกมามันเป็นยังไงมันเริ่มเสียมีกลิ่นอะไรอย่างนี้ไหมหรือ
2: ตอนที่ออกมายังไม่มีครับแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าตอนนี้มีแล้ว
0: เห็นว่าตอนนี้มีแล้ว
2: เพราะว่า
0: ครับ
2: ตอนนี้ที่มันน้ำมันเสียเพราะว่าคือพอน้ำมันท่วมเนี่ยส่วนใหญ่แฟดทุกแฟดอ่ะมันจะมีปั๊มน้ำอ่ะอยู่ข้างล่างแล้วปั๊มน้ำตอนนี้คือมันใช้งานไม่ได้ทุกปั๊ม
0: ครับ
2: แล้วก็เราก็จะใช้น้ำจากสต๊อกที่อยู่บนแทงข้างบนนะฮะ
0: ครับ
2: ตอนนี้น้ำในสต๊อกอ่ะมันหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับบนแทงตอนนี้คนที่อยู่ที่ตึกเนี่ยก็คือต้องมีคนที่อยู่ในตึกอ่ะ1คนที่แบบแข็งแรงหน่อยคือออกไปรับอาหารรับน้ำ
0: ครับ
2: เข้ามาให้คนที่อยู่ในตึกก็ต้องทำแบบนี้ครับ
0: เข้าใจโอเคได้ของเรานี่ครอบครัวอะไรออกมาหมดเนาะหรือว่าเราอยู่
2: ผมตอนนี้ผมอพยพมาอยู่ที่หนองจอกครับ
0: อ๋ออพยพมาหนองจอกนะโอเค
2: ใช่ครับหนองจอกแห้งครับ
0: แห้งนะแห้งนะโอเค
2: ครับผม
0: ครับผมขอบพระคุณมาก
2: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับนี่ ที่เคหะคอนจันนะนะก็คือตอนลมก้าวขออภัยตอนนี้คือแต่ละที่แต่ละคนเนี่ยนะก็ต้องหาวิธีอะนะใครที่อยู่แถวนั้นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบางส่วนนะแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยมันก็ถามว่าลำบากไหมเท่าที่ฟังเนี่ยนะคือผมไม่เคยไปนะผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับผมก็ฟังจากคุณผู้ฟังนี่แหละนะว่าแล้วก็เส้นทางเนี่ยเคยผ่านไปเฉยๆนะแล้วก็พอนึกภาพออกแล้วก็มาดูรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าคลองสองต้นนุ่นอย่างเงี้ยนะโอ้มันมาไกลนะมาผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากทางปทุมธานีทางลำลูกกาแถวนั้นนะแล้วมันก็ไหลลงมานะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยมันจะต้องผลักให้ไปออกที่ประเวศบุรีรมย์ใช่ไหมคลองประเวศเนี่ยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครบอกเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเคหะร่มเก้าแฟลตคลองจันอะไรต่างๆเคหะคลองจันอะไรพวกเนี้ยนะมันต้องใช้น้ำที่มันแบบเวลาจะเอามันออกเนี่ยมันต้องสูบเป็นทอดๆนะแล้วนอกเหนือจากนี้บอกว่าคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยนะมันคดเคี้ยวเลี้ยวรถอีกต่างหากเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้กระบวนการในการช่วยในการระบายน้ำเนี่ยนะมันอาจจะต้องใช้เวลานะใช้เวลานะอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะเพิ่มเติมนะก็เชิญนะครับเชิญนะหรือว่าจะคุยเรื่องอื่นก็ได้นะไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าวันนี้ผมว่าหลายคนก็ยังโฟกัสแหละนะอยู่ที่เนี่ยที่นี่แหละเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะในหลายพื้นที่นะกรุงเทพมหานครนะเราจัดรายการที่กรุงเทพเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าส่วนใหญ่คนที่เขามีปัญหาหรือว่าคนที่เขารับฟังเนี่ยนะก็จะเป็นคนกรุงเทพแหละแต่เมื่อรูปแบบของรายการเนี่ยนะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่มันโอ้โหผ่านไปได้ต่อหลายได้แบบทุกที่ทั่วโลกอ่ะนะทาง Facebook ทาง YouTube อ่ะนะคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะอย่างเมื่อกี้นะอย่างจากเชิงเซานี่ก็โทรศัพท์มาใช่มั้ยบางทีก็ต่างประเทศก็โทรศัพท์มานะมาคุยได้นะมาเล่าสู่กันฟังได้คือผมเนี่ยแถวกาญจนบุรีเนี่ยนะถึงแม้ว่าเท่าที่ติดตามเนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเรียกว่าถามว่าควบคุมได้ไหมฝนมันเบาบางลงยังคำตอบก็คือมันก็เบาลงนะเพราะมันไปฝั่งทางพม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าเนี่ยจนถึงเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยนั่งดูเรดาร์อากาศเนี่ยนะเมฆฝนต่างๆแถวภาคตะวันตกนี่ก็เบาบางลงไปใช่ไหมฮะแต่มันก็ยังมีผลกระทบเนี่ยยังเขื่อนแม่กองอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะต้องมีการปล่อยน้ำจากท่ามกาเนี่ยนะลงมาเนี่ยนะเพราะว่ามีทั้งแควน้อยแควใหญ่เนี่ยนะระดับน้ำที่มันปล่อยมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่เยอะนะครับเยอะนะครับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนี่เท่ากับเขื่อนเจ้าพระยาที่ปล่อยลงมานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้เขื่อนแม่กองลงมาเนี่ยนะตั้งแต่กาญจนบุรีนะมาที่ราชบุรีบางส่วนมาที่แถวอะไรแถวบ้านปงบางโป่งเนี่ยนะมาอัมพวาสมุทรสงครามเนี่ยนะแล้วก็นครปฐมผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะอ้องออกสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรแถวเนี้ย 3-4 จังหวัดเนี่ยอันเนี้ยต้องได้รับผลกระทบนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วถ้ามันมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นคุณลองนึกสภาพเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถามว่ามีแนวโน้มไหมนะก็ถ้าฝนยังมาน้ำที่มันเติมเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมาน้ำที่มันมาจากแม่แควน้อยแควใหญ่มานะอันนี้มันก็จะทำให้อาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำได้เหมือนกันที่เราเฝ้าติดตามนะอันนี้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเองเนี่ยตั้งแต่นอกเหนือจากป่าสักชลสิทธิ์นะที่มันล้นความจุอ่างแล้วซึ่งจะต้องมีการปรับการระบายน้ำผ่านทางเขื่อนพระราม6มาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่แถวพระนครศรีอยุธยานะปทุมธานีเพราะมันมาปุ๊บก็ท่าเรือเลยถูกไหมอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองใช่ไหมอาจจะผ่านนครหลวงมาเนี่ยที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ฟังท่านหนึ่งไปไหว้พระพิฆเนศที่ปราสาทนครหลวงอ่ะนะเนี่ยมันแถวนั้นนั่นแหละตรงนั้นมันมีแม่น้ำติดเลยนะของนครหลวงแล้วก็ไล่ลงมานะที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยานะจริงๆไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกอำเภอเมืองนะเขาเรียกว่าอำเภอพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมแล้วก็ ลงไปอีกก็คือที่สามโคกปทุมธานีนี่แหละนะแล้วก็มาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครอันนี้ก็จะอีกส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะนอกเหนือจากลุ่มเจ้าพระยานะที่จะมาจากทางชัยนาทนะก็ยังกังวลนะถามว่ากังวลไหมกังวลนะผมยอมรับจริงๆว่ากังวลนะว่าข้างล่างมันยังเยอะอยู่ถูกไหมทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครมันยังแน่นหนาอยู่นะแล้วก็จริงๆที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยพื้นที่ทางภาคตะวันออกเนี่ยนะผมเนี่ยสงสัยคงจะต้องใช้ความสามารถแล้วโทรศัพท์ไปถามเพื่อนที่อยู่แถวชลบุรีอ่ะนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ดูฝนยังตกอยู่เลยนะแถวชลบุรีแถวระยองแถวจันทบุรีแถวตราดเนี่ยนะมันโหเป็นยังไงนะบางอ่างบางแห่งเนี่ยนะอ่างเก็บน้ำประแสอย่างเงี้ยนะโอ้ก็เต็มความจุอ่างแล้วของระยองนะก็ต้องค่อยๆดูเหมือนกันนะครับส่วนปัญหาที่สนามบินสุวรรณภูมิอ่ะนะแล้วก็ TG เนี่ยนะแล้วก็ทำให้เครื่องบินดีเลย์เนี่ยกระเป๋าส่งออกมาไม่ได้เนี่ยแล้วติดเนี่ยนะอันนี้เข้าใจเลยเวลาที่กระเป๋ามันมาไม่ถึงเราเนี่ยนะแล้วเราเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยนะอันนี้ผมเข้าใจเลยว่าโอ้โหมันเป็นปัญหาจริงๆนะบางคนอาจจะเจอไม่เหมือนกันนะเพราะตอนที่ผมไปเนปาลเนี่ยผมเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพแต่กระเป๋าผมยังอยู่ที่เนปาลนะยังไม่ได้ออกมาจากกาฬมันดุกว่าจะได้3วันอันนี้ยังดีนะเรากลับมาบ้านเราแล้วถูกไหมแต่คนที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเนี่ยแล้วไม่ได้กระเป๋าเนี่ยกระเป๋ายังอยู่ที่เนปาลอยู่เนี่ยแล้วจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเขาจะส่งไปที่ไหนนะถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมติเขาพักในกรุงเทพ2วันอย่างเงี้ยกระเป๋ามาวันที่3อย่างเงี้ยทำยังไงนี่เหมือนกันปัญหาเดียวกันเลยกับที่สุวรรณภูมิปัญหาเดียวกันกับที่ TG เลยที่ตอนนี้เจอปัญหาอยู่เนี่ยนะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังแต่ว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมาทั้งแคนเซิลไฟท์อะไรต่างๆนานานี่เยอะนะครับหลายที่นะแล้วก็กระเป๋ามาไม่ถึงนี่ก็เยอะนะเห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะเอาทางด้านของใครอ่ะของทหารนะไปช่วยในการคัดแยกแล้วก็ในการนำส่งกระเป๋าเนี่ยนะอาจจะส่งผ่านทางไปรษณีย์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะให้กับคนที่เดินทางเนี่ยนะก็ไปช่วยกันเยอะนะครับคือต้นเหตุมันมาจากนี่แหละเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนี่แหละนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่เข้าไปทำงานตรงนั้นได้นะมันก็เลยเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมยังเห็นเลยไฟยกเลิกเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศนะต่างประเทศเงี้ยโอ้ทั้งในภูมิภาคเอเชียแล้วก็บางรูทบางสายกันบางเที่ยวบินนี่ไปทางยุโรปอ่ะนะครับใครที่จะเดินทางด้วยสายการบิน TG ตอนนี้นะไทยแอร์เวย์นี่นะนะการบินไทยเนี่ยต้องดูหน่อยเช็คหน่อยนะครับต้องเช็คหน่อยนะหรือว่าใครที่เจอนะเรื่องเนี้ยจะโทรศัพท์มาคุยให้ฟังเล่าให้ฟังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เวลาอีกสักนิดนึงนะใครที่จะโทรศัพท์มาคุยเพิ่มเติมนะฮะเชิญนะครับอาจจะคุยได้อีกสักรอบหนึ่งนะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่มานะถ้าไม่มาคุยกันต่อเนี่ยก็อย่างที่ท่านทราบนะคุณวีระเดินทางไปต่างประเทศนะไปที่ไปเมืองจีนนะเห็นว่าไปดูภาพที่ถ้ำอะไรหลงเหมินเหรอนะโอ้สวยสวยงามอลังการนะเพราะไงเราก็ต้องฟังเสียงคุณวีระนะอันนี้เป็นข้อตกลงพื้นฐานอยู่แล้วนะถ้าคุยกันได้ก็คุยกันก่อนนะแต่ว่าถ้าคิดว่าพอสมควรแล้วนะเราก็ต้องบริหารจัดการอย่างอื่นเหมือนกันนะคุณฟ้าครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
3: ค่ะเป็นคุณแม่น้องเข้าฟางที่วันก่อนโทรมานะคะ
0: อ๋อที่ไปแข่งเอเชียนเกมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่
0: อย่าบอกนะว่าติดที่สุวรรณภูมิ
3: ใช่ไม่ได้ติดสุวรรณภูมิตอนนี้อยู่นาโกย่า
0: อ๋อถึงนาโกย่าแล้วเนาะโอเค
3: แข่งเสร็จแล้วค่ะวันนี้ต้องกลับบ้านแล้วแต่ว่าไฟดีเลย์ตั้งแต่11โมงของนาโกย่า
0: อ๋อ
3: ตอนเนี้ยตอนนี้เวลาที่เขาแจ้งมาคือดีเลย์ถึง1ทุ่มแต่ก็มันดีเลย์มาเรื่อยๆเลยค่ะ
0: อืมอันนี้ TG ใช่ไหมถูกไหม
3: ใช่ค่ะ TG ค่ะ
0: เพราะว่านักกีฬาเราส่วนใหญ่ก็ใช้บริการ TG เนาะโอ้ยี่ก็
3: ใช่ค่ะ TG
0: ตั้งแต่11โมงของเขาใช่ไหมฮะหรือว่า11โมง
3: ใช่ค่ะใช
0: ่11โมงของเขาจน1ทุ่ม
3: ใช่ค่ะไฟจริงๆ departure time เขาคือ11โมง
0: อืม
3: แล้วก็น้องไปถึงที่สนามบินตั้งแต่ 8-9 โมงเช้าค่ะ
0: อ๋อ
3: เราคือเขาไม่มีการแจ้งด้วยอะค่ะว่าไฟดีเลย์หรืออะไรเช็คในระบบอะค่ะในเน็ตในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ขึ้นว่าดีเลย
0: ์อ๋อแล้วทำไงก็ไปดูที่บอร์ดอย่างเดียว
3: ไม่ค่ะไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินเราที่เช็คอินแจ้งว่าอ๋อดีเลย์เป็นบ่ายสอง
0: จาก11โมงดีเลย์บ่ายสองพอบ่ายสองปุ๊บ
3: แล้วพอบ่ายสองเขาแล้วก็มาอีกทีนึงคือ4โมงครึ่งแล้วตอนนี้คือ1ทุ่มค่ะ
0: โอ้โหคนน่าจะบอกเราเลยนะว่าทุ่ม2ทุ่มเนาะจะได้กลับเข้าไปเที่ยว
3: คือเขาแจ้งแค่ว่าไฟไม่เครื่องอะค่ะยังไม่ได้ออกจากสุวรรณภูม
0: ิ
3: เหมือนเครื่องจะต้องออกจากสุวรรณภูมิมาส่งผู้โดยสารที่นาโกย่าแล้วก็รับจากนาโกย่ากลับสุวรรณภูมิค่ะเครื่องเขาน่าจะโรเทตไม่ได
0: ้ก็แสดงว่ากระเป๋าขึ้นไม่ได
3: ้เห็นนักกีฬาก่อนหน้าเนี่ยค่ะทีมว่ายน้ำ
0: ครับ
3: เขากลับไปถึงไทยแล้วกระเป๋าแจ้งว่าอีกหนึ่งอาทิตย์อะค่ะ
0: อาทิตย์นึงเหรอ
3: ใช่เขาให้กลับบ้านก่อนได้เลยรอกระเป๋าอีกหนึ่งอาทิตย
0: ์โอ้โห3วันนี่ก็ยุ่งแล้วนะผมนี่แบบ3วันนี่ก็แบบไม่ไหวแล้วนะ
3: นี่ก็ตอนแรกไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าต้องรออาทิตย์นึงไม่งั้นก็จะบอกลูกว่าให้เอายาหรือว่าเอาของสำคัญอะถือขึ้นเครื่องไป
0: โอ้
3: ก็เลยโทรมาแจ้งค่ะว่ายังกลับไม่ได้
0: ยังกลับไม่ได้เนาะแล้วเป็นยังไงล่ะแข่งเป็นไงบ้างครับคุณแม
3: ่อยู่อันดับที่5ค่ะได้อันดับที่5
0: อู้เก่งนะ
3: น้องจริงๆน้องอะค่ะเขาเป็นรุ่นเยาวชนนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็ควอลิฟายขึ้นไปเป็นรุ่นทีมชาติชุดใหญ
0: ่อืม
3: ทั้งทีมเลยค่ะทั้งทีมเลยนะใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเราผ่านใน4เกมมาแล้วสิ
3: ซีเกมเป็นรุ่นพี่ค่ะ
0: ซีเกมเป็นรุ่นพี่เหรอรอบที่แล้วอ่ะนะที่
3: ใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่เราพอดีทีนี้รุ่นพี่เขาเลิก
0: รีทาย
3: เลิกอยู่มานานแล้ว
0: อยู่มานาน
3: แล้วบางคนก็เรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปทำงาน
0: คุณแม่ผมถามหน่อยทำไมเวลาเดินเนี่ยของระบำใต้น้ำเนี่ยนะผมจะต้องเห็นเขาขย่งเดินตลอดเลยคุณแม่
3: ก็ดูขายาวเนาะแล้วก็ดูแบบสวย
0: อ๋อแล้วถ้าเดินนี่มันจะต้องมือแบบต้องมีจริตจักร้านนะ
3: ใช่ใส่จริตค่ะใส่จริตค่ะ
0: นี่เป็นประเภทกีฬานึงนะที่อันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าผมดูแล้วยังไงก็โหเก่งจริงๆอ่ะคือสำหรับว่ายน้ำเนี่ยนะว่ายน้ำผมก็เคยว่ายนะไม่ใช่ว่าไม่เคยว่ายนะแข่งแล้วก็เคยเล่นโปโลน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหแต่คนที่ระบำใต้น้ำที่มันทั้งอึดกว่าทั้งแบบมันต้องเป็นทีมด้วยอ่ะ
3: ใช่ค่ะคือลูกสาวเล่าให้ฟังว่าเหมือนเราต้องหายใจไปพร้อมกันมาค่ะ
0: ต้องหายใจพร้อมกันด้วยเหรออึ๊บก็ต้องอึ๊บพร้อมกันอย่างเงี้ยนะ
3: เขาเปรียบเทียบให้ฟังอะค่ะว่าเหมือนเราต้องหายใจด้วยกันอะไรเงี้ยผิดเพราะว่ามันจะต้องไปด้วยกันพร้อมๆกันอะไรเงี
0: ้ยแล้วเวลาเขาคัดนี่ต้องคนสูงเท่าๆกันไหมจำเป็นไหม
3: จริงๆจริงๆอย่างของต่างชาตินะคะนักกีฬาเขามีให้เลือกเยอะอย่างของจีนนะคะคุณแม่เคยถามเพื่อนที่เป็นคนจีน
0: อ
3: ะเขาดูสรีระแล้วก็ดูแบบความเขาเรียกอะไรนะความเหมือน
0: เออ
3: แล้วก็สรีระว่าเหมือนกันแล้วก็เหมือนอย่างเรื่องเท้าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: ถ้าเท้าแบนอะเขาก็ไม่เอา
0: เท้าแบนไม่เอาเลย
3: ของจีนนะ
0: คือพูดง่ายๆคือเท้าใหญ่ไม่เอาเลยเท้าแบน
3: เขาต้องงุ้มเท้าได้ไม่ดี
0: ไม่ดีเออจริงจริงจริงจริงแล้วมันมีจังหวะที่แบบต้องตีเท้าแล้วขึ้นไปพร้อมกันเนาะให้เท้าที่มันโชว์อ่ะ
3: เราขาส่วนใหญ่ค่ะจะเหมือนกันเลยอะ
0: เรียว
3: เล็กแล้วก็ความสูงก็จะแบบเหมือนกันพวกนี้มีผลหมดเลยนะคะเวลาให้คะแนน
0: เออเข้าใจเพราะว่าโอ้โหคะแนนนี้ละเอียดยิบอ่ะสำหรับระบำใต้น้ำนี่แบบละเอียดจริง
3: ๆละเอียดค่ะมีทั้งความสูงความสมบูรณ์ของท่าแล้วก็อินเนอร์เขาเรียกอินเนอร
0: ์เออใช่ใช่แล้วทำไมคุณแม่ถึงผลักดันไประบำใต้น้ำเนี่ย
3: อืมน้องเลือกเองค่ะ
0: เลือกเองเหรอโอ้
3: น้องเริ่มจากว่ายน้ำค่ะแล้วก็เหมือนเขาไปเจอโปสเตอร์เขาไปฝากว่ายน้ำที่การกีฬาค่ะเขาเจอโปสเตอร์เหมือนรับสมัครนักกีฬาโครงการนะคะเป็นโครงการเหมือนแบบดาวรุ่งแบบของเด็กเด็กแบบก
0: ่
3: อนที่จะเป็นเยาวชนอีกทีนึงอะค่ะแต่ตอนนั้นเขายังเด็กนะคะเขาก็ยังเข้าดาวรุ่งของเขาไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าเขาแค่ถามว่ากีฬาเนี้ยมันเป็นยังไงเขาอยากลองเขาก็ว่าอย่างนี
0: ้แล้วถ้าสมมุติว่าไอ้ของระบำใต้น้ำเนี่ยมันไปอย่างอื่นได้ไหมอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยมันไปอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าก
3: ็ไปอย่างอื่นได้ไหมแม่ก็ไม่เคยมองนะคะแต่ถ้าถามอาจจะไปเต้นได้เพราะว่าเข้าจังหวะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจากที่เห็นก็มีโปโลน้ำเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาลอยตัวแบบใช้ขากวนน้ำให้มันลอยตัว
0: เออใช่ใช่
3: อะไรประมาณนั้นนะคะ
0: ไม่ใช่ตะกุยนะฮะต้องกวนนะฮะถ้าตะกุยนี่เหมือนลูกม้าตกน้ำ
3: เออเขาใช้ขากวนน้ำเป็นเลข8
0: อ่าใช่ใช่ใช่ใช่โอ้แต่เหนื่อยอย่าไปเลยฮะคุณแม่โปโลน้ำเหนื่อยผมเนี่ยตอนคือผมไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าโปโลน้ำนี่ผมตอนแข่งไอตอนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเนาะคณะเนาะคือจังหวะที่เราโดดไม่ดีฮะลอยตัวไม่พ้นน้ำอ่ะแล้วใช้มืออ่ะปาลูกบอลน่ะแล้วมันยังเกี่ยวน้ำอยู่ฮะ
3: ค่ะ
0: นั่นแหละโอ้โหไหลหลุดเลย
3: อุ๊ย
0: ไม่เพราะว่ามันมีแรงต้านไงคุณแม่นึกออกใช่มั้ยเราปาไปแต่ข้อมืออ่ะแต่ว่าตัวไหลเราข้อศอกเราไม่ไปด้วยอ่ะ
3: อ๋อ
0: เออมันก็เลยต้านไงไหลหลุดตรงนั้นเลยโอ้โหแบบ
3: นั่นเลยหลุดเลย
0: เออทั้งโปโลน้ำรักบี้อ่ะอันไหนที่ใช้ความลำบากผมลงมาหมดแล้วไหลหลุดทั้งคู่ทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวา
3: ต้องแข่งแกร่งต้องแข่งแกร่ง
0: เออแล้วหลังจากนั้นก็เลิกเลยฮะไม่เอาอีกแล้วเออออ่ะเอาใจช่วยคุณแม่นะทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็บินกลับมาอีกทีก็ประมาณสัก4ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงเนาะ
3: ถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะ
0: ถึงเที่ยงคืนนะถึงเที่ยงคืนนะ
3: ถ้าได้ไปนะคะ
0: ถ้ากลับทันนะถ้าได้ไฟเนาะโอเค
3: ใช่ค่ะใช่
0: ได้ครับคุณแม่ขอบพระคุณมากนะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณแม่นะคุณฟ้านะแม่น้องเขาฟางนะนักกีฬาทีมชาติไทยนะอะไรโปโลน้ำไม่ใช่โปโลขออภัยระบำใต้น้ำนะเมื่อวันศุกร์นี้โทรมาหาคุณวิลานะนะก็น่ารักดีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันหน่อยดีกว่านะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกัน15:38 นะพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: FM2G Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
1: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีนะ15:44นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะยังไงก็ตามนะเราต้องติดตามแหละนะว่าสถานการณ์นะใครที่ติดตามอยู่นะครับมันจะมากน้อยขนาดไหนนะบางพื้นที่ก็คงต้องเฝ้าระวังนะก็ตามที่ทางหน่วยงานราชการเขามีการเตือนมานะหรือแม้แต่บางท่านอาจจะบอกเฮ้ยไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจนะก็ไม่เป็นไรฮะไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจไม่มีปัญหาถ้าเชื่อใจนะในการแจ้งเตือนนะผ่านช่องทางไหนก็ตามทีนะก็เราต้องยังความไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะถ้าเขาเตือนมาแล้วเราเชื่อมั่นในเพจนั้นเพจนี้นะเราก็ติดตามนะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนมันจะมีน้ำทะเลหนุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างน้อยๆเราก็ได้ติดตามข้อมูลนะข้อเท็จจริงต่างๆนะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ฟังนะผมไม่มีปัญหานะ คุณจะเชื่ออะไรก็ตามทีนะตอนนี้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าของเรานะ15นาทีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะต้องฟังเสียงคุณวีระสักนิดหนึ่งนะถึงแม้ว่าไปต่างประเทศนะไปจีนนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยนะที่เป็นวันพิเศษจริงๆตอนแรกก็กะว่าจะจัดรายการนี่แหละนะกะว่าเข้ามาตามปกตินะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการก็ตามทีนะครับแต่ไม่สามารถที่จะออกมาได้ก็เลยต้องเปิดซีดีนะชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรในแผ่นที่9นะที่ค้างเอาไว้ให้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมก็จะเปิดต่อฮะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระคุยอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์นะในแผ่นที่10ซึ่งจะเป็นเรื่องของนครธมแหละใครที่อยากติดตามนะตอนนี้ไปไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาฟังแล้วก็จินตนาการหรือว่าดูภาพประกอบไปด้วยก็ได้นะหรือใครที่มีหนังสือเที่ยวเขมรน่ะอาจจะทั้งฟังด้วยแล้วก็อ่านต่อตามไปด้วยนะอันนี้มันก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับผมไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวไปฟังกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศ ชุตินทรานนท์นะหลังจากนั้นพอ 4:00 นนะผมก็ถือว่าเบรกไปเลยลาไปเลยแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตามปกตินะฮะพี่มุดพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับยกมือขึ้นมาเลยพี่มุดบอกพร้อมครับโอเคงั้นเราไปติดตามคุยเฟื่องเรื่องเขมรกับคุณวีระธีรพัฒน์และอาจารย์สุเนศ ชุตินทรานนท์กันครับ
1: คุณผู้ฟังครับสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปเนี่ยนะครับก็ผมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ที่ฟังเทปที่จะฟังเทปชุดนี้เนี่ยนะครับก็คงจะได้ผ่านการฟังเทปชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรซึ่งจะเรียกว่าเป็นเอพิโซด1ก็ได้นะครับคือชุดที่มีทั้งหมด9ม้วนนะครับ9ม้วนแรกที่บางท่านได้ฟังไปแล้วเนี่ยจะเป็น3ม้วนแรกคือสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะครับแล้วก็อีก1ม้วนเนี่ยเป็นหริหราลัยล่อรวยปราสาทพระโคปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโดเลยถัดจากนั้นอีก2ม้วนนะครับคือม้วนที่4ม้วนที่5ในชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยก็จะพาไปเที่ยวที่ปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปนะครับแล้วก็ปราสาทปักษีจำกรงรวมทั้งปราสาทพนมบาเข่งส่วนในม้วนที่7ม้วนที่8แล้วก็ม้วนที่9เนี่ยจะเน้นที่เจาะลงไปเลยนะครับที่ปราสาทนครวัดแล้วก็อธิบายภาพสลักหินนูนต่ำนะครับรวมเบ็ดเสร็จก็9ม้วนนะครับถือว่าเป็นคุยเฟื่องเรื่องเขมรในเอพิโซด1หรือว่าภาคแรกก็ได้นะครับส่วน

ในการพูดคุยเนี่ยนะครับเราก็ทำเป็นเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมรในภาค2หรือว่าเป็นเอพิโซด2เนี่ยก็คงมีประมาณ5ม้วนด้วยกันนะครับม้วนแรกนะครับคือถ้าพูดถึงคุยเฟื่องเรื่องเขมรก็ต้องบอกเป็นม้วนที่10นะครับต่อจากคุยเฟื่องเรื่องเขมรภาคแรกที่มี9ม้วนนะครับอันนี้ก็จะมีม้วนที่10ม้วนที่11ม้วนที่12ม้วนที่13แล้วก็ม้วนที่14นะครับในการจัดทำชุดนี้เนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของนครธมแล้วก็ปราสาทรวมทั้งสถานที่สำคัญสำคัญที่อยู่ในอาณาบริเวณนครธมนะครับก็จะประกอบไปด้วยเราจะไปดูภูมิสถานทั้งหมดของนครธมดูภาพเมืองทั้งหมดนะครับท่านอาจารย์สุเนศก็จะให้ภูมิหลังให้ความเข้าใจเรื่องนี้ถัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจาะดูที่ลานช้างลานพระเจ้าขี้เลื้อนปราสาทพิมานอากาศแล้วก็ปราสาทบาปวนรายการ 3-4 รายการที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยก็จะอยู่ในเทปม้วนที่10ม้วนที่11แล้วก็ม้วนที่12นะครับครึ่งแรกนะครับส่วนในม้วนที่12ครึ่งหลังเนี่ยก็จะเริ่มด้วยปราสาทบายนนะครับก็พูดง่ายๆว่าแบ่งเป็น2ตอนใน5ม้วนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นนครธมปราสาทพิมานอากาศลานพระเจ้าขี้เลื้อนลานช้างส่วนอีกครึ่งหนึ่ง2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นปราสาทบายนเต็มๆนะครับก็คิดว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังติดตามรายการได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดเชิญรับฟังเลยครับ

0: เอาเป็นว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ดูปราสาทนครวัดเสร็จ
1: ครับ
0: ก็กลับไปนอนโรงแรมนะเอาเป็นว่าสมมุติว่าตอนนี้คล้ายๆกับว่าเรากินข้าวเรียบร้อยแล้วอาจารย
1: ์ครับ
0: นะฮะก็ประมาณสัก8โมงนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เขาก็ขึ้นรถละอันนี้ที่วันนี้ที่อาจารย์จะพาไปนี่คือนครธม
1: เราคุยเรื่องนครธม
0: นครธมนะครับส่วนจะคุยกันกี่ครั้งกี่ตอนอะไรก็สุดแท้แต่ละนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ผมก็เต็มที่นะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เอาเป็นว่าผมนำอย่างนี้ก็แล้วกันนะตอนนี้ท่านอาจารย์สุเนศกับผมก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นั่งรถออกจากโรงแรมก็ปูเลงเข้าไปในถนนที่เป็นถนนตรงนะฮะที่จะไปที่นครธมนะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่จริงเมืองนครธมกับปราสาทนครวัดนี่ก็อยู่ติดกันนะอาจารย์นะ
1: ครับไม่ห่างกัน
0: ไม่ห่างกันนะเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเรียกว่าไปเที่ยวแบบทะลึ่งพรวดไปเที่ยวเลยจะงงนะฮะถ้าไปดูนครวัดเรียบร้อยแล้วทีนี้ขาไปที่จะไปที่นครธมเนี่ยเราก็จะถนนมันบังคับอาจารย์ว่าเราก็ต้องผ่านนครวัดเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นครวัดเนี่ยจะอยู่ขวามือพอเลยนครวัดไปประมาณสัก300เมตรเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะเป็นถึงอาณาบริเวณที่เรียกว่านครธมผมเริ่มต้นก่อนว่าอังกอร์ธมหรือว่านครธมอาจารย์เริ่มจากตรงนี้กันแล้วกันครับ
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: ครับการอังกอร์ธมหรือนครธมเนี่ยนะฮะชื่อมันก็คือว่าหมายถึงว่าเป็นเมืองใหญ่หรือราชธานีใหญ
0: ่
1: นะครับทีนี้เรื่องที่ควรจะรู้ก็คือว่าเหตุใดล่ะเขาถึงมาสร้างพระนครขึ้นอีกพระนครหนึ่งในสมัยของพระเจ้าชยวรมันที่7นะครับเพราะว่าเราก็คุยกันมาแต่ทีแรกว่าเขมรนี่ก็มีเมืองมาก่
0: อ
1: นนะฮะเหตุที่จะต้องมีการสร้างเมืองนครธมกันมาเนี่ยนะครับก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าอย่างนี้นะฮะคือตั้งแต่จบยุคสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2เนี่ยนะฮะประมาณปีคศ1150เนี่ยลงมาจนถึงช่วงเริ่มต้นของการที่คิดจะสร้างเมืองนครธมหรือช่วงที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ก้าวขึ้นสู่อำนาจประมาณปี1181เนี่ย
0: มันตั้ง30ปีนะ
1: ครับช่วงจังหวะเวลาตรงนี้เนี่ยมันได้เกิดความยุ่งเหยิงขึ้นมากในบ้านเมืองเขมร
0: ครับ
1: นะครับผมสรุปเอาง่ายๆว่าความยุ่งเหยิงเนี่ยมันเกิดขึ้น2ลักษณะด้วยกันนะฮะลักษณะแรกนั้นเนี่ยมันก็เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันภายใน
0: ครับ

0: ษัตริย์อย่างเช่นยโสวรมันนะฮะขึ้นมาแต่เป็นที่สองคนนี้เป็นที่สอง
1: ใช่ใช่
0: นะครับใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ยโสวรมันขึ้นมาแล้วก็มีพวกขุนน้ำขุนนางต่างๆที่ขึ้นมานะฮะรู้สึกว่าจะชื่อตรีภูวนาทิตยะหรือทำนองนี้เนี่ยนะครับก็เกิดความไม่สงบขึ้นนะฮะในบ้านเมืองเขมร
1: คือคล้ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยมันผ่านจุดสูงสุดไปครั้งหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: บ้านเมืองก็อาจจะเรียกว่าหลุมหลวมละ
0: ครับ
1: เหมือนกับว่าบ้านเมืองเจริญมันก็เกิดความประมาท
0: ครับ
1: เกิดความประมาทมันก็เริ่มเสื่อม
0: ครับ
1: ความยุ่งเหยิงที่อาจารย์พูดถึงก็คือเริ่มมีการแข็งข้อเริ่มคล้ายๆว่าไม่ค่อยจะจงรักภักดีอาจจะแตกเป็นกลุ่มก๊กเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นกษัตริย์ตอนท้ายๆเนี่ยเป็นขุนนางไม่ใช่หน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์มันก็อาจจะไม่ลงรอยกัน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นี่ในกรอบระยะเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่ต่อมาจะขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านก็เติบโตขึ้นมาแล้วคือเป็นคนที่มีชีวิตมาอยู่มาแล้วตั้งแต่สมัยของสุริยวรมันที่2นะฮะบ้างก็ว่าเป็นผู้ลูกพี่ลูกน้องบ้างอย่างไรก็แล้วแต่จับเขาได้ว่าไม่ค่อยจะเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์อย่างยโสวรมันเท่าไหร่นะ
1: ถูกกันออกไปข้างนอกว่างั้นเถอะ
0: กันออกไปอยู่ทางข้างนอกนะฮะทางไปอยู่ทางกำปงสวายอะไรประมาณนั้น
1: ออกไปทางใต้เลยล่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: นะฮะ
0: แล้วก็บ้างก็ว่าต้องไปอยู่ถึงจามปาก็
1: ม
0: ีนะฮะบ้างก็ว่าไปติดศึกบ้างก็ว่าไปอยู่บ้างก็ว่าไปเป็นเฉลย
1: อะไร
0: ก็แล้วแต
1: ่เอาเป็นว่าชีวิตชัยวรมันที่7เนี่ยซึ่งมีชีวิตสมัยสุริยะวรมันที่2คนสร้างปราสาทนครราชที่เราคุยเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องประมาณ30ปีก่อนที่แกจะขึ้นครองราชนี่นะก็เป็นช่วงที่เรียกว่าค่อนข้างสับสนโอลหม่าน
0: ใช่ครับ
1: ที่มาที่ไปของชัยวรมันก็มีผู้กันหลายตำนานนะอาจารย์นะ
0: หลายตำนานอ
1: ย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
0: ครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่เราบอก30ปีตรงนั้นเนี่ยนะครับคุณเวลาไม่ปรากฏจารึกขึ้นมาเลยจารึกต่างๆที่จะพูดถึงเกี่ยวกับชัยวรมันที่7เป็นของสมัยของพระองค
1: ์
0: นะฮะ
1: หมายว่าตอนขึ้นครองราชแล้วถึงพูดถึงพระองค
0: ์ใช่ครับ
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นหลักฐานเดิมหลักฐานเก่ากว่านี่ไม่มีโอ้ครับครับครับ
0: นะฮะนี่มันก็ปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็เกิดการแย่งอำนาจกันขึ
1: ้
0: นในหมู่กษัตริย์ของนี่เป็นความยุ่งยากลักษณะหนึ่ง
1: ครับ
0: ความยุ่งยากอีกลักษณะหนึ่งคือการเข้ามาโจมตีของจามป่านะฮะจามป่าเนี่ยเขาบอกว่าพวกจามเนี่ยเข้ามาโจมตีบ้างก็ว่า2ครั้งนะฮะในปีคศ1177กับ1178จะยังไงก็แล้วแต่สรุปได้ว่าในการยกกองทัพมาตีของจามเนี่ยแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมาทางเรือ นะฮะและสามารถที่จะรบชนะเขมรโดยเด็ดขาด
1: แล้วก็เข้าไปง่ายว่ายึดอาณาจักรพระนครน่ะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรจามปาว่างั้นเถอะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ต้องครับทีนี้หลายท่านอาจจะหลับตานึกภาพไม่ออกว
1: ่
0: าจามเนี่ยอยู่ถึงตรงไหนนะฮะแล้วมารุกรานเขมรเนี่ยมากันยังไงเขมรเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่อยู่ไม่น้อยทำไมจึงรบแพ้จามได้นะครับเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าจามปาที่มารบเขมรในช่วงหลังเนี่ยนะฮะจามเนี่ยจะมีเรื่องเมืองราชธานีหรือเมืองวิชัยนะฮะ
1: uh-huh. อ
0: ยู่เยื้องลงมาทางใต้ของเวียดนาม
1: uh-huh.
0: ว่างั้นละกันนะคร
1: ับ เป็นเวียดนามตอนใต้
0: ใช่ครับ
1: uh-huh.
0: นะฮะเสร็จแล้วเขาบอกว่าบังเอิญมันมีคนจีน2คน ที่เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือกองทัพจาม นะฮะอาจจะเป็นพวกเรือแตกมาหรือพวกอะไรมาก็แล้วแต่ว่าหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเดินเรือ
1: uh-huh.
0: นะฮะจึงจัดให้เกิดกองทัพเรือขึ้น
1: หมายความว่าไปช่วยทำพัฒนาทางอาณาจักรจามปาซึ่งก็มีพื้นฐานทางทะเลระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยพัฒนากองกำลังรบเป็นกองทัพเรือ
0: กำลังรบเป็นกองทัพเรือแล้วก็ยกเป็นกองทัพเรือเนี่ยนะครับเข้าจากปากอ่าวตรงเข้าไปถึงทางตอนเลสับนะครับ
1: แล้วก็ไหลขึ้นมาทางแม่น้ำโขงจากพนมเปญไล่ขึ้นมาเข้าทะเลสาบขึ้นมาแม่น้ำทะเลสาบขึ้นมาจนถึงทะเลสาบที่อยู่ตอนใต้ของอาณาจักรพระนคร
0: ใช่ครับ
1: โอ้ครับ
0: นั้นแล้วเสร็จแล้วก็บ้างก็ว่ายังล่องขึ้นมาทางแม่น้ำสิมรี
1: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ
0: ้ทีนี้เราเคยเห็นภาพสลักนูนต่ำเนี่ยบางทีมีรูปของสำเภาจีนนะเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังว่าคนจีนเข้ามาในช่วงปลายเนี่ยมีหลักฐานร่องรอยพอสมควรที่จริงภาพสลักนูนต่ำนครวัดที่เราคุยกันคราวที่แล้วก็เห็นร่องรอยคนจีนอยู่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าการที่จีนเข้ามามีบทบาทช่วยจามปาตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุให้จามปาเนี่ย ลบชนะเขมรอย่างภาษาอังกฤษเรียกว่า surprise attack นะฮะเป็นการจู่โจมเข้ามาอย่างกระทันหัน
1: เหมือนกองทัพนาซีจาน
0: ใช่ครับ
1: ยึดแบบสายฟ้าแลบ
0: สายฟ้าแลบเลยครับ
1: อืม
0: ดีละตรงจุดนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเหตุให้อาณาจักรนั้นเนี่ยถึงการละเรียกว่าแทบจะล่มสลายเลยก็ว่าได
1: ้
0: นะฮะผู้คนก็ดีทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลก็ถูกกวาดต้อนนะครับถูกเอาไปไว้ที่จามป่านะครับเขาบอกว่าไอ้ยุคสมัยตรงนี้เนี่ยนะ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: นี้เวลา 16 นาฬิกา
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณครม.ไฟเขียวงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ที่ประชุมได้อนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินโดยจำเป็นเร่งด่วนปี 2569 โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั่วประเทศประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยืนยันว่าการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคและได้แต่งตั้งเพิ่มเติมให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชายนาฏป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีหากโครงการนี้ผ่านเรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญคือเรื่องการกักเก็บน้ำซึ่งงบประมาณ 160,000 ล้านบาทมีเงินกู้ด้วยตำรวจเร่งเคลียร์รถตกค้าง477คันเปิดเส้นทางรับวันทำการกทพขอรถจอดทางพิเศษรีบย้ายวันเกิดอุบัติเหตุพลตำรวจตรีธวัชมุงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยภาพรวมการคืนพื้นผิวจราจรบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายว่าขณะนี้ตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียและรถที่จอดขีดขวางการจราจรหลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายโดยแบ่งรถที่ต้องเร่งจัดการออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือรถที่จอดเสียจากน้ำท่วมได้ประสานภาคเอกชนนำรถขนาดใหญ่รถไลท์และอุปกรณ์ที่มีความพร้อมเข้าช่วยเหลือเนื่องจากรถและอุปกรณ์ของตำรวจมีข้อจำกัดในการเข้าพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงส่วนกลุ่มที่สองคือรถที่ยังสามารถใช้งานได้แต่เจ้าของนำไปจอดทิ้งไว้ในจุดที่อาจจะกีดขวางเส้นทางโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นลงสะพานและเส้นทางยกระดับตำรวจขอความร่วมมือเจ้าของรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้นำรถออกจากจุดดังกล่าวโดยเร็วเพราะบางจุดเหลือจอดอยู่เพียงคันเดียวต้นตำรวจมีข้อมูลรถตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ477คันแต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมรถที่จอดอยู่ตามตรอกซอกซอยรถที่ยังจมอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมรวมไปถึงรถที่จอดอยู่ตามแฟลตหรือชุมชนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งสำรวจและจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมด้านนางชินนาถคุณเจริญรองผู้ว่าการปฏิบัติการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเปิดเผยว่ากทพได้ประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางพิเศษให้เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเนื่องจากขณะนี้การจราจรบนทางพิเศษเริ่มกลับมาใช้งานได้และรถที่สัญจรบนทางพิเศษใช้ความเร็วค่อนข้างสูงหากมีรถจอดอยู่บนเส้นทางโดยเฉพาะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอาจจะทำให้เกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุได
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
12: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
11: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
12: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
13: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 6นาฬิกากับอีก8นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันอังคารที่29กันยายน2569นะอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ถือว่าหลายท่านน่าจะสภาพถนนบ้านเรือนน่าจะดีขึ้นนะ
3: ไปมาหาสู่ได้นะฮะแล้วก็อย่างผมนะออกจากนะบ้านแถวๆนะบางนากิโล6นะฮะก็ในบ้านน้ำแห้งแล้วนะทางเข้าออกยังมีปัญหาแต่พอออกจากซอยไปถึงถนนใหญ่แล้วจนกระทั่งไปถึงถนนวิทยุนะฮะไม่มีน้ำสักหยดนะฮะบนทางด่วนก็รถราก็นะฮะวิ่งได้สะดวกดีเพราะว่าเปิดให้ขึ้นฟรีนะ
4: ครับ
3: ส่วนข้างล่างน่าจะหนักหนาสาหัสอยู่ในซี่ของตั้งแต่บางกะปินะไปจนถึงนู่นแหละครับคุณวิสุทธิ์ครับทางร่มเกล้าทางลาดกระบังทางโซนด้านตะวันออกของกรุงเทพนะครับก็รถเล็กก็ยังแยกลำสาลีนะเดิมในอดีตนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแต่เขาเรียกลำสาหัส
4: ใช่
3: เพราะมีปัญหาเรื่องการจราจร
4: รถติดแต่ตอนนี้สาหัสหนักนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังผมวันที่ผมคุยกับท่านอาจารย์โคชวัฒน์อาจารย์สนธิ
3: ครับ
4: พวกผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัตินะอาจารย์บอกว่าผมนี่ก็เป็นไฟพิบัตินะฮะติดอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็สำนักข่าวเนี่ยจะรถมารับยังเข้ามาไม่ได้เลย ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟพิบัติติดอยู่ในน้ำนะฮะ เอารถขนาดใหญ่มารับปัจจุบันออกไม่ได้ฮะตอนนี้นะฮะคนก็ติดอยู่นะก็เอาใจช่วยกันนะครับแล้วก็ต้องระวังระมัดระวังที่หนึ่งคุณมนตรีครับ
3: คร
4: ับนี่จากข่าวที่เห็นนะเวลาน้ำท่วมเนี่ยนะต้องระวังมากคือเรื่องไฟนะ
3: ครับ
4: ไปดูดไฟช็อตมันมีข่าวที่บ้านหนึ่งใช้รถที่มายกของไปเคลียร์ของแล้วก็ไฟดูดเสียชีวิตทั้งรถทั้งคนนะแล้วก็อันนี้เจอจากผมจริงนะคนที่เล่าให้ฟังเพื่อเป็นสติเตือนใจที่หนึ่งเรื่องกันนะฮะก็คือเพื่อนผมเนี่ยนะฮะอยู่แถวก็เลยงานเลยทางปากน้ำแบบน้ำท่วมนะลูกชายสองคนก็ไปซื้อกระสอบทรายมากั้นน้ำนะฮะก็นั่งเรือไปแล้วก็ขนกระสอบทรายมาบอกว่ากระสอบน้ำมันอาจจะแรงนะ
3: ครับ
4: กระสอบทรายก็จะแบบทิ่มลงเอาหน้าเรือทิ่มลงไปนะครับแล้วก็เกิดเหตุเสียชีวิตทั้งสองคนเด็กสองคนที่ไปซื้ออันก็เลยฝากเตือนด้วยต้องระมัดระวังกันหน่อยเพราะเรื่องไฟเรื่องนี้นะครับ
3: ครับ
4: ผมเข้าใจเพราะว่าอย่างที่บางกะปิเนี่ยผมก็ทำไมคนติดอยู่บนแฟตนะฮะอย
3: ู
4: ่ที่พักที่แฟนกระปีบางคนหลายคนไม่ได้ออกมานะก็จะยิงพอจะลุยน้ำมาได้อ๋อก็คือว่านอกจากน้ำลึกเนี่ยเขาก็เตือนว่าคือที่ระวังที่สุดคือไฟรั่วไฟช็อตไฟดูดก็เตือนใจที่หนึ่งเวลาคนประสบภัยจะไม่ได้คิดเนาะ
3: ครับครับก็แฟลตกลางเขตคลองจันทน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่นะครับได้เห็นภาพจากเสหะร่มเกล้าด้วยก็จะหนักหน่วงนะไม่แพ้กันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อย่างการเสหะคลองจันทน์แฟตคลองจันทน์นั้นเนี่ยเราก็เคยคุยกันหลายครั้งว่าเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับเป็นแอ่งลงไปดังนั้นต่อให้น้ำข้างบนมันลดนะกลับข้างในก็จะยังอยู่นะจนกระทั่งนะน้ำบนผิวการจราจรบนถนนมันหมดแล้วนั่นแหละถึงจะเร่งสูบออกได้ก็เป็นว่าน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อยๆจะคลี่คลายและก็ดีขึ้นเพราะว่ารถปิกอัพรถสูงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะออกจากในพื้นที่อย่างหมู่บ้านฉะนั้นถนนแฮปปี้แลนด์สาย1สาย2เนี่ยโอ้โหนะฮะก็มันเป็นพื้นที่ต่ำเหมือนกันเอาเป็นว่าขนาดหน้าเดอะมอลล์บางกะปินะฮะก็ยังสูงดังนั้นเนี่ยลึกลงไปเข้าไปยังแฮปปี้แลนด์สาย1สาย2ก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่
4: แล้วก็ที่แถวๆบางกะปิตอนนี้กลายเป็นภาพข่าวคือฮาทั่วโลก
3: กล่ำ
4: ตลาดน้ำของจริงคุณที่เห็นใช่ไหม
3: พ
4: ่อค้าแม่ขายเนี่ยเวลาน้ำท่วมก็เอากระบังเอาโฟมอะไรที่มันลอยน้ำได้มาขายกันนะซื้อขายตลาดก็กลายเป็นตอนนี้ผมตัวเราก็ตีแผ่ก็ตีภาพไปด้วยความชื่นชมว่าคนไทยที่ปรับตัวเก่งนะนี่คือตลาดน้ำของจริงนะที่เกิดขึ้นแถวบางกะปินะ
3: ถ้าคุณไม่สุดพูดถึงเรื่องของตลาดน้ำบางกะปินะขาดอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีเรือพายมาแต่เรือนั้นอยู่ที่แถวแถวสุขุมวิทตั้งแต่วันแรกวันเสาร์วันอาทิตย
4: ์
3: นะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเขาก็เอาเรือนะขายก๋วยเตี๋ยวเลยนะทิ้งหัวทิ้งท้ายให้คนนั่งทานได้ด้วย
4: ก๋วยเตี๋ยวเรือจริงนะเ
3: ออนั่นคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจำเป็นในภาวะที่ต้องออกแบบนะแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งหลายแหละที่เขาวิ่งไม่ได้แน่นอนนะเขาอาจจะไปได้เรือหรือว่าในชุมชนในบ้านมีเรืออยู
4: ่ครับ
3: เขาก็ใช้วิธีเอาเรือ
4: รับส่ง
3: แทนก็เอาละแล้วแต่จะคิดจะอะไรกันซึ่งก็ถือว่าในภาวะที่ต้องออกแบบชีวิตของแต่ละคนเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์พอคุณวิสุทธ์พูดถึงตรงนี้นะอย่าหาว่าบ่นเลยแต่ผมฟังมาจากหลายๆทางแล้วก็นึกคือด้านหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเอาละคุณก็ทำมาหากินแต่เสร็จแล้วในภาวะแบบนี้นั้นเมื่อฟังจากหลายๆคนแล้วเนี่ยผมสลดใจนะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจรถสไลด์ใช่ไหม
4: รถสไลด์มันรถยกอะไรกินนะสูงสุดเนื้อกัน
3: อ่ะคือต่างคนต่างเดือดร้อนเนี่ยนะก็ในภาวะปกติเนี่ยก็ขนกันอยู่เท่าไหร่ถ้าจะบวกไปอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็พอเหมาะพอควร
4: คร
3: ับแต่แม่อย่างกรณีอะไรนักร้องที่ขั้น
4: เขียนคุณบอยสินเจริญ
3: นั่นแหละก็400เมตร10,000ครับคุณพี่สุดหรือว่าจะใกล้ไกลก็ในราคาเดียวกันผมเห็น
4: ผมคิดว่าน่าจะงั้นนะแต่ผมก็เยอะ
3: ดาราคนหนึ่งก็เหมือนกันผมเห็นคลิปผมก็ไปส่องดูนะเขาก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าบ้านเขาจะรอดก็รถเขาอ่ะเขาก็คงต้องห่วงรถอ่ะผมเห็นเป็นยี่ห้อรถยุโรปนะฮะ BMW นะคันโตเลยเขาก็เอารถนั่นแหละสไลด์มารับแล้วเขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างๆบอกสิราคาเท่าไหร่เขาก็ค่อยๆพูดเบาๆว่า10,000ซึ่งก็คือเป็นราคามาตรฐานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าจะใกล้จะไกลพอถ้าไปถึงเนี่ยราคาต้องเริ่มต้นที่เท่านี้เพราะมันเป็นสถานการณ์น้ำท่วมหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน
4: ราคาเบื้องต้นเนี่ยผมประสบการณ์นะ
3: ครับ
4: คือถ้าเพราะว่าปกติไปน้ำท่วมนะก็เริ่มต้นประมาณ 3,000 บาทในกรุงเทพ
3: นั่นก็คือราคามาตรฐานที่ปกตินะ
4: ใช่ครับ
3: ถ้าจะบวกมาอีกสักหน่อยสัก 5,000 ได้ไหม
4: ประมาณกว้างไปนะอันนี้ก็หากินกันบนความเดือดร้อนเนาะแต่ก็ยังมีนะคุณมนตรีนะที่ต่างจังหวัดนะคือคนที่หนีน้ำท่วมก็เอาของวางไว้ตรงถนนนะใช่ไหม
3: แล้วมีคนมาขนต่อหรือไงคร
4: ับ ใช่ใช่
3: ทำไมคนเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ
4: ดูมันช่างจะทำมันนะแต่ว่านั่นแหละคือภาพเสี่ยงพร้อมแบบเอาเปรียบอันหากินทุกช่องทางนะแต่ว่าก็อยากเห็นภาพดีๆคุณมนตรีครับเป็นไหมคนไทยนะ
3: คร
4: ับ ช่วยกันเต็มที่นะเอาข้าวไปให้ไปช่วยขนออกมาช่วยย้ายคนป่วยคนเจ็บคนติดเตียงออกมาช่วยประสานงานไอ้ที่ก็ขุนที่สุดยอดคือน้ำใจคนไทยที
3: ่เห็นแล้วก็ชื่นใจว่าคนไทยยังมีน้ำใจ
4: ใช่ครับ
3: คือต่างคนต่างเดือดร้อนแต่เมื่อมันเดือดร้อนเหมือนกันต่างคนต่างก็ออกไม่ได
4: ้
3: ม
4: ี
3: เหลือก็เผื่อแผ่นะฮะก็แบ่งปันยื่นให้กันตามข้างๆบ้านเพราะมันลงไปข้างล่างไม่ได้เนี่ยก็เห็นภาพน่ารักอย่างนั้นอยู่ครับคุณที่สุดเอาพาไปดูที่ครม.วันนี้นะครับน่าจะ1ยังเป็นวันหยุดพิเศษวันที่2แต่ครม.ไม่หยุดนะก็มีการประชุมกันเป็นปกติทีนี้หลังการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ผมก็บางทีท่านนายกถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวข่าวคุณที่สุดท่านก็ต้องให้สัมภาษณ์นะดังนั้นเนี่ยโทรโข่งใหญ่หรือว่าคนที่ทำหน้าที่โฆษกเนี่ยอาจจะต้องแจกบทนะไปสื่อสารในเรื่องที่มันเป็นเรื่องอื่นนะครับเพราะบางเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะต้องให้สัมภาษณ์เองวันนี้ท่านออกมาให้สัมภาษณ์นะ 2-3 ประเด็น นะฮะประเด็นแรกถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องมาตรการเยียวยาผลกระทบน้ำท่วมท่านนายกก็บอกว่าเคาะแล้วนะฮะโดยยึดตามกฎหมายซึ่งวันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทก
4: ็
3: น่าจะเพียงพอในการเยียวยานะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกทม.นะ 4,000 กว่าล้านเนี่ยนะฮะถัดมานักข่าวก็ถามว่าจะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทใช่หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์กฎหมายซึ่งพื้นที่และหน่วยงานต้องเสนอขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการซึ่งการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติตอนนี้มีรองนายกและรัฐมนตรีนะดูแลนะแต่ละภาคนะแล้ววันนี้เราก็ได้ทราบเลยว่าท่านบอกว่าล่าสุดได้ตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญ
4: ครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีดูแลพื้นที่กทมนายกบอกว่าวันนี้เราจึงมีตัวแทนโดยมติคณะรัฐมนตรีคอยกำกับสั่งการประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหานะในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนซึ่งจะสั่งการได้ทุกหน่วยงานเพราะฉะนั้นอย่างในกรุงเทพนะท่านรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งท่านอาจจะเป็นคนแรกๆไหมคุณที่สุดที่วันเสาร์นะผมจัดรายการกับคุณสุปันเนี่ยยังบ่นเลยโอ้ยในเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตีสองตีสามไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงใครจะเป็นคนสื่อสารรัฐมนตรีไปไหนปกติจะเห็นหน่วยงานต่างๆที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมืออุปกรณ์ครบเนี่ยจะลงมากันแล้วเพราะคนเขาจมน้ำตั้งแต่ตีสามตีสี่ไง คนตื่นมาเข้าห้องน้ำก็รู้ทันทีว่าน้ำท่วมแล้วนะแต่หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะสั่งรถ GMC ของทหารนะลงไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตรงนั้นตรงนี้แม้กระทั่งนะเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิการบินไทยนะขาดแคลนคนนะเดี๋ยวไปว่ากันนะก็ส่งทหารนะเข้าไปช่วยลำเลียงกระเป๋าดังนั้นบทบาทตรงนี้ก็เลยมอบให้ท่านดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่งการได้ทุกหน่วยงานนี่คือประเด็นในส่วนของการประชุมครม.ในวันนี้อีกอันหนึ่งคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังคร
4: ับ
3: ก็เราได้เห็นความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะก็คือเรื่องโครงการนะชัยนาทป่าสักอ่าวไทย
4: ตกลงอนุมัติแล้วนะ
3: เนี่ยที่จะเป็นช่องทางระบายน้ำนะขนาดใหญ่นะก็เดี๋ยวคุณเล็กนะสุปันลักษ์เชื้อต้องไปว่ากันเองนะว่าอาจจะต้องทำประชาคมอะไรกันยังไงเพราะคนแถวนครนายกเขามีประเด็นที่จะยื่นเสนอไปยังรัฐบาลเห็นว่ายื่นไปหลายรอบแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะก็บอกว่าโครงการเนี้ยผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะใช้งบ 1.6 แสนล้านบาทแล้วก็เวลากรอบเวลาโครงการ8ปีถ้าทำโครงการนี้เรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกทม.และปริมณฑลจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาอีกมากและที่สำคัญนะสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้เพราะโครงการนี้ถือเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติในระดับหนึ่งเบื้องต้นก็มอบให้นะท่านออกมาแล้วนะครับวันนี้นะชื่อท่านออกมาแล้วท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีตกลงแล้วเป็นไงครับ
4: หลังจากเจอก็ฝังวิธี
3: ปรับการทางการ
4: แต่ว่าคือใช้ภาษาอย่างเงี้ยผมว่าผัวก็เขาที่ถึงคุณเจนซีน่าจะเป็นคนโพสนะคืออิงหาตอนเนี้ยคุณก็นะฝนจะไปหานะคะช่วง10โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งใครอยู่13จังหวัดนี้เตรียมตัวกันหน่อยบางจุดฝนจะแรงตกเยอะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตราดนครอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็กำลังจะออกไปไหนเช็คฝนเช็คเส้นทางกันหน่อยอะไรเงี้ยนะป่านหรือว่าหลังก็บอกว่าอะไรหัวจะปวดเลยไม่ทันจะอันนี้แล้วมาแล้วลูกใหม่เนี่ยนะคือเขาก็ปรับวิธีการนำเสนอแต่ผมคิดว่าก็ดีแต่ว่ามันก็ซอฟต์ไปหน่อยคืออันนั้นก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะที่ผ่านมานะผมชอบใช้คำนี้คุณตีที่ผ่านมารายงานอากาศแบบกลมๆอ่ะคือแบ
3: บ
4: กว้างกว้างกลมๆอะไรก็ถูกอ่ะแต่ได้สุขวันนะแล้วนี่ก็มาปรับก็ถือว่ามีความพยายามปรับตัวอยู่นะครับ
3: ก็อาจจะ อาจจะใช้ควบคู่กันไปไหมคุณวิสุทธิ
4: ์ก็คงต้องควบต้องใช้ควบคู่ไปครับ
3: เพราะบางด้านคงจะต้องยึดโยงกับภาษาที่เป็นทางการสักหน่อยหนึ่ง
4: ใช่ครับใช่ครับเขาใช้อยู
3: ่ให้สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆอย่างผมเห็นเนี่ยก็อุตุก็เตือนว่าฝนรอบใหม่นะจะมาอีกระหว่าง5ถึง10ตุลาคมแต่ก็จะไม่รุนแรงเท่ากับช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา

0: ก็คืออย่างเนี้ยมันกระชับเลยเราก็ได้เห็นภาพว่าเออมันแม้จะลมหนาวเริ่มมาวันที่5แต่ในขณะเดียวกันโอกาสในการที่จะมีฝนรอบใหม่ก็ยังมีอยู่ก็ถือว่าได้ปรับจากอุ้ยแต่ก่อนยิ่งกว่าคุณวิสุทธ์เอ้ยนะที่มันจะมีอะไรนะลัตติจูดอะไร
1: อะไรเนี่ยนะ
0: อะไรเยอะแยะเลยก็มันฟังแล้วมัน
1: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจ
1: ก็จำได้ว่าเมื่อก่อนคนเลยรู้ผมแก่เนี่ยเมื่อก่อนนี้คนทีเวลาสื่อรายงานพยากรณ์อากาศนะ
0: ครับ
1: คนก็เบื่อไม่อยากดูนะจนกระทั่งผมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมีคุณวิทวัฒน์นะที่มาทำรายการ
0: อ๋อที่
1: แล้วก
0: ็ยุคแรกๆ
1: แล้วก็จะมีอะไรการ์ตูนมีอะไรที่มันง่ายขึ้นก็เลยตื่นตัวตลาดก็ปรับวิธีการรายการก
0: ็ปรับกันทุกช่องเลยบางคนนุ่งกระโจมอกถือขันน้ำออกมาด้วยก็มีจริงผมไม่ได้
1: ใช่อยู่ช่วงเก้ามาคนที่ทำก็ดีกันดีนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพยายามปรับตัวแต่เดี๋ยวช่วงถัดไปคุณบัญชีเราจะดูเรื่องนี้กันนะเรื่องที่มีข่าวบอกว่าท่านรัฐมนตรีดีที่ดูเรื่องกรมตุกเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยโอ้ขอตังค์อีกแล้ว497ล้านบาทนะ
0: ผมงงนะคุณวิสุทธ
1: ิ
0: ์เอาไปเอามาเนี่ยกลายเป็นข่าวปลอม
1: ท่านบอกว่าอ๋อข่าวปลอมคือท่านบอกว่าข่าวปลอมแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้นะคุณมนตรีนะ
0: ครับ
1: คุณชัยชนกมีเวลาเนาะเดี๋ยวคือเรื่องนี้คือเรื่องชื่อโครงการคืออย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: ความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยานะ497ล้านบาทเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยเป็นการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีเท่าเทียมนาซาคุณชัยชนกเขาบอกอย่างนี้ฮะเป็นเพียงการทำ POC POC คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะก็จะมาช่วยเรื่องพยากรณ์อากาศหรือว่าไปรายละเอียดนะอันนี้ก็ถือว่ายังไม่สรุปว่าจะเป็นรูปแบบใดแต่ยืนยันว่านโยบายแน่นอนในการพัฒนาศักยภาพกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ยืนยันข่าวที่เผยแพร่ก่อนหน้านั้นเป็นข่าวปลอมและขอให้ใช้วิจัยญาณนะฮะนั่นแปลว่าที่จะใช้งบเนี่ยอาจจะเป็นข่าวปลอมเนาะแต่ว่าเรื่องโครงการทำความร่วมมือเนี่ยเป็นเรื่องจริง
0: คือเอาล่ะคุณรู้สึกผมยังพอมีเวลาต่อยนี่ก็ได้จริงๆเนี่ยมันสื่อเขาก็รายงานละเอียดยิบนะครับว่าไอ้ tomorrow.io เนี่ยโครงการที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับภาคเอกชนในการที่จะใช้ AI พยากรณ์อากาศอย่างแม่นยำระดับนาซาที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยข่าวแรกนะฮะลงลึกลงรายละเอียดถึงตัวเลขถึงพรม.ที่เข้าแล้วผ่านแล้วแล้วก็จะใช้งบของปี70แล้วก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแล้วก็มีรายละเอียดเนี่ยผมก็ดูมาว่าก่อนหน้านี้นะได้มีการทดสอบโดยใช้โครงการนำร่อง3เดือนระหว่างธันวาคม68ถึงกุมภาพันธ์69เพื่อทดสอบการนำข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลอง AI มาผสมกับระบบพยากรณ์ของไทยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นโมเดลก็คืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: โอ้ละเอียดมากเลย
0: ลงตรงนั้นแล้วก็ในข่าวก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีชัยชนกเองก็ระบุว่าระบบสามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหรือ near real time ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยได้รวดเร็วขึ้นซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยนะมันก็เข้าใจตรงกันแล้วว่าครม.อนุมัติแล้วและจะเริ่มเดินเครื่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพราะปฏิทินงบประมาณปี60และปี70เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่นั่นแหละวันมะรืนนี้นะแต่จู่ๆอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกท่านก็บอกว่าข่าวปลอม
1: ปลอม
0: โอ้นะแต่มันคงปลอมจริงแหละนะเพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็นข่าวปลอมแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการ นำเรื่องความร่วมมือกับ Tomorrow IO เนี่ยนะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยืนยันย้ำว่าข่าวที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านั้นที่ผมบอกนะเป็นข่าวปลอมขอให้คุณวิสุทธิ์ใช้วิจารณญาณยืนยันว่า DE ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบก็เอาเป็นว่าสองข่าวนั้นปลอมแต่ข่าวนี้ไม่ปลอม
1: จริงใช่ไหม
0: นะ
1: แต่เดี๋ยวนักมนตรีก่อนจะไปถึงข่าวไม่ปลอมที่มนตรีพูดถึงเนี่ย
0: ครับ
1: คือขอเวลาหน่อยฝากขอความร่วมมือคุณมนตรีด้วย
0: ครับ
1: คือรู้ที่หาไม่ยากอ่ะคือกลับไปหาจริงๆนะคุณมนตรีพูดแล้วแต่ว่าเขาไปกลับหาดูรายละเอียดของข่าวนะผมว่าเขาเรียกไม่ยากหลักฐานมีอยู่นะสมัยนี้นะเดี๋ยวก็รู้ว่าข่าวปลอมข่าวปล่อยข่าวปั่นหรือข่าวป่วนไม่ยากเดี๋ยวขอเช็ค
0: คือถ้าสำนักที่เขานำเสนอเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วเขามีคลิปมีภาพมีเสียงมีอะไรมานะตรงนี้แหละก็จะกลายเป็นว่าที่สื่อสารเอาไว้ตอนที่ก่อนหน้านี้ที่จะมาปฏิเสธนั้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนยังไงนะมันก็จะได้ทีนี้ที่ผมบอกว่านะไปให้เลยสัก 2-3 นาทีนะฮะที่ผมบอกว่าอันเนี้ยคงจะยืนยันได้แม้จะเป็นการรายงานนะสื่อบางสื่อเขาก็รายงานแล้วก็อ้างชื่อด้วยท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสุกัญญาเนยะวินทานนะฮะได้ลงนามบันทึกข้อความด่วนที่สุดเมื่อวันที่14กรกฎาคมปี69กรกฎาสิงหา
1: ด่วนที่สุด
0: นะ
1: ด่วนที่สุด14กรกฎาคม69
0: นะ
1: แล้วมารายงานวันนี้29
0: มัน
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ่
1: วนสิครับมันไม่ด่วนสิครับ
0: นะฮะหนังสือด่วนฉบับนี้ต้องด่วนเพราะว่าเพิ่งเปิดเผยไง
1: อ๋อด่วนก็คือมันแช่ไว้นานแล้วแต่ว่าเอามาเฟื่อยๆจนด่วนโอเคโอเค
0: เรื่องรายงานผลการรายงานผลการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์มพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับภาคเอกชนนะผมไปดูสัก 2-3 พารากราฟในหนังสือก็บอกว่ารายละเอียดในบันทึกข้อความด่วนที่สุดนะของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าโครงการดังกล่าวนะโครงการที่ว่าเนี่ยนะเรื่องของชูมาโร่ IO ที่จะร่วมกับภาคเอกชนเนี่ย
1: ครับ
0: โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากนโยบายเดิมของรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะรัฐมนตรี DE นะที่มอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาประสานความร่วมมือกับบริษัท BPSC จำกัดต
1: ั
0: วแทนของชูมาโร่ IO ประจำประเทศไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดาวเทียมไมโครเวฟซาวเดอร์และระบบ AI มาใช้ยกระดับระบบพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยอุทกภัยเชิงพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ร่วมกับบริษัทที่ว่านี่นะฮะ
1: The Tomorrow Company นะฮะ
0: ในคนที่สุดไม่อยู่คุณว่าพี่หยุดว่าต่อเลยนะ
1: ร่วมกับบริษัท Tomorrow Company นะฮะแล้วก็บริษัท BPSC จำกัดก็สอบแบบฟอร์มที่ว่านี่แหละครับ Tomorrow National อะไรนะว่าไปตั้งแต่ธันวา68ครับถึงกุมภา69
0: ตรงกับที่ข่าวแรกที่ปลอมเมื่อกี้ฮะ
1: ธันวา68ถึงกุมภา68 69โดยเอกชนก็จ่ายหมดว่านเถอะ
0: ครับ
1: นะโอเคคุณตีต่อเลยครับ
0: ก็นั่นแหละโดยภาคเอกชนสนับสนุนใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่30มิถุนายนนะขณะนี้การทดสอบใช้งานแพลตฟอร์มได้เสร็จสิ้นแล้วและกรมได้ยุติการใช้งานแพลตฟอร์ม Tomorrow IO National Resilient Platform แล้วทั้งนี้จากข้อสรุปการทดสอบได้ผลดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ
1: ์
0: ยังมีส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มในเชิงเทคนิคให้สมบูรณ์ในระยะต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและปรับฟังก์ชันการใช้งานให้ตรงกับความต้องการใช้งานในบริบทของประเทศไทยนะฮะก็เอาเป็นว่า1ทดสอบเสร็จแล้วและ2เนี่ยนะได้ทำหนังสือด่วนที่สุดตั้งแต่14กรกฎาคมนะไปที่กระทรวงเพื่อเรียนให้รัฐมนตรีได้รับทราบแล้วและในข้อสรุปดังกล่าวก็อย่างที่บอกก็คือยังไม่สมบูรณ์ต้องมีการปรับฟังก์ชันการใช้งานให้ตรงกับความต้องการในบริบทของประเทศไทยก็มีหนังสือไปถึงปลัด เมื่อวันที่17กรกฎาคมเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีดีอีรับทราบต่อไปตรงนี้อาจจะสอดคล้องนะกับสิ่งที่กำลังสื่อสารนะคุณวิสุทธ์ว่าครม.ยังไม่อนุมัติยังไม่ได้ทำและไม่เป็นจริงอันนี้ก็เลยมาสำทับ3วันนี้ยังไงนะผลศึกษาออกมาแล้วว่ามันยังมีปัญหายังไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยของประเทศไทยก็เขาก็สรุปมาแล้วเนี่ยไม่เห็นผมทำตรงไหนใครมาบอกว่า400เท่าไหร่497ล้านอันนี้คืองวดแรกเขาบอกว่าเต็มโครงการซึ่งจะเป็นสัญญาต่อเนื่องตัวเลขกลมๆประมาณ 1,500 ล้านบาทครับคุณดิสุ
1: ทธิ์อันนี้ต้องโทษท่านปลัดเนาะอธิบดีส่งหนังสือ14กรกฎาคมสิงหากันยา29กันยานะ2เดือนกว่านะทำไมเพิ่งมารายงานด่วนนะฮะแล้วก
0: ็
1: ผมเข้าใจเองนะว่าคงส่งแล้วประหลัดคงจะแบบรับทราบเก็บไว้แล้วก็
0: รับทราบแล้วไม่ได้เสนอ
1: พ่อจริงจากรัฐมนตรีชัยชนกแถลงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับรัฐมนตรีชัยชนกที่จะแถลงนะ
0: และที่มันมีอันหนึ่งที่มันล่อแหลมอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนไทยในขณะนี้ก็คือ Tomorrow.io เนี่ยนะมันเป็นบริษัทนะที่เชื่อมโยงนะกับผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งผมมีรายชื่อละเอียดยิบหมดนะเอาไปว่าเกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอลที่นำเสนอว่าเป็นบริษัทยูนะดีอีกำลังร่วมมือกับบริษัทของยูในการที่จะมาพัฒนาเรื่องของการรายงานข้อมูลข่าวสารนะฮะเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศโดยใช้ไอทีและที่สำคัญเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าความละเอียดของเรื่องนี้ที่สามารถที่จะรายงานผลได้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะฮะข้อบ่งชี้ครับคุณวิสุทธ์คร
1: ับ
0: มันสามารถที่จะรายงานละเอียดถึงขั้นว่าฝนจะตกในพื้นที่ไหนตำบลใดนั่นก็คือหมายถึงว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแผนที่อะไรทั้งหลายต้องถูกนำไปให้กับบริษัทต่างชาติเพื่อนำไปประมวลประกอบกับสภาพดินฟ้าอากาศถ้าไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าตำบลบางแก้วนะทิ่มไปนู่นนะพื้นที่ใดก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยรู้ลึกถึงขั้นระดับตำบลแสดงว่าส่องเข้ามาก็เห็นหมดว่าประเทศไทยมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างครับ
1: น่าสนใจน่าสนใจและจุดหนึ่งที่ผมคิดเป็นประเด็นอย่างนี้นะคุณมนตรี
0: ครับ
1: คือพอพูดถึง497ล้านบาทประเดิมเนี่ยรวมๆเท่าไหร่ฟัง6หรือ5นะคุณมนตรี
0: ประมาณกลมๆ 1,500 ล้านบาท
1: ผมก็บอกว่าเอาชัยชนกอีกแล้วเหรอ
0: คร
1: ับ คนยังจำภาพยังไงภาพของ SAI พาสปอร์ต1,600ล้านบาทไงอ้าว
0: ครับ
1: เฮ้ยเอาเยอะเลยก็เลยกลายเป็นภาพ
0: ที่เพิ่งมาจากกระทรวงเดียวกันแล้วก็เกี่ยวกับตัวท่านรัฐมนตรีรู้สึกเรามาไกลมากนะพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ใช้ตราฉลากทองไงเ
4: หนะกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลพัฒน์สอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมอ
3: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาว่ากันต่อครับในช่วงที่2ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันอังคารนะครับคุณวิสุทธ์นะมีปัญหาเรื่องกระเป๋าเดินทางตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิไหมครับก็เห็น
9: ผมไม่มีอะแต่ว่าพวกเพื่อนฝูงและดูจากข่าวแล้วก็รัฐมนตรีบางคนเจอเขาตัวเอง
8: ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลตอนแรกผมก็โอ้โหวันนี้ทำไมท่านออกมาฟาดแรง
9: ขึ้นของขึ้นของขึ้น
8: นะฮะคือทั้งตำหนิทั้งไล่ให้ไม่ใช่ไล่ดิคือถ้าไม่พร้อมจะทำงานหรือว่าเหลือเวลาอีกกี่เดือน
9: ก่อนเนี้ยเนี่ยสิ้นจะเกษียณแล้วเนี่ย
8: ก็พรุ่งนี้มันเรือนเนี่ยคุณ
9: ใช่ใช่ใช
8: ่อ๋อสัญญาเขามกรา
9: อ๋อเหรอมกรามกรา
8: คิดว่าใกล้จะครบวาระจะไม่ทำอะไรเลยหากไม่พร้อมทำงานก็ควรลาออกไปเลยโอ้โหพลาดแรงอันเนื่องมาจากแต่พอผมไปดูในรายละเอียดนะก็ต้องนะดูเหมือนคำที่ท่านหนึ่งที่ท่านฟาดแรงนั้นเนี่ยผมไปดูพารากราฟบางพารากราฟเนี่ยก็ท่านก็คงสมควรที่จะมีอารมณ์นี้อยู่หรอกเพราะท่านบอกว่าตนได้ประสบพบเจอกับตนเองหลังกลับจากเอเชียนเกม
9: ครับ
8: ตนก็ไม่ได้รับกระเป๋าขอมารับภายหลังทุกหน่วยงานได้สะท้อนปัญหามาถึงตนกันทั้งหมดว่าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งหน่วยงานต่างๆก็เลยขอให้ความช่วยเหลือไม่แน่ใจนะทางการบินไทยนะแรกๆก็ ล่าช้าต้องรอประมาณ 5-6 ชั่วโมงแต่ตอนหลังเนี่ยดูเหมือนให้กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวจะ
9: ใช่มารับทีหลังไปมารับทีหลัง
8: แล้วก็หลังจากที่ทางทหารเข้าไปช่วยดูแลนะความชำนาญมันแตกต่างกันอยู่แล้วคุณที่สุดนะ
9: คืออย่างนี้คุณบันทีผมมีคนรู้จักทำงานอยู่บอกก็ส่งทหารไปช่วยเคลียร์เรื่องกระเป๋านะ
8: ครับ
9: แล้วก็เคลียร์เรื่องไอ้สินค้าที่เขาขนส่งรอบประเทศอ่ะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเล็กๆพวกนี้ฮะผมต้องใช้ทักษะคือยกคุณตีไอ้ยกกระเป๋านี่ก็พอไหวนะยกสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ยกได้นะ
8: คร
9: ับ แล้วต้องมีการบริหารจัดการว่าสั่งไปที่ไหนส่งไอ้นี่นะ
8: คร
9: ับ ก็คือฐานพี่เข้ามาช่วยก็ช่วยได้แต่ระดับหนึ่งไงผมต้องใช้คนที่คือมาต้องใช้ทักษะคุณตี
8: ถูกต้อง
9: อ่ะกระเป๋าแบบมันซีซัวส่งก็ไม่ได้ไงฮะอันนี้ก็เข้าใจน้ำใจพี่ทหารแต่ว่าก็มาแก้ได้เล็กน้อย
8: คือบางอย่างเนี่ยเอาทหารซึ่งก็อยู่ในวัยชะกันเนี่ยไปช่วยยกช่วยอาหารช่วยอะไรได้อยู่แล้ว
9: ใช่
8: แต่กรณีแบบเนี้ยโอ้มันจะต้องมี
9: มันต้องแยกต้อง
8: รายละเอียด
9: เยอะมากครับ
8: ต้องมีข้อมูลเนี่ยผมถึงได้ดูอีกพารากราฟหนึ่งเนี่ยคุณสุรศักดิ์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยนะที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยเพราะก็จะต้องนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับพูดง่ายๆก็คือนอกเหนือจากของตัวเองแล้วเนี่ยยังไปรับผลให้กับสายการบินอื่นด้วย
9: พอมีปัญหาใช่คือการบินไทยเนี่ยรับขนสินค้าจากสายการบินอื่นด้วย
8: สัก 2-3
9: ก็คือเป็นลูกค้าแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปช่วยคุณจะค่าปรับ
8: ถูกต้องแต่ของตัวเองไม่เป็นไรช้าได้เพราะไม่มีใครมาปรับ
9: ถูก
8: นี่ไงจึงทำให้สายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้คือสายการบินไทยน้ำตรีสุรศักดิ์นะแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะฮะพอทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะเขาก็ส่งทหารไปช่วยใช่ไหมคุณพิสุทธิ์นะ
9: ครับ
8: นำกำลังไปช่วยเหลือแต่กลับไม่มีอาหารที่พักให้ทำให้ทหารต้องกลับไปกินอาหารที่หน่วยแล้วกลับมาลำเลียงกระเป๋าใหม่โอ้โหตรงนี้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีคนดูแลหรือยังไงนะครับและที่สำคัญเนี่ยข้อมูลอะไรต่อไม่ไรที่จะรับจะส่งอะไรต่างเนี่ยดูเหมือนมันสะดุดไปหมดท่านก็เลยออกมาฟาดอย่างที่ผมว่าก็การบินไทยรู้สึกว่าจะเจอหนักๆ นะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาจากน้ำท่วมคนงานที่เคยมาขนออกจากบ้านไม่ได้แต่ผมฟังท่านชี้แจงเนี่ยเราก็ฟังได้ในระดับหนึ่งนะก็ทำยังไงได้อ่ะแต่อุตส่าห์รถไปรับถึงบ้านไม่ยอมมาถ้าพูดอย่างนี้รู้เหมือนต้องง้อคนงานนะคุณที่สุดนะ
9: คืออย่างเงี้ยมันจะมีถ้าที่ผมฟังทางกับทางการบินไทยอธิบายเนาะ
8: ครับ
9: พวกซับคอนแทคอ่ะอันนี้มาไม่ได้เขาก็พยายามมาส่วนที่ต้องใช้สกิลเป็นพิเศษก็เอารถไปรับ
8: ครับ
9: ก็ส่วนหนึ่งก็ไม่มาส่วนหนึ่งก็มาอันนี้เดี๋ยวข้อที่จริงมันผมว่ามีทั้งข้อเท็จข้อจริงในรายละเอียดนะฟังเลย
8: ครับ
9: แต่คุณที่ก่อนจะไปคำชี้แจงเนี่ยคือผมก็เข้าใจคุณสุรศักดิ์นะเจอด้วยตัวเองแล้วก็อะไรเยอะแยะก็ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์เนาะ
8: ครับ
9: แล้วถึงขั้นบอกแล้วจะไม่พอใจทำงานก็ไม่ต้องทำก็ได้ประมาณนี้นะแต่ประโยคเนี้ยผมไม่สบายใจ
8: ครับ
9: คุณสุรศักดิ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยสายการบินไทยเป็นสายการบินเอกชนแล้วแม้ว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ก็ตามน่าจะนำกลับมาเป็นของรัฐบาลใหม
8: ่โอ้โห
9: ผมนี่หนาวเลยเฮ้ย
8: เหมือนกับศพช่องเลย
9: คือมันเด่นตรงนะที่ผิดพลาดแล้วมันขาดทุนมาก็หลายส่วนแล้วก็เป็นของรัฐนี่แหละแล้วรอบนี้เนี่ยโอ้โหกว่าจะแก้วิกฤตการบินไทยกลับมาได้นะ
8: ครับ
9: แล้วพี่ครับ

0: มันเข้ามาครอบไม่มารุมถึงแล้วเนี่ย
1: คือมีน้อยหน่อยน้อยลง
0: ลืมตาอ้าปากได้แต่วันนี้ปัญหาเรื่องของกระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคือคุณก็ต้องไปแก้ตรง
1: นั้นมันต้องแยกมันต้องแยกเดี๋ยวกระเป๋าเป็นเรื่อง
0: ไม่ว่าขนกระเป๋าเลยกรรมเป็นของรัฐเลย
1: ใจเย็นครับท่านรัฐมนตรี
0: ตั้ง
1: สตินิดนึงแล้วค่อยคิดค่อยคุย
0: ถ้าตรงแรกๆท่านรัฐมนตรีดูเหมือนจะมีแนวร่วมพอสมควร
1: เออแล้ว
0: เราจะท่อนนี้เข้าไปนะ
1: ผมสะดุ้งเครื่องเลยเดี๋ยวต้องถามคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์หนึ่งในบอร์ดและหลายคนนะที่ไปยกแผนปฏิรูปการบินไทยนะ
0: แต่วันนี้ถ้าดูจากตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องกระเป๋าสองพอกระเป๋ามันล่าช้าเนี่ยมันก็เลยกระทบเป็น
1: ใช่ครับ
0: ลูกระนาดไปหมดเลยนะหนึ่งก็คือนะพอกระเป๋าล็อตแรกมาไม่ได้เนี่ยล็อตอื่นมันก็มาไม่ได้ดิ
1: ใช่ใช่มันก็เทิมหมดฮะ
0: ก็กระทบหมดนะพอกระทบหมดเสร็จปุ๊บไม่เฉพาะเรื่องของรอกระเป๋าอย่างเดียวคุณพิสุทธิ์ครับนะเครื่องบินก็ไม่สามารถที่จะไปบินต่อได้แม้กระทั่งของการบินไทยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะที่เริ่มต้นวันที่29-30เขาบอกว่ายกเลิกเที่ยวบินไปแล้วทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ14เที่ยวบินนะและนะนั่นคือ29-30เมื่อวานประกาศวันนี้ประกาศเพิ่มอีก8เที่ยวบิน
1: ครับ
0: นะฮะก็เหตุผลอันเดียวกันเขาไม่ได้บอกเป็นเรื่องของกระเป๋าบอกว่าเหตุกระทบจากน้ำท่วมคุณสมชายเอี่ยมสิรินะฮะ CEO หรือประธานบริหารการบินไทยเนี่ยก็ขออภัยผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความสะดวกจะเร่งส่งกระเป๋าให้ผู้โดยสารต่อไปบางคนบางสื่อเขาบอกว่าแค่ขอโทษนะแค่ขออภัยไม่ใช่ขอโทษเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคำสองคำเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เสียใจนะไม่ขอโทษอันนี้ก็นะใช้คำว่าแค่ขออภัยขออภัยเนี่ยมันเป็นกลางๆหรือไม่คุณวิสุทธ์ถ้าบอกว่าขอโทษเหมือนกับที่เราเห็นผู้บริหารของญี่ปุ่นเนี่ยนะโค้งแล้วโค้งอีกเอาน้ำผ่านไปแทกพื้นของเรายังไม่มีการเข้าแถวกันแล้วมายืนโค้งคำนับอย่างนั้นครับคุณที่สุด
1: ครับแล้วกระเป๋าตกค้างเนี่ยก็ตกลงประมาณ 5,600 ใบนะครับทางการบินไทยบอกพยายามจะเคลียร์ให้หมดนะฮะแล้วก็จะแก้ไขสถานการณ์คือนอกจากกระเป๋าตกค้างก็ที่บอกครับเที่ยวบินต่างๆนี่ก็ดีเลย์2วันนี้ดีเลย์เกือบ 100% นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้มีการลดเที่ยวบินนะเที่ยวบินจากกรุงเทพเนี่ย110เที่ยวจะลดลงประมาณ 30% หรือ30กว่าเที่ยวนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาแก้ไขประมาณ72ชั่วโมงเท่าไหร่3วันนะ
0: ครับ
1: นะอย่างน้อยอย่างน้อยเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างในเทอร์มินอลให้ได้นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าก็อย่างที่บอกครับก็ยอมรับความผิดพลาดนะครับแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็จะเร่งลำเลียงงานต่างๆเข้ามาด้วยไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ถามว่าไม่อยากให้เกิดแล้วทำไมไม่ป้องกันเราป้องกันแล้วแต่อุบัติเหตุใหญ่กว่าที่เราคิดไหวอันนี้คือคำพูดตบท้ายในการแถลงนะของคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยนะก็ไม่รู้คำพูดนี้นำไปถึงจุดกระแสความไม่พอใจเยอะอยู่กันนะ
0: คุณที่สุดถ้าเราเทียบเคียงกับกรณีที่คือเราเตรียมแล้วแต่มันปัญหามันใหญ่กว่า
1: ใหญ่เกินเกี่ยวก
0: ับพอกับน้ำท่วมกรุงเทพเที่ยวนี้ไหม
1: ครับ
0: ที่ทางรัฐบาลก็
1: เตรียมไม่เตรียม
0: กทมก็เตรียมรัฐบาลเองก็บอกว่าคาดไม่ถึงกทมเองก็บอกว่าพร่องน้ำแล้วแม้กระทั่งหยุดเดินเรือคลองแสนแสบแล้วแต่ปัญหาเนี่ยมันมามากกว่าที่คิดนะซึ่งไม่รู้ว่าการอธิบายตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของน้ำท่วมกทมครั้งนี้นะเดือดร้อนกันมากกันเกือบจะมากกว่าปี54นะเฉพาะกทมนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบินไทยในครั้งนี้นั้นเนี่ยถ้าจะเอามาเทียบเคียงกันอย่ามาบอกว่าอันนั้นบริษัท
1: เตรียมแล้ว
0: เขาต่างคนต่างก็เตรียมแล้วเหมือนกันแต่มันปัญหามันใหญ่กว่าที่คิดอ่ะ
1: เขาเรียกไม่บริหารวิกฤต

0: ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้วางแผนได้อีกอันนึงครับคุณสัญญาโกติครับมันก็มีคนบอกว่าเอาทำไมการบินไทยอ่ะแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องหลบกระเป๋าเรื่องดีเลย์ขณะที่สายการบินอื่นเขามีปัญหานี้หรือมีน้อยนะฝั่งคุณชายเขาอธิบายนะคุณบางทีรับได้ไม่ได้ประเด็นนี้นะ
1: ครับ
0: คุณชายก็บอกว่าที่คือการบินไทยเนี่ยมีกรุงเทพเป็นฐานผลิตครับทุกอย่างต้องกลับมาดำเนินการที่กรุงเทพแตกต่างจากสายการบินอื่นการบินอื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องโหลดกลับมาที่กรุงเทพคือการบินสายการบินอื่นเนี่ยสามารถโหลดของที่ต้นทาง
1: ครับ
0: บินมาลงออกไปได้เลยเร็วกว่าแต่การบินไทยเนี่ยต้องดำเนินการที่กรุงเทพนะฮะทุกอย่างรวมศูนย์เนี่ยแล้วค่อยกระจายทำเป็นเหตุผลที่การบินไทยแก้ปัญหาเรื่องกระเป๋าได้ช้ากว่าการบินอื่นๆที่กำลังอธิบายนะ
1: เพราะฉะนั้นพอมันสะดุดที่กระเป๋ามันก็เลยทำให้ยกเลิกเที่ยวบินนะรวม14+8
0: ตอนสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณ
1: ก็22เที่ยวบินแล้ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวผ่าน72ชั่วโมงไปก็น่าจะเข้าที่เข้าทางและเที่ยวนี้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพต่อไปจะกระจายไป3ภาค4ภาคเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ไม่เป็นปัญหาไหมหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือสุวรรณภูมิกับดอนเมืองอย่างนี้ได้ไหมจะได้ไม่มากระจุกอยู่ที่เดียวทั้งหมด
0: ใช่ใช่ในเรื่องสายการบินนะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องการจะมีเรื่องขนคนกับขนสินค้าก็เหมือนกันไอ้เรื่องการขนสินค้าสายการบินทั่วโลกเนี่ยในไทยมันผูกขาดอยู่สองเจ้า
1: ครับ
0: การบินไทยกับเจ้าผมจำไม่ได
1: ้
0: นี่เมื่อมันเป็นธุรกิจที่มีแค่สองเจ้าคุณเทียนได้ออกไ
1: หม
0: การแข่งขันทางธุรกิจมันก็เจ้ามันผูกขาดอ่ะ
1: ก
0: ็แข่งมันน้อยอ่ะก็มันก็นั่นแหละประสิทธิภาพก็จะยังไงก็ได้เพราะว่าเจ้าเดียวว่าเจ้าเนี้ยต้องไม่ใช้เขาก็ต้องใช้เจ้านี้นะซึ่งอันนี้คนที่ใช้บริการก็บ่นนะบอกโอ้โหถ้ามีทางเลือกมากกว่านี้เขาจะใช้เจ้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่ในเมื่อไม่มีก็ต้องกัดฟัน
1: จะไปเปรียบเทียบเป็นเหมือนอย่างอื่นด้วยก็คงจะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะอย่างเคยมีหลายค่ายนะแล้วพอมารวมกันก็เหลือแค่สองค่ายใหญ
0: ่มือถือ
1: เ
0: หร
1: อบริโภคก็เลยต้องยอมรับสภาพ
0: อันเดียวกัน
1: นะคือตอนที่มันมีหลายค่ายนะดูเหมือนตลาดจะเป็นของผู้บริโภคแต่พอเขารวมกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าการแข่งขันในระหว่างผู้ให้บริการก็จะน้อยลงนะคนที่ต้องยอมรับสภาพก็คือนะผู้ใช้บริการนะก็มันเป็นสัจธรรมหรือเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคุณที่สุดนะ
0: เป็นเรื่องผิดปกติที่ทำให้ปกติครับ
1: เอฟกทมแจ้งเตือนคุณวิสุทธิ์คงได้รับอยู่ในพื้นที่กทมนะฮะ
0: ผมเห็นจากข่าว
1: ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลองคลองอะไรเนี่ยคลองหลวงหรือเปล่าสายล่างนะในพื้นที่เขตสามไณรคลองสามวาและหนองจอกเนื่องจากมีน้ำล้นแนวขันกั้นน้ำทันนี้กทมเร่งเสริมแนวขันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมจะหลีกเลี่ยงไงนะก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือน
0: คุณจีนได้รับข้อความไหม
1: ครับผมไม่ได้รับข้อความแต่คนที่อยู่กรุงเทพส่งมาให้ฮะผมอยู่สองพื้นที
0: ่ผมไม่ได้รับเหมือนกัน
1: เดี๋ยวเรามาตามเรื่องน้ำท่วมต่อพักก่อนครับ
0: ครับครับครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครม.ไฟเขียวงบกลาง 1,200 ล้านบาทอุ้มเด็กตกค้าง 14,000 คนไม่ให้หลุดระบบการศึกษานายพรดอนปริศนานาถกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสภานักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.หลังได้รับทราบปัญหาเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและกำชับเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้นักเรียนและนักศึกษาต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์กยศ.เผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่องเนื่องจากมีผู้ยื่นคำขอกู้ยืมกว่า700,000 รายแต่ระบบไม่สามารถจัดสรรวงเงินให้ได้อย่างทั่วถึงส่งผลให้นักเรียนนักศึกษากว่า 14,000 คนที่ยื่นเรื่องเข้ามาต้องตกอยู่ในสถานะรอคอยจึงนำวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเห็นชอบให้นำงบกลางมาสนับสนุนและเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน 1,200 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบและเติมเต็มให้กยศ.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่ยื่นขอกู้ไว้ 14,000 คนศึกษาต่อได้ทันทีกทม.เร่งวิกคลีนนิ่งหลังน้ำรถระดมกำลังเคลียร์ขยะน้ำท่วมขยะชิ้นใหญ่ทั่วพื้นที่นายพรพรหมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งบริเวณถนนเพชรบุรีเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการทำงานและการเดินทางตามปกติในวันพรุ่งนี้และตรวจติดตามการเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะจากน้ำท่วมณโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมเขตห้วยขวางและชุมชนเคหะท่าทรายเขตหลักสี่สำหรับการบริหารจัดการขยะหลังน้ำลดโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสำนักงานเขตจะประเมินความต้องการประสานกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางเช่นเรือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วประชาชนจะเริ่มนำขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมออกจากบ้านจึงต้องเร่งจัดจุดรวบรวมและจัดเก็บที่ให้เร็วที่สุดสำหรับชุมชนขยะท่าทรายเขตหลักสี่มีประมาณ 1,400 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและนำขยะมารวมจำนวนมากกทม.ได้จัดเตรียมรถและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขนย้ายกทม.จะใช้แนวทางจับคู่เขตช่วยเขตประสานสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้อยกว่าเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่มีขยะเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเร่งแก้ปัญหารถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรมอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจทั้ง50เขตสำรวจและรายงานจุดที่มีรถกีดขวางการสัญจรเบื้องต้นมีการเคลื่อนย้ายรถมากกว่า 1,000 คันรัฐบาลขยายเวลาประกาศพื้นที่ความมั่นคง19อำเภอชายแดนใต้ต่ออีก1ปีถึง30กันยายน2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประเมินสถานการณ์และอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2551ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม19อำเภอ4จังหวัดออกไปอีก1ปีตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องพื้นที่ทั้ง19อำเภอประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภอได้แก่ยี่งอแว้งและสุขิรินทร์จังหวัดปัตตานี7อำเภอได้แก่ยะริ่งบรรณเรศมายอไม้แก่นทุ่งยางแดงกระพ้อและแม่ลานจังหวัดยะลา5อำเภอได้แก่เบตงยะหารามันกาบังและกรงปีนังและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่นาทวีจนะเทพาและสะบ้าย้อย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพศธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: ้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมบรรณ อยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: สนับสนุนโดย
8: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันอังคารยังอยู่กับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังต้องเกาะติดกันต่อครับคุณวิสุทธิ์ครับเมื่อสักครู่นะครับที่ผมพูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนนะของหน่วยงานของปภ.คุณวิสุทธิ์ยังไม่ได้เปิดไมโครโฟนนะฮะก็เมื่อเวลา 16:49 นะครับก็พื้นที่ที่แจ้งเตือนก็คือพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานี
10: ครับ
9: บริเวณริมคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลอง3วาแล้วก็หนองจอกเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำนะขณะนี้กทม.เร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022485115 DDPM ก็แรกๆอาจจะมาแจ้งช้าสักนิดหนึ่งตอนหลังทีครับคุณที่สุดครับ
10: ก
9: ็หลังจากที่มีคนถามถึงว่าไปจะต้องรับผิดชอบตรงไหนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยผมเห็นว่าท่านเองก็พยายามจะสื่อสารนะคุณที่สุดก็นาทีเนี้ยกลายเป็นว่าหมู่บ้านกระสุนตกและจำเลย
10: ที่กรมอุตุ
9: คือกรมอุตุอ่ะนะ
10: แล้วผมรัฐมนตรีที่ดูแลกรมอุตุรอบนี้กลายเป็นตีดีครับผู้ชายที่ชอบ
9: ก็มันช่างแต่บังเอิญนะมาตรงกันพอดีผมเห็นนักวิชาการให้สัมภาษณ
10: ์
9: เขาบอกว่าทำไมพุ่งเป้ามาแต่ที่ตรงนี้จริงๆเนี่ยมันมีอีกหลายหน่วยงานนะเขาก็จิ้มไปที่ปอพอแต่พออยู่กระทรวงไหน
10: กระทรวงมหาดไทย
9: และใครเป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงปอพ
10: อ๋อคุณทิศคุณทิศ
9: ทั้งเลยต้องทำงานหนักทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทย
10: อันนี้เข้าใจได้แต่ว่าคือโคตุมันหน้างานไงมีหน้าที่คอยแจ้งภัยคอยเตือนใช่ไหมที่พอเตือนแล้วมันเหมือนไม่เตือนเนี่ยก็ต้องรับไปก่อนปภ.ก็เหมือนกันนะรับสารรับข้อมูลแล้วก็แจ้งบอกนะ
11: ครับ
10: แต่ว่าเหตุการณ์เกิดแล้วข้อความเพิ่งมาอะไรเงี้ยนะ
11: บางทีไอ้ครั้งนั้นเนี่ยละมันนานมาแล้วเพิ่งทดสอบระบบ
10: ใช่
11: ฮะก็ผมกลับมาถึงบ้าน4ทุ่มแล้วอ่ะมีแจ้งเตือนว่าให้กลับขึ้นตึกได้แล้วเนี่ยผมกลับถึงบ้านแล้ว
10: ถึงบ้านแล้ว
11: ตอนแผ่นดินไหว
10: ที
11: นี้ผม
10: ขอเชิญนะเอาโทษทีนะที่บริจาค
11: ผมพามาดูกรมอุตุที่เขามีการโพสต์ภาพกราฟิก
10: ให้พิจารณาเสนอครับ
11: โอ้ยนะว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะก็ไล่เรียงไปนะเขาก็ไล่เรียงตั้งแต่ระบบเตือนภัยน้ำท่วมนะใครจะดูแลอะไรและใครจะเป็นคนเตือนก็ตั้งแต่บนฟ้าไปจนถึงระดับน้ำในแม่น้ำนะเขาก็บอกข้อมูลมาจากหลายหน่วยงานนะถูกนำมาใช้รวมกันเพื่อประเมินสถานการณ์แจ้งเตือนและก็เตรียมรับมือในพื้นที่เสี่ยงสุดท้ายเขามาบอกนะลายหน่วยงานเลยกรมอุตุนิยมวิทยาดูฝนและพายุ
10: ครับ
11: กรมชลประทานดูน้ำในระบบชลประทานกรมทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังน้ำป่าและพื้นที่เสี่ยงสทช.บูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้ำปภ.ประสานการแจ้งเตือนประชาชนจังหวัดและท้องถิ่นแจ้งเตือนและช่วยเหลือในพื้นที่แต่จากนั้นท่านก็นำเสนออินโฟกราฟิกที่ว่าละเอียดยิบเพราะฉะนั้นแม้จะถูกมองเป็นจำเลยคนเดียวแต่ก็สื่อสารให้เห็นว่าร
10: ับเข้าไปหน่อยแล้วรับเข้าไปหน่อย
11: มีอีก
10: ไม่ได้ไม่ได้มีเจ้าเดียวยิ่งแค่ด่านหน้างานหน้างาน
11: ครับ
10: นะครับอีกอันหนึ่งก็คือแต่ว่าคนกรุงเทพมหานครนะครับท่านที่ไปจอดรถน้ำท่วมผมจอดไปเยอะนะแต่ว่าเส้นทางโทเวเนี่ยก็เอาเป็นว่าดับเบิลโทเวบอกช่วยมาเอารถไปด้วยนะครับเราคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอนนี้ท่านพูดสายงานท่านโดยตรงนะท่านที่ช่วยมาไทยช่วยกับคมนาคมปกติท่านพูดทุกเรื่องไงแล้วก็ผมก็ขอร้องหลักคืนนี้ตอนนี้ก็เอาว่าเข้าสู่ปกติแล้วนะก็มีความจำเป็นต้องย้ายไปนี่ก็เห็นด้วยพวกนี้เพราะมันก็เป็นอันตรายกันนะน
11: ี่
10: ก็คือว่าก็มาขนย้ายนะแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของรถไม่มาขนย้ายคุณมนตรี
11: จะย้ายให้
10: ใช่ครับจะมี
11: จะระมัดระวังไหม
10: ไม่ได้
11: ไปจ้างรถสไลด์มาเนี่ยย้ายเอง
10: เขาจะช่วยเคลียร์ให้ไปไว้ที่ปลอดภัยนะครับ
11: ครับ
10: ทุกคนน่าเห็นใจนะผมขับรถไปที่เส้นทางไปดอนเมืองจากเกษตรอ่ะคุณตีนับรถเฉพาะช่วงนั้นที่ผมนับนะรถที่จอดค้างวัวน้ำท่วมแล้วไปไหนไม่ได้นะ
11: ครับ
10: ประมาณ100คัน
11: โอ้
10: ช่วงสั้นๆเนี่ย
11: ครับ
10: ก็เอาล่ะก็ใครเคลื่อนย้ายก็เคลื่อนก็ไม่ได้ง่ายก็ต้องใช้บริการเนาะแต่ว่าอย่าไปโหดนะเขานะอย่าไปโขกค่าใช้จ่ายก็เยอะมากนะครับส่วนใครยังหาที่จอดอยู่นะครับก็ยังพร้อมที่จะจอดนะที่รฟม.นะครับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทยในกทม.แต่ว่าเปิดฟรีถึงที่2ตุลาคมนะก็ยังจอดได้ไปที่ผมว่าเจ้าของรถก็อยากรีบคืนอ่ะรีบ
11: ถ้าทันทีที่น้ำมันลดเนี่ยจะต้องกลับไปดูว่ารถของตัวเองนั้นอยู่ในสภาพไหนเอาออกมาได้หรือเปล่า
10: แต่รถยังอยู่ไหมอยากให้รถอยู
11: ่นะถ้าไม่อยู่นะทางเมื่อวานทางกทม.เขาแจ้งแล้วเบื้องต้นนะฮะอย่างที่ผมเห็นที่เขาแจ้งเมื่อวานเนี่ยเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่แถวแถวมักกะสันมารามกำแพงคลองตันนะแถวมักกะสันเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปจอดแช่ไม่ว่าจะรถดับหรือเอากลับไม่ได้ถ้าไปหาแล้วไม่เจอ
10: ครับ
11: ให้ไปดูที่กำแพงเพชร7โลคอนโรด
10: อ๋อ
11: จอดไว้ที่ตรงนั้นถ้าไปหาแล้วไม่เจอ
10: ยังไม่เจออีก
11: ให้ติดต่อโรงพักและก็สำนักงานเขตในพื้นที่เพราะอาจจะไปจอดที่อื่นก็เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็2จุดถ้าไปหาแล้วไม่เจอก็ต้องไปที่โรงพักแล้วก็ไปถามสำนักงานเขตเผื่อมันต้องมีข้อมูลเพราะเขาเคลื่อนย้ายเขาต้องประสานกันว่าจากจุดนี้ทะเบียนเท่านี้ไปไว้ที่ไหนคุณสุธรรม
10: ครับอันนี้คือเรื่องขนย้ายนะ
11: ครับ
10: แต่หลังจากน้ำท่วมเนี่ย โอ้โหมันดี
9: กลาง
10: อ่วมนะค่าใช้จ่ายค่าซ่อมรถ
9: โอ้โห
10: ดูแลรถรถท่วมหลังคาก็มีครึ่งคันก็มีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีมาตรการเยียวยา

0: ูแลบ้างหรือเปล่าเนาะเพราะมันหนักหนักจริงๆ
1: ผมนึกถึงกรณีของที่จังหวัดศรีสะเกษ
0: ครับ
1: ที่ปั๊มน้ำมันปตท.แล้วก็เจ้าของร้านสะดวกซื้อที่อยู่ข้างใน
0: ครับ
1: รัฐบาลไม่จ่ายนะเพราะ
0: อ๋อที่กรณีที่ยิงมาจากทางฝั่งกัมพูชาใช่
1: เพราะมันไม่มีระเบียบรองรับและก็ไม่สามารถที่จะจ่ายซ้ำซ้อนได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็นึกเร็วๆว่ารถแต่ละคันก็มีประกันนะซึ่งประกันเนี่ยก็คงครอบคลุมถึงเรื่องพวกนี้ด้วย
0: ครอบคลุมเอาคุมไหมผมไม่ใช่จ่ายครอบคลุมไหม
1: ต้องครอบคลุมอ่ะนะเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะถ้าเกิดว่าไปรับจากประกันไม่รู้ว่าจะได้ในสภาพไหนอย่างไรเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะถ้าไปเทียบเคียงกรณีศรีสะเกษคุณก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรจากหน่วยงานของรัฐได้อีกเพราะไม่มีระเบียบรองรับที่จะให้จ่ายซ้ำซ้อนผมมาไปเทียบเคียงนะกับกรณีที่เขาเทียวไล่เทียวคือไปร้องทั้งที่สภามาร้องที่ทำเนียบและสุดท้ายก็ได้รับคำตอบว่าคุณไม่รับการเยียวยาและก็ไม่ได้อยู่ในระเบียบไม่สามารถจ่ายซ้ำซ้อนก็ตรงนี้ก็คงไม่รู้จะใช้ระเบียบอันไหนมาให้กับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่จมน้ำเพราะแต่ละคันก็จะมีประกันที่หากแตกต่างกันนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับคุณตีเดี๋ยวผมชวนคุณตีคุยเรื่องที่เขาไปวิพากษ์วิจารณ์นายกผมอะ
1: อ๋อครับ
0: เรื่องแสงเท้าแตะลุยน้ำมาตกลงเป็นอะไรใช่ไหมใช่ไหมโวยคงวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าสร้างภาพบาปเลยนะใช่ไหมพอดีผมเห็นเพจของคุณวัฒนาลานุ่มไงเมื่อกี้เห็นนะ
1: ครับ
0: ที่นายกถอดรองเท้าเดินอ่ะแล้วก็บอกโอ้นายกสร้างภาพดีเหลือเกินนะไม่กลัวไฟดูดเหรอไม่กลัวอะไรทิ่มเท้าเหร
1: อ
0: แบกเท้าเดินลุยน้ำเนี่ยนะเห็นคุณวัฒนาลานุ่มนะบอกว่าคุยนายกแล้วฮะนายกบอกว่าที่ต้องถอดรองเท้าเดินนี่ไม่มีอะไรมากนะ
1: ครับ
0: หัวเท้าเหม็นอับนะไม่ต้องมาตีความเคยดมรองเท้าไหมตอนเหม็นน่ะ
1: แล้วจะไปดมทำไมเนี่ย
0: อันนี้คือตอบนักข่าวนี่ผมจะเขียนวาสนา
1: ครับ
0: นะบอกว่าก็ยืนยันเลยครับว่าไม่ต้องการสร้างภาพใดๆนะแต่เสียดายรองเท้ามันเหม็นไม่มีเรื่องอื่นนะก็ปวดเข้าใจตามสิ
1: ก็เข้าใจตามนั้นและอีกอันหนึ่งที่นายกตอบคำถามนักข่าวนะแม่นักข่าวก็ไปช่างสังเกตสังกาคือจู่ๆนักข่าวคงไม่ไปถามหรอกนะคือท่านนายกตรีไปลงพื้นที่นะรอบสองเมื่อคืน
0: ที่คลองจันท
1: ร์ที่คลองจันทร์ไปอีกแล้วทีนี้ในเพจของหน่วยกู้ภัยเขาไปโพสต์ข้อความว่าตำรวจไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อไปแจกอาหารต้องรอนายกลงพื้นที่ก่อน
0: อ๋อเหรอดูแล้วความปลอดภัยยี่ห้อ
1: แล้วไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะฮะนายกก็ตอบนักข่าวว่าไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมันมีระบบของมันอยู่แล้วเป็นเรื่องของการดูแลประชาชนรัฐบาลขอบคุณทุกภาคส่วนรวมทั้งอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆที่นำข้าวมาเสริมแต่ยืนยันว่านะส่วนกลางจัดข้าวสารอาหารแห้งในส่วนของรัฐบาลเราระดมทั้งการสั่งซื้อการตั้งโรงครัวการจัดรถประกอบอาหารเข้าพื้นที่เมื่อวันที่28เข้าไปในพื้นที่มีน้ำขังเยอะมีการระดมอาหารของจำเป็นอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยวันนี้เรานึกถึงเรื่องฟื้นฟูแล้วนะก็เอาเป็นว่าตอบยืดยาวนะแต่สิ่งที่หลุดออกมาคำแรกๆอ่ะไม่มีครับไม่มีนโยบายแบบนี้แอบอ้างมั่วซั่วแต่ก็เพจกู้ภัยเขาโพสต์อย่างนั้นนะคุณ
0: ว่าแต่คำถามก็คืออย่างนี้ใช่ไหมฮะคือไม่ใช่ไม่ห้ามแจกแต่ว่าผมเข้าใจ
1: นายก
0: ไ
1: หมเ
0: ด
1: ี๋
0: ยว
1: พาไป
0: อาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวพื้นที่เดี๋ยวเข้าไป
1: อาจจะเป็นอย่างน
0: ั้
1: น
0: น่าจะงั้นมากกว่าไห
1: มไปพร้อมกันไม่ได้เหรอคุณที่สุดกู้ภัยก็เข้าไปนายกก็เข้าไปก็ต่างคนต่างก็จะเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านไม่ได้ว่าต้องเคลียร์พื้นที่ให้นายกเข้าก่อนแล้วคนอื่นค่อยเข้า
0: คุณมนตรีท่านคุณมนตรีเป็นข้าราชการในพื้นที่นะเป็นดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยเป็นตำรวจเป็นทหารจะเป็นอำเภอเป็นเขตเนี่ยคุณมนตรีก็ต้องอย่างน้อยต้องดูแลความปลอดภัยแต่ยกให้ดีที่สุดอ่ะช่วยเราก็อันนี้ผมคิดว่าทัศนะของคนที่ดูแลและผู้ดูแลก็ต้อง
1: อันนั้นก็ไปสุดอ่านจากเจ้าหน้าที่เขาก
0: ังวลเรื่องความปลอดภัยอะไรประมาณเนี้ย
1: ยกเว้นกรณีไปที่ต่างจังหวัดที่บุรีรัมย์

0: ช่วงเข้มงวดอาวุธปืนแล้วด่าน
1: คนแล้วก็ตรวจเลย
0: ตรวจนายกเลยนี่แสดงว่าไม่ได้บอกกล่าวกันล่วงหน้าว่านายกจะผ่านนั่นก็เลยไม่สามารถที่จะรู้การรักษาความปลอดภัยก็เลยไม่ได้มีการเคลียร์ทางเคลียร์อะไรเพราะว่าไปแบบด้วยตัวเองก็มักจะมีเรื่องพวกนี้แหละเยอะครับคุณที่สุดครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาลงน้ำท่วมแต่ใส่รองเท้าคนก็จะสังเกตเนี่ยสมัยคุณยิ่งรักไงคุณยิ่งที่สุดปีห้าร
1: องเท้า
0: อุ้ยของท่านจะแฟชั่นนะเพราะท่านก็อาจจะสะสมอ่ะนะท่านก็ใส่ลุยน้ำนักข่าวก็ตาดีโอ้โหนะผมไม่รู้จักหรอกที่ห่อดังๆนะอันนั้นก็ไปอย่างหนึ่งนะคุณอุ้งอิงเป็นนายกตรีน้ำท่วมที่ไหนที่เชียงรายหรือที่ไหนแม่สายยังไงไม่รู้ปรากฏว่าก็ไปผัดข้าวนะเตาแก๊สที่ไม่ได้ติดนะ
1: ใช่
0: คนแต่ตอนหลังเนี่ยไม่มีมุกไม่นายกไม่มีละอาจจะไปตัก
1: นายกก็เคยไปผัดข้าวก็ดีแล้วก็ดีอ่ะผมมันกลายเป็นธรรมเนียมไปละไปแล้วไปผัดข้าวไป
0: ครับคุณสุดมันมีอันหนึ่งผมเห็นข่าวมาเมื่อสักครู่ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเพจที่ถูกวิพากษ์วิจารณ
1: ์ทีลมฟ้าอากาศ
0: ทีลมฟ้าอากาศนะเดากันว่าเป็นคนนั้นเป็นท่านนี้
1: เขาไม่เจอตัวดิ
0: โดยเฉพาะนะไปเดาว่าเป็นเนี่ยแต่ก่อนท่านเตือนเรื่องสึนามินะดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์เป็นอดีตที่บดีกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ครับ
0: ล่าสุดเพจ Facebook ของทีลมฟ้าอากาศ
1: ครับ
0: ได้โพสต์ผ่าน Facebook ปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่ดร.สมิทธ์แต่เป็นคนธรรมดา
1: ครับ
0: ด้วยข้อความสั้นๆด้วยข้อความทั้งหมดว่าผมไม่ใช่ดร.สมิทธ์นะครับผมคือคนธรรมดาผมจะถอดรหัสนะ3จุดนะคุณที่สุดท้ายจุดแรกนะเพจทีลมฟ้าอากาศเจ้าของเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเพราะชาย
1: ขอจะว่าผม
0: ไม่ใช่ดร.สมิธนะครับนะนี่คือผู้ชาย2ผมคือคนธรรมดาแน่นอนนะครับตอนนี้คงถ้าเป็นข้าราชการก็คงเกษียณอายุไปแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปต่อภาพว่าจะเป็นใครนะก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาไงเพราะไม่มีตำแหน่งแห่งหนเป็นอดีตข้าราชการและทีเนี้ยผมย้อนไปดูนะมีคนช่วยสืบคนด้วยปรากฏว่ามีอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านหนึ่งชื่อเล่นว่าทีชื่อทีนะชื่อเล่นท่านนะและเป็นคนที่โด่งดังในยุคสมัยที่มีการแฉเรื่องของซุปเปอร์คอมจำได้ไหมตอนนั้นนะมีใครซุปเปอร์คอมจนท่านเอาเข้าคุกเข้าตารางไปแล้วนะที่ไปจัดซื้อจัดจ้างอะไรตรงนี้แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตซุปเปอร์คอมของกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบดีอดีตอธิบดีท่านนี้ชื่อเล่นว่าทีนะซึ่งตรงกับเพจของท่านที่ใช้คำว่าทีลมฟ้าอากาศนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังไปเปิดผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะชื่อทีนะถ้าชื่อเต็มท่านเนี่ยนะก็น่าจะถ้าสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้ตัวทีนำหน้าเหมือนกันนะทอสักอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอธิบดีในปี53ถึง54ครับคุณที่สุดครับก็มีผลงานค่อนข้างจะโดดเด่นท่านก็ถือว่าเป็นคนที่มีรูปแบบในการรายงานสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลถ้าเป็นคนนี้นะซึ่งมันตรงกันกับเพจที่ทีและชื่อเล่นอดีตที่พอดีท่านนี้ก็คือชื่อเล่นว่าทีด้วยครับคุณสุครับ
1: ตัวลงชื่อนามสกุลว่าอะไรนะผมฟังไม่ทัน
0: ถ้าไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ไปเปิดดูในระหว่างปี53-54ชื่อต่อศักวานิชวานิชขจร
1: ต่อศักวานิชขจร
0: เป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมในช่วงปี53ถึงปี54ก็ลองไปเทียบเคียงเดี๋ยวเผื่อเพจที่ลมฟ้าอากาศจะบอกอุ้ยไม่ใช่ก็จะได้รู้ว่าไปพูดกับชื่อเล่นท่านพอดี
1: หรือเปล่าน
0: ะชื่อเล่นท่านชื่อทีนะและนี่ทีลมฟ้าอากาศและก
1: ็
0: เป็นการพยากรณ์จากข้อมูลนะไม่ใช่จากการสันนิษฐานหรือว่าสัมผัสจากจิตคิดเราเองแต่เอามาจากข้อมูลประกอบกันล้วนๆครับ
1: ครับ
0: ก็

0: เผื่อจะ
1: เติมฝากนิดหนึ่งนะคนที่จะไปไม่ใช่คนที่บอกจะไปฟ้องทีลมฟ้าอากาศ
0: ยื่นไปร้องยื่นร้องไปแล้วคุณวิสุทธ์ไปถอนได้ไหม
1: น้ำเน่ามากเลยไปถึงที่ฟ้อง
0: น้ำท่วมหรือเปล่าบ้านท่านเน
1: ี่
0: ย
1: แบบพวกเกาะกระแสเขาเขาโอ้โหนะตามกระแสเข้าไปด้วยยาเลย
0: มันแล้วมันตอนนี้มันก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่สื่อสารออกมานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความกระชับไม่ต้องหายิงรูปแบบอะไรมากมายและมันก็สื่อสารได้รวดเร็วกว่าซึ่งผิดกับทางการที่อาจจะมีกระบวนการมีขั้นตอนหลายๆด่าน
1: ครับ
0: คุณสุทธิชัยพัก
1: ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณสุทธิชัยนะครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
0: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
0: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งรางไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งรางไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นตามที่แบมกำหนด
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
11: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
10: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
11: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสด

0: ั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
3: กับ2ผู้นำคนสำคัญของโลกนะครับทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์พบกันที่สหรัฐอเมริกาก็ผ่านมาหลายวันแล้วแต่ก็ปรากฏว่ายังมีประเด็นที่จะต้องไปตามถอดรหัสกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำพูดของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำจีนที่อ้างถึงคำพูดทรัมป์ที่บอกกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าอยากซื้ออาวุธอเมริกันใหม่นะก็โอ้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องไปถอดรหัสเพราะรู้อยู่แล้วว่าจีนกับสหรัฐนั้นเนี่ยหลังจากที่มีปัญหากรณีเทียนอันเหมินนะก็มีการห้ามส่งออกอาวุธไปยังจีนนะมาตั้งนานแล้วอ่ะเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณสุทธิชัยจะพาไปถอดรหัสดูไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับคุณสุทธิครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: จากการเปิดเผยของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำจีนเดวิดเพดูบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยถามสีจิ้นผิงของจีนตรงๆว่าอยากซื้ออาวุธอเมริกันไหมเป็นประโยคสั้นๆพูดเล่นพูดจริงแต่มันมีน้ำหนักทางยุทธศาสตร์มากกว่าที่ฟังครั้งแรกนะครับเพราะประโยคนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสหรัฐเนี่ยระงับการส่งอาวุธให้กับจีนหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมินปี1989แล้วครับและมาตรการห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังจีนเนี่ยเป็นนโยบายสหรัฐที่เข้มข้นมาจนถึงวันนี้แต่ว่าในอดีตจะมีข้อยกเว้นบางประเภทและมีการค้าสินค้าที่มีทั้งด้านพลเรือนและทหารได้ในบางกรณีแต่สิ่งที่ทรัมป์พูดกับสีจิ้นผิงไม่ควรจะอ่านง่ายๆว่าสหรัฐกำลังจะขายอาวุธให้จีนเพราะว่าทั้งกระทรวงต่างประเทศและทำเนียบขาวยืนยันว่าไม่มีอะไรที่กำลังดำเนินการไปตามแนวนี้ไม่มีแผนขายอาวุธให้จีนแล้วกฎหมายสหรัฐก็ห้ามการขายอาวุธอย่างนี้ด้วยแต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยคำถามนี้น่าสนใจครับทำไมทรัมป์จึงหยิบสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยมาพูดกับสีจิ้นผิงในเวลาที่กำลังเจรจาเรื่องไต้หวันคำตอบน่าจะอยู่ที่ทรัมป์กำลังจะเปลี่ยนอาวุธจากเครื่องมือทางทหารให้กลายเป็นเครื่องมือในการต่อรองนี่น่าสนใจข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ตอนนี้คือทูตไปดูเปิดเผยว่าทรัมป์เคยถามสีว่าจีนสนใจซื้ออาวุธสหรัฐหรือไม่แต่ทูตอเมริกันคนนี้ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ได้บอกว่าสีตอบอย่างไรด้วยแต่หลังคำพูดนี้ปรากฏว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันกฎหมายห้ามขายอาวุธให้จีนยังอยู่ไม่มีข้อเสนอหรือแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องขายอาวุธให้ปักกิ่งอยู่บนโต๊ะฉะนั้นจึงไม่ควรจะตีความว่าทรัมป์กำลังจะเปิดตลาดอาวุธให้จีนแต่ว่าทรัมป์ต้องการอะไรนี่คือคำถามใหญ่นักการทูตนักการทหารต่างงงกันเป็นการใหญ่มันน่าสนใจตรงนี้ครับทรัมป์ไม่ได้ใช้ตรรกะว่าถ้าการที่อเมริกาขายอาวุธให้ไต้หวันเป็นเรื่องที่จีนรับไม่ได้เพราะจีนไม่ชอบที่อเมริกาขายอาวุธให้คนอื่นเนี่ยทำไมเราไม่ขายให้จีนด้วยล่ะผมมองว่ามันเป็นลักษณะเซลส์แมนมากกว่าคุณไม่อยากให้ผมขายของให้คู่แข่งคุณเหรออย่างนั้นคุณซื้อของผมสินี่คือทั้งเป็นการกดดันและเป็นการต่อรองเป็นการตะกะแบบทรัมป์จริงๆไม่ใช่ตะกะของนักยุทธศาสตร์ทหารแบบดั้งเดิมนะครับแต่เป็นตะกะของนักต่อรองทรัมป์กำลังพยายามทำให้สีจิ้นผิงมองเรื่องไต้หวันขายอาวุธให้ไต้หวันโดยอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงและอธิปไตย

มันเป็นแค่ธุรกรรมระหว่างประเทศที่ต่อรองกันได้เรื่องนี้น่าคิดมากๆสีจิ้นผิงก็คงงงเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าสีจิ้นผิงตอบทรัมป์ว่าอย่างไรถ้าจะให้เดาก็จะบอกว่าท่านสีบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านหยุดขายอาวุธให้ไต้หวันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันแล้วท่านก็มีกฎหมายห้ามขายอาวุธให้จีนไม่ใช่หรือท่านจะมาเสนอได้อย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้น่าคิดมากสำหรับจีนเนี่ยอาวุธอเมริกันที่ขายให้ไต้หวันมันไม่ใช่สินค้ามันเป็นเรื่องอธิปไตยคือมันมองกันคนละโลกจริงๆปักกิ่งมองไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนถือว่าการที่อเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเป็นเรื่องแทรกแซงกิจการภายในเป็นการสนับสนุนฝ่ายที่จีนมองว่าเป็นพวกแยกดินแดนก่อนจะพบกันในรอบล่าสุดนี้ฝ่ายจีนเตือนอเมริกาอย่างหนักแน่นนะครับเรื่องขายอาวุธให้กับไต้หวันสีจิ้นผิงก็ย้ำกับทรัมป์เรื่องเอกราชไต้หวันระหว่างการไปยืนวอชิงตันรอบล่าสุดนี้แหละครับแต่ทรัมป์กลับพูดทำนองว่าเราขายอาวุธให้คนอื่นทั่วโลกแล้วจีนจะซื้อด้วยไหมนี่เท่ากับพยายามเปลี่ยนกรอบจากกรณีจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันมาเป็นผู้ซื้อผู้ขายเปลี่ยนจากเรื่องอธิปไตยมาเป็นเรื่องการค้าเปลี่ยนจากเรื่องเส้นแดงที่ห้ามผ่านกลายเป็นดีลการค้าเป็นวิธีคิดที่แตกต่างจากผู้นำอเมริกันรุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิงจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้ต้องโยงกลับไปถึงที่อเมริกาเตรียมจะขายอาวุธแพ็กเกจใหม่ให้กับไต้หวันทรัมป์เนี่ยเคยชะลอแพ็กเกจอาวุธมูลค่าประมาณเดียวกันนี้แหละครับประมาณ 14,000 ล้านเหรียญไว้ก่อนหลังจากพบสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาแล้วก็เรียกการขายอาวุธครั้งชุดนี้ว่าเป็นอำนาจต่อรองที่ดีมากในการเจรจากับจีนทรัมป์นี่ไม่ได้ปิดบังอำพรางเลยนะว่าแกใช้กรณีจะขายอาวุธให้ไต้หวันเป็นอำนาจต่อรองกับจีนกับสีจิ้นผิงประเด็นนี้สำคัญนะครับเพราะว่าสำหรับประธานาธิบดีอเมริกันหลายรุ่นเนี่ยการขายอาวุธให้กับไต้หวันมันเป็นเรื่องของการที่อเมริกาต้องการให้จีนแผ่นดินใหญ่รู้ว่าจะไปยึดไต้หวันไม่ได้การขายอาวุธให้ไต้หวันเป็นการเตือนปักกิ่งเป็นการป้องปรามการสร้างต้นทุนให้จีนต้องมีต้นทุนสูงถ้าคิดจะใช้กำลังแต่สำหรับทรัมป์มันกลายเป็นเรื่องอำนาจต่อรองศัพท์ทางภาษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนนี้ใช้คำว่าคันโยกสำหรับต่อรองกับสีจิ้นผิงพูดง่ายๆคือผมมีสิ่งที่คุณต้องการให้ผมหยุดนั่นคืออาวุธให้กับไต้หวันคุณมีอะไรให้ผมล่ะนี่น่าจะเป็นคล้ายๆกับสิ่งที่ทรัมป์ต้องการบอกกับสีจิ้นผิงและนี่คือวิธีการต่อรองของทรัมป์แต่ตรงนี้แหละครับที่มองแล้วมันก็น่าคิดว่าทรัมป์เนี่ยมีแผนกี่ชั้นกันแน่หนึ่งอาจจะเป็นแผนลดความรุนแรงของข้อกล่าวหาจากจีนคล้ายๆกับว่าการขายอาวุธให้ไต้หวันมันไม่ได้หมายความว่าอเมริกากำลังเตรียมสงครามกับจีนเราขายอาวุธให้คนอื่นในทั่วโลกด้วยจีนอยากซื้อไหมล่ะอันนั้นอาจจะเป็นข้อที่หนึ่งชั้นที่สองนี่อาจจะบอกสีจิ้นผิงว่าอาวุธเนี่ยจริงๆสำหรับทรัมป์มันคือธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงหรือชั้นที่สามทรัมป์อาจจะต้องการส่งสัญญาณว่าไต้หวันไม่ใช่เช็คเปล่านะอาจจะเป็นประเด็นที่ไต้หวันต้องจับตามองที่สุดไต้หวันก็หวั่นไหวพอสมควรทรัมป์ต้องการให้สีจิ้นผิงรู้ว่าอเมริกาไม่ได้มองการขายอาวุธเป็นภารกิจทางอุดมการณ์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนมันเป็นเพียงเครื่องมือทางด้านนโยบายวันนี้ขายพรุ่งนี้อาจจะชะลอก็ได้อีกวันนึงก็อาจจะอนุมัติใหม่ก็ได้ทั้งหมดนี้สามารถนำมาต่อรองกันบนโต๊ะเจรจาได้ทั้งสิ้นนี่ครับนี่คือความผิดปกติของทรัมป์ที่ปรับทุกอย่างกลายเป็นธุรกรรมจีนก็คงงงพอสมควรหรือเขาตั้งใจที่จะให้คนงงเพื่อเขาจะได้บรรลุเป้าหมายในการเจรจาแต่ผมว่าสีจิ้นผิงนั้นรู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นเพียงสไตล์ของทรัมป์แต่เนื้อแล้วสีจิ้นผิงจึงต้องยึดหลักห้ามขายอาวุธให้กับไต้หวันหรือถ้าคุณจะคบกับเราให้สนิทคุณต้องลดความสัมพันธ์กับไต้หวันเรื่องนี้ทรัมป์ก็ยังคิดว่าฉันยังมีเครื่องมือต่อรองแต่สีจิ้นผิงจะเล่นด้วยหรือไม่

0: นั่นเป็นคำถามใหญ่ของวันนี้ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: เรื่องราวของการเมืองต่างประเทศนะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะเดี๋ยวจะก่อนจะไปดูเรื่องของการเมืองในประเทศวันพรุ่งนี้เปิดทำงานมาจะไปต่ออย่างไรคุณวิสุทธิ์อยากจะชวนคุยแต่ก่อน
3: อยากจะชวนคุยครับ
2: นะขอแวะไปที่กทม.นิดหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครสั่งปิดโรงเรียนใน15เขตต่อไปอีก3วันนะเพราะสถานการณ์มันยังไม่คลี่คลายเนี่ยผมดูในเอกสารที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาของกรุงเทพมหานครนะได้มีการประกาศนะก็หนึ่งเนี่ยคุณวิสุทธ์ครับนะกทม.เคยประกาศให้พื้นที่ทั้ง50เขตนะเป็นเขตภัยพิบัติแต่นะวันนี้ได้มีการประกาศลงวันที่29เรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นนะยกเว้นพื้นที่ก็เยอะเลยนะเขตต่างๆเหล่านี้ยังเป็นพื้นที่ภัยพิบัติต่อนะครับเพราะว่าเขายกเลิกฉบับที่ประกาศแต่ยกเว้นที่ไหนบ้าง
3: ครับ
2: คลองสามวาคันยาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุนะบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระโขนงมีนบุรีราชเทวีราชกระบังนะวังทองหลางเขตวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่ห้วยขวางเกือบจะทั้งหมดเลยนะทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะครับที่จะให้มีการปิดต่ออีก3วันให้หยุดนะฮะให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกทม.ที่อยู่ในพื้นที่ที่เขตได้รับผลกระทบสูงอีก15เขตนะเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่30จนถึง2ตุลาคมนะมีอะไรบ้างคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่นะก็ตอนท้ายบอกให้จัดการสอนชดเชยในภายหลังเพราะฉะนั้นนะครับโรงเรียนทั้ง15เขตตรงนี้ยังหยุดต่อไปนะอีก3วันครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับก็แก้สถานปัญหาไปเรื่องน้ำท่วมเนาะ
2: ครับ
3: คุณปฏิครับชูปฏิคุยเรื่องหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรียบร้อยนะเรื่องของ QR code barcode ในการเดินหน้าต่อไงครับเนี่ย
2: ก็เบื้องต้นเนี่ยยังมีควันหลงอยู่นะ
3: คุ
2: ณวิสุทธ์
3: มี
2: ควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะไม่ตรงใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมไม่ลงในรายละเอียดนะอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร
3: ที่กกต.
2: ตอนนี้จักรยานท่านใช้ได้แล้วนะ
3: ได้นะ
2: ปั่นต่
3: อปั่นต่อนะ
2: ปั่นไปไหนเนี่ยสมชัยศรีสุทธิยากรอาจารย์เก็บประเด็นจากสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของความลับคือพูดง่ายคือรับแบบมีเงื่อนไขดังที่เราทราบกันแล้วในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแม้แต่อาจารย์บอกว่ารับแบบมีเงื่อนไขคือรับแบบโลกสวย ผมไม่ลงในรายละเอียดแต่ทีนี้ท่านหนึ่งนะครับส่งสื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์นะศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพร
3: ครับ
2: นะอาจารย์เนี่ยหยิบจับประเด็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะพารากราฟที่เป็นประเด็นแล้วก็แปลภาษากฎหมายแบบแปลไทยเป็นไทยก็สรุปก็คืออาจารย์มองว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านแนะกกต.แนะไม่ใช่ห้ามเป็นการให้คำแนะนำแม้อาจารย์วันนี้มาแรงนะคืออาจารย์แปลไทยเป็นไทยอย่างนี้คือหมายความว่าถ้ากกต.อยากให้ประชาชนไว้วางใจก็อย่าใช้รหัสบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลหรือระบุตัวตนว่าใครลงคะแนนให้ใครเสียก็เท่านั้นรหัสพวกโค้ดมันมีหลายแบบจะเอาแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะบัตรแต่ละใบหรือบัตรเฉพาะหน่วยหรือเขตเลือกตั้งนั้นๆก็ได้หรือถ้าไม่กลัวประชาชนไม่เชื่อถือก็ใช้แบบรหัสต่อไปก็ตามใจทำไมอ่านหนังสือไม่แตกแกล้งหรืออย่างไร
3: อาจารย์ชยันนะ
2: อาจารย์ชยัน

0: มาเข้มข้นอีกครั้งในสภ
1: า
0: สภาเปิดไงคุณวิสุทธิ
1: ์
0: พอสภาเปิดวันพรุ่งนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็มองว่าในซีกรัฐบาลนะตั้งการสูงเตรียมการมาตั้งแต่ต้นนะฮะท่านที่เป็นประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุล
1: ครับ
0: นะฮะคุณแชมป์ก็บอกว่า30กันยายน12ตุลาคมยังเดินหน้าประชุมปกตินะเพราะประเมินและสถานการณ์น้ำท่วมในกทมและหลายพื้นที่คงจะคลี่คลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระด่วนนะฮะคุณวิสุทธิ์โอ้ความจริงเนี่ยถ้าเรื่องนี้ฝ่ายค้านชิงจังหวะมันก็น่าจะเป็นคิวแต่รัฐบาลนะฮะใจดีสู้เสือชิงก่อนเลย
1: ชิงก่อนเลยฮะแทนที่ฝ่ายค้านขอเปิด
0: คือฝ่ายค้านไม่ต้องเสียเวลายื่นรัฐบาลเปิดเอง
1: คร
0: ับ รัฐบาลนะจะกำหนดวาระเร่งด่วนเสนอญัตติญัตติด่วนผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาแต่คุณแชมป์เนี่ยบอกชัดๆเลยนะเพื่อให้ส.ส.ได้ระบายและนำเสนอปัญหาในพื้นที่พร้อมกับข้อเสนอแนะส่งตรงถึงรัฐบาลนี่ไงนี่เป็นการ
1: เปิด
0: เสนอนะเพราะรู้อยู่แล้วนะว่าอีกฝั่งหนึ่ง
1: ถ้าไม่เปิดฝ่ายค้านเปิดอยู่แล้ว
0: ฝ่ายค้านเปิดแล้วจะทำให้
1: ขยี้แน
0: ่มันจะเสียจังหวะ
1: คร
0: ับ ผมเป็นคนเปิดเอง
1: ผมแฟร์ผม
0: จะเปิดหูรับฟังให้เวลาให้พื้นที่ใครมีข้อเสนออะไรว่าก
1: ี่วันเนี่ย
0: ก็คงจะวันเดียวแต่คงจะให้พูดเต็มที่หน่อยเพราะเรื่องของญัตติด่วนตรงนี้นั้นก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและที่ประชุมก็จะมีมติว่าให้ดำเนินการอย่างไรนะซึ่งก็คงไม่ถึงขั้นให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาหรืออะไรคงจะใช้วิธีการนำให้สรุปผลการอภิปรายข้อเสนอเนี่ยให้รัฐบาลนำไปพิจารณาต่อเนี่ยง่ายๆ
1: ผมว่าถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลเป็นคนเปิดสภาในยติด่วนนะ
0: ครับ
1: มีมติชงหวานนะสิ
0: เอาก
1: ็ถามหน่อยให้รัฐบาลตอบตามสคริปต์ที่ว่านไว้มันก็ต่างกับฝ่ายค้านเป็นคนเสนอยติด่วนนะ
0: ฝ่ายค้านเขาก็คงจะใช้เวทีตรงนั้นในการก็คงจะจัดหนักเหมือนกัน
1: แต่ต้องดูท่านประธานจะทำหน้าที่ยังไง
0: ผมเชื่อว่าท่านประธานเองก็เปิดเพราะว่านาทีเนี้ยรัฐบาลและกสม.เนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตกเป็นจำเลยทั้งคู
1: ่ใช่ครับ
0: นะฮะก็ท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยลองไปคุยกันวงเล็กวงน้อยเนี่ยคือด้วยความเคารพนะผมไม่ได้ไปบอกว่าท่านดูได้ท่านก็ทำเต็มที่ของท่าน
1: แต่ก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าหนักน
0: ี้แต่พอผลมันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยไอ้สิ่งที่คะแนนล้านกว่าและหลายคนก็มองว่าเนี่ยก็ท่านยังไงเสียท่านต้องขึ้นไปสู่เวทีใหญ่เตรียมการตั้งพรรคนะและลองไปดูผลสำรวจนิดาโพของไตรมาส3คุณที่สุดครับนะอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าในช่องที่บอกว่ายังหาคนไม่ได้เนี่ยตัวเลขมันพุ่งอย่างต่อเนื่องสูงด้วยเกือบ20ส่วนคนที่ยังอยู่ก็คะแนนก็แต้มลดกันทั่วหน้าเพราะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ใครต่อใครในทางการเมืองก็มองว่าคุณชาติชาติเนี่ยหน่วยก้านแบบนี้ก็จะเข้าสู่เวทีใหญ่สนามใหญ่เป็นตัวเลือกที่น่าจะได้รับการพิจารณาเลยทีเดียวแต่พอพิสูจน์จากการจัดการปัญหาน้ำท่วมกทม.เที่ยวนี้จะปฏิเสธนะฮะว่าท่านเองก็ถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ความหล่อความสมาร์ทความเท่นะตอนวันที่เข้ามาเป็นผู้ว่ากทม.รอบ2มันลดลงอ่ะมันจมไปกับน้ำเที่ยวนี้เยอะเลยครับที่สุดครับ
1: ครับสภาเปิดนะแล้วก็ตกลงที่คุณมนตรีลงเรื่องเกี่ยวกับข้อที่จบแล้วนะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมในทางคดี
0: คุณที่สุดครับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นที่สุดในที่สุดผูกพันกับทุกองค์กรคุณที่สุดจะไปทำอะไรขณะกกต.ยังต้องฟังคำแนะนำซึ่งอาจารย์ชัยยันบอกว่าอ่านให้ดีนะแนะนำว่าจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะไม่ได้เป็นคำสั่งก็
1: งั้นกกต.น่าจะมีความสุขมากพอๆกับทางรัฐบาลไหมแต่ว่ารัฐบาลสีน้ำเงินก็น่าจะมีความสุขที่สุดกับวินิจฉัยนะ
0: มีความสุขผมว่าพรรคสีน้ำเงินจะสุขกว่า
1: ใช่
0: เพราะนาทีเนี้ยนะอยู่ในภาวะอมทุกข์นะคือเจอครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ย

0: อย่างกรณีของหัวสวเนี่ยยังไม่จบนะคุณวิสุทธ์นะย
1: ัง
0: เป็นประเด็นแล้วก็เป็นอะไรที่มันยังเหมือนกับไฟสุมขอนผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เวทีของราชบัณฑิตนะครับ
1: ที่ขอน้ำต้นฉบูลืมไปเลย30
0: เบอร์ใหญ่ๆเนี่ยนะจะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นหัวสวนะว่ามีตรงไหนบ้างที่ประชาชนต้องรู้ก็มันก็กึ่งๆกับแหมมันเกือบจะมอดไปแล้วอ
1: ่
0: ะก็มาเป่าให้ไฟมันลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากเวทีตรงนี
1: ้ครับ
0: นี่คือรัฐบาลสีน้ำเงินที่นายยังอยู่ในสภาพที่นะยังมีปัญหาและที่บอกว่าผ่อนคลายเขาเพราะว่าโชคดีไงที่ไม่มีการหักมุมจากศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานว่าโมฆะต้องไปเลือกตั้งใหม
1: ่
0: ไม่ว่าจะเลือกตั้งแค่บัตรบัญชีรายชื่อหรือว่ายิ่งเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดอ่ะคุณวิสุทธ์ครับในสภาพแบบนี้นะมันเหนื่อยนะครับ
1: ค
0: ุณดูที่ขอนแก่นสิครับนะฮะคุณเอกราช
1: อบจ.อบจ.
0: ที่เป็นบิดาของคุณรัตนาช่างเหล่า
1: ส่งลูกชายไปได้คะแนนน้อยมาก
0: โอ้นี่คือมันเป็นบททดสอบที่เป็นความต่อเนื่องจากผลของคำตัดสินของกกต.และคุณเอกราชช่างเหล่าก็เป็นพยานปากสำคัญที่ถูกนำมาพูดถึงว่าไม่มีความน่าเชื่อถือก็สุดท้ายไปถึงส่งผลไปถึงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นที่ขอนแก่นจนได้และสนามใหญ่ถ้าจะมีการเลือกตั้งไม่มีกระแสที่ผลก่อนนู้นขี่กระแสกัญชาและที่ผ่านมาก็ขี่กระแสเรื่องของชาตินิยมนะแล้วก็นาทีนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าโอ้โหต้องเลือกแบบมียุทธศาสตร์นะก็จนกระทั่งได้192เสียง
1: ครับ
0: แล้วถ้าพรุ่งนี้มาลืมนี้ถ้าต้องมีการเลือกตั้งภายใต้บรรยากาศอย่างนี
1: ้หมดจัดหมดจัด
0: กกต.ก็แค่โล่งนะไปปล่อย
1: โล่งโล่ง
0: นะแต่ก็ยัง
1: อาจจะส่งให้พี่แหวงจากเลขาไปเป็นกรรมการกกต.ก็ได้นะ
0: ค
1: ุ
0: ณที่สุดเนี่ย
1: ครับ
0: คุณที่สุดพูดอย่างนี้เขาบอกว่าในส่วนของกกต.ที่นะครบวาระไปแล้ว
1: จะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่มีใครมาแทนนะคุณอะไรนะที่ชื่ออะไรดูสิทิติเชษ
1: ฐ
0: ์นะก็ไม่รู้ว่าจะใช้สูตรเดียวกันกับองค์กรอิสระอื่นหรือเปล่า
1: คือเสนอชื่อมาตกหมด
0: ก็ตกหมดไง
1: ไม่ผ่าน
0: เพราะคนรับมายังไม่เกษียณไง
1: เราจะเปิดรับมาใหม่นะเดี๋ยวรอพี่แหวงมา
0: แต่เราหมดเวลาแล้วครับ
1: ลา
0: แล้ววันนี้ครับประเด็นร้อนลาแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม
1: ่สวัสดีคร
0: ับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
11: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
10: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมบรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
11: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหาร

0: กินยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:06 น.สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์วันอังคารที่29 กันยายน 2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ติดบวกขึ้นมา 9.33 จุดครับโดยวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราปิดไปที่ 1,288 จุดขออภัยครับขออภัยนะครับเป็นตัวเลขที่คลาดเคลื่อนเดี๋ยวเช็คตลาดวันนี้สักครู่หนึ่งนะครับตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้นะครับ29 กันยายนปิดไปที่ 1,594.30 จุดครับลดลงนะครับปรับตัวลดลงครับลดลงมา 8.07 จุดคิดเป็น 0.5% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายรวมเนี่ย 79,098.74 ล้านบาทนะครับดัชนีแกว่งตัวในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับวันนี้ทำจุดสูงสุด 1,602.71 จุดและจุดต่ำสุด 1,591.47 จุดเลยนะครับมีแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ที่ทำนิวไฮอีกแล้วนะครับและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเรามาฟังการวิเคราะห์เพิ่มเติมกันในช่วงนี้กับคุณพิชัยเลิศสุภงกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับ
0: ครับวันนี้ตลาดยังไงบ้างครับปัจจัยอะไรบ้างครับที่ขับเคลื่อนตลาด
1: ครับที่คุณวารินพูดไปถูกต้องเลยนะครับบอนด์ยิลด์ครับบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยตัว10ปีไต่สูงขึ้นไปอยู่ที่ 5.24% นะครับเป็นระดับที่สูงสุดในรอบเกือบ20ปีอันนี้ทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนปรับเพิ่มขึ้นยิวที่สูงขึ้นเนี่ยก็เพิ่มต้นทุนทางการเงินแล้วก็กดดัน PE โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่พึ่งพาหุ้นที่มูลค่าหุ้นเนี่ยพึ่งพากำไรในอนาคตแบบยาวๆนะขณะเดียวกันเนี่ยการระดมทุนเพื่อสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เนี่ยก็ยังเพิ่มความกังวลต่อเรื่องภาระหนี้ของภาคเอกชนนะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ยังคงทรงตัวในระดับที่สูงวันนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่แถว105 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวอยู่เหนือ100 เหรียญต่อบาร์เรลเป็นเวลายิ่งนานออกไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เกิด stagflation นะครับเราเห็นการเจรจาระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านเนี่ยไม่ได้คืบหน้าเลยนะครับก็เพิ่มความเสี่ยงว่าอุปทานน้ำมันที่ออกมาจากตะวันออกกลางสู่ตลาดโลกเนี่ยอาจจะมันอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดได้เคยคาดการไว้ก็มีผลทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทรงตัวอยู่แถว105 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับทั้งนั้นที่วันนี้มีปัจจัยบวกในประเทศนะครับแต่ปัจจัยลบจากต่างประเทศที่เรียนข้างต้นเนี่ยทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติขายหนักครับวันนี้ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า7,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ขายกดในหุ้นขนาดใหญ่นะตัวที่โดนหนักๆชัดๆเนี่ยกสิกรไทยลบไปประมาณ 4% ครับแล้วตัวอื่นแม้กระทั่งกลุ่มพลังงานซึ่งได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับที่สูงเนี่ยก็ยังถูกขายทำกำไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาเยอะนะครับเราเห็นแรงขายในกลุ่มปตท.ฮะทั้งปตท.ตัวแม่ปตท.สผ.ลงกลั่นทั้งหลายซึ่งก็ได้ประโยชน์จากค่ากันกลั่นซึ่งทรงตัวในระดับที่สูงนะฮะตัวกราฟเองก็ถูกขาย AOT ก็ถูกขายเรียกว่าในภาพรวมเนี่ยมีแรงขายจากผู้ลงทุนต่างชาติออกมาในหุ้นขนาดใหญ่ที่เขาเคยถือไว้เยอะก่อนหน้านี้ครับนะถ้าดูไปดูหุ้นในประเทศเนี่ยวันนี้มติคณะรัฐมนตรีน่าสนใจ2 เรื่องนะครับซึ่งก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวด้วยนะเรื่องหลักเลยเนี่ยคือโครงการใช้น้ำป่าสักอ่าวไทยนะที่มีเป้าหมายจะผันน้ำจากทางเหนือเนี่ยให้เลี่ยงกรุงเทพปริมณฑลนะครับตัวนี้มูลค่าการลงทุนซึ่งจะทำเป็นงบผูกพันระยะยาว8ปีนะครับ 165,000 ล้านบาทนะครับก็ถ้าเทียบว่าใหญ่ขนาดไหน 1% ของ GDP ประเทศไทยตกประมาณสัก 190,000 ล้านบาทนะครับโครงการนี้เนี่ยก็ตกประมาณเกิน 0.8% ของ GDP มานิดหนึ่งแต่จะทยอยใช้ไปใน8ปีจากนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเป้าหมายคือลดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 3.48 ล้านไร่แล้วก็เพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนมาตรการเยียวยาเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม 4,000 ล้านอันนี้มีผลน้อยนะแต่รวมๆเนี่ยเรื่องมาตรการระยะยาวอันนี้ช่วยกลุ่มผู้รับเหมานะยกตัวอย่างสเตคอนชอการช่างนะก็จะได้ประโยชน์จากการเข้าไปในอนาคตนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเข้าไปทำโครงการนี้แต่ด้วยความใหญ่ขนาดนี้เชื่อว่าคงจะต้องใช้ผู้รับเหมาหลายๆคนนะครับก็แล้วก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาวๆด้วยนะเรียกว่าช็อตเทอมเนี่ยตลาดวนๆอยู่กับเรื่องบอนด์ยิลด์นะตอนนี้ก็ต้องจับตาเป็นพิเศษว่าบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยจะหย่อนลงมามากไหมหลังจากขึ้นไปแตะในจุดสูงสุดเกือบ20ปีนะครับก็ต้องจับตาดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้มีตัวสำคัญที่ต้องตามเนี่ยคือตัวเลขตลาดแรงงานกับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับทั้งสองตัวแปรเนี่ยก็จะมีผลต่อการคาดการณ์ดอกเบี้ยของเฟดซึ่งณปัจจุบันเนี่ยตลาดก็ประเมินว่ามีโอกาสเกือบ 70% นะครับว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในการประชุมเดือนตุลาคมนะฮะแล้วตัวเลขทั้งสองก็จะมีผลต่อเรื่องของบอนด์ยิลด์ด้วยซึ่งถ้าบอนด์ยิลด์ยังขยับขึ้นอีกจากจุดนี้นะก็จะยิ่งกดดันการประเมินมูลค่าหุ้นของหุ้นที่ PE สูงๆแล้วหุ้นที่พึ่งพิงประเมินจากกระแสเงินสดในอนาคตยาวๆกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นหุ้นสารุปโภคยกตัวอย่างโรงไฟฟ้ามือถืออย่างนี้เป็นต้นนะราคาน้ำมันก็เป็นอีกต้นทางหนึ่งนะว่าสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องถึงบอนด์ยิลด์ด้วยก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าตัวน้ำมันจะหย่อนลงมาต่ำกว่าล้อเหรียญได้ไหมซึ่งก็ไม่พ้นเรื่องความคืบหน้าในการพูดคุยกันของระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านซึ่งดูเหมือนว่าจุดยืนทั้งสองข้างก็ยังดูห่างกันพอสมควรนะแล้วก็ตัวฟันโฟฮะที่วันนี้ขายสุทธิไปถึง 7,000 กว่าล้านแล้วก็ทำให้ตอนนี้ในเดือนกันยายนเนี่ยต่างชาติกลายเป็นผู้ขายสุทธิละคลิกจากเดือนสิงหาคมที่ซื้อสุทธิมานะครับตลาดก็จะวนๆอยู่กับประเด็นเหล่านี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะลงแดงทั้งตลาดนะครับเรายังเห็นหุ้น KCE ฮาน่านะซึ่งตลาดก็มองว่ายังได้ประโยชน์จากผลจากการฟื้นตัวของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ตัว KCE บวกขึ้นมาประมาณ 11% ทีเดียวนะแล้วเดลต้าพรุ่งนี้วันที่30เนี่ยก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าเป็นวันสิ้นไตรมาส3ก็ต้องจับตาดูตรงที่ว่าก่อนหน้านู้นมีการแคปน้ำหนักของตัวเดลต้าในการคำนวณดัชนีเซ็ต50เอาไว้นะที่ 10% แต่ปรากฏว่าในไตรมาส3เนี่ยราคาหย่อนมาเยอะพอสมควรจนอยู่ที่ประมาณ 7% เศษเท่านั้นเองแต่ถ้าคำนวณโดยที่ไม่ได้แคปมันไว้เนี่ยน้ำหนักมันยังเกิน 10% ไปมากมายนะครับก็ต้องดูว่าจะมีการทบทวนปรับกลับไปที่ 10% หรือไม่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยกองทุนที่มีสไตล์การบริหารแบบพาสซีฟที่สร้างพอร์ตเรียนแบบตราสารหุ้นของดัชนีเนี่ยก็จะซื้อตามนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ตัวเดลต้าอาจจะต้องติดตามนิดหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วจะมีการปรับน้ำหนักกลับไปที่ 10% หรือไม่ครับ
0: ครับครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้น
1: เนื่องจากตัวดัชนีเพิ่งหลุดตรง 1,600 จุดลงมานะครับตอนนี้กำลังทดสอบแถวบริเวณแนวรับ1590อยู่นะฮะพรุ่งนี้คงต้องติดตามดูแรงขายแรงปรับพอร์ตของผู้ลงทุนต่างชาตินะครับเวลาเขาเพิ่งขายหนักๆระดับ 7,000 ล้านขึ้นต่อวันเนี่ยยังไม่ควรรีบสวนนะครับแม้ว่าในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยจะเซลงมาดูน่าสนใจแต่ในทางเทคนิคเนี่ยคิดว่ายังสามารถต่อรองราคาได้แนะนำให้ชะลอให้แรงขายผู้ลงทุนต่างชาติชะลอลงก่อนครับค่อยทยอยกลับเข้าซื้อโดยเรายังมองว่าหุ้นที่อิงกับกำลังซื้อในประเทศเนี่ยควรจะเป็นเป้าหมายในการทยอยสะสมแล้วก็รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ถูกแรงขายปรับพอร์ตณขณะนี้ด้วยครับ
0: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดที่วันนี้อย่างที่คุณพิชัยบอกครับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ 7,685 ล้านบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ดัชนีก็มีแนวโน้มที่จะคงการแกว่งตัวในแดนลบ sideways down ต่อไปนะครับแล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะทดสอบแนวรับด้านล่างเนื่องจากแรงเทขายของต่างชาติหรือว่า fund flow outflow นะครับที่เข้มข้นขึ้นและปัจจัยกดดันก็ยังไม่พ้นเรื่องของ US bond yieldที่ทำ new high นะครับแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่ารวมถึงแรงขายกลุ่มสถาบันการเงินและพลังงานครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่าง KBank KTB BBL SCB นั้นเริ่มมี upside จำกัดหลังจากปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับประกอบกับมีความกังวลต่อผลกระทบเชิงลบระยะสั้นจากอุทกภัยในบางพื้นที่รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวตามอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับวันนี้ Top 5นะครับเดลต้ามาอันดับ1ครับปิดไปที่262บาทบวกขึ้นมา3บาทนะครับวอลุ่มของเดลต้าวันนี้เนี่ย 7,813.96 ล้านบาทอันดับที่2 KBank ครับปิดไปที่242บาทลดลงไป10บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 6,948 ล้านบาทอันดับที่3ปตท.ครับปิดไปที่42บาทลดลงไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 4,709.75 ล้านบาทเช่นเดียวกันกับ KTB ที่ก็ลดลงไป50สตางค์นะครับปิดไปที่43บาท25สตางค์เป็นอันดับที่4ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้ 4,612.72 ล้านบาทและอันดับที่5คือ KCE ครับปิดไปที่75บาท25สตางค์บวกขึ้นมา7บาท50สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นรับแรงเก็งกำไรในกลุ่มชิ้นส่วนนั่นเองนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนติดบวกครับได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครับทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ติดไปที่ 3,830.40.45 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ7จุดครับคิดเป็น 0.18% ทางเซี่ยงฮ่องกงวันนี้ติดลบครับท่ามกลางราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงเป็นตัวปัจจัยเดียวกันกับบ้านเรานะครับและความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจีนครับนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนวันหยุดยาวของจีนด้วยนะครับหางเสียงปิดจวนชาติจีนนะครับหางเสียงวันนี้ปิดไปที่ 24,523.57 จุดลดลงไปเกือบ120จุดนะครับคิดเป็น 0.48% ในตุลาคมวันชาติจีนนะครับวันนี้29นิเคอิโตเกียวปิดปรับตัวลดลงในวันนี้นะครับเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วโดยได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงแรงเทขายหุ้นหลังจากนักลงทุนได้รับสิทธิ์เงินปันผลแล้วนะครับนิเคอิปิดไปที่ 65,481 ครับลดลงไปเกือบ400จุดนะครับคิดเป็น 0.6%คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลบเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันนี้นะครับหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่งผลให้นักลงทุนกังวลนะครับว่าเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยอาจจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นก็ปรับตัวขึ้นนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,870 ครับลดลงไปเกือบ20จุดคิดเป็น 0.20% มาดูออสเตรเลียกันหน่อยนะครับปิดบวกในวันนี้ครับหลังจากที่ RBA ครับ Reserve Bank of Australia ธนาคารกลางของเขาเนี่ยนะครับยืนยันว่านโยบายการเงินนั้นยังคงมีความเหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันเนี่ยคณะกรรมการ RBA ก็ได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายในการรักษา

เสถียรภาพด้านราคาและการสร้างงานที่เต็มศักยภาพการสร้างงานที่เต็มศักยภาพนะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,709 ครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ30จุดคิดเป็น 0.34% All Ordinary ปิดไปที่ 8,886 เพิ่มขึ้นมา35จุดครับคิดเป็น 0.41% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้ที่น่าสนใจนะครับการบินไทยวันนี้ก็อยู่ในกระแสข่าวเยอะเลยนะครับตั้งแต่ทางด้านของ CEO ที่ออกมาขออภัยผู้โดยสารระดมบุคลากรเร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้างและส่งคืนโดยเร็วนะครับหลังจากที่มีสัมภาระจาก52เที่ยวบินของวันที่26และ27กันยายน69นั้นอยู่ระหว่างทยอยนำส่งให้กับผู้โดยสารบริษัทก็ระดมบุคลากรและทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งคัดแยกลำเลียงและส่งมอบสัมภาระให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุดนะครับคุณชายเอี่ยมสิริดีการบินไทยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยก็บอกว่าการบินไทยต้องขออภัยผู้โดยสารสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยบริษัทเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนโดยเร็วที่สุดและจะติดตามสถานการณ์จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในกระแสข่าวจากนั้นก็มีออกมาว่าคุณสุรศักดิ์เนี่ยซัดแรงผู้บริหารการบินไทยไม่พร้อมก็ลาออกไปชี้เป็นสายการบินที่แย่ที่สุดหลังกระเป๋าค้างอื้อเลยนะครับนี่มาจากตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีการเมืองอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลพูดถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยสายการบินไทยตกค้างที่สุวรรณภูมิว่าก็ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานตั้งกระทรวงกลาโหมและคมนาคมทั้งกระทรวงกลาโหมและคมนาคมนะครับก็พบว่าการลำเลียงกระเป๋าของเฉพาะสายการบินไทยมีปัญหาเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยทำให้ผู้โดยสารต้องรอรับกระเป๋าบางคนต้องรอมากกว่า5-6ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นและช่วงที่ฝนตกหนักทำให้พนักงานของบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเฉพาะพนักงานขนกระเป๋าจึงทำให้กระเป๋าตกค้างสะสมซึ่งปัจจุบันสัมภาระก็ยังถูกกองอยู่เยอะนะครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากเกิดความล่าช้าในการลำเลียงกระเป๋าเนี่ยก็ทำให้ไฟลท์การบินอื่นๆได้รับผลกระทบไปด้วยต้องดีเลย์เพราะว่าเครื่องบินที่มีกระเป๋าตกค้างบนเครื่องไม่สามารถทำการบินต่อได้นะครับและกระเป๋าของผู้โดยสารขาออกก็ไม่สามารถลำเลียงขึ้นเครื่องได้คุณสุรศักดิ์เลยตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยครับที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยเพราะก็จะต้องนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยเนี่ยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจึงทำให้สายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้ก็คือสายการบินไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นก็ได้รับทราบถึงปัญหาและรู้ว่าการบินไทยนั้นเริ่มกลับมาทำกำไรได้มากขึ้นแต่กลับเกิดปัญหาเช่นนี้เนี่ยจึงจะต้องตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยทั้งที่กระทรวงกลาโหมได้นำกำลังคนไปช่วยเหลือแต่กลับไม่มีอาหารที่พักให้ทำให้ทหารนั้นต้องกลับไปกินอาหารที่หน่วยและกลับมาลำเลียงกระเป๋าใหม่และการบินไทยก็ยังไม่ให้ข้อมูลใดในการช่วยเหลือไม่พยายามแก้ปัญหาทั้งที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศกระทบกับการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของสายการบินระดับประเทศนะครับในคิดว่าน่าจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังและผู้บริหารนั้นจะต้องทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้หรือคิดว่าใกล้จะครบวาระจะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะครับหากไม่พร้อมทำงานควรลาออกไปเลยเพราะว่าวันนั้นที่ตนไปลงพื้นที่ตนยังรู้สึกกระวนกระวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้โดยตรงนะครับมันก็เป็นมุมหนึ่งในขณะที่อีกความเห็นหนึ่งนะครับคุณสิริพงษ์ก็จี้การบินไทยเคลียร์สัมภาระตกค้างเล็งถกบอร์ดด่วนวางแผนรับมือย้ำต้องรับผิดชอบนะครับคุณสิริพงษ์อังสกุลเขียนรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้พูดถึงปัญหานี้เหมือนกันนะครับว่านายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือดีดีชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญนั้นมาจากการขาดแคลนบุคลากรหลังพนักงานจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติขณะนี้เนี่ยการบินไทยได้เปิดรับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานแล้วและแจ้งว่าจะเร่งจัดการสัมภาระที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะที่กระทรวงคมนาคมเห็นว่าควรจะเร่งเปิดประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยเพื่อทบทวนปัญหากำหนดแนวทางแก้ไขและวางมาตรการรองรับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับ

0: 18:25 รอพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าวันนี้ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราคือช่วง China Update นะครับเมื่อวานนี้ฟังมุมมองของอาจารย์ปิติไปแล้วเรื่องจีนกับสหรัฐผู้นำพบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้มาฟังมุมมองของดร.อามกันด้วยนะครับในช่วงหน้า China Update พักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: 90.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: at Thinking Radio
1: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
2: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อ

0: ้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดลครับทุกๆวันอังคารในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจคือ China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดรนะครับเมื่อวานฟังมุมมองของอาจารย์ปิติไปแล้วเรื่องของการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับวันนี้ฟังมุมมองเพิ่มเติมครับจากดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยปิดท้ายกันในช่วงนี้กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังของเรานะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือ NCDs ครับมันย่อมาจาก non-communicable diseases นะครับก็คือเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับมันไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มันมาจากพฤติกรรมจากการใช้ชีวิตครับที่คุณเลือกเองทุกวันนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs จะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองนะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์ชีวิตเปลี่ยนนะครับผลลัพธ์คือเปลี่ยนชีวิตครับพร้อมแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ชีวิตกลับมาเป็นปกติใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCDsแล้วออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอความช่วยเหลือนะครับ3ตุลาคมนี้แล้วนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกครับรับจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่10ที่นั่งเท่านั้นนะครับค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครได้เลยครับที่ออนไลน์ของเรานะครับat thinking radio line ของเรานะครับ at thinking radio พลาดไม่ได้นะครับทุกท่านที่มาร่วมงานนั้นจะได้รับสิ่งพิเศษสุดๆไม่กลับบ้านมือเปล่าเพราะว่าเราจะมีต้นอ่อนบัวบกและมระขี้นกเมล็ดพันธุ์มระขี้นกและหนังสือบันทึกแผ่นดิน เล่ม16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับไปด้วยนะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับเสาร์นี้แล้วครับแอดไลน์ของเรานะครับแอดไลน์ของเราเข้ามานะครับ at thinking radio เพื่อที่จะมาร่วมงานนี้ด้วยกันนะครับท่านละ 1,500 บาทเหลืออยู่10ที่นั่งเท่านั้นนะครับส่วนท่านที่สนใจเรื่องของการออมนะครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะครับ MYMOสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHB Contact Center โทรไปที่1115หรือ worldwideweb.ghb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อามตั้งนิรันดรกันเลยนะครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: ทุกวันอังคารนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจคือ China Update ครับซึ่งเช่นเคยครับอยู่กับดร.อามตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคงไม่พ้นเรื่องของการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงและทรัมป์นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ครับในมุมมองของอาจารย์ครับการพบปะกันในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับอาจารย
6: ์ก็หลายคนบอกว่ามันประสบความสำเร็จในแง่การต้อนรับนะครับคุณวารินสีจิ้นผิงบอกว่าโอ้โหท่านทรัมป์ต้อนรับดีมากนะครับในวันสุดท้ายสีจิ้นผิงบอกว่าประทับใจมากนะครับกับการต้อนรับทุกอย่างเรียกว่าวางแผนกันอย่างดีในทุกขั้นตอนนะครับพอใจมากนะครับแต่ว่าที่คนถามก็คือเอ้ยแล้วเนื้อที่ได้ไปเนี่ยมันได้อะไรไปบ้างนะครับคุณวารินจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาพใหญ่ก็คือได้ภาพนี่แหละครับคุณวารินครับ ได้ภาพก็คือได้ว่าอเมริกาตอนนี้มองจีนเป็นคู่เทียบแล้วอันนี้ชัดเจนนะครับ ให้เกียรติมากและขณะเดียวกันก็ได้ภาพว่าอย่างน้อย2ชาติตอนนี้ยังไม่ทะเลาะกันยังไม่แตกหักกันมีเสถียรภาพนะครับแต่ถ้าถามว่าเนื้อกว่านั้นมันไม่ค่อยมีอะไรครับคุณวารินส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดคุยกันนะครับหารือกันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีข้อสรุปหรือผลอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนใดๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้คือความล้มเหลวนะครับผมคิดว่าเพราะว่าอย่างน้อยที่พูดเนี่ยสำหรับจีนนี่หน้าตาภาพนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญและขณะเดียวกันสำหรับโลกนะครับเสถียรภาพว่าสองยักษ์ยังไม่ตีกันยังไม่รบกันยังไม่แตกหักกันก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับและการที่สองผู้นำอย่างน้อยได้เจอกันได้ทำความคุ้นเคยกันได้พูดกันอย่างอารมณ์ดีนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับโลกครับ
4: คือก่อนพบปะกันเนี่ยคาดหวังกันเยอะมากนะครับกับหัวข้อที่จะพูดคุยกันแต่พอออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรคือเบื้องลึกเบื้องหลังเหตุผลเบื้องหลังนะครับ
6: คือจริงๆไอ้เรื่องที่เขาจะคุยกันเขาก็คุยกันหมดนะครับคุณวารินอันที่หนึ่งก็คือเรื่องการค้านะครับแต่ว่าไอ้ผลที่เป็นเนื้อเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นนะเนาะเรื่องการค้านี่ผมยกตัวอย่างนะครับผลที่ออกมาเป็นรูปธรรมก็คือบอกว่าที่มีการพักรบกันนะครับแต่เดิมเนี่ยมันจะไปถึงเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ก็บอกว่าเลื่อนไปถึงต้นปีนะครับก็คือเลื่อนไปอีก 2-3 เดือนนะครับซึ่งมันก็แปลกเนาะก็คือหมายความว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกว่าพักรบกันไปเลย หรือว่าเลื่อนให้ยาวกว่านั้นนะครับก็แปลว่ามันยังมีหลายเรื่องที่ยังเจรจากันอยู่นะครับ yeah. คือความหมายก็คือบอกว่าผู้นำเจอกันผู้นำดีต่อกันแต่ว่าฝ่ายเจรจาก็ยังเข้มข้นกันต่อไปในฝ่ายปฏิบัตินะครับก็แปลว่าตอนนี้ก็ยังพักรบกันอยู่ยังไม่ขึ้นภาษีกันมากกว่านี้แต่ว่าฝ่ายเจรจาก็ยังเจรจากันต่อไปว่าตรงไหนยอมตรงไหนไม่ยอมนะครับก็เหมือนกับว่าเลื่อนออกไปเพื่อให้ฝ่ายเจรจามีเวลามากขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าสองผู้นำก็คุยกันนะครับเรื่องที่จะตั้งคณะกรรมการการค้าซึ่งก็ยังไม่ตั้งอยู่ดีครับคุณวารินนึกออกไหมฮะก็ไม่ได้มีว่าจะประกาศตั้งแล้วตั้งเป็นทางการตัดริบบิ้นเปิดนะครับก็เป็นว่าคุยกันอยู่ก็แปลว่าก็ยังมีเรื่องที่ยังคุยกันไม่เรียบร้อยว่าตกลงแล้วจะซื้อสินค้าไหนจะไม่ซื้อสินค้าไหนสินค้าไหนจะขึ้นภาษีสูงสินค้าไหนจะขึ้นภาษีน้อยหน่อยนะครับยังไม่เรียบร้อยดีนะครับ เรื่องไต้หวันก็ไม่มีข้อตกลงใดๆครับก็ต่างคนต่างพูดนะครับที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจที่สุดก็คือจากคำแถลงฝั่งจีนเนี่ยพูดเรื่องไต้หวันชัดเจนนะครับว่าสีจิ้นผิงพูดบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับจีนนะครับแล้วก็อเมริกาต้องระมัดระวังอะไรพูดหมดเลยเรื่องไต้หวันแต่ว่าคำแถลงฝั่งอเมริกาไม่พูดเลยเรื่องไต้หวันนะครับเงียบไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อที่จะตกลงร่วมกันได้หรือเห็นร่วมกันได้นะครับขณะเดียวกันเรื่อง AI ซึ่งหลายคนก็จับตาแล้วก็เป็นเรื่องที่ทรัมป์เอามาทวีตนะครับว่าจะเป็นหัวข้อที่คุยกันกับสีจิ้นผิงเพราะว่าดูคนก็สนใจเรื่องนี้นะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าคุยกันทั่วไปนะครับบอกว่าน่าจะร่วมมือกันได้บางเรื่องแล้วก็คุยกันว่าควรจะต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง AI safety นะครับก็มันก็อยู่ในเลเวลแบบนี้นะครับคุณวารินก็คือเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปเดี๋ยวจะหารือกันนะครับแล้วก็หัวข้อก็มีขึ้นมาแต่มันไม่ได้มีข้อสรุปหรือความเห็นร่วมกันที่เป็นรูปธรรมใดๆนะครับแต่อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับคุณวารินครับไม่สามารถบอกนะครับว่าเป็นความล้มเหลวผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าภาพนี้สำคัญมากเลยนะครับในข่าวสารปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่างน้อยจริงๆเราก็ต้องบอกครับว่าผู้นำเขาดีกันเขาสนิทกันก็ดีกว่าผู้นำเขาโทรศัพท์หากันไม่ได้เขาคุยกันไม่ได้เขานั่งโต๊ะกินข้าวเดียวกันไม่ได้นะครับคุณวาริน
7: ครับแล้วพี่ทรัมป์ต้องรับยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนี่อาจารย์คิดว่าอะไรคือเหตุผลนะครับ
6: คือผมคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ของทรัมป์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยก็ชอบเนี่ยไอความยิ่งใหญ่ความหรูหราชอบให้คนต้อนรับทรัมป์ดีแล้วโอกาสที่จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงรับแขกต่างประเทศเนี่ยก็เหมาะสมที่สุดก็คือรับสีจิ้นผิงนี่แหละเพราะว่าในมุมของทรัมป์เนี่ยทรัมป์มองว่าเทียบเท่ากันคือคุณวารินออกมาทรัมป์รับผู้นำประเทศอื่นเนี่ยทรัมป์อาจจะมีมองลูกดาวนิดนึงอะว่าเออมันไม่ได้เท่ากันหรอกนะครับแต่กับสีจิ้นผิงเนี่ยครั้งนี้ทรัมป์ทำเสมอเลยอะนะครับว่าโอ้แล้วก็ให้เกียรติมากนะครับในทุกการพูดทรัมป์บอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นเกียรติที่สุดอะไรของทรัมป์อะแต่ว่าคุณวารินครับถามว่าเราดูยังไงอะว่ามันเป็นการให้เกียรติจริงๆแล้วก็ครั้งนี้เรียกว่าในเชิงพิธีการทูตเนี่ยทำเกินไปมากเนี่ยนะครับก็คือการที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไปรับถึงเครื่องบินนะครับคุณวารินซึ่งอันเนี้ยถามว่าเฮ้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่เคยไปรับใครถึงเครื่องบินหรือเปล่าคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะครับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยก็เคยไปรับผู้นำที่เครื่องบินแต่ว่าไปรับโป๊ปนะครับคุณวารินก่อนหน้านี้ที่จะปกติว่าผู้นำสหรัฐจะไปรับที่สนามบินเนี่ยมีแค่โป๊ปนะครับแต่ว่าครั้งนี้เพิ่มว่านอกจากโป๊ปแล้วเนี่ยก็คือสีจิ้นผิงนี่แหละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติที่สูงมากแล้วก็ทำเกินมากนะครับเพราะผมยกตัวอย่างใช่ไหมว่าตอนที่ทรัมป์ไปเยือนจีนเนี่ยสีจิ้นผิงก็ไม่ได้ไปรับถึงเครื่องบินนะครับคุณวาริน
7: ครับผม
6: นะครับซึ่งสมมติว่าเราบอกว่าเอ๊ะมันต้อง reciprocal ตามที่ทรัมป์บอกเนี่ยเท่ากันเนี่ยมันก็ต้องเป็นว่าทรัมป์ก็ต้องส่งตัวแทนไปรับอ่ะไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่แปลว่าครั้งนี้ทรัมป์ทำเกินใช่ไหมทรัมป์ทำดีกว่าตอนที่จีนต้อนรับทรัมป์ที่ปักกิ่งอีก นะครับแล้วก็ที่ไวท์เฮาส์ทรัมป์ก็จัดยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเขาก็มีเนี่ยลักษณะที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นงานเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยถ้าเป็นพิธีการทูตปกติเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นข้าราชการรัฐมนตรีใช่ไหมครับที่นั่งร่วมกับโต๊ะสีจิ้นผิงนะครับแต่ว่าทรัมป์เอาแต่นักธุรกิจมานั่งนะครับโต๊ะนั้นเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีทรัมป์เลยนะครับรองรัฐมนตรียังไม่อยู่เลยในโต๊ะนะครับคุณวารินคนที่นั่งเนี่ยก็คือเจนเซนหวงทิมคุกนะครับไอรอนมัสนะครับที่ได้นั่งโต๊ะร่วมกับสีจิ้นผิงนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นนะว่าทรัมป์สนใจนี่แหละเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจแต่มันตรงกันข้ามกันคืออะไรทราบไหมครับก็คือคณะของจีนไม่มีนักธุรกิจสักคนน่ะคุณวารินทำไมมันตรงกันข้ามอย่างนั้นน่ะทรัมป์นี่งานเลี้ยงนี่เชิญแต่นักธุรกิจไปนะครับนั่งโต๊ะเดียวกับสีจิ้นผิงนี่เอานักธุรกิจไปนั่งเอ๊ะแล้วทำไมสีจิ้นผิงไม่พานักธุรกิจไปด้วยอ
7: ่
6: ะนะครับคือแปลว่าคือในคณะสีจิ้นผิงนี่นักธุรกิจ0คนนะครับคุณวารินไม่มีเลยนะครับไม่ใช่มีน้อยนะครับไม่มีเลยนะมีแต่เนี่ยอะไรครับตัวของพวกผู้นำรัฐมนตรีนะครับก็คือข้าราชการการเมืองนะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยชอบให้นักธุรกิจมานั่งนะครับแต่หมายความว่าจุดเน้นของ2ฝ่ายเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงจุดเน้นของทรัมป์คือเรื่องค้าขายคือเรื่องคุณจะซื้ออะไรฉันบ้างนะครับจุดเน้นของสีจิ้นผิงคือเรื่องไต้หวันคือเรื่องความมั่นคงคือเรื่องเสถียรภาพนะครับคือเรื่องเราอย่ามีสงครามและสีจิ้นผิงก็พูดเหมือนเดิมอ่ะกับดักทุสซิดุสนะครับจะทำยังไงที่เราจะหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองได้นะครับก็จะเห็นนะฮะว่าเหมือนกับไม่ได้พูดกันเรื่องเดียวกันซะทีเดียวครับคุณวาริน
7: ที่หลายคนก็เห็นการใช้ลาบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสีจิ้นผิงพูดภาษาอังกฤษหรือเข้าใจภาษาอังกฤษนะครับ
6: ผมเข้าใจว่าท่านเข้าใจนะครับคุณวารินแต่ว่าท่านก็จะใช้ล่ามอันนี้เป็นตัวตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งล่ามท่านเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็เป็นล่ามประจำนะครับคุณวารินก็คือท่านใช้ล่ามคนนี้มาตลอดในการประชุมทุกครั้งตั้งแต่อินเดียแล้วนะครับจนถึงเนี่ยอเมริกาที่คุยกับทรัมป์ก็ใช้ล่ามคนเดียวกันตลอดนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับของทรัมป์ก็ใช้ล่ามนะครับซึ่งก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันยาวมากนะครับคุณวารินเพราะว่ามีทั้งการหารือในไวท์เฮาส์มีทั้งการที่ทรัมป์พาไปดูเฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้ก็ดูสนุกมากนะครับทรัมป์พาไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์สีจิ้นผิงก็ดูสนุกแล้วทรัมป์ก็พาไปชี้ดูรูปคุณวารินเห็นฉากนี้ไหมดูรูป อดีตแปลว่าดีกี่คนแล้วพอมาถึงไบเดนนี่มันเป็นรูปออโต้เพนนะครับแล้วสีจิ้นผิงก็หัวเราะออกมาเลยนะครับก็เรียกว่าบรรยากาศดีละครับในการพบกันเนาะไม่มีอะไรที่เป็นฉากที่ดูตึงเครียดหรือว่าไม่น่าเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาบอกเวลแพลนก็คือวางแผนกันแบบโอ้โหละเอียดละออมากมายจะเอาใจให้สีจิ้นผิงประทับใจนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าพูดเรื่องการค้าพูดเรื่อง AI พูดเรื่องไต้หวันนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็พูดบอกนะครับว่ามีการคุยกันเรื่องของโลกทั่วไปเรื่องของสงครามอิหร่านนะครับเรื่องของยูเครนนะครับดังนั้นเนี่ย ก็แปลว่าเรื่องพวกนี้ก็มีการคุยกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือผู้สองผู้นำก็ยังยืนยันว่าจะเจอกันอีก2ครั้งภายในปีนี้นะครับก็คือทรัมป์จะไปประชุมเอเปกที่เซินเจิ้นนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงก็จะมาประชุม G20 อีกครั้งหนึ่งที่อเมริกานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยสมัยไบเดนก็ไม่มาประชุมเอเปกนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงก็เคยไม่ไปประชุม G20 นะครับส่งนายกไปนะครับแต่แปลว่า2ฝ่ายนี่ถูกใจการเจอกันถึงแม้ไม่มีผล

0: ดูจะคาดหวังมากกว่านี้ครับ
1: คือทรัมป์เนี่ยเขาพูดชัดเจนนะครับว่าเขาจะคุยเรื่อง AI นะครับแต่ว่าเขาจะไม่แตะคือไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอันนั้นก็คือสิ่งที่จีนต้องการเหมือนกันก็คือความหมายก็คือว่าที่คนถามบอกว่าไอ้ slow down ได้ไหม AI มันฉลาดเกินไปแล้วพัฒนาช้าหน่อยเนี่ยทรัมป์เขาไม่เอาด้วยนะครับแล้วเขาก็จะไม่ไปขอให้จีนเนี่ยพัฒนา AI ให้ช้าลงเพราะเขาบอกจีนก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการคุยกันเรื่อง AI เนี่ยมันก็เป็นการคุยกันแค่บอกว่าต่อไปเราจะมาคอมมูนิเคตกันมากขึ้นเรื่อง safety นะครับแต่สีจิ้นผิงก็พูดนะครับในคำแถลงของสีจิ้นผิงบอกว่า AI ต้องถูกควบคุมโดยมนุษย์นะครับก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาแต่มีการคุยกันแล้วที่สำคัญเนี่ยอันนึงที่น่าสนใจมากคือทรัมป์นี่เขารีแบรนด์ AI นะครับคุณวารินเห็นทวีตเขาไหมเขาไม่เรียก AI แล้วครับเขาเรียกอะไร SI Super Intelligence Super Intelligenceคือทรัมป์นี่จริงๆแล้วแบรนดิ้งนี่เขาเก่งนะคุณวารินมนุษย์แล้วนะมันฉลาดให้มันช้ำบอกแล้วมีมนุษย์ก็ใช้มันสินะครับแต่ว่าหมายถึงเรื่องนี้แบ็กกราวด์ก็คือการแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีนนะครับก็คือทรัมป์บอกทรัมป์หยุดได้ยังไงจีนเขาไม่หยุดนะครับแต่ว่าเริ่มมีการคุยกันเรื่อง AI safety เรื่อง AI dialogue นะครับ
0: ครับแล้วที่จะเจอกันอีก2ครั้งที่ APEC ก็ดี G20 ก็ดีเนี่ยจะมีอะไรที่ต่อเนื่องไหมครับหรือว่าเรื่องที่คุยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าอย่างนั้นเพราะเวลามันก็ใกล้แล้วนะครับ APEC ก็พฤศจิกายนนี้แล้วใช่ไหมครับ G20 ธันวาคม
1: ครับก็คือผมคิดว่ามันมี2แทร็กเนาะแทร็กหนึ่งก็คือผู้นำเจอกันนะครับผู้นำเจอกันนี่ก็หวานชื่นดีมากนะครับแต่ว่าแทร็กข้างล่างเนี่ยก็คือฝ่ายปฏิบัติเจรจากันซึ่งอันนี้น่าจะเข้มโหดเรียกว่าอะไรครับดูกันทุกพอยต์ว่าอันไหนให้ได้อันไหนให้ไม่ได้นะครับแต่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่ผู้นำเจอกันเนี่ยเขาต้องมีการมาอัปเดตว่าเจรจากันถึงไหนแล้วตรงไหนยังตกลงกันไม่ได้นะครับมันก็เหมือนเป็นมายสโตนนะครับคุณวารินเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าเจอกันน่ะก็ดีกว่าไม่เจอกันนะครับ คุณวารินครับเวลาผู้นำเขาเจอกันเนี่ยเขาไม่มีนะครับคุณวารินว่านั่งประชุมกัน5นาทีแล้วบอกว่าได้ข้อสรุปข้อสรุปเนี่ยมันจะเสร็จก่อนเจอกันเนาะนึกออกไหมฮะคือฝ่ายปฏิบัติน่ะต้องไปจบกันแล้วว่าตกลงอย่างนี้แล้วผู้นำก็มาประกาศนึกออกไหมฮะแต่ตอนเนี้ยฝ่ายปฏิบัติยังจบข้อสรุปไม่ได้ผู้นำก็เลยไม่มีอะไรให้ประกาศผู้นำก็เลยมาคุยกันหวานชื่นเจอกันจับมือกันบอกไม่ทะเลาะกันนะครับแต่ว่ามันก็มีมายสโตนว่าเป็นไปได้ไหมว่าครั้งหน้าจะมีอะไรที่เป็นเนื้อหนังหน่อยนะครับให้มาประกาศครั้งต่อไปจะมีอะไรที่เป็นเนื้อหนังหน่อยให้มาประกาศนะครับก็ผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่ดีที่เขาเจอกันบ่อยนะครับแล้วก็คือทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนที่พิเศษเนาะคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคุณวารินทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องในระดับปฏิบัติการอะไรเนี่ยผู้นำก็จะไม่เจอกันผู้นำก็จะหน้าตึงใส่กันนึกออกไหมฮะผู้นำก็จะบอกว่าอย่างสมัยไบเดนเนี่ยไม่เจอเลยนะครับกับสีจิ้นผิงเจอยากมากแล้วก็ไบเดนไม่ไปเยือนเมืองจีนสีจิ้นผิงเยือนอเมริกาไบเดนก็ไม่จัดสเตทวิสิตให้นะครับจนไบเดนนี่เป็นประธานาธิบดีคนเดียวนะที่ไม่เคยไปเยือนเมืองจีนในระหว่างดำรงตำแหน่งนะครับคุณวารินแต่ว่าทรัมป์นี่เขาไม่เป็นอย่างนั้นนะทรัมป์นี่คือเขาบอกว่าทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไปแต่ว่าเจอกันนี่เขารักกันเจอกันเขาจะหวานชื่นใส่กันเขาแยกได้นะครับคุณวารินแต่ทะเลาะกันนี่ผมว่าก็ไม่ได้ว่าเจอกันหวานชื่นแล้วโอ้ยให้ทุกอย่างนะครับยอมจีนหมดไม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าเหมือนกับทรัมป์เขาแยกเรื่องเพอร์ซนอลเขาบอกเพอร์ซนอลเนี่ยเขาดีกับทุกคนเขาดีกับปูตินเขาดีกับสีจิ้นผิงเขาจะรักกันมากแต่ว่าทรัมป์เองก็ไม่ได้คอนซีดเรื่องไต้หวันเลยยกตัวอย่างนะครับทรัมป์นี่เขาก็รู้ดีว่าเขายอมเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเขาก็เงียบไปเลยเรื่องไต้หวันนะครับสิ่งที่พูดอยู่คนเดียวนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยผมคิดว่าก็เลยไม่ใช่ว่าโอ้ยสีจิ้นผิงได้ทุกอย่างไม่ได้อะไรนะครับหรือก็ไม่ใช่ว่าทรัมป์ยอมทุกอย่างทรัมป์ก็ไม่ได้ยอมอะไรเลยนะครับแต่อย่างน้อยผู้นำสองคน

0: มีบรรยากาศว่าหวานชื่นคุยกันเจอกันชอบเจอกันชอบนั่งด้วยกันชอบกินน้ำชาด้วยกันแฮปปี้มาก2คนชอบมากนะครับเนี่ยมันก็เป็นบวกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าใช่ก็คือทั้ง2ฝ่ายไม่ได้ยอมอะไรในส่วนสาระหรือเรดไลน์ของแต่ละประเทศเลยนะครับ
1: อืมครับแล้วมันช่วยทรัมป์เรื่องเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงนี้ยังไงบ้างนะครับการพบปะกันในครั้งนี้
0: คือมันก็ช่วยในแง่ว่าทรัมป์ไม่ได้เพิ่มประเทศที่ทะเลาะนะครับคือไม่ได้ทะเลาะกับจีนต่อไม่ได้มีสงครามการค้านะครับแล้วทรัมป์ก็อาจจะโม้ว่าจีนจะซื้อโน่นซื้อนี่เนี่ยแต่ก็โม้ไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วมันก็คงช่วยเรื่องภาพเนาะว่าโอ้โหเห็นไหมนะครับทรัมป์เนี่ยเจอกับสีจิ้นผิงนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็ผมคิดว่าข้างในห้องเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยมันก็คงมีพูดแหละครับคุณวารินว่าทรัมป์อยากให้จีนช่วยอะไรบ้างเรื่องอิหร่านหรือไม่ช่วยอิหร่านเรื่องอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคุณวารินมันมีข่าวออกมาว่าจีนเนี่ยให้ซัตเทไลท์หรือให้ข้อมูลซัตเทไลท์กับอิหร่านซึ่งช่วยอิหร่านในการรบซึ่งอเมริกาไม่พอใจอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ก็คงมีการหยิบยกแหละมาคุยกันในห้องปิดนะครับแต่ว่าเวลาเขาแถลงออกมาเนี่ยเขาไม่พูดรายละเอียดเนาะเขาพูดแค่ว่า discussion คุยกันเรื่องอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้พูดว่าเอ๊ะตกลงแล้ว point ที่คุยกันเนี่ยมันคุยกันเรื่องอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าก็คงไม่ใช่ว่าสีจิ้นว่าทรัมป์เนี่ยจะไม่คุยอะไรที่ substance เลยผมคิดว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นเนาะถูกไหมคุณวารินแม้เจอกันรักกันขนาดนี้แล้วนะคือเพราะว่าในห้องปิดเนี่ยไอ้เรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยทรัมป์ก็คงพูดสีจิ้นผิงก็คงพูดเรื่องไต้หวันนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นว่าทั้งสองฝ่ายอยากพูดอะไรก็พูดก่อนอีกฝ่ายก็ฟังนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีข้อตกลงอะไรออกมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ใช่ว่าโอ้ยเขาเจอกันจิบน้ำชากันคุยชมนกชมไม้ไม่คุยอะไรสาระเลยคงไม่ใช่หรอกนะครับเขาก็คงต้องมีสตาฟที่เตรียมการว่าเอ้ยเรื่องนี้สำคัญนะคุยหยิบยกขึ้นมาบอกสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงก็คงมีสตาฟเตรียมการว่าให้เรื่องนี้ต้องเคลียร์กับทรัมป์ให้เรียบร้อยแต่ว่าไอ้ผลของการเคลียร์เนี่ยมันอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูโอเคเดี๋ยวเข้าใจแล้วว่าสองฝ่ายมองยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ถึงบอกว่าความเข้าใจในเรดไลน์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณวารินนะครับคือยกตัวอย่างว่าถ้าทรัมป์ไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วจีนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จีนยอมไม่ได้เรื่องไต้หวันอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงมากถูกไหมถ้าเกิดว่าสีจิ้นผิงไม่เข้าใจว่าเอ้ยอะไรที่ทรัมป์ยอมไม่ได้เรื่องอิหร่านจีนช่วยอิหร่านแบบนี้ไม่โอเคนะอย่างเงี้ยมันก็อันตรายแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสที่สองผู้นำในห้องปิดนะครับพูดกันอยากพูดอะไรก็พูดกันได้ให้ทั้งให้อีกฝ่ายเข้าใจในเรื่องของเส้นแดงแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งทรัมป์ดูเข้าใจมากขึ้นเยอะนะครั้งที่แล้วที่อยู่ที่ปักกิ่งนี่ทรัมป์บอกว่าทรัมป์เป็นคนที่เข้าใจเรื่องไต้หวันดีที่สุดในโลกแล้วนะครับคุณวารีตอนนี้ทรัมป์เป็นโง่เก่งจริงๆนะครับเพราะว่าทรัมป์บอกว่าฟังสีจิ้นผิง educate ทั้งคืนเลยเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยก็คือประโยชน์ของการที่ผู้นำเจอกันนะครับคุณวารินดังนั้นผมมองเป็นบวกนะครับคุณวารินครับถึงแม้บางคนบอกให้ substance มันน้อยก็ตามนะครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับนั่นคือมุมมองของดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อง Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ China Update พบกับอาจารย์อาร์มได้เป็นประจำทุกวันอังคารในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์อาร์มครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 96.5 FM Thirty Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นชิดสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth

0: วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชซึ่งพบกันได้ตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์กันนะครับทุ่มเศษโดยประมาณถึง2ทุ่มสำหรับความเคลื่อนไหวของข้อมูลแนวโน้มกระแสข่าวเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆจากทั้งในและต่างประเทศเราเจอกันเป็นประจำนะครับและเมื่อเข้ามาแล้วนี่นะครับจะแสดงความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านนะสื่อออนไลน์ของทางคลื่นความคิด 90.5 ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook 90.5 หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Mcot นะครับรวมไปถึงฟังทางหน้าปัดวิทยุโอวันนี้นี่นะครับรอคอยมานานนะแสงแดดแรกนะครับแสงแดดแรกในช่วงเท่าไหร่อ่ะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับโอ้มากันแบบเต็มๆสาดกันแบบแรงๆนะครับแล้วก็ร้อนกันหลังจากที่2วันนั้นเต็มไปด้วยฟ้าฝนขมุกขมัวแล้วในที่สุดเนี่ยผลกระทบมันก็เต็มๆกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรุงเทพปริมณฑลรอบนอกและตอนเนี้ยนะยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังซึ่งเราเชื่อหมู่บ้านแบบระดับคนรวยอู้ฟู่นี่นะครับตรงถนนบางนาตราดก็ท่วมมัน2เมตรเนี่ยนะครับส่วนหมู่บ้านของคนระดับชั้นกลางเองก็โดนแบบเขาเรียกว่าพนังกั้นน้ำถล่มทะลักกันออกเข้ามาอีกนะฮะแล้วนี่ระยองน้ำเองก็ทะลักอีกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นดูแลกันสุขภาพกันให้เต็มที่นะฮะช่วงหน้าฝนของเราเนี่ยถือว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายสุดท้ายก่อนจะออกพรรษากันแล้วเนี่ยนะครับเอ้าการลงทุนวันนี้เนี่ยนะครับต้อนรับกันไปมาปรากฏว่าทองคำเนี่ยนะครับลบ150 บาทดูในแง่ความผันผวนการปรับราคาทองคำทั้ง

0: ันเนี่ยไม่ได้หวือหวาอะไรครับ15รอบสุทธิลบ150บาทนะครับแต่ว่าราคาปิดเนี่ยชักห่วงนะฮะทองคำแท่งรับซื้อก็เหลือแค่ 65,800 ขายออก 66,600 ครับส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 64,490 บาท64สตางค์ขายออกรูปพรรณก็เหลือแค่ 66,800 บาทนะครับดูจากราคาทองคำส่งมอบทันทีโกลด์สปอตที่สิงคโปร์ตอนเปิด 4,135 ปิดตลาด 4,148 แสดงว่าตีตื่นขึ้นมาได้นะครับส่วนเงินบาทแกว่งแคบๆเลยละ 33.60ถึง 33.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนหุ้นไทยนะฮะวันนี้ก็ปรากฏว่าปรับฐานลงต่อนะครับลบ 8.07 และนั่นก็หมายความว่าดัชนีหุ้นไทยต้าน 1,600 ไม่อยู่นะครับวันนี้หลุดเลยมาอยู่ที่ 1,594.30 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 79,098 ล้านบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับข้องเรื่องของฝนตกยาวนานนะครับพรำๆจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมและบางคนก็บอกว่านี่คือมหาภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่นะฮะจะบอกของทั้งประเทศไทยก็ไม่ได้เพราะว่ามันกระจุกอยู่ตรงไข่แดงคือกรุงเทพกับรอบนอกแต่ก็ถือว่าเป็นการประกาศเขตภัยพิบัติครบทุกตารางนิ้วของกรุงเทพ50เขตผมไม่รู้หรอกในรอบกี่ปีแต่ว่าอันนี้ก็สะเทือนเลือดลั่นนะครับนนทบุรีประกาศไปทั้งหมด5จาก6อำเภอกินพื้นที่เข้าไปกว่าไม่ต่ำกว่า 95% นะครับและนี่ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีพื้นที่ไหนถูกประกาศอีกหรือไม่ใจนึกถึงอะไรรู้ไหมฮะ SME ครับ SME ไทยเนี่ยนะครับจริงๆ3ไตรมาสมาก็สะบักสะบอมเรียบร้อยใครจะไปรู้เขาว่าน้ำท่วมเอาซะดื้อแล้วเพราะวันนี้แหละครับก็คงจะต้องได้พูดคุยกับท่านผู้นี้นี่นะครับก็ว่ากรณีของน้ำท่วมซ้ำเติม SME มากน้อยแค่ไหนและจะซ้ำเติมกับสภาวะสถานะ SME ซึ่งปกติก็ไม่สู้ดีอยู่แล้วนี่นะครับถึงสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปคุยกับคุณแสงชัยธีรคุณวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยสวัสดีครับคุณแสงชัยครับ
1: สวัสดีครับพี่บัญชาสวัสดีคุณผู้ชมแฟนรายการทางบ้านด้วยครับ
0: ครับคุณแสงชัยครับน้ำท่วมครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นมหาพิบัติไทยน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้ไหม
1: เดี๋ยวเขาจะดูเอาครับใช้คำว่ามหาภัยพิบัติก็จริงๆจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผลกระทบของอุทกภัยครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นผลกระทบที่เป็นน้ำท่วมในรูปแบบซ้ำซากที่ขาดการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ด้านน้ำของประเทศไทยนะครับกับความหลากหลายของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับเราเข้าใจดีครับว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองหน่วยงานในแต่ละพื้นที่เองเนี่ยนะครับก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้ส่งผลถึงสภาวะจิตใจของพี่น้องประชาชนของผู้ประกอบการที่เป็นอีของเกษตรกรสำคัญเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่ากระทบกันทั้งประเทศพี่บัญชาครับวันนี้เนี่ยตั้งแต่ตะวันออกผ่านมาภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดสำคัญแล้วโบยบินออกไปทางภาคตะวันตก
0: อ
1: ุทกภัยครั้งนี้เนี่ยยังไงก็กระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจสัมพันธ์ของประเทศไทยทางภาคตะวันออกนะครับทางภาคกลางนะครับกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจของกทมเนี่ยนะครับเป็นนับเป็นมูลค่าเนี่ยก็อยู่ราวๆสัก1ใน3ของเศรษฐกิจประเทศเลยนะฮะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบในครั้งนี้เนี่ยเราก็ตระหนักดีครับว่าพี่น้องเกษตรกรกับพี่น้อง SME เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากแน่นอนนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่มีที่พักอาศัยต่างๆที่อยู่กันอย่างยากลำบากนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของภาระที่จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การขาดรายได้การขาดสภาพคล่องภาระดอกเบี้ยนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรครับมีวันหยุดราชการมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ดอกเบี้ยไม่เคยหยุดนะครับในขณะที่ SME เองเนี่ยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับก็ยากลำบากนะครับการที่จะทำให้เอาเม็ดเงินเยียวยาเนี่ยมาใส่มือให้กับประชาชนให้กับ SME เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วเราก็เห็นด้วยแต่ว่ามันเป็นการช่วยเหลือ ชดเชยเยียวยาที่ปลายเหตุนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยพวกเราเองเนี่ยเป็นกำลังใจให้รัฐบาลเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานแหละครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากมองเห็นเนี่ยคือมันต้องมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพนะครับเพราะต้องใช้คำมืออาชีพครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นนักยุทธศาสตร์นักบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดของโลกแห่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราเจอภัยพิบัติอย่างนี้เนี่ยมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความเสียหายเนี่ยมันสะเทือนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยสามส่วนที่ผมอยากชวนคิดก็คือในเรื่องของเรื่องแรกครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบกับน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยทั้งเรื่องของคนพร้อมไหมนะครับในการที่จะซักซ้อมนะครับทำงานอย่างมีมาตรฐานนะครับแล้วมีการเตรียมความพร้อมสู่แนวปฏิบัติที่ชัดเจนอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่สองครับเครื่องมือที่เพียงพอนะครับต่อการแก้ปัญหานะครับปรากฏว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะมักจะฉุกระหุกกันนะครับขาดทรัพยากรที่จะจำเป็นจะต้องไปการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภัยนะครับการบูรณาการระหว่างแบ่งแยกภารกิจหน้าที่นะครับวันนี้เนี่ยภาคประชาชนก็มาช่วยเหลือกันเองนะครับบางส่วนด้วยนะครับมันก็ต้องมีกลไกในการที่จะมาช่วยสอดประสานเป็นลักษณะของการซิงเกิลคอมมานด์นะครับส่วนที่3ก็คือวันนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องรองรับนะครับโครงสร้างพื้นฐานต้องรองรับกับสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับฉากกระทัดนะครับการบริหารความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงนะครับอย่างมีกลยุทธ์ในการที่จะมีตัวชี้วัดหรือมีมาตรการในการแก้ไขป้องกันในแต่ละเรื่องหรือลดความเสี่ยงในแต่ละเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราหยุดยั้งไม่ได้นะฮะที่ประจานนะครับแต่ว่าเราทำให้มันเบาบางแล้วเราทำให้ผลกระทบมันไม่รุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองเราก็คาดหวังนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองก็คือเรามองว่า3แผนที่เราไม่อยากให้เป็นแค่แผนนะครับก็คือวันนี้เราอาจจะต้องมาพลิกโฉมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของประเทศนะครับด้วย3แผนก็คือแผนยุทธศาสตร์ที่จะเป็นแผนที่นำทางโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรน้ำทั้งระบบนะครับวันนี้เนี่ยกระบวนการจัดการน้ำระบบเนี่ยถ้าเราเห็นตามข้อมูลข่าวสารเราจะพบว่ามีอยู่หลายสิบหน่วยงานเลยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับพี่บรรยาก
2: ร
1: เยอะมากนะฮะมีทั้งในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานนะฮะหน่วยงานจัดการน้ำต่างๆการวางผังโครงสร้างบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศทั้งระบบแบบเสร็จเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการลงทุนแบบมุ่งเป้าและจะเป็น high impact high value นะครับกับนะครับประเทศกับประชาชนมากที่สุดนะครับในระดับสูงในการที่จะป้องกันปรับปรุงแก้ไขนะครับระบบเขาเรียกว่าระบบขนส่งลำเลียงน้ำระบายน้ำนะครับทั้งประเทศนะครับอย่างสอดรับนะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีในการที่จะประเมินสถานการณ์เรียลไทม์ที่มีชุดข้อมูลประกอบการวิเคราะห์อย่างแม่นยำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็มองว่าหลายๆหน่วยงานก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันต้องทำให้ตอบโจทย์ที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกครับพี่บัญชาแผนที่สองเนี่ยที่เรามองว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดของเราก็คือแผนเผชิญเหตุนะฮะวันนี้เราจะเห็นข่าวสารที่พี่สื่อมวลชนเองเนี่ยเข้าไปลงร่วมทุกข์ร่วมยิ้มร่วมสุขไม่น่าจะมีสุขร่วมทุกข์ร่วมยากกับพี่น้องประชาชนและผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับการที่มีแผนเผชิญเหตุที่จะนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์กับระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้านะครับวันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ทันต่อสถานการณ
2: ์น
1: ะครับแล้วบางแห่งก็ไม่ได้รับการเตือนภัยนะครับบางพื้นที่นะครับการเตรียมความพร้อมพื้นที่ในเรื่องของสถานที่พักพิงแผนการอพยพนะครับการบริหารพื้นที่ประสบภัยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่นะครับที่มีศูนย์บัญชาการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาจัดแบ่งภารกิจหน้าที่ที่ชัดเจน นะครับอันนี้เนี่ยมันควรที่จะไปอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ของประเทศซึ่งก็เข้าใจว่าทางหน่วยงานมหาดไทยบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมีเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าการมีแผนแต่การที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยการอำนวยความสะดวกการขนส่งลำเลียงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพความพร้อมของอาหารและเครื่องดื่มนะครับน้ำดื่มยาและการรักษาพยาบาลเนี่ยมันเหมือนมีสภาวะติดขัดครับพี่บัญชาแล้วมันก็ทำให้เปิดเสียงบ่นเสียงเรียกร้องเสียงต่อว่านะครับมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากนะครับแผนที่สามครับพี่บัญชาครับ
2: ค
1: ือแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะที่บอกว่าเราเตรียมที่รัฐบาลบอกเราเตรียมไว้พร้อมนะครับคือวันนี้เนี่ยอยากให้ลองไปทบทวนดูครับว่าที่หาดใหญ่เนี่ยมีใครที่ยังตกหล่นอยู่บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากสัญญาเนี่ย SME บางไทยก็ยังไม่ได้รับเงินเลยด้วยซ้ำนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามองถึงเรื่องของการจัดทำมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็มีมาตรวัดการเข้าถึงนะครับที่มีการครอบคลุมผู้ประสบภัยในทุกกลุ่มนะครับการจัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์นะครับว่าไม่ใช่เยียวยาแล้วจบมันต้องรีเช็คด้วยครับว่าได้เงินจริงไหมนะครับไม่ใช่เป็นตัวเลขคิดนะครับผู้ที่รับผลกระทบได้รับการเยียวยาอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ต้องมีปัจจัยในการส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินชีวิตรีสตาร์ทให้กับเขาใหม
2: ่
1: ที่บัญชาครับน้ำท่วมเนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบการ SME หรือเป็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแล้วมันจบน้ำลดก็จบนะฮะพี
2: ่
1: ใช่ไหมฮะพี่
2: เจ้
1: าของเสียหายสต๊อกวัตถุดิบสต๊อกสินค้านะครับอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือทำมาหากินพื้นที่เกษตรนะครับสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงมาเนี่ยตั้งฤดูกาลเนี่ยมันหายวับไปกับตาหลายรายนั่งร้องไห้นะครับรายมาบ่นโทรมาปรับทุกข์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นสภาพที่ว่าวันนี้เนี่ยการฟื้นฟูเยียวยาไม่ใช่เจอจ่ายจบนะครับคือจ่ายอ่ะมันยังไม่จบนะครับพี่บัญชาวันนี้เนี่ยพวกเราที่เป็น SME ที่เป็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคงไม่ได้คาดหวังเรื่องการได้รับเงินเยียวยามากๆนะครับเพราะเราก็เข้าใจสถานะของรัฐบาลสถานะของประเทศในเรื่องของงบประมาณแต่วันนี้เนี่ยการที่จะต้องดูแลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับตามความต้องการในเรื่องของปัจจัยการส่งเสริมธุรกิจส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ฟื้นฟูอาชีพที่ต้องมาพร้อมกับระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในการที่จะสนับสนุนธุรกิจบ่มเพาะฟูมฟักให้เขาฟื้นคืนชีพธุรกิจได้ดังเดิมอย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว
2: อ
1: ันนี้นะครับเช่นการสนับสนุนซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ฟรีในภาคเกษตรในภาค SME หรือผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของการซ่อมแซมด้วยตัวเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลย SME จำนวนมากก็ไม่สามารถเพิ่มวงเงินนะครับสินเชื่อได้นะครับเงินเยียวยาก็คงไม่พอคันจะไปสินเชื่อมีซอฟโลนมาตั้งโชว์แต่มีซอฟโลนมาตั้งโชว์มันเข้าถึงได้จริงๆยังไม่ถึง 30-40% เลยครับ
2: โอ้น่าห่วงนะ
1: ครับดัชนีก็ออกมาประกาศออกมาให้ข้อมูลอันนั้นเราเองเราก็คอนเฟิร์มยืนยันตามข้อมูลของแบงก์ชาติเลยว่าถูกต้องครับเพราะว่าตัวเลขที่ SME เองเนี่ยนะครับเคยทำงานกับหน่วยงานสถาบันการเงินหลายๆแห่งเราก็พบว่าข้อจำกัดก็คือการเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยนะครับ success rate เนี่ยไม่ถึง 30% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้การมีซอฟต์โลนเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกนะครับแต่การเข้าถึงซอฟต์โลนได้จริงอ่ะคือทางออกที่แท้จริงครับร่วมกับการมีระบบพี่เลี้ยงการเอามาตรการต่างๆของสสวที่ดีเนี่ยมาปักอินมาเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นมาตรการSME ปังตังได้คืนBDS นะที่เขารู้จักกันว่า BDS นะครับการช่วยส่งเสริมเรื่องของ SME GP ไหมในพื้นที่ประสบภัยนะครับเราจะมาช่วยส่งเสริมเรื่องตลาดนะครับหรือว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพัสภาคตอบโจทย์ กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อเป็นค่าครองชีพถ้าเป็นภาคประชาชนใช่ไหมฮะพี่บัญชาแต่ถ้าเป็นภาคธุรกิจก็อาจจะมาช่วยเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของตลาดของการขายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย SME เนี่ยจำนวนไม่น้อยครับที่เป็น NPL แล้วอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี
2: ้
1: กลุ่มนี้เนี่ยนอกจากเงินเยียวยาแล้วเงินสินเชื่อเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยครับเขาไม่สามารถที่จะไปทำเรื่องของธุรกรรมทางสินเชื่อต่างๆเนี่ยในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยได้อย่างสะดวกนักนะครับหรือเป็น NPL ก็ลำบากนะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรามองว่าเราอยากเห็นว่าอุทกภัยทุกครั้งเนี่ยมันชุด GDP แน่นอนครับแต่ถ้าเราจะพูดให้มันง่ายเข้าก็คือปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและภาคประกอบการในผู้ผลิตของทุกขนาดนะครับก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับมันเหมือนกับวันนี้ประเทศไทยเรามีแผลกดทับไม่มันพลิกแล้วพลิกซ้ายกดทับซ้ายพลิกขวาก็กดทับขวานะครับวันนี้มันจะมีทางออกอย่างไรให้เกษตรกรและ SME เนี่ยที่ไม่ต้องไปก่อหนี้เรื้อรังฮะพี่บรรดาวันนี้เนี่ยถ้าพอเขาเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เขาก็ต้องไปสร้างหนี้ถูกไหมฮะเพื่อที่จะหยิบยืมมาทั้งถ้าใครโชคดีได้ในระบบก็ได้ในระบบบางคนไม่ได้ในระบบก็ต้องไปนอกระบบหรือในระบบบางส่วนได้ก็ได้ดอกเบี้ยสูงนะครับต้องไปสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องไปสินเชื่อกดเงินสดดอกเบี้ย20%นะครับมันก็ทนทุกข์ทรมานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการฟื้นฟูซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยบ้านเรือนสถานประกอบการพื้นที่ทำกินเนี่ยและซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จำเป็นในการหาเลี้ยงชีพของ SME เนี่ยอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับกับการที่จะลดนะครับไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นจนทำให้พี่น้องประชาชนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรเนี่ยท้อนะครับกับในเรื่องเขาเรียกว่าปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแล้วมันเมื่อไหร่ที่เราจะก้าวพ้นกับดักความยากจนนะครับหลายปีก่อนท่วมนะครับกว่าจะฟื้นฟูได้นะครับทำท่าจะดีมาท่วมอีกแล้วนะครับมันก็กลายเป็นหนี้ซ้ำซากครับจะปลดหนี้หมดนะฮะมาละของใหม่มานะครับมันเป็นอะไรที่วนเวียนอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เป็นผู้ประกอบการไม่ได้เป็นพี่น้องเกษตรกรนี่ก็คงจะเข้าใจยากนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ทรมานของการที่หนี้เดิมยังไม่หมดหนี้ใหม่เข้ามาทบเนี่ยเป็นอย่างไรครับ
2: ครับครับก็นี่ไงครับเพราะด้วยเหตุการณ์เนี่ยเชื่อว่าอย่างแรกเลยนะเหนือความคาดหมายถูกไหมครับคุณแสงชัย
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วพอเหนือความคาดหมาย
1: เนี่ย
2: เชิญครับ
1: เชิญพี่บัญชาครับ
2: ครับคือพอมันเหนือความคาดหมายปรากฏว่าในกรุงเทพและปริมณฑลถ้าผมพูดไม่ผิดนะมั่นใจเลยว่าเป็นที่ตั้งของจำนวนธุรกิจ SME น่าจะมากที่สุดในประเทศไทยถูกไหม
1: ครับถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: เพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยน่ากลัวนะครับ
1: ใช่ครับคือนอกจากจำนวน SME แล้ว SME มาพร้อมกับการจ้างงานครับพี่บรรดา
2: ใช
1: ่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเอาแถบเส้นตะวันออกจดตะวันตกรับขีดเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันคือหัวใจเศรษฐกิจของประเทศไทยจากตะวันออกมายังกรุงเทพและปริมณฑลแล้วไปยังฝั่งตะวันตกนะครับก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับของประเทศไทยหากวันนี้เนี่ยเรายังนิ่งเฉยแล้วไม่ทำให้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องทำแล้วเอางบประมาณเนี่ยมาใช้อย่างคุ้มค่านะครับไม่ให้กระเด็นกระดอนไปที่อื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเองเราก็คาดหวังว่าเราอยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าลดผลกระทบวิกฤตภัยธรรมชาติแบบมีการบริหารความเสี่ยงนะครับอย่างมีกลยุทธ์นะครับที่จะทำให้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ถูกชะลอตัวลงนะครับเราก็จะต้องมานั่งพูดจะเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวเศรษฐกิจไม่ดีปีนี้น้ำท่วมใหญ่ปีนี้พบภัยพิบัติเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับ ในแต่ละปีเนี่ยถ้าพี่บัญชาเราก็จะเห็นข้อมูลอยู่ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเราย้อนหลังกลับไปเนี่ย5ปี10ปีเนี่ยเราใช้เงินเนี่ยในการแก้ปัญหานะครับในการทำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับในเรื่องของการเยียวยาอุทกภัยเนี่ยปีนึงหลายหมื่นล้านครับ
2: โอ้อือ
1: นะครับ
2: เยอะนะ
1: ปีนึงหลายหมื่นล้านขนาดเดียวกันเนี่ยการลงทุนเนี่ยทรัพยากรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยลงทุนปีละกว่าแสนล้านนะฮะ
2: โอ้ครับมา
1: หนึ่งในห้าของงบลงทุนทั้งหมดของประเทศไทย
2: คร
1: ับประมาณหนึ่งในห้าประมาณ 3,300 กว่าโครงการนะครับ
2: ครับ
1: นะครับ 3,300 กว่าโครงการตัวชี้วัดนี่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินนะครับแล้วก็โครงการนะครับว่ามันจำนวนมากแค่ไหนมันแต่มันอยู่ที่ว่าแผนและอิมแพคที่เกิดขึ้นนะครับกับการลงมือทำนะครับที่จะต้องเขาเรียกว่ามีตัวชี้วัดในเรื่องของการลดผลกระทบต่างๆนะครับได้จริงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่แท้ซ้องและจะเป็นที่สรรเสริญของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับเราไม่ใช่ต้องการที่จะทำลายขวัญและกำลังใจพี่ๆที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะวันนี้เนี่ยข้าราชการทุกท่านเจ้าหน้าที่รัฐนะครับลูกจ้างทุกคนก็ถือว่าทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถแต่วันนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเราทำทุกอย่างบนการวางแผนนะครับล่วงหน้าแล้วมีการเตรียมความพร้อมที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เราก็อยากเห็นว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่เจอเศรษฐกิจตุ๊กตาล้มลุกก็คือเศรษฐกิจตั้งอยู่แล้วก็ล้มไปแล้วก็เดี๋ยวเขาขึ้นมาตั้งใหม่นะครับวันนี้เราอยากเห็นให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับพุ่งทะยานนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเติบโตนะครับไม่งั้นเนี่ย SME เนี่ยคุกคามมาตลอดครับนะไม่ว่าจะพิบัติอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโดนก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับที่ก็ยังเข้ามาช่วยประคับประคองนะครับพี่น้องผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในระบบประกันภัยนะครับที่จะช่วยชะลอช่วยบรรเทาความทุกข์ยากไปได้ในระดับหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยเรามองว่าธุรกิจประกันภัยอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทยเนี่ยมูลค่าปีนึงเนี่ยหลายแสนล้านบาทเนี่ยเราน่าจะมีเรื่องของการร่วมกับภาครัฐในการออกแบบระหว่างระบบโครงสร้างการประกันภัยมาตรการโครงการที่เป็นประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจฐานล่างครับสร้างความมั่นคงให้กับ SME และเกษตรกรนะครับเพิ่มกลุ่มมากขึ้นนะครับในการที่จะบรรเทาภาระภาครัฐนะครับในการส่งเสริมประกันภัยภาคประชาชนนะครับแล้วก็ภาคเศรษฐกิจฐานล่างช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเนี่ยนะครับของพี่น้องประชาชนของผู้ประกอบการเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงนะครับประกันภัยในระบบแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจภายในประเทศครับพี่บัญชา
2: ครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับจากแผนต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ในขณะนี้ด้วยผลกระทบซึ่งมันถูกคิดตัวเลขออกมาระดับหมื่นล้านจะกระทบ GDP ประมาณ 0.6 ถึง 0.1% เนี่ยนะฮะกับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยคุณแสงชัยคิดว่าในที่สุดเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้มีเจ้าของกิจการ SB เนี่ยนะครับถึงขั้นจะต้องแบบไปกิจการเพิ่มมากกว่าที่คิดไว้ไหมหรือว่าในที่สุดเนี่ยมูลค่าความเสียหายจะสะเทือน GDP ของ SME เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
1: GDP SME เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ราวๆ 35% ของ GDP ทั้งประเทศนะครับการขยายตัวเนี่ยการขยายตัวเนี่ยก็ใกล้เคียงกับ GDP ประเทศนะครับคือต่ำนะเราก็โตต่ำเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันกับ GDP ประเทศมูลค่า GDP ของ SME เนี่ยนะครับอยู่ราวๆ 6.6 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ภาคที่ใหญ่และเป็นภาคที่สำคัญที่สุดของ SME ก็คือภาคการบริการน
2: ะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย SME ที่น่าห่วงเนี่ยนะครับก็คือ2ภาคด้วยกันก็คือภาคการบริการและภาคการผลิตนะครับเนื่องจากว่าภาคการบริการเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าผลกระทบนะครับกับการที่ต้องหยุด นะครับไม่ใช่น้ำท่วมแห้งแล้วเขาสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้เลยนะครับพี่บัญชา
2: ครับ
1: กว่าเขาจะต้องรีโนเวทตกแต่งทำร้านใหม่ปัดกวาดใหม่บางรายไม่มีเงินทุนก็จำเป็นจะต้องหยุดกิจการชั่วคราวครับ
2: ใช่อันนี้
1: เป็นสิ่งที่เป็นภาพที่ชัดเจนขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการธุรกิจผลิตนะฮะอย่างวันก่อนเนี่ยมีผู้ประกอบการสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ประกอบการในเครือข่าย SME ทำเรื่องของธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ปรากฏว่าน้ำท่วมครับท่านนี้เนี่ยมีสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพนะครับ อยู่แถวทางคลองสามวาประกอบเครื่องจักรสต็อกวัตถุดิบแล้วก็สินค้ากู้ไม่ทันครับจมน้ำครับ
2: โอ้ครับ
1: ร้องหกร้องห่มร้องไห้เลยว่านี่เดิมก็ยังอยู่นี่ใหม่ก็น่าจะมาเพิ่มไม่รู้และไม่รู้ด้วยว่านี่ใหม่เนี่ยนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจครับเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องเอสเอ็มอีเนี่ยไม่ใช่มีเงินอยู่ในธนาคารมีสายป่านยาวเราเห็นสภาพแล้วว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยสายป่านสั้นนะครับสภาพคล่องสั้นนะครับเงินทุนหมุนเวียนก็น้อยนะครับซึ่งเราเองเราก็จะเห็นจากสัญญาณนะครับที่ทางสสว.เนี่ยประเมินเรื่องของแหล่งกู้ยืมเงิน SME เนี่ยเราก็พบว่า SME เนี่ยนะครับกู้เงินในระบบสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับในกลุ่มนี้มีอยู่ 38% เองนะครับในไตรมาส2ที่สำรวจมานะครับแล้วก็เป็นทั้งในกู้ทั้งในระบบและนอกระบบเนี่ย 41% ครับพี่บัญชา
2: ครับ
1: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเพราะถ้าเขาเอานอกระบบเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยอนาคตเนี่ยนี่ในระบบเขาเนี่ยอาจจะถูกดึงไปนอกระบบร่วมด้วย
2: ครับ
1: ถ้าเราไม่มีมาตรการในการที่จะมาช่วยแก้ไขเรื่องเหล่านี้เนี่ยอย่างเป็นระบบและจริงจังนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนนี่นอกระบบล้วนๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 21% ครับ
2: คร
1: ับ ก่อนหน้านี้เราคิดว่าสัญญาณที่อาจจะชัดเจนก็คือเรื่องของสุขภาพธุรกิจ SME ก่อนหน้าที่จะเจอเหตุการณ์น้ำท่วมในรอบนี้เนี่ยในไตรมาส2เนี่ยสสว.ได้สำรวจ SME ไว้นะครับ 2,700 กว่ารายเนี่ยพบว่ามี SME ที่เติบโตได้ดีและเติบโตต่อเนื่องอยู่ 17% ครับ
2: และ
1: 17% เองนะฮะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นอยู่กลุ่มเหลืองฮะคือรายได้พอจ่ายหนี้แต่ไม่พอลงทุน อยู่ในช่วงขาลงแต่ยังพอพยุงได้กลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 71% ครับพี่บัญชา
2: ครับ
1: แล้วไปบวกกับอีก 12% เป็นกลุ่มที่เป็น NPL เป็นปรับโครงสร้างหนี้เป็นกลุ่มที่ขาดทุนต่อเนื่องนะครับ
2: อ
1: ันนี้รวมๆกันแล้วก็80%กว่าเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงครับเพราะฉะน
2: ั้
1: นวันนี้เราก็ประเมินนะครับว่า SME ไม่น้อยนะครับไม่น้อยกว่า83%นะครับแม้แต่ SME ที่เติบโตต่อเนื่องเนี่ยเจอถ้าเผชิญกับอุทกภัยในครั้งนี้เนี่ยแล้วมีความเสียหายอย่างรุนแรงเนี่ยก็อาจจะประคองให้เติบโตได้ยากครับ
2: ครับหมอฮะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะครับจากสถานการณ์ตรงนี้ก็คงจะตอกย้ำแล้วก็กลายเป็นหลุมใหญ่ๆที่ทำให้ธุรกิจ SME ของประเทศไทยต้องเผชิญกับความเครียดเหนื่อยยากต่อไปในช่วงที่เหลือ3เดือนข้างหน้าจนถึงสิ้นปีนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแสงชัยธีรคุณบดิษฐ์ประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณแสงชัยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับพี่ชาขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าแน่นอนฮะสิ่งที่ยังเป็นปัญหาซ้ำๆซากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหารากเหง้าของธุรกิจ SME เนี่ยนะฮะคือการเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนและสุดท้ายก็คือภาวะหรือภาระโครงสร้างหนี้ที่ยังคงเป็นปัญหากับธนาคารธุรกิจ SME นะฮะและอย่างที่ผมบอกไปครับว่างานเนี้ยน้ำท่วมกรุงเทพ50เขตรวมกับปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีสมุทรปราการตามที่ถูกประกาศเอาไว้ว่าเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงอันตรายนะฮะเป็นที่ตั้งของธุรกิจ SME ที่มากที่สุดของประเทศอยู่ในบริเวณกระทะใบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้าโดยเฉพาะทองคำวันนี้ต้องคุยกันต่อนะเพราะราคาทองคำของตลาดโลกเมื่อคืนโอ้โหจะหลุด4,100ดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วเนี่ยนึกถึงเลยนะครับว่ากำลังจะเกิดปรากฏการณ์ราคาทองคำหลุด 4,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในสัปดาห์นี้หรือไม่พ้นสัปดาห์หน้าหรือไม่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในอีคอนบิสกันนะครับ
3: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
5: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: อ้าวสายต่อไป
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สายAI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: เรากลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Econ Beats เวลาในขณะนี้ 1:40 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับและอย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องของทองคำถูกกลับเข้ามาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากทองคำในตลาดซื้อขายที่นิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นะครับโอ้โหลุ้นแล้วลุ้นอีกนะครับอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดเอ้าก็หลุดหลุดลงมาเหลือตรงประมาณ 4,100 กว่าๆนี่นะครับทีนี้เป้าต่อไปชักกลัวแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเอาเข้าจริงเนี่ยตก100กว่าดอลลาร์นะครับแล้วถ้าเหตุการณ์มันจะตกร้อยกว่าดอลลาร์เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าเราอาจจะเห็นราคาทองคำนั้นหลุดต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์สหรัฐที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้หรือดีไม่ดีเป็นสัปดาห์หน้าหรือไม่นี่นะครับเราจะมาพูดคุยกับนายแพทย์กฤษรัตน์ ธิรัญสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขบริษัท MGS Gold Future จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณหมอกฤษรัตน์ครับหมอกฤษรัตน์ครับอยู่ในสายมั้ยครับคุณหมอครับได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเรากลับมาดูเกี่ยวกับตัวเลขของสัญญาณการลงทุนทางต่างประเทศกันต่อไปนะครับเวลาขณะนี้ 20:40 นาทีแล้วเราก็ตอนนี้สัญญาณของการจะเปิดทำการซื้อขายโดยเฉพาะตลาดหุ้นทางฝั่งอเมริกาเขียวใสนะฮะแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยครับดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก90จุดวิ่ง 51,927 จุด ประมาณ 0.1% ส่วนดัชนีหุ้น S&P ล่วงหน้าเนี่ยนะครับบวกแผ่วๆฮะ12จุดจะวิ่งอยู่ที่ 7,758 จุดถ้าเปิดตอนนี้นะครับและดัชนีหุ้น Nasdaq Future นะครับแหมเปิดตอนนี้ก็ได้ถึง3หลักเลยนะครับบวกอยู่ที่103จุดหรือ 0.34% นะฮะแล้วก็วิ่งอยู่ที่ 3,666 จุดในขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ปรากฏว่ามีการเทขายเกิดขึ้นเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะครับซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนสหรัฐสหราชอาณาจักรเวลาในขณะนี้ขายไปเหรียญ68เซนต์ต่อบาร์เรลประมาณ 1.6% ครับลงต่ำ104แล้วนะฮะอยู่ที่103เหรียญ60เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับเอาละครับเราได้สายสัญญาณกลับมาแล้วนะฮะไปพบกับคุณหมอกิจรัตน์ภิรัญชริประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขและบริษัท MGS Go Future จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ครับ
13: สวัสดีครับคุณวัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับต้องชวนคุณหมอคุยทีบ่อยแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะฮะชั่วโมงนี้นะฮะ
13: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: อุ้ยเมื่อคืนคุณหมอมันหลุด 4,100 ลงมาเหลือ 4,111 ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ลงต่ำกว่าลึกกว่าที่คาดไหมฮะ
13: ลึกกว่าที่คาดครับจริงๆเราไม่คิดว่าเขาจะหลุด 4,220 เหรียญเพราะว่า 4,220 เหรียญเนี่ยระยะสั้นมันเคยรับอยู่โดยตลอดหรือถ้าเทียบกันก็คร่าวๆประมาณ 66,800 บาทบวกลบปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็สร้างความมึนงงให้กับนักลงทุนพอสมควรเพราะว่าราคาหลุดมาหลายๆระดับนะครับห้องตลาดโลกเนี่ยหลุดลงมา170เหรียญจาก 4,280 ลงมาที่ 4,110 เหรียญทองไทยลงจาก 67,700 ลงมาที่ 65,500 โดยประมาณหายไป 2,200 บาทต่อบาททองคำก็พูดง่ายว่าทองตลาดโลกลงมาประมาณ 4% ทองไทยตกลงมาประมาณ 3.3% บวกลบนั่นก็คือว่าภาพรวมเนี่ยตลาดกลับมากังวลเรื่องของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยคราวนี้ถามว่าเอ๊ะเรื่องพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วแล้วทำไมเพิ่งจะมาเกิดเมื่อวานแล้วเกิดการตื่นตระหนกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเกิดการคิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะมีการขึ้นได้ถึง2ครั้งในปีนี้นะครับเพราะว่าก็แสดงว่าที่จะประชุมเหลืออีก2ครั้งก็จะขึ้นทั้ง2ครั้งเลยแล้วก็ให้น้ำหนักว่าการประชุมในเดือนตุลาที่จะมีวันที่28 29 30ตุลาเนี่ยเขาคิดว่ามีโอกาสสูงถึง 70% ทั้งน้ำหนักที่กรรมการเฟดหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าถึงเวลาที่จำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อมันไม่ลงแล้วถามว่าทำไมเงินเฟ้อคิดว่ามันไม่ลงก็เพราะว่าน้ำมันมันขึ้นแล้วถามว่าทำไมน้ำมันขึ้นก็เพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือน้ำมันเนี่ยมันก็ลงมาพอเวลาจะคุยกันรู้เรื่องอ่ะคุณบัญชามันก็ลงมาถึง90เหรียญต่อบาร์เรลลงมาแต่พอคุยกันแล้วบอกว่าโอ๊ยข้อตกลงนี้ไม่ดีลไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องล่ะก็ขึ้นกลับมาตอนนี้มาอยู่ที่102 103ในเบรนท์ออยล์ตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความผันผวนในตลาดมากและสิ่งที่นำต่อมาอันที่2อันที่3ก็คือการที่บอนด์ยิลด์หรือผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาในระยะกลางคือ10ปีและระยะสั้นคือ2ปีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสภาวะที่แสดงถึงว่าคนเนี่ยกังวลเรื่องสภาวะเงินเฟ้อและกองทุนมองว่าน่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งจากสภาวะที่เงินเฟ้อแบบนี้เนี่ยคนจะลงทุนก็บอกว่างั้นฉันต้องของดอกเบี้ยเยอะๆก็มีแรงเทขายในพันธบัตรเยอะมากจนกระทั่งอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรระยะสั้นกลางยาวเนี่ยขึ้นไปหมดเลยขึ้นจนเรียกว่าเป็น all time high ในรอบ20ปีไอ้ตัวนี้ก็เลยเกิดแรงเทขายเข้ามาในกลุ่มของนักลงทุนในทองคำพอสมควรเลยในเมื่อวานนี้แต่สิ่งที่แปลกก็คือเมื่อวานนี้ มีกองทุน ETF Gold ในระดับโลกก็คือ SPDR เป็นผู้เข้าซื้อตลอดเวลาเลยคือซื้อเมื่อวานนี้กว่า4ตันน
2: ั
13: ่นแสดงว่าทั้งลงทุนรายย่อยรายกลางเนี่ยขายแต่ลงทุนรายใหญ่เข้าช้อนซื้อครับ
2: โอ้
13: แล้วก็ในเชิงของกราฟก็เกิดสัญญาณการกลับตัวเล็กน้อยนะครับซึ่งเห็นได้ว่าวันนี้ทองก็เรียกว่าทรงตัวแล้วก็กลับดีตัวสูงขึ้นมาบ้างแต่อาจจะยังกลับไม่มากแต่เป็นลักษณะของการกลับทิศในเชิงของเทคนิคเข้าหกนั่นแบบหมายความว่าทองคำในระยะสั้นมีโอกาสที่จะหยุดตกและอาจจะกลับเป็นขึ้นในระยะสั้นๆก่อนแต่ว่าคงขึ้นได้ไม่ไกลครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของเมื่อวาน24ชั่วโมงสรุปก็คือทองตลาดโลกตก 4% ทองไทยตกประมาณ 3.2% แล้วก็มีแรงเหวี่ยงเข้ามาในตลาดของการลงทุนระยะสั้นของทองคำเยอะมากแต่ถามว่าทองตอนนี้มันอยู่ที่ 65,700 บาทต่อบาททองคำโดยประมาณทองตลาดโลกดีขึ้นจาก 4,110 เหรียญขึ้นมาประมาณ40เหรียญ 4,150 ถามว่ามันจะกลับมาหรือหยุดตกได้เลยชัวร์ไหมบอกว่าไม่ชัวร์เพราะว่าสภาพของแรงกดดันยังมีอยู่ดังนั้นในเชิงของการลงทุนทำไงก็บอกว่าอันนี้การตกเนี้ยมันเป็นโอกาสดีของนักลงทุนระยะกลางกับระยะยาวที่มีเงินเย็นนะครับแล้วก็หวังผลว่าซื้อแล้วจะเก็บได้ในระยะมากกว่า6เดือนเรายังเชื่อว่าราคานี้เป็นราคาที่น่าจะลงทุนในระยะกลางกับยาวได้แต่สำหรับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือมันอาจจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตรงนี้การที่จะบริหารพอร์ตโฟลิโอของท่านในสภาวะที่มีความผันผวนสูงเนี่ยอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าความผันผวนในขณะนี้เนี่ยประเมินได้ยากแล้วก็ยังมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่ราคามันจะเหวี่ยงในช่วงวันที่28 29หรือก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนตุลาโดยเฉพาะเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนอาถรรพ์ที่หลายๆคนก็กลัวนะครับก็เราก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนั่นเองครับ
2: ครับแต่คุณหมอครับถามตรงๆเลยนะว่าโอกาสมันจะหลุดต่ํา 4,000 ดอลลาร์เนี่ยในสัปดาห์นี้หรือให้ถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับ
13: ถ้าในระยะสั้นๆผมคิดว่ามันคงไม่หลุดครับเพราะว่ามันมีสัญญาณสงสัยกับคิดไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปมองจนในสัปดาห์ที่3ที่4อันนี้ก็ต้องดูนิดหนึ่ง 3-4 ของเดือนตุลานะครับเพราะว่าพอมันจะเข้าใกล้การประชุมของเฟดเนี่ยผมกังวลว่าเรื่องตัวเลขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CPI PPI ที่จะออกประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาตรงนี้จะเป็นตัวกดดันที่ทำให้ราคาอาจจะร่วงลงมาได้อีกเอาเป็นว่าคร่าวๆก็คือเรามองว่าภาพรวมของทิศทางขณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นการเบี่ยงในกรอบระหว่าง 4,100 ถึง 4,200 เหรียญจนกว่าเข้าใกล้การประชุมของเฟดในวันที่29หรือ30แล้วตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการเหวี่ยงที่เข้ามาทดสอบ 4,000 เหรียญเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทดสอบสูงมากแต่ถามว่าจะหลุดหรือไม่หลุดอันเนี้ยขึ้นกับการคอมเมนต์ของเฟดในคืนวันที่30เพราะว่าอย่าลืมนี้ครับว่าหลายครั้งที่ข่าวเนี่ยพอเรารับข่าวไปก่อนเนี่ยเวลามันตกเนี่ยมันตกนำข่าวเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในวันที่16 15-16 ของเดือนกันยายนเราเห็นว่าหลายครั้งราคามันตกไปแล้วพอมีข่าวจริงๆเนี่ยมันกลับไม่ค่อยตกหรือดีดกลับขึ้นมาได้อันนี้ก็สิ่งที่เราเจอกันมาเลยตลอดในช่วงที่ผ่านมาครับ
2: โอ้โหแสดงว่า
13: ของการลงทุนก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ครับมีความผันผวนไม่แน่นอนเหมาะสำหรับคนที่มีกลยุทธ์ในการลงทุนและการบริหารจัดการที่มีความสามารถในการเข้าเร็วออกเร็วสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่เป็นประชาชนทั่วไปที่อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ชอบ ในการซื้อขายทองคำจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ท่านจะซื้อแล้วถือครองยาวแล้วก็การซื้อของท่านเราแนะนำให้ท่านทยอยเข้าซื้อในพอร์ตการลงทุนเป็นส่วนๆแบ่งเป็นสัก 4-5 ส่วนแล้วค่อยๆเข้าครับไม่ได้ซื้อไม้เดียวเต็มนะฮะหมายความว่าต้องเผื่อ

0: ซื้อบ้างขายทำกำไรระยะสั้นบ้างนั่นเองครับสำหรับนักลงทุนระยะกลางกับยาวเนี่ยก็คงเป็นลักษณะทยอยซื้อเก็บมากกว่าที่จะเล่นเก็งกำไรที่เวียงไปเวียงมาก็อาจจะฟังแล้วงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเสน่ห์ของการลงทุนระยะสั้นต้องยอมรับเป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหแสดงว่าเดือนตุลาอย่างที่บอกว่าเดือนอาถรรพ์และถ้าโอกาสของการตอนนี้โอกาสที่มันจะขึ้นดอกเบี้ยสลึงในเดือนตุลาคมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณหมอนะฮะ
0: ใช่ครับตอนนี้มันให้น้ำหนักไปถึง 70% หรือกว่าแล้วที่จะมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องครับ
1: แล้วโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในธันวาคมก็สูงใกล้เคียงกันด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่ถึงครับธันวาคมนี้เขาให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 55% เองยังต่ำกว่าเยอะแล้วก็ทางประธานเฟดเองท่านก็มีบางส่วนที่ให้ความเห็นในเชิงว่าปีนี้อาจจะเห็นการขึ้นแค่2ครั้งก็คือครั้งที่แล้วกับครั้งใหม่ที่อาจจะมีอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับการให้ยาแรงดังนั้นเขาก็จะมักจะไม่ค่อยให้ทีๆติดกัน3ครั้งถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องวงเล็บไว้ยกเว้นแต่น้ำมันขึ้นไปทะลุ120อันนี้เราคงเจอเลยนะครับแต่ว่าถ้าน้ำมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอย่าให้เกินสัก101อันนี้ถ้าเป็นได้มันก็จะทำให้เราปลอดภัยมากที่สุดสำหรับเศรษฐกิจโลกแล้วก็การลงทุนทั่วไปครับ
1: แสดงว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั้นถูกเลื่อนขึ้นมาเร็วขึ้น1เดือนถูกไหมครับสำหรับครั้งสุดท้าย
0: คือปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างที่เราคุยกันคือตุลาเนี่ยสงสัยจะขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าตัวเลขของเงินเฟ้อมันไม่ลงเขาก็ไปสัมภาษณ์ถึงความเห็นของกรรมการเฟดหลายๆท่านตอนนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ย4-5ท่านที่สัมภาษณ์ทุกคนบอกว่าคงขึ้นหมดเลยฉะนั้นตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับภาวะเงินเฟ้อวันนี้แล้วน้ำมันที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ลงมาเลยอ่ะมันขึ้นไปแล้วมันยังจะพยายามที่จะทำนายใหม่ด้วยซ้ำไปถ้าน้ำมันทะลุ110กว่าเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นวิกฤตของสภาวะเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกเพราะฉะนั้นว่าการที่เกิดสภาวะสงครามการที่สหรัฐอิหร่านตกลงกันไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วคนเดือดร้อนเนี่ยกลายเป็นประเทศที่อยู่ทางฝั่งเอเชียนะครับประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาจีนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่หรอกครับเพราะเขาซื้อน้ำมันถูกนะครับแต่ว่าประเทศทั่วๆไปอย่างโซนเอเชียเราทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเดือดร้อนหมดครับถ้าเดือดร้อนเพราะเราซื้อน้ำมันแพงเนี่ยเพราะเงินเฟ้อมันก็จะขึ้นกันระเบิดระเบ้อเลยนะครับซึ่งเราคงต้องเจอสภาวะอย่างเงี้ยไปไม่น้อยกว่า1-2เดือนจนถึงสิ้นปีด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าการเจรจามันไม่สงบไม่ยอมเปิดช่องแคบไม่ยอมคือไม่ยอมลดราวาสอกดังนั้นสภาวะไอ้ที่จะให้เรือผ่านช่องแคบโฮมุสเนี่ยมันพอมันไม่มีเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาของพวกเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทะเลาะกันเนี่ยความเดือดร้อนที่มันมาตกอยู่ที่คนทางแถบเอเชียทั้งหมดจีนก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยนะเพราะว่าจีนก็ซื้อน้ำมันจากรัสเซียแล้วก็ยังได้น้ำมันจากอิหร่านในราคาที่ถูกมากๆดังนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องเรียกว่าประเทศอย่างพวกเราที่ใช้น้ำมันเยอะอันนี้รับกับการลงทุนตอนนี้เรามองว่าทองคำเนี่ยในช่วง3เดือนนี้อาจจะมีตุลาพฤศจิกาแล้วก็กลางเดือนธันวาคมผมเชื่อว่าไม่ไปไหนไกลครับอาจจะเป็นลักษณะของการเวี่ยงในกรอบระหว่าง 65,600 บวกลบไปถึง 66,500 คือมันจะเวี่ยงในลักษณะของกรอบกว้างๆประมาณ 1,200 บาทต่อบาททองคำ นั่นเป็นลักษณะของการเหวี่ยงที่มีโอกาส

0: เป็นไซเวย์และเป็นไซเวย์ดาวจนกว่าจะมีความชัดเจนของราคาน้ำมันและจนกว่าจะมีความชัดเจนของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่ขึ้นอย่างไรเท่านั้นเองครับ
1: ครับชัดเจนครับสำหรับมุมมองที่น่าสนใจของทองคำก็ใจตุ้มๆต่อมๆไปเมื่อวานลงเนี่ย 4,100 กว่าสุดในรอบ7สัปดาห์กันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์กฤษรัตน์ฮิรัญยสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแม่ทองสุขและบริษัท MTS Go Future จำกัดนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ยินดีครับโชคดีและสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจากกันตรวจสอบราคาทองคำกันหน่อยนะครับปรากฏว่าโอ้ตีตื้นกลับขึ้นมาแล้วนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนั้นลงไปเหลือแค่ 4,111 ดอลลาร์หรือต่ำที่สุดในรอบ7สัปดาห์นะครับราคาตอนนี้นะครับการซื้อขายของราคาทองคำซึ่งเดี๋ยวในอเมริกาจะเปิดทำการในอีกไม่ถึง40นาทีข้างหน้าเนี่ยสวยฮะขึ้นมานะครับตอนนี้ทองคำอยู่ที่ 4,158 เหรียญ 28 เซนต์ต่อออนซ์ครับขึ้นมาถึง 1.1% แล้วก็ทองคำส่งมอบล่วงหน้านะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 4,190 เหรียญ 10 เซนต์ต่อออนซ์ครับนั่นก็หมายความว่าราคาน้ำมันก็คงจะต้องมีสัญญาณถูกลงใช่ไหมฮะไม่งั้นนักลงทุนก็ไม่กล้าที่จะเข้าในช่วงนี้ที่มันจะไปห่วงเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อพอตรวจสอบราคาน้ำมันก็ปรากฏว่าโอ้ใช้ได้นะฮะตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยปรากฏว่าถูกเทขายลงมานะครับราคาน้ำมันในเม็กซิโกสหรัฐเนี่ยฮะตอนนี้ตกไป77เซนต์ต่อบาร์เรลครับหลุด92มาอยู่ที่91เหรียญ83เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนไบรอันกิทะเลเหนือล่าสุดนะครับตอนนี้ตก54เซนต์ครับหลุด105มาอยู่ที่104เหรียญ74เซนต์ต่อบาร์เรลครับเอาละครับเวลาหมดพอดีเลยสำหรับวันนี้อีคอนบิสกันนะครับสนใจติดตามฟังก็ได้เป็นประจำทุ่มเศษถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับกับผมบัญชาชุนชัยเวทที่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wellเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งบริการวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเยี่ยมครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 8:30 นาทีที่บ้านหมู่ที่4ตำบลสาก่ออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปุ่นช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานชุกรัลลาเตะที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ซึ่งออกปฏิบัติตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านภูจริงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอาสาสมัครทหารพรานสุครันไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: การจูดุด5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: ไรภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู

0: ร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภัทรีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ประจำการพร้อมกับทีมงานนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงครับที่จะร่วมกันคิดร่วมกันระดมพลังของความคิดหลายเรื่องหลากหลายที่เป็นเรื่องใหญ่ในบ้านเรานะครับเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็มีเรื่องของที่ว่าบาร์โค้ดที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไปแล้วว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับส่วนเรื่องที่สืบเนื่องกันและเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบ้านเมืองเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของกกต.มีมตินะครับส่งฟ้องผู้ต้องหา77รายในคดีหัวสว.ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับแล้วก็เป็นสว26คนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าขบวนการเพิ่งจะเดินหน้ายังมีเส้นทางอีกยาวไกลทีเดียวเรื่องนี้อ่านยังไงคิดอย่างไรในแง่มุมของกฎหมายเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้องขอความรู้กันนะครับท่านอาจารย์จรัญภัทรีธนากุลนะครับก็เดี๋ยวท่านรู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะครับก็ติดสอนในช่วงเบรกแรกดังนั้นช่วงของ2ทุ่มเป็นต้นไปนะท่านศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์จรัญภัทรีธนากุลจะมาคุยท่านรู้ฟังนะครับตามด้วยอาจารย์ปริญญาตอนนี้ท่านศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์จรัญอยู่กับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณฤทธิ์สุดสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับอาจารย์ครับต้องขอความรู้อาจารย์แล้วฮะเรื่องของคดีหัวสว.คงทราบกันดีว่าเป็นยังไงนะอาจารย์แต่ว่ามุมมองอาจารย์เรื่องนี้เป็นยังไงแล้วก็เรื่องของเส้นทางการเดินทางคดีนี้เป็นไงต่อครับอาจารย์ครับ
3: เวลาเนี้ยคดีที่กกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาไปจากทั้งหมดที่เขาร้องเรียนมาแล้วก็เสนอมา229คน
2: 229ครับ
3: ท่านส่งฟ้องไปเท่าไหร่77คน
2: ครับ
3: นะครับไม่มีผลอะไรตื่นหน้าตื่นเต้นเลยครับ
2: เหรออาจารย์อ
3: ย่าว่าแต่ไม่มีผลอะไรน่าตื่นเต้นเลยเพราะ
2: ครับ
3: สมมติว่าศาลฎีกาตรวจสอบเรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนเพิ่มเติมแล้วเห็นว่ามันชัดเจนเนี่ย77รายเนี่ยมีการทุจริตไม่สุจริตหัวกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา226ก็อย่างมากที่สุดศาลฎีกาก็ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของ77คนนี้แล้วก็ตามด้วยกระบวนการทางคดีอาญา
2: ครับ
3: คดีอาญาแล้วมันก็จบสำหรับ77คนนี
2: ้ครับ
3: เห็นไหมครับ
2: อาจารย์ตัดสินก็ตัดสินทางการเมืองด้วยแล้วก็ตัดสินสมัครรับเลือกตั้งด้วยถูกไหมครับ
3: ใช่ครับแล้วก็สมมติว่าสุดขีดไปอย่างนั้นแถมดำเนินคดีอาญาก็แกเป็นอีกดอกนึงเข้าไปนะทั้งสมมติว่าทั้ง77คนโดนนะ
2: ครับ
3: คนที่เป็นสว.อยู
2: ่ลุกขึ้นมา
3: ก็เลื่อนสำรองขึ้นมาไม่มีปัญหาอะไรครับครับเอาถ้าเขาไม่ใช่สว.เขาเป็นสส.เพราะจะมีอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ก็เป็นสส.ก็ไปเลือกใหม่เฉพาะสส.เขต
2: ถ้าเขาเป็น
3: สส.เขตก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแบบนี้อย่าว่าแต่77คนเลย
2: ถึ
3: งแม้กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาทั้ง229คนตามที่มีการร้องเรียนหรือมีการกล่าวหากันมาเนี่ยผลมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่เดิมครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าอาจารย์229ศาลกกต.ส่งฟ้องหมดแล้วศาลก็วินิจฉัยว่าผิดนะในนั้นมี
3: สมมติน
2: ายกด้วยมีนักการเมืองใหญ่ๆอยู่ด้วย มี
3: ใช่ครับ
2: นิติการเมืองอันนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเกิดว่าเป็นขนาดนั้นนะฮะ
3: ก็มากนิดนึงถ้าสำหรับท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีก็ท่านสองท่านถูกไหมครับ
2: ครับ
3: สมมติว่าเอาละมันมีพยานหลักฐานโยงไปถึงโจรก็ตั้งรัฐมนตรีใหม่ขึ้นมาถูกไหมครับแล้วสมมติท่านนายกโดน
2: สมมติโดนแล้วก็หลุดล่ะ
3: หลุดไปสภา
2: ก็หาคนใหม
3: ่ตั้งนายกใหม่ขึ้นมามันก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เห็นไหมครับแต่ว่าโอกาสที่เราพูดอย่างนั้นเนี่ยมันแทบมองไม่เห็นทางเลยแต่ว่าเอาละเราสมมติให้มันสุดทางไปอย่างนั้นศาลฎีกาไม่มีอำนาจวินิจฉัยยุบวุฒิสภาครับ
2: เนี่ยครับ
3: เหมือนคดี QR code
2: ครับ
3: หรือว่าบาร์โค้ดเนี่ยซึ่งถ้าไปศาลฎีกาไม่มีประโยชน์ครับมันก็จบเป็นลายบุคคล
2: ครับ
3: มองเห็นไหมครับไม่สามารถศาลฎีกาไม่มีหน้าที่และอำนาจที่จะไปวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งส.ส.ไม่เป็นความลับจึงขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วการเลือกส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาจึงใช้บังคับไม่ได้ท่านส.ส.ทั้ง500ท่านตกงานทันทีโอ้โหนั่นเรื่องใหญ
2: ่
3: แต่ศาลฎีกาไม่มีอำนาจนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องส่งเรื่องนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญ
2: ครับ
3: ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่จะมีอำนาจวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งส.ส.ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นความลับหรือไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมหรือไม่แล้วถ้าฟังว่าผิดขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนั้นใช้บังคับไม่ได้เหมือนในอดีตที่หันหน้าออกคู่หาหันหลัง

0: หันหลังออกคู่หาเนี่ย
1: อันนั้นกกต.ติดคุกผิดไหมจัน
0: ใช่ครับแล้วก็ศาลไม่ใช่เป็นผลงานของศาลฎีกาครับมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นความหวังที่หวังว่าถ้ามันหัวกันจริงนะโอ้โหแล้วเชื่อมโยงกันหมดอย่างเนี้ยผมว่าต้องหาทางส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ไม่ถึงเรื่องโค้ชสวอาจารย์
0: ใช่ครับเดินเส้นทางเดียวกันกับคดีบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ด
1: ก็เป็นไปได้
0: ไปผ่านท่าน
1: ผู้ตรวจการ
0: แผ่นดินใช่ครับ
1: ไม่ผ่านท่านแผ่นดิน
0: เข้ามาใช่ครับถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เล่นด้วยมันไม่เข้าเกณฑ
1: ์
0: ก็จบครับแล้วทีนี้สมมุติว่าผู้เสียหายผู้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงเช่นเขาก็เป็นผู้สมัครสว.แล้วก็โดนระบบแบบเนี้ยปัดเขาตกตั้งแต่ชั้นอำเภอชั้นจังหวัดชั้นระดับประเทศเขาเป็นผู้เสียหายโดยตรงเขาไปพบท่านผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เล่นด้วยเขาก็ยื่นคำร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว3คำวินิจฉัยเลยนะครับ
1: แล้วว่าอะไรไหมอาจารย์ครับ
0: คุณรัฐธรรมนูญวางเส้นทางช่องทางการที่จะไปร้องเป็นคดีอาญาเป็นคดีปกครองอะไรไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญบัญญัติในมาตรา47ว่าอย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องตรงของแต่ละผู้เสียหายแต่ละท่านไว้พิจารณาไม่ได้แต่ตกมาแล้ว3คำร้อง
1: ครับ
0: อ้าวแล้วทำไมคดีของท่านสสบาโคทิวาคู
1: ถึงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้
0: อันนั้นก็เหมือนกันครับไม่ใช่คนบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเขาไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าโอ้โหนี่มันกว้างขวางมันมีความเครือบแคลงผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยเสนอเรื่องมาศาลรัฐธรรมนูญอย่างนี้มาได้ครับ
1: ทีนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่าจะเดินเส้นทางนี้อาจารย์ครับเดินเส้นทางนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะได้เป็นไงใครเป็นผู้จะร้องไปที่ผู้ตรวจการล่ะครับ
0: ผมฟังหลายท่านที่ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นว่าแหมมันไม่ไหวนะมันวางระบบวางแผนกันอย่างชนิดที่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ซ้ำสองขึ้นมาในบ้านเมืองไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกมีบอกคดีที่ไปศาลฎีกาเนี่ยโดยตัวของมันเองศาลฎีกาท่านจะไปวินิจฉัยว่าการเลือกสว.ทั้งครั้งที่2567เนี่ยไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา224ใช้บังคับไม่ได้แล้วก็ยุบทั้งสภาเนี่ยศาลฎีกาทำไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าศาลฎีกาท่านใช้อำนาจเรียกพยานหลักฐานมาไต่สวนเพิ่มเติมนะฮะโอ้เยอะแยะที่เขาเสนอกันไว้เนี่ยถ้าศาลฎีกาท่านทำแบบนั้นจริงแล้วพยานหลักฐานที่ท่านเรียกมาเพิ่มเติมแม้มันชัดเจนเลยว่าโอ้โหไอ้นี่มันเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการเลยมีการวางระบบมีการออกแบบมีการจ่ายเงินจากแหล่งทุนรวมไปถึงอาจจะมีพาดพิงไปที่สมมติว่าเจ้าหน้าที่กกต.หรือท่านกกต.บางท่านเอาเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้ศาลฎีกาก็ไม่มีอำนาจที่จะไปให้การเลือกสว.ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วใช้บังคับไม่ได้ก็จริงแต่พอท่านอ่านคำพิพากษาของท่านโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้

0: โอ้โหก็เป็นที่ชัดเจนเลยครับว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องผู้สมัคร200กว่าคนละ
1: หรือแม้จะว่า
0: แต่220กว่ามันมีขบวนการอยู
1: ่เป็นขบวนการด้วย
0: เส้นทางการเงินอะไรต่างๆเห็นไหมครับนี่แหละถ้าอย่างนี้ก็เปิดช่องให้ผู้ที่จะเดินหน้าต่อไปที่ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วคราวนี้แหละท่านผู้ตรวจการแผ่นดินจะเคยมีมติเหมือนใน 3-4 เรื่องที่ผ่านมาว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีมูลอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็เห็นว่าไม่มีมูลเหตุสมควรที่จะส่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคราวนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะปฏิเสธแบบนั้นไม่ได้ครับก็จะต้องส่งเรื่องมาสารรัฐธรรมนูญนี่แหละครับคดีก็จะไหลมาที่สารรัฐธรรมนูญได้แล้วก็คราวนี้ก็มาอยู่ที่ดุลพินิจสารรัฐธรรมนูญ2ก๊อกครับก๊อกแรกจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไหม
1: รับหรือไม่รับถ้ารับล่ะ
0: ครับคือถ้ารับเนี่ยก็ต้องอ้างบรรทัดฐานจากคดีบาร์โค้ด QR โค้ดไม่ใช่แต่ละคนผู้สมัครผู้เสียงหายแต่ละคนมาร้องนะนี่ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องนะเพราะฉะนั้นทำไมอ่ะคดีบาร์โค้ด QR โค้ดท่านยังลงมติ6-3รับไว้อ่ะแล้วเนี่ยมันชัดเจนยิ่งกว่า QR code barcode อีกหมายความว่าข้อที่จริงมันปรากฏเพิ่มเติมมาชัดเจนในการไต่สวนของศาลฎีกาแล้ว
1: อย่างเนี้ย
0: ผมมั่นใจว่าท่านผู้ตรวจการดินต้องเสนอเพราะเสนอมาแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็จะควรจะต้องรับพ
1: ิ
0: จารณาแล้วก็ไปตัดเชือกกันเหมือนคดีบาโคต่างหากว่าแล้วในที่สุดศาลฎีกาจะฟังข้อศาลรัฐธรรมนูญจะฟังว่าเฮ้ยมันไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมจริงไหมกกต.ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นอิสระฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา215จริงไหมจัดการเลือกตั้งโดยไม่เอาใจใส่กำกับดูแลปล่อยให้มันหัวกันทั้งกระดานทั้งระบบอย่างเนี้ยมันจึงทำให้เป็นการเลือกที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา224วงเล็บ2ขัดแย้งสมมุตินะถ้าศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบมีพยานหลักฐานยิ่งชัดเจนขึ้นเนี่ยแล้วก็ข่าวนี้แหละท่านสว.ทั้ง200ท่านไม่ว่าจะถูกร้องหรือไม่ถูกร้องตกงานหมดเลยครับ
1: รวมทั้ง
0: พวกบัญชีละก็อะไรสำรองด้วยนะตกงานหมดเลยครับ
1: หมดเลยครับ
0: พอเข้ากระบวนการเลือกใหม่อันนี้มันก็บ้านเมืองไม่ได้วุ่นวายเหมือนสสนะเพราะว่ามันเบากว่าเนี่ยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ก็หยุดชะงักแหละเนี่ยเส้นทางแบบเนี้ยหลายคนมองว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได
1: ้เป็นไปได้นะ
0: ถ้า
2: อาจารย์ที่จริงถามความรู้อาจารย
0: ์ไปได
2: ้การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นคำร้องไปที่ตุลาการศาลที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ตรวจการทำได้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องมีคนไปร้องผู้ตรวจการอีกทีครับ
0: ท่านอ้างในคดีบาร์โค้ด QR โค้ดท่านอ้างว่าโอ้ยมีผู้เสียหายผู้เดือดร้อนร้องเรียนมาที่ท่านพร้อมหลักฐานอะไรให้มันเห็นเบื้องต้นเนี่ย22ลาย
1: นะ
0: ท่านอ้างมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ท่านอยู่ไม่มีอะไรทำก็จะหยิบขึ้นมาเอง
1: มีคนร้องมาที่
0: มันมีเหตุมีผลถูกไหมครับแต่เอาแล้วทำไมในแต่ก่อนๆมาเนี่ยตั้งแต่ปี2567เนี่ยก็หลายคนก็ไปร้องทำไมท่านไม่ส่งเพราะมันก็มาเป็นรายๆอ่ะมันไม่ได้มาเป็นกองทัพกองกำลังแบบที่ให้ท่านดูว่าโอ้เรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะก็อาจจะมีทางช่องทางไปได้เนี่ย

0: คนที่วางแนวทางที่จะเดินเรื่องการเลือกสว.ครั้งนี้ก็เป็นอย่างนี้ส่วนอีกแนวหนึ่งแนวที่จะปลุกม็อ
1: บ
0: ขึ้นมาเล่นงานกกต.ไม่มีประโยชน์เลยครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะเชิญออกบัตรเชิญปฏิวัติรัฐประหาร
1: เชิญรถถังฟ้า
0: บ
1: ้าน
0: ะครับใช่ครับเพราะมันก็จะทำให้บ้านเมืองไม่สงบไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาละมันเป็นม็อบรูละแล้วก็เข้าเงื่อนไขหนึ่งในหลายเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารแล้วถึงแม้ท่านไปกดดันกกต.แบบชนิดที่เอากกต.ทั้ง7ท่านเนี่ยลาออกเลยหรือถูกไล่ออกโดยวิธีใดวิธีหนึ่งถูกไหมครับมันก็ไม่ได้ทำให้การเลือกสว.ที่ทำไปตั้งแต่2567ต้องเสียหาย
1: กกต.ยังอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ครับเอาเขาบอกว่าเอาคดีอาญาเล่นงานมีบางสายบางแนวทางจะบอกเอา157บ้างเอา172พ.ร.บ.
1: อันนี้พูดกันเยอะพูดกันเยอะพ.ร.บ.กันได้มาถึงสว.นะ
0: แล้วเอากกต.ไปเป็นจำเลยในคดีอาญาเอาปปช.มาตรวจสอบส่งต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและองค์กรอิสระส่งกี่ปีล่ะครับกี่ปีกว่าปปช.จะไต่สวนเสร็จอย่างน้อยอย่างเร็ว2ปี
1: รีบอย่างเร็วนะครับ
0: ครับผมแล้วเอาส่งไปท่านอัยการสูงสุดท่านจะเห็นด้วยกับปปช.ไหมถ้าท่านเห็นแย้งก็ต้องยื้อกันอีกพักหนึ่งเอาจนในที่สุดเอาละท่านอัยการสูงสุดเห็นว่ามันมีน้ำหนักมันมีมูลมั่นคงพอเสนอฟ้องต่อศาลฎีกาก็ต้องรออีกกี่ปีล่ะอย่างน้อยก็2ปี
1: กระบวนการจะหมดเวลาสว.ไปก่อน
0: ถ้าไม่มีผลกระทบต่อขั้นที่ดำรงตำแหน่งสว.อยู่ณวันนี้เลยเพราะเหลืออีกเท่าไหร่ล่ะอีก3ปีท่านก็หมดวาระ5ปีไปแล้วมองเห็นไหมครับก็ไม่ใช่ครับแล้วศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งบางท่านเห็นว่าไปที่ศาลนี้ได้ก็ไม่ได้มีอำนาจไปล้มการเลือกสว.เมื่อปี2567ครับ
1: คร
0: ับเห็นไหมครับอย่างเนี้ยมันก็เลยไม่ใช่เส้นทางแต่เขาก็เห็นกันว่าก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะห้อมล้อมและทำให้ท่านผู้จัดการแผ่นดินต้องตัดสินใจส่งเรื่องเข้าศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นก็จะว่าไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่ใช่นะครับมันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอ้อมมาก
1: เป็นกลไกของผู้ตรวจการแผ่นดินน่าจะเป็นกลไกที่เร็วแล้วก็น่าจะเห็นผลได
0: ้ตรงที่สุดเลยครับตรงที่สุดเลยแล้วก็ทำยังไงก็เอาคนที่เดือดร้อนเสียหายจากเรื่องนี
1: ้
0: ที่ถูกตัดออกถูกเคลียร์ตกเคลียร์ตกเนี่ยสมมุติว่าเอาสักร้อยราย
1: ครับ
0: ยื่นเข้าไปทุกรายมีหลักฐานให้ท่านผู้ตรวจการเห็นอย่างเนี้ยผมแล้วก็ถ้าศาลฎีกาในคดี77คนนี้ไต่สวนมีข้อมูลโอ้โหมันพิรุธมันน่าสงสัยมันไม่น่าจะสุจริตประพฤติหรือเที่ยงธรรมอย่างนี้ก็ประกอบกันท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแน่แล้วถ้าท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอก็ยากที่ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เหตุผลอะไรบอกว่าไม่มันไม่เหมือนกันกับคดีบาร์โค้ดนะเพราะอะไรเพราะผมก็ไม่เห็นแตกต่างกันเลย พราะคดีบาโคดก็มาตาม224รัฐธรรมนูญวรรคหนึ่งวงเล็บ2คดีสวก็จะไป224วรรคหนึ่งวงเล็บ2เหมือนกันครับก็น่าจะหลายช่องทางนะครับแต่นี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นความหวังของฝ่ายที่ไม่พอใจและไม่เชื่อว่าการเลือกสวเมื่อปี25
1: ไม่มีการหัว
0: สุดที่เตรียมทำแต่คนที่เขาเชื่อว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรนะมันเป็นเรื่องผู้สมัครแต่ละคนไปคั่วกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของแต่ละกลุ่มไม่มีการวางแผนทั้งระบบอย่างที่ทางไหนล่ะฝ่ายค้านก็พยายามจะแสดงให้ดูว่าช้างทั้งตัวบ้างช้าง3ตัวบ้างอะไรก็แล้วแต่เป็นการมองจากมุมไหนแต่ผมเนี่ยมองจากเส้นทางของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ครับโอ้เป็นข้อเสนอที่ชัดเจนแล้วผมก็ได้ยินอาจารย์น่าสนใจนะมีโอกาสเป็นไปได้ตรงกว่าเร็วกว่าด้วยนะอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงแล้ววันที่30กันยายนอาจารย์ไปพูดของเวทีของเราบัณฑิตด้วยใช่ไหมครับ
0: พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพรุ่งนี้แล้ว
0: ผมก็ยังห่วงว่าน้ำมันจะลดให้ผมขับรถไปถึงที่ประชุมได้ยังไงคิดว่
1: า
0: ได้ครับทราบว่าเขาเริ่มลดแล้วล่ะ
1: เริ่มลดแล้วครับอาจารย
0: ์นะโอเคคงไปได้ไม่มีปัญหาครับ
1: ครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งมีคนติดตามเยอะนะอาจารย์นะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเอาไอเดียอาจารย์เรื่องนี้ไปขยายด้วยนะครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมาก
1: นะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์จรัญพันธ์ธนากรครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับ
0: คร
1: ับอาจารย์จรัญพันธ์ธนากรนะวันนี้ข้อเสนอที่ตรงไปตรงมานะครับใช้เส้นทางใช้ช่องทางของผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบโดยตรงเช่นเชื่อว่าจะถูกขีดออกดีดออกให้ออกจากการเลือกกับผู้สวเนี่ยก็ไปยื่นไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินจะเสนอเรื่องนี้กับที่ศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันดีเรื่องของ QR code บาร์โค้ดเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่านอาจารย์จรัญท่านบอกว่าถ้าจะใช้วิธี157ก็มันก็กดช้านะจะใช้ช่องทางอื่นๆกว่าจะจบก็ในวิธีก็หมดภาระของสวไปแล้วนี่คือคำแนะนำของอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับท่านศาสตราจารย์จรัญพักตีธนากุลนะครับช่วงท้ายของเบรกนี้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ปริญญาเทวานวิคุณนะครับเป็นกิจกรรมที่เรื่องของสุขภาพกินอยู่เป็นให้มีสุขภาพห่างจาก NCD นะครับทาง 9.5 นะครับก็จะมีการเสวนาเรื่องของเสวนาภาษาหมอนะครับกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ก็จะพาคุณครับเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้ทั้งสนุกทั้งอร่อยที่สำคัญคือสตรองด้วยนี่คือสำคัญนะฮะบอกที่สตรองนี่ต้องแบบรถกินนั้นกินนี้ชิ้นราคาสุขสนานที่บอกสนุกด้วยอร่อยด้วยแล้วก็จะพบกับเคล็ดลับสุขภาพนะครับจากคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมีเรื่องของสมุนไพรไทยด้วยนะครับการกำหนดอาหารที่อร่อยและสุขภาพดีจะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดปรับหน่อยออกกำลังกายได้ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะครับงานนี้จัดวันที่3ตุลาคมนี้แล้วนะครับ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งที่โรงแรมThe Aurora รัชดานะครับก็รับจำนวนจำกัดท่านที่สนใจนะครับก็ควรน่าสนใจนะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันครับก็สมัครได้ทาง LINE @thinkingradio นะครับสมัครได้ที่ LINE @thinkingradio ครับพักกันสักครู่ว่าช่วงหน้าคุยกับท่านอาจารย์ปริญญาเทวานันทกุลครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภัทรีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศรชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำนำไปใช้ได้จริง

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภัทรีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เวทีความคิดครับในวันอังคารที่29กันยายนนี้นะครับท่านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับก็จะขอสลับมาอยู่ในช่วง2ทุ่มครึ่งสลับกับท่านอาจารย์จรัญภัทรีธนากุลนะครับวันนี้จะเริ่มด้วยเรื่องของประเด็นร้อนนะฮะเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องบัตร QR code นะฮะแล้วก็เรื่องของบาร์โค้ดนะฮะที่เมื่อวานศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะฮะก็คงจะทราบกันดีว่าตกลงก็เอาเป็นว่าถือว่ามีมติ9ต่อ0นะฮะคิวอาร์โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนบาร์โค้ด8ต่อ1นะครับก็ที่ถือว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับก็ถือให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นโมฆะนะฮะเรื่องนี้ท่านอาจารย์ปริญญาคิดและมองเรื่องนี้ยังไงคุยกับอาจารย์ปริญญาครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณวิสุทธ์ท่านผู้ฟังครับ
3: ครับก่อนหรือต้องถามว่าเป็นไปตามที่อาจารย์คาดคิดนะผลของศาลเมื่อวานนี
4: ้โอ้คือไอ้เรื่องบัตรสีเขียวเนี่ยไม่มีปัญหาอะไร
3: ครับ
4: นะครับเพราะว่า QR code เนี่ยมันเหมือนกันทั้งเล่ม
3: ครับ
4: นะครับเล่มหนึ่งมี20ใบเหมือนกันหมด20ใบนี่ใครได้ไปไหนไปมันก็ตรวจสอบไม่ได
3: ้ครับนี่คือเรื่องของ
4: ตรวจสอบไม่ได
3: ้ส.ส.เขตนะ
4: มันตรวจสอบยากกว่ามันจะวางแผนอย่างลึกซึ้งจริงๆอ่ะมันตรวจสอบยากว่าใครเลือกใครนะครับมันกลับไปหาต้นทางไม่ได้ว่าใครเลือกใคร
3: ครับ
4: นะครับแต่บัตรสีชมพูเนี่ยมันแต่ละใบไม่เหมือนกันเลย
3: มันเป็นทางคือปฏิลิสครับ
4: ปฏิลิสเนี่ยครับทำให้มันสามารถสืบค้นไปหาต้นทางได้ว่าใครเลือกใคร
3: ครับ
4: นะครับซึ่งศาลท่านก็ยอมรับในข้อนี้นะ
3: ครับ
4: ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าสรุปเนี่ยท่านบอกว่าแต่กกต.ก็จัดเก็บต้นขั้วจัดเก็บบัตรเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิ์แยกกันเป็นอย่างดีท่านตามข้อที่จริงเนี่ยผมทราบว่าเราทราบกันว่าท่านไปเรียกว่าเดินไปเชิญสืบ
3: ครับ
4: นะครับ
3: ไปดูที่เก็บบัตรเชิญสืบแหละ
4: คือไปดูหน้างานอ่ะไปดูที่เกิดเหตุจริงอ่ะไปดูนอกศาลอ่ะ
3: ครับ
4: ก็เข้าใจว่านะผมเข้าใจว่ากกต.เขาต้องพาไปดูการจัดเก็บว่ามันเก็บไม่ดีไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าศาลท่านไปดูอย่างเงี้ยกกต.เขาจะให้ดูเหรอครับว่าเก็บไม่ดีอ่ะผมก็นี่เป็นคำถามผมนะ
3: ข้าสนใจแล้วผมไม่ได้พาไปดูว่าเฮ้ยเราเก็บไม่ดียังไงนะใช่ไหม
4: ถูกไหมล่ะท่านต้องไปให้คนที่เขาร้องเนี่ยให้เขาไปด้วยหรือให้เขาพาไปดูในมุมของเขาใช่ไหมครับให้กกต.พาไปดูกกต.ก็ต้องพาไปดูในที่ที่มันไม่มีปัญหาสิ
3: ใช่
4: นะครับมันอาจจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ได้นะแต่ว่าแน่นอนอ่ะกกต.เป็นคนพาไปดูเขาไม่ให้อยู่เห็นปัญหาหรอก
3: ประภัยของจริง
4: แล้ว
3: ในจุดที่ไม่มีปัญหา
4: ตรงนี้นะครับท่านบอกว่ากกต.จัดเก็บได้เป็นอย่างดีเนี่ยผมก็ไม่สบายใจนะครับเพราะเป็นการไปรับรองนะครับการกระทำของกกต.ว่าเก็บดีแล้วแม้ตอนท้ายจะมีคำแนะนำสองข้อนะแล้วข้อหนึ่งบอกว่าให้ขอก็ขอให้เก็บให้ดีนะ
3: แล้วก็ไ
4: ปย้ายใคร
3: เขาได้จะทำอีกนะ
4: นั่น
3: โค้ด
4: แล้วเขาได้ทำอีกนะอันนี้จะพูดกันต่ออีกทีหนึ่งทีนี้ผมด้วยความเคารพนะครับหีบบัตรไอ้บัตรเลือกตั้งเก็บไว้ในหีบหนึ่งแยกกันกับหีบต้นขั้วก็จริงนะคุณพิสุทธ
3: ิ์ครับ
4: แต่หีบบัตรกับหีบต้นขั้วเนี่ยซึ่งมาสแกนถึงกันได้เนี่ยมันเก็บไว้ในที่เดียวกันทั้ง400เขต
3: โอ้ยที่เดียวกันเลยนะห้องเดียวกันนี่แหละ
4: อยู่ข้างๆกันนี่แหละครับ
3: ครับ
4: สุดแท้แต่ว่าคณะกรรมการกกต.เขตอ่ะกกต.เขตของแต่ละเขตเนี่ยเขาจะให้ไปเก็บที่ไหนนะครับแล้วข้อสำคัญคือศาลท่านไม่ทราบกระมังนะครับผมก็มองในแง่ดีท่านคงไม่ทราบนะครับว่ากกต.เนี่ยนะครับเขามีระเบียบยุบรวมหีบนะครับคือปกติเนี่ยที่ว่าเก็บไว้อย่างดีเนี่ยพอผนึก เอางี้นะคุณพิสุทธิ์หลักของการเก็บอย่างดีคือเมื่อผนึกลงหีบเมื่อของลงหีบต้องปิดผนึกต้องซีลใช่ไหมแล้วก็รัดสายกุญแจหรือเคเบิลทายที่ปิดไม่ได้เลยไอ้เปิดไม่ได้แล้วปิดไว้เลยจนกว่าจะศาลจะสั่งหรือว่ากกต.จะสั่งนับใหม่ใช่ไหมครับพอผนึกลงไปแล้วปิดน้ำแล้วผนึกเปิดไม่ได้เลยแต่กกต.เนี่ยกับมีระเบียบ
3: สั่งได
4: ้ให้ยุบรวมหีบได
3: ้ยุบรวมหีบ
4: เพื่อประหยัดที่ในการเก็บคุณรู้สึกทราบไหมครับว่ากกต.นะครับพอเขาขนมาที่เก็บหีบแล้วเนี่ยนะครับเขาก็คิดอย่างนี้ไงโอ้โห250หน่วยอ่ะเขตหนึ่งอ่ะมีทั้งหีบบัตรสีเขียวหีบบัตรสีชมพูคือทั้งแบ่งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์มันก็500หีบนะ
3: ครับ
4: ที่เก็บมันก็กินที่เยอะอย่างนั้นเลยแล้วก็ยุครวมซะเลยดีกว่าร
3: วมซะเลย
4: 5หีบ4หีบเนี่ยรวมเป็น1หีบจาก500ก็เหลือ100เดียวที่เก็บก็น้อย
3: นี่คิดได้
4: ขอโทษครับมันไปยุครวมได้ยังไงในเมื่อตอนปิดผนึกไปเนี่ยมันห้ามเปิดแล้วกกต.กับมีระเบียบให้เปิดใหม่ได้อ่ะแต่ตอนเปิดใหม่นะครับจะมั่นใจได้ไงครับว่าจะไม่มีเขตไหนหรือที่ไหนเนี่ยเขาสแกนดูหรือเปลี่ยนไส้ข้างในอ่ะ
3: ครับ
4: คุณพิสุทธิ์รู้ไหมครับแล้วเคเบิลทายที่ว่าแน่นหนาเนี่ยศาลก็รับรองว่ามีปิดผนึกมีเคเบิลทายเนี่ยขอโทษคุณพิสุทธิ์คงเคยเห็นใช่ไหมครับ
3: ไอ้สายรัดที่ใช่ไหมฮะ

0: าไขควงมาแทงเคเบิลทางได
1: ้
0: อะ
1: ใช่
0: จริตมาจับผิดลองทำเองนะครับผมก็นึกว่าเปิดไม่ได้ต้องตัดอย่างเดียว
1: ลองดู
0: ที่ผมรู้หลายคนครับหลังไมค์มาบอกผมบอกอาจารย์ทราบไหมว่าเขาเปิดได้เขาบอกจริงเหรอเนี่ยผมจะบอกให้ทำยังไงแล้วก็สอนวิธีทำผมก็ลองทำให้เปิดได้จริงฮะ
1: ครับ
0: ที่สุดนี่กรรมการประจำหน่วยบอกผมฮะว่าเขาเปิดกันก็หลังไม่มาบอกแล้วศาลท่านทำไมถึงไปคือเอางี้ท่านทำไมถึงเชื่อมั่นว่ากกต.จัดเก็บดีแล้วอ่ะเอาละคนอื่นเนี่ยเข้าไปดูไม่ได้แต่ถ้ากกต.อนุญาตให้เขาไปดูหรือกกต.ดูเองล่ะเขาจะมั่นใจได้ไงครับตรงนี้คือจุดอ่อนอย่างยิ่งนะครับของคำวินิจฉัยเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: คือท่านเหมือนปฏิเสธไปเชื่อมั่นกกต.นะครับ
1: แต่เหมือนจะแบบการันตีกกต.
0: แล้วกกต.ท่านจะรู้ท่านรับรองกกต.ได้ไงว่าเขาจะไม่เปิดท่านรับรองได้ไงครับท่านรับรองได้ไงอันที่สองครับอันนี้หนักอาจจะหนักกว่า
1: ครับ
0: นะครับท่านบอกว่าการเลือกตั้งโดยลับเนี่ยไม่ต้องรับโดยสมบูรณ์หรอกรับแบบมีเงื่อนไขก็ได
1: ้นี่ผมเคยได้ยินนะเป็นคนรับแบบเงื่อนไขใช่ไหม
0: คือมันสามารถจะรู้คนเลือกว่าใครเลือกใครก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือรับโดยแบบมีเงื่อนไข
1: ครับ
0: คือไว้ง่ายคือพอผมฟังตุลาการศาลนูนขั้นหนึ่งนะครับไม่ได้บอกแล้วกันว่าท่านใดอ่านตรงนี้ออกมานะผมรู้แล้วยกคำร้องคือผมฟังสองสามที่นะที่หนึ่งบอกว่าจัดเก็บเป็นอย่างดีผมยกแน่อีกทีหนึ่งก็เนี่ยรับแต่มีเงื่อนไขยกแน่คือบัตรสีเขียวยกอยู่แล้วแต่บัตรสีผูกปฏิริษเนี่ยก็จะยกเหตุผลมันต้องหนักแน่นอ่ะเพราะมันสืบไปที่คนเลือกได้จริงๆใช่ไหมก็ไปสู่กันหมดแล้วนะครับปรากฏว่าศาลท่านบอกว่าเลือกตั้งเนี่ยโดยลับเนี่ยไม่ต้องสมบูรณ์หรอกแบบมีเงื่อนไขก็ได้เพื่อจะบอกว่าที่กกต.ทำเนี่ยมันคือแบบมีเงื่อนไขผมคิดว่าตรงนี้เป็นการวางหลักเพื่อจะรับรองกกต.ไงครับทีนี้คำถามผมนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่มากศาลท่านเอาหลักนี้มาเนี่ยท่านได้ไปดูไหมครับว่าประเทศอังกฤษก็ดีสิงคโปร์ก็ดีนิวซีแลนด์ก็ดีที่เขาหลักเป็นเขาเรียกว่ารับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยเขาปฏิบัติกันยังไงรู้สึกทราบไหมครับหนึ่งการจัดเก็บต้องผนึกแยกกันอย่างดี
1: ครับ
0: ของเราเคเบิลไทยก็เปิดได้เก็บก็ที่เดียวกันแถมคนเก็บก็คือกกต.เองสิงคโปร์ครับรู้ไหมเก็บที่ไหน
1: ที่ไหนครับ
0: ตั้งกับต้นครัวที่ไหนเก็บที่ศาลฎีกาเลยครับ
1: อ๋อที่ศาลเลยเหรอ
0: แต่พอตอนฟ้องร้องว่าเลือกตั้งทุจริตหรือสั่งเลือกตั้งใหม่ศาลเป็นคนตัดสินงั้นศาลฎีกาเก็บบัตรไปเองเลยศาลฎีกาจะสั่งเปิดได้อังกฤษก็หลักเดียวกันครับถ้าจะเปิดเนี่ยนะครับก็ต้องเปิดภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมาย
1: ให้ศาลสั่ง
0: ที่ว่าโดยรับโดยมีเงื่อนไขในเงื่อนไขตามกฎหมายนะครับแล้วก็คือศาลสั่งก็เราเนี่ยรับแต่มีเงื่อนไขในเงื่อนไขใครกำหนดฮะ
1: กกต.
0: เงื่อนไขใครครับใช่ไงกกต.กำหนดกกต.ระเบียบต้องกกต.ก็ดูเองเนื่องไหมครับมันกลายเป็นเงื่อนไขกกต.ไงตรงนี้ผมคิดว่ามันมีช่องโหว่ขนาดใหญ่ว่าง่ายคือศาลอนุญาตให้กกต.
1: ใช้อำนาจ
0: จากนี้ไปจัดการเลือกตั้งเนี่ยไม่ต้องโดนรับโดยสมบูรณ์ก็ได้เพียงแต่ตอนท้ายเนี่ยบอกว่าก็ขอให้อย่าให้รู้แล้วกันนะว่าใครเลือกใครเนี่ยก็คือไม่โมฆะแต่ทำอย่าทำอีกเนี่ยหมายถึงบาร์โค้ดเที่ยวโค้ดจะทำอีกก็จริงใช่ไหมครับแต่พอท่านวางหลักว่าเลือกตั้งไม่ต้องรับโดยสมบูรณ์ก็ได้มีเงื่อนไขก็ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นการเปิดช่องให้เป็นรั่วตรงอื่นที่ต่อได้อีกไงบาร์โค้ดเที่ยวโค้ดจะไม่มีแล้วคุณพิสุทธิ์นึกออกไหมครับก็จากนี้ไปก็ไม่ต้องจริงจังนักไอ้เรื่องโดยลับอ่ะเพราะท่านบอกมาแล้วนี่มันมีเงื่อนไขที่จะมีเหตุผลน่ะเอางี้ดีกว่าโดยเฉพาะยิ่งท่านให้เหตุผลข้อนะบัตรเนี่ยมันมีไว้ป้องกันการทุจริตไว้ตรวจสอบว่ามีการใช้ข้ามเขตไหมอะไรต่างๆ

0: ตั้งล่วงหน้าเป็นนั้นล้านใบเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีการส่งผิดจ่าหน้าไปที่ที่ไม่มีอยู่จริงผิดเขตผิดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วท่านจัดการยังไงจนไม่มีปัญหาเลยเนอะไหมครับชุมพรเนี่ยเช่นชุมพรถ้าจะไม่ผิดชุมพรมี3เขตก็มีตัวอย่างว่าไปจ่าหน้าไปชุมพรเขต4แล้วมันจะไปเขตไหนนะครับเขต4มันไม่มี
1: ครับ
0: นะครับหลายจังหวัดเป็นแบบนี้ครับส่งไปในเขตที่ไม่มีจ่าหน้าผิดนะครับทีนี้คำถามคือแล้วเขาทำยังไงต่อกับบัตรพวกนี
1: ้
0: กรกตไม่มีตัวเลขนะครับว่ามีการส่งไปไม่ได้เนี่ยไม่มีตัวเลขที่ออกมาก็แปลว่าจะจ่าหน้าผิดอย่างไรเขาก็ส่งไปได้หมดครับแล้วส่งหมดจนไม่เกิดปัญหาเลยคืออะไรครับก็ง่ายๆก็คือดูตัวเลขให้มันชนกันตัวเลขเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดมีกี่คนแล้วแต่ละเขตเนี่ยมีคนลงทะเบียนว่ากี่คนก็ทำให้ตัวเลขมันชนกันอ่ะ
1: ครับ
0: มันมีบัตรข้ามเขตแน่นอนคุณที่สุดกรกตได้ใช้นะถ้ากรกตบอกว่าเนี่ยเรามีคิวอาร์โค้ดไง
1: คิ
0: วอาร์โค้ดนี้มันของเล่มนี้ส่งให้เฉพาะหน่วยนี้ก็แปลว่าไปอยู่ที่อื่นข้ามเขตไปเนี่ยมันผิดใช่ไหมครับกรกตทำไหมครับกรกตไม่ได้ทำครับถ้าผมเป็นกรกตนะผมจะมาแก้ข้อสงสัยว่ามีการใช้บัตรข้ามเขตด้วยการนำบัตรนั้นมาสแกน QR code ดูเลยครับพิสูจน์เลยเห็นไหมไม่ได้ข้ามเขตแล้วกรกตทำไมไม่ถึงไม่มาตรวจสอบนะครับที่ว่าไปทำการทุจริตเนี่ยไม่เห็นใช้เลยครับแล้วผมเรียกร้องนะครับขอเรียกร้องให้ใช้ที่ท่านว่าป้องกันทุจริตเนี่ยขอเรียกร้องให้ใช้เลยเดี๋ยวถ้าหากว่ามีเขตใดก็แล้วแต่นะครับมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งในเขต1เขตใดนะครับเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเนี่ยเรามาเรียกร้องกันครับว่าให้ใช้บาร์โค้ดเคียวโค้ดในการสแกนหาทุจริตกันเลยที่จะป้องกันได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะตรงนี้เป็นข้อที่เรียกว่าผมคิดว่าที่ผมไม่ค่อยสบายใจหนึ่งคือท่านไปสร้างหลักรับแบบมีเงื่อนไขอ่ะ
1: ซึ่งนี่ก็อันนี้เป็นสัมพันธ์ใหม่ที
0: ่รับแบบมีเงื่อนไขมันต้องให้ศาลเข้ามาควบคุมไม่ใช่ว่ากกต.ดูแลกันเอง
1: กกต.จัดการเอง
0: ไม่ได้ไม่แปลกมากเลยนะครับและสองคือไปรับรองว่ากกต.จัดเก็บดีทุกอย่างดีหมดซึ่งระเบียบกกต.มีปัญหามากโดยเฉพาะเรื่องการยุบรวมหีบที่ยุบรวมกันเองรับหลังประชาชนขอโทษที่พูดอาจจะตรงไปหน่อยผมหมายถึงว่าการบรรจุหีบมันต่อหน้าผู้สังเกตการใช่ไหม
1: ครับ
0: ความหมายคือเมื่อผนึกแล้วต้องไม่เปิดอีกจนกว่าศาลจะสั่งถูกไหมครับแล้วกรกตมาเปิดขึ้นมายุบกันเองหลังจากนั้นนะครับโดยไม่มีใครเห็นเราจะมีวิธีการอะไรไปป้องกันล่ะครับว่าไม่มีการเปลี่ยนไส้ข้างในหรือไปสแกนดูตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดของระเบียบกรกตแต่ศาลท่านจะมารับรองว่ากรกตจัดเก็บดีแล้วตรงนี้ผมเลยไม่สบายใจคุณที่สุดก็มันทำให้นึกออกไหมเราก็หวังว่าศาลท่านจะถ่วงดุลกกต.สักหน่อยก็มีแค่คำแนะนำตอนท้ายหนึ่ง
1: ที่หลังอย่าทำ
0: อีกนะคือถ้าท่านใช้คำว่าให้เหมาะสมกว่านี้ในการจะไม่รู้ว่าใครเยอะใครเนี่ยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นใช้คำว่านี้แล้วก็ไอ้ที่ทำไปแล้วก็ขอจัดเก็บให้ดีเราสรุปเป็นอย่างนี้
1: ท่านความจะไม่ความเชื่อมั่นไม่ได้สิเนาะ
0: คือปัญหาของกกต.
1: กกต.ต่อการเลือกตั้งมันมีผลไหมเนี่ย
0: ถ้าประชาชนเชื่อมั่นเนี่ยนะครับสมมติสายนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะรู้ไหมครับ
1: ประเด็น
0: แต่ความประหลาดคือความเชื่อมั่นนะครับที่ท่านมีต่อกกต.เนี่ยมันสวนทางกับคนส่วนใหญ่ไงคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมั่นกกต.อย่างที่ท่านเชื่อมันก็แปลกว่าทำไมท่านถึงเชื่อมั่นได้ถึงขนาดนั้นน่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคำถามผมนะครับว่าเราก็หวังว่าเอาละไม่โมฆะเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยศาลได้วางหลักอะไรบางอย่างนะครับท่านก็วางหลักนะวางหลักทีวางหลักทำให้ไม่โมฆะคือผมพูดอย่างนี้มันดูลักลั่นนิดนึงเพราะว่าถ้าโมฆะไปเลยก็จบไงว่ามันขลักด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่พอท่านไม่ต้องการให้โมฆะแต่ก็ไม่อยากให้มีบาร์โค้ดเคียวโค้ดอีกเนี่ยถึงต้องเขียนอะไรแบบนี้ไง
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีคนสรุปเป็นภาษาพูดใช่ไหมครับว่าครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งต่อไปอย่าทำอีกนั่นแหละ
1: อืม

0: มันเลยเป็นอย่างนี้ไงเอาละผมว่าข้อหนึ่งที่เราคาดหวังเนี่ยนะครับคือการทำงานของอบต.เนี่ยที่ทำให้คนไม่เชื่อมั่นกับหลักโดยรัฐเนี่ยผมว่าศาลน่าจะวางหลักได้ดีกว่านี้คือขอบรบนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าโมฆะไปเลยเนี่ยเราโอเคมันก็ยุ่งนะเลือกตั้งคือสีเขียวเนี่ยไม่ยังไงก็ไม่โมฆะผมเป็นว่าอย่างนั้นนะครับมันมากสุดก็คือโมฆะในแบบปาร์ตี้ลิสต์ทีนี้เลือกตั้งใหม่ร้อยคนปาร์ตี้ลิสต์มันก็จำกัดขอบเขตของความวุ่นวายเพราะมันแค่ร้อยคนใช่ไหมถ้าหากโมฆะไปเลยเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนว่ากรกตทำงานมีปัญหาก็ต้องปรับปรุงตัวใช่ไหมทีนี้พอไม่โมฆะเนี่ยเอาละการวางหลักอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยยังให้กรกตดูต้องปรับปรุงตัวมากกว่านี้แต่นี่มันไม่ไปรับรองว่ากรกตดูแลบัตรดีแล้วเนี่ยตรงนี้ทำให้มันเกิดปัญหาครับ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับเพียงแค่ว่าอย่าทำอีกแค่นี้เองไม่ได้ทำหนีอะไรเลยครับ
1: แต่นี่ก็ถือว่าคำวิจัยเป็นที่ที่สุดถูกไหมอาจารย
0: ์สุดแล้วครับ
1: สุดแล้ว
0: เรื่องของโมฆะเนี่ยสุดแล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าจะมีเรื่องอื่นประเด็นอื่นไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องตั้งโมฆะพ่อบาโค้ดเกี่ยวโค้ดเนี่ยมันเป็นที่สุดแล้วครับ
1: ครับได้ครับเวลาเราก็สุดพอดีอาจารย์ขอบพระคุณนะอาจารย์ครับขอบพระคุณครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวต่อกันวันอังคารหน้า2ทุ่มครึ่งนะครับเวลาใหม่
1: ครับ
0: โอเคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้เวลาหมดพอดีนะครับผมพิสุทธิ์แล้วก็ทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มระบายน้ำหลังกนช.เห็นชอบกรอบบริหารจัดการนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เห็นชอบกรอบบริหารจัดการน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้กรมชลประทานสามารถปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำท่ายังเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มจาก 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้และยังมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังและน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลเข้ามาสมทบทำให้ต้องติดตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ที่17เมตร66เซนติเมตรใกล้แตะเกณฑ์ควบคุมที่18เมตรหากระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นไปกว่านี้จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขยายเป็นวงกว้างจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนตามปริมาณน้ำที่ไหลลงมาขณะเดียวกันกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบเร่งเคลียร์รถตกค้างเปิดการจราจรถนนลาดพร้าวเกือบ 100% เหลือบางจุดน้ำยังสูงรถเล็กผ่านไม่ได้สถานการณ์น้ำบริเวณถนนลาดพร้าวช่วงบริเวณซอยลาดพร้าว101ยังมีระดับน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวจราจรทำให้รถขนาดเล็กและรถยนต์ไฟฟ้าหลายคันต้องถอยรถกลับออกมาเนื่องจากปริมาณน้ำสูงแต่ยังมีรถโดยสารประจำทางและรถของหน่วยงานราชการคอยให้บริการประชาชนขณะเดียวกันพบเศษขยะทั้งถุงพลาสติกเศษกระดาษกันชนหน้ารถกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียและรถที่จอดกีดขวางการจราจรโดยใช้รถเครนและรถยกทยอยเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากบริเวณทางขึ้นสะพานยกระดับข้ามแยกหน้าเดอะมอลล์บางกะปิโดยจะนำรถเหล่านี้ไปจอดที่ลานจอดของตะวันนาขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลียร์รถออกจากพื้นที่เพื่อเปิดการจราจรพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้เกือบ 100% แล้วโดยเส้นทางหลักหลายจุดกลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงรถเล็กอาจผ่านไม่สะดวกขณะที่บางจุดยังไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงหรือสะพานข้ามแยกแทนการบินไทยเร่งแก้เที่ยวบินล่าช้าและสัมภาระตกค้างหลังน้ำท่วมกระทบการเดินทางของแรงงานภาคพื้นนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าปัญหาการให้บริการเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วง2วันที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่กระทบการเดินทางของพนักงานภาคพื้นทำให้พนักงานบางส่วนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามปกติทำให้การให้บริการภาคพื้นไม่เพียงพอและเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพล่าช้าเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันภาพรวมการปฏิบัติงานภาคพื้นยังมีข้อจำกัดด้านกำลังคนโดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะและใบอนุญาตเฉพาะเช่นโหลดมาสเตอร์ซึ่งตามปกติควรมีประมาณ45คนแต่ปัจจุบันมีประมาณ20คนส่วนแรงงานภาคพื้นสำหรับขนย้ายสัมภาระมีประมาณ200ถึง300คนจากความต้องการมากกว่า500คนการบินไทยจึงปรับลดเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพจากเดิมกว่า110เที่ยวบินต่อวันลงประมาณ30เที่ยวบินพร้อมปรับลดกำลังการผลิตโดยรวม 30-40% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานและให้เที่ยวบินที่เหลือกลับมาให้บริการได้ตรงเวลามากขึ้นรวมทั้งประสานผู้ให้บริการภาคพื้นรายอื่นเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานสำหรับสัมภาระตกค้างปัจจุบันมีประมาณ 5,600 ใบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการบินไทยเร่งนำสัมภาระตกค้างออกจากพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อแยกออกจากสัมภาระของเที่ยวบินใหม่พร้อมจัดพื้นที่ภายนอกอาคารให้ผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระด้วยตนเองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กับ

0: บ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Let's go.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะประจำค่ำคืนของวันอังคารที่29กันยายนค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือน9นะฮะแล้วก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยจะต้องอำลาชีวิตการทำงานราชการการทำงานประจำไปนะคะส่วนสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วก็โดนเข้าไปสัก26จังหวัดเนี่ยนะคะน้ำท่วมน้ำฝนน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำรอระบายเนี่ยก็ส่งกำลังใจไปให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ด้วยแม้ว่าบ้านตัวเองก็เดือดร้อนก็ต้องออกไปช่วยปฏิบัติภารกิจกันนะคะวันนี้จะมาชวนให้คุณผู้ฟังตั้งคำถามขบคิดช่วยกันหาคำตอบกับคุณนิรุธศิริจันยาในช่วงคุยแบบนิรุธทุกวันอังคารค่ะตอนนี้พร้อมแล้วที่จะมาคุยแบบนิรุธสวัสดีค่ะคุณนิรุธ
5: สวัสดีครับกระทรวงศึกษาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage ได้เจผมสวัสดีพี่เก่งครับ
4: สวัสดีค่ะพี่หนิงโอ้หลายคนก็อยู่ในสภาวะวันนี้ตากแดดตากผ้าได้นะคะหลังจากที่ฝนตกมา4วัน4คืนนะพี่หนิงค่ะไม่ทราบว่าพี่หนิงได้เจอสถานการณ์ใดบ้างคะ
5: ประโยคนี้ไม่อยากได้ฟังเลยครับแล้วก็เป็นประโยคเหมือนกันพูดเล่นแล้วก็มาเยาะเย้ยคนที่เขากำลังประสบข้อกรรมอยู่เขาจะเอาน้ำที่ไหนไปซักครับ
4: คุ
5: ณพูดได้ยังไงก็ไม่รู้โอ้ยเห็นแดดออกใบๆแล้วมีเริ่มมีแสงเอาเตรียมซักผ้ากันได้เอาน้ำที่ไหนไปซักครับ
4: คนที่อยู่ในพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมอาจจะยังไม่มีน้ำสะอาดดื่มกินเลยค่ะก็ยังไม่ได้ซักผ้าใช่ใช่
5: ไม่มีครับน้ำจะดื่มยังไม่มีน้ำจะอาบยังไม่มีปะปาเขาต้องไปจอดแล้วก็ส่งน้ำเขาไปยืนรอเอากระติกแบบ5ลิตรแกลลอนไปเติมเพื่อเอามาไว้ดื่มก็จะน้ำไหนไปซักครับก
4: ็
5: โทรพอพูดแล้วมันเหมือนกับมันผมได้ยินแล้วมันเหมือนกับมันมาเยาะเย้ยอีกนะคือพวกคุณอยู่กันสบายคุณมีเครื่องซักผ้าคุณม
4: ี
5: ไอ้ที่เครื่องซักผ้าก็ไม่มีไฟก็ไม่ได้ถ้าไม่มีไฟซักไม่ไปแขวนตรงไหนกันแล้วแดดออกอ่อนๆตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวฝนก็จะมาอีกแล้วเนี่ย
4: โอ้ตอนนี้เห็นบอกว่าอุตุเตือนอยู่ใช่ไหมฮะ
5: ก็เราพูดไปอาทิตย์ที่แล้วเลยก็มีคนเตือนแต่ว่าอุตุเขาก็ใหญ่กว่าไงเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาเตือนว่ามันเหมือนกับตัดหน้างานเขาไงใช่ไหม
4: ค่ะ
5: เหมือนกับพี่เก่งๆอยู่นี้อยู่แล้วอะแล้วผมมาพูดอะไรในสายงานของพี่เก่งเนี่ยพี่เก่งๆเก่งเรื่องวิทยุเก่งเรื่องอะไรพวกนี้แล้วผมมาพูดอวดเก่งกับพี่เก่งในเรื่องสายงานวิทยุอะไรเงี้ยพี่เก่งก็ต้องไม่พอใจต้องบอกคุณต้องฟังฉันทีไม่ใช่ไปฟังในรูดเขา
4: ก็ช่วยกันช่วยกัน
5: บ้านเมืองมันไม่ช่วยกันไงมันไม่รวมกันไงมันยิ่งเยอะเย้ยกันเนี่ยทำกับข้าวส่งข้าวไปหนึ่งห้องนี่ให้หนึ่งกล่องอ่ะ
4: อุ้ยเขาอยู่กันตั้ง 7-8 คนเนาะพี่หนิงใช่ไหม
5: นั่นไงพอไว้ท้ายๆเนี่ยมันเหลือน้อยไงเขาไม่ได้คิดคำนวณ
4: ซอยลึกก็ไม่ถึง
5: คือใช่ต่างคนเขาต่างทำไปหมดเลยแล้วก
4: ็
5: คือเป็นวันที่ผมไม่อยากจะพูดอะไรแล้วก็ไปว่าให้ใครก็เจ็บใจหรือว่าไปพูดอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาจะทนกันมาอยู่แล้วท
4: ั้
5: งคนที ่อยู่ในน้ำท่วมทั้งคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยอยู่ในภาวะใกล้เคียงกันนะครับพี่แข็งครับพวกอะไรล่ะพวกเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขามีอาสาสมัครหรือเขาทำงานเป็นกู้ภัยอะไรเขาอยู่แล้วเขามีจิตใจจะไปช่วยเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่แต่ก็มีจิตใจที่จะเข้าไปช่วยมีที่เขาจะเข้าไปช่วยคนที่เดือดร้อนมูลนิธิอื่นๆที่เข้าไปช่วยเนี่ยเขาอยากเข้าไปอยู่ในน้ำเน่ากับคนที่อยู่กับน้ำเน่าไหม
4: ไม่อะค่ะ
5: กู้ภัยเขาก็เดินลุยน้ำเหมือนกับคนที่อยู่ในแฟลตบางทีคนที่อยู่ในแฟลตบางท่านก็ไม่ได้ลงมาลุยน้ำแต่พวกเขาไปช่วยคือที่ผมพูดไม่ได้ว่าคนที่อยู่ในแฟลตแล้วไม่ได้ลงมาลุยน้ำผมพูดว่าคนที่เข้าไปช่วยเขาก็เดือดร้อนไม่แพ้กันแต่คนที่มาพูดเยาะเย้ยเราอยู่ข้างนอกเนี่ยผมว่าหยุดพูดดีกว่าตอนนี้นะครับ
4: หยุดต้องให้กำลังใจได้ค
5: ่
4: ะ
5: หยุดพูดตลกอ่ะมันไม่ได้เรื่องตลกตอนนี
4: ้
5: เอาไว้คุณไปพูดเงียบๆของคุณตรงไหนก็แล้วแต่คืออาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดแล้วว่าที่ดินฟ้าอากาศเขาบอกแล้วเขาบอกว่าไม่แข่งกับคุณแต่ว่าเมื่อมีเสียงล็อกและหลายๆเสียงมันร้องเนี่ยเราได้ยินความเพราะหรือความไพเราะของเสียงนกหลายเสียงแต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะร้องดังอยู่เสียงเดียวไม่ให้นกอื่นมาร้องรอบๆคุณเลยเสียงคุณก็ไม่เพราะเพราะมันไม่มีอะไรมาวัดหรือมาเปรียบเทียบกันเหมือนกับว่าคุณจะเก่งอยู่ได้ไงคนเดียวถ้าเผื่อว่าไม่มีคนที่เก่งเข้ามาช่วยกันทำเพื่อจะแข่งกันคุณก็จะชนะเลิศไม่ได้ถ้าคุณจะวิ่งเร็วคุณบอกคุณวิ่ง12วินาที100เมตรแล้วคุณเก่งแล้วไม่ใช่ก็มีคนวิ่ง9วินาทีเก่งกว่าคุณก็มีมันจะต้องมีการอยู่ร่วมกันน่ะแข่งวิ่งด้วยกันแข่งความรู้ด้วยกันเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามารวมกัน
4: ค่ะ
5: อย่างเช่นพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยทำไมเขาเดือดร้อนกันมากเขาเป็นชุมชนแล้วเขาอยู่กันไปมาเหมือนกับเมืองหนึ่งเมืองนั้น 30,000 กว่าคนนะพี่เก่งผมตกใจนะเมื่อกี้ผมดูข่าว
4: ชุมชนเคหะร่มเกล้า
5: ใช่เขาอยู่กัน 30,000 กว่าผมตกใจเมื่อกี
4: ้
5: แล้วที่เราพูดว่าเดือดร้อนก็คือไฟเขาก็ไม่มีน้ำเขาก็ไม่มีแล้วก็บอกแล้วผมก็พูดอยู่บ่อยๆว่าน้ำเยอะแยะไปหมดแต่ก็ใช้อะไรไม่ได้แม้ทั้งเดี๋ยวนี้ตอนนี้จะลงมาเดินก็ไม่ได้เพราะว่ามันเน่าแล้ว
4: เน่าแล้วใช่แล้วก็พวกร้านเสบียงอาหารอะไรพวกนี้ก็ไม่มีของไปส่งด้วยอะค่ะพี่หนิงเขาก็บอกขาดแคลนตรงนั้น
5: คือคนไทยยังเก่งอยู่อย่างผมไม่เห็นคนในโลกนี้เก่งเท่ากับคนไทยเลยนะพี่เก่งนะอันนี้ต้องขอชมเลยเขาประเทศไทยเราเคยโด่งดังและคนทั้งโลกมาเที่ยวประเทศไทยในสมัยก่อนก็มาเที่ยวตลาดน้ำ
4: ตอนนี้ตลาดไทยเรา
5: ตอนนี้ประเทศไทยเรามีตลาดน้ำท่วม อยู่ที่คลองจันเนี่ย
4: แล้วก็เหมือนจะมีค่ะ
5: เอากล่องพลาสติกบ้างเอาลังโฟมเอาอะไรใส่ผักใส่หมูใส่ไก่อะไรมาแล้วก็มาขายกันที่ตรงที่น้ำท่วมอ่ะแล้วคนที่อยู่ที่แฟลตของจันเขาก็เดินมาจับจ่ายซื้อของซื้ออะไรกัน
4: บางคนต้องไหว้ออกมาเลยนะครับว่ามันถึงอกเลยอ่ะใช่ไหมพี่หนิง
5: ใช่แต่มันเป็นแพร่ที่ว่าคนไทยเมื่อถึงคราวที่อับจนเนี่ยเขาจะช่วยกันเองเพราะว่าเราไปรอให้คนมาพูดมันมีแต่มาช่วยมันมีแต่มาพูดให้ช้ำใจไปอีกอย่างเช่นว่าคลองจันเนี่ยค่าน้ำท่วมหรือว่าตรงที่สัตว์การเคหะหรือที่ไหนก็ได้น้ำท่วมเนี่ยทำไมหน่วยงานราชการว่าคุณจะเป็นเทศบาลเทศมนตรีคุณจะเป็นอบต.คุณจะเป็นอบจ.หรือว่าคุณจะเป็นเขตอำเภอหรืออะไรก็แล้วแต่คุณช่วยกันทำสักคนละ10 เมตรไม่ได้หรือทำสะพานไม้ให้เขาเดินกันหรือสะพานเหล็กก็ได้อ่ะเพราะว่าชุมชนมันก็มีอยู่แค่นั้นน่ะคุณก็เอาเสาเหล็กมาตั้งแล้วก็เอาไม้มาพาดหรือเอาเหล็กมาพาดให้เขาเดินมาไม่ต้องให้เขาเดินลุยน้ำวันที่ผมมองเห็นเด็กเล่นน้ำกันว่าน้ำมันเริ่มเน่ากำลังจะเน่าดิมันก็มีพยาธิมันก็มีเชื้อโรคอยู่แล้ว
4: มีซีนูด้วยอันตรายมาก
5: เล
4: ย
5: กับไอ้หนิงนี่ไงถึงน้ำใสมันไม่ยังไม่เน่ามันก็มีซีนูอยู่แล้ว
4: ค่ะ
5: เนี่ยเรื่องพวกนี้ทำไมไม่มีใครคิดแล้วเราก็เห็นขยะเนี่ยลอยกันเลยคุณกทม.คุณเก็บค่าเก็บขยะเขาหรือเปล่าแล้วน้ำท่วมนี่คุณยกเลิกการเก็บหรือเปล่าเพราะว่าท่วม5วันคุณบอกว่าคุณไม่เก็บทั้งเดือนไม่ได้เดี๋ยวคุณขาดทุนเพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บเดือนนึงเดี๋ยวคุณจะไปหักครบ5วันมั้ยคือคุณสมัยก่อนคุณไม่เคยดูหรือไงนะเขามีเรือช้อนขยะที่แม่น้ำเจ้าพระยาหมาเน่าหมาเน่าก็เก็บใส่เรือไปทิ้งกันน่ะ
4: ค่ะ
5: ทำไมกลุ่มมูลนิธิต่างๆที่เป็นมีคนมีชื่อเสียงที่เขาไม่จำเป็นต้องมาลงมาทำงานพวกนี้หรือว่าพวกกู้ภัยต่างๆเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ช่วยเอาน้ำเอาอาหารอะไรการกินเข้าไปทางกทม.อันนี้ผมไม่ได้ว่ากทม.นะแต่ว่าช่วยคิดว่าคุณก็มีเรือคุณก็เก็บขยะก็ได้ดิ
4: ใช่ใช่
5: จะให้มันลอยมาเพิ่มความเน่าในน้ำก็อีกแล้วมันก็ลอยดูน่าเกลียดเข้าไปอีกแล้วเราก็จะไปอุดตันท่อน้ำของคุณก็คุณจะต้องสูบน้ำจากคลองนั้นไปคลองนี้ไปคลองนั้นเพื่อจะไปออกเจ้าพระยาก็ตอนนี้น้ำมันคุณก็สูบไปอยู่นั่นแหละเสียค่าน้ำมันสูบวันนี้ผมก็เห็นภาพคนก็ถ่ายส่งมาให้ดูกันก็มีสูบน้ำสีเหลืองใหญ่ๆแล้วก็สูบ
4: ใช่
5: เมื่อวานมาเห็นท่านก็บอกว่าอ๋อนั่นมันอยู่ที่นนทบุรีก็ติว่าไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่เขตรับผิดชอบของท่านแต่ว่าก็เอาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากคลองแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันก็ล้วนหมุนกลับเข้ามาเพราะว่าน้ำตัวเองมันหนุนนี่คือการทำงานที่ไม่ร่วมกันเลยสักฝ่ายใดฝ่ายถ้าคุณจะตั้งโต๊ะว่าท่านนายกคนเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วคนก็ชอบเรียกหานายกทำไมนายกไม่มาเยี่ยมนายกมาก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
4: มันท่วมที26จังหวัดครับเดินทางก็ได้อย่างมากก็จังหวัดสองจังหวัดนะครับพี
5: ่แม้ว่าอำเภอเดียวนายกไปก็ช่วยอะไรเพราะน้ำมันก็ท่วมแล้ว
4: ใช่ค่ะ
5: ไปก็เอาข้าวไปให้เอาอะไรได้จนกระทั่งบอกพอแล้วข้าวพอแล้วอยากให้น้ำลดเนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องสูบน้ำอ่ะเพราะนั้นมันก็ต้องไปดูว่าใครมีหน้าที่อะไรไม่ใช่จะไปด่าอยู่แต่ว่าไปด่าแต่หัวไม่ด่าตัวไม่ด่าหางไม่ด่าขาไม่ด่าอะไรเลยเด
4: ้อ
5: คืออันนี้แบบพูดแบบเป็นกลางที่สุดแล้วว่าใครมีหน้าที่เขาไม่ทำกันเหรอก็ถ้าหากว่านายกสั่งอะไรใครไม่ได้เลยคุณก็ปลดไปใหม่คุณก็ตั้งชุดใหม่เข้ามาเลยสิ
4: ใครไม่ทำงานใช่ไหมฮะยามฉุกเฉินคนเดือดร้อนเป็นแสนอย่างเงี้ยไม่ขยับไม่อะไรจะเลยต้องรออย่างเดียวเหรอ
5: แล้วพี่เก่งเพิ่งพูดเมื่อกี้เองวันนี้29แล้ววันอังคารที่29 30วันพรุ่งนี้อีกวันเดียวเขาก็เอื่อยเฉยนี่เขาจะทำทำไมอ่ะ
4: บรรดาพี่ที่รอหมดเกษียณก็ต้องมีลูกน้องที่ขยันบ้างอะค่ะพี่หนิง
5: ลูกน้องก็รอลูกพี่ก็ยังไม่สั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเราไปเบิกเงินกันแล้วเราก็ไปหาที่กินกันเนาะก็เท่านี้รักสนุกแล้วก็รักสนุกปากก็สนุกงานไม่ค่อยสนุกอะไม่ค่อยทำอะรถก็จมน้ำไปเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แล้วก็ไอ้พวกฉวยโอกาสเนี่ยไอ้รถยกรถลากเนี่ยเขาบอกเท่าไหร่200เมตรหรือ300เมตรหรือ400เมตรมันคิดเข้า 10,000
4: เป็นพัน
5: 10,000 อะไรเป็นพัน
4: เมื่อวานนี้ 6,000 ตอนนี้ขึ้นเป็นหมื่นแล้วครับ
5: ก่อนนี้เขาบอกว่าระยะประมาณ1ถึง10กิโลเขาแค่ 1,700 ก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยราคาบ้านน้ำอยู่นะ 1,600 3,000 อย่างเก่งไปต่างจังหวัดด้วยนะไปต่างจังหวัดได้ 3,000 นะไอ้พวกนี้น่าจะตกนรกแล้วบอกว่าคุณมีนายกช่วยอะไรไม่ได้เพราะนายกต้องสั่งเลยว่าทหารหรืออะไรมาเอารถมาช่วยเดี๋ยวให้น้ำแห้งเนี่ยเอารถมาช่วยยกไปหมดซึ่งทหารก็ทำอยู่แล้วตำรวจเขาก็ทำกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่คำสั่งว่าไม่ต้องนายกสั่งเรื่องหมดหรอกทุกคนเนี่ยมีวิสัยทัศน์ไม่มีสมองไหมก็ทำรายงานขึ้นไปท่านนายกครับตรงนี้เป็นอย่างนี้ผมจัดการสั่งรถมารับแล้วนะครับผมเซ็นอนุมัติไปแล้วเท่านั้นเองคุณทำดีคุณรายงานขึ้นไปไม่ใช่ไปรอแล้วก็ไม่ต้องทำเพราะเขายังไม่สั่งจะเอาข้าวเข้าไปช่วยเหลือคนเพราะเข้าไม่ได้เพราะนายกจึงอยู่ยังไม่ออกมาอย่างนี้ก็ตายแล้วสี่ชีวิตนี
4: ้ค่ะ
5: คือผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปกันหมดแล้วนะคนในประเทศนี้เป็นอะไรคนไทยต้องช่วยกันเองหมดทุกอย่างแล้วนะ บางบ้านได้อะไรมามากก็ไปแบ่งให้อีกบ้านนึงบางคนอยู่แฟลตก็ไปแบ่งปันกันอันนั้นเป็นน้ำใจซึ่งเรารู้อยู่แล้วเพื่อนบ้านกันรักกันให้กันไปแต่คนที่ไม่ได้อยู่อะไรกับเขาเลยไม่ช่วยเหลืออะไรเขาเลยเหรอแล้วคุณแบบตั้งใจเข้ามาอยากทำงานไปสมัครงานได้มาแม้กระทั่งบางทีไม่รู้ไอ้เรื่องนั้นเราไม่อยากพูดอะไรโกงข้อส่งข้อสอบเลยก็แต่ว่าสอบคนเข้ามาเพื่อจะมาทำงานเพื่อจะมารับใช้บ้านเมืองผมไม่ใช้คำว่ารับใช้ประชาชนเพราะว่ารู้ว่ามันต่ำสำหรับพวกคุณต้องใช้คำว่ารับใช้บ้านเมืองคุณไม่ได้รับใช้คนคุณไม่ได้รับใช้ประชาชนรับใช้บ้านเมืองคือรับใช้อิฐหินปูนทรายประเภทนั้น
4: ค่ะ
5: เพราะคุณไม่ได้มารับใช้พวกเราเพราะผมก็จะไม่ใช้ว่ามารับใช้ประชาชนคุณจะพูดคำว่ารับใช้บ้านเมืองคุณสอบมาเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะสอบเพื่อจะเป็นแบบนักวิชาการเป็นนักนู่นนักนี่แล้วจะได้ตำแหน่งได้อะไรต่ออะไรสูงไปคุณก็เลยไม่ค่อยรู้จักกับคนที่อยู่ข้างล่างอยู่การเคหะอย่างนี้อยู่ตามแฟลตนี้ว่าเขามีชีวิตยังไงทุกวันนี้เขาลำบากแค่ไหนอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเขาไม่เคยร้องเรียนเขาไม่เคยร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากพวกคุณเลยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ของเขาแบบพอดีพออยู่พอกินกันแต่ว่าพอเกิดมีเหตุขึ้นมาตอนนี้เขารู้จะช่วยยังไงล่ะเขาไม่จะช่วยตัวเขายังไงแล้วแล้วทุกวันนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เคยเรียกร้องให้คุณมาช่วยแต่ผมก็บอกว่าเตือนไปทุกท่านเลยครับว่าคุณเดือดร้อนเนี่ยทุกคนเดือดร้อนเหมือนกับคุณและนายกคนเดียวไม่สามารถจะไปช่วยทำให้คุณหายเดือดร้อนได้มันต้องอยู่กับพวกริ้วล้อของนายกด้วยพวกที่เป็นริ้วล้อพวกที่เป็นพนักงานพวกที่เป็นพรรคพวกหรืออยู่ในกลุ่มคณะทำงานของนายกด้วยจะต้องช่วยแล้วก็คิดแล้วก็ทำเลยทำแล้วก็เสนอแต่ความดีคุณทำเนี่ยคุณทำไปเลยแล้วคุณก็รายงานเลยแล้วคุณรับผิดชอบไปเลยเพราะคุณทำดีคุณเอาน้ำออกให้มันแห้งเขาจะไล่คุณออกคุณก็ออกเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องรออะไรกันอยู่เราต้องรอว่าต้องนายกมาเยี่ยมแล้วพอนายกเยี่ยมอยู่จะเอาข้าวไปช่วยก็ไม่ได้ต้องรอให้นายกกลับก่อนแล้วข้าวของมันบูดได้ไหมมันทำตั้งแต่เช้าแล้วแล้วใครจะไปรู้ว่านายกอยู่ที่แฟลตนี้หรือว่าอยู่ที่การเคหะนั้นอยู่ตรงนี้เขาก็ทำเสร็จเขาก็ไปแล้วก็ต้องใหญ่อ่ะก็นายกอยู่สักใหญ่บนเลยเหรอทั้งเวิร์กของแฟลตของจันเหรอก็อยู่ตรงตึกไหนอ่ะผมก็เรียกไปตึก14ก็ได้เขาเดือดร้อนตรงนั้นเขาอยู่ข้างในน้ำไปกองอยู่ที่แฟลต14โน่นถ้าคนที่คอยกั้นอยู่ก็บอกคุณไปเส้นนี้นะครับไปแฟลต14ก่อนเพราะนายกต้องอยู่แฟลต11หรือแฟลต10เดี๋ยวท่านออกมาแล้วคุณมันก็จัดการได้นี่ห้ามเลยมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคนก็ต่างอยากจะไปช่วยนายกอยากไปช่วยประชาชนจริงๆไม่อยากช่วยนายกหรอกก็อยากจะไปช่วยประชาชนเพราะนายกก็มีกินอยู่แล้วนายกเอาอาหารไปให้ก็เอาไปให้ได้ไม่หมดทุกแฟลตหรอกก็มีตั้งกี่สิบแฟลตตรงนั้น
4: ใช่
5: พี่เก่งครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แต่ประชาชนคนผู้อยู่อาศัย20กว่าจังหวัดนะคือมันท่วมเกือบหมดทั้งประเทศยกเว้นทางใต้ที่ยังไม่ได้ท่วมแต่ว่าตอนนี้เมืองการอะไรปากเตอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้ส่วนมากก็ตั้งแต่อีสานมาเหนือตะวันออกเฉียงเหนือลงมาภาคกลางทั้งหมดเน
4: ี่
5: ยมันมองน้ำไปหมดแล้วแล้วใครจะไปคิดไม่เคยมีใครคิดอาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดว่าเมื่อเขาเตือนว่าจะมีมหาอุทกภัยวงเล็บว่ามหาหน่อยนะเดี๋ยวท่านจะโกรธเกลียดเราอีกท่านบอกว่าใช้คำว่าอุทกภัยเฉยๆแล้วก็เอาอยู
4: ่
5: ซึ่งผมก็พูดไปวันนั้นบอกว่ามีคนเตือนว่าจะมีมหาอุทกภัยออกมาเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งแต่ท่านบอกว่าไม่มีเราก็พูดผมก็พูดแบบนี้ท่านบอกว่าไม่มีงั้นไม่มีก็ไม่เป็นไรวันที่22ที่เราคุยกันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ติดตามก็ระมัดระวังด้วยแต่ว่าทางเพจทีดินฟ้าอากาศเนี่ยเขาเตือนแล้วว่าจะมีมหาอุทกภัยท่านบอกว่าไม่มีไม่มีก็ไม่มีแต่ว่าพอนี้มันมีอ่ะมันมีตั้งแต่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมอยู่เมืองจันเนี่ยจันทบุรีที่ผมอยู่บ้านผมโป่งน้ำร้อนเนี่ยมันตกมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าไม่มีความเจริญไงเมื่อไม่มีความเจริญมันก็ไม่มีน้ำขังตรงไหนน้ำก็ไหลไปลงคลองลงอะไรต่ออะไรไปมันก็แค่ดินแฉะแฉะหน้าดินแตกขาดอะไรไปกันหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่มีท่วมมันก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ที่เดือดร้อนคือตรงไหนที่เจริญตรงนั้นเดือดร้อนครับที่เจ๋งท่านผู้ชมครับ ผมอยู่บ้านนอกมันไม่เจริญมันก็ไม่เดือดร้อนผมปลูกป่าแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนมันไม่มีความเจริญไม่มีตึกไม่มีแฟลตไม่มีคอนโดไม่มีห้างสรรพสินค้าแล้วผมก็ไม่มีที่ที่จะไปบังทางน้ำจะไปกั้นทางน้ำไอ้ท่อน้ำทิ้งอะไรมันก็ไม่ต้องมีเพราะชุมชนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็เป็นหมู่บ้านแต่ว่าสิ่งที่เกิดเหตุแล้วก็คนที่เดือดร้อนที่สุดคือคนที่อยู่ในตัวเมืองอย่างเช่นระยองนี่ก็น่าสงสารอ่างเก็บน้ำที่กระแสนี่ก็แตกก็คือไม่แตกแต่น้ำมันล้นขึ้นมาน้ำที่มันก็มาท่วมผมจะกลับกรุงเทพไปทำงานผมก็กลับไม่ได้ที่ผมเดือดร้อนจากน้ำท่วมไม่เดือดร้อนจากน้ำท่วมมาท่วมบ้านผมแต่ผมเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่ผมไม่สามารถเดินทางได้ขอมาจากจันทบุรีประมาณสัก30 กิโลเนี่ยที่หนองคาบ้านหนองคาที่เลี้ยวขวาไปว่าเขาสุขินเนี่ยถ้าเราขับจงมันจะถึงมันไปไม่ได้เลยครับน้ำมันท่วมแบบมิดคันนะครับประมาณ3 กิโลแล้วเลยไปอีกหน่อยก็คอสะพานขาดเขาก็ปิดการถนนไม่ให้กลับแล้วก็พอเลยเป็นนายใหญ่อามเลยนายใหญ่อามจะเข้าเขตยอมไปถึง อำเภอแกลงจุลนก็ปิดถนนหมดอีกครับ
4: อ้าวได้ข่าวว่าต้นไม้ปิดล้มถนนด้วยวิทยุอสมทก็เจอปัญหาโค่นล้มเข้าไม่ได้ออกอากาศไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมที่ระยอง
5: แต่นี่เขาไปไม่ได้มันก็จะเป็นหย่อมหย่อมไปอีกพอเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะวิ่งไปถึงไปถึงไปขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเป็นช่วงไปน้ำท่วมถนนนี่เขาชะเมาก็น้ำเยอะอ่างเก็บน้ำก็แค่น้ำล้นสปิลเวย์ขึ้นมาแล้วก็ไปกัดซอกดินหน่อยหนึ่งก็อันนี้ก็ซ่อมได้แล้วไม่ต้องตกใจอะไรมากแต่ว่าน้ำที่มันไหลออกมามากเนี่ยมันก็มาท่วมถนนพอท่วมถนนการเดินทางก็มาไม่ได้รถเล็กผ่านจะไม่แบบรถ10 ล้อหรือรถบัสใหญ่ๆนู่นไปเลยก็เลยกลับไปทำงานไม่ได้เขาก็รู้เพราะว่าเขาก็ดูตลอดข่าวก็ออกตลอดว่าเกาะช้างก็ท่วมคนก็ไปกันไม่ได้
4: โอ้ใช่
5: ทีนี้ความเสียหายเนี่ยเรามองไปตรงจุดที่เป็นประชาชนอยู่เยอะแต่จุดที่เป็นถนนใช้สำหรับการคมนาคมมันไปไม่ได้เกาะช้างทั้งเกาะก็เป็นชุมชนที่อยู่ตรงนั้นก็ไปไม่ได้การท่องเที่ยวไปไม่ได้คนที่พักอยู่นั่นก็ไม่รู้จะทำยังไงน้ำไม่มีไฟอะไรก็ไม่มีไฟมันดับไปหมดทีนี้ก็ยังก็สร้างคราวนี้ไม่คือเราไม่รู้ว่ามันต้องมีใครรับผิดชอบเนี่ยคนรับผิดชอบคือคุณรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละบุคคลไปแล้วคุณถามว่าเหตุที่เกิดครั้งนี้ใครรับผิดชอบใครเป็นคนผิดไม่มีใครผิดคนก็พูดบอกว่าผมไม่ได้บริหารน้ำบนดินผมบริหารน้ำบนฟ้าคือไม่ได้บริหารน้ำบนฟ้าคือพยากรณ์น้ำบนฟ้าที่จะตกลงมาแต่มันจะท่วมหรือไม่ท่วมมันไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ได้บริหารน้ำบนดินก็เนี่ยเถียงกันไปเถียงกันไปอย่างเนี้ย
4: เขาไม่คิดที่จะมาประชุมหารือร่วมกันแก้ไขลงมือระดมคนเลยเหรอคะไม่คิดเลย
5: ไม่นี่คือปากของมนุษย์ที่พูดภาษามนุษย์ที่เขาบอกเขาบอกว่าเป็นนี่คือมนุษย์ที่เป็นปากของมนุษย์และผู้ภาษามนุษย์ที่มนุษย์ต้องเข้าใจเขาก็เขาพยากรณ์อ่ะการพยากรณ์ก็คือการพยากรณ์คือการคาดเดาอ่ะไม่เก่งไปดูพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตอะไรเนี่ยมันจะเกิดไหมจะไปเจอแฟนใหม่ไหมจะไปเจออะไรต่ออะไรจะได้เงินทองมาซื้อลอตเตอรี่มาถ้ามันการพยากรณ์เน
4: ี่
5: ยแล้วผมพยากรณ์ได้แต่น้ำผมก็บอกว่าน้ำจะมาอย่างนี้น้ำบนดินไม่ใช่หน้าที่ของผมพวกคุณก็ไปเอาเองก็ไปเอาเองแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีฝนตกเป็นมหาอุทกภัยคุณก็บอกว่ามันไม่มีนักการพยากรณ์ก็บอกผมก็พยากรณ์ก็แบบว่าเป็นการพยากรณ์เนี่ย
4: จริงๆมันต้องมีวอร์รูมแล้วว่าถ้าเผื่อจะมีฝนก้อนใหญ่มาใครจะต้องดูดใครจะต้องปั๊มใครจะต้องเคลียร์เตรียมกำลังรถช่วยขนทำสะพานเหล็กทางเดิมเนี่ยพี่หนิง
5: ถ้าพี่เก่งจะลดความเก่งของพี่เก่งลงไปนิดนึงเชิญเข้ามาเลยเชิญเข้ามาเลยคุณวัดจากอะไรอ่าไหนมาเรามาคุยกันดูซิความเป็นไปได้มีไหมถ้าเผื่อว่าเขาถูกต้องและคุณเห็นว่าเขามีความรู้เขาถูกต้องยอมรับซึ่งกันและกันและช่วยกันทำงาน
4: ช
5: ่แต่นี่ไม่ใช่คุณตัดแล้วคุณปฏิเสธไปเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บอกและคุณก็บอกว่าเอาอยู่เอาอยู่คือคำพูดของใครของทางฝ่าย
4: คุณคุณนะเอาอยู่
5: เพราะว่ารับข้อมูลมาจากหน่วยงานของคุณเองแล้วคุณก็ไม่ยอมรับหน่วยงานไม่ยอมรับการเตือนที่ไม่ใช่หน่วยงานของพวกคุณเนี่ยคนนอกเขาเตือนคุณจะไม่ฟังเนี่ยพอไม่ฟังก็เกิดความเสียหายอย่างนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ผ่านไปถึงเป็นระดับโลกแล้วนะครับบ้านเราที่เสียหายเนี่ยระดับโลกระดับชาติไปแล้วเพราะการบินไทยก็ถูกดูถูกอย่างมากมายพี่เก่งกระเป๋า
4: โ
5: ดยสารยังอยู่ที่สนามบินอีกเกือบ 6,000 ใบพี่เก่ง
4: ใช่ค่ะใช่
5: 6,000 ใบนี่คุณคิดว่าเรือบิน1ลำสามารถรับผู้โดยสารเต็มลำได้เอาของผู้โดยสารเท่านั้นได้200คนถ้า200คนเนี่ย 6,000 ใบที่มันเท่ากับของกี่คน
4: 30ลำ
5: 30ลำ30ไฟ30ไฟนี่มันเยอะไหมอ่ะพี่เก่ง
4: เยอะเพราะเห็นเขาบอกว่าลดไฟบินวันละ100ไฟเหลือ40ไฟก็ลดเกินครึ่งอีกค่ะเพราะว่าไม่มีคนก็เลยแบบลดไฟอีกของตกค้างอีกโอ้โหอะไรเงี้ย
5: นี่ไงนี่คือความเสียหายระดับชาติที่เราเสียหายไปถึงระดับโลกไปแล้วไม่ใช่ระดับชาติระดับโลกไปแล้วเพราะว่าเราไม่ฟังกันและกันเนี่ยเมื่อเราไม่ฟังกันและกันในความเสียหายมันก็กระทบไปถึงการบินไทยซึ่งทำไมการบินไทยต้องเสียหายมากขนาดนี้เพราะไม่งั้นแล้วการบินไทยก็ต้องถูกปรับอีกไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่เพราะการบินไทยใช้พนักงานกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยที่จะต้องดูแลสายการบินอื่นๆที่บินเข้ามาสุวรรณภูมิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบริษัทแฮนด์ลิ่งบริษัทแฮนด์ลิ่งคือแฮนด์ลิ่งเรื่องของเอากระเป๋าขึ้นเอากระเป๋าลงหรือบางทีจัดอาหารเครื่องดื่มพนักงานทำความสะอาดคนขับไอ้งวงที่เข้าไปจอดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะไอ้มันไม่ใช่ทอไม่ใช่การไม่ใช่เขาเรียกอะไรการท่า
4: การท่าอากาศยาน AOT อัน
5: นี้ไม่ใช่การท่านะอันนี้ไม่ใช่การท่านะเป็นการบริการของสายการบินไทยอินเตอร์ที่รับดูแลสายการบินอื่นๆ
4: เป็นหน่วยเซอร์วิสให้ทุกสายการบินที่มาด้วย
5: เป็นการบริการให้กับสายการบินต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่พวกชาร์เตอร์นะอย่างสายการบินที่มีชื่อเสียงมีอะไรไม่ใช่พวกโลคอสนะทำไมโลคอสถึงไม่เดือดร้อนล่ะ
4: ก็เห็นเขาบอกว่าบินระดับอะไรนะสายการบินที่มันชื่อคล้ายๆอาลับอะไรที่เคยเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็บอกว่าเป๊ะตรงเวลาขึ้นลงตรงเวลาหมดเลยพี่หนิง
5: ใช่เพราะว่าเราต้องไปบริการเขาตรงนั้นไม่งั้นเราจะโดนปรับเยอะเพราะสัญญาพอเป็นอย่างนั้นปั๊บก็เลยต้องทำว่าตกลงอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีนิดนึงว่าตกลงคุณทิ้งสายการบินคุณเลยหรือไง
4: ทิ้งประชาชนคนไทยตาดำๆด้วยนะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เขามาใช้บริการซื้อตั๋วเหมือนกันก็ต้องได้เซอร์วิสเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่คือไม่ใช่แต่เพราะคนไทยเพราะสายการบินคุณก็มีชาวต่างชาติที่เขาชอบสายการบินไทยเยอะ
4: ใช่
5: และอันนี้สำคัญมากนะพี่เก่งกระเป๋าในกระเป๋าเดินทาง1ใบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีของมีค่าอะไรเลยแต่มันมีสิ่งมีค่าที่เป็นที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเจ้าของกระเป๋านั้นนะ
4: พวกร่วมยาอะไรพวกนี้ได้ไหมพี่หนิง
5: มันจะต้องมียาอะไรบางชนิดที่ก็ต้องใช้หรือว่าต้องมีเครื่องนอนหรือมีเครื่องนอนที่ก็จะต้องใช้ให้ออกซิเจนเวลานอน
4: ค่ะ
5: เขามีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนั้นน่ะซึ่งมันสำคัญมากและบางคนเมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใช้สิ่งเนี่ยใครจะมีหลายอันล่ะใช่ไหม
4: ใช่ใช่ไอชุดหน้ากากที่ให้ออกซิเจนตอนนอนเนี่ยก็มีอันเดียวพี่หนิงมันก็ต้องพกติดตัวใช่ไหมใส่กระโหลดในท้องเครื่อง
5: เราไม่ได้รวยแบบใครบางคนอาจจะมี20อันก็ได้มี20บ้านเลยเอาวางไว้บ้านละอันก็ได้ใช่ไหม
4: ไม่
5: เราไม่ได้พูดว่าเรารวยหรือไม่รวยเลยเพราะว่าไอ้บ้าน10 ล้าน 100 ล้านอยู่ริมทะเลสาบริมน้ำก็ยังท่วมได้ไงเพราะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ว่า ขาก็สามารถจะเสียชีวิตได้ไงเขาสามารถจะตุยได้ไงถ้าเผื่อเขาไม่ได้ของเนี่ยกลับไปกับเขาหรือเขาเดินทางจากต่างประเทศมาเขาต้องเข้าโรงแรมอ่ะแล้วก็เผาคุณบอกจะตามมาภายใน72ชั่วโมงเนี่ยเขาตายก่อนแล้วไงพี่เก่งท่านผู้ฟังครับ
4: โอ้
5: ลูกหลานเขานั่งรอ
4: ใช่
5: ลูกหลานเขานั่งรออยู่ที่ส
4: ุ
5: วรรณภูมิเนี่ย6ชั่วโมงเพื่อจะรอกระเป๋าน
4: ี่รอกระเป๋า6ชั่วโมงยังไม่รวมนับรอรถกลับบ้านอีกนะพี่หนิงรอรถกลับบ้านอีกบางคนนี่5ชั่วโมงยังเรียกรถไม่ได้เลยออกจากสุวรรณภูมิอ่ะก็ไม่มีรถไป
5: ถึงว่ามีรถมารับเองรถก็ยังมาไม่ถึงครับ
4: ใช่ใช่
5: หรือว่ามาถึงรับไปแล้วก็จะกลับถึงแล้วจะกลับถึงบ้านบางทีนานกว่าเที่ยวบินนั้นที่บินมาอีกก็ได้
4: ใช่ใช่ขับรถอ้อมไปอีก
5: แต่ที่เรายังไม่พูดถึงพวกนั้นเราพูดถึงว่าเรานั่งเครื่องมาตลอดทั้งคืนแล้วเรามาถึงตีห้าหรือหกโมงเช้านั่งรอไปสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วกระเป๋ายังไม่มาเลยเพราะว่านี่คือเราไม่ฟังซึ่งกันและกันจะเตือนว่าจะมีน้ำใหญ่ลงมา
4: อ
5: ันนี้เราไม่ได้โทษนะครับเพียงแต่พูดให้ฟังว่าเมื่อพอก่อนนี่เขาเรียกว่าจิ้งจกทักแล้วก็อย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งออกแต่เรื่องจิ้งจกทักท่านก็ให้ฟังนิดนึงเมื่อเดินจอดนอกบ้านจิ้งจกทักหยุดสักนิดนึงพอจิ้งจกทักแล้วภาษาโบราณเขาพูดกันเด็กสมัยใหม่จะไม่รู้เมื่อคนเขาทักเนี้ยสักนิดนึงเนี่ยเราก็เรียกเขามาคุยหน่อยสิแล้วก็ไม่ต้องมีคนอะไรต่ออะไรที่บอกว่ามันจะทำให้เกิดวิตกจริตคนทั้งประเทศจะนู่นนี่นั่นก็ยังดีกว่าไม่วิตกจริตเพราะว่าถ้าเบื่อพูดไปแล้วคนไปเตรียมของเตรียมอะไรต่ออะไรไปแล้วหรือว่าคุณก็มีธงฟ้ามีเอาหงอาหารอะไรไปตั้งให้เขาซื้อไปตุนกันได้ไม่ต้องไปซื้อในห้างสรรพสินค
4: ้
5: าสะดวกซื้อไม่ต้องหรือคุณเอาธงฟ้าเข้าไปลอยน้ำไปขายเขาในราคาถูกนี่มันไม่มีใครไปช่วยทำอะไรเลยไทยอินเตอร์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคนที่ทำงานอยู่ไทยอินเตอร์หรือสุวรรณภูมิก็อยู่รอบๆนั้นน่ะเขาไม่อยู่ที่ไหนไกลใครจะไปมีบ้านอยู่ดอนเมืองแล้วขับรถไปทำสุวรรณภูมิเขาก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นถูกไหมอยู่ดอนเมืองเขาก็มีที่อยู่อาศัยอยู่แถวดอนเมืองถูกไห
4: ม
5: เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็มาทำงานไม่ได้เพราะรอบสุวรรณภูมิมันก็น้ำท่วมหมดไงนี่คือเหตุการณ์ซึ่งวันนี้พูดก็คือหัวข้อคือว่าคนเตือนกันหรือฟังกันเตือนหรือฟังกันพูดหรือพูดให้คนอื่นเขาฟังและมานั่งคุยกันบ้างเหตุการณ์ก็จะไม่เกิดอะไรรุนแรงแบบนี้มันจะไม่มันลามไปเหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในสายตาของคนทั้งโลกใบนี้แล้วราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีพี่เก่งและท่านผู้ฟังครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ
4: ขอบพระคุณพี่หนิงนิรุตคุยแบบนิรุตทุกวันอังคารนะคะถ้าเราเปิดใจรับฟังคำเตือนคำแนะนำก็น่าจะหาทางป้องกันได้ทันกันนะคะแล้วก็ความเสียหายคงไม่รุนแรงบานปลายมากแบบนี้มีคุณผู้ฟังนะคะแจ้งมาว่าสถานการณ์ตอนนี้ให้เข้าไปดูเช็คได้ที่เว็บไซต์ now.bangkok.go.th ข้อมูลเซ็นเซอร์วัดน้ำท่วมอัปเดตเมื่อ 3:40 ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ระดับน้ำ20เซนให้หลีกเลี่ยงนะคะเทพรักษ์ช่วงบิ๊กซีสะพานใหม่ให้หลีกเลี่ยงนวมินทร์ช่วงนวมินทร์38อ่อนนุชช่วงอ่อนนุช59สุวินทวงศ์ช่วงหาฤทธาหาไทยราชแล้วก็ช่วงซอยสีหบุรานุกิจ14ช่วงโลตัสลาดกระบังเจ้าคุณทหารนะฮะอันนี้ก็ประมาณ20เซนให้หลีกเลี่ยงนะคะหัวหมากลำคำแหง24โอ้ยังเช็คอยู่เลยว่าเท่าเดิมเห็นเขาเตือนว่านวมินทร์ซอย46ระดับน้ำสูงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงพหลโยธิน60ระดับน้ำสูงขึ้นแต่ก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าเซนค่ะอันนี้เป็นรายงานอัปเดตจากเซ็นเซอร์วัดน้ำท่วมของกทม.นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะครับในแง่ของการเตรียมตัวรับมือกับติดตามข่าวสารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเพจกทม.สำนักการระบายน้ำกทม.เนี่ยนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตาม ว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงวันนี้จนถึง4ตุลาคมค่ะประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนะคะก็เส้นทางสุขุมวิทสุขสวัสดิ์โอ้โหฝั่งโซนตะวันออกและถนนพระราม2จะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะเลหนุนนะคะตอนนี้ดิฉันมาเจอสำนักงานการระบายน้ำกรุงเทพจริงๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นสื่อที่ไปไลฟ์ตามจุดต่างๆเพราะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่แล้วให้ประชาชนก็ได้เห็นว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาไปทำงานกันนะคะจะได้บอกเล่ากันไม่งั้นทุกคนก็จะกระสับกระส่ายว่าตกลงท่านสูบน้ำลดลงหรือยังระบายน้ำลงหรือยังไอจุดต่างๆที่เตือนไว้ในเว็บ now.bangkok เนี่ยมันจะลดลงไหมเพราะว่าเห็นว่าอัปเดตล่าสุดของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพเนี่ยนะฮะอัปเดตข่าวเมื่อ7ชั่วโมงก่อนโอ้โหอันนี้ดิฉันเชื่อว่ามันมีโซเชียลให้ไลฟ์สดได้ตลอดนะคะท่านขาแถลงช่วงกลางคืนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ไปแก้ปัญหาตามท่อระบายน้ำการระบายน้ำเนี่ยนะฮะก็แก้ได้ด้วยการถ่ายทอดสดเลยค่ะคุณขากทม55จุดที่ไปดูแลซีกตะวันออกที่เขาต้องการให้น้ำลดเนี้ยไปไลฟ์ได้เลยว่าเคหะของจุดที่สูงระดับ1เมตรเนี่ยจะแก้ปัญหาทำอะไรกันอยู่ค่ะประชาชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันนะคะเพราะยังมีซีกตะวันตกที่ไม่ได้รับผลเสียหายเพราะนั้นnow.bangkok.go.th หรือคุณไปเช็คจุดศูนย์พักพิงไปเช็คจุดน้ำท่วมน้ำสูงให้หลีกเลี่ยงการจราจรพรุ่งนี้ทุกท่านไปทำงานแล้วเดิมนี่เอกชนทำงานอยู่ตามปกติแต่ราชการมีหยุดนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ทั้งราชการและเอกชนจะไปทำงานพร้อมๆกันเนี่ยหน่วยไหนมีไอ้เครื่องสูบน้ำหอยโข่งที่แบบตัวใหญ่ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรเนี้ยขนมาเลยค่ะตรงไหนที่ยังไม่ท่วมก็ขน move ย้ายมาช่วยตรงที่มันท่วมก่อนก็จะได้ให้รู้สึกว่าเขาได้รับการใส่ใจในการแก้ปัญหานะคะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะก็มาพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบอกเล่า965ในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
3: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
4: คุณผู้ฟังที่พรุ่งนี้จะเดินทางไปทำงานนะคะไม่ว่าจากฝั่งตะวันตกจะเข้าเมืองหรือจากฝั่งตะวันออกจะเข้าเมืองเนี่ยตอนนี้จุดที่น่าเป็นห่วงอยู่ก็คือถนนสุขสวัสดิ์ถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนพระราม2นะคะเพราะคืนนี้อาจจะมีน้ำทะเลหนุนเพิ่มขึ้นบางพื้นที่นี่ต้องรีบเช็คเลยนะคะเพราะว่าทางน้ำที่ดันมาจากทะเลกับน้ำที่ตกขังอยู่แล้วรอระบายเนี่ยเพราะว่าจุดลึกๆจุดต่ำๆที่ทางกทม.บอกว่าจะสูบน้ำเคลียร์ได้เนี่ยร่มกล้าวกับเคหะคลองจันเนี่ยน่าจะเคลียร์อีก 2-3 วันเป็นอย่างน้อยนะคะอันนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งเอาไว้คุณผู้ฟังเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ now.bangkok.go.th ดิฉันก็กำลังงงว่าตอนนี้มีข้อมูลออกมาเกือบจะ10เว็บแล้วนะคะเข้าไปเช็คกันเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวมีทัฟฟี่ฟองดูนี่คือเข้าไปร้องเรียนเบอร์1555เข้าไปแจ้งร้องเรียนแล้วก็เว็บไซต์ now.bangkok.go.th นี่ก็คือเอาไว้ดูรายชื่อถนนน้ำท่วมดูแผนที่น้ำดูศูนย์พักพิงดูจุดรับบริจาคแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถแจ้งจุดน้ำท่วมขังซึ่งมันก็อาจจะไปเหมือนกับทราฟฟี่ฟองดูอยู่แล้วก็ยังมีศูนย์ข้อมูลที่รายงานสถานการณ์น้ำอีก water. ข้อมูลที่ดิฉันได้ให้คุณผู้ฟัง thaiwater.net ค่ะคุณขา thaiwater.net อันนี้ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอว.เพื่อประชาชนอีกเหมือนกันค่ะเป็นคลังที่เขาระบุไว้ว่าเข้าไปดูก็จะได้เห็นข้อมูลของภาคเหนือเขื่อนน้ำจุดไหนมีน้ำสูงลำน้ำน้ำล้นฝั่งไหมสถานีระบายน้ำคลองขุงสถานีวัดน้ำที่แม่น้ำยมแม่น้ำน่านอันนี้ก็เป็นอีกที่เว็บไซต์ thaiwater.net นะคะมันหลายโซเชียลมากจนเราเองนี่เปิดดูไม่ครบก็ไม่กล้าออกจากบ้านเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาถึงแฟนๆบอกเล่า965ค่ะอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังมาร่วมออมกันนะคะเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งตอนนี้ค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายๆได้ดอกเบี้ยสูงๆรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ให้คุณผู้ฟังที่ต้องการสร้างรายได้จากเงินออมนะคะก็มาอีกหนึ่งข่าวดีของบอกเล่าค่ะน้ำพริกแม่รัศมีสายแซ่บของดีจากบ้านบึงชลบุรีค่ะเป็นผู้ที่ได้รางวัลมาตรฐานโอท็อปชุมชนแล้วก็การันตีมามากกว่า10ปีออกร้านจังหวัดออกร้านที่บ้านบึงเนี่ยมานานนะฮะก็มี4รสน้ำพริกกุ้งเสียบกุ้งก็ตัวใหญ่หอมกรอบเน้นๆน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นน้ำพริกแมงดาค่ะมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้คุณจะทานแบบคลุกข้าวกินกับผักสดหรือจะไปทำเมนูคู่ใจทานกับเรียกว่าโออกไก่มาเป็นน้ำยำแล้วก็คลุกกับน้ำพริกเรียกว่าเป็นของแนมทานเล่นได้หมดเลยค่ะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีตอนนี้นะคะ12กระปุกแถมฟรีขนาดเล็กอีก12กระปุกคุณจะได้ไปขนาดกลาง12ขนาดเล็ก12รวมแล้วเป็น24กระปุกนะคะในราคาที่ช็อปมาเนียให้พิเศษเลยคือ890บาทเท่านั้น890บาทเท่านั้นสั่งซื้อเลยที่ช็อปมาเนีย by Mcord โทรไปเลยค่ะ021143990021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ที่นะคะคุณผู้ฟังที่จะมาร่วมกิจกรรมกันวันเสาร์วันเสาร์นี้เรามีอะไรเราก็เชิญกูรูมาเลยกูรูด้านโรค NCD จะมาแนะนำคุณว่าอย่าเป็นเลยนะเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงไขมันล้อมตับเพราะมันนำไปสู่มะเร็งแล้วทำให้ตายได้นะคะคุณอย่าคิดว่าการกินของอร่อยมันไม่ตายมันคือสะสมพิษร้ายในร่างกายเราอย่างไรทำร้ายร่างกายอย่างไรกูรูด้านคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ NCD กูรูด้านสมุนไพรค่ะเภสัชกรดร.หญิงสุภาพรหมอต้อมประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศซึ่งโอ้โหคิวท่านนี้ยากมากเราเชิญท่านมาจองคิวมาครึ่งปีกูรูด้านกำหนดอาหารค่ะคุณจะได้เรียนรู้และได้รับแจกเมนูสุขภาพที่คุณจะนำไปทานต่อที่บ้านได้โดยคุณจะไม่มีความเสี่ยงตุยในอนาคตหรือว่าไปหาคุณหมอตอนที่โอ้โหไม่ไหวแล้วดิฉันเจอเพื่อนหลายท่านนะคะทานน้ำอัดลมตลอดตั้งแต่เด็กๆเรียนมหาวิทยาลัยกันจนชีวิตเนี่ยที่เราเห็นอย่างคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยก็บอกทานน้ำอัดลมตลอดหรือเพื่อนดิฉันเนี่ยที่จะไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกันวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นบุคคลที่ทานน้ำอัดลมตลอดมันก็เป็นการบริโภคที่อาจจะไม่ได้เสริมสร้างสุขภาพดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็กูรูอีกท่านหนึ่งก็คือกูรูเรื่องการออกกำลังกายให้หลีกเลี่ยงเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆนะคะหรือไขมันในเส้นเลือดทำให้อุดตันริมเลือดมันไปอุดตันแล้วก็ตายได้เลยนะคะคุณขาเนี่ยค่ะสี่กูรูแล้วเราก็ยังเชิญผู้ที่เป็นเบาหวานผอมมาแล้วท่านก็ดูแลจัดการชีวิตตัวเองจนตอนนี้เรียกว่าไม่ทรมานแบบเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า4กูรูผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ป่วยโดยตรงนะคะผู้ป่วยโดยตรงก็จะมาคุยกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ค่ะทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ตัว A กลมๆแล้วก็THINKING Radio บางท่านบอกว่าไม่สะดวกทักไลน์ก็โทรมาได้ค่ะวันพรุ่งนี้โทรเข้าที่สถานีที่ห้องส่งได้นะคะ022016527เดี๋ยวก็จะมีทีมงานรับโทรศัพท์กันค่ะมีค่าลงทะเบียนค่าอาหารกลางวันแล้วก็ค่าของว่างนะคะเป็นเมนูสุขภาพ

ครับแน่นอนเราคัดเลือกอย่างดีแล้วค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมอยากจะบอกเลยว่าผู้ฟังที่คิดกลัวเรื่องแอปเรื่อง AI มาลงสมัครเรียนออนไลน์กับกลุ่มที่เราจัดไว้ให้เป็นกลุ่มที่เรียนได้ตลอด2เดือนคุณดูคลิปคุณสงสัยคุณสอบถามเราก็จะเข้าไปช่วยตอบช่วยแนะนำนะคะแต่เราตัดเป็นคลิปสำเร็จรูปให้แล้วคุณเรียนตลอดเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนสมัครได้ภายในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วมีหัวข้อ Click and Create มีหัวข้อสร้างออนไลน์ให้ปังโดยการเอาแอป1 2 3 4 5สอนคุณแล้วก็มาทำภาพประกอบการขายสินค้าคุณมีของที่ระลึกของสะสมหรือของที่อยากจะนำเสนอให้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะก็ทำได้ค่ะเทคโนโลยีเป็นเรื่องไม่ยากและเราก็สอนกันง่ายๆโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบจับมือทำนะคะสมัครกันมาได้ที่ LINE @thinking radio เพียง159บาทคุณก็จะสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้แบบมีคุณภาพชีวิตแล้วก็ไม่เครียดค่ะอันนี้บอกได้เลยว่าทีมงานตั้งใจทำไว้เพื่อให้คุณผู้ฟังที่ไม่สามารถเดินทางมาที่โรงแรมได้นะคะข่าวที่แล้วเนี่ยที่เราจัดกันเอาไว้ก็เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยค่ะพรุ่งนี้ก็จะเปิดสมัครเป็นวันสุดท้ายนะคะทักมาได้ที่ @thinking radio นะคะคุณผู้ฟังที่ทักไลน์เข้ามาแล้วบอกว่าจะขอเว็บไซต์ที่เช็คข้อมูลเรื่องน้ำท่วมเรื่องจุดหลีกเลี่ยงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปโพสต์ไว้ใน Facebook แล้วก็ YouTube กันค่ะวันนี้บอกแล้ว965เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะแล้วก็วันพฤหัสคุณชายอดัมค่ะวันนี้ดิฉันเก่งชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีคร
2: ับ ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณชุติมาครับ
2: สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนก็ลุ้นกับฟ้าฝนเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งคำถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงคำถามอื่นๆด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะเรามีช่วงของถามมาต่อไปนะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอ่อเพศัตว์มอบให้นะคะสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำเนี่ยให้อาจารย์ตอบโดยภาพรวมเลยละกันว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่โฟกัสก็คือเรื่องของปริมาณน้ำฝน
3: ฝนที่ตกนะส่วนที่เป็นน้ำฟ้าเนี่ยเรื่องน้ำท่าน้ำฟ้าเนี่ยก็อันนี้เดาไม่ได้นะก็ขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของอากาศนะความกดอากาศต่ำล่องมรสุมพาดผ่านแล้วก็ว่ากันไปถ้าพูดถึงน้ำที่มาจากแม่น้ำน้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนอะไรพวกนี้ก็อยู่ในวิสัยที่ยังบริหารจัดการได
2: ้
3: นะไม่ได้เกิดความรุนแรงอย่างถ้าเกิดก็เฉพาะจุดที่เป็นทางน้ำนะแบบไหลหลากอะไรอย่างเงี้ยนะดินถล่มอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็คงจะซาลงเพราะมันเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วพอเข้าเดือนตุลาคมเนี่ยเราก็ถือว่าเข้าหมดหน้าฝนแล้ว
2: ค่ะ
3: นะหมดหน้าฝนก็จะเข้าหน้าทอดกฐินแล้ว
2: กฐิน
3: กฐินทอดกฐินนี่ก็คือจบฤดูคือเข้าฤดูหนาวเข้าช่วงเริ่มต้นของฤดูเย็นไม่อยากเรียกฤดูหนาวบ้านเรามันแค่เย็นไม่ได้หนาวหน่อยค่ะแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับมือนะรัฐบาลก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้หรอกแต่ทางรัฐบาลก็มีเรื่องจะต้องรับมือกับเรื่องทางการเมืองทั้งเรื่องทางเศรษฐกิจอะไรกันหลายๆอย่าง
2: ท่านนายกกลับมาวันไหนคะ
3: นายกกลับมาวัน
2: อาทิตย์ไหม
3: วันอาทิตย
2: ์ค่ะ
3: นะแล้วก็พออาทิตย์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน
2: ค่ะ
3: เป็นปิดปีงบประมาณ2569แล้วก็จะเข้าผมเข้าใจว่าวันสองวันเนี่ยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570เนี่ยน่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
2: ค่ะ
3: เพื่อให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมอันนี้ก็เป็นเรื่องวงจรงบประมาณตามปกตินะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยในเรื่องของงบประมาณปี71เนี่ยก็จะเริ่มออกสตาร์ทละนะตั้งแต่ปลายเดือนตุลาก็เริ่มละนะปีนี้จะมีอะไรน่าสนใจก็ค่อยว่ากันละกันว่ารูปแบบของการบริหารจัดการจะเป็นยังไงส่วนเรื่องที่ท่านนายกเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยนะก็เป็นการไปปรากฏตัวนะไปพูดง่ายๆว่าไปบอกให้เขารู้ว่า เรากลับมานะ
2: ค่ะ
3: การลงทุนการเจอกับกลุ่มธุรกิจต่างๆตอนนี้เราโฟกัสไปที่ Data Centerเราโฟกัสไปที่เรื่อง AI เราโฟกัสไปเรื่องชักชวนให้เข้ามาลงทุนเราก็จัดการเรื่องภายในเรานะ อย่างเช่นมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ Data Center คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจะจัดเรื่องไฟฟ้าน
2: ะ
3: ตอนนี้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าปี2026ถึงปี2000อะไรเท่าไหร่200037หรือไงเนี่ยนะหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้
2: นู่นจะเป็นปีพ.ศ. 2569ไปจนถึง
3: 2580นะ
2: ใช่ค่ะที่เราพูดเป็นช่วงๆไปแล้วก็บอกกับคุณผู้ชมเลยว่าสัปดาห์หน้าค่ะอย่าลืมติดตามเรื่องนี้ค่ะว่าจะวิเคราะห์ให้ฟัง
3: analyze PDP 2026นะแล้วเราก็มีเรื่องเฉพาะนะที่จะต้องทำหลายๆเรื่องนะเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่อันนึงที่มันยังเรียกว่ายังหาทางออกไม่ได้
2: ค่ะ
3: นะในทางเศรษฐกิจผมคิดว่าข้อใหญ่ใจความเนี่ยน่าจะอยู่ที่การจัดการเรื่องราคาน้ำมันนะน้ำมันเนี่ยยากมากตอนนี้เพราะว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็เรานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเนี่ยร้อยละ90
2: ค่ะ
3: จากที่เราต้องใช้ทั้งหมดนะมันอันนี้ มันมาอย่างไรก็ต้องไปอย่างนั้นนะส่วนจะบริหารจัดการไม่ให้ราคามันตอนนี้อย่างราคาน้ำมันดีเซลก็ทะลุ41บาทแล้ว
2: ค่ะ
3: นะดีเซลก็เบนซินก็เกือบแล้วนะก็ยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนก็ต้องรอการคลี่คลายของมหาอำนาจที่เขาจะคุยกันอะไรต่ออะไรด้วยนะเรื่องทางด้านการเมือง ก็อาทิตย์หน้าเหมือนกันอาทิตย์หน้าศาลรัฐธรรมนูญจะนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่28เรื่องQR code ในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นความลับไม่เป็นความลับถ้าไม่เป็นความลับจะมีผลทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะต้องเดินหน้าผ่านไปส่วนเรื่องของการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง77คน26คนที่เป็นสว.อะไรพวกเนี้ยนะการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อยู่นอกรัฐสภาก็ยังมีอยู่นะกลุ่มที่รวมตัวกันได้ใช้ชื่อรวมพลังแผ่นดินน
2: ะ
3: ก็เป็นการโคกันนะระหว่างทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภายใต้การนำของคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วก็มีกลุ่มคปท.ผมก็จำชื่อคนนำไม่ได้แล้วก็มีคนนู้นคนนี้เข้ามาร่วมแต่ว่าก็ไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะโพพะนะคือต้องพูดอย่างนี้ว่าแม้ว่าจะมีประเด็นเหมือนกันประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและการวินิจฉัยเรื่องการได้มาซึ่งสว.ซึ่งมีปัญหาเนี่ยแต่ว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับกกต.ก็ไม่ได้หมายความว่าเขารวมกันเป็นก้อนเดียวกัน อย่างเนี้ยมันก็จะมีปัญหาพรรคประชาชนเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไปยื่นปปช.อ
2: ัน
3: นี้ก็ไปเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้มาเป็นเนื้อเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่าทำให้การระดมผู้คนมันอาจจะไม่ได้กว้างขวางเหมือนช่วงที่ผ่านมา
2: ค่ะ
3: นะกลุ่มคนเสื้อแดงเองก็ไม่ได้ร่วมกับขบวนการนี
2: ้
3: เนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆดูว่า
2: ค่ะ
3: มันจะพัฒนาไปยังไง
2: งั้นถามต่อเลยได้ไหมคะพอดีว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองแล้วมันพันๆกันอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมก็ถามมาว่าอาจารย์พรรคฝ่ายค้านเนี่ยในกรณีที่เขาจะยื่นซักฟอกรัฐบาลของคุณอนุทินนะคะมองว่าเรื่องอะไรมันถึงจะมีน้ำหนักอะคะ
3: ทุกเรื่องมีน้ำหนักหมดแต่ว่าจะเป็นการอภิปรายไอ้โทษเป็นการไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
2: ค่ะ
3: หรือว่าเป็นรายบุคคลผมคิดว่าพรรคประชาชนน่าจะใช้แบบสไนเปอร์
2: เป็นยังไง
3: เล็งเป็นคนๆไป
2: ค่ะ
3: ก่อนหน้านี้ก็แพรมออกมาเนี่ยว่าเป้าคือคุณอนุทินกับคุณชัยชนก
2: ค่ะ
3: ของคุณอนุทินก็ฉายหนังซ้ำนะอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าในเมื่อกกต.เขาวินิจฉัยอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอำนาจของเขามันก็ยาก
2: ค่ะ
3: แต่ว่าถ้าเสียงไม่ต้องพูดนะเราก็อนาโตมีให้ดูนะว่าพรรค
2: ฝ่ายรัฐบาล
3: ค่ะเขามีรวมกันนะ
2: 293มั้ย
3: 293
2: ค่ะ
3: พรรคฝ่ายค้านตัวจริงรวมกัน
2: 148
3: พรรค
2: กล้าทำ
3: ไม่รู้ว่ากะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล58คน
2: อันนี้เราพูดถึงกล้าทำ
3: แยกออกเป็น3กลุ่มแล้วมันไม่มีทางจะมาผสมกันเป็นอย่างอื่นได้พรรคแกนนำรัฐบาลยังไงก็ต้องเป็นพรรคภูมิใจไทยที่ก็มีส.ส.193คนอันนี้เป็นข้อได้เปรียบที่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเป็นล็อกเอาไว
2: ้
3: ล็อกเอาไว้แล้วยังมีเงื่อนไขเฉพาะว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเขาไม่เอาพรรคกล้าทำอันนี้มันก็ทำให้ล็อกมันก็จะมีประเด็นเดียวว่าเอาเพื่อไทยออกเอากล้าทำเข้าซึ่งมันก็จะประมาณสัก270กว่า
2: ค่ะ
3: นะซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ถ้าถามผมนะ193บวกกับอีก58
2: 351ค่ะ
3: ไม่เท่าไหร่
2: 351
3: ไม่300สิ200สิ193บวกกับ58 251
2: อ๋ออาจารย์เอา193ของภูมิใจไทยโอเค
3: แล้วก็บวกกับพรรคเล็กพรรคน้อยประมาณสัก10กว่า
2: ค่ะ
3: ก็อาจจะได้ประมาณสัก270 275ในราวๆนั้น
2: ค่ะ
3: ซึ่งม มันไม่น่าจะเวิร์ก
2: ม
3: ันก็จะเกาะกันอยู่แบบภูมิใจไทยกับเพื่อไทยก็เป็นก้อนแล้วก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยมาผสมใช่ไหมเป็น200เท่าไหร่93คนใช่ไหม
2: ใช่อาจารย์บอกว่าตัวเลขเนี่ยน่าจะราวๆ293เนี่ยแหละค่ะ
3: อันนี้ตัวเลขยืน
2: รัฐบาล
3: มันก็อาจจะดึงมาได้นิดหน่อยเลย
2: ค่ะ
3: โอเคครับ
2: อาจารย์แล้วการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ยังเดินหน้าอยู่หรือเปล่าหลังจากผลประชามติมันผ่านแล้วอ่ะ
3: ก็รัฐบาลยังไม่เคาะร
2: ั
3: ฐบาลต้องเคาะเห็นว่าเร่งๆอยู่นะบอกว่าแต่ละพรรคการเมืองที่ต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560มาสิ
2: ค่ะ
3: นะก็ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่นับหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเป็น priority เป็น priority รองแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมันจะมีผลแต่ว่ายังไม่ใช่ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็น agenda ปีในปี2570
2: ค่ะ
3: แต่เรื่องของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันต้องลงตัวกว่านี้ต้องชัดเจนผ่านการอภิปรายไม่วางใจมีการปรับครม.แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากัน
2: อ๋อเดี๋ยวจะมีปรับครม.
3: คือพอปกติอ่ะพออภิปรายไม่วางใจเสร็จก็กระเฉาะเขย่ากันหน่อยให้มันลงตัวเลย
2: อาจารย์คิดว่าปรับเล็กหรือปรับใหญ
3: ่น่าจะปรับเล็กถ้าถามผ
2: ม
3: ปรับใหญ่ไม่ได้อยู่แล้ว
2: ภายในปีนี้แหละ
3: คราวนี้ก็ถ้าเกิดจะเอาพรรคเพื่อไทยอยู่จะพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนเดิมก็อาจจะมีถ้าไม่มีเอาใครมาเพิ่มก็ปรับเล็กถ้ามีคนมาเพิ่มก็ปรับใหญ่หน่อย
2: อาจารย์พูดถึงเรื่อง
3: แต่ผมไม่ได้สนใจนะถ้าถามผมนะเพราะว่าไอ้อย่างนี้มันก็คิดไปได้เลยคิดไปได้108แต่ว่าเราก็ออนบนพื้นฐานความเป็นจริงว่า193เสียงของพรรคซึ่งอาจจะเป็น194นะ
2: มาจากไหน
3: เราก็จะมีเลือกตั้งที่เขารออยู่อีก1เสียงตอนนี้มัน499เนี่ยใช่ไหม
2: ใช่
3: อันนี้อาจจะ193 194แล้วก็ว่ากันไป
2: ค่ะแต่ว่าเสียง
3: ว่าอันนี้มันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดึงใครมามันก็ถ้าดึงแล้วเกินครึ่งมันก็ง่ายแล
2: ้
3: วไม่รวมพรรคอะไรต่างๆนะอย่างพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐ2พรรคนี่ก็บวกกันแล้ว10แล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ยังมีพรรคไทยสร้างไทยมีพรรคเล็กพรรคน้อยบวกๆกันน่ะนะพวกนี้ก็มีประมาณสัก15คน15เสียง20เสียง
2: ม
3: ันก็ของเขาก็คือ200ต้น
2: ๆค่ะ
3: 200ต้นๆจะไปบวกใครให้มันเกินครึ่งให้มันครึ่งมากหน่อยเห็นไหมก็เขาก็เลือกพรรคเพื่อไทยสบายๆ290เห็นไหมแล้วฝ
2: ่
3: ายค้านก็แตกเป็นพรรคไม่ค้านไม่รัฐบาลก้อนหนึ่งอันนี้ง่ายบริหารจัดการเวลาลงมติก็ง่ายมากเลยอ
2: าจารย์ถ้ามองใน การเมืองในภาพรวมในตอนนี้ค่ะแล้วก็เห็นเรื่องของสวเรื่องกกตณจุดนี้การเมืองของไทยที่มันเป็นอยู่
3: มันกำลังพัฒนาไปหาจุดลงตัว
2: ตอนนี้ยังไม่ลงตัว
3: ยังไม่ลงตัวก็ถ้าลงตัวมันก็ไม่มีเรื่องเคลื่อนไหวสิ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: พัฒนาไปหาจุดลงตัว
2: แล้วเรารู้ยังว่าจุดลงตัวนั้นมันเรียกว่าอะไรระบอบอะไรระบบ
3: ไม่คือจะอะไรก็ตามทีเนี่ยเราตัดช้อยเรื่องการทำรัฐประหารออกไปงั้นวิธีการที่มันจะได้ระบบที่ลงตัวเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
2: ค่ะ
3: จะแก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างใหม่แล้วก็ทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็จะทำให้แต่รัฐบาลต้องมีเวลาในการบริหารจัดการแล้วก็ต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันพอรับได้นะไม่ใช่ยิ่งพาไปยิ่งแย่อย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน
2: เนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทย plus นะคะในเฟสที่2รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินกู้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะการไทยช่วยไทย plus เฟสที่2นะคะอาจารย์นุ่นขออ่านทั้ง2คำถามเลยนะคะที่เขาส่งกันเข้ามาค่ะไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2คนที่ไม่ได้ในเฟสแรกจะขอด้วยได้หรือเปล่ากับอีกอันนึงที่ถามมานะคะว่าผู้ที่ไม่ได้กดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ในรอบแรกในรอบ2เขาจะเข้าไปกดรับสิทธิ์ได้ไหมคะ
3: เดี๋ยวทำไมคุณไม่ได้รอบแรก
2: ไม่ทันมั้ง
3: ไม่ทัน
2: ไม่ทันนี่ไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรนะคะ
3: ไม่ทันก็เรื่องนึงแต่ขาดคุณสมบัติแล้วไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงต้องแยกกันนะ
2: โอเคถ้าขาดคุณสมบัติ
3: ไม่ต้องไปทำอะไรยังไงคุณก็ไม่ได้อยู่แล้ว
2: แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าไม่ทันโดยไม่ใช่การขาดคุณสมบัติ
3: ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เปิดลงทะเบียนใหม่นะ
2: ใช่อาจารย์เขาไม่ได้ให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติค
3: ่
2: ะ
3: ไม่คือเขาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม
2: ่
3: แต่คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย เขามีอะไรล่ะตัวตนอยู
2: ่ค่ะ
3: อันเนี้ยก็ไปแค่ไปคอนเฟิร์มไปยืนยันตัวตนของไทยช่วยไทยพัฒน์มันก็ไปได้เลย
2: ค่ะ
3: แต่กรณีที่ไม่ได้เข้าขายไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยเนี่ยผมไม่รู้คุณอยู่ตรงไหนไงเพราะเขาสำรวจไปจนหมดแล้วคุณไปตกค้างตรงไหนซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณคือถ้าเกิดคุณอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วไม่ได
2: ้ค่ะ
3: อันนี้คุณไมเกรดมานี่ได้เลย
2: อ่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงใหม่นะคะไทยช่วยไทย plus น่ะในเฟสแรกอะค่ะจำนวนคนที่ได้อะมัน26ล้านคนถูกไหมคะอาจารย์คะแล้วใน26ล้านคนเนี่ยมันไปซ้ำกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
3: 1
2: ล้านคนเพราะนั้นจะเหลือ25ล้านคนแล้วก็มีคนใหม่ที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก7ล้าน5แสนคนเพราะนั้นถ้ารวมตัวเลขทั้งหมดมันจะอยู่ที่ 32.5 ล้านคนส่วนคนที่ไม่เคยได้อะไรเลยแล้วไม่ได้อยู่กลุ่มอะไรเลยอ่ะ
3: ผมว่าเขาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่แล้วเอาผมเอาหลักผมก่อนเขาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่งั้นคุณก็ไม่ได้อยู่ในระบบตั้งแต่ต้นแล้วคุณจะมันไม่มีชื่อคุณตั้งแต่ต้นแล้ว
2: ค่ะแล้วเรา
3: คุณอยู่ที่ไหนทำอะไรผมไม่รู้งงอยู
2: ่แล้วเราท่านเนี่ยเราอาจารย์นุ่นเนี่ยคือใช้อยู่ในตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์อยู่ในตอนนี
3: ้วันที่1ถึงวันที่15ก็ไปกด
2: ค
3: ่ะยืนยันตัวตนจบ
2: เพราะฉะนั้นแนะนำคุณผู้ชมอย่างนี้ละกันวันที่1ถึง15ตุลาคมอ่ะเข้าไปในแอปเป๋าตังนั่นแหละค่ะ
3: แล้วลองกด
2: ไปยืนยันตนดูลองกดดูก่อนนะคะ
3: กดดูก่อนแล้วแต่ผมสงสัยที่คุณควรจะให้คำให้ข้อมูลผมเพิ่มก็คือว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ผมสงสัยตรงนี้มาก
2: ไม่รู้อยู่ตรงอย
3: ู่เพราะคุณไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วคุณก็ไม่ได้มีลงถ้าเป็นข้าราชการอะไรแต่เขาไม่ให้อยู่แล้วนี่มันมีระบบมันอยู่แล้วใช่ไหม
2: ดูตั้งเรื่อง
3: อย่ามั่ว
2: โอเคค่ะ
3: คือโทษจะไม่ใช่ไม่อยากใช้คำนี้หมายความว่าการที่คุณไม่ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นเพราะคุณขาดคุณสมบัติเบื้องต้นตั้งแต่แรกใช่ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วถ
2: ึ
3: งมาใหม่เขาก็ไม่ให้อยู่แล้ว
2: ค่ะอาย้ำนะ 1-15 ตุลาคมค่ะเข้าไปยืนยันตรงนี้ได้นะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังอาจารย์คะการพิจารณาในการใช้จ่ายเงินกู้ค่ะไอ้ก้อนหลังเนี่ย 200,000 ล้านบาทที่ใช้ในการเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานเนี่ยอยู่ในชั้นของคณะกรรมการกลั่นกรองถูกไหมคะ
3: ยังไม่ได้มีใครส่งมาเลย
2: เหรอมันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยหรอ
3: ต้องแยกต้องแยกมันต้องผ่านคณะอนุกรรมาธิคณะอนุกรรมการก่อนนะ
2: ค่ะ
3: อันเนี้ยเท่าที่สดับตับฟังเนี่ยถ้าเป็นส่วนราชการเนี่ยยังไม่ได้ส่งมาเลยกระทรวงที่น่าจะมีโอกาสมากๆที่จะส่งมาก็กระทรวงมหาดไทยหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการคืออันนี้เป็นราชการส่งมาทั้งนั้นคุณต้องเป็นราชการส่งมาทั้งไอ้ที่โครงการเงินกู้อันนี้นะแล้วเขามีเกณฑ์ไงว่าต้องไปทำให้นู่นทำให้นี่เยอะแยะเนี่ยอันนี้คนละเรื่องกับที่จะให้ประชาชนนะ
2: คน
3: ละอันกันนะต้องแยกกันนะที่ว่าประชาชน 1.5 ล้านครัวเรือนหรือ1ล้านครัวเรือนคนละ 50,000 บาทเอาไปติดตั้ง 5,000 เมกะวัตต์เลยนะหรือ 10,000 เมกะวัตต์เลยนะอันนี้ใช้เงินกู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นส่วนราชการของส่วนราชการเนี่ยยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างทุกกระทรวงอ่ะมีสิทธิ์เสนอหมดใครมีโปรเจกต์ก็เสนอมาอาจจะติดโซลารูฟบนโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศาลากลางอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยยังไม่มาแต่เขาบอกห้ามเลยนะว่าไอ้นี่จะเอาไปศึกษาตั้งที่ปรึกษาจะไปดูงงดูงานอะไรไม่มีแล้ว
2: เขามีกฎอยู่นะ
3: ถ้าคุณมีถ้าคุณพร้อมจะทำคุณมาต้องแล้วต้องทำให้เสร็จเบิกเงินให้จบภายใน31ธันวาคม2570โครงการต้องคอมมิตภายในวันที่30กันยา2570ต้องมีความพร้อมขนาดนั้นถึงจะทำถึงจะทำอะไรก็ไปนั่งดูกันหลักๆอ่ะมันก็คงจะเป็นเรื่องใช้โซลาร์เซลล์อ่ะแต่ว่าจะทำกับอะไรใช้เงินเท่าไหร่มีความเป็นไปได้ที่จะทำได้เร็วช้าแค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องมาที่คณะอนุกรรมการก่อน
2: ค่ะ
3: พออนุกรรมการเห็นว่าเข้าหลักเข้าเกณฑ์แล้วค่อยไปคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู
2: ้
3: ซึ่งมีคุณรวรนเนี่ยเป็นประธานมันมี2สเต็ปถ้าที่ผมทราบนะ
2: โอเคอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าเป็น FC อาจารย์มานานแล้วค่ะและตัวท่านเนี่ยก็เคยซื้อหนังสือของอาจารย์มาอ่านอย่างเรื่องของเงินทองต้องรู้ปากท้องของเราอาจารย์มีปากท้องของเราด้วย
3: มี
2: เพราะว่านุ่นจะคุ้นกับปากท้องชาวบ้านเนาะ แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมท่านนี้เขาบอกว่าหนังสือของเขาอะค่ะเสียหายไปตอนน้ำท่วมปี54ที่บ้านน้ำท่วมค่ะแล้วมันมีหนังสือเล่มนึงที่เขารู้สึกเสียดายมากๆเขาจำหนังสือชื่อหนังสือเนี่ยไม่ได้แต่เรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์อาจารย์ทำให้ผมรู้จัก Bretton Woods Agreement รู้จักเพโตรดอลลาร์ได้รู้ว่าอเมริกาได้ใช้เงินดอลลาร์แล้วก็พันธบัตรในการควบคุมเศรษฐกิจโลกก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ายังพอมีหนังสือเล่มนี้เก็บไว้ไหมจะขอซื้อหรือถ้าไม่มีแล้วอาจารย์พอที่จะจำได้ไหมว่าแปลมาจากหนังสือต้นฉบับเล่มไหน
3: โอ้โห
2: นานหรือยังเนี่ยอาจารย์ปีเล่าๆที่อาจารย์เขียนนะ
3: ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่น่าจะอะไรวะชื่ออะไรนะหนังสืออรวยแล้วถึงรู้มั้งน่าจะเป็นชื่อหนังสือเล่มนี
2: ้
3: รวยแล้วถึงรู้อ
2: ัน
3: นี้ผมแปลมาจากนักเขียนหรือนักวิชาการเขาเป็นนักวิชาการด้วยแล้วก็เขียนนิยายด้วยนะถ้าเป็นเล่มนี้นะ
2: ค่ะ
3: พอเอิร์ดมันคนเขียนชื่อพอเอิร์ดมันนะมันหนังสือชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แต่ว่าผมแปลเป็นภาษาไทยคล้ายๆกับ น่าจะใช้ชื่อว่ารวยแล้วถึงรู
2: ้
3: แต่ถ้าไม่ใช่เล่มนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องคุยเฟื่องเรื่องเงินผมไม่แน่ใจว่าเป็นเล่มไหนแต่ทั้งสองเล่มนี้ไม่ต้องไปหาไม่มี
2: เหรอโอ้เดี๋ยวนุ่นแอบไปดูให้นะคะเพราะเขาบอกมาด้วยว่าได้เจอนุ่นด้วยนะตอนที่นุ่นไปกินข้าวกับครอบครัวค่ะมาหลังมาทักได้นะคะเดี๋ยวจะดูให้นะคะว่าไอ้ที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร
3: ์น่าจะคนเขียนน่าหนังสือเขาเก่ามากแล้วไม่น่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้พอเอิร์ดมันถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะ
2: ค่ะ
3: แล้วโอ้โหเป็นหนังสือที่ผมแปลผมว่า30ปีแล้วนะ30ปีแล้ว35ปีเป็นอย่างน้อยหนังสือน่าจะโบราณมากแล้วไม่น่าจะใช้ประโยชน์อ
2: าจารย์เคยจำหรือว่าทำเป็นตัวเลขไหมคะว่าที่อาจารย์เขียนหนังสือทั้งหมดอ่ะมันประมาณกี่เล่มด้วยกัน
3: ไม่เคยเลยไม่ได้สนใจจะทำอะไร
2: น่าจะมีห้องสมุดส่วนตัวของตัวเองเนาะอาจารย์วิพากษ์ทางออกของ EEC นิดนึงว่าจะจบยังไงตรงไหนอะคะถ้ารถไฟฟ้า3สนามบิน
3: โอ้ไม่มันไม่มีรถไฟฟ้าหรือไม่มีรถไฟฟ้า EEC มันก็เดินหน้าอยู่แล้วเพราะมันไปขนาดนั้นแล้ว
2: แ
3: ต่ว่านั้นมันจะช่วยทำให้มันกระชับขึ้นเป็นการเชื่อมโยงขึ้นแต่ตอนนี้ถ้าคุณไปภาคคุณไปชลบุรีไประยองนะฟาซิลิตี้เรื่องถนนเรื่องอะไรนี่นะเรื่องท่าเรือเรื่องอะไรนี่มันไปไกลมากแล้วนิคมอุตสาหกรรมนี่เต็มไปหมดอ่
2: ะ
3: ผมว่าเป็นคือถ้าคุณหลุดไปแถวนั้นเนี่ยนะคุณใช้มอเตอร์เวย์แล้วขับรถเอาเลยนะมอเตอร์เวย์คุณขับรถจากกรุงเทพไปจนถึงระยองนะไปจนถึงพัทยาไปจนถึงสัตหีบนะคุณจะเห็นแล้วว่าโอ้โหภูมิทัศน์มันเปลี่ยนไปเยอะ
2: อันนี้
3: ยืนยันแล้วยิ่งคุณมาวิ่งถนนที่เป็นถนนสุขุมวิทเก่า
2: อ่ะ
3: นะมันก็ปรับปรุงไปเยอะแล้วจะมีแนวที่เป็นท่าลงท่าเรือแต่ว่าไปวิ่งมอเตอร์เวย์สาย7อ่ะกูจะเห็นแล้วโอ้โห
2: ค่ะ
3: ภาคตะวันออกมันเป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเลยขนาดใหญ
2: ่นะในเมื่อฐานการผลิตเนาะแล้วมันเป็นภาคอุตสาหกรรมด้วยคำถามนี้ที่ส่งมาค่ะบางทีก็เป็นการสะท้อนนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้พวกขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถเอาไปทิ้งได้ที่ไหนเห็นมีแต่ประชาสัมพันธ์ว่าไม่ควรทิ้งแบบขยะทั่วไปแต่ก็ไม่เคยมีประชาสัมพันธ์ว่าให้เอาไปทิ้งได้ที่ไหนหรือว่าที่ใดจะรับเป็นการรวบรวม
3: คำว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีแบบที่มัน hazardousคือมันเป็นอันตรายไหม
2: ค่ะ
3: แต่ปกติก็ไม่ค่อยได้ทิ้งกันนะมือถือก็ไม่ทิ้งไปเทิร์น
2: มือถือนี่ไม่กล้าทิ้งเลยนะ
3: คอมพิวเตอร์ผมก็เห็นว่าเขาก็ไม่ได้ไปโยนโครงนะ
2: ค่ะ
3: คราวนี้คำว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสเกลไหนนี่ผมไม่แน่ใจเน
2: ี่
3: ยมันก็จะมีทั้งที่มันไม่เป็นอันตรายกับที่เป็นอันตรายแต่ที่น่ากลัวคือเป็นขยะอุตสาหกรรมมากกว่าไอ้นี่ hazardous เป็นพวกสารเคมีอะไรที่เราเห็นน่
2: ะ
3: แล้วก็มันไม่มีที่ทิ้งมันก็ล่องเป็นเรือวนอยู่เนี่ยยังเป็นอยู่นะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ยังหาที่เก็บแล้วก็มีที่ลักลอบเข้ามาไปฝังแล้วก็เวลาเกิดเรื่องอย่างที่เราเห็นน่
2: ะ
3: นะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมที่มันมีสารตกค้างหรือเป็นโลหะหนักนะผ พวกประหลอดพวกอะไรพวกนี้อย่างนี้อันตรายแต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผมก็ไม่รู้คุณจะใช้สเกลไหนนะผมก็ไม่แน่ใจ
2: ค่ะ
3: แนะนำหาข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษลองถามเขาตรงนั้นนะ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: อาจารย์กฎหมายบ้านเราในการควบคุมมลพิษอ่ะข่าวที่ออก
3: มี
2: เขียนไว้แน่นหนาแต่ต้องท้ายที่สุด
3: เรามีปัญหาอย่างนี้มีกฎหมายแต่ไม่มีผลบังคับใช้ การบังคับใช้ตามกฎหมายเป็นเรื่องเละเทะมาก
2: แต่ละเรื่องก็จะเป็น
3: แล้วถ้ามีจะมีปัญหาซ้อนอย่างนี้แหละ
2: ออก
3: ระเบียบจนให้อำนาจข้าราชการมากก็เป็นช่องทางที่จะตบทรัพย์ในเวลาเดียวกันเวลามีเรื่องก็จะมีปัญหาว่าบังคับใช้จะซ่อนอะไรอยู
2: ่โอเคนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะทำเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหน่อยค่ะเมื่อดอกเบี้ยของสหรัฐอาจารย์คะอยู่ในระดับสูงกว่าดอกเบี้ยของไทยมากเงินทุนนะคะมันจะไหลออกจากไทยหรือเปล่าแล้วจะกระทบกับตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจไทยไหมคะ
3: คือมันไม่ตรงไปตรงมาแบบนั้นหรอกนะถ้าเทียบเคียงนะเงินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริการ้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ4
2: ค่ะ
3: ของเราร้อยละ1โอเคโดยหลักเงินก็ย่อมไม่เข้าเราเพราะถ้าเกิดเป็นเงินตรงไปตรงมามาลงทุนมันได้ผลตอบแทนต่ำกว่าแต่มันก็มีอีกอันนึงอ่ะว่าค่าเงินอ่อนแข็งด้วยค่าเงินอ่อนแข็งด้วยนะแล้วก็เวลามาลงทุนเนี่ยถ้าเราพูดถึงพอร์ตฟอริโอนะลงทุนในสินทรัพย์โยกไปโยกมาไม่ใช่เป็น FDI นะ
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่ Foreign Direct Investment เนี่ยนะถ้าเป็น foreign direct investment เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของไอ้ตรงนี้เพราะผลตอบแทนอย่างอื่นมันมากกว่าเอาเงินมาลงทุนแล้วก่อให้เกิดดอกออกผลในแง่สร้างโรงงานผลิตสินค้ากำไรมัน cover
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดเป็นเงินโยกก็ต้องไม่ใช่ว่าเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือเรื่องอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวนะเพราะผลตอบแทนในการลงทุนมันมีรูปแบบอื่นมันมี capital gain มันมี dividend yield อะไรเนี้ยนั้นเราจะไปใช้เหตุผลแบบตรงไปตรงมาแบบนั้นเหตุเดียวผลเดียวไม่ได
2: ้
3: ต้องดูหลายเหตุหลายผลและผลที่ทำให้เกิดเหตุใหม่ซับซ้อน
2: มันคล้ายๆกับเรื่องนี้ไหมคะถ้าเศรษฐกิจโลกยังถูกกดดันจากสงครามราคาพลังงานแล้วก็ความผันผวนของดอกเบี้ยประเทศไทยเราควรระวังจุดเปราะบางตรงไหนมากที่สุดคะอาจารย์คะเขาถามมาด้วยนะว่านี่ครัวเรือนการส่งออกค่าเงินบาทหรือกำลังซื้อในประเทศ
3: ทุกอันทุกอันแต่ผลลัพธ์มันจะเกิดตรงนี้ผลรวมมันจะเกิดที่อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ growth rate อันนี้อันนึงอ
2: ัน
3: ที่สองคืออัตราเงินเฟ้ออันที่สามคืออัตราว่างงานสามตัวนี้เป็นตัวบอกเวลาจะดูเศรษฐกิจเนี่ยเราดูสามตัวนี
2: ้
3: อัตราการว่างงานก็พูดถึงศักยภาพของการผลิตของผู้คนอัตราเงินเฟ้อก็คือของถูกของแพงอันนี้ก็เป็นตัวบั่นทอนถ้าเงินเฟ้อเยอะๆนี่เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าเงินเฟ้อก็ตายแล้ว
2: ใ
3: ช่ไหมถูกไหม
2: จริง
3: เออนั้นเอาสามตัวนี้มาประกบแต่จริงมันมีวิธีดูวิธีนึงคือเวลาเราจะดูความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่เราควรจะดูก็คือว่าอัตราของกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงอันนี้มันสะท้อน real sector มันต้องอะไรหลายอย่างมาปนกันนะอันนี้มันเกินสติเป็นคือผมพอรู้โครงอะน
2: ะ
3: แต่ว่าผมไม่ได้มีในดีเทลนะแล้วก็จริงๆถึงเรารู้ถึงเราเข้าใจเราก็ไม่ได้มีบทบาทเราไม่ได้มีส่วนในการไปวางแผนนโยบายออกมาตรการอันนี้เป็นเรื่องของคนที่เขาอยู่ในแวดวงที่เขามีอำนาจจะต้องทำเขาก็ไปทำซ
2: ึ่
3: งเขาก็มีข้อมูลที่เขาจะต้องตัดสินใจ
2: ข้อมูลเหล่านี้จริงๆแล้วคุณผู้ชมเองก็ต้องเหมือนกับที่เรามีหลายหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานน่ะเขาก็จะมีข้อมูลในชุดของเขามันก็ต้องดูประกอบกันเนาะและเรื่องนี้ค่ะเขายังทำอยู่ไหมคะอาจารย์หวยเกษียณค่ะเพราะคุณผู้ชมท่านนี้ถามมาว่าหวยเกษียณติดขัดอะไรไม่ซื้อขายสักทีหนึ่งก็ทำก่อนไหม
3: จำไม่ได้มันไปถึงไหนแล้วกฎหมายมันมีแล้วแต่มันยังไม่นับหนึ่ง
2: อ๋อเขาจะทำเหรอคะ
3: มันต้องทำทุกอย่างมันพร้อมแล้ว
2: โอเค
3: แต่ว่า priority อาจจะต่ำ
2: ค่ะ
3: แต่ทำ
2: อาจารย์เคยพูด
3: เหมือนกับเรื่องนี้ไอ้เรื่องรถไฟฟ้า4 45บาทอะไรนั่นนะ
2: ค่ะ
3: ตลอดสายหลายสายตลอดหลายสาย45บาท10อันนั้นอันนั้นก็ทำ
2: กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่
3: เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ
2: ค่ะอาจารย์เคยพูดว่าเราอ่ะมีทรัพย์สินเช่นพวกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะคะถ้าคิดแบบคนอายุ60ขึ้นเนี่ยเราเป็นคนไม่มีบำนาญแล้วถ้าเราจะเอาทรัพย์สินไปเข้าแบงค์แล้วก็เอาเงินเนี่ยออกมาใช้รายเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องไปติดต่อธนาคาร
3: ธนาคารออมสิน
2: ขอสินเชื่ออ
3: าคารสงเคราะห์2ธนาคารเนี่ย
2: ค่ะ
3: จะทำสิ่งที่เรียกว่า reverse mortgage เป็นสำคัญ
2: ค่ะ
3: ก็บ้านที่ปลอดจำนองเอาไปวางแล้วก็ถอนเงินมาเหมือนกู้แบงค์อะแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ก็ต้องประเมินราคาแต่ว่าเขาก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติด้วยนะว่าเราจะเข้าขายไหมอะไรไหมอันนี้ผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่ว่าแบงค์ที่ทำเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยทำแน่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็น่าจะมีแต่ต้องศึกษารายละเอียดนะคือเราต้องดูมูลค่าของอาคารและบ้านและที่ดินเราเนี่ยเท่าไหร่สามารถที่จะได้เงินเป็นรายเดือนเนี่ยเดือนละเท่าไหร
2: ่ค่ะ
3: แล้วระยะเวลาที่จะได้เป็นเงินรายเดือนเนี่ยกี่ปีนะเมื่อครบกำหนดแล้วเราก็ต้องแต่ว่าข้อดีของมันก็คืออันนี้ผมอาจจะทำนะข้อดีของมันก็คือว่าเราก็อยู่บ้านนั้นไปจนตาย
2: อ๋อแต่ก็ต้องดูอายุ
3: แต่ว่าก็ต้องดูอายุไงถ้าเกิดเราเอาเงินเข้ามาแล้วยังไม่ตายอย่างนี้ อันนี้ต้องออกจากบ้านเว้ยยกเว้นจะมีคนมาใช้คืนให
2: ้ค่ะอาจารย์ทำประกันชีวิตไหม
3: หมดไปหมดละ
2: หมดไปหมด
3: เวรคืนกรมธรรม์ไปทุกฉบับแล้ว
2: ณปัจจุบันเวลาคนส่วนใหญ่ถามว่าอาจารย์ลงทุนอะไรอาจารย์เขาไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะทุกวันนี้ก็คือว่าหาให้ได้มากกว่าที่จ่ายและยังคงทำงานอยู
3: ่ถ้ายังทำงานอยู่ก็จะไม่คิดเรื่องพวกนี
2: ้
3: ถ้ายังทำงานอยู่รายรับมากกว่ารายจ่ายเนี่ยจะไม่คิดเรื่องพวกนี้เลยนะ
2: ค่ะ
3: จะไม่คิดเรื่องอะไรต่ออะไรที่คนอื่นเขาคิดผมรู้อย่างนึงว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองเนี่ยนะค่อนข้างสูงเพราะผมไม่มีระบบให้คนอื่นช่วยจ่ายไม่มีประกันสุขภาพไม่มีประกันชีวิตไม่มีประกันอุบัติเหตุไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะ
2: ค่ะ
3: นะก็ดูแลตัวเอง
2: ค่ะอย่างเช่นล้างหนี้ล้างแผลตกไปหลายแล้วตกไปหลายแล้ว
3: ไม่ก็จริงๆเนี่ยมันก็เป็นความสะเพร่าอ
2: ่ะ
3: เป็นประมาทเลินเล่อของเราเอง
2: ให้
3: ประตูมันหนีบเนี่ยเราก็เล็บหลุดก็หมอเขาก็เล่นเต็มที่เหมือนกัน
2: ให้อาจารย์มีแต่ความโชคดีนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ไลน์@ thinking radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

ุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: at Thinking Radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: จากการเปิดเผยของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำจีนเดวิดเพอร์ดูบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยถามสีจิ้นผิงของจีนตรงๆว่าอยากซื้ออาวุธอเมริกันไหมเป็นประโยคสั้นๆพูดเล่นพูดจริงแต่มันมีน้ำหนักทางยุทธศาสตร์มากกว่าที่ฟังครั้งแรกนะครับเพราะประโยคนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสหรัฐเนี่ยระงับการส่งอาวุธให้กับจีนหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมินปี1989แล้วครับและมาตรการห้ามส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังจีนเนี่ยเป็นนโยบายสหรัฐที่เข้มข้นมาจนถึงวันนี้แต่ว่าในอดีตจะมีข้อยกเว้นบางประเภทและมีการค้าสินค้าที่มีทั้งด้านพลเรือนและทหารได้ในบางกรณีแต่สิ่งที่ทรัมป์พูดกับสีจิ้นผิงไม่ควรจะอ่านง่ายๆว่าสหรัฐกำลังจะขายอาวุธให้จีนเพราะว่าทั้งกระทรวงต่างประเทศและทำเนียบขาวยืนยันว่าไม่มีอะไรที่กำลังดำเนินการไปตามแนวนี้ไม่มีแผนขายอาวุธให้จีนแล้วกฎหมายสหรัฐก็ห้ามการขายอาวุธอย่างนี้ด้วยแต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยคำถามนี้น่าสนใจครับทำไมทรัมป์จึงหยิบสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยมาพูดกับสีจิ้นผิงในเวลาที่กำลังเจรจาเรื่องไต้หวันคำตอบน่าจะอยู่ที่ทรัมป์กำลังจะเปลี่ยนอาวุธจากเครื่องมือทางทหารให้กลายเป็นเครื่องมือในการต่อรองนี่น่าสนใจข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ตอนนี้คือทูตไปดูเปิดเผยว่าทรัมป์เคยถามสีว่าจีนสนใจซื้ออาวุธสหรัฐหรือไม่แต่ทูตอเมริกันคนนี้ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ได้บอกว่าสีตอบอย่างไรด้วยแต่หลังคำพูดนี้ปรากฏว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันกฎหมายห้ามขายอาวุธให้จีนยังอยู่ไม่มีข้อเสนอหรือแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องขายอาวุธให้ปักกิ่งอยู่บนโต๊ะฉะนั้นจึงไม่ควรจะตีความว่าทรัมป์กำลังจะเปิดตลาดอาวุธให้จีนแต่ว่าทรัมป์ต้องการอะไรนี่คือคำถามใหญ่นักการทูตนักการทหารต่างงงกันเป็นการใหญ่มันน่าสนใจตรงนี้ครับทรัมป์ไม่ได้ใช้ตรรกะว่าถ้าการที่อเมริกาขายอาวุธให้ไต้หวันไปรู้ที่จีนรับไม่ได้เพราะจีนไม่ชอบที่อเมริกาขายอาวุธให้คนอื่นเนี่ยทำไมเราไม่ขายให้จีนด้วยล่ะผมมองว่ามันเป็นลักษณะเซลส์แมนมากกว่าคุณไม่อยากให้ผมขายของให้คู่แข่งคุณเหรออย่างนั้นคุณซื้อของผมสินี่คือทั้งเป็นการกดดันและเป็นการต่อรองเป็นการตะกะแบบทรัมป์จริงๆไม่ใช่ตะกะของนักยุทธศาสตร์ทหารแบบดั้งเดิมนะครับแต่เป็นตะกะของนักต่อรองทรัมป์กำลังพยายามทำให้สีจิ้นผิงมองเรื่องไต้หวันขายอาวุธให้ไต้หวันโดยอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงและอธิปไตยมันเป็นแค่ธุรกรรมระหว่างประเทศที่ต่อรองกันได้เรื่องนี้น่าคิดมากๆสีจิ้นผิงก็คงงงเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าสีจิ้นผิงตอบทรัมป์ว่าอย่างไรถ้าจะให้เดาก็จะบอกว่าท่านสีบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านหยุดขายอาวุธให้ไต้หวันก่อนแล้วค่อยมาคุยกันแล้วท่านก็มีกฎหมายห้ามขายอาวุธให้จีนไม่ใช่หรือท่านจะมาเสนอได้อย่างไร ฉะนั้นเรื่องนี้น่าคิดมากสำหรับจีนเนี่ยอาวุธอเมริกันที่ขายให้ไต้หวันมันไม่ใช่สินค้ามันเป็นเรื่องอธิปไตยคือมันมองกันคนละโลกจริงๆปักกิ่งมองไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนถือว่าการที่อเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเป็นเรื่องแทรกแซงกิจการภายในเป็นการสนับสนุนฝ่ายที่จีนมองว่าเป็นพวกแยกดินแดนก่อนจะพบกันในรอบล่าสุดนี้ฝ่ายจีนเตือนอเมริกาอย่างหนักแน่นนะครับเรื่องขายอาวุธให้กับไต้หวันสีจิ้นผิงก็ย้ำกับทรัมป์เรื่องเอกราชไต้หวันระหว่างการไปเยือนวอชิงตันรอบล่าสุดนี้แหละครับแต่ทรัมป์กลับพูดทำนองว่าเราขายอาวุธให้คนอื่นทั่วโลกแล้วจีนจะซื้อด้วยไหมนี่เท่ากับพยายามเปลี่ยนกรอบจากกรณีจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันมาเป็นผู้ซื้อผู้ขายเปลี่ยนจากเรื่องอธิปไตยมาเป็นเรื่องการค้าเปลี่ยนจากเรื่องเส้นแดงที่ห้ามผ่านกลายเป็นดีลการค้าเป็นวิธีคิดที่แตกต่างจากผู้นำอเมริกันรุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิงจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้ต้องโยงกลับไปถึงที่อเมริกาเตรียมจะขายอาวุธแพ็กเกจใหม่ให้กับไต้หวันทรัมป์เนี่ยเคยชะลอแพ็กเกจอาวุธมูลค่าประมาณเดียวกันนี้แหละครับประมาณ 14,000 ล้านเหรียญไว้ก่อนหลังจากพบสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาแล้วก็เรียกการขายอาวุธครั้งชุดนี้ว่าเป็นอำนาจต่อรองที่ดีมากในการเจรจากับจีนทรัมป์นี่ไม่ได้ปิดบังอำพรางเลยนะว่าแกใช้กรณีจะขายอาวุธให้ไต้หวันเป็นอำนาจต่อรองกับจีนกับสีจิ้นผิงประเด็นนี้สำคัญนะครับเพราะว่าสำหรับประธานาธิบดีอเมริกันหลายรุ่นเนี่ยการขายอาวุธให้กับไต้หวันมันเป็นเรื่องของการที่อเมริกาต้องการให้จีนแผ่นดินใหญ่รู้ว่าจะไปยึดไต้หวันไม่ได้การขายอาวุธให้ไต้หวันเป็นการเตือนปักกิ่งเป็นการป้องปรามการสร้างต้นทุนให้จีนต้องมีต้นทุนสูงถ้าคิดจะ

0: รัมป์เนี่ยมีแผนกี่ชั้นกันแน่หนึ่งอาจจะเป็นแผนลดความรุนแรงของข้อกล่าวหาจากจีนคล้ายๆกับว่าการขายอาวุธให้ไต้หวันมันไม่ได้หมายความว่าอเมริกากำลังเตรียมสงครามกับจีนเราขายอาวุธให้คนอื่นในทั่วโลกด้วยจีนอยากซื้อไหมล่ะอันนั้นอาจจะเป็นข้อที่หนึ่งชั้นที่สองนี่อาจจะบอกสีจิ้นผิงว่าอาวุธเนี่ยจริงๆสำหรับทรัมป์มันคือธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงหรือชั้นที่สามทรัมป์อาจจะต้องการส่งสัญญาณว่าไต้หวันไม่ใช่เช็คเปล่านะอาจจะเป็นประเด็นที่ไต้หวันต้องจับตามองที่สุดไต้หวันก็หวั่นไหวพอสมควรทรัมป์ต้องการให้สีจิ้นผิงรู้ว่าอเมริกาไม่ได้มองการขายอาวุธเป็นภารกิจทางอุดมการณ์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนมันเป็นเพียงเครื่องมือทางด้านนโยบายวันนี้ขายพรุ่งนี้อาจจะชะลอก็ได้อีกวันนึงก็อาจจะอนุมัติใหม่ก็ได้ทั้งหมดนี้สามารถนำมาต่อรองกันบนโต๊ะเจรจาได้ทั้งสิ้นนี่ครับนี่คือความผิดปกติของทรัมป์ที่ปรับทุกอย่างกลายเป็นธุรกรรมจีนก็คงงงพอสมควรหรือเขาตั้งใจที่จะให้คนงงเพื่อเขาจะได้บรรลุเป้าหมายในการเจรจาแต่ผมว่าสีจิ้นผิงนั้นรู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นเพียงสไตล์ของทรัมป์แต่เนื้อแล้วสีจิ้นผิงจึงต้องยึดหลักห้ามขายอาวุธให้กับไต้หวันหรือถ้าคุณจะคบกับเราให้สนิทคุณต้องลดความสัมพันธ์กับไต้หวันเรื่องนี้ทรัมป์ก็ยังคิดว่าฉันยังมีเครื่องมือต่อรองแต่สีจิ้นผิงจะเล่นด้วยหรือไม่นั่นเป็นคำถามใหญ่ของวันนี้ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Geek Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
10: ลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนเราคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันแต่ว่าหลายคนติดอยู่ในสถานการณ์ที่น้องน้ำนะครับท่วมล้นอยู่ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจไปช่วยนะครับจริงๆแล้วตัวเลขแล้วก็สถานที่ครอบคลุมเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะ4จังหวัดกรุงเทพปริมณฑลนะครับกรุงเทพสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีแต่ตอนนี้ได้หลายจังหวัดก็ประสบเหตุอุทกภัยด้วยเช่นเดียวกันต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์นี้ยังคงเปราะบางอยู่นะครับและการเร่งช่วยเหลือผู้ที่ยังคงติดค้างแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองตามกระแสข่าวก็ยังคงเดือดร้อนกันอยู่หลายพื้นที่ครับหลายฝ่ายเองก็รวมกำลังกันช่วยโดยเฉพาะภาคเอกชนที่ดูจะคล่องตัวกว่าภาครัฐพอสมควรในการเข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหรือผู้ที่เดือดร้อนครับตอนนี้หลายสถานการณ์ทุกคนต้องส่งกำลังใจช่วยกันและหลังน้ำลดก็คงต้องมาดูเรื่องของสุขภาพธุรกิจกันนะครับว่าสิ้นปีแล้วนะอีก2เดือนเศษนะครับเราจะเดินหน้าต่อกันอย่างไรจะใช้อะไรมาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจกันดีต้นปีหน้าปีหน้าฟ้าใหม่จะสำคัญแค่ไหนสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME จะเดินหน้าด้วยหลักการหลักเกณฑ์อะไรไม่ให้เรามีความอุ้ยอ้ายเหมือนเดิมที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้มาถอดรหัสเรื่องราวของการพัฒนาและก้าวสำคัญสู่ความยั่งยืนนะครับของ SME กันกับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับตอนนี้เจอใครผมก็มักจะถามประโยคแรกว่าเป็นผู้ประสบภัยไหมอาจารย์
4: ใช่ครับก็ทุกคนก็มีความเดือดร้อนกันมากน้อยต่างกันนะครับผมก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เจอน้ำท่วมอยู่ตอนนี้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่ก็ขอให้มีความปลอดภัยด้วยนะครับ
3: ใช่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเร่งช่วยเหลือแล้วก็หวังใจว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้นะจะมีมาตรการออกมาให้ทันท่วงทีกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนครับธุรกิจก็ยังต้องเดินหน้ากันต่อไปวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันเราพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนแต่ความยั่งยืนนี้เนี่ยมันเป็นความยั่งยืนที่ต้องบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมที่เราคุยกันมาหลายรอบมากเราต้องกระตุ้นเตือนกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้ประเด็นเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเราก็ยังคงต้องมีการสร้างมาตรฐานแล้วพูดคุยกันต่อเหตุที่เราต้องคุยประเด็นนี้กันในวันนี้คืออะไรครับ
4: ครับก็ผมอาจจะเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายของธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นใหญ่กลางเล็กนะครับ
3: ครับ
4: ก็คือการอยู่รอดในสเต็ปแรกแล้วก็ทำยังไงถึงทำให้หลังจากอยู่รอดแล้วเนี่ยมีการเติบโตแล้วก็มีผลกำไรถ้าดีกว่านั้นก็คือสามารถที่จะขยายกิจการจนเติบใหญ่ได้แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือพอเติบโตแล้วมีรายรับเป็นที่น่าพอใจแล้วก็อยากจะยั่งยืนทุกคนก็อยากจะทำธุรกิจให้มีความต่อเนื่องเติบโตไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็จะมี3เฟสสำหรับธุรกิจนะซึ่ง SME วันนี้เราก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ว่าดึงอยู่รอดแล้วนะครับหลายๆองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจอยู่เนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือSME นะให้พ้นหมดแรกนะครับซึ่งผมคิดว่ากว่าครึ่งนะครับที่เปิดมากิจการมาเกิน3ปีนี้ผมว่าความอยู่รอดนี้ก็เป็นอะไรที่ผ่านพ้นละนะครับทีนี้ความท้าทายต่อมาก็คือเรื่องของการเติบโตนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้ว SME ก็จะอยู่ในโหมดนี้ครับโหมดที่2นะครับส่วน SME ที่อยู่ในโหมดที่3ก็คือเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยผมว่าก็อาจจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าในระหว่างทางมันก็จะมีทั้งความท้าทายรูปสัตว์ต่างๆนะครับปัญหาโผล่เข้ามานะครับนี่ถ้ามองในฝั่งของผู้ประกอบการหรือเฒ่าแก่หรือเจ้าของกิจการเนี่ยผมว่าวันนี้ที่เราอาจจะมาคุยกันเนี่ยมันเหมือนกับมันมีเลเยอร์ของการขับเคลื่อนอยู่2เลเยอร์ด้วยกันนะครับเราอาจจะไม่ได้นับเลเยอร์ของการวางแผนซึ่งนั่นคือการคิดการวางกลยุทธ์นะซึ่ง SME หรือกิจการจะต้องมีอยู่แล้ว
3: มันต้องมี
4: ทุนเดิมใช่
3: เราผ่านประเด็นแรกนั้นไปว่าเข้าใจทุกคนต้องมีโอเคคร
4: ับ เหมือนคุณวรพงษ์กับผมถ้าไปเปิดธุรกิจสักอันหนึ่งอย่างน้อยต้องมีแผนการอยู่บนโต๊ะแล้วแหละว่าเราจะเดินยังไง1 2 3 4มีทุนมีเสบียงใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเลเยอร์ที่เป็นภาคบังคับ อีกเลเยอร์นึงก็คือเรื่องของการลงมือทำนะทำตามแผนอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนก็พยายามจะทำให้ได้ปิดแกปได้เยอะที่สุดคือบางทีเราวางแผนไว้ว่าเราจะทำธุรกิจนู่นนั่นนี่เปิดสาขาแบบนั้นแบบนี้นะครับเราไพรซิ่งแบบนั้นแบบนี้แต่เวลาเจอสภาพการจริงเนี่ยไอ้การทำกับการวางแผนมันอาจจะมีแกปอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความสามารถของเฒ่าแก่ที่จะพา S&P หรือกิจการตัวเองเนี่ยไปให้ได้ตามแผนเพราะว่าแผนยังไงทุกคนก็ต้องหวังว่าประสบความสำเร็จอยู่แล้วคงไม่มีใครวางแผนว่าจะล้มเหลวนะครับ
3: ถูกครับ
4: งั้นความท้าทายที่ต้องปิดแกปในเรื่องของการลงมือทำให้ได้ตามแผนนะครับทีนี้อีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งอาจจะมีคนพูดถึงกันน้อยหรือว่าวันนี้ SME ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่ก็คือการสื่อสารหรือการพูดนะผมก็จะเรียบเรียงให้มันง่ายๆคือคิดพูดทำ
3: SME ไม่ค่อยพูดกันเหรอครับ
4: คือพูดขายของนะก็คือเรามีแคตตาล็อกเรามีสินค้าอันนี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็ได้ก็คือว่าเรามีสินค้าและบริการอยู่ในมืออยู่ดีๆลูกค้าจะมาซื้อสินค้าและบริการเราเนี่ยเขาคงไม่ได้เดินทางมาแล้วมาดูว่าเอ้ยคุณมีของอะไรแล้วก็มาซื้อเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าในท่ามกลางระหว่างสินค้ากับลูกค้าเนี่ยมันจะมีวิธีการในการสื่อสารที่เรียกว่าคอมมูนิเคชันใช่ไหมครับดังนั้นคุณรพงศ์จะขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีเมนูถ้าไม่มีเมนูไปเดินดูหน้าตู้ก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกจะเอาอย่างนี้ชี้มันก็ไม่สะดวกมันก็ต้องมีเมนูซึ่งเป็นแคตตาล็อกสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกนะครับ
3: อ
4: ันนี้ก็คืออยู่ในโหมดพูดละในโหมดของการสื่อสารนะครับด
3: ัง
4: นั้น SME ทุกบริษัทเนี่ยจะต้องมีแคตตาล็อกสินค้าแน่นอนมีเมนูสินค้าให้ลูกค้าเลือกนะครับจะจัดหน้าตาสวยงามยังไงจะดึงดูดยังไงอันนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคแต่ละกิจการนะครับทีนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่า what นะครับอะไรที่เราต้องการขายนะครับต้องสื่อสารออกมานะครับนี่มันก็จะมีความลึกไปอีกขั้นหนึ่งตรงที่ว่าเอ้ยผมไม่ได้เป็น SME คนเดียวที่ขายของนี้ถูกไหมมันก็จะมีหลายๆธุรกิจที่มีการขายของคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่
3: คนที่ผมขายเอ็นเตอร์โฟนเนี่ยไม่ได้มี
4: แค่
3: เด
4: ีย
3: วนี่ในโลกใบนี
4: ้โจทย์ที่คุณรพงศ์ต้องคิดต่อคือแล้วทำยังไงถึงจะให้คนมาซื้อเมนูของผมซื้อเป็นเดียวผมถ้ามองในเชิงกิจการหรือมองในเชิงองค์กรเนี่ยอีกแมสเซจนึงหรืออีกข้อมูลนึงที่เราต้องสื่อสารออกไปเขาเรียก company profile นะครับคือตัวที่บอกว่าจะมีสินค้าเนี้ยทำไมต้องซื้อจากเราเมื่อกี้แคตตาล็อกสินค้าบอก what ใช่ไหม what ก็คืออะไรที่เราขายแต่ company profile เนี่ยบอก why ก็คือทำไมต้องซื้อจากเราอันนี้คือสิ่งที่หลายๆองค์กรก็จะพยายามทำ reference ลูกค้าอ้างอิงเรามีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ถ้าเป็นในเชิงของร้านอาหารก็จะมีเชฟมีกุ๊กที่มีประสบการณ์จากภัตตาคารมือหนึ่งอะไรมาอันนี้ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องว่าทำไมหรือ why
3: ที่ต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านผม
4: ใช่อันนี้ก็คือ company profile เพราะฉะนั้นธุรกิจยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องมี2เอกสาร2ข้อมูลเนี่ยที่จะใช้ในการสื่อสารคือ1 product catalog 2 company profile
3: คร
4: ับ ทีนี้วันนี้จะมาคุยกันเนี่ยมันคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางก้ำกึ่งระหว่างตัว catalog สินค้ากับตัว company profile ที่บอกเรื่องราวขององค์กรนะครับผมอาจจะเรียกตรงนี้เป็น2ชื่อได้ครับอันนึงก็คือที่เป็นชื่อทางการเรียก sustainability report หรือรายงานความยั่งยืนนะครับแต่ถ้าจะเรียกให้มันเข้าถึงง่ายหรือเข้าใจง่ายหน่อยผมใช้คำว่าเป็น ESG profile ละกันนะ ESG เนี่ยเราเคยคุยแล้วว่ามันย่อมาจากคำว่า environmental social แล้วก็ governance นะครับก็คือตัวสิ่งประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะครับถามว่าทำไมต้องมาสื่อสารในเรื่องตัว ESG profile ตรงนี้ก็เพราะว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แค่ concern ว่าสินค้าที่เขาซื้อเนี่ยมันมีประโยชน์โทษผลกับตัวเขายังไงแต่เขาจะมองไปว่าเอ๊ะไอสินค้าที่เขาซื้อเนี่ยมันไปสร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าซื้อไปแล้วเกิดขยะซึ่งมันจัดการกำจัดไม่ได้หรือเปล่านะครับดังนั้นเราจะเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าคนรุ่นหลังๆนะไม่ว่าจะเป็น Gen Y Gen Z เนี่ยก็เริ่มจะมีแฟกเตอร์เรื่องของการพิจารณาซื้อสินค้านอกเหนือจากเรื่องราคานอกเหนือจากเรื่องคุณภาพก็จะดูความเฟรนลี่ทางด้านสิ่งแวดล้อมดูความรับผิดชอบทางด้านสังคมหรือ CSR ที่เราพูดถึงกัน
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นตัว ESG profile เนี่ยมีหน้าที่ทำให้คนรู้ว่าผลิตภัณฑ์และองค์กรที่เขากำลังใช้บริการอยู่เนี่ย ไม่สร้างผลลบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือถ้าจะดีกว่านั้นก็คือสร้างผลบวกสร้างผลบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับ
3: หมายความว่าตอนแรกที่บอกว่าวอทนี่คือขายอะไรพอมาขายอะไรก็คือ product catalog เอาไปมีรายละเอียดลูกค้าพอ why คือทำไมต้องมาซื้อของของเราทำไมต้องอันนี้เราก็เอาโปรไฟล์ของเรามาพรีเซนต์เป็นจุดเด่นถูกไหม
4: ใช่ก็คือสมมติถ้าเราบอก catalog อยู่ทางซ้ายเขาไม่ได้โปรไฟล์ทางขวา
3: okay.
4: ตรงกลางเนี่ยคือ sustainability port หรือ ESG profile ซึ่ง
3: ผมจะใช้คำถามว่าอะไรกันอันแรกคือ what อันที่สองคือ why
4: ผมใช้คำว่า how good
3: how good โอเคผมนี่จดตามแล้วใช
4: ่ ครับผมจะได้จำง่ายๆครับผมเรามี
3: how good ดีไง
4: เรามี why แล้วทำไมต้องซื้อเราแล้ว how good มันดียังไงไอ้ที่ผมจะตัดสินใจซื้อคนเนี่ยมันดียังไงดีต่อตัวสังคมและสิ่งแวดล้อมยังไงดีต่อคนอื่นยังไงไม่สร้างผลกระทบต่อคนอื่นยังไงอันนี้แหละครับก็คือจุดที่หลายๆ
3: ESG ยังไงเนี่ยปลายทางมันคือ ESG นั่นเองโอเค
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่เขาจะมาซื้อของจาก SME เนี่ยเขาเริ่มถามไอ้ตัว ESG profile นี่ละไม่ได้ขอแค่คัตตาล็อกสินค้าไม่ได้ขอแค่คอมพานีโปรไฟล์ว่าคุณน่าเชื่อถือคุณมี reference size แต่เขาขอ ESG profile หรือ sustainability report ที่บอกว่าสินค้าคุณองค์กรคุณมันดียังไงที่ผมจะสามารถตัดสินใจซื้อได้อันนี้คือจุดกำเนิดของตัวรายงานความยั่งยืนครับผม
3: แล้วถ้าเราคุยไม่ใช่ถ้าเราคุยเอาใหม่ย้อนหลังกลับไปที่เราคุยกันหลายครั้งหลายหนคือ ESG ไม่ใช่คำใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินหรือไม่คุ้นหูอาจารย์ก็พูดจนภาษาชาวบ้านเรียกพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วเนี่ย จะให้ SME เข้าใจโอเคทีนี้แต่ละคนก็ต้องมานั่งดูตัวเองว่าตัวเองจะทำสิ่งที่เรียกว่าให้มันเป็น ESG ได้ยังไงมันสามารถทำได้ทุก product ทุก service ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ต่อไปเอาถึงเวลาที่มันต้องทำได้ทันทีใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ๆเมื่อกี้คีย์เวิร์ดที่คุณวรพงษ์พูดเนี่ยคือทำเรื่อง ESG อย่างไรใช่ไหมครับแล้วตอนต้นเราบอกว่าจริงๆเนี่ยการขับเคลื่อนมันมี2อันก็คือนอกจากเรื่องวางแผนเรื่องคิดเนี่ยมันมีเรื่องทำกับเรื่องสื่อสารใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นชันเลนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เท่าแก่จะบอกคนภายนอกหรือบอกลูกค้าหรือบอกผู้มีส่วนได้เสียว่าเขามี ESG ที่ดียังไงเนี่ยจุดที่มันควรจะเป็นก็คือมันจะต้องทำให้เกิดผลขึ้นมาเราถึงจะพูดเรื่องนั้นได้อย่างมั่นใจนะมันอาจจะมีกรณีบ้างที่บริษัทเนี่ยอาจจะมีการสื่อเรื่องของ ESG หรือพูดเรื่อง ESG ว่าเขาทำอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรืออาจจะมีแกลบถ้าพูดแบบเขาเรียกภาษา green watching ก็คือว่าพูดเยอะแต่ทำน้อยนะ จริงๆเขาอาจจะทำบ้างแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นขนาดนั้นเขาก็เรียก over claim นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในทางปฏิบัติมันก็ยังมีแกลบอยู่เหมือนกันครับคุณวรพงษ์ว่าไอ้ ESG profile ที่หลายบริษัททำหรือ sustainability ที่ report ที่หลายบริษัททำเนี่ยมันสื่อสารเกินจริงมันเกินจากที่ตัวเองทำได้จริง
3: พูดเวอร์ไปไม่ได้ทำได้งั้นหรอกอะไรเงี้ย
4: ใช่พูดเวอร์ไปคือไม่ได้ลงไปถึงขั้นว่าพูดไม่จริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายกิจการเนี่ยคือเนื่องจากเขาต้องอยู่ในธุรกิจเป็นแบบไม่ใช่ติ๊กหัวเข้าบ้านอยู่แบบลองเทอมเพราะฉะนั้นไอการที่พูดโดยไม่ได้มีมูลเลยมันคงไม่มีหรอกในสถานการณ์
3: คือพูดเกินจริงไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่ว่าพูดมากกว่าที่คุณทำเช่นคุณพูดซะร้อยนึงแต่คุณทำแค่50อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
4: ถูกต้องครับหรือพูดเต็มในสิ่งที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเราจะเห็นเลยว่ามีโครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้เยอะนะ
3: ครับใช่
4: พูดเลยไปหลอกว่า10ปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการลดคาร์บอนไปได้กี่ตันเนี่ยจริงๆตอนวันนี้มันเป็นต้นกล้าอยู่เลยเนี่ยแล้วหลายๆโครงการก็ไปดูแล้วว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าต้นกล้าหรอกมันไม่รอดมันตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคลมมันก็โอเวอร์เคลมไปมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะ
3: อ
4: ันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นแกลบระหว่างการพูดกับการทำนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเขียนรีพอร์ตได้น่าเชื่อถือแล้วก็มีเครดิตเนี่ยมันต้องมีฐานของการขับเคลื่อนที่มาจากการลงมือทำหรือลงมือปฏิบัติจริงๆนะคร
3: ับ
4: ก็คือพูดง่ายคือเขียนในสิ่งที่ตัวเองทำแหละนะครับอย่าไปเขียนโอเวอร์มากกว่าสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำนะครับ
3: อ
4: ันนี้ก็คือหลักที่เราควรจะต้องยึดตั้งแต่แรกนะครับทีนี้มันก็จะมีพัฒนาการของเรื่องความรายงานผมยังยืนมาเป็นลำดับนะเวลาเราพูดถึงคำว่ารายงานยืนปุ๊บเนี่ยพอเอสเอ็มอีเจอเลยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เรื่องหรือเปล่ามันจำเป็นขนาดนั้นหรือนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้ว องค์กรที่ทำเรื่องของรายงานความยั่งยืนเนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เขามีรีซอร์สมีทรัพยากรมีงบประมาณใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากการทำธุรกิจปัจจุบันนี้มันไม่ได้พึ่งลำพังเพียงแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่มันครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานหรือ value chain นะครับหลายๆโปรเฟสเซอร์เขาถึงขนาดพูดว่าการแข่งขันทางธุรกิจทุกวันนี้มันไม่ได้ชนะที่ว่าองค์กรมีอะไรแต่มันชนะที่ว่า value chain คุณมีอะไรพอพูดคำว่า value chain ปุ๊บมันหมายถึง player หรือผู้เล่นที่มากกว่าคุณน่ะไม่ใช่คุณคนเดียวอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบซิมเปิลเลยก็คือคุณวรพงษ์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับความสำเร็จของคุณวรพงษ์ในระยะยาวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีฝีมือปรุงอย่างเดียวที่ดีแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาแล้วก็มีคุณภาพใช่ไหมครับมีความโดดเด่นวันดีคืนดีสมมติซัพพลายเออร์เหล่านี้ไม่อยู่หรือไม่มีคนสืบทอดหรือเลิกกิจการเราไม่มีลูกชิ้นแบบนี้แล้วเราไม่มีเส้นแบบนี้แล้วเราต้องไปเปลี่ยนเจ้าแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมมันหาแบบเดิมไม่ได้ลูกค้าก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่ละเขาก็อาจจะเปลี่ยนร้าน
3: เอ้ยจ้าหนูเลยครับผมเจอปัญหานี้มา
4: ไม่แน่ใจครับผม
3: มันต้องเผื่อหรือเผื่อขากันไว้หลายจานแบบนี
4: ้ครับมันเป็นนอมของธุรกิจนะครับว่ามันเราไม่ได้พึ่งลมหายใจเราคนเดียวแต่ว่าสัมภาระเราก็สำคัญใช่ไหมวันรู้เชียร์เราก็สำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับก็คือจุดที่มาทำให้ SME ในวันนี้เริ่มถูกrequest ว่าเอ้ยคุณจะต้องมีเรื่องของรายงานความยั่งยืนหรือ ESG profile ด้วยเพราะว่าธุรกิจที่เป็นลูกค้าของคุณขนาดใหญ่เขาอาจจะจำเป็นต้องการไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยเพื่อเอาไปประกอบในการขายของของเขาด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันถูก influence หรือมันถูกผลักดันหรือมันถูกแนวโน้มน้าวให้ทุกๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กต้องเริ่มมีการขับเคลื่อนเรื่องของ ESG ทั้งในรูปแบบที่เป็นลงมือทำแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารในรูปของรายงานนะครับส่วนใครจะเจอมากน้อยอันนี้แตกต่างกันอย่างผมเคยยกตัวอย่างว่าถ้าคุณเป็น SME stand alone ขายของคนเดียวไม่ได้พึ่ง value chain เยอะอันนี้ข้อมูลเรื่องของ ESG ก็อาจจะสื่อสารเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคอย่างเดียวก็พอแต่วันสัตว์ SME หรือธุรกิจคุณอยู่ใน value chain เราต้องพึ่งพิง value chain ในสัดส่วนที่มากเนี่ยคุณหนีไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงก็ตามลูกค้ารายใหญ่ของคุณคู่ค้าของคุณก็ต้องมีการถามว่าเอ้ยคุณดูแลพนักงานยังไงตอนนี้สินค้าคุณเนี่ยไอ้เรื่อง waste เรื่องของเสียจัดการยังไงนะคุณให้สวัสดิการลูกน้องตามที่กฎหมายแรงงานบอกหรือเปล่าคำถามพวกนี้จะเข้ามาเรื่อยๆแล้วผมก็เชื่อว่า SME ในบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มที่จะสัมผัสกับ questionnaire กับแบบสอบถามอย่างนี้บ้างแล้วนะครับ
3: พูดง่ายๆว่าอย่าให้คำถามที่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีคำตอบมันจะเคว้งคว้างถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ตอนนี้คือคุณต้องป้องกันเอาไว้ก่อนเวลาน้ำมาหรือน้ำท่วมไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนแล้วก็มีความเสียหายซึ่งแน่นอนเราเห็นภาพถ้าใครไม่มีความพร้อมไม่ได้เตรียมการป้องกันประมาณไปไม่เห็นความสำคัญมันก็จะอยู่ไม่ได้หรือว่ามีความเดือดร้อนอะไรประมาณนี้ด้วย
4: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับแล้วก็ที่คุณวรพงษ์เปิดไปได้ไม่ดีครับตรงที่ว่าบางทีลูกค้าใน value chain เราไม่ใช่มีรายเดียวแล้วเขาต้องการข้อมูล ESG เหมือนของเราเนี่ยเหมือนกันดังนั้น ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนก็จะถามเราทีละครั้งทีละคราวนะลูกค้า A มาถามคุณวรพงษ์แบบหนึ่งด้วยคำถามชุดหนึ่งลูกค้า B มาถามคุณวรพงษ์เรื่อง ESG เหมือนกันแต่ด้วยคำถามอีกแบบหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับสมมติเรามี10ลูกค้า100ลูกค้าต้องมานั่งตอบคำถามแบบนี้10ครั้ง100ครั้งเหนื่อยไหมครับ
3: โอ้โหเหนื่อยจริงครับถูกครับ
4: เพราะวันนี้มันก็เลยมีมาตรฐานฉบับหนึ่งที่มันถูกออกแบบมาเพื่อ SME เป็นการโดยเฉพาะนะว่าต่อจากนี้ไปถ้าเกิดคุณมีการถูกสอบถามหรือถูกร้องขอข้อมูลเรื่องของความยั่งยืนหรือข้อมูล ESG เนี่ยอ่ะนี่คือมาตรฐานที่คุณสามารถที่จะให้ข้อมูลกับลูกค้าของคุณได้เหมือนกันก็คล้ายๆกับว่าคุณวรพงษ์สามารถที่จะจัดทำข้อมูลชุดเดียวครั้งเดียวแต่แจกจ่ายให้กับคู่ค้าหรือลูกค้าของคุณวรพงษ์ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็เหนื่อยครั้งเดียวดีกว่ามานั่งจัดทำ10ครั้งทีละ100ครั้งให้กับลูกค้าแต่ละคนนะมาตรฐานตรงนี้แหละครับที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยเขาเป็นคนริเริ่มขึ้นมาเขาเรียกว่า VESME Standard คือมาตรฐานในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนภาคสมัครใจสำหรับ SME ที่ต้องมี เขาเรียกอะไรภารกิจในการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของ ESG ไม่มากก็น้อยครับ
3: ภาคสมัครใจหมายความไม่ได้บังคับอย่างนั้นเป็นวอลันเทียร์อย่างไรจ้าหรือไง
4: ไม่ได้บังคับครับถามว่าคุณจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ก็อยู่ที่เท่าแก่ตัดสินใจนะแต่มันก็จะมีคอนซีเควนต์ครับอย่างคุณพงศ์บอกว่าเฮ้ยฉันขี้เกียจทำฉันไม่ให้หรอกเสียเวลาว่าลูกค้าที่มาถามเขาอาจจะบอกเฮ้ยคุณพงศ์ไม่ให้แต่ว่าอีกคนนึงให้งั้นผมไปขออีกคนหนึ่งก็ได้แล้วถ้าอีกคนให้ข้อมูลได้ชัดเจนแล้วเจอประเด็นกับธุรกิจเขาอาจจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์ก็ได้ถูกไหมคร
3: ับฉันก็ไปซื้อคุณฉันก็ไปซื้อคนที่ให้ข้อมูลดีกว่าใ
4: ช่ไหมถูกต้องครับอันนี้แหละครับคือจุดที่เอสเอ็มอีเท่าแก่ก็ต้องมาคิดเหมือนกันแล้วครับว่าเอ๊ะไอการที่เราต้องเทรดออฟหรือว่าแลกกับว่าเราไม่อยากเสียเวลาทำข้อมูลมันก็อาจจะสูญเสียตลาดหรือสูญเสียลูกค้าไปสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับ
3: โอเคพอสไว้ก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวไปต่อ
4: ได้ครับ
3: แล้วจะทำยังไงแล้วจะทำแบบไหนความสมัครใจถ้ามันไม่ได้มีภาคบังคับเนี่ยมันจะได้ผลเหรอผมว่าอาจจะไม่ได้ผลก็ได้เดี๋ยวมาเฉลยกันในเบรกหน้าครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนพักเบรกนะครับผมมีข่าวสารดีๆมาฝากเช่นเคยครับอันนี้ก็ไม่ใช่ภาคบังคับครับเป็นสมัครใจจูงใจครับใครที่อยากจะออมเงินนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอมอลล์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

ตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกราย

0: Thinking Radio ทาง YouTube
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศรเฉยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: เข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับมีข่าวฝากจากสำนักงานกสทช.ครับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ครับซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวนั้นอาจเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือส่วนบุคคลนะครับข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตนเองและตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆครับนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีบ้างมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินบ้างขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและควรวางสายทันทีครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับก็เตือนกันเอาไว้ด้วยมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์พิพัฒน์นะครับเรื่องของสิ่งที่เรากำลังจะให้ SME นั้นคิดอย่างมีความยั่งยืนโดยเฉพาะสิ่งที่ยั่งยืนแล้วเป็นภาคสมัครใจหมายความว่าตัวรีพอร์ตเนี่ยมันต้องไม่ได้บังคับแต่สมัครใจใครสมัครใจจะเข้าโครงการก็ได้ไม่เข้าก็ได้แต่ว่าผลลัพธ์คือถ้าคุณไม่เข้าลูกค้าหรือว่าซัพพลายของคุณอาจจะไม่ซื้อขายสินค้าคุณต่อประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ภาคบังคับบังคับในทางปฏิบัติแต่ไม่ได้บังคับในแง่กฎหมาย
7: ครับผมคือจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้เป็นโครงการอะไรที่ทางยุโรปหรือว่าในเมืองไทยจะมีการเปิดให้เข้าร่วมหรือสมัครนะครับเพราะว่าตัว VSME มันเป็นมาตรฐานคล้ายๆกับ ISO อะครับเหมือนกับเราบอกว่าโรงงานนี้ยังมีมาตรฐาน ISOเทียบกับอีกโรงงานหนึ่งไม่มีอันนี้ในแง่ของความมั่นใจของผู้บริโภคก็จะต่างกันแล้วถูกไหมครับเพราะว่าการที่แต่ละโรงงานที่ได้ ISO เนี่ยอย่างน้อยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเออมันมีบุคคลที่3หรือคนกลางไปตรวจแล้วก็มีการทำโปรเซสอะไรต่างๆในโรงงานได้คุณภาพตามที่ ISO กำหนดอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับ BSD Standard ก็คือบอกว่าถ้าคุณจะทำเรื่องของตัวESG หรือความยั่งยืนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันมีการใช้มาตรฐานในการอ้างอิงเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้มาเคลมแบบมั่วๆว่าฉันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมฉันมีเรื่องสังคมนะฉันมีเรื่องธรรมาภิบาลนะแต่ว่าพอมีมาตรฐานอะไรบางอย่างไปจับแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยดูในมุมที่เป็นคนกลางเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นในแง่ของลูกค้านะครับถามว่าไอ้ข้อมูลชุดนี้หน้าตาเป็นยังไงว่าSME หรือเท่าแก่ที่ฟังข้าจะเริ่มถามตกลงมันคืออะไรกันแน่นะครับจริงๆเราก็ต้องบอกว่าข้อมูล ESG เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลนะถ้าพูดถึง ESG ของบริษัทใหญ่เนี่ยเขาอาจจะมีลิสต์ของเช็คลิสต์ที่ต้องทำเนี่ย30 40 50ข้อนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสแตนดาร์ดหรือมาตรฐาน ESG ฉบับเนี้ยที่ยุโรปประกาศออกมาเนี่ยมีประมาณ10ข้อเองนะครับก็แบ่งออกเป็นด้านสิ่งแวดล้อมสัก5ข
6: ้
7: อแล้วก็ด้านสังคม3ข้อแล้วก็ด้านธรรมาภิบาลเพียงข้อเดียวนะธรรมาภิบาลนี้ง่ายเลยก็คือบอกว่าคุณมีเรื่องบทลงโทษหรือค่าปรับจากเหตุทุจริตหรือการให้สินบนหรือเปล่านะถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีก็ถือว่าเช็คลิสต์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเด็นในเรื่องของ ESG ที่อยู่ใน VS มีสแตนดาร์ดที่เป็นของ SME ในแต่ละเรื่องของการใช้หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการสุขภาพและความปลอดภัยเรื่องการเก็บข้อมูลเขียนออกมาดีนะครับไม่ว่าแล้วมันจะทำยังไงเนี่ยว่าเป็นภาคสมัครใจมันจะบังคับไม่บังคับแล้ว SME จะทำหรือนะครับจริงๆแล้วทางยุโรปเนี่ยเขามีสตัดดี้อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับก็มาจากองค์กร EFRAG ที่เป็นคนจัดทำมาตรฐานเนี่ยเขาออกการสำรวจว่าในภูมิภาคยุโรปเองเนี่ยเขาไปดูตัวเลขอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจครับว่าปกติแล้วเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่ที่จะซื้อของจาก SME เนี่ยมีอยู่สัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะครับในการสำรวจเนี่ยก็พบว่า SME เนี่ยเป็นคู่ค้าของกิจการขนาดใหญ่อยู่ประมาณ1ใน4ก็หมายความว่าในทุกๆ100บาทที่บริษัทขนาดใหญ่ซื้อเนี่ยเขาจะจ่ายให้ SME เนี่ยประมาณ25บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตลาดที่ SME สามารถจะพึ่งพาได้แล้วเป็นตลาดที่เขาอาจจะต้องการข้อมูล ESG จากเราเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อย่างที่บอกว่ามันอยู่ใน value chain ใช่ไหมครับเขาก็อยากจะได้ไม่ใช่แค่แคตตาล็อกสินค้าไม่ได้แค่ company profile แต่อยากได้ข้อมูล ESG เนี่ยทีนี้SME ก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยนี่คือ1ใน4ของรายรับของเรานะครับสนใจไหมที่อยากจะเข้ามาในตลาดนี้นะครับแต่ถ้ามองกลับกันในแง่ของเอา SME เป็นตัวตั้งไม่ได้เอากิจการขนาดใหญ่เป็นตัวตั้งนะแต่เขาก็มีการเซอร์เวย์ตัวเลขอีกอันหนึ่งเขาบอกว่า turnover หรือรายรับที่ SME ได้ที่มาจากกิจการขนาดใหญ่เนี่ยปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ 12% นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงนี้ตีความได้2ทางนะทางหนึ่งก็บอกเอ้ย SME อาจจะมองแบบผิวเผินว่าเฮ้ยยอดขายฉันสมมติ10ล้านเนี่ยมาจาก SME มาจากบริษัทขนาดใหญ่แค่ล้านเดียวนะครับดังนั้นอาจจะไม่สนใจนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเมสเซจนี้บอกเราว่าถ้าเราสามารถที่จะจัดทำข้อมูลเรื่องของความยั่งยืนหรือ ESG ขึ้นมาไอ้ยอด 12% นี่มันอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 24% นะครับก็หมายความว่าธุรกิจของเราเนี่ยอาจจะมีลูกค้าที่เป็นกิจการขนาดใหญ่ที่สนใจในการที่จะใช้ข้อมูล ESG ประกอบเนี่ยเพิ่มเติมเพราะนั้นไอ้ยอดรายรับที่เราบอกว่ามาจากสัดส่วนขนาดใหญ่ 12% มันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในอนาคตก็ได้นะครับอันนี้ก็คือโอกาสตลาดที่ผมคิดว่าก็ SME แต่ละรายก็คงจะมีมุมมองไม่เหมือนกันนะก็อาจจะมองจากระดับความสำคัญที่บอกว่าเอ้ยฉันยังไม่สนใจถ้าเกิดออกมาในรูปนั้นเรื่องของการทำรายงานของยืนก็อาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าเราบอกอยู่แล้วเป็นภาคสมัครใจใช่ไหมครับแต่ทีนี้สำหรับSME ที่สนใจว่าเอ๊ะฉันอยากจะขยายตลาดเนี้ยเพราะว่าธุรกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับเขาก็จะมาเจอคำถามที่2ว่าเราคุ้มไหมสำหรับการทำข้อมูล ESG หรือรายงานความยั่งยืนให้กับธุรกิจขนาดใหญ่นะครับก็แน่นอนว่าการที่จะต้องมาจัดเตรียมข้อมูลเนี่ยถึงแม้เราจะบอกว่ามันไม่ยากเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วในองค์กรแต่มันก็ต้องไปหาคนมารวบรวมใช่ไหมก็ต้องไปวานเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ HR ก็แล้วแต่ไปเก็บมามันก็จะมีคอสประมาณนึงซึ่งเขาบอกว่าในยุโรปเนี่ยคอสของตัวการจัดทำข้อมูล ESG เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 120,000 นะครับ

0: แสนสี่นะเป็นเงินที่เป็นเงินบาทแล้วนะครับแต่ว่าสมมติถ้าเราบอกว่าค่าครองชีพของยุโรปกับของไทยอาจจะต่างกันสมมติเราบอกว่าเราปีสักครึ่งหนึ่งแล้วกันของยุโรปก็หมายความว่าตัวเลขกลมๆเนี่ยคอสของการทำข้อมูล ESG ในองค์กรเนี่ยตกปีหนึ่งประมาณ60,000 บาทนะครับทีนี้สิ่งที่คุณรพงศ์ต้องคิดต่อคือว่าฉันมีคอสเพิ่มขึ้นมา60,000 บาทต่อปีแลกกับอะไรแลกกับสิ่งที่มันจะได้มาเนี่ยมันคุ้มกว่าเปล่า
1: คุ้มไหม
0: เขาก็ไปดูว่าแล้วอะไรบ้างที่ SME จะได้มาในเชิงที่เป็นตัวเลขนะไม่ใช่เชิงแบบคุณภาพว่าตลาดจะเพิ่มลูกค้าจะเยอะขึ้นอันนี้มันจับต้องได้ยากไม่เป็นรูปธรรมเขาไปดูเลยว่าไอ้ตัวเลขที่ SME จะได้เป็นเบเนฟิตมีอะไรบ้างหนึ่งมันก็มาจากเรื่องของต้นทุนที่ลดลงจากอะไรจากคอสของการกู้เงินการขอสินเชื่อเพราะว่าวันนี้เนี่ยสถาบันการเงินเขาสามารถที่จะปล่อยเขาเรียกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกรีนโลนอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้อยู่ในหมวดของ ESG ทั้งนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าคอสตรงเนี้ยมันจะลดลงอยู่ที่ประมาณสัก 0.1% หรือ 0.3% อันนี้คิดแบบคอนเซอร์เวทีฟมาก
1: มากเลยครับน้อยมากเลยจ้ะ
0: แต่อย่าลืมว่าถ้า SME รายหนึ่งไปกู้เงินสัก10 ล้านนะครับไอตัว 0.3% เนี่ยมันก็ 30,000 แล้วถูกไหมครับ
1: ถ้าเกิดตัวเลขเยอะเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะตามอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่เพราะนั้นเรากู้10 ล้านเราเซฟไป 30,000 เรากู้20 ล้านเราเซฟไป 60,000 เพราะมันเท่ากับคอที่เราต้องทำข้อมูล ESG เลยถูกไหมอันนี้แค่คิดเรื่องแค่ตัวเลขอัตราดอกเบี้ยนะครับไอตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาอยู่ในวง value chain ที่มีเรื่อง ESG แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะเพิ่มสัดส่วนตลาดหรือการเข้าร่วมก็หมายความว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยจะซื้อของคุณเยอะขึ้นมีนาโนจะซื้อเยอะขึ้นเท่าไหร่เขาติดตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 10-30%
1: โอ้โหอันนี้เยอะนะ
0: ใช่ก็คือรายรับ
1: การที่เขาจะซื้อของเอาเยอะขึ้น 10-30% โอ
0: ้ถูกต้องครับเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราบอกสัดส่วนของรายรับ SME ที่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่มีแค่ 12% เองแต่ถ้าเกิดเพิ่มขึ้น 10-30% เนี่ยก็หมายความว่าอะไรสมมติคุณมียอดขายหรือมีกำไรอยู่ก็อันนี้เขาคิดจากตัวเลขกำไรก็คือที่ 10-30%
1: net profit
0: สมมติnet profit SME มีกำไรอยู่ปีนึงเท่าไหร่ดี2 ล้านอ่ะ2 ล้าน
1: ได้ประมาณนั้น
0: 30% เท่าไหร
1: ่6 แสน
0: 6แสน
1: หรือ
0: 10% เนี่ย 10% ก็ 200,000 นะครับกลับไปดูว่าตัวเลขคอสในการทำข้อมูล ESG เมื่อกี้เราบอกอยู่ที่ 60,000 ใช่ไหมเอ๊ะมันเริ่มน่าสนใจไหมเพราะว่า
1: ลบลบกันแล้วเหลือเยอะเลยอ่ะ
0: ใช่ทั้งคอสที่เป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงก
1: ับ
0: โอกาสที่เราจะสามารถได้ตลาดเพิ่มขึ้น 200,000 ถึง 600,000 เนี่ยเฮ้ยเราจ่าย 60,000 ได้มา 600,000 คุ้มป่ะเพราะฉะนั้น SME หลายคนก็สนใจที่จะมาทำข้อมูล ESG เพราะว่า
1: คำถามที่ผมถามต่อไอการจ่ายมันต้องจ่ายก่อนแล้วถึงจะคุ้มทีนี
0: ้ครับ
1: ชัวร์หรือเปล่าว่าจะได้กลับมา 30%
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีครับคือในปีแรกเนี่ยเขาบอกว่าคอสในการทำข้อมูลเนี่ยจะเยอะที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นการเริ่มต้นจากศูนย
1: ์ถูกต้องขึ้นบันได
0: การ
1: เริ่มต้นก็เหนื่อยหน่อยนั่นเองเข้าใจนะ
0: ใช่ใช่เพราะนั้น SME เองอาจจะทำไม่เป็นต้องไปจ้างที่ปรึกษามาทำเขาบอกคอสก็อยู่ประมาณเนี้ยไม่เกินแสนหรือประมาณโดยเฉลี่ย60,000ยิ่งถ้าเกิดใช้คนภายในทำเองเนี่ยไอ้คอสนี่มันก็จะกลายเป็นคอสที่เป็นเขาเรียกอะไรรายการทางบัญชีแต่อาจจะไม่ได้จ่ายจริงเพราะว่าเราใช้คนภายในของเราเองซ
1: ึ่
0: งถ้าสมมุติว่าปีแรกเราทำไปด้วยคอส60,000เราจะจ่ายจริงไม่จ่ายจริงก็แล้วแต่เนี่ยแล้วปรากฏว่าสิ้นปีมันไม่ได้ตามที่คิดจริงๆก็คือว่าไอ้10-30%ที่จะได้เพิ่มเนี่ยมันไม่ได้หรือไอ้การไปขอสินเชื่อที่บอกว่าจะลดลง 0.3% แล้วมันไม่ได
1: ้ครับ
0: เราก็ไม่ต้องทำต่อในปีถัดไปถูกไหมฮะหรือถ้าเกิดยศนีบอกว่าเอ้ย
1: ก็เหมือนเราผลิตสินค้าถ้าลองตลาดแล้วมันขายไม่ดีก็จะไปทู่ซีทำต่อยกเลิกโปรดักต์ตัวนั้นไปอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นแสดงข้อมูล ESG ใน environment เราหรือใน ecosystem เราเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีใครสนใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทำต่อหรือ renew ต่อนะหรือบางที SME หรือเท่าแก่บอกเฮ้ยมันเพิ่งปีเดียวขอลองอีกปีคุณอาจจะมีคอสอีก60,000นะลองปีที่2ถ้าปีที่2ยังไม่ออนอีกก็อันนี้ก็อาจจะพิสูจน์ได้ชัดแล้วว่าในกลุ่มธุรกิจเราเนี่ยเรื่อง ESG อาจจะยังไม่จำเป็นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเพราะนั้นคุณก็ไม่ต้องคอนติเนียต่อก็ไม่ต้องเสียคอตรงนี้ต่อแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราทำแล้วมันมีส่วนแบ่งตลาดที่เราไปได้เพิ่มจริงๆ แล้วมาได้มากกว่าคอที่เราทำจริงๆอันนี้ก็คือถือว่าสิ่งที่เราทำนี่มัน achieve ถูกไหมครับก็คือสามารถที่จะใช้ประเด็นเรื่องของการทำรายงานความยั่งยืนหรือข้อมูล ESG เนี่ยในการเพิ่มอัตราการเติบโตของตัวธุรกิจผ่านทางการมีส่วนแบ่งใน
1: แล้วผลประโยชน์มันก็จะมี2ทางทางแรกคือลดต้นทุนทางที่2คือเพิ่มรายได้ถูกไหมอาจารย์ท
0: ั้
1: ง
0: นั้นใช่เลยครับใช่ครับแล้วสิ่งดีท้ายที่สุดเนี่ยเขาต้องสนใจบรรทัดสุดท้าย2ตัวนี้เป็นหลักก
1: ็
0: คือไม่ลดต้นทุนก็ต้องเพิ่มรายได้ส่วนที่ยังมาโม้ว่าเอ้ยมันทำให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันมีเรื่องของภาพลักษณ์มีเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องรองเพราะมันอาจจะเป็นนามธรรมมันอาจจะจับต้องได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเลยนะครับไม่ต้องไปรอให้ใครพิสูจน์ว่าลองทำดูแล้วด้วยคอร์ส 60,000 นะแล้วปรากฏว่าสิ้นปีมันได้มากกว่า 60,000 เอ้ยก็คุ้มนี่เพราะนั้นก็ why not มันก็คือการลงทุนแบบหนึ่งถูกไหมครับ
1: ครับถูก
0: แล้วผมก็มีตัวอย่างหลายบริษัทที่ได้มีโอกาสพบปะกับ CEO ของบริษัทตอนแรกๆที่เป็นการจัดทำรายงานความยั่งยืนปีแรกเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับไม่แน่ใจอิดออดจะทำดีไม่ดีนะครับก็มีหลายบริษัทที่เราคุยแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ทำตัดสินใจทำแล้วก็โพสต์ในเว็บไซต์ปรากฏว่ามีลูกค้าที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาไปเซิร์ชแล้วก็เห็นว่าบริษัทนี้สามารถจะซัพพลายวัตถุดิบให้เขาได้แล้วก็มีข้อมูล ESG ที่ควอลิฟายก็ปรากฏว่าหลายปีให้หลังผมก็มีโอกาสไปเจอ CEO รายนี้อีกเขาบอกท่านขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแนะนำให้ผมทำอะไรกันยืนเพราะว่าวันนี้พอร์ตโพลิโอของลูกค้าเขาเนี่ย30%มาจากยุโรปนะฮะก็หมายความว่าการตัดสินใจซื้อของคู่ค้าของเขาทางฝั่งยุโรปเนี่ยใช้ข้อมูล ESG เป็นปัจจัยสนับสนุน
1: ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งที่เรากำลังคุยกันคือการสื่อสารให้ซัพพลายเออร์ลูกค้าเรารู้เราเนี่ยทำอยู่แล้วก็ทำเรื่องนี้ให้มีประโยชน์และคุ้มค่าด้วยถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้ความสำคัญเราก็จะขายของได้น้อยเพราะฉะนั้นการสื่อสารกลับมาเรื่องที่เราคุยกันต้นชั่วโมงนั้นสำคัญที่สุดนะอาจารย์
0: ใช่เลยครับถูกต้องเลยครับผมเราบอกแล้วว่าเรามีแคตตาล็อกสินค้าฝั่งซ้ายแล้วเรามีคอมมานดี้โปรไฟล์ฝั่งขวาแล้วเนี่ยเราทำรายงานความไม่ยืนที่มันอยู่ตรงกลางระหว่าง2ข้อมูลเนี่ยแล้วต้องสื่อสารนะการสื่อสารเนี่ยจำเป็นเลเยอร์ที่ไม่ใช่ว่าเราทำอย่างเดียวโดยไม่พูดแล้วคนอื่นจะมารู้เองเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 100%
1: ต้องตีคล้องร้องเปล่าบอกชาวบ้านให้รู้อ่ะว่างั้นเถอะอยู่เฉยๆทำงูเนี่ยคงไม่ได้
0: ใช่แต่ดอกจันผมก็คือว่าไอ้การตีคล้องร้องเปล่าของเราเนี่ยจะต้องอยู่บนฐานข้อมูลที่เป็นจริงหรือตามจริงนะครับอย่าโอเวอร์เคลมเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าคุณเนี่ยดาวน์โหลดตัวรีพอร์ตไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหมันดีมากเลยเขียนทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์
1: สวยหรูเลย
0: จะมาไฟล์เอาท์ที่หลังว่าเฮ้ยมาตรวจแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่หว่าเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะเสียหายมากกว่าที่เราจะไปโอเวอร์เคลมเพราะว่าลูกค้า
1: ที่เราทำอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์คือถ้าเราทำตามกระบวนการที่เราคุยกันมาเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นผมไม่มั่นใจว่าตีคล้องร้องเปล่าไปแล้วเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ผมเนี่ยซื้อผมหรือให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ไหมเราทำเซอร์เวย์ก่อนล่วงหน้าก่อนทำได้ไหมจ๊ะ
0: ได้ครับจริงๆมันมาทั้งสองทางไม่แบบที่ว่าเรา SME ไปเซอร์เวย์กับบริษัทที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของเราก่อนเพื่อจะดูฟีดแบ็กนะครับ
1: ใช
0: ่หรือบางทีเนี่ยคุณวรพงษ์นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเขามาถามเราเองก็มีหลายบริษัทที่ผมได้มีโอกาสไปบรรยายเนี่ยพอผมพูดเรื่องเสร็จเนี่ยเขาเดินมาหาผมบอกว่าอาจารย์ทำไมรู้ว่าเพราะอาจารย์พูดเคสผมอยู่เพราะว่าวันนี้มีบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นลูกค้าเขาเนี่ยเริ่มส่งแบบสอบถามหรือ questionnaire ไปหาเขาแล้วก็ข้อมูลที่ถามเนี่ยก็คือข้อมูล ESG ที่เราคุยกันนี่แหละนะครับดังนั้นมันก็จะมาสัญญาณมันจะมา2ทางทางนึงก็คือคุณรพงษ์อยู่ดีๆก็ได้รับแบบสอบถามทีนี้ถ้าเปิดดูแล้วอิกนอร์คือไม่สนใจก็เสียโอกาสเพราะว่าแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรสามารถที่จะแคปเจอร์ไอ้ตลาดที่มันกำลังเกิดขึ้นเพราะ ESG ตัวนี้นะครับแต่ในทางอีกอันนึงที่คุณรพงษ์บอกก็สามารถทำได้ก็คือว่าเราลองโทรไปถามหรือสอบถามดูว่าเอ๊ะอีกปีข้างหน้าหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณจะยังซื้อสินค้าผมอยู่ประจำเนี่ยคุณมีข้อมูลที่ต้องการจากผมอะไรบ้างนะครับเรื่องความยั่งยืนสนใจไหมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะ
1: ผมจะได้ทำผมจะได้ยอมลงทุนอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะเซอร์เวย์ออกมาแล้วบอกว่ากว่าครึ่งสนใจมีประโยชน์อยากได้อันเนี้ย คุณวรพงศ์ก็อาจจะลองเริ่มทำ
1: มันก็เป็น two way communication คือบางทีเขาอาจจะมาถามเราหรือ

0: จารย์กับผมยังคุยกันเป็นปีๆเลยเรื่องนี
1: ้ถูกหรอ
0: เราไม่ได้คุยกัน 3-4 สัปดาห์ 3-4 เดือนแล้วคุณผู้ฟังเชื่อแล้วทำเราคุยกันเป็นปีตอบย้ำตอบย้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่อันนี้คือจุดที่ผมคิดว่าไม่ได้มีใครบังคับคุณให้ทำแต่ว่าตลาดจะเป็นคนเพรสเชอร์เพราะว่าถ้าวันคุณไม่มีข้อมูลนี
0: ้
1: อยู่ออนแฮนด์เนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาถามขึ้นมาแล้วเราไม่มีเนี่ยโอกาสที่เขาจะปฏิเสธเราในออเดอร์ถัดไปหรือในปีข้างหน้าเนี่ยมันก็มีเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรวิสัยทัศน์ของเท่าแก่แล้วล่ะครับว่าคุณยังจะสนใจตลาดนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังสนใจ
0: เข้าทีมรายการเลย CEO Vision แล้วต้อง plus ด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ plus ถูกต้องเลยครับผม
0: มี
1: วิชั่นที่ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยในอนาคตถูกต้องเลยครับ
0: ลองทำกันบ้านกันดูนะฮะนี่มันก็จะหมดปีแล้วนะครับน้ำท่วมไปไหนไม่ได้นั่งคิดนั่งอ่านอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่ทำงานหรือบ้านตัวเองนะคุณผู้ฟังถ้าเป็น CEO นะหารือกันผ่านซูมผ่านออนไลน์ก็ได้แล้วคิดดูว่าปลายปีนี้จะทำได้ไหมและจะทำได้ทันทีไหมหรืออาจจะสอบถามไปยังผู้ซื้อที่เราเป็นลูกค้าเราอยู่ว่าเขาสนใจไหมถ้าผมทำอย่างนี้คุณจะซื้อไหมผมจะคิดเมนูใหม่อ่ะในก๋วยเตี๋ยวถ้าผมคิดเมนูใหม่คุณจะซื้อจะกินผมไหมก็ถามก่อนคุณไม่ผิดถูกไหมอาจารย์
1: ถูกต้องเลยครับเยี่ยมเลยครับ
0: เดี๋ยวคราวหน้าคุยกันใหม่ครับอาจารย์ครับวันนี้หมดเวลาขอบคุณมากนะครับอาจารย์
1: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวแชมป์พลัสวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการฟันฝ่าอุทกภัยครั้งนี้ไปร่วมกันพรุ่งนี้เราเจอกันสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 95.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉม

0: ผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ถือว่าหลายท่านน่าจะสภาพถนนบ้านเรือนน่าจะดีขึ้นนะ
2: ไปมาหาสู่ได้นะฮะแล้วก็อย่างผมนะออกจากนะบ้านแถวๆนะบางนากิโล6นะก็ในบ้านน้ำแห้งแล้วนะทางเข้าออกยังมีปัญหาแต่พอออกจากซอยไปถึงถนนใหญ่แล้วจนกระทั่งไปถึงถนนวิทยุนะฮะไม่มีน้ำสักหยดนะฮะบนทางด่วนก็รถราก็นะฮะวิ่งได้สะดวกดีเพราะว่าเปิดให้ขึ้นฟรีนะ
3: ครับ
2: ส่วนข้างล่างน่าจะหนักหนาสาหัสอยู่ในซี่ของตั้งแต่บางกะปินะไปจนถึงนู่นแหละครับคุณวิสุทธิ์ครับทางร่มเกล้าทางลาดกระบังทางโซนด้านตะวันออกของกรุงเทพนะครับก็รถเล็กก็ยังแต่แยกลำสาลีนะเดิมในอดีตนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแต่เขาเรียกลำสาหัส
3: ใช่
2: เพราะมีปัญหาเรื่องการจราจร
3: รถจอดแต่ตอนนี้สาหัสหนักนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังผมวันที่ผมคุยกับท่านอาจารย์โคชวัฒน์อาจารย์สนธิ
2: ครับ
3: พวกผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัตินะอาจารย์บอกว่าผมนี่ก็เป็นภัยพิบัตินะฮะติดอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็สำนักข่าวเนี่ยจะรถมารับเข้ามาไม่ได้เลยผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติติดอยู่ในทางนะฮะเอารถขนาดใหญ่มารับปัจจุบันออกไม่ได้ฮะตอนนี้นะฮะก็คนก็ติดอยู่นะก็เอาใจช่วยกันนะครับแล้วก็ต้องระวังที่หนึ่งคุณมนตรีครับ
2: ครับ
3: นี่จากข่าวที่เห็นนะเวลาน้ำท่วมเนี่ยนะต้องระวังมากคือเรื่องไฟนะ
2: ครับ
3: ไปดูดไฟช็อตมันมีข่าวที่บ้านหนึ่งใช้รถที่มายกของไปเคลียร์ของแล้วก็ไฟดูดเสียชีวิตทั้งรถทั้งคนนะแล้วก็อันนี้เจอจากผมจริงนะคนที่เล่าให้ฟังเพื่อเป็นสติเตือนใจที่หนึ่งเรื่องกันนะฮะก็คือเพื่อนผมเนี่ยนะฮะอยู่แถวเขาเรียกงานเลยทางปากน้ำแบบน้ำท่วมนะฮะลูกชายสองคนก็ไปซื้อกระสอบทรายมากั้นน้ำนะฮะก็นั่งเรือไปแล้วก็ขนกระสอบทรายมาบอกว่ากระสอบน้ำมันอาจจะแรงนะ
2: ครับ
3: กระสอบทรายก็จะแบบทิ่มลงเอาหน้าเรือทิ่มลงไปนะครับแล้วก็คนเพจสิทธิทั้งสองคนเด็กสองคนที่ไปซื้อนั้นก็เลยฝากเตือนด้วยต้องระมัดระวังกันหน่อยเรื่องลงไฟเรื่องนี้นะครับ
2: ครับ
3: พอเข้าใจเพราะว่าอย่างที่บางกะปิเนี่ยผมก็เอ๊ะทำไมคนติดอยู่บนแฟลตนะฮะที่พักที่แฟลตกะปิบางคนหลายคนไม่ได้ออกมานะก็จะยิงพอจะลุยน้ำมาได้อ๋อเขาคือว่านอกจากน้ำลึกเนี่ยเขาก็เตือนว่าคือที่ระวังที่สุดคือไฟรั่วไฟช็อตไฟดูดก็เตือนใจกันที่หนึ่งเวลาคนประสบภัยจะไม่ได้คิดเนาะ
2: ครับครับก็กลับทางเคหะคลองจันน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่นะครับได้เห็นภาพจากเคหะร่มเกล้าด้วยก็จะหนักหน่วงนะไม่แพ้กันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อย่างการเคหะคลองจันแฟลตคลองจันนั้นเนี่ยเราก็เคยคุยกันหลายครั้งว่าเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับเป็นแอ่งลงไปดังนั้นต่อให้น้ำข้างบนมันลดนะกลับข้างในก็จะยังอยู่นะจนกระทั่งนะน้ำบนผิวการจราจรบนถนนมันหมดแล้วนั่นแหละถึงจะเร่งสูบออกได้ก็เป็นว่าน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อยๆจะคลี่คลายและก็ดีขึ้นเพราะว่ารถปิกอัพรถสูงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะออกจากในพื้นที่อย่างหมู่บ้านแถวนั้นถนนแฮปปี้แลนด์สาย1สาย2เนี่ยโอ้โหนะฮะก็มันเป็นพื้นที่ต่ำเหมือนกันเอาเป็นว่าขนาดหน้าเดอะมอลล์บางกะปินะฮะก็ยังสูงดังนั้นเนี่ยลึกลงไปเข้าไปยังแฮปปี้แลนด์สาย1สาย2ก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ
3: ่แล้วก็ที่แถวๆบางกะปิตอนนี้กลายเป็นภาพข่าวคือหาทั่วโลก
2: ครับ
3: ตลาดน้ำของจีนคุณที่เห็นใช่ไหม
2: พ
3: ่อค้าแม่ขายเนี่ยเวลาน้ำท่วมก็เอากระบังเอาโฟมอะไรที่มันลอยน้ำได้มาขายกันนะซื้อขายตลาดก็กลายเป็นตอนที่ผมตัวโลกตีแผ่เขาตีภาพไปด้วยความชื่นชมว่าคนไทยที่ปรับตัวเก่งนะนี่คือตลาดน้ำของจีนนะที่เกิดขึ้นแถวบางกะปินะ
2: ถ้าคุณวิสุทธ์พูดถึงเรื่องของตลาดน้ำบางกะปินะขาดอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีเรือพายมาแต่เรือนั้นอยู่ที่แถวแถวสุขุมวิทตั้งแต่วันแรกวันเสาร์วันอาทิตย
3: ์
2: นะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเขาก็เอาเรือนะ
3: ฮ
2: ะขายก๋วยเตี๋ยวเลยนะทิ้งหัวทิ้งท้ายให้คนนั่งทานได้ด้วย
3: ก๋วยเตี๋ยวเรือจริงนะเออ
2: นั่นคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจำเป็นในภาวะที่ต้องออกแบบนะแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งหลายแหละที่เขาวิ่งไม่ได้แน่นอนนะเขาอาจจะไปได้เรือหรือว่าในชุมชนในบ้านมีเรืออยู
3: ่ครับ
2: เขาก็ใช้วิธีเอาเรือ
3: รับส่ง
2: แทนก็เอาละแล้วแต่จะคิดจะอะไรกันซึ่งก็ถือว่าในภาวะที่ต้องออกแบบชีวิต

0: นะของแต่ละคนเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์พอคุณวิสุทธ์พูดถึงตรงนี้นะอย่าหาว่าบ่นเลยแต่ผมฟังมาจากหลายๆทางแล้วก็นึกคือด้านหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเอาละคุณก็ทำมาหากินแต่เสร็จแล้วในภาวะแบบนี้นั้นเมื่อฟังจากหลายๆคนแล้วเนี่ยผมสลดใจนะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจรถสไลด์ใช่ไหม
1: รถสไลด์ต้องรถยกอะไรอย่างนี้นะสุกหรือสุกเนื้อกันนะ
0: คือต่างคนต่างเดือดร้อนเนี่ยนะก็ในภาวะปกติเนี่ยก็ขนกันอยู่เท่าไหร่ถ้าจะบวกไปอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็พอเหมาะพอควร
1: คร
0: ับแต่แม่อย่างกรณีอะไรนักร้องที่ท่าน
1: เขีย
0: น
1: มาในคุณบอยสินเจริญ
0: นั่นแหละก็400เมตร10,000ครับคุณพิสุทธิ์หรือว่าจะใกล้ไกลก็ในราคาเดียวกันผมเห็น
1: ผมคิดว่าน่าจะงั้นนะแต่ผมเคยเจอ
0: ดาราคนหนึ่งก็เหมือนกันผมเห็นคลิปผมก็ไปส่องดูนะเขาก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าบ้านเขาจะรอดก็รถเขาอะเขาก็คงต้องห่วงรถอะผมเห็นเป็นยี่ห้อรถยุโรปนะฮะ BMW นะคันโตเลยเขาก็เอารถนั่นแหละสไลด์มารับแล้วเขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างๆบอกสิราคาเท่าไหร่เขาก็ค่อยๆพูดเบาๆว่า10,000ซึ่งก็คือเป็นราคามาตรฐานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าจะใกล้จะไกลพอถ้าไปถึงเนี่ยราคาต้องเริ่มต้นที่เท่านี้เพราะมันเป็นสถานการณ์น้ำท่วมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน
1: ราคาเบื้องต้นเนี่ยผมประสบการณ์ฮะ
0: ครับ
1: คือถ้าเพราะปกติพยาน้ำท่วมนะก็เริ่มต้นประมาณ 3,000 บาทในกรุงเทพ
0: นั่นก็คือราคามาตรฐานที่ปกตินะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าจะบวกมาอีกสักหน่อยสัก 5,000 ได้ไหม
1: ประมาณกว้างไปนะอันนี้ก็หากินกันบนความเดือดร้อนเนาะแต่ก็ยังมีนะคุณมนตรีนะที่ต่างจังหวัดนะคือคนที่หนีน้ำท่วมก็เอาของวางไว้ตรงถนนนะใช่ไหม
0: แล้วมีคนมาขนต่อหรือไงคร
1: ับ ใช่ใช่
0: ทำไมคนเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะ
1: ดูมันช่างจะทำมันนะแต่ว่านั่นแหละคือภาพเสี่ยงความแบบเอาเปรียบอันหากินทุกช่องทางนะแต่ว่าก็อยากเห็นภาพดีๆของมันตีครับใช่ไหมคนไทยนะ
0: ครับ
1: ผมช่วยกันเต็มที่นะเอาข้าวไปให้ไปช่วยขนออกมาช่วยย้ายคนป่วยคนเจ็บคนติดเตียงออกมาช่วยประสานไอ้ที่เขาขู่
0: เป็
1: นที่สุดยอดคือน้ำใจคนไทยที่
0: เห็นแล้วก็ชื่นใจว่าคนไทยยังมีน้ำใจ
1: ใช่ครับ
0: คือต่างคนต่างเดือดร้อนแต่เมื่อมันเดือดร้อนเหมือนกันต่างคนต่างก็ออกไม่ได
1: ้
0: ม
1: ี
0: เร
1: ือ ก็
0: เรือแพนะฮะก็แบ่งปันยื่นให้กันตามข้างๆบ้านเพราะมันลงไปข้างล่างไม่ได้เนี่ยก็เห็นภาพน่ารักอย่างนั้นอยู่ครับคุณที่สุดเอาพาไปดูที่ครม.วันนี้
1: ครับ
0: น่าจะ1ยังเป็นวันหยุดพิเศษวันที่2แต่ครม.ไม่หยุดนะก็มีการประชุมกันเป็นปกติทีนี้หลังการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็แต่ผมก็บางทีท่านนายกถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวข่าวอ่ะคุณที่สุดท่านก็ต้องให้สัมภาษณ์นะดังนั้นเนี่ยโทรโข่งใหญ่หรือว่าคนที่ทำหน้าที่โฆษกเนี่ยอาจจะต้องแจกบทนะไปสื่อสารในเรื่องที่มันเป็นเรื่องอื่นนะครับเพราะบางเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะต้องให้สัมภาษณ์เองวันนี้ท่านออกมาให้สัมภาษณ์นะ 2-3 ประเด็นนะประเด็นแรกถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องมาตรการเยียวยาผลกระทบน้ำท่วมท่านนายกก็บอกว่าเคาะแล้วนะโดยยึดตามกฎหมายซึ่งวันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: น่าจะเพียงพอในการเยียวยานะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกทม.นะ 4,000 กว่าล้านเนี่ยนะฮะอัดมานักข่าวก็ถามว่าจะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทใช่หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์กฎหมายซึ่งพื้นที่และหน่วยงานต้องเสนอขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการซึ่งการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติตอนนี้มีรองนายกและรัฐมนตรีนะดูแลนะแต่ละภาคนะแล้ววันนี้เราก็ได้ทราบเลยว่าท่านบอกว่าล่าสุดได้ตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญ
1: ครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีดูแลพื้นที่กทม.นายกบอกว่าวันนี้เราจึงมีตัวแทนโดยมติคณะรัฐมนตรีคอยกำกับสั่งการประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหา นะในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนซึ่งจะสั่งการได้ทุกหน่วยงานเพราะฉะนั้นอย่างในกรุงเทพนะท่านรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งท่านอาจจะเป็นคนแรกๆไหมคุณวิสุทธิ์ที่วันเสาร์นะผมจัดรายการกับคุณสุปันในยังบ่นเลยโอ้ยในเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตีสองตีสามไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงใครจะเป็นคนสื่อสารรัฐมนตรีไปไหนปกติจะเห็นหน่วยงานต่างๆที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ครบเนี่ยจะลงมากันแล้วแล้วคนเขาจมน้ำตั้งแต่ตีสามตีสี่ไง คนตื่นมาเข้าห้องน้ำก็รู้ทันทีว่าน้ำท่วมแล้วนะแต่หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะสั่งรถ GMC ของทหารนะลงไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตรงนั้นตรงนี้แม้กระทั่งนะเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิการบินไทยนะขาดแคลนคนนะเดี๋ยวไปว่ากันนะก็ส่งทหารนะเข้าไปช่วยลำเลียงกระเป๋าดังนั้นบทบาทตรงนี้ก็เลยมอบให้ท่านดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครสั่งการได้ทุกหน่วยงานอันนี้คือประเด็นในส่วนของการประชุมครม.ในวันนี้อีกอันหนึ่งคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังคร
1: ับ
0: ก็เราได้เห็นความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะก็คือเรื่องโครงการนะชัยนาทป่าสักอ่าวไทย
1: ตกลงอนุมัติแล้วนะ
0: เนี่ยที่จะเป็นช่องทางระบายน้ำนะขนาดใหญ่นะก็เดี๋ยวคุณเล็กนะสุปันลักเชื้อต้องไปว่ากันเองนะว่าอาจจะต้องทำประชาคมอะไรกันยังไงเพราะคนแถวนครนายกเขามีประเด็นที่จะยื่นเสนอไปยังรัฐบาลเห็นว่ายื่นไปหลายรอบแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะก็บอกว่าโครงการเนี้ยผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะใช้งบ 1.6 แสนล้านบาทแล้วก็เวลากรอบเวลาโครงการ8ปีถ้าทำโครงการนี้เรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกทมและปริมณฑลจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาอีกมากและที่สำคัญนะสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้เพราะโครงการนี้ถือเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติในระดับหนึ่งเบื้องต้นก็มอบให้นะท่านออกมาแล้วนะครับวันนี้นะชื่อท่านออกมาแล้วท่านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรี
1: ครับ
0: นะคุณนะฮะคุณวิสุทธ์นะ
1: ขอบคุณมากอ่ะเรื่องไปเข้าวิจารณ์เรื่องอะไรนะ
0: เ
1: พจทีลมฟ้าอากาศใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาอยู่นะ
0: โอ้ตกลงแล้วเป็นไงตอนหลังมาก็สารภาพว่าเอาไม่อยู
1: ่เอาไม่อยู่นะก็พูดถึงเรื่องพยากรณ์อากาศเนี่ยเห็นกรมอุตุเขามีเปลี่ยนวิธีการรายงานนะ
0: ครับ
1: หลังจากเจอเสือเข้าวิจัยของมันตีเห็นไหม
0: ครับ
1: ฝนทุกคนฝนกำลังไปหานะคะสิบโมงครึ่งถึง
0: เดี๋ยว
1: คุณที่เขาปรับวิธี
0: ปรับชนิดที่ไม่ต้องอิงอะไรกับหลักการทางการ
1: อิงแต่ว่าคือใช้ภาษาอย่างเงี้ยผมว่าผมก็เขาที่ดูคุณเจนซีน่าจะเป็นคนโพสนะคืออิงหาตอนเนี้ยคุณก็นะฝนจะไปหานะคะช่วง10โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งใครอยู่13จังหวัดนี้เตรียมตัวกันหน่อยบางจุดฝนจะแรงตกเยอะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตราดนครอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็กำลังจะออกไปไหนเช็คฝนเช็คเส้นทางกันหน่อยอะไรเงี้ยนะป่านหรือว่าหลังก็บอกอะไรหัวจะปวดเลยไม่ทันจะอะไรเงี้ยแล้วมาแล้วลูกใหม่เงี้ยนะคือเขาก็ปรับวิธีการนำเสนอแต่ผมคิดว่าก็ดีแต่ว่ามันก็ซอฟต์ไปหน่อยคืออันนั้นก็ฟังมันก็รู้เรื่องนะที่ผ่านมานะผมชอบใช้คำนี้คุณตีที่ผ่านมารายงานอากาศแบบกลมๆอ่ะคือแบบกว้างกลมๆอะไรก็ถูกอ่ะแต่ในสุขวันนั้นนี่ก็มาปรับก็ถือว่ามีความพยายามปรับตัวอยู่นะครับ
0: ก็อาจจะใช้ควบคู่กันไปไหมคุณที่สุด
1: ก็คงต้องใช้ควบคู่ไปครับ
0: เพราะบางด้านคงจะต้องยึดโยงกับภาษาที่เป็นทางการสักหน่อยหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: เพ
1: ื่อ
0: ที่จะให้สื่อสารกับหน่วยงานต่างๆอย่างผมเห็นเนี่ยก็อุตุก็เตือนว่าฝนรอบใหม่จะมาอีกระหว่าง5-10 ตุลาคมแต่ก็จะไม่รุนแรงเท่ากับช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็คืออย่างเนี้ยมันกระชับแล้วเราก็ได้เห็นภาพว่ามันแม้จะลมหนาวเริ่มมาวันที่5แต่ในขณะเดียวกันโอกาสในการที่จะมีฝนรอบใหม่ก็ยังมีอยู่ก็ถือว่าได้ปรับจากอุ๊ยแต่ก่อนยิ่งกว่าคุณวิสุทธ์เอ้ยนะที่มันจะมี อะไรนะลัทธิจูดอะไร
1: อะไรเนี่ยนะ
0: อะไรเยอะแยะเลยก็มันฟังแล้วมัน
1: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจ
1: คือจำได้ว่าเมื่อก่อนคนเลยรู้ผมแก่เนี่ยเมื่อก่อนนี้คนบางทีเวลาสื่อรายงานพยากรณ์อากาศนะ
0: ครับ
1: คนก็เบื่อไม่อยากดูนะจนกระทั่งผมถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมีคุณวิทวัฒน์นะที่มาทำรายการ
0: อ๋อที่แล้วก็ยุคแรก
1: แล้วก็จะมีอะไรการ์ตูนมีอะไรที่มันง่ายขึ้นผมก็เลยตื่นตัวตลาดก็ปรับวิธีการรายการก
0: ็ปรับกันทุกช่องเลยบางคนนุ่งกระโจมอกถือขันน้ำออกมาด้วยก็มีจริงผมไม่ได้
1: ใช่อยู่ช่วงเก้ามาคนที่ก็ดีกันดีนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพยายามปรับตัวแต่เดี๋ยวช่วงถัดไปรัฐมนตรีเราจะดูเรื่องนี้กันนะเรื่องที่มีข่าวบอกว่าท่านรัฐมนตรีดีที่ดูแลกรมตุกเนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยโอ้ขอตังค์อีกแล้ว497ล้านบาทนะ
0: ผมงงนะคุณวิสุทธ
1: ิ
0: ์เอาไปเอามาเนี่ยกลายเป็นข่าวปลอม
1: ท่านบอกว่าโอ้ยข่าวปลอมคือถ้าบอกว่าข่าวปลอมแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้นะคุณตีนะ
0: ครับ
1: คุณชัยชนกมีเวลาเนาะเดี๋ยวคือเรื่องนี้คือเรื่องชื่อโครงการคืออย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: ความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยานะ497ล้านบาทเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยเป็นการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีเท่าเทียม NASA คุณชัยชนกก็บอกอย่างนี้ฮะเป็นเพียงการทำ POC คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะก็จะมาช่วยเรื่องพยากรณ์อากาศหรือว่าไปรายละเอียดนะอันนี้ก็ถือว่ายังไม่สรุปว่าจะเป็นรูปแบบใดแต่ยืนยันว่านโยบายแน่นอนในการพัฒนาศักยภาพกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ยืนยันข่าวที่เผยแพร่ก่อนหน้านั้นเป็นข่าวปลอมและขอใช้วิจัยญาณนะฮะ
0: ครับ
1: แปลว่าที่จะใช้งบเนี่ยอาจจะเป็นข่าวปลอมเนาะแต่ว่าเรื่องโครงการทำความร่วมมือเนี่ยเป็นเรื่องจริง
0: คือเอาล่ะคุณรู้สึกผมยังพอมีเวลาต่อยนี่ก็ได้จริงๆเนี่ยมันสื่อเขาก็รายงานละเอียดยิบนะครับว่าไอ้ Tomorrow.io เนี่ยโครงการที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับภาคเอกชนในการที่จะใช้ AI พยากรณ์อากาศอย่างแม่นยำระดับ NASA ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่นะเนี่ยข่าวแรกนะฮะลงลึกลงรายละเอียดนะถึงตัวเลขถึงครม.ที่เข้าแล้วผ่านแล้วแล้วก็จะใช้งบของปี70แล้วก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแล้วก็มีรายละเอียดเนี่ยผมก็ดูมาว่าก่อนหน้านี้นะได้มีการทดสอบโดยใช้โครงการนำร่อง3เดือนระหว่างธันวาคม68ถึงกุมภาพันธ์69เพื่อทดสอบการนำข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลอง AI มาผสมกับระบบพยากรณ์ของไทยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นโมเดลก็คืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: โอ้ยละเอียดมากเลย
0: ลงตรงนั้นแล้วก็ในข่าวก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีชัยชนกเองก็ระบุว่าระบบสามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงหรือ near real time ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยได้รวดเร็วขึ้นซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยนะมันก็เข้าใจตรงกันแล้วว่าครม.อนุมัติแล้วและจะเริ่มเดินเครื่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพราะปฏิทินงบประมาณปี60และปี70เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่นั่นแหละวันมะรืนนี้นะแต่จู่ๆอย่างที่คุณวิสุทธ์บอกท่านก็บอกว่าข่าวปลอม
1: ปลอม
0: โอ้นะแต่มันคงปลอมจริงแหละนะเพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเป็นข่าวปลอมแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการนำเรื่องความร่วมมือกับ Tomorrow.io เนี่ยนะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยืนยันย้ำอีกว่าข่าวที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านั้นที่ผมบอกนะครับเป็นข่าวปลอมขอให้คุณวิสุทธ์ใช้วิจารณญาณยืนยันว่าดีอีให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบก็เ เอาเป็นว่าสองข่าวนั้นปลอมแต่ข่าวนี้ไม่ปลอม
1: จริงใช่ไหม
0: นะ
1: แต่เดี๋ยวนะคุณตีก่อนจะไปถึงข่าวไม่ปลอมที่คุณตีจะพูดถึงนะ
0: ครับ
1: คือขอเวลาหน่อยฝากขอความร่วมมือคุณตีด้วย
0: ครับ
1: คือยุคนี้หาไม่ยากอ่ะคือกลับไปหาจริงจริงนะคุณตีพูดแล้วแต่ว่าเขาไปกลับหาดูรายละเอียดของข่าวนะผมว่าเขาเรียกไม่ยากหลักฐานมีอยู่นะสมัยนี้นะเดี๋ยวก็รู้ว่าข่าวปลอมข่าวปล่อยข่าวปั่นหรือข่าวป่วนไม่ยากเดี๋ยวขอเช็
0: คคือถ้าสำนักที่เขานำเสนอเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วเขามีคลิปมีภาพมีเสียงมีอะไรมานะตรงนี้แหละก็จะกลายเป็นว่าที่สื่อสารเอาไว้ตอนที่ก่อนหน้านี้ที่จะมาปฏิเสธนั้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนยังไงนะมันก็จะได้ทีนี้ที่ผมบอกว่านะไปให้เลยสัก 2-3 นาทีนะฮะที่ผมบอกว่าอันเนี้ยคงจะยืนยันได้แม้จะเป็นการรายงานนะสื่อบางสื่อเขาก็รายงานแล้วก็อ้างชื่อด้วยท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสุกัญญาเนยะบินผ่านนะฮะได้ลงนามบันทึกข้อความด่วนที่สุดเมื่อวันที่14กรกฎาคมปี69กรกฎาสิงหา
1: ด่วนที่สุด
0: นะ
1: ด่วนที่สุด14กรกฎาคม69
0: นะ
1: แล้วมารายงานวันนี้29
0: มันไม่ด่วน
1: คร
0: ับ
1: มันไม่ด่วนสิครับ
0: นะหนังสือด่วนฉบับนี้ต้องด่วนเพราะว่าเพิ่งเปิดเผยไง
1: อ๋อด่วนก็คือมันแช่ไว้นานแล้วแต่ว่าเอามาเผื่อให้ด่วนๆโอเค
0: เรื่องรายงานผลการรายงานผลการทดสอบการใช้งานแพลตฟอร์มพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับภาคเอกชนนะผมไปดูสัก 2-3 พารากราฟในหนังสือก็บอกว่ารายละเอียดในบันทึกข้อความด่วนที่สุดนะของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าโครงการดังกล่าวนะโครงการที่ว่าเนี่ยนะเรื่องของซูโมโร่ IO ที่จะร่วมกับภาคเอกชนเนี่ย
1: ครับ
0: โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากนโยบายเดิมของรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะรัฐมนตรีดีอีนะที่มอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาประสานความร่วมมือกับบริษัท BPSC จำกัดต
1: ั
0: วแทนของซูโมโร่ IO ประจำประเทศไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีดาวเทียมไมโครเวฟซาวเดอร์และระบบ AI มาใช้ยกระดับระบบพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยอุทกภัยเชิงพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ร่วมกับบริษัทที่ว่านี่นะฮะ
1: The Tomorrow Company
0: นะฮะในคนที่สุดไม่อยู่คุณว่าพี่หยุดว่าต่อเลยนะ
1: ร่วมกับบริษัท Tomorrow Company นะฮะแล้วก็บริษัท BPSC จำกัดทดสอบแบบฟอร์ที่ว่านี่แหละครับ Tomorrow National อะไรนะว่าไปตั้งแต่ธันวา68ครับถึงกุมภา69
0: ตรงกับที่ข่าวแรกที่ปลอมเมื่อกี้ฮะ
1: ธันวา68ถึงกุมภา68 69โดยเอกชนก็จ่ายหมดว่านเถอะ
0: ครับ
1: นะโอเคตีต่อเลยครับ
0: ก็นั่นแหละโดยภาคเอกชนสนับสนุนใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่30มิถุนายนนะขณะนี้การทดสอบใช้งานแพลตฟอร์มได้เสร็จสิ้นแล้วและกรมได้ยุติการใช้งานแพลตฟอร์ม Sumero IO National Resilient Platform แล้วทั้งนี้จากข้อสรุปการทดสอบได้ผลดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่สมบูรณ
1: ์
0: ยังมีส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มในเชิงเทคนิคให้สมบูรณ์ในระยะต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและปรับฟังก์ชันการใช้งานให้ตรงกับความต้องการใช้งานในบริบทของประเทศไทยนะฮะก็เอาเป็นว่า1ทดสอบเสร็จแล้วและ2เนี่ยนะได้ทำหนังสือด่วนที่สุดตั้งแต่14กรกฎาคมนะไปที่กระทรวงเพื่อเรียนให้รัฐมนตรีได้รับทราบแล้วและในข้อสรุปดังกล่าวก็อย่างที่บอกก็คือยังไม่สมบูรณ์ต้องมีการปรับฟังก์ชันการใช้งานให้ตรงกับความต้องการในบริบทของประเทศไทยก็มีหนังสือไปถึงปลัดเมื่อวันที่17กรกฎาคมเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีดีอีรับทราบต่อไปตรงนี้อาจจะสอดคล้องนะกับสิ่งที่กำลังสื่อสารนะคุณวิสุทธ์ว่าครม.ยังไม่อนุมัติยังไม่ได้ทำและไม่เป็นจริงอันนี้ก็เลยมาสำทับสามวันนี่ยังไงนะผลศึกษาออกมาแล้วว่ามันยังมีปัญหายังไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะไม่สอดคล้องกับ บริบทของสังคมไทยของประเทศไทยก็เขาก็สรุปมาแล้วเนี่ยไม่เห็นผมทำตรงไหนใครมาบอกว่า400400เท่าไหร่497ล้านอันนี้คืองวดแรกเขาบอกว่าเต็มโครงการซึ่งจะเป็นสัญญาต่อเนื่องตัวเลขกลมๆประมาณ 1,500 ล้านบาทครับคุณดิสุ
1: ทธิ์อันนี้ต้องโทษท่านประหลัดเนาะอธิบดีส่งหนังสือ14กรกฎาคมสิงหากันยา29กันยานะ2เดือนกว่านะทำไมเพิ่งมารายงานด่วนนะฮะแล้วก
0: ็
1: ผมเข้าใจเองนะว่าคุณส่งแล้วประหลัดคุณจะแบบรับทราบเก็บไว้แล้วก
0: ็ทราบแล้วไม่ได้
1: เพราะที่รู้จักรัฐมนตรีชัยชนกแถลงไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับรัฐมนตรีชัยชนกที่จะแถลงเนาะ
0: และที่มันมีอันหนึ่งที่มันล่อแหลมอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนไทยในขณะนี้ก็คือ Tomorrow.io เนี่ยนะมันเป็นบริษัทนะที่เชื่อมโยงนะกับผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งผมมีรายชื่อละเอียดยิบหมดนะเอาไปว่าเกี่ยวข้องกับประเทศอิสราเอลที่เสนอว่าเป็นบริษัทยูนะดีอีกำลังร่วมมือกับบริษัทของยูในการที่จะมาพัฒนาเรื่องของการรายงานข้อมูลข่าวสารนะฮะเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศโดยใช้ไอทีและที่สำคัญเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าความละเอียดของเรื่องนี้ที่สามารถที่จะรายงานผลได้ไม่เกิน1ชั่วโมงนะฮะข้อบ่งชี้ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: มันสามารถที่จะรายงานละเอียดถึงขั้นว่าฝนจะตกในพื้นที่ไหนตำบลใดนั่นก็คือหมายถึงว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแผนที่อะไรทั้งหลายต้องถูกนำไปให้กับบริษัทต่างชาติเพื่อนำไปประเมินประกอบกับสภาพดินฟ้าอากาศถ้าไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าตำบลบางแก้วนะทิมไปนู่นนะพื้นที่ใดก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยรู้ลึกถึงขั้นระดับตำบลแสดงว่าส่องเข้ามาก็เห็นหมดว่าประเทศไทยมีอะไรอยู่ยังไงบ้างครับ
1: น่าสนใจน่าสนใจและจุดหนึ่งที่ผมคิดเป็นประเด็นอย่างนี้นะคุณมนตรี
0: ครับ
1: คือพอพูดถึง497ล้านบาทแต่เดิมเนี่ยแล้วรวมๆเท่าไหร่พันหกหรือพันห้านะคุณตี
0: ประมาณกลมๆ1,500ล้านบาท
1: ผมก็บอกว่าเอาชัยชนกอีกแล้วเหร
0: อ
1: คนยังจำภาพยังไงภาพของSAI พาสปอร์ตยังพันหกล้านบาทไงอ้าว
0: ครับ
1: เฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอก็เลยกลายเป็นภาพ
0: ที่เพราะมาจากกระทรวงเดียวกันแล้วก็เกี่ยวกับตัวท่านรัฐมนตรีผู้สุดเรามาไกลมากนะพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM The Deep Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ว่ากันว่าผู้ ้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นาที
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market

0: มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาว่ากันต่อครับในช่วงที่2ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์นะมีปัญหาเรื่องกระเป๋าเดินทางตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิไหมครับก็เห็น
2: ผมไม่มีแต่ว่าพวกเพื่อนฝูงและดูจากข่าวแล้วก็รัฐมนตรีบางคนเจอเขาตัวเอง
1: ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลตอนแรกผมก็โอ้โหวันนี้ทำไมท่านออกมาฟาดแรง
2: ขึ้นของขึ้นของขึ้น
1: นะฮะคือทั้งตำหนิทั้งไล่ให้ไม่ใช่ไล่ดิคือถ้าไม่พร้อมจะทำงานหรือว่าเหลือเวลาอีกกี่เดือน
2: ตอนนี้เนี่ยสิ้นที่จะเกษียณแล้วเนี่ย
1: ก็พรุ่งนี้มันเรือนเนี่ยคุณ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่อ๋อสัญญาเขามกรา
2: อ๋อเหรอมกรา
1: คิดว่าใกล้จะครบวาระจะไม่ทำอะไรเลยหากไม่พร้อมทำงานก็ควรลาออกไปเลยโอ้โหพลาดแรงอันเนื่องมาจากแต่พอผมไปดูในรายละเอียดนะก็ต้องนะดูเหมือนคำที่ท่านหนึ่งที่ท่านฟาดแรงนั้นเนี่ยผมไปดูพารากราฟบางพารากราฟเนี่ยก็ท่านก็คงสมควรที่จะมีอารมณ์นี้อยู่หรอกเพราะท่านบอกว่าตนได้ประสบพบเจอกับตนเองหล
2: ัง
1: กลับจากเอเชียนเกมตนก็ไม่ได้รับกระเป๋าขอมารับภายหลังทุกหน่วยงานได้สะท้อนปัญหามาถึงตนต้นกันทั้งหมดว่าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งหน่วยงานต่างๆก็เลยขอให้ความช่วยเหลือไม่แน่ใจนะทางการบินไทยนะแรกๆก็ล่าช้าต้องรอประมาณ 5-6 ชั่วโมงแต่ตอนหลังเนี่ยดูเหมือนให้กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวจะ
2: ส่งกระเป๋าตามหลังไปรับทีหลัง
1: แล้วก็หลังจากที่ทางทหารเข้าไปช่วยดูแลนะความชำนาญมันแตกต่างกันอยู่แล้วคุณที่สุดนะครับ
2: คืออย่างนี้คุณมนตรีผมมีคนรู้จักทำงานอยู่พวกก็ส่งทหารไปช่วยเคลียร์เรื่องกระเป๋านะ
1: ครับ
2: แล้วก็เคลียร์เรื่องไอ้สินค้าที่เขาขนส่งรอบประเทศอ่ะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเล็กๆพวกนี้ครับผมต้องได้ทักษะคือยกคุณตีไอ้ยกกระเป๋านี่ก็พอไหวนะยกสินค้าเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ยกได้นะแล้วต้องมีการบริหารจัดการว่าสั่งไปที่ไหนส่งไอ้นี่นะก็คือฐานพี่เข้ามาช่วยก็ช่วยได้ช่วยได้แต่ระดับหนึ่งไงผมต้องใช้คนที่คือมาต้องใช้ทักษะคุณตี
1: ถูกต้อง
2: นะกระเป๋าแบบมันใช้ชัวส่งก็ไม่ได้ไงฮะ
1: อ
2: ันนี้ก็เข้าใจน้ำใจพี่ทหารแต่ว่าก็มาแก้ได้เล็กน้อย
1: คือบางอย่างเนี่ยเอาทหารซึ่งก็อยู่ในวัยชะกันเนี่ยไปช่วยหามช่วยอะไรได้อยู่แล้ว
2: ใช่
1: แต่กรณีแบบเนี้ยโอ้มันจะต้องมี
2: มันต้องแยกต้อง
1: รายละเอียด
2: เยอะมากครับ
1: ต้องมีข้อมูลเนี่ยผมถึงได้ดูอีกพารากราฟหนึ่งเนี่ยคุณสุรศักดิ์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยนะที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยเพราะก็จะต้องนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับพูดง่ายๆก็คือนอกเหนือจากของตัวเองแล้วเนี่ยยังไปรับผลให้กับสายการบินอื่นด้วยพอมีปัญหา
2: ใช่คือการบินไทยเนี่ยรับขนสินค้าจากสายการบินอื่นด้วย
1: สักสองสาม
2: ก็คือเป็นลูกค้าแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปช่วยคุณเจอค่าปรับ
1: ถูกต้องแต่ของตัวเองไม่เป็นไรช้าได้เพราะไม่มีใครมาปรับ
2: ถูก
1: นี่จึงทำให้สายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้คือสายการบินไทยน้ำตรีสุรศักดิ์นะแล้วก็มีอยู่ตอนหนึ่งนะพอทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะเขาก็ส่งทหารไปช่วยใช่ไหมคุณพิสุทธิ์นะ
2: ครับ
1: นำกำลังไปช่วยเหลือแต่กลับไม่มีอาหารที่พักให้ทำให้ทหารต้องกลับไปกินอาหารที่หน่วยแล้วกลับมาลำเลียงกระเป๋าใหม่โอ้โหตรงนี้รู้สึกว่ามันอาจจะ ไม่มีคนดูแลหรือยังไงนะครับและที่สำคัญเนี่ยไอ้ข้อมูลอะไรต่อไม่ไรที่จะรับจะส่งอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนมันสะดุดไปหมดท่านก็เลยออกมาฟาดอย่างที่ผมว่าก็การบินไทยรู้สึกว่าจะเจอหนักๆ นะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาจากน้ำท่วมคนงานที่เคยมาขนออกจากบ้านไม่ได้แต่ผมฟังท่านชี้แจงเนี่ยเราก็ฟังได้ในระดับหนึ่งนะก็ทำยังไงได้อ่ะแต่อุตส่าห์รถไปรับถึงบ้านไม่ยอมมาถ้าพูดอย่างนี้รู้เหมือนต้องง้อคนงานนะคุณที่สุดนะ
2: คืออย่างนี้มันจะมีเท่าที่ผมฟังทางกับทางการบินไทยอธิบายเนาะ
1: ครับ
2: พวกซับคอนแทคอ่ะอันนี้มาไม่ได้เขาก็พยายามมาส่วนที่ต้องใช้สกิลเป็นพิเศษก็เอารถไปรับ
1: คร
2: ับ ส่วนหนึ่งก็ไม่มาส่วนหนึ่งก็มาอันนี้เดี๋ยวข้อที่จริงมันบอกว่ามีทั้งข้อที่ข้อจริงมันละเอียดนะฟังเลย
1: ครับ
2: แต่คุณที่ก่อนจะไปคำชี้แจงเนี่ยคือผมก็เข้าใจคุณสุรศักดิ์นะเจอด้วยตัวเองแล้วก็อะไรเยอะแยะก็ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์เนาะ
1: ครับ
2: แล้วถึงขั้นบอกแล้วจะไม่พอใจทำงานก็ไม่ต้องทำก็ได้ประมาณนี้นะแต่ประโยคเนี้ยผมไม่สบายใจ
1: คร
2: ับคุณสุรศักดิ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยสายการบินไทยเป็นสายการบินเอกชนแล้วแม้ว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ก็ตามน่าจะนำกลับมาเป็นของรัฐบาลใหม
1: ่โอ้โห
2: ผมนี่หนาวเลยเฮ้ย
1: เหมือนกับศพช่องเลย
2: คือมันเด่นตรงนะที่ผิดพลาดแล้วมันขาดทุนมาก็หลายส่วนก็เป็นของรัฐนี่แหละแล้วรอบนี้เนี่ยโอ้โหกว่าจะแก้วิกฤตการบินไทยกลับมาได้นะ
1: ครับ
2: แล้วพี่ครับพี่จะเป็นของรัฐดีแล้วครับโอ้โหยังไม่เข็ดละคือโอเคเข้าใจทุกอย่างนะแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์หรือปัญหาที่เจอแล้วมาสรุปว่าต้องเอากลับมาเป็นของรัฐอันนี้น่ากลัวมาก
1: คือความพยายามที่จะเอากลับมาเป็นของรัฐนั้นนะ
2: ครับ
1: มันมีเป็นทุนอยู่แล้ว
2: ใช
1: ่พอจะเอามาปุ๊บเนี่ยแต่คนเขาก็มองว่าโอ้โหเขาเพิ่งตั้งหลักได
2: ้เขารอดได้เพราะเขาออกจากรัฐ
1: แต่พอเขาฟื้นฟูแล้วพอเขามามีกำไรแล้วก็มีรายได้ดีและจะกลับมาถ้าพูดหยาบๆก็คือเพราะการเมืองรุมถึ
2: ง
1: มันก็เลยทำให้อยู่ในสภาพขาดทุนแบบบ้
2: า
1: โลกพอออกมาแล้วไม่มีการเมืองเข้ามาครอบไม่มีรุมถึงแล้ว
2: คือมีน้อยๆน้อยลง
1: ลืมตาอ้าปากได้แต่วันนี้ปัญหาเรื่องของกระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคือคุณก็ต้องไปแก้ตรง
2: นี้มันต้องแยกเอากระเป๋าไปเรื่อง
1: ไม่ได้กระผลกระเป๋าไปแล้วกลับมาเป็นของรัฐเลย
2: ใจเย็นครับท่านรัฐมนตรี
1: ตั้ง
2: สตินิดนึงแล้วค่อยคิดค่อยคุย
1: ถ้าตรงแรกท่านน้ำตรีดูเหมือนจะมีแนวร่วมพอสมควร
2: แล้ว
1: เราจะท่อนนี้เข้าไปนะ
2: ผมสะดุ้งเครื่องเลยเดี๋ยวต้องถามคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์หนึ่งในบอร์ดเลยที่หลายคนนะที่ไปยกแผนปฏิรูปการบินไทยนะ
1: แต่วันนี้ถ้าดูจากตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องกระเป๋าสองพอกระเป๋ามันล่าช้าเนี่ยมันก็เลยกระทบเป็น
2: ใช่ครับ
1: ลูกระนาดไปหมดเลย
2: คร
1: ับ หนึ่งก็คือนะพอกระเป๋าล็อตแรกมาไม่ได้เนี่ยล็อตอื่นมันก็มาไม่ได้ดิ
2: ใช่มันก็เทิมหมดฮะ
1: ก็กระทบหมดนะพอกระทบหมดเสร็จปุ๊บไม่เฉพาะเรื่องของรอกระเป๋าอย่างเดียวคุณวิสุทธิ์ครับนะเครื่องบินก็ไม่สามารถที่จะไปบินต่อได้แม้กระทั่งของการบินไทยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะที่เริ่มต้นวันที่29-30เขาบอกว่ายกเลิกเที่ยวบินไปแล้วทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศ14เที่ยวบินนะนะนั่นคือ29-30เมื่อวานประกาศวันนี้ประกาศเพิ่มอีก8เที่ยวบิน
2: ครับ
1: นะฮะก็เหตุผลอันเดียวกันเขาไม่ได้บอกเป็นเรื่องของกระเป๋าบอกว่าเหตุกระทบจากน้ำท่วมคุณสมชายเอี่ยมสิรินะฮะ CEO หรือประธานบริหารการบินไทยเนี่ยก็ขออภัยผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความสะดวกจะเร่งส่งกระเป๋าให้ผู้โดยสารต่อไปบางคนบางสื่อก็บอกว่าแค่ขอโทษนะแค่ขออภัยไม่ใช่ขอโทษเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคำสองคำเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เสียใจนะไม่ขอโทษอันนี้ก็นะใช้คำว่าแค่ขออภัยขออภัยนี่มันเป็นกลางๆหรือไม่คุณวิสุทธ์ถ้าบอกว่า ขอโทษเหมือนกับที่เราเห็นผู้บริหารของญี่ปุ่นเนี่ยนะโค้งแล้วโค้งอีกเอาน้ำผักแทรกพื้นของเรายังไม่มีการเข้าแถวกันแล้วมายืนโค้งคำนับอย่างนั้นครับคุณที่สุด
2: ครับแล้วกระเป๋าตกค้างเนี่ยก็ตกลงประมาณ 5,600 ใบนะครับทางการวิจัยบอกพยายามจะเคลียร์ให้หมดนะฮะแล้วก็จะแก้ไขสถานการณ์คือนอกจากกระเป๋าตกค้างก่อนที่บอกครับเที่ยวบินต่างๆนี่ก็ดีเลย์2วันนี้ดีเลย์เกือบ 100% นะ
1: ครับ
2: แล้วก็ตอนนี้มีการลดเที่ยวบินนะเที่ยวบินจากกรุงเทพเนี่ย110เที่ยวจะลดลงประมาณ 30% หรือ30กว่าเที่ยวนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาแก้ไขประมาณ72ชั่วโมงเท่าไหร่3วันนะ
1: ครับ
2: นะอย่างน้อยอย่างน้อยเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างในโทมิโนให้ได้นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าก็อย่างที่บอกครับก็ยอมรับความผิดพลาดนะครับแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็จะเร่งรายงานต่างๆเข้ามาด้วยไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ถามว่าไม่อยากให้เกิดแล้วทำไมไม่ป้องกันเราป้องกันแล้วแต่อุบัติเหตุใหญ่กว่าที่เราคิดไหวอันนี้คือคำพูดตบท้ายในการแถลงนะของคุณชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าที่บริหารการบินไทยนะก็มารู้คำพูดนี้นำไปซึ่งจุดกระแสความไม่พอใจเยอะอยู่กันนะ
1: คุณที่สุดถ้าเราเทียบเคียงกับกรณีที่คือเราเตรียมแล้วแต่มันปัญหามันใหญ่กว่า
2: ใหญ่เกินเกี่ยว
1: กับพอกับน้ำท่วมกรุงเทพเที่ยวนี้ไหม
2: ครับ
1: ที่ทางรัฐบาลก็
2: เตรียมไว้เตรียม
1: กทมก็เตรียมรัฐบาลเองก็บอกว่าคาดไม่ถึงกทมเองก็บอกว่าพร่องน้ำแล้วแม้กระทั่งหยุดเดินเรือคลองแสนแสบแล้วแต่ปัญหาเนี่ยมันมามากกว่าที่คิดนะซึ่งไม่รู้ว่าการอธิบายตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของน้ำท่วมกทมครั้งนี้นะเดือดร้อนกันมากกันเกือบจะมากกว่าปี54นะเฉพาะกทมนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบินไทยในครั้งนี้นั้นเนี่ยถ้าจะเอามาเทียบเคียงกันอย่ามาบอกว่าอันนั้นบริษัท
2: เตรียมแล้ว
1: เขาต่างคนแต่ก็เตรียมแล้วเหมือนกันแต่มันปัญหามันใหญ่กว่าที่คิดอ่ะ
2: เขาเรียกไม่บริหารวิกฤตไม่ทันได้คิดไม่ทันได้วางแผนได้นี่อันนึงครับคุณสนใจคุณสิ
1: คร
2: ับมันก็มีคนบอกว่าเอาทำไมการบินไทยอ่ะแก้ปัญหาไม่ได้เรื่องหลบกระเป๋าเรื่องดีเลย์ขนาดที่สายการบินอื่นเขามีปัญหานี้หรือมีน้อยแต่ฟังคุณชายเขาอธิบายนะคุณดีรับได้ไม่ได้ประเด็นนี้นะ
1: คร
2: ับคุณชายก็บอกว่าที่คือการบินไทยเนี่ยมีกรุงเทพเป็นฐานผลิตครับทุกอย่างต้องกลับมาดำเนินการที่กรุงเทพแตกต่างจากสายการบินอื่นการบินอื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องโหลดกลับมาที่กรุงเทพคือการบินสายการบินอื่นเนี่ยสามารถโหลดของที่ต้นทาง
1: ครับ
2: บินมาลงออกไปได้เลยเร็วกว่าแต่การบินไทยเนี่ยต้องดำเนินการที่กรุงเทพนะฮะทุกอย่างมารวมศูนย์เนี่ยแล้วค่อยกระจายจำเป็นเหตุผลที่การบินไทยแก้ปัญหาเรื่องกระเป๋าได้ช้ากว่าการบินอื่นๆที่กำลังอธิบายนะ
1: ครับเพราะฉะนั้นพอมันสะดุดที่กระเป๋ามันก็เลยทำให้ยกเลิกเที่ยวบินนะรวม14บวก8
2: 30% ประมาณ
1: ก็22เที่ยวบินแล้ว
2: ครับ
1: เดี๋ยวผ่าน72ชั่วโมงไปก็น่าจะเข้าที่เข้า

0: ไม่ได้อ๋อน
1: ี
0: ่เมื่อมันเป็นธุรกิจที่มีแค่2เจ้าคุณเห็นด้วยหรือไม
1: ่ครับ
0: การแข่งขันทางธุรกิจมันก็เจ้าผู้ขาดอ่ะ
1: อ๋อ
0: คู่แข่งมันน้อยอ่ะ
1: คร
0: ับ ก็มันก็นั่นแหละประสิทธิภาพก็จะยังไงก็ได้เพราะว่าเจ้าเดียวว่าเจ้าเนี่ยต้องไม่ใช้เขาก็ต้องใช้เจ้าเนี่ยนะซ
1: ึ่
0: งเนี่ยคนที่ใช้บริการก็บ่นนะบอกโอ้โหถ้ามีทางเลือกมากกว่านี้เขาจะใช้เจ้าที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่ในเมื่อไม่มีก็ต้องกัดฟัน
1: จะไปเปรียบเทียบเป็นเหมือนอย่างอื่นด้วยก็คงจะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะอย่างเคยมีหลายค่ายนะแล้วพอมารวมกันก็เหลือแค่2ค่ายใหญ
0: ่มือถือ
1: เ
0: หร
1: อบริโภคก็เลยต้องยอมรับสภาพ
0: อันเดียวกัน
1: นะคือตอนที่มันมีหลายค่ายนะดูเหมือนตลาดจะเป็นของผู้บริโภคนะแต่พอเขารวมกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าการแข่งขันในระหว่างผู้ให้บริการก็จะน้อยลงนะคนที่ต้องยอมรับสภาพก็คือผู้ใช้บริการนะก็มันเป็นสัจธรรมหรือเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคุณที่สุดนะ
0: เป็นเรื่องผิดปกติที่ทำให้ปกติครับ
1: เอฟกทมแจ้งเตือนคุณวิสุทธิ์คงได้รับอยู่ในพื้นที่กทมนะฮะ
0: ผมเห็นจากข่าว
1: ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลองคลองอะไรเนี่ยคลองหลวงหรือเปล่าสายล่างนะในพื้นที่เขตสามไหมคลองสามวานและหนองจอกเนื่องจากมีน้ำล้นแนวขันกั้นน้ำขณะนี้กทมเร่งเสริมแนวขันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมจะหลีกเลี่ยงไงนะฮะก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือน
0: คุณจีนได้รับข้อความไหม
1: ผมไม่ได้รับข้อความแต่คนที่อยู่กรุงเทพส่งมาให้ฮะผมอยู่นอกพื้นที
0: ่ผมไม่ได้รับเหมือนก
1: ัน แต่เราหมดเวลาแล้วครับ
0: คุ
1: ณวันนี้ครับประเด็นร้อนลาและวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม
0: ่สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM The Good Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรง

0: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวนะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ติดบวกขึ้นมา 9.33 จุดครับโดยวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราปิดไปที่ 1,288 จุดขออภัยนะครับเป็นตัวเลขที่ฝากเลื่อนเช็คตลาดวันนี้สักครู่หนึ่งนะครับตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้นะครับปิดไปที่ 1,594.30 จุดครับลดลงนะครับปรับตัวลดลงครับลดลงมา 8.07 จุดคิดเป็น 0.5% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายรวมเนี่ย 79,098.74 ล้านบาทนะครับดัชนีแกว่งตัวในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับวันนี้ทำจุดสูงสุด 1,602.71 จุดและจุดต่ำสุด 1,591.47 จุดนะครับมีแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศโดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ที่ทำนิวไฮอีกแล้วนะครับและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเรามาฟังการวิเคราะห์เพิ่มเติมไปในช่วงนี้กับคุณพิชัยเลิศสุภกิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X คุณพิชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับ
2: ครับวันนี้ตลาดยังไงบ้างครับปัจจัยอะไรบ้างครับที่ขับเคลื่อนตลาด
3: ครับที่คุณวารินพูดไปถูกต้องเลยนะครับบอนด์ยิลด์ครับบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยตัว10ปีไต่สูงขึ้นไปอยู่ที่ 5.24% นะครับเป็นระดับที่สูงสุดในรอบเกือบ20ปีอันนี้ทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนปรับเพิ่มขึ้นยิลด์ที่สูงขึ้นเนี่ยก็เพิ่มต้นทุนทางการเงินแล้วก็กดดัน PE โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่พึ่งพาหุ้นที่มูลค่าหุ้นเนี่ยพึ่งพากำไรในอนาคตแบบยาวๆนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยการระดมทุนเพื่อสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เนี่ยก็ยังเพิ่มความกังวลต่อเรื่องภาระหนี้ของภาคเอกชนนะครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ยังคงทรงตัวในระดับที่สูงวันนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่แถว105เหรียญต่อบาร์เรลนะครับราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวอยู่เหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลเป็นเวลายิ่งนานออกไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เกิด stagflation นะครับเราเห็นการเจรจาระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านเนี่ยไม่ได้คืบหน้าเลยนะครับก็เพิ่มความเสี่ยงว่าอุปทานน้ำมันที่ออกมาจากตะวันออกกลางสู่ตลาดโลกเนี่ยอาจจะมันอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดได้เคยคาดการไว้ก็มีผลทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทรงตัวอยู่แถว105เหรียญต่อบาร์เรลนะครับทั้งที่วันเนี้ยมีปัจจัยบวกในประเทศนะครับแต่ปัจจัยลบจากต่างประเทศที่เรียนขั้นต้นเนี่ยทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติขายหนักฮะวันนี้ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 7,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ขายกดในหุ้นขนาดใหญ่นะตัวที่โดนหนักๆชัดๆเนี่ยกสิกรไทยลบไปประมาณ 4% ครับและตัวอื่นแม้กระทั่งกลุ่มพลังงานซึ่งได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับที่สูงเนี่ยก็ยังถูกขายทำกำไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาเยอะนะครับเราเห็นแรงขายในกลุ่มปตท.ฮะทั้งปตท.ตัวแม่ปตท.สผ.ลงกลั่นทั้งหลายซึ่งก็ได้ประโยชน์จากค่ากันกลั่นซึ่งทรงตัวในระดับที่สูงนะฮะตัวกราฟเองก็ถูกขาย AOT ก็ถูกขายเรียกว่าในภาพรวมเนี่ยมีแรงขายจากผู้ลงทุนต่างชาติออกมาในหุ้นขนาดใหญ่ที่เขาเคยถือไว้เยอะก่อนหน้านี้ครับนะถ้าดูไปดูหุ้นในประเทศเนี่ยวันนี้มติคณะรัฐมนตรีน่าสนใจ2เรื่องนะครับซึ่งก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวด้วยนะเรื่องหลักเลยเนี่ยคือโครงการไชน่าป่าสักอ่าวไทยนะที่มีเป้าหมายจะผันน้ำจากทางเหนือเนี่ยให้เลี่ยงกรุงเทพปริมณฑลนะครับตัวนี้มูลค่าการลงทุนซึ่งจะทำเป็นงบผูกพันระยะยาว8ปีนะครับ165,000 ล้านบาทนะครับก็ถ้าเทียบว่าใหญ่ขนาดไหน 1% ของ GDP ประเทศไทยตกประมาณสัก 190,000 ล้านบาทนะครับโครงการนี้เนี่ยก็ตกประมาณเกิน 0.8% ของ GDP มานิดหนึ่งแต่จะยอยใช้ไปใน8ปีจากนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเป้าหมายคือลดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 3.48 ล้านไร่แล้วก็เพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนมาตรการเยียวยาเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม 4,000 ล้านอันนี้มีผลน้อยนะแต่รวมๆเนี่ยเรื่องมาตรการระยะยาวอันนี้ช่วยกลุ่มผู้รับเหมานะยกตัวอย่างสเตคอนชอการช่างนะก็จะได้ประโยชน์จากการเข้าไปในอนาคตนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนเข้าไปทำโครงการนี้แต่ด้วยความใหญ่ขนาดนี้เชื่อว่าคงจะต้องใช้ผู้รับเหมาหลายๆคนนะครับก็แล้วก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจในระยะยาวๆด้วยนะเรียกว่าช็อตเทอมเนี่ยตลาดวนๆอยู่กับเรื่องบอนด์ยิลด์นะตอนนี้ก็ต้องจับตาเป็นพิเศษว่าบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยจะหย่อนลงมามากไหมหลังจากขึ้นไปแตะในจุดสูงสุดเกือบ20ปีนะครับก็ต้องจับตาดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้มีตัวสำคัญที่ต้องตามเนี่ยคือตัวเลขตลาดแรงงานกับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับทั้ง2ตัวแปรเนี่ยก็จะมีผลต่อการคาดการณ์ดอกเบี้ยของเฟดซึ่งณปัจจุบันเนี่ยตลาดก็ประเมินว่ามีโอกาสเกือบ 70% นะครับว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งในการประชุมเดือนตุลาคมนะฮะแล้วตัวเลขทั้ง2ก็จะมีผลต่อเรื่องของบอนด์ยิลด์ด้วยซึ่งถ้าบอนด์ยิลด์ยังขยับขึ้นอีกจากจุดนี้นะก็จะยิ่งกดดันการประเมินมูลค่าหุ้นของหุ้นที่ PE สูงๆแล้วหุ้นที่

0: พื้นที่ประเมินจากกระแสเงินสดในอนาคตยาวๆกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเช่นหุ้นสาธารณูปโภคยกตัวอย่างโรงไฟฟ้ามือถืออย่างนี้เป็นต้นนะราคาน้ำมันก็เป็นอีกต้นทางหนึ่งนะว่าสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องถึงบอนด์ยิลด์ด้วยก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าตัวน้ำมันจะหย่อนลงมาต่ำกว่าล้อเหรียญได้ไหมซึ่งอันนี้ไม่พ้นเรื่องความคืบหน้าในการพูดคุยกันของระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านซึ่งดูเหมือนว่าจุดยืนทั้งสองข้างก็ยังดูห่างกันพอสมควรนะแล้วก็ตัวฟันโฟฮะที่วันนี้ขายสุทธิไปถึง 7,000 กว่าล้านแล้วก็ทำให้ตอนนี้ในเดือนกันยายนเนี่ยต่างชาติกลายเป็นผู้ขายสุทธิละคลิกจากเดือนสิงหาคมที่ซื้อสุทธิมานะครับตลาดก็จะวนๆอยู่กับประเด็นเหล่านี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะลงแดงทั้งตลาดนะครับเรายังเห็นหุ้น KCE ฮาน่านะซึ่งตลาดก็มองว่ายังได้ประโยชน์จากผลจากการฟื้นตัวของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ตัว KCE บวกขึ้นมาประมาณ 11% ทีเดียวนะแล้วเดลต้าพรุ่งนี้วันที่30เนี่ยก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าเป็นวันสิ้นไตรมาส3ก็ต้องจับตาดูตรงที่ว่าก่อนหน้านู้นมีการแคปน้ำหนักของตัวเดลต้าในการคำนวณดัชนีเซ็ต50เอาไว้นะที่ 10% แต่ปรากฏว่าในไตรมาส3เนี่ยราคาหย่อนมาเยอะพอสมควรจนอยู่ที่ประมาณ 7% เศษเท่านั้นเองแต่ถ้าคำนวณโดยที่ไม่ได้แคปมันไว้เนี่ยน้ำหนักมันยังเกิน 10% ไปมากมายนะครับก็ต้องดูว่าจะมีการทบทวนปรับกลับไปที่ 10% หรือไม่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยกองทุนที่มีสไตล์การบริหารแบบพาสซีฟที่สร้างพอร์ตเป็นแบบตราก้าหุ้นของดัชนีเนี่ยก็จะซื้อตามนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ตัวเดลต้าอาจจะต้องติดตามนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วจะมีการปรับน้ำหนักกลับไปที่ 10% หรือไม่ครับ
1: ครับแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับถ้าอย่างนั้น
0: เนื่องจากตัวดัชนีเพิ่งหลุดตรง 1,600 จุดลงมานะครับตอนนี้กำลังทดสอบแถวบริเวณแนวรับ1590อยู่นะฮะพรุ่งนี้คงต้องติดตามดูแรงขายแรงปรับพอร์ตของผู้ลงทุนต่างชาตินะครับเวลาเขาเพิ่งขายหนักๆระดับ 7,000 ล้านขึ้นต่อวันเนี่ยยังไม่ควรรีบสวนนะครับแม้ว่าในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยจะเซลงมาดูน่าสนใจแต่ในทางเทคนิคเนี่ยคิดว่ายังสามารถต่อรองราคาได้แนะนำให้ชะลอให้แรงขายผู้ลงทุนต่างชาติชะลอลงก่อนครับค่อยทยอยกลับเข้าซื้อโดยเรายังมองว่าหุ้นที่อิงกับกำลังซื้อในประเทศเนี่ยควรจะเป็นเป้าหมายในการทยอยสะสมแล้วก็รวมถึงกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ถูกแรงขายปรับพอร์ตณขณะนี้ด้วยครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจากคุณกอล์ฟของเราในวันนี้นะครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจกรรมการผู้จัดการธุรกิจหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Invest X นะครับกับตลาดที่วันนี้อย่างที่คุณพิชัยบอกครับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ 7,685 ล้านบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็แต่ชนีก็มีแนวโน้มที่จะคงการแกว่งตัวในแดนลบ sideways down ต่อไปนะครับแล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะทดสอบแนวรับด้านล่างเนื่องจากแรงเทขายของต่างชาติหรือว่าฟันโฟลเอาท์โฟลนะครับที่เข้มข้นขึ้นและปัจจัยกดดันก็ยังไม่พ้นเรื่องของ US Bond Yield ที่ทำนิวไฮนะครับแล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่ารวมถึงแรงขายกลุ่มสถาบันการเงินและพลังงานครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่าง KBank KTB BBL SCB นั้นเริ่มมีอัพไซด์จำกัดหลังจากปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับประกอบกับมีความกังวลต่อผลกระทบเชิงลบระยะสั้นจากอุทกภัยในบางพื้นที่รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวตามอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับวันนี้ Top 5นะครับเดลต้ามาอันดับ1ครับติดไปที่262บาทบวกขึ้นมา3บาทนะครับวอลุ่มของเดลต้าวันนี้เนี่ย 7,813.96 ล้านบาทอันดับที่2 KBank ครับติดไปที่242บาทลดลงไป10บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 6,948 ล้านบาทอันดับที่3ปตท.ครับติดไปที่42บาทลดลงไป50สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 4,709.75 ล้านบาทเช่นเดียวกันกับ KTB ที่ก็ลดลงไป50สตางค์นะครับติดไปที่ 43.25 บาทเป็นอันดับที่4ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้ 4,612.72 ล้านบาทและอันดับที่5คือ KCE ครับปิดไปที่ 75.25 บาทบวกขึ้นมา 7.50 บาทนะครับมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นรับแรงเก็งกำไรในกลุ่มชิ้นส่วนนั่นเองนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับชางไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกครับได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครับทำให้ชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 3,830.40 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ7จุดครับคิดเป็น 0.18% ทางเซ็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับท่ามกลางราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นก็ปัจจัยเดียวกันกับบ้านเรานะครับและความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจีนครับนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนวันหยุดยาวของจีนด้วยนะครับทางเซ็งปิดส่วนชาติจีนนะครับทางเซ็งวันนี้ปิดไปที่ 24,523.57 จุดลดลงไปเกือบ120 จุดนะครับคิดเป็น 0.48% ในตุลาคมชาติจีนนะครับวันนี้29นิกเคอิโตเกียวปิดปรับตัวลดลงในวันนี้นะครับเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วโดยได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงแรงเทขายหุ้นหลังจากนักลงทุนได้รับสิทธิ์เงินปันผลแล้วนะครับนิกเคอิปิดไปที่65,481ครับลดลงไปเกือบ400 จุดนะครับคิดเป็น 0.6% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดลบเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันนี้นะครับหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่งผลให้นักลงทุนกังวลนะครับว่าเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยอาจจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นก็ปรับตัวขึ้นนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,870 ครับลดลงไปเกือบ20 จุดคิดเป็น 0.20% มาดูออสเตรเลียกันหน่อยนะครับปิดบวกในวันนี้ครับหลังจากที่ RBA ครับ Reserve Bank of Australia ธนาคารกลางของเขาเนี่ยนะครับยืนยันว่านโยบายการเงินนั้นยังคงมีความเหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันเนี่ยคณะกรรมการ RBA ก็ได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการสร้างงานที่เต็มศักยภาพการจ้างงานที่เต็มศักยภาพนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,709 ครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ30จุดคิดเป็น 0.34% All Ordinaries ปิดไปที่ 8,886 เพิ่มขึ้นมา35จุดครับคิดเป็น 0.41% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้ที่น่าสนใจนะครับการบินไทยวันนี้ก็อยู่ในกระแสข่าวเยอะเลยนะครับตั้งแต่ทางด้านของ CEO ที่ออกมาขออภัยผู้โดยสารระดมบุคลากรเร่งเคลียร์กระเป๋าตกค้างและส่งคืนโดยเร็วนะครับหลังจากที่มีสัมภาระจาก52เที่ยวบินของวันที่26และ27กันยายน69นั้นอยู่ระหว่างทยอยนำส่งให้กับผู้โดยสารบริษัทก็ระดมบุคลากรและทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งคัดแยกลำเลียงและส่งมอบสัมภาระให้ครบถ้วนโดยเร็วที่สุดนะครับคุณชายเอี่ยมสิริดีดีการบินไทยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยก็บอกว่าการบินไทยต้องขออภัยผู้โดยสารสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยบริษัทเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนโดยเร็วที่สุดและจะติดตามสถานการณ์จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในกระแสข่าวจากนั้นก็มีออกมาว่าคุณสุรศักดิ์เนี่ยซัดแรงผู้บริหารการบินไทยไม่พร้อมก็ลาออกไปชี้เป็นสายการบินที่แย่ที่สุดหลังกระเป๋าค้างอื้อเลยนะครับนี่มาจากตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีการเมืองอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลพูดถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยสายการบินไทยตกค้างที่สุวรรณภูมิว่าต้องลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานตั้งกระทรวงกลาโหมและคมนาคมแต่ทั้งกระทรวงกลาโหมและคมนาคมนะครับก็พบว่าการลำเลียงกระเป๋าของเฉพาะสายการบินไทยมีปัญหาเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยทำให้ผู้โดยสารต้องรอรับกระเป๋าบางคนต้องรอมากกว่า5 ถึง 6 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นและช่วงที่ฝนตกหนักทำให้พนักงานของบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเฉพาะพนักงานขนกระเป๋าจึงทำให้กระเป๋าตกค้างสะสมซึ่งปัจจุบันสัมภาระก็ยังถูกกองอยู่เยอะนะครับโดย ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากเกิดความล่าช้าในการลำเลียงกระเป๋าเนี่ยก็ทำให้ไฟลท์การบินอื่นๆได้รับผลกระทบไปด้วยต้องดีเลย์เพราะว่าเครื่องบินที่มีกระเป๋าตกค้างบนเครื่องไม่สามารถทำการบินต่อได้นะครับและกระเป๋าของผู้โดยสารขาออกก็ไม่สามารถลำเลียงขึ้นเครื่องได้คุณสุรศักดิ์เลยตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยครับที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยเพราะก็จะต้องนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยเนี่ยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจึงทำให้สายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้ก็คือสายการบินไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีคนอื่นก็ได้รับทราบถึงปัญหาและรู้ว่าการบินไทยนั้นเริ่มกลับมาทำกำไรได้มากขึ้นแต่กลับเกิดปัญหาเช่นนี้เนี่ยจึงจะต้องตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยทั้งที่กระทรวงกลาโหมได้นำกำลังคนไปช่วยเหลือแต่กลับไม่มีอาหารที่พักให้ทำให้ทหารนั้นต้องกลับไปกินอาหารที่หน่วยและกลับมาลำเลียงกระเป๋าใหม่และการบินไทยก็ยังไม่ให้ข้อมูลใดในการช่วยเหลือไม่พยายามแก้ปัญหาทั้งที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศกระทบกับการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของสายการบินระดับประเทศนะครับแต่คิดว่าน่าจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังและผู้บริหารนั้นจะต้องทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้หรือคิดว่าใกล้จะทบวาระจะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะครับหากไม่พร้อมทำงานควรลาออกไปเลยเพราะว่าวันนั้นที่ตนไปลงพื้นที่ตนยังรู้สึกกระวนกระวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้โดยตรงนะครับมันก็เป็นมุมหนึ่งในขณะที่อีกความเห็นหนึ่งนะครับคุณสิริพงษ์ก็จี้การบินไทยเคลียร์สัมภาระตกค้างเล็งถกบอร์ดด่วนวางแผนรับมือย้ำต้องรับผิดชอบนะครับคุณสิริพงษ์อังสกุลเกียรติรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้พูดถึงปัญหานี้เหมือนกันนะครับว่านายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือดีดีชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญนั้นมาจากการขาดแคลนบุคลากรหลังพนักงานจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติขณะนี้เนี่ยการบินไทยได้เปิดรับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานแล้วและแจ้งว่าจะเร่งจัดการสัมภาระที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ขณะที่กระทรวงคมนาคมเห็นว่าควรจะเร่งเปิดประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยเพื่อทบทวนปัญหากำหนดแนวทางแก้ไขและวางมาตรการรองรับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับที่รอพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าวันนี้ช่วงก่อติดเศรษฐกิจเราคือช่วง China Update นะครับเมื่อวานนี้ฟังมุมมองของอาจารย์ปิติไปแล้วเรื่องจีนกับสหรัฐผู้นำพบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้มาฟังมุมมองของดร.อามกันด้วยนะครับในช่วงหน้า China Update พักสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
6: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลครับทุกๆวันอังคารในรายการช่วงเกาะติดเศรษฐกิจคือ China Update กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับเมื่อวานฟังมุมมองของอาจารย์ปิติไปแล้วเรื่องของการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับวันนี้ฟังมุมมองเพิ่มเติมครับจากดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยปิดท้ายกันในช่วงนี้กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังของเรานะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเหล่านี้เนี่ยนะครับคือ NCDs ครับมันย่อมาจาก non-communicable diseases นะครับก็คือเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับมันไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มันมาจากพฤติกรรมจากการใช้ชีวิตครับที่คุณเลือกเองทุกวันนะครับเสวนาประสาหมอ ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs จะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองนะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์ชีวิตเปลี่ยนนะครับผลลัพธ์คือเปลี่ยนชีวิตครับพร้อมแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ชีวิตกลับมาเป็นปกติใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCDsเราออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอความช่วยเหลือนะครับ3ตุลาคมนี้แล้วนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:30 น.ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกครับรับจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่10ที่นั่งเท่านั้นนะครับค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครได้เลยครับที่ออนไลน์ของเรานะครับat thinking radio line ของเรานะครับ at thinking radio พลาดไม่ได้นะครับทุกท่านที่มาร่วมงานนั้นจะได้รับสิ่งพิเศษสุดๆไม่กลับบ้านมือเปล่าเพราะว่าเราจะมีต้นอ่อนบัวบกและมระขี้นกเมล็ดพันธุ์มระขี้นกและหนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกกลับไปด้วยนะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับเสาร์นี้แล้วครับแอดไลน์ของเรานะครับแอดไลน์ของเราเข้ามานะครับแอด thinking radio เพื่อที่จะมาร่วมงานนี้ด้วยกันนะครับท่านละ 1,500 บาทเหลืออยู่10ที่นั่งเท่านั้นนะครับส่วนท่านที่สนใจเรื่องของการออมนะครับธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะครับ MYMOสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GHB Contact Center โทรไปที่1115หรือ worldwideweb.ghb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายดร.อามตั้งนิรันดรกันเลยนะครับ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
6: ทุกวันนะคะนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจคือ China Update ครับซึ่งเช่นเคยครับอยู่กับดร.อามตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคงไม่พ้นเรื่องของการพบปะกันระหว่างสีจิ้นผิงและทรัมป์นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
6: ครับในมุมมองของอาจารย์ครับการพบปะกันในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับอาจารย
8: ์ก็หลายคนบอกว่ามันประสบความสำเร็จในแง่การต้อนรับนะครับคุณวารินสีจิ้นผิงบอกว่าโอ้โหท่านทรัมป์ต้อนรับดีมากนะครับในวันสุดท้ายสีจิ้นผิงบอกว่าประทับใจมากนะครับกับการต้อนรับทุกอย่างเรียกว่าวางแผนกันอย่างดีในทุกขั้นตอนนะครับพอใจมากนะครับแต่ว่าที่คนถามก็คือเอ้ยแล้วเนื้อที่ได้ไปเนี่ยมันได้อะไรไปบ้างนะครับคุณวารินจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาพใหญ่ก็คือได้ภาพนี่แหละครับคุณวารินครับได้ภาพก็คือได้ว่าอเมริกาตอนนี้มองจีนเป็นคู่เทียบแล้วอันนี้ชัดเจนนะครับให้เกียรติมากและขณะเดียวกันก็ได้ภาพว่าอย่างน้อย2ชาติตอนนี้ยังไม่ทะเลาะกันยังไม่แตกหักกันมีเสถียรภาพนะครับแต่ถ้าถามว่าเนื้อกว่านั้นมันไม่ค่อยมีอะไรครับคุณวารินส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดคุยกันนะครับหารือกัน นะครับแต่ว่าไม่ได้มีข้อสรุปหรือผลอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนใดๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้คือความล้มเหลวนะครับผมคิดว่าเพราะว่าอย่างน้อยที่พูดเนี่ยสำหรับจีนนี่หน้าตาภาพนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญและขณะเดียวกันสำหรับโลกนะครับเสถียรภาพว่าสองยักษ์ยังไม่ตีกันยังไม่รบกันยังไม่แตกหักกันก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับและการที่สองผู้นำอย่างน้อยได้เจอกันได้ทำความคุ้นเคยกันได้พูดกันอย่างอารมณ์ดีนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับโลกครับ
9: คือก่อนพบปะกันเนี่ยคาดหวังกันเยอะมากนะครับหัวข้อที่จะพูดคุยกันแต่พอออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรคือเรื่องหลังเหตุผลเรื่องหลังนะครับ
8: คือจริงๆไอ้เรื่องที่เขาจะคุยกันเขาก็คุยกันหมดนะครับคุณวาลินอันที่หนึ่งก็คือเรื่องการค้านะครับแต่ว่าไอ้ผลที่เป็นเนื้อเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นนะเนาะเรื่องการค้านี่ผมยกตัวอย่างนะครับผลที่ออกมาเป็นรูปธรรมก็คือบอกว่าที่มีการพักรบกันนะครับแต่เดิมเนี่ยมันจะไปถึงเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ก็บอกว่าเลื่อนไปถึงต้นปีนะครับก็คือเลื่อนไปอีก 2-3 เดือนนะครับซึ่งมันก็แปลกเนาะก็คือหมายความว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกว่าพักรบกันไปเลยหรือว่าเลื่อนให้ยาวกว่านั้นนะครับก็แปลว่ามันยังมีหลายเรื่องที่ยังเจรจากันอยู่นะครับคือความหมายก็คือบอกว่าผู้นำเจอกันผู้นำดีต่อกันแต่ว่าฝ่ายเจรจาก็ยังเข้มข้นกันต่อไปในฝ่ายปฏิบัตินะครับก็แปลว่าตอนนี้ก็ยังพักรบกันอยู่ยังไม่ขึ้นภาษีกันมากกว่านี้แต่ว่าฝ่ายเจรจาก็ยังเจรจากันต่อไปว่าตรงไหนยอมตรงไหนไม่ยอมนะครับก็เหมือนกับว่าเลื่อนออกไปเพื่อให้ฝ่ายเจรจามีเวลามากขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าสองผู้นำก็คุยกันนะครับเรื่องที่จะตั้งคณะกรรมการการค้าซึ่งก็ยังไม่ตั้งอยู่ดีครับคุณวารินนึกออกไหมฮะก็ไม่ได้มีว่าจะประกาศตั้งแล้วตั้งเป็นทางการตัดริบบิ้นเปิดนะครับก็เป็นว่าคุยกันอยู่ก็แปลว่าก็ยังมีเรื่องที่ยังคุยกันไม่เรียบร้อยว่าตกลงแล้วจะซื้อสินค้าไหนจะไม่ซื้อสินค้าไหนสินค้าไหนจะขึ้นภาษีสูงสินค้าไหนจะขึ้นภาษีน้อยหน่อยนะครับยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเรื่องไต้หวันก็ไม่มีข้อตกลงใดๆครับก็ต่างคนต่างพูดนะครับที่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจที่สุดก็คือจากคำแถลงฝั่งจีนเนี่ยพูดเรื่องไต้หวันชัดเจนนะครับว่าสีจิ้นผิงพูดบอกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับจีนนะครับแล้วก็ อเมริกาต้องระมัดระวังอะไรพูดหมดเลยเรื่องไต้หวันแต่ว่าคำแถลงฝั่งอเมริกาไม่พูดเลยเรื่องไต้หวันนะครับเงียบไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อที่จะตกลงร่วมกันได้หรือเห็นร่วมกันได้นะครับขณะเดียวกันเรื่อง AI ซึ่งหลายคนก็จับตาแล้วก็เป็นเรื่องที่ทรัมป์เอามาทวีตนะครับว่าจะเป็นหัวข้อที่คุยกันกับสีจิ้นผิงเพราะว่าดูคนก็สนใจเรื่องนี้นะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าคุยกันทั่วไปนะครับบอกว่าน่าจะร่วมมือกันได้บางเรื่องแล้วก็คุยกันว่าควรจะต้องมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง AI safety นะครับก็มันก็อยู่ในเลเวลแบบนี้นะครับคุณวารินก็คือเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปเดี๋ยวจะหารือกันนะครับแล้วก็หัวข้อก็มีขึ้นมาแต่มันไม่ได้มีข้อสรุปหรือความเห็นร่วมกันที่เป็นรูปธรรมใดๆนะครับแต่อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับคุณวารินครับไม่สามารถบอกนะครับว่าเป็นความล้มเหลวผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าภาพนี้สำคัญมากเลยนะครับในข่าวสารปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่างน้อยจริงๆเราก็ต้องบอกครับว่าผู้นำเขาดีกันเขาสนิทกันก็ดีกว่าผู้นำเขาโทรศัพท์หากันไม่ได้เขาคุยกันไม่ได้เขานั่งโต๊ะกินข้าวเดียวกันไม่ได้นะครับคุณวาริน
9: ครับแล้วพี่ทรัมป์ต้องรับยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนี่อาจารย์คิดว่าอะไรคือเหตุผลนะครับ
8: คือผมคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ของทรัมป์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยก็ชอบเนี่ยไอความยิ่งใหญ่ความหรูหราชอบให้คนต้อนรับทรัมป์ดีแล้วโอกาสที่จะจัดงานให้ยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงรับแขกต่างประเทศเนี่ยก็เหมาะสมที่สุดก็คือรับสีจิ้นผิงนี่แหละเพราะว่าในมุมของทรัมป์เนี่ยทรัมป์มองว่าเทียบเท่ากันคือคุณวารินนึกออกไหมทรัมป์รับผู้นำประเทศอื่นเนี่ยทรัมป์อาจจะมีมองลูกดาวนิดนึงอะว่ามันไม่ได้เท่ากันหรอกนะครับแต่กับสีจิ้นผิงเนี่ยครั้งนี้ทรัมป์ทำเสมอเลยอะ นะครับว่าโอ้แล้วก็ให้เกียรติมากนะครับในทุกการพูดทรัมป์บอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นเกียรติที่สุดอะไรของทรัมป์อ่ะแต่ว่าคุณวารินครับถามว่าเราดูยังไงอ่ะว่ามันเป็นการให้เกียรติจริงๆแล้วก็ครั้งนี้เรียกว่าในเชิงพิธีการทูตเนี่ยทำเกินไปมากเนี่ยนะครับก็คือการที่ประวัติสหรัฐเนี่ยไปรับถึงเครื่องบินนะครับคุณวารินซึ่งอันเนี้ยถามว่าเฮ้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าประวัติสหรัฐไม่เคยไปรับใครถึงเครื่องบินหรือเปล่าคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะครับประวัติสหรัฐเนี่ยก็เคยไปรับผู้นำที่เครื่องบินแต่ว่าไปรับโป๊ปนะครับคุณวารินตอนนี้ที่จะปกติว่าผู้นำสหรัฐจะไปรับที่สนามบินเนี่ยมีแค่โป๊ปนะครับแต่ว่าครั้งนี้เพิ่มว่านอกจากโป๊ปแล้วเนี่ยก็คือสีจิ้นผิงนี่แหละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติที่สูงมากแล้วก็ทำเกินมากนะครับเพราะผมยกตัวอย่างใช่ไหมว่าตอนที่ทรัมป์ไปเยือนจีนเนี่ยสีจิ้นผิงก็ไม่ได้ไปรับถึงเครื่องบินนะครับคุณวาริน
9: ครับผม
8: นะครับซึ่งสมมติว่าเราบอกว่าเอ๊ะมันต้อง reciprocal ตามที่ทรัมป์บอกเนี่ยเท่ากันเนี่ยมันก็ต้องเป็นว่าทรัมป์ก็ต้องส่งตัวแทนไปรับอ่ะไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับแต่แปลว่าครั้งนี้ทรัมป์ทำเกินใช่ไหมทรัมป์ดีกว่าตอนที่จีนต้อนรับทรัมป์ที่ปักกิ่งอีกนะครับแล้วก็ที่ไวท์เฮาส์ทรัมป์ก็จัดยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเขาก็มีเนี่ยลักษณะที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นงานเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยถ้าเป็นพิธีการทูตปกติเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นข้าราชการรัฐมนตรีใช่ไหมครับที่นั่งร่วมกับโต๊ะสีจิ้นผิงนะครับแต่ว่าทรัมป์เอาแต่นักธุรกิจมานั่งนะครับโต๊ะนั้นเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีทรัมป์เลยนะครับรองรัฐมนตรียังไม่อยู่เลยในโต๊ะนะครับคุณวารินคนที่นั่งเนี่ยก็คือเจนเซนหวงทิมคุกนะครับไอรอนมัสนะครับที่ได้นั่งโต๊ะร่วมกับสีจิ้นผิงนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นนะว่าทรัมป์สนใจนี่แหละเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจแต่มันตรงกันข้ามกันคืออะไรทราบไหมครับก็คือคณะของจีนไม่มีนักธุรกิจสักคนน่ะคุณวารินทำไมมันตรงกันข้ามอย่างนั้นน่ะทรัมป์นี่งานเลี้ยงนี่เชิญแต่นักธุรกิจไปนะครับนั่งโต๊ะเดียวกับสีจิ้นผิงนี่เอานักธุรกิจไปนั่งเอ๊ะแล้วทำไมสีจิ้นผิงไม่พานักธุรกิจไปด้วยอ
9: ่
8: ะนะครับคือแปลว่าคือในคณะสีจิ้นผิงนี่นักธุรกิจศูนย์คนนะครับคุณวารินไม่มีเลยนะครับไม่ใช่มีน้อยนะครับไม่มีเลยนะมีแต่เนี่ยอะไรครับตัวของพวกผู้นำรัฐมนตรีนะครับก็คือข้าราชการการเมืองนะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยชอบให้นักธุรกิจมานั่งนะครับแต่หมายความว่าจุดเน้นของสองฝ่ายเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงจุดเน้นของทรัมป์คือเรื่องค้าขายคือเรื่องคุณจะซื้ออะไรฉันบ้างนะครับจุดเน้นของสีจิ้นผิงคือเรื่องไต้หวันคือเรื่องความมั่นคงคือเรื่องเสถียรภาพนะครับคือเรื่องเราอย่ามีสงครามและสีจิ้นผิงก็พูดเหมือนเดิมอ่ะกับดักทุสซิดุสนะครับจะทำยังไงที่เราจะหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองได้นะครับก็จะเห็นนะฮะว่าเหมือนกับไม่ได้พูดกันเรื่องเดียวกันซะทีเดียวครับคุณวาริน
9: ที่หลายคนก็เห็นการใช้ล่ามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสีจิ้นผิงพูดภาษาอังกฤษหรือเข้าใจภาษาอังกฤษนะครับ
8: ผมเข้าใจว่าท่านเข้าใจนะครับคุณวารินแต่ว่าท่านก็จะใช้ล่ามอันนี้เป็นตัวตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งล่ามท่านเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยก็เป็นล่ามประจำนะครับคุณวารินก็คือท่านใช้ล่ามคนนี้มาตลอดในการประชุมทุกครั้งตั้งแต่อินเดียแล้วนะครับจนถึงเนี่ยอเมริกาที่คุยกับทรัมป์ก็ใช้ล่ามคนเดียวกันตลอดนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับของทรัมป์ก็ใช้ล่ามนะครับซึ่งก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันยาวมากนะครับคุณวารินเพราะว่ามีทั้งการหารือในไวท์เฮาส์มีทั้งการที่ทรัมป์พาไปดูเฮลิคอปเตอร์นะครับ
9: อ
8: ันนี้ก็ดูสนุกมากนะครับทรัมป์พาไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์สีจิ้นผิงก็ดูสนุกแล้วทรัมป์ก็พาไปชี้ดูรูปคุณวารินเห็นฉากนี้ไหมดูรูป อดีตแปลว่าดีกี่คนแล้วพอมาถึงไบเดนนี่มันเป็นรูปออโต้เพนนะครับแล้วสีจิ้นผิงก็หัวเราะออกมาเลยนะครับก็เรียกว่าบรรยากาศดีละครับในการพบกันเนาะไม่มีอะไรที่เป็นฉากที่ดู ดูตึงเครียดหรือว่าไม่น่าเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาบอกเวลแพลนก็คือวางแผนกันแบบโอ้โหละเอียดละออมากมายจะเอาใจให้สีจิ้นผิงประทับใจนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าพูดเรื่องการค้าพูดเรื่อง AI พูดเรื่องไต้หวันนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็พูดบอกนะครับว่ามีการคุยกันเรื่องของโลกทั่วไปเรื่องของสงครามอิหร่านนะครับเรื่องของยูเครนนะครับดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าเรื่องพวกนี้ก็มีการคุยกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือผู้สองผู้นำก็ยังยืนยันว่าจะเจอกันอีก2ครั้งภายในปีนี้นะครับก็คือทรัมป์จะไปประชุมเอเปกที่เซินเจิ้นนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงก็จะมาประชุม G20 อีกครั้งหนึ่งที่อเมริกานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยสมัยไบเดนก็ไม่มาประชุมเอเปกนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงก็เคยไม่ไปประชุม G20 นะครับส่งนายกไปนะครับแต่แปลว่า2ฝ่ายนี้ถูกใจการเจอกันถึงแม้ไม่มีผลลัพธ์ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมแต่ยังคิดว่าเจอกันคุยกันให้ภาพออกมาเนี่ยดีกว่าไม่เจอกันนะครับก็แปลว่าภาพนี่มันสำคัญมากนะครับคุณวารินสำหรับผู้นำทั้ง2คนนะครับทั้งสีจิ้นผิงแล้วก็ทั้งทรัมป์ครับ
9: ครับกับ CEO จาก Tech Industry มานั่งโต๊ะขนาดนั้นคนก็คาดหวังนะครับว่าน่าจะมีการพูดคุยกันเรื่อง AI สรุปแล้วเนี่ยเรื่อง AI จากการพบปะกันในครั้งนี้เนี่ยมีแน่สำคัญไหมครับเพราะดูเหมือนกับตลาดภูมิภาคเมื่อวานนี้ก็ตอบรับในเชิงไม่ค่อย positive สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูจะคาดหวังมากกว่านี้ครับ
8: คือทรัมป์เนี่ยเขาพูดชัดเจนนะครับว่าเขาจะคุยเรื่อง AIนะครับแต่ว่าเขาจะไม่แตะคือไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอันนั้นก็คือสิ่งที่จีนต้องการเหมือนกันก็คือความหมายก็คือว่าที่คนถามบอกว่าเอ้ยslow down ได้ไหม AI มันฉลาดเกินไปแล้วพัฒนาช้าหน่อยเนี่ยทรัมป์เขาไม่เอาด้วยนะครับ แล้วเขาก็จะไม่ไปขอให้จีนเนี่ยพัฒนา AI ให้ช้าลงเพราะเขาบอกจีนก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการคุยกันเรื่อง AI เนี่ยมันก็เป็นการคุยกันแค่บอกว่าต่อไปแล้วจะมาคอมมูนิเคทกันมากขึ้นเรื่องเซฟตี้นะครับแต่สีจิ้นผิงก็พูดนะครับในคำแถลงของสีจิ้นผิงบอกว่า AI ต้องถูกควบคุมโดยมนุษย์นะครับก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาแต่มีการคุยกันแล้วที่สำคัญเนี่ยอันนึงที่น่าสนใจมากคือทรัมป์นี่เขารีแบรนด์ AI นะครับคุณวารินเห็นทวีตเขาไหมเขาไม่เรียก AI แล้วครับเขาเรียกอะไร SI Super Intelligence Super Intelligence คือทรัมป์นี่จริงๆแล้วแบรนดิ้งนี่เขาเก่งนะคุณวารินเห็นภาพเลยไหมครับ Super Intelligence ก็คือมันไม่ใช่ฉลาดเท่ามนุษย์แล้วนะมันฉลาดกว่ามนุษย์อีกนะครับคุณวารินแล้วก็ตอนแรกคนก็กลัวใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้ามันฉลาดกว่ามนุษย์แล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยให้มันฉลาดน้อยๆหน่อยแต่ทรัมป์บอกแล้วมีปัญหาอะไรฉลาดกว่ามนุษย์มนุษย์ก็ใช้มันสินะครับ แต่ว่าหมายถึงเรื่องนี้แบ็คกราวด์ก็คือการแข่งขันระหว่างอเมริกากับจีนนะครับก็คือทรัมป์บอกทรัมป์หยุดได้ยังไงจีนเขาไม่หยุดนะครับแต่ว่าเริ่มมีการคุยกันเรื่อง AI safety เรื่อง AI dialogue นะครับ
9: ครับแล้วที่จะเจอกันอีก2ครั้งที่ APEC ก็ดี G20 ก็ดีเนี่ยจะมีอะไรที่ต่อเนื่องไหมครับหรือว่าเรื่องที่คุยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าอย่างนั้นเพราะเวลามันก็ใกล้แล้วนะครับ APEC ก็พฤศจิกายนนี้แล้วใช่ไหมครับ G20 ธันวาคม
8: ครับก็คือผมคิดว่ามันมี2แทร็กเนาะแทร็กนึงก็คือผู้นำเจอกันนะครับผู้นำเจอกันนี่ก็หวานชื่นดีมากนะครับแต่ว่าแทร็กข้างล่างเนี่ยก็คือฝ่ายปฏิบัติเจรจากันซึ่งอันนี้น่าจะเข้มโหด เรียกว่า อะไรครับดูกันทุกพอยต์ว่าอันไหนให้ได้อันไหนให้ไม่ได้นะครับแต่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่ผู้นำเจอกันเนี่ยเขาต้องมีการมาอัปเดตว่าเจรจากันถึงไหนแล้วตรงไหนยังตกลงกันไม่ได้นะครับมันก็เหมือนเป็นมายสโตนนะครับคุณวารินเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเจอกันน่ะก็ดีกว่าไม่เจอกันนะครับคุณวารินครับเวลาผู้นำเขาเจอกันเนี่ยเขาไม่มีนะครับคุณวารินว่านั่งประชุมกัน5นาทีแล้วบอกว่าได้ข้อสรุปข้อสรุปเนี่ยมันจะเสร็จก่อนเจอกันเนาะ นึกออกไหมฮะคือฝ่ายปฏิบัติน่ะต้องไปจบกันแล้วว่าตกลงอย่างนี้แล้วผู้นำก็มาประกาศนึกออกไหมฮะแต่ตอนเนี้ยฝ่ายปฏิบัติยังจบข้อสรุปไม่ได้ผู้นำก็เลยไม่มีอะไรให้ประกาศผู้นำก็เลยมาคุยกันหวานชื่นเจอกันจับมือกันบอกไม่ทะเลาะกันนะครับ

0: แต่ว่ามันก็มีมายสโตนว่าเออเป็นไปได้ไหมว่าครั้งหน้าจะมีอะไรที่เป็นเนื้อหนังหน่อยนะครับให้มาประกาศครั้งต่อไปจะมีอะไรที่เป็นเนื้อหนังหน่อยให้มาประกาศนะครับก็ผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่ดีที่เขาเจอกันบ่อยนะครับแล้วก็คือทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนที่พิเศษเนาะ mm-hmm. คือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคุณวารินทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องในระดับปฏิบัติการอะไรเนี่ยผู้นำก็จะไม่เจอกันผู้นำก็จะหน้าตึงใส่กันนึกออกไหมฮะผู้นำก็จะบอกว่าอย่างสมัยไบเดนเนี่ยไม่เจอเลยนะครับกับสีจิ้นผิงเจอยากมากแล้วก็ไบเดนไม่ไปเยือนเมืองจีนสีจิ้นผิงเยือนอเมริกาไบเดนก็ไม่จัดสเตทวิสิตให้นะครับจนไบเดนนี่เป็นประธานาธิบดีคนเดียวนะที่ไม่เคยไปเยือนเมืองจีนในระหว่างดำรงตำแหน่งนะครับคุณวารินแต่ว่าทรัมป์นี่เขาไม่เป็นอย่างนั้นนะทรัมป์นี่คือเขาบอกว่าทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไปแต่ว่าเจอกันนี่เขารักกันเจอกันเขาจะหวานชื่นใส่กันเขาแยกได้นะครับคุณวารินจะทะเลาะกันนี่ผมว่าก็ไม่ได้ว่าเจอกันหวานชื่นแล้วโอ้ยให้ทุกอย่างนะครับยอมจีนหมดไม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าเหมือนกับทรัมป์เขาแยกเรื่องเพอร์ซนอลเขาบอกเพอร์ซนอลเนี่ยเขาดีกับทุกคนเขาดีกับปูตินเขาดีกับสีจิ้นผิงเขาจะรักกันมากแต่ว่าทรัมป์เองก็ไม่ได้คอนซีดเรื่องไต้หวันเลยยกตัวอย่างนะครับทรัมป์เนี่ยเขาก็รู้ดีว่าเขายอมเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเขาก็เงียบไปเลยเรื่องไต้หวันนะครับสิ่งที่พูดอยู่คนเดียวนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยผมคิดว่าก็เลยไม่ใช่ว่าโอ้ยสีจิ้นผิงได้ทุกอย่างไม่ได้อะไรนะครับหรือก็ไม่ใช่ว่าทรัมป์ยอมทุกอย่างทรัมป์ก็ไม่ได้ยอมอะไรเลยนะครับแต่อย่างน้อยผู้นำสองคนมีบรรยากาศว่าหวานชื่นคุยกันเจอกันชอบเจอกันชอบนั่งด้วยกันชอบกินน้ำชาด้วยกันแฮปปี้มากสองคนชอบมากนะครับเนี่ยมันก็เป็นบวกในระดับนึงนะครับแต่ว่าใช่ก็คือทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยอมอะไรในส่วนสาระหรือเรดไลน์ของแต่ละประเทศเลยนะครับ
1: ครับแล้วมันช่วยทรัมป์เรื่องเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงนี้ยังไงบ้างนะครับการพบปะกันในครั้งนี
0: ้คือมันก็ช่วยในแง่ว่าทรัมป์ไม่ได้เพิ่มประเทศที่ทะเลาะนะครับคือไม่ได้ทะเลาะกับจีนต่อไม่ได้มีสงครามการค้านะครับแล้วทรัมป์ก็อาจจะโม้ว่าจีนจะซื้อโน่นซื้อนี่เนี่ยแต่ก็โม้ไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วมันก็คงช่วยเรื่องภาพเนาะว่าโอ้โหเห็นไหมนะครับทรัมป์เนี่ยเจอกับสีจิ้นผิงนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็ผมคิดว่าข้างในห้องเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยมันก็คงมีพูดแหละครับคุณวารินว่าทรัมป์อยากให้จีนช่วยอะไรบ้างเรื่องอิหร่านหรือไม่ช่วยอิหร่านเรื่องอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคุณวารินมันมีข่าวออกมาว่าจีนเนี่ยให้ซัตเทอร์ไลท์หรือให้ข้อมูลซัตเทอร์ไลท์กับอิหร่านซึ่งช่วยอิหร่านในการรบซึ่งอเมริกาไม่พอใจอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ก็คงมีการหยิบยกแหละมาคุยกันในห้องปิดนะครับแต่ว่าเวลาเขาแถลงออกมาเนี่ยเขาไม่พูดรายละเอียดเนาะเขาพูดแค่ว่า discussion คุยกันเรื่องอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้พูดว่าเอ๊ะตกลงแล้ว point ที่คุยกันเนี่ยมันคุยกันเรื่องอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าก็คงไม่ใช่ว่าสีจิ้นว่าทรัมป์เนี่ยจะไม่คุยอะไรที่ substance เลยผมคิดว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นเนาะถูกไหมคุณวารินแม้เจอกันรักกันขนาดนี้แล้วนะคือผมว่าในห้องปิดเนี่ยไอ้เรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยทรัมป์ก็คงพูดสีจิ้นผิงก็คงพูดเรื่องไต้หวันนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นว่าทั้งสองฝ่ายอยากพูดอะไรก็พูดก่อนอีกฝ่ายก็ฟังนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีข้อตกลงอะไรออกมาได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ใช่ว่าโอ้ยเขาเจอกันจิบน้ำชากันคุยชมนกชมไม้ไม่คุยอะไรสาระเลยคงไม่ใช่หรอกนะครับเขาก็คงต้องมีสตาฟที่เตรียมการว่าไอ้เรื่องนี้สำคัญนะคุยหยิบยกขึ้นมาบอกสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงก็คงมีสตาฟเตรียมการว่าให้เรื่องนี้ต้องเคลียร์กับทรัมป์ให้เรียบร้อยแต่ว่าไอ้ผลของการเคลียร์เนี่ยมันอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูโอเคเดี๋ยวเข้าใจแล้วว่าสองฝ่ายมองยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ถึงบอกว่าความเข้าใจในเรดไลน์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณวารินนะครับคือยกตัวอย่างว่าถ้าทรัมป์ไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วจีนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จีนยอมไม่ได้เรื่องไต้หวันอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงมากถูกไหมถ้าเกิดว่าสีจิ้นผิงไม่เข้าใจว่าเอ้ยอะไรที่ทรัมป์ยอมไม่ได้เรื่องอิหร่านจีนช่วยอิหร่านแบบนี้ไม่โอเคนะอย่างเงี้ยมันก็อันตรายแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสที่สองผู้นำในห้องติดนะครับพูดกันจะพูดอะไรก็พูดกันได้ให้ทั้งให้อีกฝ่ายเข้าใจในเรื่องของเส้นแดงแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งทรัมป์ดูเข้าใจมากขึ้นเยอะนะ

0: อาจารย์อามได้เป็นประจำทุกวันอังคารในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์อามครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: ยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีปุ๋ยบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: แบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ครับก็กลับมาเจอกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะวันนี้มาประจำการนะที่สถานีนะครับก็หลังจากเมื่อวานเนี้ยนะมันยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางนะเพราะว่ามันยังมีน้ำท่วมขังนะเส้นทางที่ผมจะเดินทางมาเนี่ยมันยังมีน้ำท่วมขังสูงเมื่อวานนี้แต่ว่าพอช่วงเย็นนะจนเช้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะระดับน้ำตรงถนนแจ้งวัฒนะแถวคลองสวยแถวถนนประชาชื่นเนี่ยนะบางจุดมันก็ลงแล้วนะแต่ว่าพอจากหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะยาวไปจนถึงแยกพงเพชรเนี่ยน้ำในคลองเนี่ยนะมันยังสูงอยู่แล้วมันก็ล้นข้ามเข้ามาในพื้นที่ของถนนซึ่งสูงเนี่ยกว่าริมฟุตบาทนะคือถ้าเราฟุตบาทเป็นมาตรฐานประมาณสัก15เซนมันสูงกว่ามันก็ตกประมาณสักเกือบ20เซนนะ20-25เซนนะผมก็เลยเมื่อเช้านี้ไม่กล้าลุยมานะคือก็รู้แหละว่าจริงๆรถก็สูงหน่อยนะแล้วก็ตอนที่เขาโฆษณามันสามารถลุยน้ำได้45เซนนะแต่ว่าอะไรก็ตามดีนะเราจะรถไฟฟ้าเนาะอะไรที่มันไม่ควรเสี่ยงแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงนะเพราะเราก็ต้องหาทางที่ตรงไหนที่ถนนแห้งเนี่ยเราก็พยายามเลาะไปนะก็เลยมาวนรถกลับมานะพอไปถึงหน้าธุรกิจบัณฑิตเห็นสภาพปุ๊บผมวนรถกลับเลยทันทีนะแล้วก็ออกมาทางศูนย์ราชการนะมาวิ่งกำแพงเพชรนะแล้วก็ออกวิภาวดีนะมามีน้ำท่วมขังอีกนิดนึงนะและหลังจากนั้นก็ยูเทิร์นแล้วก็ขึ้นโทเวมานะจริงๆเห็นว่าวิภาวดีนี่แห้งหมดแล้วนะน่าจะเดินทางได้นะครับนี่วันนี้ก็เลยสามารถนะที่จะเข้ามาจัดรายการสดๆได้นะแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเปิดสายเร็วสักนิดนึงนะสำหรับวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้โทรศัพท์มานะจะมาเล่าเหตุการณ์จะมาตอนนี้อาจจะมีหลายที่อ่ะนะหลายท่านหลายคนนะที่ยังติดอยู่นะในเรื่องของพื้นที่นะอาจจะไม่สะดวกตรงไหนอย่างไรนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางได้นะเดี๋ยวผมพยายามสรุปข่าวต่างๆนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2จะเร็วสักนิดนึงนะก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วนะว่าจะช่วยกันรายงานสถานการณ์ต่างๆยังไงนะเพราะว่าวันนี้หลายที่หลายจุดนะครับส่วนใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอนะเขาบอกว่าตั้งใจฟังให้ดีๆนะวันนี้บริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลรวม4ชุดให้กับประชาชนทั่วไปนะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1อายุ4ปีฮะอัตราดอกเบี้ย 2.00 ถึง 2.25% ต่อปีนะครับชุดที่2อายุ5ปีนะอัตราดอกเบี้ย 2.25 ถึง 2.50% ต่อปีชุดที่3ฮะซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะอันนี้จัดจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 2.70 ถึง 2.95% ต่อปีนะครับแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.00 ถึง 3.20% ต่อปีนะครับโดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้บริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะที่ระดับ AA- นะแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่นะจากทาง Fitch Ratingเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยเขาจะเปิดจองให้จองซื้อเนี่ยระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้นะก็สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำนะทั้ง8แห่งหรือว่ารายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะครับคำเตือนครับเขาบอกว่าทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบนะส่วนเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเบาบางลงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยเท่าที่ดูนะฮะหลายพื้นที่นะยังคงมีปัญหากรุงเทพมหานครแถวคลองจันนะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยบอกว่าช่วงวันเนี้ยเพราะว่าให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกวัน2วันเนี่ยนะบอกว่าน้ำที่มันท่วมขังในพื้นที่โดยเฉพาะผิวจราจรเนี่ยนะจะเร่งให้ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วนะวัน2วันน่าจะเรียบร้อยแต่ว่าจุดที่มันเป็นในชุมชนต่างๆเนี่ยนะบอกว่าจะใช้ความพยายามนะน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งก็คือใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์นะ7วันนะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยต้องยอมรับนะ
พื้นที่ที่เราโฟกัสกันส่วนใหญ่เนี่ยอยู่แถวรามคำแหงคลองจันนะแถวมินบุรีแถวบางกะปิแถวนั้นแต่เมื่อกี้เนี่ยมีโคโปน้องโคโปอยู่ท่านหนึ่งน้องกิฟน้องกิฟยังถามอยู่เลยว่าอยู่ตรงไหนผมอ๋ออยู่ราชดา36ราชดา36นี่ซอยเสือใหญ่นะใช่ไหมบอกว่าแล้วฝนตกรอบนี้เป็นยังไงบ้างบอกก็น้ำท่วมพี่นะสูงประมาณเท่าไหร่ก็บอกสูงเท่าเข่าหน้าแข้งหรือเข่าเนี่ยก็ประมาณสัก15เซน20เซนบอกแล้วมีใครเข้าไปดูแลอะไรไหมบอกไม่มีเพราะมันยังเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสัญจรแล้วก็เดินออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็ถามว่ามันมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเปล่ามีนะครับถึงแม้ว่าเขาจะสูบน้ำให้มีการสัญจรได้บนถนนหนทางต่างๆนะแต่ว่าในชุมชนเนี่ยนะมันก็ยังกระจายอยู่นะเนี่ยแถวประชาชื่นเนี่ยนะนี่ก็พอหันเข้าไปดูในซอยตรงหอพักแถวธุรกิจบัณฑิตอะไรแถวนั้นอ่ะนะแถวข้างหลังวัดบัวขวัญอ่ะนะนั่นก็ยังมีน้ำแฉะอยู่เหมือนกันนะมีบางซอยก็ต่ำไงน้ำก็ท่วมขังนะถนนสามัคคีประชานิเวศ3อะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะถึงแม้ว่าโฟกัสจะไปอยู่ที่แฟลตคลองจันนะครับบางกะปิแถวนั้นแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนเนี้ยรอบนอกกรุงเทพมหานครลุ่มน้ำต่างๆเนี่ยคือก็เจอผลกระทบเยอะนะจากฝนที่ตกลงรอบนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มันมีฝนที่มาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในพื้นที่เหนือก็ค่อยๆไหลลงมาโดยเฉพาะที่แม่น้ำเจ้าพยาอ่ะเอาไปที่เจ้าพยาก่อนละกันนะผมจะค่อยๆไปทีละลุ่มน้ำนะที่เจ้าพยานะฮะผ่านที่สถานี C2 ที่นครสวรรค์เนี่ย 2,000 กว่าแต่ว่าเขาพยายามหน่วงน้ำเอาไว้ปล่อยที่ชัยนาทที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าน้ำที่มันมาจากนครสวรรค์มันเยอะกว่าที่ปล่อยออกถูกไหมเพราะฉะนั้นเหนือเขื่อนขึ้นไปอุทัยธานีชัยนาทนะนครสวรรค์นะมันก็จะต้องมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ที่หนึ่งนะลุ่มน้ำถึงแม้ว่าทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาปล่อยมาแค่ 2,000 นี่หลังท้ายเขื่อนก็หนักหนานะนะผักไห่เสนาอ่างทองป่าโมกอะไรนี่ก็มีน้ำท่วมขังนะครับว่าไม่ใช่ไม่มีปทุมธานีนนทบุรีนี่มีสามโคกเนี่ยโอ้โหผมเห็นสภาพหลายที่เลยนะน้ำมันนะไอ้ใครที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยอันนี้น้ำมันไหลเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่ในคันกั้นน้ำก็ยังพอจะคือจะบอกว่าพอจะก็คงอาจจะไม่เหมาะนะแต่ว่ามันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วกันนะอันนี้สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและที่จะเตือนต่อก็คือช่วงตั้งแต่วันนี้ครับ29กันยายนจนถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะ29กันยายนวันนี้นะถึงวันที่4ตุลาคมครับทางสทนช.เตือนมานะบอกว่ามันจะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงเพราะฉะนั้นน้ำที่มันไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาผ่านอ่างทองผ่านปทุมธานีเนี่ยนะนนทบุรีเนี่ยแล้วเพื่อจะไปออกที่ปากอ่าวที่สมุทรปราการเนี่ยนะผมน้ำทะเลหนุนสูงมันก็น้ำทะเลมันก็จะต้องดันน้ำมันกลับขึ้นไปถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังนะครับริมแม่น้ำไม่ใช่เฉพาะเจ้าพระยานะอันนี้บอกไปเผื่อไปเลยแม่น้ำบางปะกงฮะลุ่มน้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนและแม่น้ำแม่กองฮะให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำนะเพราะว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงเขาแจ้งเตือนด้วยฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามลุ่มเจ้าพระยายังมีอีกจุดนึงที่มีน้ำมาสมทบระหว่างทางคือจากเพชรบูรณ์มาปุ๊บแม่น้ำป่าสักไหลมาใช่ไหมลำนาลายลงไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ณเวลานี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีความจุเกินความจุอ่างแล้ว 102.27% จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการโดยการพร่องน้ำและควบคุมระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนและลดผลกระทบต่อท้ายน้ำนะเพราะฉะนั้นหมายความว่านะ29กันยายนวันนี้นะ
ปริมาณน้ำเนี่ยที่เขาบอกนะอยู่ในเขื่อนป่าสักเนี่ย891ล้านลูกบาศก์เมตร 102.7% นะฮะมันเกินกว่าเกณฑ์กักเก็บแล้วเขาจะต้องมีการระบายน้ำนะฮะเพิ่มขึ้นนะเขาต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วคำเตือนที่ชัดที่สุดก็คือที่เขื่อนพระราม6ที่มีการยกธงแดงเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำไหลเข้ามานะอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะขยับไปนิดนึงครับผมขยับหน่อยไปที่เขื่อนแม่กองครับเขื่อนแม่กองเนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีเขื่อนแม่กองเนี่ยรับน้ำเข้าใจว่ามาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะฮะแล้วก็ปล่อยน้ำมาพอปล่อยน้ำมาเสร็จเนี่ยแล้วเข้ามาที่เขื่อนแม่กลองพอเข้ามาเขื่อนแม่กลองถามว่าตอนเนี้ยนะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนอ่ะไปดูหน่อยนะตอนเนี้ย 96% ของความจุอ่างนะน้ำไหลเข้าเขื่อนนะฮะ287ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนี่เขาพยายามหน่วงแล้วนะแต่ก็มันจะต้องมีการปรับเพราะว่าฝนมันตกมันก็มีน้ำที่ไหลเข้ามาเติมเข้ามาแควน้อยแควใหญ่เนี่ยนะเข้ามาแล้วมาที่แม่กองตรงท่ามกาเนี่ยเขาต้องปล่อยน้ำฮะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มเมื่อวานเนี่ยผมยังรายงานคุณผู้ฟังอยู่เลยที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้เขาขยับขึ้นไปนะครับเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็ทำให้จังหวัดสมุทรสาครฮะเขาแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพร้วนะโดยเฉพาะที่ตำบลยกกระบัดนะตำบลโรงเข้นะตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพร้วตำบลสวนส้มนะตำบลอำแพงนะตำบลคลองตันแล้วก็ตำบลหลักสองเนี่ยนะเขาบอกให้อพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นเนี่ยให้ยกสูงขึ้นนะครับตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำถ้าหากต้องการความช่วยเหลือเนี่ยให้แจ้งกับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะและผู้นำชุมชนนะอันนี้เป็นประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะปภ.ตอนบ่ายโมง11นาทีนะฮะที่ก่อนหน้านั้นตอนเที่ยง32นาทีฮะปภ.เขาแจ้งเตือนเหมือนกันนะบริเวณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ฮะแล้วก็รวมไปถึงแม่กลองนะมีปริมาณน้ำมากนะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเนี่ยตั้งแต่ไซโยกท่ามะขามไอดะด่านมะขามเตี้ยนะกาญจนบุรีเมืองกาญนะท่าม่วงท่ามะกานะอันนี้บอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม่กลองนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับถามว่าแม่กลองมาไงมาแล้วเดี๋ยวมันจะมารวมบางปะกงนี่แหละนะอันนี้ต้องขออภัยแม่กองเนี่ยนะมันจะมีแถวบ้านโป่งด้วยขออภัยนะไม่ใช่บางปะกงเพราะบางปะกงมันอยู่อีกฝั่งนึงนะมันจะผ่านบ้านโป่งด้วยนะผ่านโพธารามนะแล้วก็มีอะไรดำเนินสะดวกเมื่อกี้นะที่บอกไปนะเนี่ยแล้วมันจะลงถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปลงที่สมุทรสงครามนะสำหรับลำน้ำเนี่ยนะนอกเหนือจากนี้ที่ไหนอีกนะที่เขื่อนขุนด่านประการชนฮะขุนด่านประการชนนะแม่น้ำนครนายกนะแม่น้ำบางปะกงนะระหว่างทางมีที่ปราจีนบุรีด้วยนะแม่น้ำปราจีนบุรีจะมาสมทบกับแม่น้ำนครนายกแล้วมาเป็นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเฉพาะที่ขุนด่านประการชนฮะล่าสุดครับปริมาณน้ำกักเก็บนะที่ขุนด่านประการชนอยู่ที่ 97% นะน้ำไหลเข้านะ11ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะตอนนี้มีการปล่อยน้ำออก13ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครถูกไหมน้ำก็ยังเยอะนะครับที่แล้วลาดกระบังเนี่ยผมก็ยังห่วงนะแถวลาดกระบังแถวมีนบุรีอะไรแถวเนี้ยที่เราได้ยินข่าวเนี่ยนะฝั่งตะวันออกกทมเนี่ยน้ำก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันนะ
ไปกี่ลุ่มแล้วล่ะ1 2 3ตะวันตกไปแล้วใช่มั้ยแม่กองไปแล้วตะวันออกไปแล้วกลางไปแล้วเพราะว่าเจ้าพญาไปแล้วอันนี้เฉพาะแค่3จุดนะน้ำทะเลหนุนสูง29ถึง4ตุลาคมอ่ะเฝ้าระวังอีกสักนิดนึงนะเราให้ข้อมูลนะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยฮะอันนี้ของทำเนียบรัฐบาลที่เขาเพิ่งจัดตั้งเขาให้เฝ้าระวังฝนรอบใหม่นะที่จะมาอีกทีช่วงวันที่5ถึง9ตุลาคมบอกกทม.ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เร่งระบายน้ำก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมานี่จริงๆยังมีอีกหลายที่นะครับที่ตากกำแพงเพชรนะอย่างกำแพงเพชรเนี่ยนะมีน้ำขังน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรนะแถวอำเภอคลองขุงอำเภอคลองลานนะปางสีดาอะไรพวกนี้นะครับมีการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติคลองลาน 28-30 กันยายนนะอุทยานแห่งชาติแม่วงที่ขึ้นไปช่องเย็นอ่ะนะอันนี้ตั้งแต่วันที่27กันยาถึงวันที่1ตุลาคมนะที่ตากมีดินสไลด์โอ้ภาพภาพข่าวนี้ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะโอ้ดินมันไหลลงมาเลยถนนสายเอเชียสาย12อ่ะแม่สอดแล้วก็ไปแถวอะไรผ่านพิษณุโลกนะไปเพชรบูรณ์ไปทางขอนกงขอนแก่นน่ะถนนสายนี้นี่แหละนะตรงหลักกิโลเมตรที่65 64บวก900อยู่ที่บริเวณตำบลแม่ค้อนะแม่ต้อแม่ท้อแม่ท้อท้อทหารตัวตีแม่ท้อนะอำเภอเมืองตากนะครับปราจีนบุรีนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเขตเทศบาลเมืองเนี่ยเขาบอกว่ามีพบน้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตรนะฉะเชิงเทรานะนครนายกนะโอ้หลายที่หลายที่นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเดี๋ยวผมบอกแล้วผมจะเปิดสายเร็วสักนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องอื่นๆนะเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ต้องติดตามสักนิดหนึ่งนะฮะล่าสุดครับผมได้ตัวเลขของผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยจำได้ไหมประมาณสัก18ล้านคนถูกไหมฮะทั้งเก่าทั้งใหม่ถุ่มตกหล่นอะไรเนี่ยประกาศรอบแรกผ่านประมาณ9ล้าน5แสนคนหลังจากนั้นประมาณ 5-6 ล้านคนไปทบทวนสิทธิ์นะหลังจากการทบทวนสิทธิ์ครับประมาณ5ล้านคนนะ 4,767,000 คนนะครับที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์นะเดี๋ยวผมดูยอดสักนิดหนึ่งมีเพิ่มขึ้นมาอีก 1,716,933 คนหมายความว่าสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยนะอีก2วันเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น 11,220,000 คนนะเหตุผลที่มีการทบทวนกัน5ล้านกว่าคนผ่านมาล้านคนเนี่ยที่หายไปตกหล่นเพราะอะไรนะมากที่สุดฮะคือเกณฑ์เรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์บอกประมาณสัก3ล้านกว่าคนอันนี้ถูกตัดสิทธิ์รองลงมาก็คือเรื่องวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกิน 100,000 บาทรองลงมาเป็นเรื่องของรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีนะแล้วก็นอกจากนั้นนะก็เป็นกลุ่มที่ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะนอกจากนี้นะทางกระทรวงการคลังยังบอกนะบอกว่าพบผู้ที่ไม่ผ่านจากเงื่อนไขบุคคลที่ไม่เข้าข่ายอีกประมาณล้าน 400,000 คนนะประมาณไอ้พวกนี้ล้าน 400,000 พวกบัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะถือบัตรเครดิตนะมีสินทรัพย์ทางการเงินเกินเกณฑ์นะรวมเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเราก็จะเหลืออยู่ที่11,220,000คนโดยประมาณนะใครที่ทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนเขาจะประกาศก็คุณก็เข้าไปเช็คดูนะและหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมก็ใช้ส่วนใครที่ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ก็ต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์นะครับส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมาตรการเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่าไหร่อย่างไรผมเข้าใจว่าทางคณะรัฐมนตรีเพิ่งประชุมเสร็จนะ
จะมีงบประมาณใช้งบกลาง 2,000 ล้าน 4,000 ล้านเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก 4,000 ล้านนะสำหรับช่วยรอบนี้นะครับและนอกเหนือจากนี้นะอนุมัติในหลักการที่จะไปสร้างเรื่องของการตัดน้ำจากทางตอนเหนือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะทางตอนบนเนี่ยนะเพื่อจะไหลลงเจ้าพระยาเนี่ยไหลออกทางไหนล่ะทางอ่าวไทยเนี่ยนะชัยนาทป่าสักเนี่ยนะเม็ดเงินประมาณสัก 160,000 กว่าล้านนะ 165,000 ล้านมั้งถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยนะอันเนี้ยที่ประชุมครม.ก็คงจะอนุมัติในหลักการนะเราจะลงมือทำอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยนะเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยผมก็รออยู่แต่ว่าคนละโครงการนะกับเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกคือตอนเนี้ยเรามีบางไซที่กำลังสร้างอยู่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมครม.เขาอนุมัติมาแล้วสำหรับเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก 95,000 ล้านนะอันเนี้ยเป็นอีกอันนึงชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 160,000 ล้านแต่สิ่งที่น่าสังเกตผมตั้งไว้เป็นข้อสังเกตแล้วกันสำหรับน้ำที่ท่วมในกรุงเทพมหานครรอบนี้มันเป็นน้ำฝนเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญคือการระบายน้ำคลองที่เรามีเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะรวมระยะทางอย่างเขาบอกโอ้โหหลายพันกิโลเมตรนะในกรุงเทพมหานครแต่พื้นที่ที่อยู่พื้นที่ต่ำคลองที่อยู่ต่ำเวลาที่จะระบายน้ำทีมันต้องสูบเป็นทอดกว่าที่จะไปถึงคลองส่งน้ำกว่าที่มันจะไปถึงคลองธรรมชาติที่สามารถที่จะระบายน้ำได้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำอุโมงค์ก็ตามทีนะกทม.เนี่ยต้องมีวิธีการบริหารจัดการแล้วการแก้ไขปัญหานี่เฉพาะแค่น้ำฝนนะยังไม่ใช่น้ำเหนือนะรอบนี้ผมว่าต้องทำอะไรที่มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วโอเคปี54เจอปัญหาเรื่องน้ำเหนือถูกไหมน้ำมันหลากมาจากทางตอนบนมันถึงลงมาที่ดอนเมืองที่ดอนแล้วมีน้ำท่วมขังแล้วก็ถ่ายภาพมันติดไอ้ดอนเมืองไอ้น้ำท่วมอ่ะจำได้ใช่ไหมนั่นแหละที่ไปจอดรถกันบนโทเวเยอะๆอันนั้นปี54น้ำข้างบนปี69คือปีนี้น้ำจากฝนนะฮะน้ำจากฝนที่บอกว่าตกแช่3วันรวมกัน300มิลลิเมตรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการระบายน้ำนะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าเขาจะทำยังไงต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะช่วงหน้าใครอยู่พื้นที่ไหนอย่างไรนะหรือยังเจอปัญหาอยู่ยังไงนะโทรศัพท์มาคุยกันหน่อยอยากทราบวันนี้ไหนๆก็โอ้กว่าจะออกมาจากบ้านนะก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะแล้วก็ตั้งใจเลยตั้งใจว่ามาผมจะเปิดสายเร็วสักนิดนึงเผื่อมีคุณผู้ฟังเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในจุดต่างๆเนี่ยนะจะได้ช่วยการบอกนะบางที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงบางที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือใช่มั้ยเนี่ยอย่างแฝกของจันทร์น่าสงสารมากคือนอกเหนือจากน้ำท่วมแล้วมันจะต้องเจอน้ำขังอีกหลายวันอย่างเงี้ยนะมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของน้ำเน่าถูกมั้ยจริงๆน้ำเน่าเสียเนี่ยมันจะต้องเกิดมาตามทันทีเลยนะแล้วก็บางจุดบางพื้นที่อ่ะเห็นบอกว่ามันมีกระแสไฟกลัวว่ามันจะดูดจะช็อตอ่ะครบตัดไฟอีกตอนกลางคืนนายกลงไปมา2วันแล้วนะเมื่อวานนี้ก็เห็นนายกลงไปประมาณสัก 2:00 น.อ่ะนะแล้วก็โอ้โหไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรเนี่ยนะก็เป็นปัญหาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะวันนี้เดี๋ยวเปิดสายให้คุยกันมากหน่อยนะพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เปิดสายคุยกันเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะเป็นยังไงกันบ้างนะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นะจันทร์แล้วก็ต่อเนื่องวันนี้วันอังคารนะหลายจุดนะที่มีน้ำท่วมขังนะหลายพื้นที่อาจจะยังได้รับผลกระทบอยู่ใครที่อยู่แถวชลบุรีแถวระยองจันทบุรีตราดเนี่ยฉะเชิงเทราเนี่ยนะคลองสี่ยัดน่ะเป็นยังไงนะแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นยังไงกบินบุรีเป็นยังไงบ้างนะส่วนในกรุงเทพนะก็เรียกว่า

0: หลายจุดอะเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมเห็นตรงถนนพหลโยธินนะอนุสรณ์สถานปากทางเข้าลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะก็คือถนนพหลโยธินที่มันจะมาตัดกับวิภาวดีรังสิตอะนะเนี่ยเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยสูง80-90เซนติเมตรนะเนี่ยบอกว่าไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยนะมีแต่เพิ่มสูงขึ้นนะอ่ะเนี่ยอีกที่หนึ่งนะหรือแม้แต่ปัญหาของการบินไทยอ่ะนะสุวรรณภูมิอ่ะนะที่ฝนตกหนักๆแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปทำงานอ่ะนะกระเป๋าค้างตึงเลยไฟบินโอ้แคนเซิลเต็มไปหมดเลยนะฮะก็โทรศัพท์มาคุยกันได้นะคุณสิริชัยครับสาย2สวัสดีครับ
1: สิริชัยครับสาย2
2: สวัสดีครับสายแรกครับผม
0: ครับ
2: เอาอยู่ครับเอาอยู
0: ่ครับ
2: ท่วมครับไม่เหลือเลย
0: ที่ไหนครับ
2: ผมอยู่ท่าอิฐ
0: อยู่
2: นนทบุรี
0: อยู่ท่าอิฐตรงไหนของท่าอิฐเอ่ย
2: เข้าไปในหมู่บ้านมันธนาการเล่น2ครับผม
0: ครับ
2: ก็ท่วมแต่ว่าของผมโชคดีว่าผมอยู่ตรงช่วงข้างหน้าหมู่บ้านภายในหมู่บ้านท่วมหมดเลยแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นสาหัสนะแต่ข้างในสาหัสแน
0: ่ท่วมขนาดไหนท่วมกี่เซนประมาณ
2: ได้ไหมของผมนี่ประมาณว่าเข้าไปในไม่ถึงเข้าบ้านอ่ะเข้าหน้าบ้านนี่คือเปียกคือแช่แต่ข้างในหมู่บ้าน
0: อ
2: ่ะเข้าบ้านเลย
0: ข้างในหมู่บ้านแล้วตอนนี้เป็นยังไง
2: ตอนนี้ดีขึ้นแล้วหายแล้ว
0: ดีขึ้นแล้วหายแล้วแล้วข้างในหมู่บ้านล่ะเป็นยังไง
2: ข้างในหมู่บ้านในหมู่บ้านผมนะก็คือแห้งเกือบจะหมดแล้ว
0: แห้งเกือบหมดแล้วเนาะโอเค
2: จะหมดแล้วแต่ว่าก็ข้างในก็ยังไม่รู้นะว่าเพราะว่าข้าวมันซอยท่าอิฐมันลึกไง
0: ครับ
2: ไม่รู้ข้างในว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ของผมมันดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ผมขับมาที่พหลเนี่ยยังท่วมอยู่พหล
0: ตรงไหนของพหลครับโทษที
2: ตรงแถวๆที่จะมาทางวงเวียนอ่ะวงเวียนพหลอ่ะวงเวียนบางแขนอ่ะ
0: อ๋อโอเค
2: ท่วมอยู่ยังท่วมอยู่
0: เราวิ่งมาจากตรงไหนวิ่งจากตรงไหนล่ะมาที่ตรงพหลเนี่ยไอ้ตรงวงเวียนบางเขนเนี่ย
2: ผมมาจาก
0: เกษตร
2: วัดลาดพร้าวออกมาจะยูเทิร์นได้สะพานยูเทิร์นไม่ได้ต้องไปกับรถตรงมาอะไรวะมาจำไม่ได้ละถ
0: ึ
2: งจะมาได้ใต้สะพานกลับไม่ได้เลยน้ำมันลึกมาก
0: อ๋อสีปทุมไหมตรงบางบัวไหมใช่ไหม
2: สีปทุมใช่สีปทุมสีปทุมบางบัวใช
0: ่โอเคตรงนั้นยังมีท่วมอยู่เนาะ
2: ใช่ยังมีช่วงอยู่ครับผม
0: โอเคได้ครับขอบพระคุณมาก
2: คร
0: ับสวัสดีครับคุณกมลฮะสาย3สวัสดีครับ
3: คุณกมลจากเทศบาลโยครับ
0: ครับเชิญครับคุณกมล
3: บางพีน้ำไม่ลงเลยครับขึ้นตลอดเลย
0: บางพีนี่ตรงไหนของบางพีล่ะ
3: สมุทรปราการครับ
0: ไม่ก็รู้บางพีสมุทรปราการอยู่ตรงไหนของอำเภอบางพีอำเภอบางพีใหญ่
3: สนามบินครับสนามบินสุวรรณภูมิครับ
0: อ๋อสุวรรณภูมินะโตอยู่ตรงสุวรรณภูมิเลยเหรอ
3: ทางบ้านผมไปสนามบิน
0: เดี๋ยวอถนนอะไรเราอยู่ถนนอะไร
3: ถนนเทพารักษ์ครับ
0: ถนนเทพารักษ์นะ
3: อยู่คลองสำโรงครับ
0: อยู่คลองสำโรงเหรอ
3: ครับ
0: สรุปว่าตรงไหนแน่เนี่ยเทพารักษ์คลองสำโรงหรือว่าสมุทรปราการหรือบางพลีหรือสนามบินเอาตรงไหนเอาสักที่นึง
3: บางพลีครับเอาบ้านพ่อโตอ่ะวัดกระทั่วหมด
0: วัดหลวงพ่อโตนะอ๋อบางพีใหญ่นะวัดบางพีใหญ่ตรงนั้นเน
3: า
0: ะ
3: ครับติดกันเลยครับติดกันเลย
0: ติดกันเลยโอเค
3: แล้วน้ำไม่ยอมลงครับ
0: มากี่วันแล้วล่ะทั่วมากี่วันแล้ว
3: หลายวันเลยครับ
0: หลายวันแล้วเนาะน้ำไม่ยอมแล้วมีเราออกจากบ้านได้ไหมหรือว่าต้องอยู่ในบ้าน
3: ใช้เรือครับใช้เรือครับ
0: ใช้เรืออ๋อใช้เรือนะโอ
3: ้ในบ้านผมนะแค่ลอยนะ
0: โอ้โหสูงเท่าไหร่เลยเหรอ
3: หลายเลยบ้านผมร้านซ่อมวิทยุโทรทัศน์ครับ
0: ร้านซ่อมวิทยุโทรทัศน์นะน้ำท่วมถึงเท่าไหร่เลยเน
3: า
0: ะ
3: เสียหายหมดเลย
0: เสียหายหมดนะอยู่ในซอยไหมหรืออยู่ถนนใหญ่
3: อยู่ริมคลองครับริมคลองเลยครับ
0: ริมคลองอะไร
3: ริมคลองสำโรงครับ
0: คลองสำโรงเนาะโอเค
3: โอ้พ่อโตอ่ะ
0: เข้าใจเราอยู่ริมคลองเน
3: า
0: ะ
3: ติดการสะพานมองเห็นเลย
0: เออโอเคแล้วตอนนี้กับข้าวกับปลาหาได้ไหมเนี่ย
3: ก็มีเทศบาลมาเอามาให้หน่อยนึงครับให้มาเยอะ
0: ไฟเฟยใช้น้ำเนิ้มอะไรใช้ได้ไหม
3: น้ำไฟพอใช้ได้แต่น้ำมันไม่ค่อยไหล
0: น้ำไม่ไหลเน
3: า
0: ะ
3: ไหลน้อยฮะ
0: ไหลน้อยนะ
3: ไฟพอใช้ผมมันช่างไฟผมคอยระวังไฟตลอด
0: อ๋อโอเคไฟยังใช้ได้เนาะไม่ได้มีปัญหาเนา อะไรที่มันต่ำไอ้ปั๊บเปิ๊กอะไรที่มันต่ำกว่าน้ำต้องจัดดีๆนะปิดเบรกเกอร์อะไรให้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: ที่ผมต้องไปช่วยชาวบ้านเขาจัดไฟ
0: เออดีอ่ะโอเค
1: ต้องอาสาในการทำต้องช่วยหมดเลยอ่ะ
0: ครับผมได้อ่ะแถวบางพลีนะแถววัดหลวงพ่อโตเนาะนะครับขอบพระคุณ
1: บ้านผมนี่เดือดร้อนมากเลยเดือดร้อนมาก
0: เดือดร้อนมากนะแต่มี
1: ไม่ลงเลยมันจะขึ้น
0: เออแต่มีเจ้าหน้าที่เขา
1: ที่ต่ำมาก
0: ครับ
1: 3 4วันแล้วไม่ลงเลย
0: มาโอเคได้
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณสมบัติฮะสายสอง
4: นัทพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: คุณนัทพงศ์ครับไปบ้านฉลองกับบางทีเนี่ยน้ำมีรถจริงๆนะครับ
0: รอ
4: ใช่น้ำมีรถจริงๆเพราะว่าวันนี้ผมสำรวจดูหมู่บ้าน
0: คุณสมบัติ
4: 14บ้านนะ
0: คุณสมบัติไอ้คลองสำโรงกับคลองแสนแสบเนี่ยมันอยู่ใกล้กันหรือมันเป็นคลองเดียวกันไหมหรือยังไง
4: คลองสำโรงมันมาจากไหนผมไม่รู้ผมอยู่ใกล้คลองส่วนมากผมอยู่ใกล้คลองบางฉลอง
0: อันนี้เป็นคลองบางฉลองเพราะว่าคลองแถวนั้นมันเยอะ
4: เยอะคลองที่ไหนอยู่ใกล้คลองก็หมดครับทั้งวัดส่วนมากร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
0: ก
4: ้อนทุกวัดถ้าอยู่ใกล้ริมฝั่ง
0: แล้วของคุณสมบัติอยู่ตรงไหนล่ะ
4: ของผมอยู่ที่สนามบินแต่ผมไม่ร่วมครับผมแต่ว่าชอบอยู่แต่มันไม่สูงมากอะคุณรัตพงศ
0: ์
4: ที่สูงมากอะร่วมที่โจรสคืออยู่พอมันอยู่ได้อะ
0: ครับ
4: แต่ว่าแค่ขออยู่บ้านสองวันเหมือนกันทีนี้หมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านศรีวารีหมู่บ้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ไม่ร่วมเนี่ยที่เดียวคือหมู่บ้านพัฒนาซิตี
0: ้
4: โอ้บ้านใหญ่มากเลย
0: น
4: ะตอนนั้นเรียบร้อยหมดซอยวัดศรีนั่นแหละซอยวัดศรีวรีน้อยนะแยกซอยย่อยที่ซอยหมดทุกที่นะครับ
0: แล้วแถวนั้นนั้นมีเจ้าหน้าที่เขาไปถึงไหมหรือว่าเขายังสามารถที่จะออกกันมาได้
4: เขาอย่างบ้านเรืออาทรเนี่ยเมื่อวันสองวันนี้บ้านเรือสุวรรณภูมิก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปนะต้องหน่วยงานของจังหวัดเขาแหละของจังหวัดสุพรรณบุรีนะแต่นอกพื้นที่ที่เคยเห็นเมืองของจังหวัดเขาอะต่อไปเพราะว่ามันท่วมบ้านที่อาทรเนี่ยนะของตัวนวมท่วมเกือบมิดรถอะเราป้องกันเดี๋ยวสาวไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันอยู่ไกล
0: จ
4: ะอ่านของอยู
0: ่
4: ให้พอเรียบร้อยหมดละทุกที่แต่มันมิดรถจริงๆผมก็งงเมื่อวานผมไม่ตกผมมาตำรวจดูตอนเช้าทำไมน้ำมีรถ
0: แล้วตรงสุวรรณภูมิที่คุณสมบัติอยู่นะตรงนั้นมันลดลงเยอะไหม
4: มันไม่ลดสิครับน้ำเมื่อเช้าผมเมื่อเช้าเนี่ยผมลงมาจากที่แพนิ้งที่ผมอยู่อ่ะ
0: ครับ
4: ลงมาน้ำมันขึ้นมาอีกประมาณ5เซนหรือ10เซนน้ำจะไปประมาณขึ้นรถอ่ะขึ้นล้อรถอ่ะ
0: ครับ
4: มันขึ้นนะเมื่อวานไม่ถึงเนี่ยงงตอนเช้ามาน้ำขึ้นหรือว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยไม่รู้เหมือนกันขึ้นมาแล้วแบบกู้หลายอย่าง
0: ครับ
4: จะให้กูภาพรวมคือไม่ลดเลยอ่ะ
0: โอเคนะแถวฝั่งทางสมุทรปราการเนาะไม่ค่อยลดเนาะแถวบางพลีแถวบางฉลองแถวนั้นนะโอเค
4: คนนั้นมองเห็นหมู่บ้านนั้นไหมหมู่บ้านชวนชื่น
0: เห็นแต่ข่าว
4: ตู้ตำหนักเลยกม29อ่ะนะ
0: เห็นแต่ข่าวไม่รู้ว่าเป็นที่เดียวกับใครอ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่โทรศัพท์มาบอกแถวบางนาตราดอะไรนะที่น้ำท่วมเยอะๆใช่มั้ย
4: ใช่
0: โอ้โหครับโอเคได้คุณสมบัติขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะที่อื่นๆนะเป็นยังไงนะนี่มีละอย่างน้อยๆเนี่ย 2.3 จุดนะฮะที่แถวบางพลีแถววัดหลวงพ่อโตใช่ไหมนะบางปีใหญ่บางปีอะไรน้อยเนี่ยนะบางปีกลางบางปีนอกอะไรเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยนะยังน้ำยังเยอะอยู่นะพอดีเขาติดคลองด้วยนะก็เลยแบบน้ำยังเยอะนะครับแล้วก็อะไรแถวบางบัวเหรอนะแถวบางบัวนี่ก็ยังมีน้ำนะบางบัวนี่ก็ในเป็นจุดนึงอะเวลาที่ฝนตกหนักๆนี่น้ำก็จะท่วมประจำนะสำหรับแถวถนนพหลโยธินอะนะคุณผู้ฟังครับช่วยหน่อยนะแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่า แต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงนะวันนี้ต้องช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยนะผมก็แหมจริงๆวันนี้มันหยุดราชการนะในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะก็ยังขออนุญาตคุณนิรมนเลยบอกว่าเฮ้ยยังไงต้องมาเพราะว่ามันต้องดูสถานการณ์น้ำท่วมนะว่ามันเป็นยังไงนะคุณพงษ์สายสองสวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
0: ครับ
5: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
5: ผมมาจากร่มเก้าเคหาร่มเก้าเมื่อกี้ครับ
0: ฮะมาจากเคหาร่มเก้า
5: เคหาร่มเก้ากับน้ำท่วมพอดีเอาน้ำไปช่วยเขาครับร้อยกล่องร้อยแพ็คแล้วก็มีข้าวกล่องมาด้วย
0: มันเป็นยังไงบ้าง
5: ไหนเลยครับ
0: เคหาร่มเก้าตรงพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงอ่ะมัน
5: โอ้โหท่วมเยอะมากไปก็เข้าไปกับเรือต้องใช้เรืออย่างเดียวครับ
0: จากตรงไหนจากตรงไหนเรากลับรถไปถึงตรงไหน
5: ถนนร่มเก้าจากถนนร่มเก้าก็ประมาณสัก200เมตรก็ถึงแล้วมันจะเป็นสะพานข้ามพอลงคอสะพานปุ๊บตรงนั้นจะมีวัดอะไรไม่แน่ใจตั้งแต่ตรงนั้นทั้งหมดเลยครับแล้วก็ลำเลียงรถยกสูงก็เข้าไม่ได
0: ้
5: ลำเลียงใช้เรืออย่างเดียวครับจะมีหน่วยราชการก็จะมีเรือของทหารบกแล้วก็เรือของทหารนะครับใช้เรือทหารแล้วก็ตอนแรกผมจะส่งของนั้นกลัวไม่ถึงก็เลยขอเข้าไปด้วย
0: ไม่เดี๋ยวของเราเนี่ยขับรถไปจนถึงไอ้ถนนล่มเก้าถูกไหมและหลังจากนั้นเนี่ยเขาตรงนั้น
5: หมดไม่มีอะไรหลังจากถนนล่มเก้าก็ลูกศรชี้ไปหาล่มเก้าผมก็เลี้ยวเข้าไป
0: ครับ
5: รถไปถึงแค่ตรงคอสะพาน
0: รถไปถึงได้แค่คอสะพานนะ
5: ใช่ครับ
0: และหลังจากนั้นต้องถ่าย
5: ใช้เรืออย่างเดียว
0: ต้องใช้เรืออย่างเดียวเข้าไปข้างในเราเข้าไปลึกไหมที่เราเอาของไปแจก
5: เข้าไปลึกยันกรมที่ดินเลยครับ
0: เข้าไปลึกเลยใช่ไหมประมาณ
5: ถ้าเรือวิ่งไปประมาณเป็น10โลครับ
0: เป็น10โลเลยนะ
5: ทั้งหมดเลยครับทุกจนเคหาซอย33อ่ะท้ายๆเลย
0: โอ้
5: แล้วข้างในมันจะเป็นแฟลต
0: ครับ
5: แต่ข้างนอกมันเหมือนจะเป็นทาวน์เฮาส์นี่แหละ
0: ครับเข้าใจ
5: เข้าไปเป็นตามซอยครับเพราะว่าต้องไปส่งข้างในนะข้างในมันจะลึกลึกในรถแท็กซี่รถเก๋งรถโอ้รถจมเยอะมากที่เขาออกข่าวว่าพันเป็นร้อยคันไม่ใช่น่าจะเป็นพัน
0: มันเหมือนภาพข่าวเลยไหมที่ท่วมหลังคารถอะไรอย่างนี้เลยไหม
5: ใช่ท่วมหมดเลยครับ
0: ท่วมหมดเลยนะโอ้ข้างในนะ
5: ข้าง
0: นอกไอ้ตรงทาวน์เฮาส์นี่มันยังไม่มากใช่ไหมมันไปลึกข้างในใช่ไหมที่น้ำท่วมเยอะ
5: ลึกข้างในครับข้างในประมาณอก
0: ข้างในประมาณอกนะ
5: ข้างนอกนี่ก็ประมาณเลยเข่าขึ้นมาเนี่ยข้างนอก
0: แล้วอย่างนี้คนที่อยู่ที่แฟลตแล้วเขาทำยังไงอ่ะที่เราเอาของไป
5: เขาก็อยู่บนรอเขาเอาอาหารเข้าไป
0: ต้องรอของจากข้างนอก
5: จะมีหน่วยงานอยู
0: ่
5: เวลาก็จะแล้วของผมเป็นเอกชนไงไม่ได้เกี่ยวใครเป็นส่วนตัว
0: ครับเข้าใจ
5: ก็ไปก็ขอแค่เรือทหารเข้าไป
0: โอเค
5: เราจะไปวางตรงนั้นคือเขาจะไปวางเป็นจุด
0: ครับ
5: จุดข้างในก็จะเป็นตามข้างทางเราส่วนมากก็จะเรียกขอก็
0: แล้วในซอยที่เข้าไปที่มันไม่ใช่ตรงถนนเมนนะเพราะอย่างนี้เราต้องไปถนนเมนถูกไหม
5: ใช่ถนนเมน
0: แล้วเรามองซ้ายขวาเนี่ยมันสุดลูกหูลูกตาหรือว่ามันเป็นยังไงอ่ะ
5: หมดเลยครับทุกที่เนี่ยท่วมเสมอกันเกือบหมดเลยสุดลูกหูลูกตาครับ
0: รอ
5: ประมาณอกหมดเลยครับ
0: ประมาณอกหมดเลยแล้วเข้าไปเนี่ยที่เรามองเข้าไปในซอยระหว่างทางเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่มีคนเข้าไปช่วยเหลือไหมหรือมันหลักๆมันก็คืออยู่แค
5: ่มีปรับปลายครับ
0: มีปรับปลายเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือมันจะอยู่แค่บริเวณถนนเมนกลางเนาะ
5: ใช่
0: ไหม
5: คือถนนเมนนี่ก็ประมาณสักเอวครับ
0: ก็คือถ้าข้างในก็คือเขายังเดินออกมา
5: เกือบอกครับ
0: ก็คือเขาเดินออกมาเอาของได้ถูกไหม
5: ใช่ให้เดินออกมาเป็นจุดไม่งั้นถ้าเราจะไปยื่นให้กล่องสองกล่องนี่มันจะวุ่นวายแล้วก็ข้างในก็จะไม่ได
0: ้โอเค
5: แล้วถ้าจะไปวางเป็นจุดว่าให้แถวนั้นก็กลุ่มนั้นก็ไปรับตรงนั้นแล้วกัน
0: ครับโอเคได้พอเห็นภาพ
5: หนักครับ
0: หนักครับโอเคได้ครับ
5: โอเคนะครับ
0: ขอบพระคุณมากสวัสดีครับคุณสมเด็จครับสาย3สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
6: ผมอยู่ซอยหลวงพ่อโตครับ
0: ซอยหลวงพ่อโตบางพีเหรอ
6: จองเพครับ
0: เป็นไง
6: ท่วมมา4วันแล้วครับ
0: ท่วมมา4วันอย่างที่

0: คนแรกเขาบอกเหรอว่าน้ำมันสูงขึ้นอย่างนี้เหรอ
1: ไม่คือน้ำในคลองเนี่ยมันไม่ยุบลงไปเลย
0: น้ำในคลอง
1: แล้วคลองทุกคลองเนี่ยมันไปถึงสุขุมวิทหมดทำไมผู้ว่าสมุทรปราการเนี่ยไม่ระดมไอ้พญานาคไปสูบที่สมุทรปราการที่สุขุมวิทอะครับตอนนี้ที่สูบอยู่เนี่ยมันไม่ทันอยู่แล้ว
0: ตรงนั้นมันท่วมเยอะไหมเนี่ยตรงที่อยู่ตรง
1: เยอะเยอะมากครับรถเล็กออกไม่ได้ครับ
0: รถเล็กออกไม่ได้เนาะโอ้โห
1: แต่ว่าหมู่บ้านผมนี่ท่วมรถเล็กออกไม่ได้ครับรถไฟฟ้าเสียกันทั้งหลายเจ้า
0: เหรอแล้วเราทำยังไงเรามีกับข้าวกับปลาเก็บไว้ที่บ้านตุนไว้ที่บ้าน
1: ผมออกมาได้เพราะรถผมสูง
0: อ๋อโอเค
1: คร
0: ับ ใคร
1: สั่งผู้ว่าสมุทรปราการได้บ้างอะครับ นั่นแหละ
0: อ๋อเหรอต้องผู้ว่าไปสูบตรงไหนมา
1: อย่างเดียวเลยภัยพิบัติ
0: ไหนแนะนำที่แนะนำที่ไปสูบตรงไหนเดี๋ยวไปสูบตรงไหนให้ไปสูบตรงไหน
1: สุขุมวิทนะครับลงทะเลเลยครับ
0: ไปสู่ปลายทางเลยนะสุขุมวิทเอาการออกไปลงทะเลนะ
1: ใช่ม
0: ัน
1: ไม่ห่างเลยเนี่ยถ้าสูบแล้วในคลองยุบเนี่ยฝั่งนี้ยุบหมดแล้วครับ
0: อันนี้คือคลองสำโรงเนาะ
1: ติดคลองสำโรงตอนนี้ครับ
0: ครับโอเคได
1: ้แต่คลองซอยเนี่ยไปถึงสุขุมวิทหมดแล้วครับ
0: โอเค
1: มันมีทั้งบางปลาบางปิ้งบางเหี้ยมีหมดเลยครับตอนนี
0: ้โอเคได้
1: ครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่ต้องให้คนในพื้นที่นี่แหละเขาพอจะนึกภาพออกเขาพอจะรู้ว่าจะแก้อย่างไรได้บ้างนะคุณยุทธนาฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: คุณยุทธนาครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ผมอยู่เอ็นลมเก้าซอย12นะครับ
0: อันนี้คือยังมีน้ำมีไฟใช้ไหม
2: ความช่วยเหลือครับ
0: เดี๋ยวคุณยุทธนามีน้ำมีไฟใช้ไหม
2: มีครับผมอยู่ตรงหอพักสุดซอยครับ
0: หอพักสุดซอยนะซอย
2: ตอนนี้ผมเนี่ยต้องล้างแผลทุกวันไงมันไม่มีเครื่องมือล้างแผลครับ
0: เ
2: ป็นผ้าก๊อซน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอะไรพวกนี้ครับ
0: เดี๋ยว
2: ไปไม่ได้ครับ
0: อะอย่างนี้คุณยุทธนาของคุณเนี่ยอยู่ที่เคหะร่มเก้าซอยเท่าไหร่ครับ
2: ใช่ครับซอย12
0: ซอย12เป็นบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์เป็นแฟตเป็นอะไรยังไงครับ
2: เป็นแฟตครับเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะครับ
0: เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์นะอยู่สุดซอยเนาะ
2: ชั้นล่างผมอยู่มันท่วมแล้วเนี่ยผมเขาเจ้าของบ้านให้ขึ้นมาอยู่ชั้น2ตอนนี้แต่ว่าออกไปนอกลำบากนะ
0: แล้วเขามีเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงหรือยัง
2: ก็มีแจกข้าวอยู่เนี่ยเขาบอกเขาไม่มียา
0: โอเคโอเค
2: ยาล้างแผลยาอะไรเงี้ยเพราะจริงๆหมอนัดเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลไปล้างแผลที่โรงพยาบาลไปไม่ได
0: ้โอเคโอเคเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาฟังอยู่เขาน่าจะพอเตรียมของได้บ้างเนาะคือนอกเหนือจากข้าวปลาอาหารแล้วบางทีมันมีความจำเป็นเนาะเรื่องของไอชุดอุปกรณ์ล้างแผลหรือว่าดูแลเฟิร์สเอดเนี่ยเนาะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมนะ
2: ใช่ครับ
0: โอเค
2: ตรงนี้ครับ
0: ได้อ่ะที่เคหะร่มเก้าเนาะซอย12เนาะ
2: ปาร์ตี้2สุดซอยเนี่ย
0: สุดซอยนะโอเคได้ขอบพระคุณมากคุณยุทธนาครับสวัสดีครับนะบางทีเราก็ลืมคิดนะเราก็จะนึกว่าอาหารข้าวปลาอาหารนะน้ำนะผ้าอนามัยถ้ามีผ้าอนามัยใช้ก่อนได้นะแต่ว่าถ้าไอ้พวกไอ้เฟิร์สเอดเนี่ยไอ้ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยนะอันนี้เห็นไหมเห็นความจำเป็นละว่าอาจจะต้องมีนะคุณเอครับสาย2
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
3: ผมอยู่เคหะร่ม9ครับ
0: ซอย
3: ซอย37ครับผมนี่หลังตลาดเกียงไกรครับ
0: ซอย37
3: ใช่ครับ83ครับ
0: เราทั่วมากี่วันแล้วเนี่ย
3: ของผมนี่มันน้ำขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์ครับ
0: โอ้โห
3: ของผมคืนวันศุกร์ตี3เนี่ยผมลุกขึ้นมาขยับรถพอดีข้างๆตึกผมมันมีเนินอยู่ประมาณสักสูงสัก80เซนนะผมก็เอาขึ้นไปแต่ก็ไม่รอดครับ
0: ไม่รอดนะโอ้โห
3: ครับรถผมก็ยังคาอยู่ที่นั่นสูงท่วมขึ้นมาประมาณสักขอบประตูน่าจะเข้ารถนานๆ
0: อืมแล้วอย่าง
3: แต่ว่า
0: ตอนนี้เป็นยังไง
3: ผมอพยพออกมาตั้งแต่วันอาทิตย์ช่วงสาย
0: อ่ะแล้วเราออกมาได้เหรอ
3: ก็คือพอเช้าวันเสาร์อ่ะผมดูแล้วมันเริ่มไม่ค่อยดีน้ำมันสูงขึ้นมาเรื่อยเพราะว่ามันสูงขึ้นมาถึงอาคารพื้นอาคารชั้นหนึ่งครับ
0: ชั
3: ้นเสาผมก็ช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ฮะขึ้นไปชั้นสอง
0: ของเรานี่เป็นบ้าน

0: มันมีหลายซอยของผมเนี่ยมันจะอยู่ติดกับคลอง2ต้นนุ่นฮะ
1: อ๋อคลอง2ต้นนุ่นโอเค
0: ใช่ครับคือคนตอนที่ผมอพยพออกมาเนี่ยเมื่อเช้าวันอาทิตย์เนี่ยระดับน้ำอยู่ที่ระดับบ่าของผมระดับไหล่นะครับ
1: เออแต่เดี๋ยวคุณอะไรนะตัวที
0: จริงๆเดย์ครับชื่อเดย์
1: คุณเดย์พอดีเวลามันหมดอ่ะช่วงหน้าโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังต่อได้ไหม
0: ได้คร
1: ับ นะนะขออนุญาตนะนิดหนึ่งนะขอบพระคุณมากสวัสดีครับ
0: ครับ
1: คุณองค์อาจไม่ทันนะสิพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gig Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะวันนี้นะครับเราเปิดสายคุยกันต่อนะมาคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะโทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นรายงานข่าวนะของสำนักข่าวไทยบอกว่าทางการไฟฟ้านครหลวงใช่ไหมเขาปล่อยไฟฟ้านะให้กับชุมชนเคหะของจันทร์แล้วก็เคหะร่มเกล้าครบถ้วนแล้วหรอนี่เห็นมีรายงานข่าวนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะก็น่าจะช่วยนะในพื้นที่พอสมควรนะแต่ก็ต้องระวังนะต้องดูด้วยนะเพราะว่าเหตุที่ไม่คาดฝันเนี่ยมันก็อย่างที่เกิดเหตุนะเมื่อ 2-3 วันก่อนอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมที่มีไฟรั่วนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มันทำใหมีผู้ได้รับความเสียหายนะคนที่เข้าไปช่วยนะก็เป็นอดีตนะทีมงานของนักฟุตบอลทีมชาติไทยอ่ะนะก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะก็เสียชีวิตเพราะว่าเข้าไปช่วยนี่แหละนะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ในที่ต่างๆนะเล่าสู่กันฟังหน่อยนะเมื่อสักครู่นี้ก็ต่อเนื่องเลยส่วนใหญ่นะที่ฟังมาเนี่ยนะหลายต่อหลายท่านเนี่ยนะก็ยังมีเป็นหลายพื้นที่นะที่มันยังกระทบอยู่แถวบางพลีนะสมุทรปราการนะแถวเคหะร่มเกล้านะเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยนะคุณองอาจฮะสายสามสวัสดีครับคุณองอาจครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณนัทพง
0: ษ์เชิญครับเชิญ
1: ตั้งแต่วันที่ผมลุยน้ำวันนั้นมาถึงวันนี้พอดีท่วมมิดหมดเบ็ดเสร็จมาแล้วครับ
0: ที่ไหนล่ะที่ไหนล่ะ
1: แปดริ้ว
0: อ๋อแปดริ้วจะเจอเซาจำได้โอ้ตรงไหนของแปดริ้วอ่ะที่เราอยู่เนี่ย
1: ในส่วนของผมก็คือบางค้า
0: โอ้บางค้าน้ำมันขึ้นนี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหม
1: มาทุกทางเลยจากแม่น้ำด้วยจากไอ้ที่มาจากแควระบบสียัดด้วย
0: อ๋อไอ้สียัดเขาว่าคลองสียัดตอนนี้มันไอ้อ่างข้างบนมันเต็มความจุแล้วนะ
1: ใช่ปล่อยเต็มพิกัดไม่ใช่ปล่อยมันล้น
0: นะโอ้
1: ล้นสปินเวย์อะไรที่เขาว่านั่น
0: ครับเออ
1: มหาศาล
0: เราอยู่ตรงไหนของบางค้าเราอยู่ติดคลองหรือว่าเราอยู่ในพื้นที่ตรงไหนของบางค้า
1: ผมอยู่ช่วงค่อนมาทางใกล้อำเภอเมืองละจะอยู่ห่างจากแม่น้ำอยู่ก็ประมาณหลายกิโลอยู่อะแต่ก็ไม่พ้นนะครับน้ำแม่น้ำขึ้นไม่ถึงแต่น้ำบ่ามาถึงแล้วผมไปสำรวจทาง304มาจากพนมเข้ามาทางบางค้าเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมเป็นครั้งช่วงๆนะฮะ
0: คร
1: ับถนนใหญ่เลยนะแล้วรถเล็กก็จะมีปัญหาหน่อยถ้าใครที่จะผ่านนะรถเล็กไม่น่าจะไหวสายบางค้าก็เข้าบางค้าก็ท่วมเป็นช่วงๆ
0: ครับ
1: บริเวณนั้นรู้สึกจะถนนจะแย่หมดนะฮะเล็กๆสายเล็กๆลำบาก
0: ครับเอ้ผมกำลังนึกภาพอย่างนี้คือถ้าสมมุติเราวิ่ง304ไปนะใช่ไหมฮะจากเชิงเซา
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราตรงเข้าไปนะแล้วบางค้ามันต้องเลี้ยวซ้ายถูกไหม
1: ครับ
0: เข้าไปในข้างในบางค้าที่ผมชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินต้มยำนะ
1: เจ็ดเ
0: ชื่อ ใช่โอ้อันอร่อยมากนะน้ำลายไหลเลยเนี่ยพูดถึงเนี่ยนะเนี่ยเขาก็คือตรงไหนที่มันท่วม
1: ก็ถนนบางค้าเนี่ยมันจะมีน้ำล้น
0: อ
1: ่ะล้นข้ามจากบางค้าฝั่งบางค้าเข้ามาทางอำเภอเมืองเพราะฉะนั้นแถบที่อยู่หลังจากถนนที่มันเป็นเขื่อนอยู่เนี่ยมันก็จะท่วมในระดับถนนทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: บางค้าก็จมพอสมควร
0: แล้วถ้าเลยตลาดบางค้าไปร้านเจ็กซื้อไปเนี่ยเข้าไปตรงนั้นนิดนึงมันก็จะเป็นแม่น้ำบางปะกงถูกไหม
1: ใช่เลยไปก็จะเป็นอำเภอเป็นแม่น้ำเป็นตลาดน้ำ
0: ตรง
1: คงเลย
0: ตรงแม่น้ำเป็นยังไงบ้าง
1: แม่น้ำก็เปี่ยมเลยครับอืดเลยฮะ
0: แต่ยังไม่ท่วมใช่ไหม
1: มันอืดจากแม่น้ำท่วมบริเวณริมแม่น้ำไปเยอะแล้วครับ
0: อ๋อมันโอ้อ๋อมันอืดขึ้นมาแล้วโอเค
1: ครับบริเวณต่ำริมแม่น้ำเนี่ยโดน
0: ไปแล้วลองประเมินสถานการณ์นะเป็นยังไง
1: แม่ยังคงยืดเยื้ออีกนาน
0: ยืดเยื้อนะ
1: ครับตามแถวนี้เขาบอกว่าก็ต้องยืดเยื้อไปถึงกินเจแล้วนะ
0: เพรา
1: ะช่วงกินเจมันจะเกิดน้ำหนุนกันทั้งมโหฬารอีก
0: แล้วแถวจ่าเชิงเซาแถวบางคลาแถวนั้นคนในพื้นที่เขาทำยังไงเขาสามารถดูแลตัวเองได้หรือว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอะไรยังไงไหมคร
1: ับ คือในบางผมเนี่ยนะเขาก้มหน้าก้มตาดูแลตัวเองกันมาตลอดทุกยุคเลยครับ
0: เข้าใจเพราะเราก็เคยเจอเนาะมันมีประสบการณ์อยู่แล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะคนในพื้นที่
1: ประสบการณ
0: ์
1: ก็พอดูแลตัวเองกันไปได้อยู่ครับ
0: โอเคได้
1: ครับ
0: ได้ขอบพระคุณมากคุณองอาจครับขอบพระคุณสวัสดีครับนี่ที่ฉะเชิงเทรานะที่บางค้านะอันนี้มีน้ำท่วมนะคุณเดสายสอง
2: ครับ
0: โทษทีคุณเดต่อ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เราคลองสองต้นนุ่นเนาะ
2: ใช่ครับผม
0: อู้นี่มันจุดเลยนะเนี่ยคลองสองต้นนุ่นนี่มันจุด
2: คือของผมเนี่ยคือถ้าปากซอยที่ผมอยู่เนี่ยปากซอยเคหะลม9 37เนี่ยปากซอยมันจะเป็นแฟลต1
0: ครับ
2: หน้าตลาดเกียงไกรครับผมจุดนั้นน่ะระดับน้ำน่ะมันยังประมาณหัวเข่าอะไรเงี้ยซึ่งมันตรงนั้นน่ะตรงแถวหน้าบิ๊กซีหน้าเอื้ออาทรเนี่ยอันนี้มีเจ้าหน้าที่มีอะไร
0: ครับ
2: ช่วยเหลือได
0: ้
2: ครับผมส่วนของผมที่อพยพออกมาเนี่ยผมออกมาทางฝั่งถนนกรุงเทพกีทาเพราะว่า
0: โอ้แถวนั้นก็หนักนะ
2: มันระยะทางมันใกล้ผมที่สุด
0: แต่ว่ากรุงเทพกีทาก็หนักนะผมเห็นหมู่บ้านนักกีฬาอะไรแถวนั้นนิด
2: อ๋อไม่เป็นกรุงเอถนนที่เป็นถนนตัดใหม่นะครับ
0: อ๋อ
2: กรุงเทพกีทาถนนตัดใหม่ครับ
0: อ๋อโอเคนึกออกแล้ว
2: ใช่ครับนึกออกใช่ไหมครับ
0: นึกออกนะถ้าเป็นตัดใหม่มันจะสูงหน่อย
2: ถนนจะแห้งถนนเส้นนั้นจะแห้งซ
0: ึ่
2: งบนถนนเส้นนั้นจะมีเต็นท์มีเจ้าหน้าที่มีรถพยาบาลอะไรเงี้ยอยู่ตรงนั้น
0: ก็คือแสดงว่าทางเจ้าหน้าที่เขามีศูนย์
2: ตรงนั้น
0: แสดงว่าเขามีศูนย์บัญชาการที่คอยช่วยแถวโอเคหาล่มเก้าเนี่ยก็คือตรง
2: ไม่รู้ว่าบัญชาการหรือเปล่ามันจะเป็นเต็นท์ไฟช่วยเหลือได้ครับคือมีรถพยาบาลมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอะไรเงี้ย
0: จากไอ้ซอย37นะไปเคาะไอ้ซอย12เมื่อกี้ได้ที่มีอยู่ท่านหนึ่งที่อยู่แฟลตข้างในหลังสุดเนี่ยนะม
2: ัน
0: ไกลไหม
2: ไกลครับ
0: คือ
2: ซอย12เนี่ยมันจะอยู่โซนออกไปทางวัดตากบึงครับ
0: มัน
2: จะเป็นฝั่งถนนล่มเก้าที่เป็นล่มเก้าสุวรรณภูมิเส้นนู้นแล้วครับ
0: ครับโอเค
2: จะอยู่ใกล้ทางนู้นครับทางนู้นก็มีเจ้าหน้าที่ครับก็อพยพไปทางนู้นได้ครับ
0: โอเคได้แต่เราออกมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย
2: ์ผมออกมาวันอาทิตย์ครับเพราะว่าเย็นวันเสาร์อ่ะไฟโดนตัดผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่โอเคแล้วผมเช้าวันอาทิตย์ผมก็เลยติดต่อเพื่อนมารับที่ถนนกรุงเทพกีทา
0: ครับ
2: แล้วก็ลอยคอออกมากับเพื่อน
0: โอ้โหแล้วตอนลอยคอออกไปนี่มันไกลไหมน่ะ
2: ผมว่ามีประมาณ300เมตรนะครับ
0: อ๋อ300เมตรโอเคไม่มาก
2: ใช่ครับผม
0: ไม่ได้ว่าเป็นกิโล
2: ที่มันใกล้ที่สุดฮะ
0: เข้าใจ
2: ถ้าหาจุดที่มันใกล้ที่สุด
0: นะโอ้แต่มันก็ลำบากเนาะใช่ไหมแล้วน้ำเนิ่มตอนที่เราออกมามันเป็นยังไงมันเริ่มเสียมีกลิ่นอะไรอย่างนี้ไหมหรือ
2: ตอนที่ออกมายังไม่มีครับแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าตอนนี้มีแล้ว
0: แต่ว่าตอนนี้มีแล้ว
2: เพราะว่า
0: ครับ
2: ตอนนี้ที่มันน้ำมันเสียเพราะว่าคือพอน้ำมันท่วมเนี่ยส่วนใหญ่แฟดทุกแฟดอ่ะมันจะมีปั๊มน้ำอ่ะ
0: อยู่
2: ข้างล่างแล้วปั๊มน้ำตอนนี้คือมันใช้งานไม่ได้ทุกปั๊ม
0: ครับ
2: แล้วก็เราก็จะใช้น้ำจากสต๊อกที่อยู่บนแทงข้างบนนะฮะ
0: ครับ
2: ตอนนี้น้ำในสต๊อกอ่ะมันหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับบนแทงตอนนี้คนที่อยู่ที่ตึกเนี่ยก็คือต้องมีคนที่อยู่ในตึกอ่ะ1คนที่แบบแข็งแรงหน่อยคือออกไปรับอาหารรับน้ำเข
0: ้
2: ามาให้คนที่อยู่ในตึกก็ต้องทำแบบนี้ครับ
0: เข้าใจ โอเคได้แล้วของเรานี่ครอบครัวอะไรออกมาหมดเนาะหรือว่าเราอยู่
2: ผมตอนนี้ผมอพยพมาอยู่ที่หนองจอกครับ
0: อ๋ออพยพมาหนองจอกนะโอเค
2: ใช่ครับหนองจอกแห้งครับ
0: แห้งนะโอเค
2: ครับผม
0: ขอบพระคุณมาก
2: ครับ
0: สวัสดีครับนี่ที่เคหะคอนจันนะนะก็คือตอนล่มเก้าขออภัยตอนนี้คือแต่ละที่แต่ละคนเนี่ยนะก็ต้องหาวิธีอ่ะนะใครที่อยู่แถวนั้นก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบางส่วนนะแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยมันก็ถามว่าลำบากไหมเท่าที่ฟังเนี่ยนะคือผมไม่เคยไปนะผมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับผมก็ฟังจากคุณผู้ฟังนี่แหละนะว่าแล้วก็เส้นทางเนี่ยเคยผ่านไปเฉย นะแล้วก็พอนึกภาพออกแล้วก็มาดูรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าคลองสองต้นนุ่นอย่างเงี้ยนะโอ้มันมาไกลนะมาผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากทางปทุมธานีทางลำลูกกาแถวนั้นนะแล้วมันก็ไหลลงมานะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยมันจะต้องผักให้ไปออกที่ประเวศบุรีลมใช่ไหมคลองประเวศเนี่ยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครบอกเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเคหะร่มเก้าแฟดคลองจันทร์อะไรต่างๆเคหะคลองจันทร์อะไรพวกเนี้ยนะมันต้องใช้น้ำที่มันแบบเวลาจะเอามันออกเนี่ยมันต้องสูบเป็นทอดๆนะแล้วนอกเหนือจากนี้บอกว่าคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยนะมันคดเคี้ยวเลี้ยวรถอีกต่างหากเนี่ยมันก็เลยยิ่งทำให้กระบวนการในการช่วยในการระบายน้ำเนี่ยนะมันอาจจะต้องใช้เวลานะใช้เวลานะอ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะเพิ่มเติมนะก็เชิญนะครับเชิญนะหรือว่าจะคุยเรื่องอื่นก็ได้นะไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าวันนี้ผมว่าหลายคนก็ยังโฟกัสแหละนะอยู่ที่เนี่ยที่นี่แหละเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะในหลายพื้นที่นะกรุงเทพมหานครนะเราจัดรายการที่กรุงเทพเนาะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าส่วนใหญ่คนที่เขามีปัญหาหรือว่าคนที่เขารับฟังเนี่ยนะก็จะเป็นคนกรุงเทพแหละแต่เมื่อรูปแบบของรายการเนี่ยนะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่มันโอ้โหผ่านไปได้ต่อหลายได้แบบทุกที่ทั่วโลกอ่ะนะทาง Facebook ทาง YouTube อ่ะนะคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะอย่างเมื่อกี้นะอย่างชาวเชียงซาวนี่ก็โทรศัพท์มาใช่มั้ยบางทีก็ต่างประเทศก็โทรศัพท์มานะมาคุยได้นะมาเล่าสู่กันฟังได้คือผมเนี่ยแถวกาญจนบุรีเนี่ยนะถึงแม้ว่าเท่าที่ติดตามเนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเรียกว่าถามว่าควบคุมได้ไหมฝนมันเบาบางลงยังคำตอบก็คือมันก็เบาลงนะเพราะมันไปฝั่งทางพม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าเนี่ยจนถึงเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยนั่งดูเรดาร์อากาศเนี่ยนะเมฆฝนต่างๆแถวภาคตะวันตกนี่ก็เบาบางลงไปใช่ไหมฮะแต่มันก็ยังมีผลกระทบเนี่ยอย่างเขื่อนแม่กองอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะต้องมีการปล่อยน้ำจากท่ามกาเนี่ยนะลงมาเนี่ยนะเพราะว่ามีทั้งแควน้อยแควใหญ่เนี่ยนะระดับน้ำที่มันปล่อยมา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่เยอะนะครับเยอะนะครับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนี่เท่ากับเขื่อนเจ้าพระยาที่ปล่อยลงมานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้เขื่อนแม่กองลงมาเนี่ยนะตั้งแต่กาญจนบุรีนะมาที่ราชบุรีบางส่วนมาที่แต่ว่าแถวบ้านปงบางโป่งเนี่ยนะมาอัมพวาสมุทรสงครามเนี่ยนะแล้วก็นครปฐมผมไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะองออกสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรแถวเนี้ย 3-4 จังหวัดเนี่ยอันเนี้ยต้องได้รับผลกระทบนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วถ้ามันมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นคุณลองนึกสภาพเป็น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถามว่ามีแนวโน้มไหมนะก็ถ้าฝนยังมาน้ำที่มันเติมเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมาน้ำที่มันมาจากแม่แควน้อยแควใหญ่มานะอันนี้มันก็จะทำให้อาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำได้เหมือนกันที่เราเฝ้าติดตามอันนี้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเองเนี่ยตั้งแต่นอกเหนือจากป่าสักจุลสิทธิ์นะที่มันล้นความจุอ่างแล้วซึ่งจะต้องมีการปรับการระบายน้ำผ่านทางเขื่อนพระราม6มาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่แถวพระนครศรีอยุธยานะปทุมธานีเพราะมันมาปุ๊บก็ท่าเรือเลยถูกไหมอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเมืองใช่ไหมอาจจะผ่านนครหลวงมาเนี่ยที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ฟังท่านหนึ่งไปไหว้พระพิฆเนศที่ปราสาทนครหลวงอ่ะนะเนี่ยมันแถวนั้นนั่นแหละตรงนั้นมันมีแม่น้ำติดเลยนะของนครหลวงแล้วก็ไล่ลงมานะที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยานะจริงๆไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกอำเภอเมืองนะเขาเรียกว่าอำเภอพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมแล้วก็ลงมาอีกก็คือที่สามโคกปทุมธานีนี่แหละนะแล้วก็มาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครไอ้นี่ก็จะอีกส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะนอกเหนือจากลุ่มเจ้าพยานะที่จะมาจากทางชัยนาทนะก็ยังกังวลนะถามว่ากังวลไหมกังวลนะผมยอมรับจริงๆว่ากังวลนะเพราะว่าข้างล่างมันยังเยอะอยู่ถูกไหมทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครมันยังแน่นหนาอยู่นะแล้วก็จริงๆที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยพื้นที่ทางภาคตะวันออกเนี่ยนะผ มเนี่ยสงสัยคงจะต้องใช้ความสามารถแล้วโทรศัพท์ไปถามเพื่อนที่อยู่แถวชลบุรีอ่ะนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่ดูฝนยังตกอยู่เลยนะแถวชลบุรีแถวระยองแถวจันทบุรีแถวตราดเนี่ยนะมันโหเป็นยังไงนะบางอ่างบางแห่งเนี่ยนะอ่างเก็บน้ำประแสอย่างเงี้ยนะโอ้ก็เต็มความจุอ่างแล้วของระยองนะก็ต้องค่อยๆดูเหมือนกันนะครับส่วนปัญหาที่สนามบินสุวรรณภูมินะแล้วก็ TG เนี่ยนะแล้วก็ทำให้เครื่องบินดีเลย์เนี่ยกระเป๋าส่งออกมาไม่ได้เนี่ยแล้วติดเนี่ยนะอันนี้เข้าใจเลยเวลาที่กระเป๋ามันมาไม่ถึงเราเนี่ยนะแล้วเราเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยนะอันนี้ผมเข้าใจเลยว่าโอ้โหมันเป็นปัญหาจริงๆนะบางคนอาจจะเจอไม่เหมือนกันนะเพราะตอนที่ผมไปเนปาลเนี่ยผมเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพแต่กระเป๋าผมยังอยู่ที่เนปาลนะยังไม่ได้ออกมาจากกาฬมันดุกว่าจะได้3วันอันนี้ยังดีนะเรากลับมาบ้านเราแล้วถูกไหมแต่คนที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเนี่ยแล้วไม่ได้กระเป๋าเนี่ยกระเป๋ายังอยู่ที่เนปาลอยู่เนี่ยแล้วจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเขาจะส่งไปที่ไหนนะถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมติเขาพักในกรุงเทพ2วันอย่างเงี้ยกระเป๋ามาวันที่3อย่างเงี้ยทำยังไงนี่เหมือนกันปัญหาเดียวกันเลยกับที่สุวรรณภูมิปัญหาเดียวกันกับที่ TG เลยที่ตอนนี้เจอปัญหาอยู่เนี่ยนะไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังแต่ว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมาทั้งแคนเซิลไฟอะไรต่างๆนานานี่เยอะนะครับหลายที่นะแล้วก็กระเป๋ามาไม่ถึงนี่ก็เยอะนะเห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะเอาทางด้านของใครอ่ะของทหารนะไปช่วยในการคัดแยกแล้วก็ในการนำส่งกระเป๋าเนี่ยนะอาจจะส่งผ่านทางไปรษณีย์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะให้กับคนที่เดินทางเนี่ยนะก็ไปช่วยกันเยอะนะครับคือต้นเหตุมันมาจากนี่แหละเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนี่แหละนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่เข้าไปทำงานตรงนั้นได้นะมันก็เลยเป็นปัญหาต่อเนื่องมาเนี่ยเมื่อเช้านี้ผมยังเห็นเลยไฟยกเลิกเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศนะต่างประเทศเนี้ยโอ้ทั้งในภูมิภาคเอเชียแล้วก็บางรูทบางสายกันบางเที่ยวบินนี่ไปทางยุโรปอ่ะนะครับใครที่จะเดินทางด้วยสายการบิน TG ตอนนี้นะไทยแอร์เวย์นี่นะนะการบินไทยเนี่ยต้องดูหน่อยเช็คหน่อยนะครับต้องเช็คหน่อยเช็คหน่อยนะหรือว่าใครที่เจอนะเรื่องเนี้ยจะโทรศัพท์มาคุยให้ฟังเล่าให้ฟังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เวลาอีกสักนิดนึงนะใครที่จะโทรศัพท์มาคุยเพิ่มเติมนะฮะเชิญนะครับอาจจะคุยได้อีกสักรอบนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักหน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่มานะถ้าไม่มาคุยกันต่อเนี่ยก็อย่างที่ท่านทราบนะคุณวีระเดินทางไปต่างประเทศนะไปที่ไปเมืองจีนนะเห็นว่าไปดูภาพที่ทำอะไรหลงเหมือนเหรอนะโอ้สวยสวยงามอลังการนะว่าไงเราก็ต้องฟังเสียงคุณวีระนะอันนี้เป็นข้อตกลงพื้นฐานอยู่แล้วนะถ้าคุยกันได้ก็คุยกันก่อนนะแต่ว่าถ้าคิดว่าพอสมควรแล้วนะเราก็ต้องบริหารจัดการอย่างอื่นเหมือนกันนะคุณฟ้าครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
3: ค่ะเป็นคุณแม่น้องเข้าฟังที่วันก่อนโทรมานะคะ
0: อ๋อที่ไปแข่งเอเชียนเกมใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่
0: อย่าบอกนะว่าติดที่สุวรรณภูมิ
3: ใช่ไม่ได้ติดสุวรรณภูมิตอนนี้อยู่นาโกย่า
0: อ๋อถึงนาโกย่าแล้วเนาะโอเค
3: แข่งเสร็จแล้วค่ะวันนี้ต้องกลับบ้านแล้วแต่ว่าไฟดีเลย์ตั้งแต่11โมงของนาโกย่า
0: อ๋อ
3: ตอนนี้เวลาที่เขาแจ้งมาคือดีเลย์ถึง1ทุ่มแต่ก็มันดีเลย์มาเรื่อยๆเลยค่ะ
0: อันนี้ TG ใช่ไหมถูกไหม
3: ใช่ค่ะ TG ค่ะ
0: เพราะว่านักกีฬาเราส่วนใหญ่ก็ใช้บริการ TG เนาะโอ้ยี่ก็
3: ใช่ค่ะ TG
0: ตั้งแต่11โมงของเขาใช่ไหมฮะหรือว่า11โมง
3: ใช่ค่ะใช
0: ่11โมงของเขาจน1ทุ่ม
3: ใช่ค่ะไฟจริงๆ departure time เขาคือ11โมงแล้วก็น้องไปถึงที่สนามบินตั้งแต่ 8-9 โมงเช้าค่ะแล้วคือเขาไม่มีการแจ้งด้วยอะค่ะว่าไฟดีเลย์หรืออะไรเช็คในระบบอะค่ะในเน็ตในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ขึ้นว่าดีเลย์
0: อ๋อแล้วทำไงก็ไปดูที่บอร์ดอย่างเดียว
3: ไม่อะไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินเราที่เช็คอินแจ้งว่าอ๋อดีเลย์เป็นบ่าย 2
0: อ๋อ จาก11โมงดีเลยบ่าย2อ่ะพอบ่าย2ปุ๊บ
3: แล้วพอบ่าย2เขาแล้วก็มาอีกทีนึงคือ 4:30 นแล้วตอนนี้ก็คือ 1:00 นค่ะ
0: โอ้โหคนน่าจะบอกเราเลยนะว่าทุ่ม2ทุ่มเนาะจะได้กลับเข้าไปเที่ยว
3: คือเขาแจ้งแค่ว่าไฟไม่เครื่องอะค่ะยังไม่ได้ออกจากสุวรรณภูม
0: ิอืม
3: เหมือนเครื่องจะต้องออกจากสุวรรณภูมิมาส่งผู้โดยสารที่นาโกย่าแล้วก็รับจากนาโกย่ากลับสุวรรณภูมิค่ะเครื่องเขาน่าจะโรเททไม่ได
0: ้ก็แสดงว่าเอากระเป๋าขึ้นไม่ได
3: ้เห็นนักกีฬาก่อนหน้าเนี่ยค่ะทีมว่ายน้ำ
0: ครับ
3: เขากลับไปถึงไทยแล้วกระเป๋าแจ้งว่าอีก1อาทิตย์อะค่ะ
0: ฮะอาทิตย์นึงเหรอ
3: ใช่เขาให้กลับบ้านก่อนได้เลยรอกระเป๋าอีก1อาทิตย
0: ์โอ้3วันนี่ก็ยุ่งแล้วนะผมนี่แบบ3วันนี่ก็แบบไม่ไหวแล้วนะ
3: นี่ก็ตอนแรกไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าต้องรออาทิตย์นึงไม่งั้นก็จะบอกลูกว่าให้เอายาหรือว่าเอาของสำคัญอะถือขึ้นเครื่องไป
0: โอ้
3: ก็เลยโทรมาแจ้งค่ะว่ายังกลับไม่ได้
0: ยังกลับไม่ได้เนาะแล้วเป็นยังไงล่ะแข่งเป็นไงบ้างครับคุณแม
3: ่อยู่อันดับที่5ค่ะได้อันดับที่5
0: โอ้เก่งนะ
3: น้องจริงๆน้องอะค่ะเขาเป็นรุ่นเยาวชนนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็ควอลิฟายขึ้นไปเป็นรุ่นทีมชาติชุดใหญ
0: ่
3: ทั้งทีมเลยค่ะทั้งทีมเลยนะใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเราผ่านใน4เกมมาแล้ว4
3: 4เกมเป็นรุ่นพี่ค่ะ
0: อ๋อ4เกมเป็นรุ่นพี่เหรอรอบที่แล้วอ่ะนะที่
3: ใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่แล้วพอดีทีนี้รุ่นพี่เขาเลิก
0: รีทาย
3: เลิก
0: อ
3: ยู่มานานแล้ว
0: เข
3: าบอกว่าบางคนก็เรียนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปทำงาน
0: คุณแม่ผมถามหน่อยทำไมเวลาเดินเนี่ยของไอ้ระบำใต้น้ำเนี่ยนะผมจะต้องเห็นเขาเขย่งเดินตลอดเลยคุณแม
3: ่ก็ดูขายาวเนาะแล้วก็ดูแบบสวย
0: อ๋อแล้วถ้าเดินนี่มันจะต้องมือแบบต้องมีจริตจักร้านนะ
3: ใช่ใส่จริตค่ะใส่สลิดค่ะ
0: นี่เป็นประเภทกีฬาหนึ่งนะที่อันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าผมดูแล้วยังไงก็โหเก่งจริงๆอ่ะ คือสำหรับว่ายน้ำเนี่ยนะว่ายน้ำผมก็เคยว่ายนะไม่ใช่ว่าไม่เคยว่ายนะแข่งแล้วก็เคยเล่นโปโลน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหแต่คนที่ทำใต้น้ำที่มันทั้งอืดกว่าทั้งแบบมันต้องเป็นทีมด้วยอ่ะ
3: ใช่ค่ะคือลูกสาวเล่าให้ฟังว่าเหมือนเราต้องหายใจไปพร้อมกันมาค่ะ
0: ต้องหายใจพร้อมกันด้วยเหรออึบก็ต้องอึบพร้อมกันอย่างเงี้ยนะ
3: เขาเปรียบเทียบให้ฟังอะค่ะว่าเหมือนเราต้องหายใจด้วยกันอะไรเงี้ยผิดเพราะว่ามันจะต้องไปด้วยกันพร้อมๆกันอะไรเงี
0: ้ยแล้วเวลาเขาคัดนี่ต้องคนสูงเท่าๆกันไหมจำเป็นไหม
3: จริงจริงจริงจริงอย่างของต่างชาตินะคะนักกีฬาเขามีให้เลือกเยอะค่ะอย่างของจีนนะคะคุณแม่เคยถามเพื่อนที่เป็นคนจีน
0: อ
3: ่ะเขาดูสรีระแล้วก็ดูแบบความเขาเรียกอะไรนะความเหมือน
0: เออ
3: แล้วก็สรีระว่าเหมือนกันแล้วก็เหมือนอย่างเรื่องเท้าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: ถ้าเท้าแบนอ่ะเขาก็ไม่เอา
0: เท้าแบนไม่เอาเลย
3: ของจีนนะ
0: คือพูดง่ายๆคือเท้าใหญ่ไม่เอาเลยเท้าแบน
3: เขาต้องงุ้มเท้าได้ไม่ดี
0: ไม่ดีเออจริงจริงจริงจริงแล้วมันมีจังหวะที่แบบต้องตีเท้าแล้วขึ้นไปพร้อมกันเนาะให้เท้าที่มันโชว์อ่ะ
3: เราขาส่วนใหญ่ค่ะจะเหมือนกันเลยอ่ะ
0: เรียว
3: เล็กแล้วก็ความสูงก็จะแบบเหมือนกันพวกนี้มีผลหมดเลยนะคะเวลาให้คะแนน
0: เข้าใจเพราะว่าโอ้โหคะแนนนี่ละเอียดยิบอ่ะสำหรับระบำใต้น้ำนี่แบบละเอียดจริง
3: ๆละเอียดค่ะมีทั้งความสูงความสมบูรณ์ของท่าแล้วก็อินเนอร์
0: ใช่แล้วทำไมคุณแม่ถึงผลักดันไประบำใต้น้ำเนี่ย
3: น้องเลือกเองค่ะ
0: เลือกเองเหรอโอ
3: ้น้องเริ่มจากว่ายน้ำค่ะแล้วก็เหมือนเขาไปเจอโปสเตอร
0: ์ครับ
3: โปสเขาไปสาวว่ายน้ำที่การกีฬาค่ะเขาเจอโปสเตอร์เหมือนรับสมัครนักกีฬาโครงการนะคะเป็นโครงการเหมือนแบบดาวรุ่งแบบของเด็กแบบ
0: ก่อ
3: นที่จะเป็นเยาวชนอีกทีนึงอะค่ะแต่ตอนนั้นเขายังเด็กนะคะเขาก็ยังเข้าดาวรุ่งของเขาไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าเขาแค่ถามว่ากีฬาเนี้ยมันเป็นยังไงเขาอยากลองเขาก็ว่าอย่างนี
0: ้แล้วถ้าสมมติว่าไอ้ของระบำใต้น้ำเนี่ยมันไปอย่างอื่นได้ไหมอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยมันไปอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าก็
3: ไปอย่างอื่นได้ไหม แม่ก็ไม่เคยมองนะคะแต่ถ้าถามอาจจะไปเต้นได้เพราะว่าเข้าจังหวะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจากที่เห็นก็มีโปโลน้ำเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาลอยตัวแบบใช้ขากวนน้ำให้มันลอยตัว
0: เออใช่ใช่
3: อะไรประมาณนั้นนะ
0: ไม่ใช่ตะกุยนะฮะต้องกวนนะฮะถ้าตะกุยนี่เหมือนลูกม้าตกน้ำ
3: เออเขาใช้ขากวนกวนน้ำเป็นเลข8
0: อ่าใช่ใช่ใช่ใช่โอ้แต่เหนื่อยอย่าไปเลยฮะคุณแม่โปโลน้ำเหนื่อยผมเนี่ยตอนคือผมไม่ได้เล่นอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าโปโลน้ำนี่ผมตอนแข่งไอตอนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเนาะคณะเนาะคือจังหวะที่เราโดดไม่ดีฮะลอยตัวไม่พ้นน้ำอ่ะแล้วใช้มืออ่ะปาลูกบอลอ่ะแล้วมันยังเกี่ยวน้ำอยู่ฮะ
3: ค่ะ
0: นั่นแหละโอ้โหไหลหลุดเลย
3: อุ
0: ้ยไม่เพราะว่ามันมีแรงต้านไงคุณแม่นึกออกใช่ไหมเราปาไปแต่ข้อมืออ่ะแต่ว่าตัวไหลเราข้อศอกเราไม่ไปด้วยอ่ะ
3: Oh,
0: เออมันก็เลยต้านไงไหลหลุดตรงนั้นเลยโอ้โหแบบ
3: ต้านก็เลยหลุดเลย
0: เออทั้งโปโลน้ำรักบี้อ่ะอันไหนที่ใช้ความลำบากผมลงมาหมดแล้วไหลหลุดทั้งคู่ ทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวา
3: ต้องแข็งแกร่งต้องแข็งแกร่ง
0: เออแล้วหลังจากนั้นก็เลิกเลยฮะไม่เอาอีกแล้ว เออออ่ะเอาใจช่วยคุณแม่นะทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็บินกลับมาอีกทีก็ประมาณสัก4ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงเนาะ
3: ถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะ
0: ถึงเที่ยงคืนนะถึงเที่ยงคืนนะ
3: ถ้าได้ไปนะคะ
0: ถ้ากลับทันนะถ้าได้ไฟเนาะโอเค
3: ใช่ค่ะใช
0: ่ได้ครับคุณแม่ขอบพระคุณมากนะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณแม่นะคุณฟ้านะแม่น้องเขาฟางนะนักกีฬาทีมชาติไทยนะอะไรโปโลน้ำไม่ใช่โปโลขออภัยระบำใต้น้ำนะเมื่อวันศุกร์นี้โทรมาหาคุณวีระนะก็น่ารักดีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันหน่อยดีกว่านะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสุดความจำเป็นผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market

เบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะยังไงก็ตามนะเราต้องติดตามแหละนะว่าสถานการณ์นะใครที่ติดตามอยู่นะครับมันจะมากน้อยขนาดไหนนะบางพื้นที่ก็คงต้องเฝ้าระวังนะก็ตามที่ทางหน่วยงานราชการเขามีการเตือนมานะหรือแม้แต่บางท่านอาจจะบอกเฮ้ยไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจนะก็ไม่เป็นไรฮะไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจไม่มีปัญหาถ้าเชื่อใจนะในการแจ้งเตือนนะผ่านช่องทางไหนก็ตามดีนะก็เราต้องยังความไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะถ้าเขาเตือนมาแล้วเราเชื่อมั่นในเพจนั้นเพจนี้นะเราก็ติดตามนะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนมันจะมีน้ำทะเลหนุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างน้อยๆเราก็ได้ติดตามข้อมูลนะข้อเท็จจริงต่างๆนะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ฟังนะผมไม่มีปัญหานะคุณจะเชื่ออะไรก็ตามทีนะตอนนี้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าของเรานะ15นาทีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะต้องฟังเสียงคุณวีระสักนิดนึงนะถึงแม้ว่าไปต่างประเทศนะไปจีนนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยนะที่เป็นวันพิเศษจริงๆตอนแรกก็กะว่าจะจัดรายการนี่แหละนะกะว่าเข้ามาตามปกตินะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการก็ตามทีนะครับแต่ไม่สามารถที่จะออกมาได้ก็เลยต้องเปิดซีดีนะชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรในแผ่นที่9นะที่ค้างเอาไว้ให้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมก็จะเปิดต่อฮะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระคุยอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะในแผ่นที่10ซึ่งจะเป็นเรื่องของนครธมแหละใครที่อยากติดตามนะตอนนี้ไปไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาฟังแล้วก็จินตนาการหรือว่าดูภาพประกอบไปด้วยก็ได้นะหรือใครที่มีหนังสือเที่ยวเขมรน่ะอาจจะทั้งฟังด้วยแล้วก็อ่านต่อตามไปด้วยนะอันนี้มันก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับผมไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวไปฟังกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์นะหลังจากนั้นพอ 4:00 น.นะผมก็ถือว่าเบรกไปเลยลาไปเลยแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตามปกตินะฮะพี่มุดพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับยกมือขึ้นมาเลยพี่มุดบอกพร้อมครับโอเคงั้นเราไปติดตามคุยเฟื่องเรื่องเขมรกับคุณวีระธีรพัฒน์และอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์กันครับ
1: คุณผู้ฟังครับสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปเนี่ยนะครับก็ผมเข้าใจเอาว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ที่ฟังเทปที่จะฟังเทปชุดนี้เนี่ยนะครับก็คงจะได้ผ่านการฟังเทปชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรซึ่งจะเรียกว่าเป็นเอพิโซด1ก็ได้นะครับคือชุดที่มีทั้งหมด9ม้วนนะครับ9ม้วนแรกที่บางท่านได้ฟังไปแล้วเนี่ยจะเป็น3ม้วนแรกคือสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะครับแล้วก็อีกหนึ่งม้วนเนี่ยเป็นหริหราลัยล่อรวยปราสาทพระโคปราสาทบาคองแล้วก็ปราสาทโดเลยถัดจากนั้นอีก2ม้วนนะครับคือม้วนที่4ม้วนที่5ในชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยก็จะพาไปเที่ยวที่ปราสาทบันทายสีปราสาทแปรรูปนะครับแล้วก็ปราสาทปักษีจำกรงรวมทั้งปราสาทพนมบาเข่งส่วนในม้วนที่7ม้วนที่8แล้วก็ม้วนที่9เนี่ยจะเน้นที่เจาะลงไปเลยนะครับที่ปราสาทนครวัดแล้วก็อธิบายภาพสลักหินนูนต่ำนะครับรวมเบ็ดเสร็จก็9ม้วนนะครับถือว่าเป็นคุยเฟื่องเรื่องเขมรในเอพิโซด1หรือว่าภาคแรกก็ได้นะครับส่วนในภาคนี้เนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นเอพิโซด2นะครับกับผมกับท่านอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์เนี่ยหลังจากที่ทำเทปชุดนั้นแล้วเราก็ยังคุยต่อเนื่องกันนะครับสิ่งที่เราค้างเอาไว้ก็คือศูนย์กลางสำคัญก็คือที่นครธมนะครับนครธมหรือว่าเมืองพระนครหลวงนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายในอาณาจักรพระนครนะครับมีรายละเอียดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งซอยเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจนะครับในการพูดคุยเนี่ยนะครับเราก็ทำเป็นเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมรใน ภาค2หรือว่าเป็นเอพิโซด2เนี่ยก็คงมีประมาณ5ม้วนด้วยกันนะครับม้วนแรกนะครับคือถ้าพูดถึงคุยเฟื่องเรื่องเขมรก็ต้องบอกเป็นม้วนที่10นะครับต่อจากคุยเฟื่องเรื่องเขมรภาคแรกที่มี9ม้วนนะครับอันนี้ก็จะมีม้วนที่10ม้วนที่11ม้วนที่12ม้วนที่13แล้วก็ม้วนที่14นะครับในการจัดทำชุดนี้เนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องของนครธมแล้วก็ปราสาทรวมทั้งสถานที่สำคัญสำคัญที่อยู่ในอาณาบริเวณนครธมนะครับก็จะประกอบไปด้วยเราจะไปดูภูมิสถานทั้งหมดของนครธมดูภาพเมืองทั้งหมดนะครับท่านอาจารย์สุเนศก็จะให้ภูมิหลังให้ความเข้าใจเรื่องนี้ถัดจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจาะดูที่ลานช้างลานพระเจ้าขี้เลื้อนปราสาทพิมานอากาศแล้วก็ปราสาทบาปวนรายการ 3-4 รายการที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยก็จะอยู่ในเทปม้วนที่10ม้วนที่11แล้วก็ม้วนที่12นะครับครึ่งแรกนะครับส่วนในม้วนที่12ครึ่งหลังเนี่ยก็จะเริ่มด้วยปราสาทบายนนะครับก็พูดง่ายๆว่าแบ่งเป็น2ตอนใน5ม้วนเนี่ยครึ่งนึงเป็นนครธมปราสาทพิมานอากาศลานพระเจ้าขี้เลื้อนลานช้างส่วนอีกครึ่งนึง2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นปราสาทบายนเต็มๆนะครับก็คิดว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังติดตามรายการได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดเชิญรับฟังเลยครับ

0: เอาเป็นว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ดูปราสาทนครวัดเสร็จ
1: ครับ
0: ก็กลับไปนอนโรงแรมนะเอาเป็นว่าสมมุติว่าตอนนี้คล้ายๆกับว่าเรากินข้าวเรียบร้อยแล้วอาจารย
1: ์ครับ
0: นะฮะก็ประมาณสัก8โมงนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: เขาก็ขึ้นรถละตอนนี้ที่วันนี้ที่อาจารย์จะพาไปนี่คือนครธม
1: เราคุยเรื่องนครธม
0: นครธมนะครับส่วนจะคุยกันกี่ครั้งกี่ตอนอะไรก็สุดแท้แต่ละนะอาจารย์
1: ครับ
0: ผมก็เต็มที่นะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เอาเป็นว่าผมนำอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้ท่านอาจารย์สุเนศกับผมก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นั่งรถออกจากโรงแรมก็ปูเรงปูเรงเข้าไปในถนนที่เป็นถนนตรงนะฮะที่จะไปที่นครธมนะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่จริงเมืองนครธมกับปราสาทนครวัดนี่ก็อยู่ติดกันนะอาจารย์นะ
1: ครับไม่ห่างกัน
0: ไม่ห่างกันนะเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเรียกว่าไปเที่ยวแบบทะลึ่งพรวดไปเที่ยวเลยจะงงนะฮะถ้าไปดูนครวัดเรียบร้อยแล้วคราวนี้ขาไปที่จะไปที่นครธมเนี่ยเราก็จะถนนมันบังคับอาจารย์ว่าเราก็ต้องผ่านนครวัดเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นครวัดเนี่ยจะอยู่ขวามือพอเลยนครวัดไปประมาณสัก300เมตรเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะเป็นถึงอาณาบริเวณที่เรียกว่านครธมผมเริ่มต้นก่อนว่าอังกอร์ธมหรือว่านครธมอาจารย์เริ่มจากตรงนี้ก็แล้วกันครับ
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: ครับอังกอร์ธมหรือนครธมเนี่ยนะฮะชื่อมันก็คือว่าหมายถึงว่าเป็นเมืองใหญ่หรือราชธานีใหญ
0: ่
1: นะครับทีนี้เรื่องที่ควรจะรู้ก็คือว่าเหตุใดล่ะเขาถึงมาสร้างพระนครขึ้นอีกพระนครหนึ่งในสมัยของพระเจ้าชยบรมันที่เจ็ดนะครับเพราะว่าเราก็คุยกันมาแต่ทีแรกว่าเขมรนี่ก็มีเมืองมาก่
0: อ
1: นนะฮะเหตุที่จะต้องมีการสร้างเมืองนครธมกันมาเนี่ยนะครับก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าอย่างนี้นะฮะคือตั้งแต่จบยุคสมัยของพระเจ้าสุริยบรมันที่สองเนี่ยนะฮะประมาณปีคศ1150เนี่ยลงมาจนถึงช่วงเริ่มต้นของการที่คิดจะสร้างเมืองนครธมหรือช่วงที่พระเจ้าชัยบรมันที่7ก้าวขึ้นสู่อำนาจประมาณปี1181เนี่ย
0: มันตั้ง30ปีนะ
1: ครับช่วงจังหวะเวลาตรงนี้เนี่ยมันได้เกิดความยุ่งเหยิงขึ้นมากในบ้านเมืองเขมรนะครับผมสรุปเอาง่ายๆว่าความยุ่งเหยิงเนี่ยมันเกิดขึ้น2ลักษณะด้วยกันนะฮะลักษณะแรกนั้นเนี่ยมันก็เกิดการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันภายใน
0: ครับ
1: ก็มีกษัตริย์อย่างเช่นยโสวรมันนะฮะขึ้นมาแต่เป็นที่2คนนี้เป็นที่2
0: ใช่
1: ๆนะครับใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ยโสวรมันขึ้นมาแล้วก็มีพวกขุนน้ำขุนนางต่างๆที่ขึ้นมานะฮะรู้สึกว่าจะชื่อตรีภูวนาทิตยะหรือทำนองนี้เนี่ยนะครับก็เกิดความไม่สงบขึ้นนะฮะในบ้านเมืองเขมร
0: คือคล้ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยมันผ่านจุดสูงสุดไปครั้งหนึ่ง
1: ถูกต้อง
0: บ้านเมืองก็อาจจะเรียกว่าหลวมๆละ
1: ครับ
0: เหมือนกับว่าบ้านเมืองเจริญมันก็เกิดความประมาท
1: ครับ
0: เกิดความประมาทมันก็เริ่มเสื่อม
1: ครับ
0: ความยุ่งเหยิงที่อาจารย์พูดถึงก็คือเริ่มมีการแข็งข้อเริ่มคล้ายๆว่าไม่ค่อยจะจงรักภักดีอาจจะแตกเป็นกลุ่มก๊กเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นกษัตริย์ตอนท้ายๆเนี่ยเป็นขุนนางไม่ใช่หน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์มันก็อาจจะไม่ลงรอยกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นี่ในกรอบระยะเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับพระเจ้าชัยบรมันที่7ที่ต่อมาจะขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านก็เติบโตขึ้นมาแล้วคือเป็นคนที่มีชีวิตมาอยู่มาแล้วตั้งแต่สมัยของสุริยะวรมันที่2นะฮะบ้างก็ว่าเป็นผู้ลูกพี่ลูกน้องบ้างอย่างไรก็แล้วแต่จับเขาได้ว่าไม่ค่อยจะเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์อย่างยโสวรมันเท่าไหร่นะ
0: ถูกกันออกไปข้างนอกว่างั้นเถอะ
1: ท่านออกไปอยู่ทางข้างนอกนะฮะท่านไปอยู่ทางกำปงสวายอะไรประมาณนั้น
0: ออกไปทางใต้ๆเลยล่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็บ้างก็ว่าต้องไปอยู่ถึงจามปาก็
0: ม
1: ีนะบ้างก็ว่าไปติดศึกบ้างก็ว่าไปอยู่บ้างก็ว่าไปเป็นเฉลยศ
0: ึ
1: กก็แล้วแต
0: ่เอาเป็นว่าชีวิตชัยวรมันที่7เนี่ยซึ่งมีชีวิตสมัยสุริยะวรมันที่2คนสร้างปราสาทนครวัดที่เราคุยเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องประมาณ30ปีก่อนที่แกจะขึ้นครองราชเนี่ยนะก็เป็นช่วงที่เรียกว่าค่อนข้างสับสนโอลหม่าน
1: ใช่ครับ
0: ที่มาที่ไปของชัยวรมันก็มีผู้กันหลายตำนานนะอาจารย์นะ
1: หลายตำนานอ
0: ย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
1: ครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่เราบอก30ปีตรงนั้นเนี่ยนะครับคุณเวลาไม่ปรากฏจารึกขึ้นมาเลยจารึกต่างๆที่จะพูดถึงเกี่ยวกับชัยวรมันที่7เป็นของสมัยของพระองค์ นะฮะ
0: หมายว่าตอนขึ้นครองราชแล้วถึงพูดถึงพระองค
1: ์ใช่คร
0: ับ แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นหลักฐานเดิมหลักฐานเก่ากว่านี่ไม่มีโอ้ครับครับครับ
1: นะฮะนี่มันก็ปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็เกิดการแย่งอำนาจกันขึ
0: ้
1: นในหมู่กษัตริย์ของนี่เป็นความยุ่งยากลักษณะหนึ่ง
0: ครับ
1: ความยุ่งยากอีกลักษณะหนึ่งคือการเข้ามาโจมตีของจามป่านะฮะจามป่าเนี่ยเขาบอกว่าพวกจามเนี่ยเข้ามาโจมตีบ้างก็ว่า2ครั้งนะฮะในปีคศ1177กับ1178จะยังไงก็แล้วแต่สรุปได้ว่าในการยกกองทัพมาตีของจามเนี่ยแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมาทางเรือ นะฮะและสามารถที่จะรบชนะเขมรโดยเด็ดขาด
0: แล้วก็เข้าไปง่ายว่ายึดอาณาจักรพระนครน่ะ
1: ถูกต้อง
0: เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรจามปาว่างั้นเถอะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ต้องครับทีนี้หลายท่านอาจจะหลับตานึกภาพไม่ออกว
0: ่
1: าจามเนี่ยอยู่ถึงตรงไหนนะฮะแล้วมารุกรานเขมรเนี่ยมากันยังไงเขมรเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่อยู่ไม่น้อยทำไมจึงรบแพ้จามได้นะครับเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าจามปาที่มารบเขมรในช่วงหลังเนี่ยนะฮะจามเนี่ยจะมีเรื่องเมืองราชธานีหรือเมืองวิชัยนะฮะ
0: uh-huh. อ
1: ยู่เยื้องลงมาทางใต้ของเวียดนามว่างั้นละกันนะคร
0: ับเป็นเวียดนามตอนใต้
1: ใช่ครับ
0: uh-huh.
1: นะฮะเสร็จแล้วเขาบอกว่าบังเอิญมันมีคนจีน2คนที่เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือกองทัพจามนะฮะอาจจะเป็นพวกเรือแตกมาหรือพวกอะไรมาก็แล้วแต่ว่าหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเดินเรือ
0: uh-huh.
1: นะฮะจึงจัดให้เกิดกองทัพเรือขึ้น
0: หมายความว่าไปช่วยทำพัฒนาทางอาณาจักรจามปาซึ่งก็มีพื้นฐานทางทะเลระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ย
1: มีอยู่
0: พัฒนากองกำลังรบเป็นกองทัพเรือ
1: กองกำลังรบเป็นกองทัพเรือแล้วก็ยกเป็นกองทัพเรือเนี่ยนะครับเข้าจากปากอ่าวตรงเข้าไปถึงทางตอนเลแซบนะครับ
0: แล้วก็ไหลขึ้นมาทางแม่น้ำโขงจากพนมเปญไล่ขึ้นมาเข้าทะเลสาบขึ้นมาแม่น้ำทะเลสาบขึ้นมาจนถึงทะเลสาบที่อยู่ตอนใต้ของอาณาจักรพระนคร
1: ใช่ครับ
0: โอ้ครับ
1: นั้นแล้วเสร็จแล้วก็บ้างก็ว่ายังล่องขึ้นมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
1: ทีนี้เราเคยเห็นภาพสลักนูนต่ำเนี่ยบางทีมีรูปของสำเภาจีนและเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังว่าคนจีนเข้ามาในช่วงปลายเนี่ยมีหลักฐานร่องรอยพอสมควรที่จริงภาพสลักนูนต่ำนครวัดที่เราคุยกันคราวที่แล้วก็เห็นร่องรอยคนจีนอยู่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าการที่จีนเข้ามามีบทบาทช่วยจามปาตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุให้จามปาเนี่ยลบชนะเขมรอย่างเขาภาษาอังกฤษเรียกว่าเซอร์ไพรส์แอทแทคนะฮะเป็นการจู่โจมเข้ามาอย่างกระทันหัน
0: เหมือนกองทัพนาซีจาน
1: ใช่ครับ
0: ยึดแบบสายฟ้าแลบ
1: สายฟ้าแลบเลยครับ
0: น
1: ี่ละตรงจุดนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นเหตุให้อาณาจักรนั้นเนี่ยถึงการละเรียกว่าแทบจะล่มสลายเลยก็ว่าได
0: ้
1: นะฮะผู้คนก็ดีทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลก็ถูกกวาดต้
0: อ
1: นนะฮะถูกเอาไปไว้ที่จามปานะครับ

งานที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีปีบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของ

0: ทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสื
4: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเดือน9นะฮะแล้วก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยจะต้องอำลาชีวิตการทำงานราชการการทำงานประจำไปนะคะส่วนสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วก็โดนเข้าไปสัก26จังหวัดเนี่ยนะคะน้ำท่วมน้ำฝนน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำรอระบายเนี่ยก็ส่งกำลังใจไปให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ด้วยแม้ว่าบ้านตัวเองก็เดือดร้อนก็ต้องออกไปช่วยปฏิบัติภารกิจกันนะคะวันนี้จะมาชวนให้คุณผู้ฟังตั้งคำถามขบคิดช่วยกันหาคำตอบกับคุณนิรุตสิริจันยาในช่วงคุยแบบนิรุตทุกวันอังคารค่ะตอนนี้พร้อมแล้วที่จะมาคุยแบบนิรุตสวัสดีค่ะคุณนิรุต
3: สวัสดีครับกระทรวงสุขภาพครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage ได้ IG ผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนิงหลายคนก็อยู่ในสภาวะวันนี้ตากแดดตากผ้าได้นะคะหลังจากที่ฝนตกมา4วัน4คืนนะพี่หนิงค่ะไม่ทราบว่าพี่หนิงได้เจอสถานการณ์ใดบ้างคะ
3: ประโยคนี้ไม่อยากได้ฟังเลยครับแล้วก็เป็นประโยคเหมือนกันพูดเล่นแล้วก็มาเยาะเย้ยคนที่เขากำลังประสบข้อกรรมอยู่เขาจะเอาน้ำที่ไหนไปซักครับคุณพูดได้ยังไงก็ไม่รู้โอ้นี่เห็นแดดออกใบๆนะมีเริ่มมีแสงเอาเตรียมซักผ้ากันได้เอาน้ำที่ไหนไปซักครับ
2: คนที่อยู่ในพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมจะยังไม่มีน้ำสะอาดดื่มกินเลยค่ะก็ยังไม่ได้ซักผ้าใช่
3: ไม่มีครับน้ำจะดื่มยังไม่มีน้ำจะอาบยังไม่มีป้าก็ต้องไปจอดแล้วก็ส่งน้ำออกไปยืนรอเอากระติกดัดผ้าลิตรแกลลอนไปเติมเพ
2: ื
3: ่อเอามาไว้ดื่มก็จะน้ำไม่ไหลไปซักครับก
2: ็
3: โทรพอพูดแล้วมันเหมือนกับมันผมได้ยินแล้วมันเหมือนกับมันมาเยาะเย้ยอีกนะคือพวกคุณอยู่กันสบายคุณมีเครื่องซักผ้าค
2: ุ
3: ณม
2: ี
3: ไม่ได้เครื่องซักผ้าเขาไม่มีไฟก็ไม่ได้ก็ไม่มีไฟซักเขาไม่ไปแขวนตรงไหนกันแล้วแดดจะออกมาอ่อนๆตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวฝนก็จะมาอีกแล้วเนี่ย
2: โอ้ตอนนี้เห็นบอกว่าอุตุเตือนอยู่ใช่ไหมฮะ
3: ก็เราพูดไปอาทิตย์ที่แล้วเลยก็มีคนเตือนแต่ว่าอุตุเขาก็ใหญ่กว่าไงเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาเตือนเพราะมันเหมือนกับตัดหน้างานเขาไงใช่ไหม
2: ค่ะค่ะ
3: เหมือนกับพี่เก่งๆอยู่นี้อยู่แล้วอะแล้วผมมาพูดอะไรในสายงานของพี่เก่งเนี่ยพี่เก่งๆเก่งเรื่องวิทยุเก่งเรื่องอะไรพวกนี้แล้วผมมาพูดอวดเก่งกับพี่เก่งในเรื่องสายงานวิทยุอะไรเงี้ยพี่เก่งก็ต้องไม่พอใจต้องบอกคุณต้องฟังฉันทีไม่ใช่ไปฟังในรูดเขา
2: ก็ช่วยกัน
3: บ้านเมืองมันไม่ช่วยกันไงมันไม่รวมกันไงมันยิ่งใหญ่เยาะเย้ยกันเนี่ยทำกับข้าวส่งข้าวไปหนึ่งห้องนี่ให้หนึ่งกล่องอ่ะ
2: อุ้ยเขาอยู่กันตั้ง7-8คนนอพี่หนิงใช่ไหม
3: นั่นไงพอไวท้ายๆเนี่ยมันเหลือน้อยไงเขาไม่ได้คิดคำนวณอะไร
2: กันไม่ถึง
3: คือใช่ต่างคนเขาต่างทำไปหมดเลยแล้วก็คือเป็นวันที่ผมไม่อยากจะพูดอะไรแล้วก็ไปว่าให้ใครก็เจ็บใจหรือว่าไปพูดอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาจะทนกันมาอยู่แล้วทั้งคนที่อยู่ในน้ำท่วมทั้งคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยมันอยู่ในภาวะใกล้เคียงกันนะครับพี่แข่งครับพวกอะไรล่ะพูดเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ก็มีอาสาสมัครหรือเขาทำงานเป็นกู้ภัยอะไรก็อยู่แล้วเขามีจิตใจจะไปช่วยเป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่แต่ก็มีจิตใจที่จะเข้าไปช่วยมีที่เขาจะเข้าไปช่วยคนที่เดือดร้อนมูลนิธิอื่นๆที่เข้าไปช่วยเนี่ยเขาอยากเข้าไปอยู่ในน้ำเน่ากับคนที่อยู่กับน้ำเน่าไหม
2: ไม่อะค่ะ
3: ผู้ภัยเขาก็เดินลุยน้ำเหมือนกับคนที่อยู่ในแฟลตบางทีคนที่อยู่ในแฟลตบางท่านก็ไม่ได้ลงมาลุยน้ำแต่พวกเขาไปช่วยที่ผมพูดนี่ไม่ได้ว่าคนที่อยู่ในแฟลตแล้วไม่ได้ลงมาลุยน้ำผมพูดว่าคนที่เข้าไปช่วยเขาก็เดือดร้อนไม่แพ้กันแต่คนที่มาพูดเยาะเย้ยเราอยู่ข้างนอกเนี่ยผมว่าหยุดพูดดีกว่าตอนนี้นะครับ
2: หยุดต้องให้กำลังใจ
3: เอาหยุดพูดตลกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกตอนนี้ เอาไว้คุณไปพูดเงียบๆของคุณตรงไหนก็แล้วแต่คืออาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดแล้วว่าที่ดินฟ้าอากาศเขาบอกแล้วเขาบอกไม่ได้แข่งกับคุณแต่ว่าเมื่อมีเสียงล็อกหลายเสียงมันร้องเนี่ยเราได้ยินความเพราะหรือความไพเราะของเสียงนกหลายเสียงแต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะร้องดังอยู่เสียงเดียวไม่ให้นกอื่นมาร้องรอบๆคุณเลยเสียงคุณก็ไม่เพราะเพราะมันไม่มีอะไรมาวัดหรือมาเปรียบเทียบกันเหมือนกับว่าคุณจะเก่งอยู่ได้ไงคนเดียวถ้าเผื่อว่าไม่มีคนที่เก่งเข้ามาช่วยกันทำเพื่อจะแข่งกันคุณก็จะชนะเลิศไม่ได้ถ้าคุณจะวิ่งเร็วคุณบอกคุณวิ่ง12วินาที100เมตรแล้วคุณเก่งแล้วไม่ใช่ก็มีคนวิ่ง9วินาทีเก่งกว่าคุณก็มีมันจะต้องมีการอยู่ร่วมกันน่ะแข่งวิ่งด้วยกันแข่งความรู้ด้วยกันเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามารวมกันอย่างเช่นพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยทำไมเขาเดือดร้อนกันมากเขาเป็นชุมชนแล้วเขาอยู่กันไปมาเหมือนกับเมืองหนึ่งเมืองนั้น30,000กว่าคนนะพี่เก่งผมตกใจนะเมื่อกี้ผมดูข่าว
2: ชุมชนเคหะร่มเกล้า
3: ใช่เขาอยู่กัน30,000กว่าผมตกใจเมื่อกี
2: ้
3: แล้วที่เราพูดว่าเดือดร้อนก็คือไฟเขาก็ไม่มีน้ำเขาก็ไม่มีแล้วก็บอกว่าแล้วผมก็พูดอยู่บ่อยๆว่าน้ำเยอะแยะไปหมดแต่ก็ใช้อะไรไม่ได้แม้ทั้งเดี๋ยวนี้ตอนนี้จะลงมาเดินก็ไม่ได้เพราะว่ามันเน่าแล้ว
2: เน่าแล้วใช่แล้วก็พวกร้านเสบียงอาหารอะไรพวกนี้ก็ไม่มีของไปส่งด้วยค่ะพี่หนิงเขาก็บอกขาดแคลนตรงนั้น
3: คือคนไทยยังเก่งอยู่อย่างผมไม่เห็นคนในโลกนี้เก่งเท่าคนไทยเลยนะพี่เก่งนะอันนี้ต้องขอชมเลยเขาประเทศไทยเราเคยโด่งดังและคนทั้งโลกมาเที่ยวประเทศไทยในสมัยก่อนก็มาเที่ยวตลาดน้ำ
2: ตอนนี้ตลาดไทยเ
3: ราแต่นี่ตอนนี้ประเทศไทยเรามีตลาดน้ำท่ว
2: ม
3: อยู่ที่คลองจันเนี่ย
2: แล้วก็เหมือนจะมี
3: เอากล่องพลาสติกบ้างเอาลังโฟมเอาอะไรใส่ผักใส่หมูใส่ไก่อะไรมาแล้วก็มาขายกันที่ตรงที่น้ำท่วมอ่ะแล้วคนที่อยู่ที่แฟลตของจันเขาก็เดินมาจับจ่ายซื้อของซื้ออะไรกัน
2: บางคนต้องไหว้ออกมาเลยนะครับว่ามันถึงอกเลยอ่ะใช่ไหมพี่หนิง
3: ใช่แต่มันเป็นแพร่ที่ว่าคนไทยเมื่อถึงคราวที่อับจนเนี่ยเขาจะช่วยกันเองเพราะว่าเราไปรอให้คนมาพูดมันมีแต่มาช่วยมันมีแต่มาพูดให้ช้ำใจไปอีกอย่างเช่นว่าคลองจันเนี่ยน้ำท่วมหรือว่าตรงที่แฟลตการเคหะหรือที่ไหนก็ได้น้ำท่วมเนี่ยทำไมหน่วยงานราชการว่าคุณจะเป็นเทศบาลเทศมนตรีคุณจะเป็นอบต.คุณจะเป็นอบจ.หรือว่าคุณจะเป็นเขตอำเภอหรืออะไรก็แล้วแต่คุณช่วยกันทำสักคนละ10 เมตรไม่ได้หรือทำสะพานไม้ให้เขาเดินกันนะหรือสะพานเหล็กก็ได้อ่ะเพราะว่าชุมชนมันก็มีอยู่แค่นั้นน่ะคุณก็เอาเสาเหล็กมาตั้งแล้วก็เอาไม้มาพาดหรือเอาเหล็กมาพาดให้เขาเดินมาไม่ต้องให้เขาเดินลุยน้ำวันที่ผมมองเห็นเด็กเล่นน้ำกันว่าน้ำมันเริ่มเน่ากำลังจะเน่าเนี่ยมันก็มีพยาธิมันก็มีเชื้อโรคอยู่แล้ว
2: มีซีนูด้วยอันตรายมากเลย
3: น
2: ะ
3: นี่ไงถึงน้ำใสมันยังไม่เน่ามันก็มีซีนูอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: เนี่ยเรื่องพวกเนี้ยทำไมไม่มีใครคิดแล้วเราก็เห็นขยะเนี่ยลอยกันเลยคุณกทม.คุณเก็บค่าเก็บขยะเขาหรือเปล่าแล้วน้ำท่วมนี่คุณยกเลิกการเก็บหรือเปล่าเพราะว่าท่วม5 วันคุณบอกว่าคุณไม่เก็บตั้งเดือนไม่ได้เดี๋ยวคุณขาดทุนเพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บเดือนนึงหรือคุณจะไปหักครบ5 วันนี้คือคุณสมัยก่อนคุณไม่เคยดูหรือไงนะเขามีเรือช้อนขยะที่แม่น้ำเจ้าพระยาหมาเน่าหมาเน่าก็เก็บใส่เรือไปทิ้งกันอ่ะทำไมกลุ่มมูลนิธิต่างๆที่เป็นคนมีชื่อเสียงที่เขาไม่จำเป็นต้องลงมาทำงานพวกนี้หรือว่าพวกกู้ภัยต่างๆเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ช่วยเอาน้ำเอาอาหารอะไรการกินเข้าไปทางกทม.อันนี้ผมไม่ได้ว่ากทม.นะแต่ว่าช่วยคิดว่าคุณก็มีเรือคุณก็เก็บขยะก็ได้
2: ใช
3: ่ใ
2: ช่ไ
3: ม่ต้องให้มันลอยมาเพิ่มความเน่าไปในน้ำเข้าอีกแล้วมันก็ลอยดูน่าเกลียดเข้าไปอีกแล้วเราก็จะไปอุดตันท่อน้ำของคุณเพราะคุณจะต้องสูบน้ำจากคลองนั้นไปคลองนี้คลองนี้ไปคลองนั้นเพื่อจะไปออกเจ้าพระยาก็ตอนนี้น้ำมันคุณก็สูบไปอยู่นั่นแหละเสียค่าน้ำมันสูบวันนี้ผมก็เห็นภาพคนก็ถ่ายส่งมาให้ดูกันก็มีเครื่องสูบน้ำสีเหลืองใหญ่ๆแล้วก็สูบน้ำผู้ว่ามาเห็นท่านก็บอกว่าอ๋อนั่นมันอยู่ที่นนทบุรีก็ไป าไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่เขตรับผิดชอบของท่านแต่ว่าก็เอาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากคลองแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันก็ล้นหมุนกลับเข้ามาเพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนนี่คือการทำงานที่ไม่ร่วมกันเลยสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าคุณจะตั้งโต๊ะว่าท่านนายกคนเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วคนก็ชอบเรียกหานายกทำไมนายกไม่มาเยี่ยมนายกไม่มาเยี่ยมนายกมาก็ทำอะไรไม่ได้หรอก
2: มันท่วมที26จังหวัดครับเดินทางก็ได้อย่างมากก็จังหวัด2จังหวัดอะค่ะพี
3: ่แม้ว่าแต่ว่าอำเภอเดียวนายกไปก็ช่วยอะไรเพราะน้ำมันก็ท่วมแล้ว
2: ใช
3: ่
2: ค
3: ่ะไปก็เอาข้าวไปให้เอาอะไรไปจนกระทั่งบอกพอแล้วข้าวพอแล้วอยากให้น้ำลดเนี่ยก็นายกก็ไม่ได้เครื่องสูบน้ำอ่ะแล้วมันก็ต้องไปดูว่าใครมีหน้าที่อะไรไม่ใช่จะไปด่าอยู่แต่ว่าไปด่าแต่หัวไม่ด่าตัวไม่ด่าหางไม่ด่าขาไม่ด่าอะไรเลยเน
2: า
3: ะคืออันนี้แบบพูดแบบเป็นกลางที่สุดแล้วว่าใครมีหน้าที่เขาไม่ทำกันเหรอก็ถ้าหากว่านายกสั่งอะไรใครไม่ได้เลยคุณก็ปลดไปใหม่คุณก็ตั้งชุดใหม่เข้ามาเลยสิ
2: ใครไม่ทำงานใช่ไหมฮะยามฉุกเฉินคนเดือดร้อนเป็นแสนอย่างเงี้ยไม่ขยับไม่อะไรกันเลยต้องรออย่างเดียวเหรอ
3: แล้วพี่เก่งเพิ่งพูดเมื่อกี้เองวันนี้29แล้ววันอังคารที่29 30วันพรุ่งนี้อีกวันเดียวเขาเอื่อยเฉยนี่เขาจะทำทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวบรรดาพี่ๆที่รอหมดจะเสียงก็ต้องมีลูกน้องที่ขยันบ้างอะค่ะพี่หนิง
3: ลูกน้องก็รอลูกพี่ก็ยังไม่สั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเราไปเบิกเงินกันแล้วเราไปหาที่กินกันเนาะก็เท่านี้รักสนุกแล้วก็รักสนุกปากก็สนุกงานไม่ค่อยสนุกอะไม่ค่อยทำอะรถก็กระจกน้ำไปเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แล้วก็ไอ้พวกฉวยโอกาสเนี่ยไอ้รถยกรถลากเนี่ยเขาบอกเท่าไหร่200เมตรหรือ300เมตรหรือ400เมตรมันคิดเข้า 10,000
2: เป็นพัน
3: 10,000 อะไรเป็นพัน
2: เมื่อวานนี้ 6,000 ตอนนี้ขึ้นเป็น 10,000 แล้วค่ะ
3: เขาบอกว่าระยะประมาณ1ถึง10กิโลเขาแค่ 1,700 ก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยราคาบ้านน้ำอยู่นะ 1,600 1,700 3,000 อย่างเก่งไปต่างจังหวัดด้วยนะไปต่างจังหวัดได้ 3,000 นะไอ้พวกนี้น่าจะตกนรกนะบอกว่าคุณมีนายกมาช่วยอะไรไม่ได้เพราะนายกต้องสั่งเลยว่าทหารหรืออะไรมาเอารถมาช่วยเดี๋ยวให้น้ำแห้งเนี่ยเอารถมาช่วยยกไปหมดซึ่งทหารเขาทำอยู่แล้วตำรวจเขาก็ทำกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่คำสั่งว่าไม่ต้องนายกสั่งเรื่องหมดหรอกทุกคนเนี่ยมีวิสัยทัศน์ไม่มีสมองไหมก็ทำรายงานขึ้นไปท่านนายกครับตรงนี้เป็นอย่างนี้ผมจัดการสั่งรถมารับแล้วนะครับผมเสนออนุมัติไปแล้วเท่านั้นเองคุณทำดีคุณรายงานขึ้นไปไม่ใช่ไปรอแล้วก็ไม่ต้องทำเพราะเขายังไม่สั่งจะเอาข้าวเข้าไปช่วยเหลือคนเพราะเข้าไม่ได้เพราะนายกจริงอยู่ยังไม่ออกมาอย่างนี้ก็ตายแล้วสี่ชีวิตนี
2: ้ค่ะ
3: คือผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปกันหมดแล้วนะคนในประเทศนี้เป็นอะไรคนไทยต้องช่วยกันเองหมดทุกอย่างแล้วนะบางบ้านได้อะไรมามากก็ไปแบ่งให้อีกบ้านนึงบางคนอยู่แฟลตเขาก็เอาไปแบ่งตันกันอันนั้นเป็นน้ำใจซึ่งเรารู้อยู่แล้วเพื่อนบ้านกันรักกันให้กันไปแต่ไอ้คนที่ไม่ได้อยู่อะไรกับเขาเลยไม่ช่วยเหลืออะไรเขาเลยเหรอแล้วคุณแบบตั้งใจเข้ามาอยากทำงานไปสมัครงานได้มาแม้กระทั่งบางทีไม่รู้ไอ้เรื่องนั้นเราไม่อยากพูดอะไรโกงข้อส่งข้อสอบเลยก็แต่ว่าสอบมันเข้ามาเพื่อจะมาทำงานเพื่อจะมารับใช้บ้านเมืองผมไม่ใช้คำว่ารับใช้ประชาชนเพราะว่ารู้ว่ามันต่ำสำหรับพวกคุณต้องใช้คำว่ารับใช้บ้านเมืองคุณไม่ได้รับใช้คนคุณไม่ได้รับใช้ประชาชนรับใช้บ้านเมืองคือรับใช้อิฐหินปูนทรายประเภทนั้น
2: ค่ะ
3: เพราะคุณไม่ได้มารับใช้พวกเราเพราะผมก็จะไม่ใช้ว่ามารับใช้ประชาชนคุณจะพูดคำว่ารับใช้บ้านเมืองคุณสอบมาเข้ามาเอาแล้วก็พยายามที่จะสอบเพื่อจะเป็นแบบนักวิชาการเป็นนักนู่นนักนี่แล้วจะได้ตำแหน่งได้อะไรต่ออะไรสูงๆไปคุณก็เลยไม่ค่อยรู้จักกับคนที่อยู่ข้างล่างอยู่การเคหะอย่างนี้อยู่ตามแฟลตนี้ว่าเขามีชีวิตยังไงทุกวันนี้เขาลำบากแค่ไหนอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเขาไม่เคยร้องเรียนเขาไม่เคยร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากพวกคุณเลยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ของเขาแบบพอดีพออยู่พอกินกันแต่ว่าพอเกิดมีเหตุที่มาตอนนี้เขารู้จะช่วยยังไงล่ะเขาไม่จะช่วยตัวเขายังไงแล้ว แล้วทุกวันนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เคยเรียกร้องให้คุณมาช่วยแต่ผมก็บอกว่าเตือนไปทุกท่านเลยครับว่าคุณเดือดร้อนเนี่ยทุกคนเดือดร้อนเหมือนกับคุณและนายกคนเดียวไม่สามารถจะไปช่วยทำให้คุณหายเดือดร้อนได้มันต้องอยู่กับพวกริ้วล้อของนายกด้วยพวกที่เป็นริ้วล้อพวกที่เป็นพนักงานพวกที่เป็นพรรคพวกหรืออยู่ในกลุ่มคณะทำงานของนายกด้วยจะต้องช่วยแล้วเขาคิดแล้วก็ทำเลยทำแล้วก็เสนอแต่ความดีความดีคุณทำเนี่ยคุณทำไปเลยแล้วคุณก็รายงานไปเลยแล้วคุณรับผิดชอบไปเลยเพราะคุณทำดีคุณเอาน้ำออกให้มันแห้งเขาจะไล่คุณออกคุณก็ออกเลย
2: ค่ะ
3: ผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องรออะไรกันอยู่เราต้องรอว่าต้องนายกมาเยี่ยมแล้วพอนายกเยี่ยมอยู่จะเอาข้าวไปช่วยก็ไม่ได้ต้องรอให้นายกกลับก่อนแล้วข้าวของมันบูดได้ไหมมันทำตั้งแต่เช้าแล้วแล้วใครจะไปรู้ว่านายกอยู่ที่แฟลตนี้หรือว่าอยู่ที่การเคหะนั้นอยู่ตรงนี้เขาก็ทำเสือเข้าไปแล้วมันก็ต้องใหญ่อ่ะก็นายกอยู่สักใหญ่หมดเลยเหรอทั้งเวิร์กของแฟลตของจันเหรอไปอยู่ตรงตึกไหนอ่ะผมก็เรียกไปตึก14ก็ได้เขาเดือดร้อนตรงนั้นเขาอยู่ข้างในน้ำไปกองอยู่ที่แฟลต14โน่นถ้าคนที่คอยกั้นอยู่ก็บอกคุณไปเส้นนี้นะครับไปแฟลต14ก่อนเพราะนายกท่านอยู่แฟลต11หรือแฟลต10เดี๋ยวท่านออกมาแล้วคุณมันก็จัดการได้นี่ห้ามเลยมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคนก็ต่างอยากจะไปช่วยนายกอยากไปช่วยประชาชนจริงๆไม่อยากช่วยนายกหรอกก็อยากจะไปช่วยประชาชนเพราะนายกก็มีกินอยู่แล้วนายกเอาอาหารไปให้ก็เอาไปให้ได้ไม่หมดทุกแฟลตหรอกก็มีตั้งกี่สิบแฟลตตรงนั้น
2: ใช่
3: พี่เก่งครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่แต่ประชาชนคนผู้อยู่อาศัย20กว่าจังหวัดนะคือมันท่วมเกือบหมดทั้งประเทศยกเว้นทางใต้ที่ยังไม่ได้ท่วมแต่ว่าตอนนี้เมืองกาญอะไรตากเตออะไรต่ออะไรพวกนี้ส่วนมากก็ตั้งแต่อีสานมาเหนือตะวันออกเฉียงเหนือลงมาภาคกลางทั้งหมดมันมองน้ำไปหมดแล้วแล้วใครจะไปคิดไม่เคยมีใครคิดอาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดว่าเมื่อเขาเตือนว่าจะมีมหาอุทกภัยวงเล็บว่ามหาหน่อยนะเดี๋ยวท่านจะโกรธเกลียดเราอีกท่านบอกว่าใช้คำว่าอุทกภัยเฉยๆแล้วก็เอาอยู
2: ่
3: ซึ่งผมก็พูดไปวันนั้นบอกว่ามีคนเตือนว่าจะมีมหาอุทกภัยออกมาเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งแต่ท่านบอกว่าไม่มีเราก็พูดผมก็พูดแบบนี้ท่านบอกไม่มีอย่างนั้นไม่มีก็ไม่เป็นไรวันที่22ที่เราคุยกันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ติดตามก็ระมัดระวังด้วยแต่ว่าทางเพจทีดินฟ้าอากาศเนี่ยเขาเตือนแล้วว่าจะมีมหาอุทกภัยท่านบอกว่าไม่มีไม่มีก็ไม่มีแต่ว่าพอนี้มันมีอ่ะมันมีตั้งแต่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมอยู่เมืองจันเนี่ยจันทบุรีที่ผมอยู่บ้านผมโป่งน้ำร้อนเนี่ยมันตกมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าไม่ได้มีไม่มีความเจริญไงก็ไม่มีความเจริญมันก็ไม่มีน้ำขังตรงไหนน้ำก็ไหลไปลงคลองลงอะไรต่ออะไรไปมันก็แค่ดินแฉะหน้าดินแตกขาดอะไรไปกันหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่มีท่วมมันก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ที่เดือดร้อนคือตรงไหนที่เจริญตรงนั้นเดือดร้อนครับที่เก่งท่านผู้ชมครับผมอยู่บ้านนอกมันไม่เจริญมันก็ไม่เดือดร้อนผมปลูกป่าแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนมันไม่มีความเจริญไม่มีตึกไม่มีแฟลตไม่มีคอนโดไม่มีห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นผมไม่มีที่ไปจะไปบังทางน้ำจะไปกั้นทางน้ำไอ้ท่อน้ำทิ้งอะไรก็มันก็ไม่ต้องมีเพราะชุมชนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็เป็นหมู่บ้านแต่ว่าสิ่งที่เกิดเหตุแล้วก็คนที่เดือดร้อนที่สุดคือคนที่อยู่ในตัวเมืองอย่างเช่นระยองนี่ก็น่าสงสารอ่างเก็บน้ำที่กระแสนี่ก็แตกก็คือไม่แตกแต่น้ำมันล้นขึ้นมาน้ำมันก็มาท่วมผมจะกลับกรุงเทพไปทำงานผมก็กลับไม่ได้ที่ผมเดือดร้อนจากน้ำท่วมไม่เดือดร้อนจากน้ำท่วมมาท่วมบ้านแต่ผมเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่ผมไม่สามารถเดินทางได้ขอมาจากจันทบุรีประมาณสัก30กิโลเนี่ยที่หนองคาบ้านหนองคาที่เลี้ยวขวาไปว่าเขาสุขินเนี่ยถ้าเราขับจมมันจะถูกมันไปไม่ได้เลยครับน้ำมันท่วมแบบมิดคันนะครับประมาณ3กิโลแล้วเลยไปอีกหน่อยก็คอสะพานขาดเขาก็ปิดการถนนไม่ให้กลับแล้วก็พอเลยเป็นนายใหญ่อามเลยนายใหญ่อามจะเข้าเขตยอมไปถึงอำเภอแกลงตรงนั้นก็ปิดถนนหมดอีกครับ
2: อ้าวได้ข่าวว่าต้นไม้ปิดล้มถนนด้วยวิทยุอสมทก็เจอปัญหาโค่นล้มเข้าไม่ได้ออกอากาศไม่ได้กันนะใช่ไหมที่ระยอง
3: ช่แต่นี่เขาไปไม่ได้แต่แล้วมันก็จะเป็นหย่อมๆไปอีกพอเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะวิ่งไปถึงไปขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเป็นช่วงไฟน้ำท่วมถนนที่เขาชะเมาก็น้ำเยอะอ่างเก็บน้ำก็แค่น้ำล้นสปิลเวย์ขึ้นมาแล้วก็ไปกัดซอกดินหน่อยหนึ่งก็อันนี้ก็ซ่อมได้แล้วไม่ต้องตกใจอะไรมากแต่ว่าน้ำที่มันไหลออกมามากเนี่ยมันก็มาท่วมถนนพอท่วมถนนการเดินทางก็มาไม่ได้รถเล็กผ่านจะไม่แบบรถสิบล้อหรือรถบัสใหญ่ๆนู่นไปเลยก็เลยกลับไปทำงานไม่ได้เขาก็รู้เพราะว่าเขาก็ดูตลอดข่าวออกตลอดว่าเกาะช้างก็ท่วมคนก็ไปกันไม่ได้
2: โอ
3: ้
2: ใช่
3: ทีนี้ความเสียหายเนี่ยเรามองไปตรงจุดที่เป็นประชาชนอยู่เยอะแต่จุดที่เป็นถนนใช้สำหรับการคมนาคมมันไปไม่ได้เกาะช้างทั้งเกาะก็เป็นชุมชนที่อยู่ตรงนั้นก็ไปไม่ได้การท่องเที่ยวไปไม่ได้คนที่พักอยู่นั่นก็ไม่จะทำยังไงน้ำไม่มีไฟอะไรก็ไม่มีไฟมันดับไปหมดทีนี้ก็สร้างคราวนี้ไม่คือเราไม่รู้ว่ามันต้องมีใครรับผิดชอบเนี่ยคนรับผิดชอบคือคุณรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละบุคคลไปแล้วคุณถามว่าเหตุที่เกิดครั้งนี้ใครรับผิดชอบใครเป็นคนผิดไม่มีใครผิดคนก็พูดแบบว่าผมไม่ได้บริหารน้ำบนดินผมบริหารน้ำบนฟ้าคือไม่ได้บริหารน้ำบนฟ้าคือพยากรณ์น้ำบนฟ้าที่จะตกลงมาแต่มันจะท่วมหรือไม่ท่วมมันไม่ใช่หน้าที่ผมไม่ได้บริหารน้ำบนดินก็เนี่ยเกี่ยงกันไปเถียงกันไปอย่างเงี้ย
2: เขาไม่คิดที่จะมาประชุมหารือร่วมกันแก้ไขลงมือระดมคนเลยครับไม่คิดเลย
3: ไม่นี่คือปากของมนุษย์ที่พูดภาษามนุษย์ที่เขาบอกว่าเป็นนี่คือมนุษย์ที่เป็นปากของมนุษย์และผู้ภาษามนุษย์ที่มนุษย์ต้องเข้าใจเขาก็เขาพยากรณ์ล่ะการพยากรณ์ก็คือการพยากรณ์คือการคาดเดาอ่ะพี่เก่งไปดูพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตเลยมันจะเกิดไหมจะไปเจอแฟนใหม่ไหมจะไปเจออะไรต่ออะไรจะได้เงินทองมาซื้อลอตเตอรี่ถ้ามันการเป็นการพยากรณ์เนี่ย
2: ค่ะ
3: แล้วผมพยากรณ์ได้แต่น้ำผมก็บอกว่าน้ำจะมาอย่างนี้น้ำบนดินไม่ใช่หน้าที่ของผมพวกคุณก็ไปเอาเองก็ไปเอาเองแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะมีฝนตกเป็นมหาอุทกภัยคุณก็บอกว่ามันไม่มีนักการพยากรณ์ก็บอกผมก็พยากรณ์ก็แบบว่าเป็นการพยากรณ์เนี่ย
2: จริงๆมันต้องมีวอร์รูมแล้วว่าถ้าเผื่อจะมีฝนก้อนใหญ่มาใครจะต้องดูดใครจะต้องปั๊มใครจะต้องเคลียร์เตรียมกำลังรถช่วยขนทำสะพานเหล็กทางเดิมเนี่ยพี่หนิง
3: ถ้าพี่เก่งจะลดความเก่งของพี่เก่งลงไปนิดนึงเชิญเข้ามาเลยเชิญเข้ามาเลยคุณวัดจากอะไรไหนมาเรามาคุยกันดูซิความเป็นไปได้มีไหมถ้าเผื่อว่าเขาถูกต้องและคุณเห็นว่าเขามีความรู้เขาถูกต้องยอมรับซึ่งกันและกันและช่วยกันทำงานแต่อันนี้ไม่ใช่คุณตัดและคุณปฏิเสธไปเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็บอกและคุณก็บอกว่าเอาอยู่คือคำพูดของใครของทางฝ่ายรัฐบาล
2: คุณนะเอาอยู่
3: เพราะว่ารับข้อมูลมาจากหน่วยงานของคุณเองแล้วคุณก็ไม่ยอมรับหน่วยงานไม่ยอมรับการเตือนที่ไม่ใช่หน่วยงานของพวกคุณเนี่ยคนนอกเขาเตือนคุณจะไม่ฟังเนี่ยพอไม่ฟังก็เกิดความเสียหายอย่างนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ผ่านไปถึงเป็นระดับโลกแล้วนะครับบ้านเราที่เสียหายเนี่ยระดับโลกระดับชาติไปแล้วเพราะการบินไทยก็ถูกดูถูกอย่างมากมายพี่เก่งกระเป๋าเดินทางผู้โดยสารยังอยู่ที่สนามบินอีกเกือบ 6,000 ใบพี่เก่ง
2: ใช่ค่ะใช่
3: 6,000 ใบนี่คุณคิดว่าเรือบิน1ลำสามารถรับผู้โดยสารเต็มลำนี่ได้เอาของผู้โดยสารเท่านั้นได้200คนถ้า200คนเนี่ย 6,000 ใบที่มันเท่ากับของกี่คน
2: 30 ไฟ
3: นี่มันเยอะไหมอ่ะพี่เก่ง
2: เยอะเพราะเห็นเขาบอกว่าลดไฟล์บินวันละ100ไฟล์เหลือ40ไฟล์ก็แล้วก็ลดเกินครึ่งอีกค่ะเพราะว่าไม่มีคนก็เลยแบบลดไฟล์อีกของตกค้างอีกโอ้โหอะไรเงี้ย
3: นี่ไงนี่คือความเสียหายระดับชาติที่เราเสียหายไปถึงระดับโลกไปแล้วไม่ใช่ระดับชาติระดับโลกไปแล้ว เพราะว่าเราไม่ฟังกันและกันเนี่ยเมื่อเราไม่ฟังกันและกันในความเสียหายมันก็กระทบไปถึงการบินไทยซึ่งทำไมการบินไทยต้องเสียหายมากขนาดนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วการบินไทยก็ต้องถูกปรับอีกไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่เพราะการบินไทยใช้พนักงานกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยที่จะต้องดูแลสายการบินอื่นๆที่บินเข้ามาสู่สุวรรณภูมิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบริษัทแฮนด์ลิ่งบริษัทแฮนด์ลิ่งคือแฮนด์ลิ่งเรื่องของเอากระเป๋าขึ้นเอากระเป๋าลงหรือบางทีจัดอาหารเครื่องดื่มพนักงานทำความสะอาดคนขับไอ้คนขับไอ้งวงที่เข้าไปจอดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะไอ้มันไม่ใช่ทอไม่ใช่การไม่ใช่เขาเรียกอะไรการท่า
2: การท่าอากาศยาน AOT
3: อันนี้ไม่ใช่การท่านะอันนี้ไม่ใช่การท่านะเป็นการบริการของสายการบินไทยอินเตอร์ที่รับดูแลสายการบินอื่นๆ
2: เป็นหน่วยเซอร์วิสให้ทุกสายการบินที่มาด้วย
3: เป็นการบริการให้กับสายการบินต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่พวกชาร์เตอร์นะอย่างสายการบินที่มีชื่อเสียงมีอะไรไม่ใช่พวกโลคอสนะทำไมโลคอสถึงไม่เดือดร้อนล่ะ
2: ก็เห็นเขาบอกว่าบินระดับอะไรนะสายการบินที่มันชื่อคล้ายๆอาลับอะไรที่เคยเป็นอันดับหนึ่งนั่นเขาบอกว่าเป๊ะตรงเวลาขึ้นลงตรงเวลาหมดเลยพี่หนิง
3: ใช่เพราะว่าเราต้องไปบริการเขาตรงนั้นไม่งั้นเราจะโดนปรับเยอะเพราะสัญญาพอเป็นอย่างนั้นปั๊บก็เลยต้องทำว่าตกลงอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีนิดนึงว่าตกลงคุณทิ้งสายการบินคุณเลยหรือไง
2: ทิ้งประชาชนคนไทยตาดำๆด้วยนะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เขามาใช้บริการซื้อตั๋วเหมือนกันก็ต้องได้เซอร์วิสเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่คือไม่ใช่แต่พ่อคนไทยเพราะสายการบินคุณก็มีชาวต่างชาติที่ก็ชอบสายการบินไทยเยอะ
2: ใช่
3: และอันนี้สำคัญมากนะพี่เก่งกระเป๋าในกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบเนี่ยอาจจะไม่ได้มีของมีค่าอะไรเลยแต่มันมีสิ่งมีค่าที่เป็นที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเจ้าของกระเป๋านั้นนะ
2: พวกร่วมยาอะไรพวกนี้ได้ไหมพี่หนิง
3: มันจะต้องมียาอะไรบางชนิดที่ก็ต้องใช้หรือว่าต้องมีเครื่องนอน
2: จะ
3: มีเครื่องนอนที่ก็จะต้องใช้ให้ออกซิเจนเวลานอน
2: ค่ะ
3: เขามีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนั้นน่ะซึ่งมันสำคัญมากและบางคนเมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใช้สิ่งเนี่ยใครจะมีหลายอันล่ะใช่ไหม
2: ใครจะมีหลายไอ้ชุดหน้ากากที่ให้ออกซิเจนตอนนอนเนี่ยก็มีอันเดียวพี่หนิงก็ต้องพกติดตัวใช่ไหมเจอกระโหลดในท้องเครื่อง
3: เราไม่ได้รวยแบบใครบางคนอาจจะมี20 อันก็ได้มี20 บ้านเนี่ยเอาวางไว้บ้านละอันก็ได้ใช่ไหม
2: ไม่
3: เราไม่ได้พูดว่าเรารวยหรือไม่รวยเลยเพราะว่าไอ้บ้าน10 ล้าน 100 ล้านอยู่ริมทะเลสาบริมน้ำก็ยังท่วมได้ไงเพราะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ว่าเขาก็สามารถจะเสียชีวิตได้ไงเขาสามารถจะตุยได้ไงถ้าเผื่อเขาไม่ได้ของเนี่ยกลับไปกับเขาหรือเขาเดินทางจากต่างประเทศมาเขาต้องเข้าโรงแรมอ่ะแล้วก็เขาคุณบอกจะตามมาภายใน72 ชั่วโมงเนี่ยเขาตายก่อนแล้วไงพี่เก่งท่านผู้ฟังครับลูกหลานเขานั่งรอลูกหลานเขานั่งรออยู่ที
2: ่
3: สุวรรณภูมิเนี่ย6 ชั่วโมงเพื่อจะรอกระเป๋าน
2: ี่รอกระเป๋า6 ชั่วโมงยังไม่รวมนับรอรถกลับบ้านอีกนะพี่หนิงรอรถกลับบ้านอีกบางคนนี่5 ชั่วโมงยังเรียกรถไม่ได้เลยออกจากสุวรรณภูมิอ่ะก็ไม่มีรถไป
3: ถึงแม้ว่ามีรถเองถึงว่ามีรถมารับเองรถก็ยังมาไม่ถึงครับ
2: ใช่ใช่
3: หรือว่ามาถึงรับไปแล้วก็จะกลับถึงแล้วจะกลับถึงบ้านบางทีนานกว่าเที่ยวบินนั้นที่บินไปอีกก็ได้
2: ใช่ใช่ขับรถอ้อมไปอีก
3: แต่ที่เรายังไม่พูดถึงพวกนั้นเราพูดถึงว่าเรานั่งเครื่องมาตลอดทั้งคืนแล้วเรามาถึง5 หรือ 6 โมงเช้านั่งรอไป11 โมงเช้าแล้วกระเป๋ายังไม่มาเลยเพราะว่านี่คือเราไม่ฟังซึ่งกันและกันจะเตือนว่าจะมีน้ำใหญ่ลงมา
2: อ
3: ันนี้เราไม่ได้โทษนะครับเพียงแต่พูดให้ฟังว่าเมื่อพอก่อนนี่เขาเรียกว่าจิ้งจกทักแล้วก็อย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งออกแต่เรื่องจิ้งจกทักถ้าเขาให้ฟังนิดนึงเมื่อเจอจอดนอกบ้านจิ้งจกทักอายุสักนิดนึงพอจิ้งจกทักแล้วภาษาโบราณเขาพูดกันเด็กสมัยใหม่จะไม่รู้เมื่อคนเขาทักเนี้ยสักนิดหนึ่งเนี่ยเราก็เรียกเขามาคุยหน่อยสิ แล้วก็ไม่ต้องมีคนอะไรต่ออะไรที่บอกว่ามันจะทำให้เกิดวิตกจริตคนทั้งประเทศจะนู่นนี่นั่นก็ยังดีกว่าไม่วิตกจริตเพราะว่าถ้าเบื่อพูดไปแล้วคนไปเตรียมของเตรียมอะไรต่ออะไรไปแล้วหรือว่าคุณก็มีธงฟ้ามีเอาหงอาหารอะไรไปตั้งให้เขาซื้อไปตุนกันได้ไม่ต้องไปซื้อในห้างสรรพสินค้าสะดวกซื้อไม่ต้องหรือคุณเอาธงฟ้าเข้าไปลอยน้ำไปขายเขาในราคาถูกนี่มันไม่มีใครไปช่วยทำอะไรเลยไทยอินเตอร์ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคนที่ทำงานอยู่ไทยอินเตอร์รู้สึกอุณหภูมิก็อยู่รอบๆนั้นน่ะเขาไม่อยู่ที่ไหนไกลใครจะไปมีบ้านอยู่ดอนเมืองแล้วขับรถมาทำสุวรรณภูมิเขาก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นถูกไหม
2: ใช่อ
3: ยู่ดอนเมืองก็มีที่อยู่อาศัยอยู่แถวดอนเมืองถูกไห
2: ม
3: เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็มาทำงานไม่ได้เพราะรอบสุวรรณภูมิมันก็น้ำท่วมหมดไงนี่คือเหตุการณ์ซึ่งวันนี้พูดก็คือหัวข้อคือว่าคนเตือนกันหรือฟังกันเตือนหรือฟังกันพูดหรือพูดให้คนอื่นเขาฟังและมานั่งคุยกันบ้างเหตุการณ์ก็จะไม่เกิดอะไรรุนแรงแบบนี้มันจะไม่มันลามไปเหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในสายตาของคนทั้งโลกใบนี้แล้วราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีพี่เก่งและท่านผู้ฟังครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: ขอบพระคุณพี่หนิงนิรุตคุยแบบนิรุตทุกวันอังคารนะคะถ้าเราเปิดใจรับฟังคำเตือนคำแนะนำก็น่าจะหาทางป้องกันได้ทันกันนะคะแล้วความเสียหายคงไม่รุนแรงบานปลายมากแบบนี้มีคุณผู้ฟังนะคะแจ้งมาว่าสถานการณ์ตอนนี้ให้เข้าไปดูเช็คได้ที่เว็บไซต์ now.bangkok.go.th ข้อมูลเซ็นเซอร์วัดน้ำท่วมอัปเดตเมื่อ 3:40 นถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ระดับน้ำ20เซนให้หลีกเลี่ยงนะคะเทพรักษ์ช่วงบิ๊กซีสะพานใหม่ให้หลีกเลี่ยงนวมินช่วงนวมิน38อ่อนนุชช่วงอ่อนนุช59สุวินทวงศ์ช่วงหฤทัยหทัยราชแล้วก็ช่วงซอยสีหบุรานุกิจ14ช่วงโลตัสลาดกระบังเจ้าคุณทหารนะฮะอันนี้ก็ประมาณ20เซนให้หลีกเลี่ยงนะคะหัวหมากรามคำแหง24โอ้ยังเช็คอยู่เลยว่าเท่าเดิมเห็นเขาเตือนว่านวมินทร์ซอย46ระดับน้ำสูงขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงพหลโยธิน60ระดับน้ำสูงขึ้นแต่ก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าเซนค่ะอันนี้เป็นรายงานอัปเดตจากเซ็นเซอร์วัดน้ำท่วมของกทมนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะครับในแง่ของการเตรียมตัวรับมือกับติดตามข่าวสารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเขตกทมสำนักการระบายน้ำกทมเนี่ยนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงวันนี้จนถึง4ตุลาคมค่ะประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนะคะก็เส้นทางสุขุมวิทสุขสวัสดิ์โอ้โหฝั่งโซนตะวันออกและถนนพระราม2จะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำทะเลหนุนนะคะตอนนี้ดิฉันมาเจอสำนักงานการระบายน้ำกรุงเทพจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นสื่อที่ไปไลฟ์ตามจุดต่างๆเพราะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่แล้วให้ประชาชนก็ได้เห็นว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาไปทำงานกันนะคะจะได้บอกเล่ากันไม่งั้นทุกคนก็จะกระสับกระส่ายว่าตกลงท่านสูบน้ำลดลงหรือยังระบายน้ำลงหรือยังไอจุดต่างๆที่เตือนไว้ในเว็บ now.bangkok เนี่ยมันจะลดลงไหมเพราะว่าเห็นว่าอัปเดตล่าสุดของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพเนี่ยนะฮะอัปเดตข่าวเมื่อ7ชั่วโมงก่อนโอ้โหอันนี้ดิฉันเชื่อว่ามันมีโซเชียลให้ไลฟ์สดได้ตลอดนะคะท่านขาแถลงช่วงกลางคืนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ไปแก้ปัญหาตามท่อระบายน้ำการระบายน้ำเนี่ยนะฮะก็แก้ได้ด้วยการถ่ายทอดสดเลยค่ะคุณขากทม55จุดที่ไปดูแลซีกตะวันออกที่เขาต้องการให้น้ำลดเนี้ย ไลฟ์ได้เลยว่าเคหะของจุดที่สูงระดับ1เมตรเนี่ยจะแก้ปัญหาทำอะไรกันอยู่ค่ะประชาชนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันนะคะว่ายังมีซีกตะวันตกที่ไม่ได้รับผลเสียหายเพราะนั้น now.bangkok.go.th หรือคุณไปเช็คจุดศูนย์พักพิงไปเช็คจุดน้ำท่วมน้ำสูงให้หลีกเลี่ยงการจราจรพรุ่งนี้ทุกท่านไปทำงานแล้วเดิมเนี่ยเอกชนทำงานอยู่ตามปกติแต่ราชการมีหยุดนะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ทั้งราชการและเอกชนจะไปทำงานพร้อมๆกันเนี่ยหน่วยไหนมีไอ้เครื่องสูบน้ำหอยโข่งที่แบบตัวใหญ่ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรเนี่ยขนมาเลยค่ะตรงไหนที่ยังไม่ท่วมก็ขนมูฟย้ายมาช่วยตรงที่มันท่วมก่อนก็จะได้ให้รู้สึกว่าเขาได้รับการใส่ใจในการแก้ปัญหานะคะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะก็มาพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบอกเล่า965ในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยา
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยา
2: ค่ะคุณผู้ฟังที่พรุ่งนี้จะเดินทางไปทำงานนะคะไม่ว่าจากฝั่งตะวันตกจะเข้าเมืองหรือจากฝั่งตะวันออกจะเข้าเมืองเนี่ยตอนนี้จุดที่ได้เป็นห่วงอยู่ก็คือถนนสุขสวัสดิ์ถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนพระราม2นะคะเพราะคืนนี้อาจจะมีน้ำทะเลหนุนเพิ่มขึ้นบางพื้นที่นี่ต้องรีบเช็คเลยนะคะเพราะว่าทางน้ำที่ดันมาจากทะเลกับน้ำที่ตกขังอยู่แล้วรอระบายเนี่ยเพราะว่าจุดลึกๆจุดต่ำๆที่ทางกทม.บอกว่าจะสูบน้ำเคลียร์ได้เนี่ยร่มกล้าวกับเคหะคลองจันเนี่ยน่าจะเคลียร์อีก 2-3 วันเป็นอย่างน้อยนะคะอันนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งเอาไว้คุณผู้ฟังเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ now.bangkok.go.th ดิฉันก็กำลังงงว่าตอนนี้มีข้อมูลออกมาเกือบจะ10เว็บแล้วนะคะเข้าไปเช็คกันเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวมีทราฟฟี่ฟองดูนี่คือเข้าไปร้องเรียน เบอร์1555เข้าไปแจ้งร้องเรียนแล้วก็เว็บไซต์ now.bangkok.go.th นี่ก็คือเอาไว้ดูรายชื่อถนนน้ำท่วมดูแผนที่น้ำดูศูนย์พักพิงดูจุดรับบริจาคแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถแจ้งจุดน้ำท่วมขังซึ่งมันก็อาจจะไปเหมือนกับทรัฟฟี่ฟองดูอยู่แล้วก็ยังมีศูนย์ข้อมูลที่รายงานสถานการณ์น้ำอีก water. ข้อมูลที่ดิฉันได้ให้คุณผู้ฟัง thaiwater.net ค่ะคุณขา thaiwater.net อันนี้ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอวเพื่อประชาชนอีกเหมือนกันค่ะเป็นคลังที่เขาระบุไว้ว่าเข้าไปดูก็จะได้เห็นข้อมูลของภาคเหนือเขื่อนน้ำจุดไหนมีน้ำสูงลำน้ำน้ำล้นฝั่งไหมสถานีระบายน้ำคลองขุงสถานีวัดน้ำที่แม่น้ำยมแม่น้ำน่านอันนี้ก็เป็นอีกที่เว็บไซต์ thaiwater.net นะคะมันหลายโซเชียลมากจนเราเองนี่เปิดดูไม่ครบก็ไม่กล้าออกจากบ้านเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาถึงแฟนๆบอกเล่า965ค่ะอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังมาร่วมออมกันนะคะเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งตอนนี้ค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายๆได้ดอกเบี้ยสูงๆรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกค่ะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ค่ะโดยมีเพียงแอปพลิเคชัน MyMo MYMO MyMo นะคะก็เข้าไปสมัครได้คุณจะได้รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทส่วนยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีจะได้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยค่ะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะคะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo แอป MyMo นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ให้คุณผู้ฟังที่ต้องการสร้างรายได้จากเงินออมนะคะก็มาอีกหนึ่งข่าวดีของบอกเล่าค่ะน้ำพริกแม่รัศมีสายแซ่บของดีจากบ้านบึงชลบุรีค่ะเป็นผู้ที่ได้รางวัลมาตรฐานโอท็อปชุมชนแล้วก็การันตีมามากกว่า10ปีออกร้านจังหวัดออกร้านที่บ้านบึงเนี่ยมานานนะฮะต้องมี4รสน้ำพริกกุ้งเสียบกุ้งก็ตัวใหญ่หอมกรอบเน้นๆน้ำพริกนรกไก่ย่างน้ำพริกนรกปลาป่นน้ำพริกแมงดาค่ะมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้คุณจะทานแบบคลุกข้าวกินกับผักสดหรือจะไปทำเมนูคู่ใจทานกับเรียกว่าโออกไก่มาเป็นน้ำยำแล้วก็คลุกกับน้ำพริกเรียกว่าเป็นของแนมทานเล่นได้หมดเลยค่ะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีตอนนี้นะคะ12กระปุกแถมฟรีขนาดเล็กอีก12กระปุกคุณจะได้ไปขนาดกลาง12ขนาดเล็ก12รวมแล้วเป็น24กระปุกนะคะในราคาที่ช็อปมาเนียให้พิเศษเลยคือ890บาทเท่านั้น 890บาทเท่านั้นสั่งซื้อเลยที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ดโทรไปเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็เหลืออีกไม่กี่ที่นะคะคุณผู้ฟังที่จะมาร่วมกิจกรรมกันวันเสาร์วันเสาร์นี้เรามีอะไรเราก็เชิญกูรูมาเลยกูรูด้านโรค NCD จะมาแนะนำคุณว่าอย่าเป็นเลยนะเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงไขมันล้อมตับเพราะมันนำไปสู่มะเร็งและทำให้ตายได้นะคะคุณอย่าคิดว่าการกินของอร่อยมันไม่ตายมันคือสะสมพิษร้ายในร่างกายเราอย่างไรทำร้ายร่างกายอย่างไรกูรูด้านคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ NCD กูรูด้านสมุนไพรสัพเพสัชกรดร.หญิงสุภาพรหมอต้อมประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศซึ่งโอ้โหคิวท่านนี้ยากมากเราเชิญท่านมาจองคิวมาครึ่งปีกูรูด้านกำหนดอาหารค่ะคุณจะได้เรียนรู้และได้รับแจกเมนูสุขภาพที่คุณจะนำไปทานต่อที่บ้านได้โดยคุณจะไม่มีความเสี่ยงตุยในอนาคตหรือว่าไปหาคุณหมอตอนที่โอ้ไม่ไหวแล้วดิฉันเจอเพื่อนหลายท่านนะคะทานน้ำอัดลมตลอดตั้งแต่เด็กๆเรียนมหาวิทยาลัยกันจนชีวิตเนี่ยที่เราเห็นอย่างคุณเรย์แมคโดนัลด์นี่ก็บอกว่าทานน้ำอัดลมตลอดหรือเพื่อนดิฉันเนี่ยที่จะไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพกันวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นบุคคลที่ทานน้ำอัดลมตลอดมันก็เป็นการบริโภคที่อาจจะไม่ได้เสริมสร้างสุขภาพดีเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็กูรูอีกท่านหนึ่งก็คือกูรูเรื่องการออกกำลังกายให้หลีกเลี่ยงเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆนะคะหรือไขมันในเส้นเลือดทำให้อุดตันลิ่มเลือดมันไปอุดตันแล้วก็ตายได้เลยนะคะคุณคะเนี่ยค่ะสี่กูรูแล้วเราก็ยังเชิญผู้ที่เป็นเบาหวานผอมมาแล้วท่านก็ดูแลจัดการชีวิตตัวเองจนตอนนี้เรียกว่าไม่ทรมานแบบเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่า4กูรูผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ป่วยโดยตรงนะคะผู้ป่วยโดยตรงก็จะมาคุยกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ค่ะทักมาได้ที่ LINE @ thinking radio นะคะ

กลัวเรื่องแอปเรื่อง AI มาลงสมัครเรียนออนไลน์กับกลุ่มที่เราจัดไว้ให้เป็นกลุ่มที่เรียนได้ตลอด2เดือนคุณดูคลิปคุณสงสัยคุณสอบถามเราก็จะเข้าไปช่วยตอบช่วยแนะนำนะคะแต่เราตัดเป็นคลิปสำเร็จรูปให้แล้วคุณเรียนตลอดเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนสมัครได้ภายในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วมีหัวข้อ Click and Create มีหัวข้อสร้างออนไลน์ให้ปังโดยการเอาแอป1 2 3 4 5สอนคุณแล้วก็มาทำภาพประกอบการขายสินค้าคุณมีของที่ระลึกของสะสมหรือของที่อยากจะนำเสนอให้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเพื่อนฝูงเนี่ยนะคะก็ทำได้ค่ะเทคโนโลยีเป็นเรื่องไม่ยากและเราก็สอนกันง่ายๆโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบจับมือทำนะคะสมัครกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio เพียง159บาทคุณก็จะสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้แบบมีคุณภาพชีวิตแล้วก็ไม่เครียดค่ะอันนี้บอกได้เลยว่าทีมงานตั้งใจทำไว้เพื่อให้คุณผู้ฟังที่ไม่สามารถเดินทางมาที่โรงแรมได้นะคะข่าวที่แล้วเนี่ยที่เราจัดกันเอาไว้ก็เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยค่ะพรุ่งนี้ก็จะเปิดสมัครเป็นวันสุดท้ายนะคะทักมาได้ที่ @thinkingradio นะคะคุณผู้ฟังที่ทักไลน์เข้ามาแล้วบอกว่าจะขอเว็บไซต์ที่เช็คข้อมูลเรื่องน้ำท่วมเรื่องจุดหลีกเลี่ยงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปโพสต์ไว้ใน Facebook แล้วก็ YouTube กันค่ะวันนี้บอกแล้ว965เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้เจอกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์นะคะแล้วก็วันพฤหัสคุณชายอดัมค่ะวันนี้ดิฉันเก่งชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมี

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง

0: แล้วก็แข็งแรงฮะพ่อผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มล็อกรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
7: ลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: คนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 น.สวัสดีโลกยามเช้าประจำวันพุธที่30กันยายน2569แรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับมาถึงไม่รู้จะนับวันกันได้ยังตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนะครับถึงวันนี้สื่อมวลชนไทยและความห่วงใยใส่ใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครในเรื่องน้ำท่วมก็ยังคงพูดคุยสื่อสารตำหนิวิพากษ์คิดประเมินผลวางแผนช่วยเหลืออารมณ์ขันอารมณ์ทุกข์หิวโหย เปรียบเทียบในอดีตปี54จนถึงปัจจุบันทำเก่าๆมาใช้ใหม่และความทุกข์ก็กลับมาเยือนจนยากที่จะบรรยายนะครับผมเนื่องจากว่าปัจจุบันไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเหมือนกับท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็ห่วงใยเต็มที่แหละนะครับแต่ว่าสภาวะการต่างๆท่านผู้ฟังจะรู้ดีกว่าผมนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆได้พยายามอดทนหรือจะคลี่คลายปัญหาด้วยการตำหนิวิพากษ์ด่าทอนะบ้างหรือจะแก้ปัญหาด้วยการหาข้อมูลข่าวสารช่วยเหลือกันแล้วก็ ว่าจริงๆเป้าของการตำหนิวิพากษ์อันนี้เป็นธรรมชาติของประชาธิปไตยนะครับนักการเมืองทั้งหลายก็จะต้องยอมรับว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะอะไรต่อมีอะไรก็ต้องมาลงที่ท่านเป็นหลักใหญ่นะผมก็จะไม่ทำหน้าที่ซ้ำเติมนะครับเพราะว่านักการเมืองมาแล้วก็ไปแต่ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยไปแล้วก็มาเจ้าเดิมที่เดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับแต่นักการเมืองมันก็เปลี่ยนไปเวลาเราแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนอย่างที่คุยเมื่อวานวันอังคารวันนี้วันพุธแล้วนะครับนักการเมืองหรือรัฐบาลหรือภาครัฐก็จะแก้ปัญหาด้วยการเยียวยาเยี่ยมช่วยเหลือพูดกล่าวข้อความต่างๆครับแล้วก็เลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นปัญหาน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครจึงเป็นปัญหาที่เหมือนของเก่ามาเยือนใหม่มันจะมากกว่าเดิมนะครับท่านพี่น้องที่อยู่แถวแถวซีกตะวันออกคลองจันทน์มีนบุรีคลองแสนแสบหรือที่ต่างๆเนี่ยก็จะหนักกว่าเพื่อนแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตนอกเหนือจากการบ่นผมก็นั่งดูการบ่นการถกเถียงการน้อยเนื้อต่ำใจจริงๆตั้งแต่ที่สองที่สามเรื่อยมาตื่นขึ้นมาเราจะคุยเรื่องนี้ยังไงนะครับสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าให้กำลังใจแล้วก็เห็นใจและเข้าใจประชาชนท่านที่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ส่วนราชการต่างๆผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นกรุงเทพและเมืองต่างๆอบต.อบจ.ที่เกี่ยวข้องรัฐบาลรัฐมนตรีมุ่งมั่นใหม่ว่าเราจะต้องแก้ปัญหานี้ระยะยาวและโครงสร้างพื้นฐานโดยไม่คำนึงถึงคะแนนเสียงเลือกตั้งระยะเฉพาะหน้าถ้าจะคำนึงก็คำนึงถึงคะแนนเสียงเลือกตั้งระยะยาวซึ่งประชาชนเขาคงจำได้นะถ้าท่านแก้ปัญหาน้ำในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการดำเนินชีวิตหรือน้ำที่ทำลายวิถีชีวิตหรือน้ำเพื่อการเกษตรจะต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำทำกันจริงๆไม่ใช่ทำกันเป็นชิ้นๆกรุงเทพก็ทำอุโมงค์ต่างจังหวัดก็ขุดบ่อขุดหลุมขุดบึงโดยไม่รู้ว่าในระบบทั้งหมดมันจะไปที่ไหนในฐานะที่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเป็นผู้มีอายุสูงในการติดตามข่าวสารก็เห็นเหมือนข่าวเดิมนะครับแล้ว 4-5 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ3ปีของรายการโลกยามเช้าก็พูดเรื่องเดิมคือต้องทำโครงสร้างพื้นฐานผมก็มีอยู่แผนเดียวที่ห่วงภาคเหนือที่จะกันน้ำแม่ไหลลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาและมากรุงเทพอย่างที่เจอทุกวันนี้ที่จริงที่เจอทุกวันนี้ยังไม่ถึงกับน้ำที่มาจากทางเหนือนะครับค่อยๆมาถามพี่น้องชาวอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาได้เลยว่ามันกำลังมาแล้วมาก็จะมาเจอกับน้ำทะเลหนุนเพราะฉะนั้นช่วงนี้กรุงเทพที่ลดลงไปจนผมกลับมาปากช่องได้เนี่ยก็เฉพาะพื้นที่เล็กๆของผมที่นนทบุรีที่ติดกับบางเขนมันเป็นน้ำฝนส่วนน้ำเหนือลงมากำลังมาจะมาอย่างไรที่ไหนตามดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำต้องว่ากันใหม่ทำโครงสร้างพื้นฐานผมเห็นสื่อมวลชนทั้งหลายก็จะบ่นเรื่องถอดบทเรียนอีกแล้วหรือนะครับดูทีวีหลายช่องตั้งแต่ที่สองที่สามเรื่อยมาเพื่อจะประมวลความรู้สึกเท่านั้นเองนะส่วนข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็คือค่อยๆงวดลงแล้วแล้วถ้าเราจะดูการพยากรณ์อากาศเราก็จะพบว่าเมฆก็แทบจะไม่เหลือแล้วลักษณะเมฆฝนนะครับอันนี้เป็นภาพจากจอเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่30คือวันนี้มาตอนตีสองสามชั่วโมงที่แล้วท่านจะเห็นว่าฝนจะลงไปอยู่ทางภาคใต้นะก็คือทางฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันทะเลอันดามันก็ที่เห็นเมฆฝนมากๆก็จะเป็น 4-5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดของน้องเนเน่คือภูเก็ตก็จะไม่มีฝนมากนักแล้วก็กรุงเทพท่านจะเห็นว่าไม่มีฝนเท่าไหร่อันนี้คือดูจากจอเรดาร์ล่าสุดเท่าที่ผมมองเห็นแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะอัปเดตเป็นระยะนะครับก่อนอื่นบอกก่อนว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ริกเตอร์ หรือ 3.2 แมกนิจูดคือระดับ 3.2 ที่ประเทศพม่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่พม่านะครับเวลาที่เกิดก็คือ 5:50 นาทีเมื่อคืนจุดที่เกิดก็อยู่ที่เส้นขนานที่ 21.9 แล้วก็เส้นแหวงหรือลองกิจูด 96.2 นะก็คืออยู่ที่พม่านะครับแต่ว่าถ้าจะพาดพิงถึงพื้นที่เมืองไทยก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ337กิโลเมตรอันนี้เป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวหลังจากนั้นเราก็กลับมาดูภาพแผนที่เรดาร์ทั้งกรุงเทพแล้วก็ทั้งประเทศตามที่ท่านสามารถเข้าไปดูได้บนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะปรับเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับเป็นระยะตามที่มีภาพใหม่เข้ามาคือมันเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่พยากรณ์อากาศด้วยการดูและคำนวณเป็นรูปแบบที่ท่านผู้ว่ากทม.เรียกว่าโมเดลนั้นโมเดลนี้เนี่ยครับเหมือนพายุเข้าที่อเมริกามันก็จะมีโมเดลอเมริกันโมเดลยุโรปคือนักวิทยาศาสตร์จะคำนวณว่าถ้ามันเร็วเท่านี้มันหมุนเท่านี้ทิศทางอย่างนี้แรงปะทะธรรมชาติเป็นอย่างไรนะดูทุกอย่างเอาข้อมูลใส่เข้ามาเป็นโมเดลที่ยุโรปคิดอเมริกาคิดหรือไทยคิดเนี่ยก็จึงเกิดการพยากรณ์ว่าถ้าอย่างนั้นอีก1ชั่วโมง2ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นยังไงเวลาเราเข้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะเห็นว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าทุกชั่วโมงเขาจะบอกว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นโมเดลนะครับจากข้อมูลจริงๆที่ได้ตลอดเวลามันเห็นใจนักวิทยาศาสตร์ด้วยมันต้องมีเหตุผลในการคำนวณและพยากรณ์แต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามจริงตามนั้นเราก็โอเคเข้าใจอันนี้ผมพยายามจะเข้าข้างกรมอุตุนิยมวิทยาบอกให้เข้าข้างนักวิทยาศาสตร์เสมอนะแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะหาความจริงเท่าที่จะพอพูดได้เราก็ไม่ต้องการผิดพลาดแต่เมื่อเราได้รับผลกระทบอย่างนี้ก็เห็นคนช่วยกันดีนะครับสถานการณ์ต่างๆทั่วประเทศไทยถ้าจะดูพยากรณ์อากาศในประเทศไทยสำหรับวันนี้นะก็คือว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ใกล้ๆกับพม่าที่เกิดแผ่นดินไหวนั่นแหละนะครับแต่มันห่างกันเป็น 2-300 กิโลเมตรไม่ต้องห่วงนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนฟ้าคะนองหนักน้อยก็จะสูงกว่านั้นก็จะเป็นกว่า2เมตรอาจจะถึง3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝั่งซ้ายของชายทะเลไทยอันดามันก็ปานกลางครับฝั่งขวาว่าที่จริงเข้าไปดูเว็บไซต์โดยอ่านทั้งหมดที่เป็นเอกสารประกาศพยากรณ์นะฉบับล่าสุดเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงอ่าวไทยอะไรมากมายนักนะครับก็แปลว่าฝนตกก็ตกในอ่าวลมมรสุมกำลังอ่อนลงเพราะฉะนั้นอ่าวไทยก็จะไม่เป็นองค์ประกอบที่จะต้องพวักพวงอะไรมากมายนักแต่ผมก็ไม่ควรพูดอะไรเกินไปกว่าข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับก็ดูจากที่กรมไม่ได้เอ่ยถึงอ่าวไทยมากนักเท่านั้นเองเมื่อเช้าผมก็ดูวันนี้ทำไมพูดถึงอ่าวไทยน้อยนะครับอันนี้เฉพาะพยากรณ์แบบสรุปย่อนะครับหน้าแรกของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ท่านต้องการจะรวบฝนที่ไหนน้ำที่เขื่อนไหนเป็นยังไงกดไปกดมาเดี๋ยวเจอเองนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปที่สำนักทรัพยากรน้ำอะไรก็จะมีนะครับลักษณะอากาศทั่วไปถ้าเราจะสรุปนะครับวันนี้ที่วันนี้ข้อมูลกรุงเทพก็เลือกตัดปะเข้ามาก็จะพบว่าตอนตีหนึ่งกรุงเทพ28องศาเซลเซียสเมฆกำลังเจริญตัวขึ้นเมฆกำลังเจริญตัวขึ้นก็คือเมฆมีอารยธรรมมากขึ้นมั้งนะครับปริมาณฝน 0.0 มิลลิเมตรเมื่อวานนี้ไม่มีฝนถ้าท่านเจอฝนแบบเป็นละอองก็อย่าไปนับมันให้ปวดหัวนะครับนี่ตัวข้อมูลตอนที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถกเถียงกันก็ดูเวลาด้วย28องศาเซลเซียสแต่ว่าวันนี้กรุงเทพก็จะอยู่แถวๆ 25-34 ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่แม้ว่าเราจะไม่เห็นเมฆสีเขียวหรือเหลืองส้มอะไรทาบตรงกลางของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ตามนะครับแต่ว่าการพยากรณ์อากาศกราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีภาพก้อนเมฆสายฟ้าแลบนะครับแล้วมีฝน3เม็ดนะครับ3หยดอุณหภูมิอยู่ที่ 25-34 คือโอกาสที่ฝนจะตก 40% ของพื้นที่มีลมอ่อนๆ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้ข้อมูลมาในตอนเช้ามืดวันนี้นะครับที่หนึ่งแล้วมันจะผันแปรไปยังไงแต่ว่าในสุดก็อย่างที่ว่านะครับอาจจะลดลงบางพื้นที่แล้วก็อาจจะต่อไปอีก7วันจะต้องกว่าจะลดลงโดยเฉพาะทางซีกตะวันออกของกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ประมวลจากข้อมูลที่ผมตามดูฟังตลอด2 3โยง3ดูคลิปมั่งดูข้อมูลที่เป็นเอกสารบ้างนะครับก็อยู่ประมาณนั้นนะก็คนแค่คงจะทุกข์ทรมานอีกหลายวันข้างหน้าแล้วแต่ว่าท่านอยู่ณพื้นที่ไหนนะครับกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองวันที่30กันยายนนะครับ 40% ของพื้นที่ภาคเหนือ 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30% ของพื้นที่ภาคกลาง 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 40% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 60% ของพื้นที่นี่คือโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองนะแล้วก็เป็นข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะแทรกอยู่ในย่อหน้าที่ยาวกว่านี้จะมีรายละเอียดเรื่องลมเรื่องอะไรอีกเยอะนะครับผมก็เอามาเฉพาะข้อมูลที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เฉพาะเรื่องฝนเท่านั้นมันแปลว่าอาจจะหนักหรือเบาก็แล้วแต่พื้นที่นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดสำหรับโคราชบ้านเองนะครับหรือบ้านผมหรือบ้านพ่อตาผมแล้วกันนะครับโคราชนครราชสีมาทั้งจังหวัดเอาซะหน่อยแล้วกันนะฐานะที่รายการนี้ออกอากาศจากนครราชสีมานะครับอุณหภูมิ 25.2 องศาเซลเซียสเมื่อประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่แล้วในฐานะที่ผมเป็นเด็กปากช่องตอนนี้23องศาเซลเซียสปากช่องก็เย็นนิดหน่อยเพราะว่าที่สูงเราอยู่บนเนินที่มีความสูงปากช่องนี่หมายถึงว่าที่บ้านผมนี่เรียกเนินอะไรผมเคยตั้งชื่อเนินไว้ว่าเป็นเนิน457นะครับเราอยู่ประมาณสัก457เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางไม่ควรย้ำตรงนี้เดี๋ยวคนกรุงเทพน้อยใจนะครับเพราะของเขาเนี่ยมันอยู่ปริ่มน้ำทะเลหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางผมเพียงแต่ภาวนาว่าสักวันหนึ่งในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินจะฉวยโอกาสสร้างชื่อเสียงด้วยการประชุมให้มันเป็นเรื่องใหญ่สักทีอันนี้เป็นเรื่องเก่าที่ผมพูดทุกครั้งนะครับว่าต้องแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานคุยกับกรุงเทพมหานครเท่าไหร่เท่ากันกรุงเทพแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำไม่ว่าจะน้ำเพื่อการใช้ชีวิตน้ำท่วมน้ำแห้งน้ำแล้งทุกภาคของประเทศไทยเป็นโครงการ50ปีก็ได้นะครับแต่ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้แล้วที่เร่งด่วนก็คือนี่แหละครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมต่อกับลุ่มน้ำยมตอนบนล่างเจ้าพระยาตอนบนแล้วมาเจ้าพระยาตอนล่างจากนครสวรรค์ลงมาถึงชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่อยมาถึงป่าสักแล้วก็มาถึงกรุงเทพนะครับอันนี้มันเป็นภาพกว้างที่ผมว่าพื้นฐานความรู้มีอยู่แล้วเมื่อสักพักดูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผมดูท่านตั้งแต่พูดเรื่องลุ่มน้ำยมตอนล่างที่ผมผูกพันนักหนาเพราะว่าเคยไปทำข่าวตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวนี้มันยังก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยจะพูดถึงเรื่องสเสียบโมเดลอยู่เสมอนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านนี้นะครับอาจารย์สุภาพสตรีจะเช็คชื่อไม่ทันนะครับก็เข้าใจบริบทของน้ำทั้งหมดเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าท่านเป็นนักวิชาการก็ตอบปัญหาได้ที่มีข้อมูลแต่ไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองก็จะหลบๆ บ้างตรงบ้างเอาใจบ้างมันจะปนกันอยู่นะครับเรามานั่งคุยกับเรียนวิชาการในอนาคตอีกทีแล้วกันนะครับนี่คือสภาพรวมของเมืองไทยทั่วไปในเรื่องลมฟ้าอากาศครับแล้วก็คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระยะสั้นมันก็จะคลี่คลายไปก็ชดเชยกันไปแล้วมานั่งประชุมเป็นเรื่องยาวสักทีหนึ่งฮะท่านนายกอนุทินไม่งั้นจะไม่ได้คะแนนนิยมนะเออนักการเมืองต้องทำงานเพื่อคะแนนนิยมนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากในตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือจะเรียกว่า3วันที่ผ่านมาก็ได้ที่นักกีฬาไทยกวาดเหรียญทองได้เยอะมากเป็นประวัติการไม่ว่าจะกีฬาแบบใหม่กีฬาท้องถิ่นภูมิภาคหรือว่าจะเป็นกีฬามาตรฐานโอลิมปิกวอลเลย์บอลวิ่ง100เมตร200เมตรวิ่งผัดผสมเมื่อวานนี้วิ่งผัด4คูณ100หญิงได้เหรียญเงินเดี๋ยวค่อยดูเรื่องเหรียญอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนั้นเมื่อวานนี้มีความรู้สึกซาบซึ้งใจที่นักกีฬาไทยทุกคนที่ถูกสัมภาษณ์โดยสื่อมวลชนที่ไปประจำอยู่ที่นาโกย่าเนี่ยทันทีที่วิ่งจบหรือเล่นจบได้รับเหรียญหรือพิธีรับเหรียญเขาก็มาให้สัมภาษณ์ไปดูคลิปเถอะครับทุกคนไม่ว่าจะใครนะครับตอนนี้ภูริพลบุญสอนหรือเทพบิวของพวกเราทั้งหลายเนี่ยกำลังโด่งดังเพราะ100เมตร200เมตรเหรียญทองนะเป็นประวัติการแล้วแถมโอ้โหเมื่อวานนี้อิหร่านก็อุตส่าห์ชนะอินโดนีเซียวอลเลย์บอลชายในเซตที่5ไอ้วอลเลย์บอลชายไทยก็ภาวนาให้อิหร่านชนะและอินโดนีเซียก็นำมา2เซตถ้าอินโดนีเซียชนะเราก็ไม่ต้องเข้ารอบเพราะเราเพิ่งชนะอินโดนีเซียมาอันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับแต่ประเด็นทางน้ำท่วมก็คือว่านักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายที่ได้ไมโครโฟนให้ความเห็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องกีฬาที่ตัวเองเพิ่งชนะมาเนี่ยเขาจะไม่สนใจเรื่องนั้นเท่าไหร่นักหรอกเขาจะพูดห่วงใยแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้กำลังใจขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยดีขึ้นเขาจะห่วงมันเป็นวิธีการให้สัมภาษณ์ที่งดงามที่สุดแล้วมันเหมือนกับจะเป็นเสียงเดียวกันทุกคนเลยนะครับผมเข้าใจว่าเขาคงจะคุยกันนะเออไม่ใช่เราจะมาดีใจว่าเราได้เหรียญทองไอ้นั่นดีใจเราก็พูดไปเพราะประชาชนเขาดีใจด้วยเป็นความสุขของทุกคนแหละไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือไม่ท่วมแต่เขากลับมาพูดแสดงความห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคนที่เป็นแฟนให้กำลังใจเขานะครับแล้วประสบภาวะอุทกภัยหรือน้ำท่วมตอนนี้ก็เป็นความงดงามของภูริพลบุญสอนและใครแต่ใครที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อทั้งหมดก็ได้นะหรือจะเอ่ยทั้งหมดผมก็เอ่ยไม่ครบหรอกแต่ว่ามันมีความสุขที่ว่านักกีฬาเรามีวุฒิภาวะสูงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองด้วยถ้อยคำที่แสดงความห่วงใยตัวเองก็เหนื่อยอยู่นะที่นาโกย่านะครับสรุปผลก็คือว่าความสุขในภาวะวิกฤตทางธรรมชาติของไทยเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็มาจากประชาชนคนไทยธรรมดาธรรมดาที่ทำหน้าที่แทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาหรือจะไปแสดงความสามารถทางวัฒนธรรมบันเทิงเพลงเน่ๆ อะไรนะวิดีโอมิวสิกอวอร์ดของน้องลิซ่าอะไรแบบนี้ครับคนไทยธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีตำแหน่งแห่งที่ในการบริหารจัดการบ้านเมืองนำความสุขและความสบายใจในยามวิกฤตให้กับเราอย่างล้นหลามเมื่อวานนี้สรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมนะครับตัดมาเฉพาะสูงสุด5ประเทศของทวีปเอเชียประเทศไทยอยู่ที่5นะครับเราจะเรียกว่าท็อป5หรือจะท็อป10ก็ได้เอาแค่5แล้วกันนะครับประเทศไทยขึ้นสู่อันดับที่5หลังจากที่อยู่ที่8มาพักใหญ่นะครับเมื่อวานนี้กวาดเหรียญเพียบเลยนะครับสรุปคืออย่างนี้นะครับจีนมากเกินไปเบื่ออยู่ๆแกก็ชูธงรับเหรียญแล้วแกก็สวยหล่อตัวใหญ่ยิ่งนักวิ่งระยะสั้น100เมตรหญิงในตัวเล็กสวยน่ารักแต่มันเก่งจังนะครับจีนก็143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญบรอนซ์ย้ำอีกทีด้วยอารมณ์ขันประชดเล่นๆนะครับยังไม่มีใครได้เหรียญทองแดงเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แจกเหรียญทองแดงเขาแจกเหรียญบรอนซ์นะครับแล้วยังไม่มีใครมารยาทไม่ดีกระโดดคว้าเหรียญนะครับเขาก้มโค้งลงไปแล้วก็เราก็มอบเหรียญคองคลอให้ไม่มีใครคว้าเหรียญใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะไทยหรือจีนเพราะฉะนั้นจีนก็ได้143เหรียญทอง62เหรียญเงินแล้วก็49เหรียญ บรอนซ์มันออกเสียงยากอ่ะนะครับเหรียญบรอนซ์นะครับรวมแล้ว254มากเกินไปไม่สนุกครับญี่ปุ่นก็เป็นที่2ก็สมฐานะของการเป็นเจ้าภาพนะครับ45เหรียญทอง71เหรียญเงิน67เหรียญบรอนซ์183รวมเหรียญ นะครับเกาหลีใต้หรือสาธารณรัฐเกาหลี24เหรียญทอง27เหรียญเงิน44เหรียญบรอนซ์รวมแล้ว95เหรียญอุซเบกิสถานอันดับที่4ก็14เหรียญทอง17เหรียญเงิน13เหรียญบรอนซ์รวม44เหรียญที่5ที่สุดของอาเซียนนะครับที่1ของอาเซียนที่5ของทวีปเอเชียก็คือประเทศไทยได้33เหรียญทั้งหมดนะครับ12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญบรอนซ์นะครับแล้วมันอะไรกันบ้างที่เราเก่งกันนักหนานะครับผมนั่งทำกราฟิกในชั่วโมงก่อนเข้ารายการเฮ้ยทำยังไงเพราะว่ามันเยอะจังมันจะทำกราฟิกให้คนอ่านง่ายๆมันต้องแบ่งเป็น10จอหรือยังไงผมก็เลยเอาแค่จอละ8แล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะมี16รายการที่เราได้รับเหรียญ นะครับขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับที่จริงท่านผู้ฟังคนเองได้แหละนะครับแต่ว่าผมก็เนี่ย428 430 432 446เพื่อความสะดวกเผื่อท่านไม่ว่างนะครับจะต้องทำกับข้าวไปช่วยเพื่อนฝูงที่ลำบากในยามน้ำท่วมกีฬาประเภทวิ่งหรือว่ากรีธานะเราก็ได้3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญบรอนซ์รวม6เหรียญแบดมินตัน1เนี่ยเมื่อวานนี้น้องวิวพลวุฒิวิทิตสารเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนเขาเรียกเทพวิวอีกทั้งหากตอนแรกผมก็นึกว่ามันพูดผิดหรือเปล่าเพราะว่าเขาพูดเฉพาะเทพวิวภูริพลบุญสอนนั่นนักวิ่ง100เมตร200เมตรเหรียญทองแบบโหเด็กหนุ่ม20ปีนะอายุเขาเลยเรียกเทพนะตอนนี้วิวหรือน้องวิวก็เรียกเป็นเทพไปแล้วนะครับคือแบดมินตันเหรียญทองชายเดี่ยวเมื่อวานนี้ผมก็นั่งดูอยู่ด้วยความรู้สึกภูมิใจจริงไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมันแบบเข้ามาจากบ้านทองหยอดครับคือค่ายแบดมินตันค่ายเดียวกับน้องเมย์นั่นแหละนะครับรัชนกอินทนนท์วันนี้ผมจะรู้จักแบดมินตันมากขึ้นนะครับขออภัยก็คือแบดมินตันก็วิวก็ได้เหรียญทองเป็นเหรียญแรกในรอบเขาบอก50ปีและประมาณนั้นนะที่ประเทศไทยไม่เคยได้เหรียญทองจากแบดมินตันเลยนะครับแล้วเราก็อยู่ก็มีหนุ่มน้อยคนนี้นะครับก็ได้เหรียญทองเมื่อวานนี้แล้วก็แบดมินตันนะครับ1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญบรอนซ์ก็จะเป็นรวมแล้ว2เหรียญขี่ม้าก็ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินรวมเป็น2เหรียญกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ e-sport ก็1 1 1รวมเป็น3นะครับ1ทอง1เงิน1บรอนซ์กับบาดดี้กีฬาพื้นบ้านของเนี่ยของใครของมาเลหรือว่าของอินโดนีเซียนะครับไม่อธิบายดีกว่าเดี๋ยวผิดอีกนะครับกับบาดดี้ก็ได้1เหรียญบรอนซ์การาเต้ก็ได้1เหรียญเงิน1เหรียญบอนซ์1เหรียญเงิน1เหรียญบรอนซ์ก็เป็น2นะกูรัชก็ได้1เหรียญบรอนซ์นะกูรัชคืออะไรก็ไม่ผมก็น้อยใจที่ตัวเองไม่หาความรู้นะครับแต่ว่าก็บอกให้ทราบว่าเมื่อวานเวลาพูดอะไรแล้วไม่ค่อยเข้าใจท่านผู้ฟังอธิบายให้หมดแล้วนะครับว่า มันเป็นอะไรกันเมื่อวานที่พูดเรื่องโฮเซลอะไรพวกนี้ท่านผู้ฟังอธิบายหมดแล้ว3เจ้าผมก็ขอขอบคุณผู้ฟังเมื่อวานนะครับที่ให้ความรู้เรื่องโกโฮเซลนะครับให้ผมก็แกล้งไม่หาความรู้เพราะจริงถ้าเข้าไปค้นจากจีมินายผมก็ได้แหละนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆผมไม่รู้หรอกนะว่าไอ้เจ้าโกโฮเซลนั้นมันคืออะไรเพราะว่าทางฝ่ายรัฐเนี่ยแถลงข่าวแล้วมันทับศัพท์ว่าโกโฮเซลผมก็เลยใช้ภาษาอังกฤษธรรมดาธรรมดาโกแปลว่าไปโฮเซลแปลว่าขายส่งก็มันไปขายส่งกันที่ไหนแล้วมันยังไงนะครับแต่ท่านผู้ฟังก็เลยมีสามคนต้องการช่วยผมนะครับก็อธิบายอย่างนี้นะครับว่าขอชี้แจงเรื่องโกโฮเซลที่อาจารย์พูดไว้ในวันนี้คือเมื่อวานอันที่จริงโกโฮเซลเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าส่งภายใต้เครือเซ็นทรัลรีเทลครับคล้ายๆกับแมคโครนั่นเองครับ เลยไม่มีคำแปลถ้าผมก็ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าผมไม่รู้จักอะโกโฮเซผมรู้จักแต่เซเว่นแมคโครโลตัสแล้วมีอะไรกันบิ๊กซีชีวิตผมก็อยู่แค่นั้นแหละนะครับนะเพราะว่าผมเป็นคนบ้านนอกพอเจอคำโกโฮเซลเนี่ยผมเป็นคนมีภาษาอังกฤษพอเลี้ยงตัวเองได้นิดหน่อยผมก็แปลว่าโกแปลว่าไปโฮเซลแปลว่าขายส่งผมไม่รู้มันใครไปขายส่งแต่จริงถ้าผมค้นผมคงจะไม่น่าอับอายถึงขนาดนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจะไปยาวไปแต่ว่าโกโฮเซลก็จะเป็นร้านขายส่งมั้งไม่อธิบายแล้วนะครับต้องไปค้นต่อนะแต่ภาพท่านผู้ฟังส่งภาพมาให้น่ารักกับเป็นห้างโกโฮเซลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมปากช่องไม่มีนะครับแล้วก็มีอะไรนะก็ใส่ชุดสีแดงสวยขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่ช่วยกันเมื่อวานนี้3คนนะครับเขียนซะอธิบายแบบแปลว่าผู้ฟังของผมเนี่ยอยู่ในหลายแวดวงและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้พื้นฐานและมีเมตตาต่อผมซึ่งเป็นคนบ้านนอกนานๆเข้ากรุงเทพทีก็จึงไม่รู้จักโกโฮเซลแต่ที่จริงผมอยากจะบอกว่าเวลาหนุ่มสาวทั้งหลายที่เขียนข่าวให้กับทำเนียบรัฐบาลสำนักนายกและส่วนราชการต่างๆกรุณาหลีกเลี่ยงการทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะจะมีคนที่มีความรู้น้อยไม่ค่อยเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วไม่มีเวลาค้นหรือนึกไม่ออกเช่นผมและผู้สูงอายุทั้งหลายทั่วประเทศไทยหรือชาวบ้านร้านตลาดเขาเข้าไปอ่านเขาก็จะไม่รู้ถ้าท่านเขียนเป็นภาษาไทยได้หรือจะมีดอกจันอธิบายเชิงอัดว่ามันหมายความว่าอะไรก็จะช่วยให้คนที่มีความรู้น้อยเช่นผมเนี่ยได้มีความรู้ทันทีแต่ที่จริงทุกวันเนี้ยถ้าค้นแป๊บหนึ่งก็เจอนั้นความผิดของผมอยู่ที่ว่าก็ลุงไม่ค้นเองอ่ะหนูอุตส่าห์เขียนอธิบายเขียนทับศัพท์ให้มันเท่แล้วในเว็บไซต์ของสำนักนายกหรือสำนักระอันน้ำอะไรก็ไม่รู้โอเคครับนะจบลงก็คือว่าไอ้กูราชนี่คืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังอธิบายมาเองถ้าผมค้นเดี๋ยวก็รู้นะครับแต่ว่าเราก็ยังได้รับเหรียญนะครับกูราชกลับมาต่อยังไม่หมดเหรียญไทยเนี่ยพายเรือก็001ก็คือได้1เหรียญบรอนซ์ครับเซปักตะกร้อโอ้โหเซปักตะกร้อนี่2วันที่ผ่านมามีทั้งร่ำไห้และดีใจนะครับเพราะว่าเราแพ้ทีมชายใช่ไหมแล้วเรามาชนะทีมเดียวชายเหนือมาเลซิลไป1เหรียญเราก็ได้กลับมา1เหรียญมันเป็นศักดิ์ศรีของไทยเขาว่าอย่างนั้นนะครับเซปักตะกร้อเราก็เลยได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะรวมเป็น3เหรียญแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นเก่าของผมที่ติดตามทำข่าว4เกมเอเชียนเกมมาสมัยเป็นหนุ่มแหละนะครับไปถ่ายทอดสดจากกัวลาลัมเปอร์โน่นนี่นั่นนะครับไปบ้างนะครับครั้งหนึ่งนั่งรถไปกับช่อง5ไปถ่ายทอดสดจากกัวลาลัมเปอร์เลยนะครับสนุกเต็มที่แต่ว่าถ้าถามความเห็นคนเก่าๆก็คือว่าด้วยความเป็นธรรมนะครับเซปักตะกร้อเนี่ยมาเลเซียกับไทยจะต้องสูสีกันอยู่เสมอมันถึงจะสนุกอย่างที่เป็นในช่วง2สัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับในเอเชียนเกมส์ก็เนื่องจากว่ามาเลเซียเขาก็เก่งเขาก็ต้องการชนะเราก็ต้องการชนะมันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วแต่จะเป็นทีมเดียวทีมผสมหญิงชายแต่เราก็รู้สึกว่าศักดิ์ศรีเรามันจะต้องไม่แพ้เลยอันนี้ไม่ได้นะครับให้เพื่อนผมที่มาเลเซียชนะบ้างผมก็มีเพื่อนเป็นมาเลเซียนะครับเพื่อนรักผมบางคนเพราะฉะนั้นก็แบ่งๆกันแล้วกันนะครับจะได้มีความสุขเป็นอาเซียนแฮปปี้เนสร่วมกันนะแต่ว่าเราก็ได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะรวมเป็น3เหรียญเป็นความสุขที่เราไม่เคยคิดว่าใครจะชนะเราได้จะได้ครับเผลอๆบางทีเกาหลีใต้เขาก็เก่งขึ้นนะครับเป็นกีฬาของมาเลกับไทยนะครับเราจึงเรียกว่าเซปักอันนี้ภาษามาเลแล้วก็ตะกร้อนะครับคนไทยเล็กตะกร้อเฉยๆขับรถไปพม่าสมัยผมไปทำข่าวพม่านะครับขับรถคนอื่นขับนะครับนั่งรถตู้ไปเที่ยวพม่าตั้งกาข้างล่างขึ้นไปจนถึงมันดาเลข้างบนเนี่ยครับสองข้างทางตอนเย็นๆก็จะมีหนุ่มพม่ามาเล่นตะกร้อวงกันแบบสนุกสนานตลอดพม่าก็เล่นตะกร้อเพียงแต่ว่าพม่ายังไม่สงบพอที่จะพัฒนากีฬาให้มาแข่งขันกับชาติอื่นๆในอาเซียนได้แต่ถ้าในยุคผมเมื่อปี2500นะครับไทยแพ้พม่าแข่งบอลกันเนี่ยครับพม่าเก่งกว่าไทยนะครับเอาละครับเซปักตะกร้อเราก็เก่งนะนะยิงปืนได้1เหรียญเงินปิงปองนี่เขาก็ตื่นเต้นกันมากว่าน้องก็ทำ1เหรียญบอลได้นะครับอันนี้เอเชียนเกมนะครับไม่ใช่4เกมเทคบอลนะทุกคนฮือฮาเล่าไปแล้วนะครับว่าอาศัยศิลปะการเล่น เตะตะกร้อทำให้เราเล่นเทคบอลได้ดีที่สุดในทวีปเอเชียก็ได้มา3เหรียญทองตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันแล้วนะครับวอลเลย์บอลเราได้1เหรียญบรอนซ์ชาติอื่นๆทั้งจีนและญี่ปุ่นอินโดนีเซียเวียดนามก็แปลกใจได้1เหรียญบอลแล้วทำไมล่าเริงมีความสุขกันเหลือเกินนะครับญี่ปุ่นเขาได้เหรียญเงินผู้หญิงนะครับวอลเลย์บอลเขาก็ไม่ค่อยมีความสุขนะเพราะเป็นเจ้าภาพเราเข้าใจสาวๆญี่ปุ่นแต่คนไทยเนี่ยได้เหรียญเงินได้เหรียญบอลก็มีความสุขนะจุกจิกจู้จี้คุยกับนักกีฬาญี่ปุ่นที่ชนะนักกีฬาจีนที่ชนะเรานะครับแฮปปี้กันให้ตุ๊กตามาสคอตของเอเชียนเกมให้มันสังสรรค์เฮฮากันอยู่บนเวทีรับเหรียญเขาก็เลยบอกผู้หญิงไทยนี่ประหลาดนะครับแพ้แล้วยังมีความสุขอีกของเราก็ถือว่าไม่ได้แพ้นะเพราะว่าเราได้เหรียญที่3อ่ะนะก็ถือว่าสุดยอดนะโอเคได้เหรียญที่2เหรียญเงินถ้าได้ก็ดีนะครับนะก็วอเตอร์โปโลเราก็ได้1เหรียญบอลนะครับแล้วก็ยกน้ำหนักได้2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญบอลสมาคมยกน้ำหนักนี่ถือว่าได้รับความชื่นชมมากผมดูจากพวกเด็กๆหนุ่มสาวที่เขาทำข่าวกันก็โอ้โหดีใจมากยกน้ำหนักนะครับมวยไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดมากเพราะว่าในยุคที่ดีนะครับอะไรอ่ะนะยุคโอลิมปิกนะครับสมรักคำสิงคุณบรรหารซื้อบ้านให้ที่สุพรรณบุรีได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับคนรวยๆคนผู้มีอิทธิพลถ้าทำตัวแล้วเขาพอใจบางทีเขาก็ซื้อบ้านให้นะครับแต่คนไทยให้น้ำใจเชียร์กันอย่างเต็มที่นะครับได้เวลาพักดีกว่าจะเดี๋ยวจะยาวไปนะครับเรื่องที่เตรียมไว้เดี๋ยวพอดีก็จะคุยต่ออีกสัก20นาทีเกี่ยวกับชีวิตลันทดของคนดังในวงการเพลงป๊อปร็อกในสมัยที่ผมเป็นหนุ่มนะครับเพื่อจะเล่าให้คนอื่นๆได้เอาไว้เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับว่าดังแล้วบางทีก็ดับได้นะครับในกระแสเนเน่ปัจจุบันนี้ตอนนี้ขอพักก่อนแล้วกันนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าในเวลา 5:40 นาทีขอพักสักครู่ที่อสมท 96.5 FM เดี๋ยวกลับมานะครับ
8: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: 96.5 FM ถึงที่ Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
9: เวลาของโลกยามเช้าในขณะนี้ 5:43 นาทีนะครับนี่คือรายการช่วง2ของโลกยามเช้าประจำวันพุธที่30กันยายน2569เรื่องที่จะคุยต่อไปนี้ที่ผมก็เตรียมไว้ประมาณตั้งแต่ได้ยินชื่อเนเน่มาแล้วนะผมก็เดา ว่ามันจะต้องมีประเด็นคุยนะครับแต่ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะพาดพิงถึงครอบครัวของหลานเนเน่คุณพ่อคุณแม่โดยตรงแต่จะมองภาพกว้างจากประสบการณ์ในการที่เราหลงไหลนักร้องนักแสดงในยุคที่เราเป็นนุ่มแล้วก็ชื่นชมสองเด็กหนุ่มสาวคนนี้ครับในช่วงปี70ที่อเมริกาชื่อดอนนี่แอนมารีออสมอนดอนนี่เป็นพี่ชายมารีเป็นน้องสามแล้วก็มีพี่ๆแล้วก็น้องๆอีก 4-5 คนสมัยก่อนจะมีวงเรียกว่าThe Osmond Brothers จากเมืองยูทาห์สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นคุยถึงดอนนี่มารีแล้วก็ปัญหาและความโด่งดังความสำเร็จแบบเนเน่ยังเพิ่งเริ่มครับถ้าเรียนรู้เรื่องปัญหาชีวิตและความโด่งดังและความล่มสลายของคู่นี้ก็จะทึ่งมากว่ามนุษย์เป็นกันอย่างนี้เลยนะครับปัจจุบันทั้งคู่นี้ยังมีชีวิตอยู่ฟื้นชีวิตกลับมาใหม่จากการตกต่ำในช่วงที่เคยโด่งดังดอนนี่แอนมารีออสมอนสองพี่น้องที่ดังที่สุดเขาเรียกว่าเป็นทีนไอดอลของสหรัฐอเมริกาในยุค70ผมไปอยู่อเมริกาปี75ถึง80-81ดูรายการดอนนี่แอนมารีโชว์ทุกสัปดาห์ไม่เคยหยุดร้องเพลงได้หลายเพลงเป็นครึ่งๆของค่อนเพลงนะครับเวลาเปิดรายการคือเขาจะโด่งดังจนตั้งแต่เริ่มร้องเพลงการแสดงทำรายการทีวีแสดงหนังออกคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นเด็กๆทั้งหลายในโลกนี้โดยเฉพาะในอเมริกาแบบใสสะอาดใสซื่อเป็นลูกชาวศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอน Church of Jesus Christ of Latter-day Saints จากรัฐยูทาห์นะตั้งกระเด็กอายุน้อยกว่าเนเน่เอกนะครับออกรายการทีวีแอนดี้วิลเลียมโชว์ก็เริ่มรู้จักและพี่ๆเป็นดีออสมอนโชว์ก็ยุคไล่กับไมเคิลแจ็คสันนะครับไมเคิลแจ็คสันกับแจ็คสัน5กับพี่ๆเขานะครับแล้วก็ดอนนี่แอนมารีกับพี่และน้องคนเล็กโอ้ยสนุกนะครับเพลงก็สุดๆยอดๆหลายเพลงเลยนะครับให้ดูภาพความยิ่งใหญ่ของทีนไอดอลขวัญใจวัยรุ่นอเมริกันในยุคนั้นนะครับเนี่ยสารพัดอย่างให้ดูภาพเพื่อให้อบอุ่นใจว่าไอ้นี่มันเก่งนะครับภาพบนซ้ายมือนี่คืออัลบั้มแผ่นเสียงลองเพลงยุคนั้นที่ผมที่บ้านก็มีนะครับผมจะซื้อแผ่นเสียงดอนนี่ออสมอนมารีออสมอนแล้วก็ดูรายการทีวีเขาทุกสัปดาห์เป็นเวลา5ปีรู้จักซาบซึ้งชื่นชมโอเคผมว่าไม่ใช่นักร้องนักแสดงเพราะมันดังจริงๆนะเสร็จแล้วผมกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วมันดับนะครับแล้วมันยุ่งทำไมล้มละลายทำไมมันแบบชีวิตผันแปรอย่างไม่น่าเชื่อนะครับดังจริงๆนะครับแผ่นเสียงไม่รู้กี่แผ่นเสียงคือมันเป็นเพลงพร็อพที่เราจะเข้าใจง่ายแล้วในวัยของเราในยุคนั้นนะครับนี่คือดอนนี่แอนมารีออสมอนท่านผู้ฟังและเด็กหนุ่มสาวรวมทั้งแฟนเนเน่หรือตัวเนเน่เองนะครับไปค้นเอาแล้วกันนะครับว่าเขาดังจริงแต่ทำไมเขาดับอ่ะมันมีปัญหาเยอะแยะเลยนะครับเวลาดังแล้วเขาก็ไม่ได้ลืมตัวนะแต่มันมีความผิดพลาดเยอะสรุปอย่างนี้นะครับดอนนี่แอนมารีออสมอนเนี่ยสองคนนี้นะครับปัจจุบันดอนนี่อายุ68ปียังอยู่ยังแอคทีฟอยู่นะครับแต่ใช้ชีวิตสงบกว่าเดิมเยอะนะครับเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม1957ครับก็คือหลังผมประมาณ10ปีนะก็อายุ68น้องสาวคู่หูในรายการเพลงอัลบั้มอะไรต่างเกิด13ตุลาคม1959 อายุ66ปัจจุบันโอ้โหถ้าเป็นมารีออสมอนเนี่ยผมแบบเราก็เป็นหนุ่มนะใช่ไหมดูเธอทุกชอบจริงๆแต่เขายังเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับชีวิตคร่าวๆของเธอก็คือหลังจากโด่งดังตั้งแต่เป็นเด็กร่วมเล่นกับพี่ๆวง The Osmond Brothers Sister ด้วยนะครับออกรายการ Andy William Show เนี่ยเป็นที่เกิดของ The Osmond เลยนะครับเราผมก็ติดแอนดี้วิลเลียมมาตลอดแอนดี้วิลเลียมมาเล่นที่เมืองไทยที่ลาดพร้าวที่หอประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ที่โรงแรมที่ลาดพร้าวเซ็นทรัลลาอะไรนะผมก็ยังเอาแผ่นเสียงแอนดี้วิลเลียมไปให้แอนดี้วิลเลียมเซ็นเขาก็เซ็นให้ผมนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าเซ็นให้ใครนะผมวานเพื่อนผู้จัดคอนเสิร์ตอะให้แอนดี้เซ็นหน่อยเหมือนกับโอลิเวียนิวตันจอนมาที่ไบเทคบางนาผมก็ไป 4-5,000 บาท2คนกับภรรยาก็ไปแล้วเอาแผ่นเสียงโอลิเวียทั้งแผ่นซีดีปกนะครับทั้งแผ่นเสียงลองเพลงไปหลังเวทีผมจะมีเพื่อนเป็นคนจัดนะครับตอนนั้นนะครับก็เซ็นให้หน่อยผมก็บ้าขนาดนั้นแต่ว่าร้องเพลงไม่ได้นะครับแอนดี้วิลเลียมเนี่ยผู้เป็นผู้เปิดช่องทางให้ดอนนี่มารีเกิดนะครับเกิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงสรุปประวัติย่อๆคือว่าเป็นขวัญใจเด็กวัยรุ่นอเมริกาหรือเด็กวัยรุ่นทั้งโลกก็ได้นะครับผมก็จะประเมินเอาตามความเห็นส่วนตัวเพราะว่าโลกจะรู้จักนะโลกจะรู้จักดอนนี่แอนด์มารีในเพลงภาพสะอาดสดใสเป็นเด็กใสปิ้งไม่มีราคีใดทั้งสิ้นนะครับใสแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็โอเคเขาวางแผนภาพโพสต์ไว้ให้เป็นอย่างนั้นนะอย่าให้มีอะไรแปดเบื้อนทำตัวให้ดีให้เป็นวัยรุ่นร้องเพลงเจ้าเจ้าสนุกสนานในช่วงปี1971-1978เนี่ยสุดๆของการเป็นขวัญใจวัยรุ่นในอเมริกาและทั้งโลกในแง่ของเป็นเพลงพ็อปร็อกและคันทรีนะครับคือถ้ามารีเนี่ยจะออกกับ Little Bit Country ถ้าท่านดูรายการ Donnie and Marie Show กลับไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับผมกลับไปซื้อวิดีโอ DVD ของ Donnie Marie มากองไว้ที่บ้านอีกเพราะว่าผมติดมากๆเลยแล้วผมก็ทึ่งมากทำไมชีวิตมันจึงดับลงทั้งที่เขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีติดยาหรือว่าอะไรเกเรไม่มีนะครับ Donnie and Marie Osmond เนี่ยเวลาออกรายการทีวีหรือรายการ Donnie and Marie Show แล้วไตเติ้ลเพลงก็จะมา2คนนี้ก็จะออกมาร้องเพลงอ่ะ My Little Bit Country นะมารีเขาก็จะร้องว่าอีฉันเป็นลูกทุ่งนิดหน่อยนะ I'm a Little Bit Country แล้ว Donnie ก็จะเป็น I'm a Little Bit Rock and Roll นะประมาณนั้นนะครับก็คือแล้วก็มารีก็จะร้องบอกว่า A Little Bit Nashville andอะไรนะ and Nashville in my soul นั่นก็คือลูกทุ่งมารีก็จะออกลูกทุ่งพ็อปนะครับแล้วก็ดอนนี่ก็จะออกร็อกแต่ร็อกวัยรุ่นใสปิ้งใสกระจ่างสดใสนะแล้วก็ในที่สุดมันมีเพลงดังๆของเขาหลายเพลงนะครับที่ถ้ากลับไปค้นมาก็จะพอจะเอ่ยถึงได้นะครับ I am leaving it all up to you number 4 billboardHot 100 number 1 adult contemporary เพลง Morning Side of the Mountain Make the World Go Around Deep Purple Ain't Nothing Like the Real Thing A Little Bit Country A Little Bit Rock and Roll ที่ผมร้องฝืดๆเป็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะมี Puppy Love นะ Puppy Love โอ้โหเด็กสมัยก่อนร้องได้หมดนะผมก็พอร้องได้ในยุคนั้นยุคนี้ก็จะได้ยิน 2-3 วลีนะครับSomeone help me, help me please Puppy Love เด็กๆรักกันแบบเด็กนักเรียนอะไรแบบนั้นนะครับนี่ก็เป็นอัลบั้มที่ทั้งคู่ออกแล้วดังในสมัยนั้นถ้าแยกเป็นคนๆนะครับจะเห็นว่าดอนนี่ก็จะมีเพลง Go Away Little Go Away Little Girl Puppy Love Sweet and Innocent Soldier of Love อัลบั้มใหญ่ๆก็เป็น To You With Love Portrait of Donnie Donnie 1989นะครับแล้วก็อันนี้ย่อๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันจะไปไกลPaper Roses นะอันนี้ number one country อันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งของน้องสาวมารีนะครับ signature song in my little corner of the world meet me in Montana อัลบั้มดังๆหลักๆเอาเฉพาะ 2-3 อัลบั้มนะครับ Paper Roses in my little corner of the world there's no stopping your heart ศิลปินยังไงอะนะครับดังสุดๆนะแล้วก็ดูประวัติเอาย่อๆเพื่อทำความเข้าใจในวันนี้ก็คือว่าดังสุดๆแล้วมันก็ตกต่ำอยู่ๆมันก็บูบหายไปสถานีวิทยุเมื่อก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลมีเดียอะไรนะครับต้องเปิดเพลงทางวิทยุเขาก็หยุดเปิดเกิดมรสุมชีวิตภาพพจน์ธุรกิจและครอบครัวนะแล้วก็หายไปจากวงการเงียบเหมือนหลบเข้าถ้ำไปเลยนะครับ แล้วกลับมาสร้างชีวิตแบรนด์เนมใหม่อีกทีในวัยผู้ใหญ่ในปี1989ถึง90จนทุกวันนี้ก็ยังมีผลงานอยู่นะครับแล้วก็ไปแสดงที่ลาสเวกัสจะมี2008ทุกคนก็มันก็จะฟื้นก็อยู่ไปเรื่อยๆแหละแต่ยุคโด่งดังที่สุดนะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับผมสรุปอย่างนี้ว่าดอนนี่กับมารีเนี่ยปัญหาของเขาดอนนี่ไม่ได้ทำลายภาพพจน์สาธารณะที่ตัวเองมีอยู่หรอกไม่ได้ติดยาไม่ได้เกเรไม่ได้เล่นการเมืองไม่ได้เอาใจนักการเมืองไม่ได้ไปหานักการเมืองแล้วถ่ายรูปที่ทำเนียบรัฐบาลทำเนียบขาวพูดทุกทีตามองเห็นคุณอนุทินกับน้องเนเน่ระวังให้ดีนะครับคนดังเนี่ยอย่าเข้าใกล้นักการเมืองนักเขาจะหลอกใช้ผมไม่ได้ว่าอะไรคนอนุทินนะครับในยุคหนึ่งที่เรามีนิติทัศน์โปรโมชั่นเรามีแกรมมี่เนี่ยครับพวกสอสอนักการเมืองบอกเฮ้ยมาหาเสียงให้หน่อยผมจะเห็นที่สุพรรณนะครับนิติทัศน์ไปเล่นนิติทัศน์ก็หายไปแล้วนะครับเนื่องจากใกล้ชิดนักการเมืองมันสูญเสียเยอะเสียตังค์เยอะนะครับหมายความต้องลงทุนเอาใจนักการเมืองเสร็จแล้วถ้าไม่ถูกใจมันก็ยุ่งห่างไม่มีครับไม่มีกิจกรรมทางการเมืองไม่มีความเห็นทางการเมืองไม่มีนิสัยที่ไม่ดีแต่ว่างานของดอนนี่มารีเนี่ยมันเฉื่อยแฉะลงประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันล้าสมัยมัวแต่เป็นภาพเด็กวัยรุ่นที่ใสสะอาดไม่มีอะไรเสียหายเลยเนี่ยมันไม่ทันโลกวิทยุเขาไม่เปิดอีกแล้วคนก็ไม่ฟังนะครับพูดง่ายไม่ได้ปรับตัวดังยังไงก็ดังอยู่วิธีแบบเดิมนะครับภาพพจน์ภาษาฝรั่งเรียกว่า squeaky clean สะอาดหมดจดอยู่ตลอดเวลานะซึ่งชีวิตจริงเขาก็พยายามทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่า music trend คือแนวโน้มของดนตรี pop rock ผสม a little bit country rock เนี่ยมันไม่ถึงมันต่อไปไม่ได้แต่เจ้าจวงเล่นอยู่ก็จึงเสื่อมลงนะในขณะที่ดอนนี่เจอปัญหาว่าสถานีวิทยุไม่เปิดเพลงให้เพราะตัวเองก็ยังคงภาพใสแจ๋วแบบเด็กวัยรุ่นแต่ตัวเองก็แก่ลงอายุมากขึ้นแล้วกันนะครับภาพโฮซัมเนี่ยนะเป็นแบบบริสุทธิ์หมดนะครับมารีเนี่ยมีปัญหาภาพพจน์ในแง่ที่ว่ามีอารมณ์แปรปรวนได้รับแรงกดดันจากชีวิตและครอบครัวในวัยรุ่นจนไม่ได้มีโอกาสเป็นวัยรุ่นนะอย่างที่ผมห่วงถึงน้องเนเน่ว่าเธอจะไม่ได้เป็นวัยรุ่นนะเนี่ยแล้วเธอจะไม่ได้เป็นวัยแบบนักศึกษามหาลัยนะเธอจะหาเงินเล่นดนตรีจะอาจจะถูกแรงกดดันลองดูชีวิตมารีออสมอนแล้วกันนะครับแล้วก็มีภาวะวิกฤตทางอารมณ์และทางร่างกายกินมากอ้วนขึ้นโอ้โหมันจะกลายเป็นปัญหานะครับปัญหาใหญ่ของคู่นี้ก็คือพ่อชื่อจอร์จออสมอนนะเหมือนกับเนเน่มีพ่อชื่อณรงค์อัมลอยเนี่ยนะแต่ว่ายังคงไม่เหมือนกันนะครับจอร์จออสมอนผู้พ่อเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของปัญหาคุมลูกให้อยู่ในศีลในธรรมคุมลูกให้เป็นเด็กอยู่คุมลูกไม่ให้มีแฟนคุมลูกให้ใช้ชีวิตบริสุทธิ์เพราะว่าพวกมอร์มอนเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากนะครับอาจจะมีภรรยาได้ถึง2คนแหละแต่ว่าอยู่ในศีลในธรรมทั้งคู่นี้ก็จะอยู่ในกรอบเข้มข้นนะครับตอนนี้ออสมอนได้แต่งงานมา48เกือบ50ปีทุกวันนี้ผัวเดียวเมียเดียวนะครับมารีออสมอนเนี่ยถึงทุกวันนี้แต่งงาน3ครั้งแต่งหย่าแต่งหย่าแล้วก็กลับไปแต่งกับสามีคนที่1มีลูกหลายคนชีวิตเขาก็ผ่านความทุกข์ระทมที่สำคัญคือพ่อแม่เอาความมั่งคั่งทั้งหลายไปลงทุนทำสตูดิโอที่ยูทาห์รัฐยูทาห์เป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ไม่ต้องไปพึ่งฮอลลีวูดเลยถ่ายทำรายการสารพัดอย่างอยู่ที่โทรเวอร์ยูท่านะอยู่ที่เมืองนั้นนะครับอยู่ที่เมืองรัฐยูท่าแล้วกันนะครับนะก็ลงทุนสูงแล้วก็เอาเงินไปลงทุนที่อื่นๆจำคำแนะนำของคนอื่นถูกโกงถูกหลอกเงินเป็นพันล้านดอลลาร์นะครับนะสูญเสียไปหมดชีวิตของครอบครัวนี้จึงล่มสลายอยู่ในภาวะล้มละลายดอนนี่แอนมารีออสมอนให้สัมภาษณ์ตอนหลังซึ่งผมก็ไม่รู้จนกระทั่งเขามาให้สัมภาษณ์เมื่อ20-30ปีที่แล้วนะผมก็ตกใจว่าดอนนี่แอนมารีเล่นการแสดงทุกอย่างนำเงินเข้าบ้านพ่อเอาไปหมดพ่อเอาไปเก็บไว้ลงทุนแล้วก็จ่ายเบี้ยเลี้ยงรายวันให้กับลูกสาวลูกชายทั้งสองคนเนี้ยที่เป็นตัวทำเงินได้วันละไม่กี่ตังค์อะครับเธอไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยพ่อเก็บหมดเอาไปลงทุนศูนย์หมดการลงทุนของพ่อจะต้องเรียกว่าเป็นความสูญเสียล้มละลายอย่างที่สุดนั่นคือปัญหาของพ่อนะผมสรุปปัญหาของจอร์จออสมอนพ่อของดอนนี่แอนมารีนะปัญหาอยู่ที่พ่อครับ รอนนี่เอเมรี่ไม่ได้มีปัญหาพ่อคุมเขาทำตัวเป็นเด็กซื่อใสไม่ทำอะไรเสียหายผมเช็คดูแล้วไม่มีพูดอะไรเป็นการเมืองให้เสียหายไม่ได้ต่อต้านยาเสพติดเรื่องอะไรแต่งงานเพศอะไรไม่รู้นะหญิงชายเกย์อะไรพวกนี้ LGBT ไม่มีครับ

0: พลงสมัยนี้ก็เรียกแฟนคลับสมัยนี้จะไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้ก็แต่งงานพ่อบอกว่า there goes your career ผมจำได้เลยว่าถ้าเองแต่งงานอาชีพเองจบหนึ่งนะครับเข้มงวดมากในวินัยสองควบคุมการเงินทั้งหมดของครอบครัวจึงนำไปสู่การถูกหลอกลงทุนผิดหมดตัวแบงค์รับซี่บริบูรณ์นะหมดตัวก็คือล้มละลายอย่างสมบูรณ์จึงต้องมาเริ่มหากินกันใหม่เก็บเงินต่างคนต่างมีครอบครัวอันที่3ก็คือ emotional toll perfectionism คือพ่อต้องการให้ลูกแบบบริสุทธิ์เก่งสมบูรณ์ไม่มีรอยด่างพร้อยทำตามที่พ่อสั่งมันก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันแปรปรวนเพราะว่ามนุษย์มันต้องการเกเรบ้างเที่ยวบ้างมีแฟนบ้างเสียตัวบ้างนะคือฝรั่งบางทีมันได้นะครับมีแฟนได้นะครับผมขนาดเป็นเด็กวัยรุ่นก็ยังได้เดทโน่นนี่นั่นนะครับแล้วถ้าเกิดเขาชอบกันจริงๆเขาก็ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแต่ไม่ได้นะ That goes your career นะถ้าคุณแต่งงานก็เจ๊งเลยนะนี่ครับคือเรื่องย่อๆนะครับเล่าให้ฟังผมหวังว่าท่านที่เป็น คนหาเรื่องอ่านหาหนังสือแล้วไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับแล้วถ้าคนใกล้ชิดกับครอบครัวคนดังในเมืองไทยไม่เกี่ยวกับเน่โดยตรงหรือจะเกี่ยวก็ได้นะครับเราสร้างกำแพงเข้มแข็งทางครอบครัวให้ดีนะอย่าได้เป็นแบบดอนนี่อเมริแต่ดอนนี่อเมริไม่มีจุดด่างพร้อยนะครับพ่อเนี่ยตัวปัญหาเอาละครับหมดเวลาของโลกยามเช้าแต่เพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

เอาภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งปีและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: at Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569นะคะก็หลายพื้นที่ยังเผชิญกับน้ำท่วมขังนะคะแม้ว่าฝนจะไม่ตกหรือว่าตกน้อยลงแล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ดิฉันกันนิกากิจเวชกุลค่ะ
5: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
4: ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวมีหลายเรื่องหลายราวมาฝากคุณผู้ฟังเลยนะคะเรื่อง Big Story เนี่ยตอนนี้ FTA ไทยสหภาพยุโรปกำลังเจรจากันอยู่รอบที่10ที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปรียบเทียบการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่4ชาติอาเซียนนะคะก็มีประเด็นเรื่องจะเข้ายูป๊อป1991นี่แหละค่ะทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็มาเลเซียนะคะส่วนข่าวคราวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยในยุโรปกำลังถดถอยนะคะลิซ่าได้รางวัลใหญ่เนเน่ยังฮอตแต่ถามว่ารัฐบาลสนับสนุนอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องวิกฤตการบินไทยนะคะ waiting for service วิกฤตความไว้วางใจที่การบินไทยต้องตระหนักแล้วก็ตอนนี้ไทยกวาด3เหรียญทองแซงขึ้นอันดับ5แล้วนะคะแต่ก่อนจะไปถึงหน้านั้นเราไปต้องติดตามเรื่องนี้เลยค่ะเอ๊ะเวลาพอน้ำท่วมประเทศไทยยังจัดการไม่เสร็จเลยมีการเสนอเมกะโปรเจกต์ขึ้นมาใหญ่เลยนะคะไปดูเนเธอร์แลนด์เขารอดน้ำท่วมโดยไม่พึ่งเมกะโปรเจกต์ไปอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
6: World Update
5: เรียนคิดว่าช่วงนี้อย่างที่เรียนคุณกนิกาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะโอ้โหพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยออกมาตัดเป็นคลิประยะนะคะคุณกนิกาแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือของบ้านเราเนี่ยจะเป็นเรื่องโครงการแก้มลิงเป็นหลักก็คือการสร้างพื้นที่รับน้ำนะคะในการแก้ไขปัญหาก็คือเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทำให้มันดีแล้วก็เปิดพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าทางฝั่งของการเมืองนะคะก็จะพูดเรื่องโครงการเมกะโปรเจกต์มากมายซึ่งแน่นอนมันต้องเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอันนี้ก็ไม่มีใครเถียงนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีการพูดถึงสิ่งอื่นๆด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีทางด้านของทางคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่ออกมาพูดถึงการที่สร้างโครงการเมกะโปรเจกต์เข็นออกมาหลายโครงการเลยทีเดียวนะคะเอาอย่างที่เมื่อวานเราเพิ่งพูดไปก็คือเขื่อนนะคะที่เมื่อวานท่านนายกก็2 วัน 2 วันเนาะหลังจากตัดจากแฟลตคลองจันเนี่ยก็ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงเจอซ้ำนะกรุงเทพมหานครอาจจะเจออีก3เด้งเลยถามว่า3เด้งคืออะไรบ้างคือทั้งน้ำท่วมคืออย่างที่เราเจอกันอยู่เดี๋ยวน้ำเหนือที่กำลังจะมาเนี่ยมันจะมายังไงแล้วก็ทั้งที่อิทธิพลทางฝั่งบ้านกนิกาทางสัมพันธวงศ์หรือว่าเจ้าพญานั่นเป็นน้ำทะเลหนุนคือ3น้ำอันนี้มันก็มาจากร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่ที่พื้นที่รับน้ำทั้งตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้เปิดให้สร้างบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมเพิ่มเฉยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างผังเมืองตัวเนี้ยมันสำคัญมากๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่ากันต่อแต่ว่าดิฉันขอมาเนเธอร์แลนด์ว่าไอ้แบบเนี้ยทำไมเขาทำได้คือถามว่าเขาเคยเจอปัญหาแบบเราหรือเปล่าของเราเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ต่ำถูกไหมคะแล้วก็ไม่มีเส้นทางระบายทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาลักษณะของเขาคือคล้ายๆแก้มลิงเลยเขาสร้างโครงการที่เรียกว่า Room for the River คือสร้างพื้นที่ให้กับน้ำนั่นเองนะคะก็เลยใช้วิธีการขยายพื้นที่รับน้ำของแม่น้ำซะเลยแล้วก็ลดระดับพื้นที่ลุ่มรับน้ำแทนการคุณจะไปสร้างคันกั้นน้ำของเราจะเน้น สร้างคันกั้นน้ำกรุงเทพก็สร้างปริมณฑลก็สร้างพอน้ำมันไม่มีที่ไปมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันก็จะเพิ่มความรุนแรงเพราะแต่ละจังหวัดก็สร้างคันกั้นน้ำของตัวเองถูกไหมนาฬิกามันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการสร้างการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนได้อย่างไรนะคะทีนี้มันจะมีหน่วยงานด้านจัดการบริหารจัดการน้ำของเนเธอร์แลนด์นะคะก็เป็นหน่วยงานที่แบบฉันต้องขออภัยถ้าเอ่ยชื่อนะชื่อว่า Rich Water Stat นะคะอันนี้เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการคือเป็นการบูรณาการที่เป็นฝั่งให้ข้อมูลบอกว่า 60% ของพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงจมน้ำแล้วไอ้จุดที่ระดับต่ำเนี่ยมันต่ำถึง6เมตรกว่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาระทมมากๆแล้วเขาได้บทเรียนคือบ้านเราเนี่ยพูดกันเรื่องถอดบทเรียนเนาะกันนี่ค่ะถอดบทเรียนถอดบทเรียน น่านก็แล้วหาดใหญ่ก็แล้วเชียงรายก็แล้วแม่สายก็แล้วมันก็ยังถอดกันอยู่นะกรุงเทพนี่ก็โดนหลายรอบก็ถอดกันอยู่แต่นี่ท่านแรกเนี่ยเจอบทเรียนเดียวเมื่อปี1953ตอนนั้นเนี่ยน้ำเข้าพื้นที่ชายฝั่งนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,800 กว่าคนก็เลยมีการสร้างระบบแน่นอนเขาสร้างโครงการมีเขามีเขื่อนอ่ะเขามีเขื่อนจริงๆเขามีประตูน้ำอัตโนมัตินะฮะที่แบบบ้านเรายังมีปัญหาว่าวิ่งไปประตูน้ำนี้คนถือกุญแจอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยเกิดขึ้นนะแต่ทีเนี้ยมันเป็นบทเรียนที่เขาบอกว่าเขื่อนก็ไม่พอหรอกยิ่งสร้างสูงสร้างสูงก็ไม่พอเราจะต้องเปิดพื้นที่ให้แม่น้ำเนี่ยมันระบายให้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดโครงการคล้ายๆแก้มลิงบ้านเราก็คือสร้างพื้นที่ให้กับน้ำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากทางโครงการค่ะค่ะ
0: It rains harder and more frequently. Rivers must discharge ever-increasing amounts of water. But rivers confined between higher and higher dikes are getting less and less room, while the land behind the dikes gradually subsides.To protect areas against flooding, the rivers will be given more room. In doing so, we ensure the safety of approximately 4 million people.
5: Work is being done. นี่ก็คือโครงการรวมทั้งหมด39โครงการใน34จุดในลุ่มน้ำสำคัญสำคัญเช่นลุ่มน้ำเล็กลุ่มน้ำวอลเลนนะคะลุ่มน้ำเดลริจินนะคะเขาบอกว่าถ้าเราไม่ปรับเนี่ยมันก็จะเกิดภูมิทัศน์ที่แบบแออัดยัดเยียดไปหมดอย่างที่ตอนนี้เรากำลังปวดหัวกับเรื่องผังเมืองใหม่กรุงเทพมหานครนะฮะตัวอย่างที่ชัดเจนอันนึงเขาบอกว่ามีพื้นที่รับน้ำอีกถึง 4,000 กว่าเฮกเตอร์นะคะชื่อว่าโครงการ Northwood อันนั้นเนี่ยมีการสร้างพื้นที่ที่เรียกว่ามีสถานีสูบน้ำด้วยแล้วก็มีสะพานเป็นจำนวนมากคือพูดง่ายๆว่าระดับน้ำสูงถึงจุดที่กำหนดแล้วเนี่ยน้ำก็จะไหลเข้าพื้นที่แก้มลิงของเขาเนี่ยนะคะเพื่อลดแรงดันโดยรอบบริเวณแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสวนเบญจกิติเราอ่ะคุณกนิกาก็ให้มีพื้นที่เป็นธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นเพราะนั้นหัวใจของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เขื่อนนะคะบ้านเราเนี่ยพอน้ำท่วมปุ๊บคนก็จะมาลุมว่า NGO ลุมว่านักวิชาการแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยวต้องมาค้านเขื่อนแน่ๆเลยดูเนเธอร์แลนด์นะคะพื้นที่บางจุดในต่ำกว่าเราด้วยซ้ำนะคะแต่เขื่อนไม่ใช่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาทำงานร่วมกันทั้งประตูกั้นน้ำทะเลด้วยคลองอันนี้สำคัญพื้นที่รับน้ำสำคัญมากๆแล้วก็ยังมีสถานีสูบน้ำมีระบบพยากรณ์แล้วก็จุดสำคัญที่เราเห็นตอนนี้ที่เราเจอในทุกๆการน้ำท่วมคือการบริหารจัดการในพื้นที่นะคะอย่างคลองจันทน์เมื่อวานนี้ถ้าใครฟังสัมภาษณ์กู้ภัยหลายๆทีมที่เข้าไปเนี่ยบอกว่าบางที่เนี่ยคนแก่ยังยืนขย่งอยู่เลยอ่ะคุณกันกาบ้านชั้นเดียวก็น้ำที่พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่มีหน่วยงานที่เข้าไปบริหารจัดการพื้นที่อย่างเขาเรียกว่ารวมศูนย์แล้วก็ฉับไวนะคะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะก็เป็นวิธีทางที่เนเธอร์แลนด์เขาใช้กรอบระดับประเทศคือคุณจะมาให้พื้นที่อย่างเดียวไม่ได้คือถ้าคุณมีผู้นำประเทศคุณต้องสั่งให้เป็นกรอบระดับประเทศเลยเพราะฉะนั้นรัฐบาลกลางของเขานะคะจังหวัดของเขาหน่วยงานท้องถิ่นของเขาองค์กรด้านน้ำเนี่ยจะต้องมองให้ว่าน้ำเนี่ยเป็นเรื่องระดับประเทศไม่ใช่ปัดไปให้เมืองใดเมืองหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นและนี่คือการสร้างความหลากหลายโดยเฉพาะแก้มลิงของเนเธอร์แลนด์ที่ทำให้เขารอดสภาพอากาศสุดขั้วค่ะ
4: ค่ะน่าสนใจนะคะเมื่อวานมีคนค
5: ่
4: ะ
5: คุณกันนิกา
4: ค่ะค่ะไม่ค่ะจะบอกว่าเมื่อวานมีคนพูดถึงเรื่องทวงคืนบึงหนองบอนเนียนก็ไปเลยค้นไปค้นข่าวดูว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้มันเคยมีโครงการเขาเรียกว่าบึงรับน้ำคูบอนขอโทษค่ะไม่ใช่บึงหนองบอนคูบอนแก้มลิงรับน้ำโซนกรุงเทพตะวันออก130ไร่รับน้ำได้ประมาณ 870,000 ลูกบาศก์เมตรเนาะมันเคยอยู่ในแผนงานสำนักงานระบายน้ำแต่ต่อมาเนี่ยมันหายไปจากผังเมืองแล้วปรากฏว่าที่ดินส่วนหนึ่งเนี่ยมันไปถูกจัดสรรเป็นของบริษัทเสนาเดเวลลอปเมนต์นะคะเรื่องนี้ทางกทม.คงต้องตอบแหละเพราะว่าตอนนี้เสนาเดเวลลอปเมนต์ก็เป็นที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าด้วยนะคะผู้ว่าชัดชาติด้วย
5: ค
4: ่
5: ะคุณกนิกาขนาดอะไรนะโครงการที่รัชกาลที่9ท่านขอไว
4: ้อ
5: ะอะไรนะที่โดนฮุบไปสมัยคุณวัฒนาน่ะขนาดท่านขอไว้อะยังโดนนักการเมืองฮุบเลยนะคะอันนี้ประชาชนครั้งก็ต้องยอมไม่ได้แล้วนะคะพื้นที่รับน้ำที่เหลืออยู่ไม่มากของไทยของกรุงเทพค่ะ
4: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะค่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยในหลายประเทศเนอะว่ามันมีความถดถอยลงแต่น่าสนใจมากรายงานของ The Global State of the Democracy 2026นะคะที่จัดทำโดย International Institute for Democracy and Electoral Assistance นะคะที่เพิ่งเผยแพร่ช่วงเดือนที่ผ่านกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าในระหว่างปี2020ถึง2025เนี่ยยุโรปมีความถดถอยทางประชาธิปไตยมากกว่าที่จะก้าวหน้านะคะคือในรายงานฉบับนี้เนี่ยบอกว่าภูมิภาคที่ประชาธิปไตยถดถอยมากที่สุดเนี่ยคุณสังกมาคะคือยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาที่มีการถดถอยมากที่สุดคือเขาเคยก้าวหน้าไงพอเวลามันถดถอยเนี่ยมันเลยถดถอยแรงเนอะของเรารู้สึกว่าเราไม่มีความก้าวหน้าแต่ก็ถดถอยใช่ไหมแต่อัตราความถดถอยน้อยกว่านะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าดีกว่านะคะทีนี้เนี่ยเขาถามว่าดูจากปัจจัยอะไรบ้างนะคะน่าสนใจก็คือเขาดูตัวชี้วัดด้านประชาธิปไตย77รายการจาก154รายการที่มีแนวโน้มถดถอยลงตัวดีขึ้นเนี่ยมันมีแค่42รายการด้านที่พบความถดถอยมากที่สุดก็คือเสรีภาพของพลเมืองการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ในยุโรปตะวันออกรวมถึงรัสเซียเนี่ยจะมีสัดส่วนการถดถอยด้านประชาธิปไตยเนี่ยมากที่สุดนะคะแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยมีตัวชี้วัดด้านประชาธิปไตยเนี่ยลดลงถึง6ด้านก็คือสิทธิ์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองขณะที่ยุโรปใต้เนี่ยบอกว่าไม่พบตัวชี้วัดใดที่ดีขึ้นเลยในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็เสรีภาพของสื่อมวลชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอซ์แลนด์อิตาลีสหรัฐอาณาจักรอันนี้ลดลงลดต่ำลงนะคะส่วนเดนมาร์กกับเยอรมนีเนี่ยพบว่าเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเนี่ยลดต่ำลงแล้วก็พบว่าการต่อสู้กับการทุจริตเนี่ยคุณสังมาอ่อนลงในออสเตรียลิทัวเนียฟินแลนด์สเปนแล้วก็สโลวาเกียขณะที่ความขัดแย้งรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นมากกว่าช่วงใดๆในประวัติศาสตร์รอบ80ปีที่ผ่านมานะคะฉะนั้นก็มีแนวโน้มจะเห็นว่าบริบทที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและการถดถอยของประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดความขัดแย้งรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็รายงานฉบับนี้เนี่ยก็ยังจะไปชี้ว่าขณะที่ประชาธิปไตยถดถอยลงเนาะไอ้ประเด็นที่ปรากฏร่วมกันเนี่ยก็คือเรื่องความมั่นคงโดยเน้นเรื่องการรับมือกับการก่อการร้ายแนวความคิดแบบสุดโต่งนะคะเรื่องการไม่เอาผู้อพยพความไม่สงบในสังคมเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลหลายประเทศเนี่ยนำประเด็นเรื่องนี้มาเพื่อตอบสนองก็ไปกระทบกับเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเรายังเห็นว่ายังมีการเลือกตั้งมีการแข่งขันกันสถาบันทางประชาธิปไตยส่วนใหญ่ก็ยังคงทำงานได้ตามปกติแต่ความเสื่อมถอยในภาพรวมเนี่ยมันเริ่มจะปรากฏให้เห็นมากขึ้นก็ถ้าไม่ดำเนินการใดๆเนี่ยตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นการเสื่อมถอยแล้วก็เสื่อมทรามลงในระยะยาวนะคะซึ่งเควินคาซาซาโมล่าประธานเลขาธิการของสถาบันที่เขาวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็ออกรายงานมาเนี่ยคือเขาบอกว่าเราต้องรักษาปกป้องสิทธิบางประการนะประชาธิปไตยจะไม่มีความหมายเลยหากปราศจากสิทธิเหล่านั้นนะคะไม่ว่าสิทธิเสรีภาพในการที่ประชาชนจะรวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะเนาะการคบหาสมาคมคนที่มีความคิดเดียวกันหรือแสดงออกถึงความเชื่อที่ยึดถืออย่างลึกซึ้งในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแข่งขันทางการเมืองอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกรักษาไว้มันก็จะถูกจำกัดลงอย่างมากนะคะสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะถูกจำกัดค่ะฉะนั้นเนี่ยท่ามกลางภาวะถดถอยประชาธิปไตยที่ยังดำเนินอยู่นะคะหลายประเทศเนี่ยก็กำลังเผชิญกับการบริหารที่ยึดโยงกับหลักประชาธิปไตยที่น้อยลงนะคะทำให้เสี่ยงว่าจะเกิดความขัดแย้งแล้วก็สะท้อนถึงความจำเป็นในการหยุดยั้งแนวโน้มหนีนะคะซึ่งพอดูแล้วเนี่ยตอนนี้เรารายงานหลายครั้งเนาะเรื่องการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นของเยอรมนีคุณสังมาคะทางฝั่งตะวันออกที่เคยเป็นเยอรมนีตะวันออกเนี่ยพรรคขวาจัดก็กำลังมาแรงเนาะซึ่งมันก็สะท้อนไอ้แนวความคิดที่มันสะท้อนทั้งเรื่องการที่เคยถูกละเลยหรือรู้สึกเสมือนว่าตัวเองถูกละเลยเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะเรื่องนี้เราสามารถเรียนรู้ได้ก็ต้องขอบคุณ The Opener ด้วยนะคะ The Opener ที่แปลเรื่องนี้มาสื่อสารกับคนไทยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่2ค่ะ
5: คุณกนิกาคะดิฉันก็มัวแต่ตามลูกสาวแห่งชาติคนใหม่คือน้องเนเน่เนี่ยนะคะน้องเนเน่รอยัลที่ได้รางวัลอเมริกันก็อตชาเลนจ์ที่เราทราบกันดีนะฮะเลยพลาดคุณน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ที่ไปได้รางวัลใหญ่นะคะคุณกนิกาได้เห็นภาพได้เห็นข่าวอยู่บ้างไหมคะดิฉันตกข่าวเฉยเลย
4: แบ๊บแบ๊บเพราะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอมาตามจากคุณสังกมาดีกว่า
5: ดิฉันก็เอ๊ะนี่มันข่าวเก่าหรือเปล่าคะคือมันเป็นรางวัลใหญ่จากงานของ MTV ที่เขาให้รางวัลพวกมิวสิกวิดีโอแล้วคะเป็นรางวัลระดับโลกเลยที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งลิซ่าเนี่ยคว้ารางวัลเขาเรียกว่าเพลงป๊อปดีเด่นไปได้นะคะจากผลงานซิงเกิลดรีมนะคะความฝันซึ่งมีนักแสดงชาวญี่ปุ่นชื่อดังนะเคนทาโร่สากาคุจิเนี่ยปรากฏตัวอยู่ในผลงานด้วยนะคะสำหรับตอนได้รับรางวัลเนี่ยดิฉันก็เห็นภาพน้องลิซ่าไปยืนรับรางวัลแล้วปรากฏว่าตอนพูดบนเวทีพูดไม่ค่อยได้แล้วคือร้องไห้แบบน้ำตาซึมแล้วก็เสียงสั่นปกติเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นมุมนี้ฮะต้นข้างจะเป็นมืออาชีพแล้วก็เก็บอารมณ์มากพยายามข่มอารมณ์อยู่สัก2ครั้งนี่ก็เลยไปดูเพราะไอ้จูเบสพ็อปเนี่ยมันมีคือมันเคยมีดราม่าไงคุณกนิกาเนื่องจากว่าเอาอย่างง่ายๆอย่างวงดังระดับโลกอย่าง BTS นะฮะอันนี้เป็นบอยแบนด์ของเกาหลีใต้เขาเนี่ยหลังๆมาพอเขาได้รางวัลระดับโลกเยอะต่างประเทศเนี่ยไปจัดเป็นอยู่ในกลุ่มเคป๊อปเลยกนิกาไม่ให้อยู่ในกลุ่มป๊อประดับโลกมันก็ลึกๆแล้วก็เหมือนเหยียดเอเชียเหมือนกันนะนะคือบอกอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะแต่ลิซ่าเนี่ยได้รางวัล Best Pop ไปเลยซึ่งหมายความว่ามันเป็นรางวัลที่มีความหมายมากเพราะเป็นชาวเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ได้รับรางวัล Best จาก MTV ครั้งนี้แล้วก็เป็นศิลปินเอเชียคนที่2โดยรวมเลยที่สามารถคว้าสาขานี้ได้อันนี้ก็เลยถือเป็นสิ่งที่ตอกย้ำนะคะว่าเป็นผลงานที่สร้างความสนใจให้กับ เรียกว่าวงการมากๆการประกาศรางวัลเนี่ยโอ้ตอนแรกก็แบบมีดราม่าเหมือนกันนะคุณกนิกาบอกว่าเอ๊ะได้ได้ยังไงอ๋อไปบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรบางคนบอกว่าเอ๊ะลิซ่าไปซื้อรางวัลน่ะมีสื่อเวียดนามพูดอันนี้ออกมานะถามว่าจะไปซื้อได้ยังไงเพราะว่าไอ้ตัวใหญ่ๆที่เข้าชิงอ่ะกนิกามีทั้ง Taylor Swift อ่ะเราเอาชนะ Taylor Swift นะชนะอารีนากรองชนะโอลิเวียโรดิโก้นะคะที่ดังมากนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัลนี้ได้สำเร็จแล้วเวลาลิซ่าขึ้นเวทีเราก็ลุ้นนะเธอพูดครบทั้งสวัสดีค่ะทั้งขอบคุณค่ะแล้วก็โชว์เพลงไหนสวัสดีค่ะ MV ของที่ถ่ายในไทยล้วนๆเลยคือดิฉันก็แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าโอ้เวลาที่ศิลปินเราไปดังต่างประเทศนะโดยเฉพาะเกาหลีเนี่ยยังไงเราก็ต้องอยู่ในบริบทของเกาหลีใต้ถูกไหมก็เป็นเรื่องที่ก็เข้าใจได้แต่คราวนี้เนี่ยคือ MV ตัวเนี้ย แล้วตัวลิซ่าเองก็ได้แสดงบนเวทีระดับโลกครั้งแรกด้วยแล้วก็ครบเลยถ้าใครไปดูมวยไทยก็ครบนะฮะ อะไรน่ะตุ๊กตุ๊กนะย่านเยาวราชนะคะอะไรต่างๆครบหมดเลยทีนี้มาอีกคนนึงคือน้องเนเน่ที่เราคงทราบกันดีนะว่ากลับมาเมืองไทยแล้วนะคะก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ซีนเองก็ยังลงข่าวต่อเนื่องนะคะว่าน้องเนเน่กลับมาแล้วนะคะเป็นอะไรล่ะเป็นร็อกสตาร์คนใหม่อะไรต่างๆแต่ทีนี้สองคนนี้เราต้องดูว่าความสำเร็จเนี่ยอย่างลิซ่าเนี่ยเราก็พอทราบมาหลายครั้งว่ามาจากพูดง่ายๆเงินคุณแม่ล้วนๆใช่ไหมคะแล้วก็หนุนความฝันของเด็กที่อายุแบบ10ต้นๆ นะคะแล้วบอกว่าอ้าวไปอยู่เกาหลีใต้เลยแล้วก็เติบโตมาในระบบการฝึกของอะคาเดมี่ของเกาหลีใต้ซึ่งฝึกตั้งแต่อายุ13กว่าจะได้เดบิวต์ใช้เวลาประมาณ 6-7 ปีอย่างเงี้ยกว่าจะได้เปิดตัวแล้วถ้าไปดูคือฝึกเข้มมากๆนะคะต่างยี่ห้อเกาหลีใต้ดิฉันเคยไปบริษัท SM มาก่อนนะที่เกาหลีใต้ไปดูงานนะคุณกันิกาบอกโอ้โหเด็ก
4: ใจนึกว่าคุณจะมาไปฝึก
5: ฮะใช่ดิฉันจะดันคุณกันิกาผ่านสร้างผลงานร้องเพลงนี่คุณกันิกาคือระบบฝึกแบบเกาหลีใต้ที่ฟังลิซ่าบอกคือโทรศัพท์มือถือก็แน่นอนต้องไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนะคะแล้วดิฉันก็จำได้ว่ามีช่วงนึงที่ไทยเราเนี่ยของสมทรเราเนี่ยแหละทำความร่วมมือกับเกาหลีใต้บอกว่าเราจะแลกเปลี่ยนศิลปินกันเวลาแลกฝั่งเราเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแต่เวลาฝั่งเราไปเนี่ยมักจะบอกว่าโอ้โหเด็กไทยเนี่ยคือเวลาเราต้องไปต่อสู้ในระบบแข็งแกร่งขนาดนั้นเนี่ยบางทีถ้าไปตอนโตมันไม่ได้หลายคนไปตอนเป็นศิลปินดังแล้วเนี่ยสุดท้ายมันทนกับวินัยเขาไม่ได้ไงคุณกันิกาอ่ะแล้วทีนี้ในฝั่งของเนเน่บ้างเนเน่ก็เหมือนลิซ่าเลยนะคะคือโตมาด้วยคุณพ่อผักดันล้วนๆครอบครัวล้วนๆเลยนะคะพาไป เล่นกีตาร์เปิดหมวกแล้วก็หาครูมาแล้วก็เป็นบังเอิญนะคะที่ไปพบกับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งชื่อจอห์นเอลรอนคือผู้จัดการนะคะก็เลยมาพัฒนาแต่ว่ามาจากเขาเรียกว่าแมวมองของต่างประเทศพูดง่ายๆว่ามันเป็นบริษัทคุณกนิกาพัฒนาเนเน่รอยัลเนี่ยคือเป็นการพัฒนาแบรนด์แล้วก็ก้าวสู่เวทีระดับชาตินะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลที่เราจะเห็นเลยนะคะว่ามันเป็นจุดเริ่มการเติบโตของสองคนที่ขึ้นสู่ระดับโลกด้วยตัวเองแล้วก็ด้วย อย่างลิซ่านี่ก็คือเกือบไม่ได้เหมือนกันอ่ะ 4,000 คนอ่ะคุณกันนี่ค่ะที่ดูเด็ก 4,000 คนในประเทศไทยอ่ะมาเขาเรียกออดิชั่นใช่ไหมและหนึ่งคนที่เห็นเนี่ยดิฉันแหมมันเป็นต้องขออภัยจำชื่อไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ผู้ชายเกาหลีใต้เขาบอกเขาตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยแบบฉบับเดียวกับเนเน่คือเดินมาแล้วขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยอวดตัวนะเห็นไหมเมลบีสไปซ์เกิร์ลยังบอกว่าโอ้โหค่อนข้างจะแบบว่าขี้อายพอขึ้นเวทีนี่เป็นคนละคนเลยนะคะอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าในกรณีของคนประสบความสำเร็จในระดับโลกเนี่ยอย่างวงเกาหลีใต้เนี่ยเขามีรัฐบาลเขามีนโยบายเขามีภาพใหญ่ช่วยแต่ของเราเนี่ยขึ้นมาได้เนี่ยคือความสามารถตัวเองความฝันของเด็กที่ไม่ถูกพ่อแม่ละเลยนะคะเนียนเข้าไปดูโลกโซเชียลจีนอ่ะคุณกนิกาเข้าไปดูสิโอ้โหพูดถึงน้องเนเน่กันเยอะมากเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นจีนอ่ะอยู่ดีๆมีลูกอายุ6ขวบ7ขวบเล่นกีตาร์เยอะๆอย่างเงี้ยโดนพ่อแม่เล่นงานไปแล้วเหมือนกันคือการเปิดความหลากหลายของครอบครัวของสังคมไทยก็มีส่วนนะคะสนับสนุนความฝันอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของสังคมไทยเนาะที่เราแบบว่าเวลาเห็นลูกฝันทำอะไรเราจะเห็นพ่อแม่เนี่ยจะอู้ผักดันมากเลยฉันเจอเพื่อนคนนึงแบบผักดันลูกไปเล่นกอล์ฟไปเล่นเทนนิสนะคะแต่คือมันหนักมากอ่ะเป็นล้านๆอ่ะคุณกนิกากว่าจะได้แต่ในระบบที่เราเติบโตอย่างที่บอกเราไม่ได้มีการสนับสนุนศิลปินอย่างเกาหลีใต้เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรื่องลิขสิทธิ์ของศิลปินนะคะเรื่องของระบบการสนับสนุนอย่างเช่นจะว่าอยู่พรรคไหนหรือไม่พรรคไหนไม่ทราบแหละแต่คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ก็โดนยุบไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ศิลปินตัวเล็กตัวน้อยกว่าจะเติบโตมาได้หรือคนทำหนังตอนนี้โรงหนังกว่าจะฉายหนังทางเลือกได้คนที่เป็นคนมือใหม่อย่างเงี้ยคุณจะไปรอโรงหนัง SF เขาจะให้คิวคุณฉายเพื่ออวดผลงานมันยากมากคุณกันิกามันก็เลยเป
4: ็
5: น
4: ไม่มีทางเลยค่ะดิฉันเนี่ยเวลาไปโรงที่เป็นเครือใหญ่ๆและเห็นแบบว่าภาพยนตร์ที่มาจากต่างประเทศหมายถึงว่าแบบ แบบพวกมาเวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้
5: ค่ะ
4: คือโรงมี15โรงฉายไปแล้ว12โรงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาใกล้ๆกันโอ้โหมันรู้สึกว่าเอาแล้วอย่างนี้ภาพยนตร์อื่นๆที่เราต้องการความหลากหลายมันจะมีพื้นที่ตรงไหนนะคะ
5: ถูกคุณกัญญิกาแล้วก็บรรดาบริษัททั้งหลายเนี่ยเขาถ้าจะทำพวกผลงานผลิตโปรดักชันต่างๆเนี่ยก็ต้องควรได้รับการสนับสนุนในเรื่องของภาษีเรื่องการเข้ามาเรียนจำได้เลยตอนลิซ่ามาถ่าย MV ในประเทศไทยครั้งแรกที่เป็นความลับที่เยาวราชอะร็อกสตาร์จำได้ไหมคุณกัญญิกาอันนั้นเนี่ยใช้กล้องใช้ทีมงานจากคนไทยนะแต่เขาบอกพอลิซ่าเข้ามาเนี่ยคืออุปกรณ์แทบจะหมดบริษัทอยู่แล้วก็แปลว่าเขาก็หลายบริษัทที่อยากมาเมืองไทยต้องหนีไปออสเตรเลียไปเอาพื้นที่ป่าไปสมมุติแล้วก็ว่าอยู่ในไทยอย่างนี้เป็นต้นคือกว่าจะผ่านกล้องได้แต่ละตัวกว่าจะผ่านระบบราชการศุลกากรเข้ามาเนี่ยคนที่เขาเป็นคนทำงานจริงๆเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่คุณจะผลิตผลงานขึ้นสู่ระดับโลกได้และนี่ก็คือสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะถึงเวลาแล้วหรือไม่นะคะที่เราจะต้องมีในระดับรัฐนะคะหรือว่าคิดไพลอตโปรเจกต์อะไรที่ร่วมกับเอกชนแล้วเราก็สนับสนุนพวกทาเลนเต็ดอย่างเงี้ยค่ะพวกคนที่มีความสามารถความหลากหลายอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องแบบโอ้โหไปดูลิซ่าหมดไปไม่รู้กี่ล้านแน่ๆหมดไปไม่รู้กี่ล้านนะคุณกนิกาแล้วก็ต้องลงแรงแบบหนักมากด้วยครอบครัวด้วยพลังใจของครอบครัวจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเพื่อเราจะได้มีลูกสาวลูกชายแห่งชาติกันเยอะๆค่ะ
4: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องนึงค่ะค่ะคุณสังกมาคะเพิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะก็การบินไทยเนี่ยเขาได้รับรางวัล Travel Hall of Fame นะคะซึ่งไอ้ Travel Hall of Fame เนี่ยเป็นรางวัลด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกเนาะที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2532เพื่อยกย่ององค์กรแล้วก็บุคคลที่มีผลงานโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ช่วงตั้งแต่วันที่25มาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้ยินว่าวันนี้ก็ยังคงมีนะคะปัญหาก็คือว่าคือถ้าเราไปดูที่สุวรรณภูมิตอนนี้เนี่ยคุณสังกมาคะภาพกระเป๋าของผู้โดยสาร 5,600 ใบนะคะที่ยังจัดการไม่ได้กำลังทยอยจัดการจะพยายามจัดการภายใน72ชั่วโมงตามคำอธิบายของ ดีๆเนี่ยนะคะคือมันสะท้อนเสียงผู้โดยสาร BBC ไทยก็ใช้คำว่าการบินไทยไม่ได้รับคุณเท่าฟ้าซะแล้วนะคะหรือว่าอย่างเสียงของศาสตราจารย์มานพพิทักษ์ภากรเนี่ยอาจารย์คือก็เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งเนาะอาจารย์บอกว่า crisis management ของการบินไทยเนี่ยล้มเหลวขั้นสุดชนิดที่ไม่น่าให้อภัยทำลายความเชื่อมั่นของผู้โดยสารหมดสิ้นทั้งการรับมือการสื่อสารได้คะแนน0เต็ม10ทำไม ground service ของสายการบินอื่นไม่กระทบแต่ผู้โดยสาร TG เองเนี่ยปรับโดนลอยแพนะคะแล้วคุณปานิสาเนี่ยเอ็มโอชาของผู้สื่อข่าว BBC ไทยเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าปัญหาหลักเนี่ยคือเรื่องการสื่อสารเลยนะคือไม่สื่อสารน่ะไม่สื่อสารนั่นเองหรือว่าอธิบายไม่ได้ซึ่งก็สงสารคนหน้างานเหมือนกันนะถ้ามันไม่มีนโยบายที่ชัดเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็การบินไทยก็ยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มใช่ไหมคะแต่ปัญหาต่อเนื่องก็มีมาอีกว่ายกเที่ยวบินเพิ่มเนี่ยยกเลิกเที่ยวบินแต่ไม่ได้แจ้งเอเจนซี่คุณสังมาฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนตั๋วได้แบบที่เอเจนซี่จะรับผิดชอบเนอะเพราะว่าเขาแน่ใจว่าการบินไทยรับผิดชอบซึ่งกลายเป็นว่าประกาศต่อสาธารณะแต่คุณไม่บอกกับเอเจนซี่อย่างเป็นทางการเอเจนซี่ก็เลยจัดการไม่ได้อีกนะคะนี่ก็เป็นปัญหาเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกรจาติขวัญวณิชเนี่ยก็บอกว่าคือน้ำขึ้นต่อผุดบ้านเรานี่ไม่ใช่แค่น้ำลดต่อผุดอย่างเดียวนะมีน้ำขึ้นต่อผุดด้วยนะคะคุณกรบอกว่าประสบการณ์สาธารณภัยแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เราเห็นทุกครั้งว่าเรายังขาดความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะรัฐและรัฐวิสาหกิจต้นตอของหลายๆปัญหาคือเรื่องผลประโยชน์และการขาดธรรมาภิบาลที่ดีเพราะว่าคุณกรจาติกวณิชเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมีปัญหาเรื่องปราวของการบินไทยแต่สายการบินอื่นไม่มีปัญหาเที่ยวบินอื่นไม่ได้มีปัญหาทั้งที่เที่ยวบินอื่นใช้การบริการภาคพื้นของการบินไทยก็เลยยกตั้งข้อสังเกตว่าไอ้สัญญา35ปีที่ AOT ทำกับภาคพื้นการบินไทยเนี่ยนะคะมันไม่มีค่าปรับไม่มีบทลงโทษคุณสังมาถ้าล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่มีค่าปรับในขณะที่สายการบินอื่นเนี่ยมีฉะนั้นเนี่ยก็การบินไทยเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะที่คุณตะกอนตั้งข้อสังเกตว่าก็เลยไปบริการสายการบินอื่นที่เขาใช้บริการการบินไทยก่อนเนาะส่วนของตัวเองเนี่ยไม่มีค่าปรับก็เลยไม่เป็นไรไงอย่างนั้นหรือเปล่าผู้โดยสารก็เลยถูกทิ้งกับความไม่รู้เนาะถูกลอยแพหน้างานนะคะก็ปัญหาหน้างานเนี่ยก็จริงอยู่ก็อาจจะมีที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยน้ำท่วมเข้ามาไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะหรือออกไปแล้วก็ติดอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมแต่นั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ปัญหานี้เนี่ยเน้นก็เลยชอบคำอธิบายของอาจารย์ณัฐวุฒิศาสตราจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีท่านเนี่ยสอนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนันยางเนาะคุณพ่อคุณแม่กำลังจะไปเยี่ยมออกจากบ้านเนี่ยไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าเครื่องออก11โมงนะคะของการบินไทยเพื่อที่จะไปสิงคโปร์แต่ในที่สุดคุณสังกมาทราบไหมคะว่าไปถึงที่สิงคโปร์เนี่ยกี่โมง
5: ยังไง
4: คือ11 5ทุ่มอ่ะ5ทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะอาจารย์เนี่ยบอกเลยบอกว่ามันมีงานน่ามีการวิจัยน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่เคยตีพิมพ์ใน Journal of Marketing ตั้งแต่ปี1994ของ Sherry Taylor นะคะชื่องานเนี่ย Waiting for Service The Relationship Between Delayand evaluation of service นะคะเขาไปศึกษาสายการบินที่เจอกับเที่ยวบินล่าช้าโดยตรงคือเขาพบว่าผลของความล่าช้าเนี่ยต่อการประเมินบริการเนี่ยมันไม่ได้มาจากเวลาที่เสียไปอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นระหว่างการรอแน่นอนโดยเฉพาะความไม่แน่นอนความโกรธนะคะสิ่งนึงที่สำคัญมากก็คือว่าผู้โดยสารคิดว่าผู้ให้บริการเนี่ยสามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดซึ่งอาจารย์บอกว่าจุดที่พลาดก็คือการบินไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสิ่งที่สายการบินควบคุมไม่ได้อะไรเป็นสิ่งที่สายการบินควบคุมได้ไอ้เรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมคนไม่พอปัญหาที่เกิดขึ้นกับสนามบินเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สายการบินควบคุมไม่ได้เนาะแต่สิ่งที่สายการบินควบคุมได้เนี่ยคือก็ไม่ได้บอกว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยฉะนั้นงานด้าน service recovery เนี่ยมันควรต้องเป็นทิศทางเดียวกันเนอะเวลามีความผิดพลาดลูกค้าไม่ได้ตัดสินว่าบริษัทเนี่ยจากผลลัพธ์สุดท้ายอย่างเดียวคือมันเหมือนกับว่าเวลาที่อ๋อเวลาสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราได้รับคำอธิบายที่ดีเห็นความพยายามของบริษัทเห็นความพยายามของทุกฝ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นโชคร้ายของช่วงเวลาของเราด้วยเนาะที่เกิดฝนตกหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าโชคร้ายของสายการบินมันผสมกันตับกลายเป็นว่าสายการบินนี้จัดการปัญหาได้ไม่ดีเลยทั้งที่สองอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเดียวกันไงเพราะอย่างหลังเนี่ยมันไออย่างแรกเนี่ยมันจัดการไม่ได้ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะแต่อย่างหลังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้แต่คุณไม่มีปัญญาจัดการไงหรือคุณแบบเทลูกค้าตรงนี้เพราะว่าคำถามที่เมื่อวานนี้ดีๆไม่ได้ตอบนะคะดีๆของการบินไทยไม่ได้ตอบก็คือว่าจริงไหมที่เอาพนักงานที่มีอยู่เนี่ยไปเซอร์วิสสายการบินอื่นที่มันจะมีค่าปรับแต่ว่าสายการบินตัวเองที่สัญญาเรียกว่าเกียรติเสียกันไม่มีค่าปรับเนี่ยนะมันก็เป็นแบบนี้แหละก็ฉะนั้นก็ปล่อยไปมันเป็นชื่อเสียงนะคะก็เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีบอกเนี่ยมันเป็นสายการบินแห่งชาตินะดีเนาะที่เดี๋ยวนี้คนไทยไม่ค่อยรู้สึกว่าแล้วว่ามันเป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยแต่ก็ตอนนี้ข่าวต่างประเทศก็ลงไปหมดแล้วล่ะค่ะนะคะซึ่งมันก็สร้างความเสียหายมากพอสมควรและนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะ
5: ข่าวดีนะคะเมื่อวานทีมไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะคะเราได้เพิ่มมา3เหรียญทองนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยแซงขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วนะคะได้มาเป็นทั้งหมด12เหรียญทองนะคะ9เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดงก็ต้องบอกว่าคนที่จ่อตามมาของเขาเนี่ยเรา12ทองเนาะเขา11คือบาเรนคือจ่อเรามากเลยแล้วก็มีอิหร่านอีกอิหร่าน10คาซัคสถานที่เราเพิ่งแซงมาเขาได้9แล้วก็มีเกาหลีเหนือด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราได้ลุ้นอะไรอีกแล้วเรามีมวยตะกร้อเทควันโดเรือใบกอล์ฟนะคะส่วน โอกาสของประเทศที่ดูเหมือนจะแซงไทยได้เนี่ยก็จะมีฝั่งของพวกบาเรนอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีกีฬาที่เขาถนัดอยู่อย่างพวกว่ายน้ำเขาก็มีอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอลุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยยังเหลืออย่างกอล์ฟเรทสัก2ถึง3เหรียญมวยสักลุ้นสัก1เทควันโดเนี่ยมาสัก1 2นะแล้วก็เรือใบ1ก็หวังกันว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราจบได้ที่4ก็ถือว่าสวยทีเดียวนะเวนิกาแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เรียกว่าฮือฮาสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะเหรียญที่เราได้เพิ่มก็จะมีน้องวิวกุลวุฒิใช่ไหมคะจากแบดมินตันนะคะอันนี้ก็ เรียกว่าสร้างผลงานได้น่าประทับใจนะคะคุณลวุฒิวิทิศานะคะชนะสิงคโปร์ไปแบบสบายๆเลย2ต่อ0เซตนะคะกันิกาเล่นไปยิ้มไปนะคะมันสมองจริงๆนะคะก็คว้าเหรียญไปนะน้องวิวก็บอกว่าตอนนี้ก็เหลือความฝันของเขาคือโอลิมปิกแล้วนะคะแล้วก็เตปักตะก้อนะคะอันนี้เราไปพาดประเภททีมให้กับเสือเหลืองมาเลเซียนะคะก็เราสามารถชนะทีมเดี่ยวชายมาได้แล้วก็อีกเหรียญที่เราได้มาคือ e-sport นะคะเป็น PUBG Mobile ก็เลยช่วยกันกวาดเหรียญ นะคะทำให้ไทยเราเนี่ยได้มา3เหรียญทองเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนทางด้านของวันนี้ค่ะคุณกันนิกาก็เป็นวันที่เราต้องมานั่งลุ้นกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็หวังว่าจะได้เหรียญเพิ่มในอีกกีฬาหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาตามให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันนะคะทีนี้ก่อนจะไปเรื่องของวันนี้นิดนึงนะคะคือวิวกุลวุฒิเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเหรียญเนี่ยรอมาในรอบ60ปีปกติเนี่ยพวกกีฬาเดี่ยวพูดตรงๆนะกีฬาเดี่ยวเนี่ยคนไทยเราเนี่ยค่อนข้างยากที่จะสู้จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่นับพวกอาหรับที่เขาก็แบบโครงสร้างร่างกายแข็งแรงเนาะแต่แบบเนี่ยเราไม่ได้มา60ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกแรกของไทยคือรอมายาวนานแต่ถ้าเป็นชายเดียวเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ56ปีก็เป็นประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าเราเนี่ยตั้งแต่บรรจุเป็นกีฬาทางการเอเชียนเกมปี1966แล้วเราไม่เคยได้เหรียญประเภทชายเดี่ยวมาก่อนเลยนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยต่อๆไปมากๆเลยถามว่าใครเคยได้เหรียญชายเดี่ยวไหมเราเคยได้ตั้งแต่ปี1970แต่ตอนนั้นเป็นเหรียญทองแดงนะคุณกันนิกาก็คือคุณสงบรัตนุสอนนะคะก็ตั้งแต่ปี1970พูดง่ายๆเราไม่มีนักแบดชายเดี่ยวไทยขึ้นโพเดียมในเช่นเกมอีกเลยนับจากครั้งนั้นนั้นครั้งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นการกลับขึ้นมาครองตำแหน่งนักแบดมินตันชายเดี่ยวอันดับหนึ่งของโลกด้วยคุณโอ้โหประกาศวันนั้นเรียกว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆของทัพนักกีฬาไทยค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังคะ
4: และทั้งหมดนี้ก็คือWorld Update เช้านี้ค่ะ
6: World Update
4: นี่คุณสังกมาเนี่ยก็กำลังหาข้อมูลอยู่คือเนื่องจากวันนั้นเดินไปเข้าไปในศูนย์กีฬากีฬาแห่งชาติอะค่ะแล้วเจอคุณสมพลขู่เกษมกิจท่านเคยได้รางวัลอะไรนะเนาะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักแบดไทยอยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็น่าจะเป็นคนแรกที่ได้เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกประเภทชายเดี่ยวอะค่ะ
5: คุณกนิกาไปเจอ
4: ใช่เข้าใจว่าท่านไปสอนหรือยังไงเนี่ยค่ะเดินผ่านพอดีแล้วก็จำได้ว่าอ๋อนี่คุณสมพลครูเกษมกิจนี่นะดูข่าวกันค่ะสหรัฐเตรียมถอนทหารพ้นอิรักวันนี้นะคะ30กันยายนปิดฉากสงคราม2ทศวรรษนะคะในขณะที่อิหร่านก็เริ่มมีอิทธิพลกับอิรักด้วยเนาะก็เป็นประเด็นเหมือนกันเบนจามินเนทันยาฮูนะคะนายกอิสราเอลค่ะก็อ้างนะคะบอกว่ามีสัญญาณว่าอิสราเอลอาจจะถูกโจมตีก่อนการเลือกตั้ง27ตุลานี่ไม่แน่ใจว่าปั่นข่าวหรือเปล่านะคะเพราะแกไม่ค่อยอยากให้มีการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆก็คือว่าผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลมากกว่า100คนก่อเหตุจลาจลในหมู่บ้านจารูดนะคะในเขตเวสต์แบงค์จุดไฟเผาทรัพย์สินชาวปาเลสไตน์และขัดขวางไม่ให้ครอบครัวชาวปาเลสไตน์เนี่ยพลัดถิ่น เข้าบ้านนะคะอันนี้ก็เรียกว่าก่อจลาจลเลยทีเดียวส่วนทรัมป์เนี่ยก็เป็นประธานเจ้าภาพนัดหารือกับผู้บริหาร AI ท่ามความกังวล นะคะที่ AI เนี่ยเริ่มหลุดออกไปจัดการแฮกต่างๆตามที่ต่างๆรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลรัฐด้วยนะคะซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14เนี่ยได้กล่าวเมื่อตอนเยือนฝรั่งเศส4วันนะคะบอกว่าอย่าให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ท่ามกลางความก้าวหน้าของ AI ค่ะคุณสังกมาคะ
5: ค่ะเรื่อง AI นะคะทรัมป์ก็ไปทานข้าวกลางวันกับบรรดา CEO AI แล้วก็แน่นอนทรัมป์ยังไม่อยากให้มันมีกฎควบคุมแต่ก็บอกว่าให้เป็นลักษณะการตรวจสอบแบบสมัครใจแล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้ในหุ้นฝั่งเอเชียนะคะมีภาพว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันนั้นผ่อนคลายลงนะคะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียบอกว่าสามารถฟื้นท่อส่งมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็จีนนะคะประกาศมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหญ่เลยนะคะก็คืออสังหาริมทรัพย์นะคะที่กำลังจะแบบล่มสลายโดยบอกว่าคนที่กู้ยืมเนี่ยจะมีเงินสนับสนุนนะคะในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยก็จะทำให้เศรษฐกิจจีนที่ดูเหมือนจะค่อนข้างซบเซาในเรื่องกำลังซื้อเริ่มมีความคึกคักขึ้นมาค่ะคุณกานิกา
4: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการประท้วงไม่รับยูฟอฟ1991ที่สหภาพยุโรปกำลังขอให้ไทยแก้ไขกฎหมายเป็นไปตามเรามาดูว่าภูมิภาคนี้อาเซียนเขาคุยเรื่องนี้กันยังไงบ้างค่ะ
2: เช้าทันโลกWorldwide Build Defense My Food
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
14: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
14: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
15: สนับสนุนโดย
16: บางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรองน้ำ
5: ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามบิ๊กสตอรี่ฮะคุณกนิกาเมื่อวานนี้ฉันนั่งแท็กซี่มาจากดอนเมืองแท็กซี่เป็นคนมหาสารคามบอกพี่ไอ้กฎหมายอะไรปอบๆเนี่ยมันห้ามเก็บมันพันยิ่งหรอเขาถามอย่างนี้เลยพอดีเลยนะคุณกนิกาต้องมาเล่าละเรื่องอนุสัญญาพันธุ์พืชยูป๊อปเนี่ยนะคะว่าเป็นต่างชาติอาเซียนเขาทำกันยังไงไปบิ๊กสตอรี่ค่ะ
0: บิ๊กสตอรี
5: ่คุณกนิกาแล้วประเทศอื่นๆเขาทำอย่างเราไหมคะคุณกนิกา
4: คือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีกฎหมายพรบคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542เนอะซึ่งเป็นกฎหมายที่ทาง UNEP นะคะUN ที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ชื่นชมเนอะว่าเป็นการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองแล้วก็รักษาสิทธิเกษตรกรด้วยนะคะแต่ว่าการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปขณะนี้เนี่ยก็สหภาพยุโรปเนี่ยที่ผ่านมาก็จะบอกว่าไทยต้องเข้ายูป๊อป1991เหมือน CPTPP เนอะก็จะบังคับแบบนี้แต่เขารู้แล้วล่ะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยคัดค้านเรื่องนี้เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่มาบอกว่าให้ไปแก้กฎหมายให้เป็นไปตามแก้กฎหมายให้เป็นเหมือนกับยูป๊อป1991ยูป๊อป1991อธิบายอีกครั้งก็คืออนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่คือเขาจะเน้นการคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์สิทธิของเกษตรกรที่เคยคือมันเป็นสิทธิพื้นฐานเนอะในการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้เนี่ยกลายเป็นจะเป็นสิทธิที่เขาจะให้เท่านั้นคือไม่ได้เป็นสิทธิพื้นฐานเรานึกถึงสิทธิพื้นฐานครอบคลุมทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาจะให้เขาจะเลือกให้เท่านี้เนาะคุณมีพื้นที่เล็กขนาดนี้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้คุณจะต้องไม่ขายไม่ทำเพื่อการค้าเลยนะและเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้นะแบบนี้นะคะก็จะเขียนเอาไว้ทีนี้คุณสังกมาถามว่าในภูมิภาคนี้คุยกันแค่ไหนคือถ้าเห็นภาพที่กำลังขึ้นอยู่ในไลฟ์นะคะถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางติดตามอยู่ทางไลฟ์ไม่ว่า YouTube หรือ Facebook เนี่ยก็จะเห็นแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพเนาะประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่เพียง 0.36 ของผืนดินของโลกแต่เรามีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยถึงประมาณ 5-10% ของโลกนะคะถือว่าเข้มข้นมากในแผนที่นี้เนี่ยคือเส้นที่เป็นสีแดงๆนะคะพื้นที่ที่เป็นสีแดงๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเนาะอย่างแถบเอมะซอนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาเซียนเนี่ยเกือบทุกประเทศเลยนะคะอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากในฟิลิปปินส์ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็คุยกันเรื่องนี้ทีนี้ประเทศแรกๆเนี่ยที่ถูกจับตามากเนาะก็คืออย่างกรณีของมาเลเซียเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชเขาเนี่ยมีใกล้ๆไทยเขาเนี่ยเคยสนใจที่จะเข้ายูป๊อป1991ตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2004นี่ก็คือปี2547นะคะเขาเนี่ยเอาทำหนังสือไปถึงยูป๊อปถามว่ากฎหมายคือเอากฎหมายทั้งฉบับของเขาอะไปให้ดูว่าแบบเนี้ยโอเคไหมเนาะถ้าสมมุติว่ามีประเด็นไหนเนี่ยเช่นการที่คือเขาคุ้มครองพันธุ์พืชนะถ้าเป็นพันธุ์พืชใหม่เขาคุ้มครองแต่คุณต้องแจ้งแหล่งที่มานักวิจัยนักปรับปรุงพันธุ์ไปเอาแหล่งที่มาจากไหนเนี่ยก็ต้องมาแจ้งเนี่ยยูป๊อปก็บอกว่าไม่ได้คุณต้องไปตัดประเด็นนี้ออกถ้าจะมาเข้ากับเรานะคะที่มาของแหล่งทรัพยากรพ่อแม่ในการปรับปรุงพันธุ์คำขออนุญาตจากหน่วยงานโดยเฉพาะกรณีถ้ามาจากชุมชนท้องถิ่นเนาะเอกสารกฎหมายอื่นใดเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ยูป๊อปบอกให้ตัดหมดเลยโอ้จนถึงขนาดนี้มาเลเซียยังไม่เข้ายูป๊อปนะคะเนี่ยเพิ่งดูข่าวล่าสุดเนี่ยมาเลเซียรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็บอกว่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะดูก่อนว่าจะทำยังไงให้การคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์กับการคุ้มครองเกษตรกรเนี่ยมันบาลานซ์หรือว่ามีความสมดุลกันเนาะทีนี้ก็มาถึงอีกประเทศหนึ่งเพราะว่าทางคนที่สนับสนุนให้เข้ายูป๊อปเนี่ย อย่างพวกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็ประกอบด้วยไบเออร์มอนซานโตนะคะCP East West Seed พวกเนี้ยก็จะยกตัวอย่างว่านี่ไงเวียดนามเนี่ยได้ประโยชน์จากการเข้า UPOF 1991นะคะซึ่งเวียดนามเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาเข้าองค์การการค้าโลกหรือ WTO ทีหลังเนอะเขาก็ถูกบังคับให้เข้าอย่างเงี้ยเขาเรียกในภาษาการเจรจาการค้าแบบไม่เป็นทางการเขาเรียกว่าค่าถุงคือคุณมาเข้าทีหลังเนี่ยคุณต้องเข้านะคะก็ถูกสหรัฐอเมริกาบังคับนะคะงานวิจัยของ KKP Research เนี่ยเคยบอกว่าเนี่ยงานเวียดนามเนี่ยได้ประโยชน์เนาะแต่ว่าทางมูลนิธิชีววิถีเนี่ยเขาก็ว่าไอ้งานวิจัยที่ KKP อ้างเนี่ยเป็นงานวิจัยที่เริ่มและสนับสนุนโดยยูปอฟนะไม่ใช่นักวิชาการอิสระแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้งานนั้นเนี่ยอ้างความสำเร็จของการเพิ่มผลผลิตของข้าวและข้าวโพดเนี่ยโดยเปรียบเทียบผลผลิตต่อเฮกตาร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี2006ถึง2017โดยอ้างความสำเร็จเพราะเวียดนามเข้ายูปอฟ1991เนี่ยทั้งที่สายพันธุ์ข้าวและข้าวโพดนั้นเนี่ยเกิดมาก่อนเวียดนามเข้ายูปอฟอีกคือโอเวอร์เคลมมากเลยอ่ะแล้วก็งานวิจัยที่ KKP Research อ้างเนี่ยที่ระบุว่าข้าวโพดของเวียดนามเพิ่มขึ้น 30% ในช่วง10ปีของการเข้าร่วมยูปอฟ1991เนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นประโยชน์ของยูปอฟก็ฟังไม่ขึ้นด้วย2เหตุผลก็คือว่าการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็น10ปีเนาะดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่สายพันธุ์ข้าวโพดที่ปลูกระหว่างปี2006ถึง2017เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาโดยแรงจูงใจของยูปอฟ1991เมื่อตอนเข้าเมื่อปี2006นะคะแล้วก็เรื่องผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ดูจะไม่จริงเพราะว่าทั้งไทยและอินโดนีเซียก็ไม่ได้แตกต่างจากอย่างมีนัยยะสำคัญคือมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหพุ่งสูงขึ้นผลผลิตนะคะแล้วก็พบว่าเมล็ดพันธุ์ผักที่ใช้ในเวียดนามเนี่ยก็มาจากการนำเข้าเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จากเนี่ยทากาตะนะคะของญี่ปุ่นนะคะหรือว่าอีสเวสซิดของเนเธอร์แลนด์แล้วก็เจี๊ยไถของไทยนะคะการอ้างว่ายูปอฟทำให้เกิดการวิจัยเมล็ดพันธุ์เนี่ยจึงเป็นที่น่าสงสัยแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็ไปดำเนินรายการงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมที่อาเซียนงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำโขงนะคะก็องค์กรที่ชื่อว่าซีไรส์ไรส์ที่แปลว่าข้าวเนี่ยนะคะเขาตัวย่อของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าในเวียดนามเนี่ยตอนนี้ก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือว่านักออกกรุงพันธุ์ที่เป็นของรัฐอ่ะคุณสังกมาตอนนี้คือการที่จะขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่เนาะคุณต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทจ่ายได้แต่พอเป็นนักออกกรุงพันธุ์ที่เป็นของรัฐเนี่ยคือไม่มีเงินสนับสนุนให้ไปจ่ายสุดท้ายคุณก็ต้องไปขายไอ้สิ่งของคุณอ่ะให้กับบริษัทใหญ่ที่เขามีปัญญาจ่ายฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเวียดนามเนี่ยเกษตรกรพึ่งพิงนักปรับปรุงพันธุ์จากรัฐเนาะที่เขาสนับสนุนการปรับปรุงแต่ตอนหลังเนี่ยก็เลยต้องไปซื้อจากบริษัทแทนนะคะทีนี้ในอินโดนีเซียอันนี้น่าสนใจที่อินโดนีเซียเนี่ยคือกฎหมายเขาเนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ได้เข้ายูปอฟด้วยนะแต่ว่ากลายเป็นว่าในอินโดนีเซียเนี่ยมีข้อปฏิบัติบางประการที่แบบว่าไปจับกลุ่มเกษตรกรที่เก็บปรับปรุงพันธุ์น่ะคือไม่ได้เข้าอยู่ปอฟแต่ไปแก้กฎหมายแล้วเขียนไม่ค่อยดีฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซียนะคะที่พบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง 4-5 ปีนี้เนี่ยเกษตรกรอินโดนีเซียเนี่ยถูกจับเนี่ยถึง15ราย15คดีที่เก็บพันธุ์ไว้ปลูกต่อนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็มีเกษตรกรที่มาแจ้งต่อทางสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยว่าเขาถูกขู่ว่าถ้าเขาเก็บพันธุ์เนี่ยเขาจะถูกจับนะนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยกังวลมากแล้วก็ทำหนังสือถึงรัฐบาลว่าเฮ้ยกฎหมายคุณก็ไม่ได้เป็นแบบยูปอฟอ่ะทำไมคุณทำแบบนี้กับเกษตรกรนะคะอีกที่หนึ่งก็คือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยกฎหมายก็คล้ายๆกับของไทยนะคะ

0: บิ๊กสตอรี
1: ่ค่ะก็ให้กำลังใจน้ำท่วมกับพี่น้องทางฝั่งมินบุรีฝั่งตะวันออกนะคะคุณกนิกาเองบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ประมาทเพราะว่าตอนแรกก็ชิวๆเนาะพอได้ยิน
2: คนรัฐบาลบอกตัวส่งรัฐบาลพูดเนี่ยบอกว่าเอาอยู่แน่เนี่ยดิฉันก็เดี๋ยวยกการสูงค่ะทำอะไรได้จะรีบทำนะคะ
1: ก็เนี่ยดิฉันเพิ่งมีเพื่อนที่อยู่แถวบางกะปิเนาะกนิกาเด็กๆนั่นก็โตแถวนั้นเนาะเขาบอกว่าเนี่ยคุณฮูยันอ่ะคุณสุริยาเยาวสังอ่ะรุ่นเราที่เป็นนักแสดงดังเริ่มผีเสื้อกับดอกไม้บอกเนี่ยจะลงพื้นที่จบโรงเรียนเดียวกันบอกว่าเราหลายคนก็อยากให้เงินถึงมือนะก็ไปส่งเงินไปอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลายคนตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือเลยนึกถึงหนังเรื่องมีเสื้อกับดอกไม้ขึ้นมาเลยกันนิกาเขาปิดท้ายว่าแด่ทุกชีวิตที่ใฝ่สร้างสรรค์ความดีงามตลอดไปเห็นพลังคนไทยเข้าไปช่วยกันหลากหลายแบบนี้นะคะก็ถือว่าอย่างน้อยยังเป็นดอกไม้ที่งดงามนะคะเหมือนเรื่องผีเสื้อกับดอกไม้ที่ได้รางวัลระดับโลกมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสได้มาเล่าให้ฟังวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรายการดิฉันสังกมาสารวัตร
2: นายกิตติเวชกุลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
4: สนับสนุนโดย
5: บางกรงน้ำบางกรงน้ำบางกรงน้ำบางกรงน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรงน้ำ
6: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสุขความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus